0: าวแรกครับเป็นเรื่องของยิวฮ
1: ะ
0: กรณีเขาไปสร้างนะฮะสุสานแห่งใหม่ที่บางคลาสฉะเชิงเซารั้วรอบขอบชิดคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรั้วสูงเลยจนชาวบ้านไม่รู้ฮะไม่รู้ว่านี่คือสุสานของชาวยิวรู้ได้ยังไงรู้ไหมครับก็คือมีชาวยิวเนี่ยเขาเอาศพนะฮะจะเอามาฝังปรากฏว่าเข้าผิดซอยไปเจอชาวบ้านที่นั่งอยู่ข้างๆรั้วครับขอกุญแจรั้วหน่อยขอกุญแจสุสานหน่อยชาวบ้านก็ถามว่าจะเอาไปทำไมจะเอาศพหลังรถเนี่ยไปฝังชาวบ้านก็ตกใจสิครับไอ้ตรงนี้มันคือสุสานเหรอเขาอธิบายว่าผมซื้อที่ดินตรงนี้แล้วจะทำเป็นสุสานชาวยิวก็เลยต้องไปร้องทางการและทางการเองก็สั่งนะฮะห้ามประกอบเป็นสุสานคุณต้องรื้อออกไปแต่ปรากฏว่าชาวบ้านยังพบครับว่ายังมีเอาศพมาฝังอยู่นี่แหละฮะบอกกุ้งเขาบอกว่าเดิมเนี่ยจะต้องลากกุ้งตอนกลางคืนไม่กล้าเลยครับ
1: ตอนนี้หลอนไปหมดแล้วเพราะว่าจุดณตรงที่เขาสร้างสุสานเนี่ยไปเจอว่ามีการฝังไปแล้ว4มีการใช้เขาเรียกว่าโบกปูนเนี่ยปิดไปแล้วเนี่ย3หลุมด้วยกันส่วนอีก1หลุมเนี่ยยังไม่ได้มีการโบกปูนปิดนะคะคราวนี้เนี่ยณตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีการต่อใบอนุญาตไปแล้วแต่ปัญหาคือคนที่อยู่ที่ดินข้างๆอย่างที่พี่ณรงค์บอกอ่ะเขาเป็นบ่อกุ้งทำไมต้องไปตกกุ้งตอนกลางคืนอากาศมันไม่ร้อนไงตัวกุ้งเองเนี่ยก็ไม่ร้อนด้วยตัวคนไปตกกุ้งก็ไม่ร้อนด้วยเช่นเดียวกันก็เลยจะไปทำตอนกลางคืนแต่พอมารู้ว่าเอ้าที่ดินข้างๆอ่ะ
0: คือที่ฝังศพ
1: คราวนี้แหละค่ะหลอนกันไปหมดเลย
0: ปัญหาก็คือพอห้ามแล้วไม่ต่อใบอนุญาตแล้วยังเอาศพมาฝังต่อนี่สิฮะไอ้ตรงเนี้ยเป็นปัญหาต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปผู้สื่อข่าวของเราครับยังคงเกาะติดกระแสเรื่องสุสานยิวโผล่ติดบ่อกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราบรรยากาศภายในชุมชนเงียบเหงาครับมีเพียงทีมงานของกำนันพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลเสม็ดใต้ที่ให้สารวัตรกำนันเอกชัยจัดเวรคอยตรวจดูแลที่เข้าออกผ่านหน้าประตูสุสานยิวที่ยังคงปกติแล้วก็แทบไม่มีชาวบ้านขับรถผ่านถนนเส้นนี้เหมือนเคยครับเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะฮะไม่กล้ามาตรงนี้เพราะว่าก็กลัวต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับ
1: ขนาดว่าไปเจอแค่4นะถ้าหากว่าในอนาคตต่อไปอ่ะไปเจอตอนที่มีเยอะกว่านี
0: ้คือที่ต้องย้ายไปเพราะว่าในกรุงเทพมหานครที่สุสานเดิมของเขามันเต็มไงฮะเลยต้องหาที่ใหม่ก็สอบถามเจ้าของธุรกิจบ่อกุ้งก็บอกว่ารู้สึกกังวลใจยอมรับว่ากลัวผีครับกำลังจะต้องจับกุ้งได้ขนาดไซส์ตามที่บริษัทต้องการนะฮะเพื่อจะสร้างรายได้ตอนเนี้ยตั้งเครื่องเตรียมสูบน้ำออกจากบ่อกุ้งเพื่อที่จะให้แพกุ้งนำทีมงานมาจับกุ้งในเวลากลางคืนยอมรับว่าคนจับก็กลัวครับเจ้าของบ่อกุ้งเองก็กลัวครับเจ้าของบ่อกุ้งยังตั้งคำถามเรื่องการตรวจพบศพเพิ่มทั้งที่ก่อนหน้านี้อำเภอไม่อนุญาตให้สร้างสุสานห้ามทำรั้วใดๆตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาครับเพราะมีผลกระทบทั้งด้านจิตใจและอาชีพต่างๆครับ
2: ก็คือจะต้องเอากุ้งขึ้นคืนนี้
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วกลัวผีไหมครับ
3: กลัวค่ะยังกลัวแบบว่าคนจะมาจับคืนนี้ยังบอกว่าแบบเนี่ยบ่อข้างหลังเนี่ยยังบอกว่าจะต้องขึ้นกลางวันละขึ้นตีสามไม่ได้ละเดี๋ยวกลัวแบบว่าคนหกคนที่จะมาขึ้นกุ้งเขากลัวค่ะใช่แต่อันนี้คือนัดไว้แล้วก็คือก็เลยต้องมา
2: อ๋อที่นัดไปแล้วก็คือยังไงก็ต้องขึ้นตีสาม
3: ต้องตีสาม
2: ก่อนหน้านี้เรารู้ไหมว่าอันนี้คือสุสาน
3: ก็คือรู้หลังจากที่เป็นเรื่องตอนที่บอกว่าขนศพมาใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าทางอำเภอน่ะก็คือได้ไอ้นี่แล้วบอกว่าให้รื้อไปแล้วเราก็อุ่นใจเออไม่มีใช่อย่างเงี้ยค่ะพอมารู้อีกทีบอกอ้าวมีมาเพิ่มอีก
0: เนี่ยฮะรู้ตอนไหนรู้ตอนขนศพมาแล้วมาเข้าผิดซอยไงมาถามชาวบ้านว่าขอกุญแจสุสานหน่อยชาวบ้านตกใจไงสุสานอะไรก็นี่ไงข้างๆนี่แหละสุสานจะเอาศพมาฝังก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับ
1: และอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมคะด้วยว่าข้างๆอ่ะเป็นบ่อกุ้งมันมีแหล่งน้ำมันมีแหล่งการปลูกพืชผักหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยที่ไม่อนุญาตเพราะว่ามันจะต้องมีการไปสำรวจนะว่าพื้นที่ข้างๆเขาทำอะไรมันเป็นเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็รอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็กำชับเน้นย้ำเรื่องของระเบียบที่สั่งห้ามไปแล้วนี่แหละครับในด้านคดีความครับขณะนี้นายอำเภอบางคล้ามอบปลัดอำเภอไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับตำรวจสภ.บางคล้าแล้วก็ให้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายศพออกไปอยู่ยังสถานที่ที่เป็นสุสานที่ถูกต้องครับบริเวณตรงนี้คือไม่ถูกต้อง
1: ค
0: ุณฝังไป3ศพแล้วเอาขึ้นมาโดยด่วนแต่จะทำอย่างไรเดี๋ยวรอการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรี

0: ตรีเองนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามเกี่ยวกับประเด็นที่มีการเนรเทศชาวยิวออกจากประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมาทำผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าจากกรณีนายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลแล้วก็ถูกเนรเทศไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีเลยนะคะว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569การกระทำใดๆที่มีพฤติการที่ไม่เหมาะสมไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติกระทำต่อคนไทยและกระทำในประเทศไทยในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและประชาชนก็สามารถเนรเทศออกจากประเทศโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการกระชับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็อยากจะได้รายได้จากนักท่องเที่ยวอยากจะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแหละแต่ว่าการจะเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องไปเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างชาวอิสราเอลเนี่ยนะคะเขาก็ไปข่มขู่ใช่ไหมคะในสวนสัตว์อะนะคะเลยทำให้มีเหตุการณ์ก็คือว่าคนเนี่ยก็กลัวด้วยแล้วคนเนี่ยไปทำร้ายสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ของเขาแถมยังมาไปตามถึงบ้านข่มขู่จะทำร้ายร่างกายถึงคนในครอบครัวนะคะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยต้องถูกเนรเทศออกไป
1: ก็คือไปแจ้งความดำเนินคดีฮะกรณีที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่สมุยอะไม่ชอบนกไม่ชอบสัตว์ปีกแต่ว่ายังไปเข้าเที่ยวในกรงนกนะฮะนกมาเกาะหัวไหล่ตบนกตายเลยอะ
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่าเข้าขอเรียกเงินคืนอีกต่างหากเนี่ยนะครับแล้วไปข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์กับสามีของเขาไงเลยต
0: ้
1: องมาแจ้งที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ศาลพิพากษาว่าไอ้ที่คุณทำอย่างเงี้ยคุณมีความผิดพอมีความผิดมันเข้าข้อไงฮะที่สามารถในประเทศได้นายกอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยจึงลงนามครับ
0: ค่ะแล้วก็นายกยังบอกด้วยว่าทำอะไรผิดแผกแหวกแนวก็ต้องสงวนสิทธิ์เชิญเขาออกนอกประเทศตามกฎหมายค่ะ
2: ก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี่ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่มันถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราตามกฎหมาย
0: คือตามระเบียบใหม่ของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาค่ะก
1: ็
0: คือเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศเนี่ยก็คือสามารถทำได้ภายใน30วันเลยนะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วกระบวนการต่างๆชี้ถูกชี้ผิดถ้าหากคุณผิดก็เนรเทศใน30วันเพราะถ้านานกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องไปเสียสตุ้งสตางเสียทรัพยากรต่างๆในการดูแลชาวต่างชาติรายนั้นๆที่กระทำความผิดด้วย
1: ก็ถ้าไม่เห็นด้วยอุทธรณ์ได
0: ้ฮะ
1: สำหรับคนที่ถูกเนรเทศไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับเป็นห้องรับแขกของโลกอ่
0: ะ
1: ใครเข้ามาเยือนใครเข้ามาท
0: ่
1: องเที่ยวเนี่ยเราพร้อมต้อนรับครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ยต้องอย่างน้อยก็รักษากฎระเบียบนะฮะแล้วก็อัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยด้วยนะครับอย่างกรณีของทหารสหรัฐอเมริกา 5,000 นายโอ้โหเขาชื่นชมประเทศไทยเรามากเลยนะครับว่าเราให้การต้อนรับเขาอย่างดีและเขาประทับใจมากนะครับแม้ว่าสตาร์ทเครื่องเรือเดินทางออกไปแล้วเนี่ยเขาประกาศเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการแวะพักในต่างประเทศอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะขอมาแวะพักที่พัทยาอีกเหมือนเดิมซึ่งทางสมาคมท่องเที่ยวของพัทยาเขาคาดการครับว่าที่ลงพื้นที่พัทยาเนี่ยวันที่2ถึง6เนี่ยแต่ละคนนะฮะสำหรับการบังพลของกองทัพเรือสหรัฐจับจ่ายใช้สอยคนละ10,000 ถึง 20,000 บาทเงินสะพัดในพัทยาช่วงโลซีซั่นเนี่ยอย่างน้อยก็50 ล้านถึง 100 ล้านนะครับ
0: ค่ะนี่ค่ะมากกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้คิดว่ารายหัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อคนแต่ว่าอันนี้คือมากกว่านั้นนะมาเป็นหมื่นเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาอะตั้งใจที่จะแวะมาห้างสรรพสินค้ามาซื้อของที่ระลึกเอากลับไปฝากครอบครัวฝากเพื่อนฝากฝูงในประเทศของเขา
1: ก็เห็นได้จากอะไรครับสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บของฝากเต็มเรือเอียงเลยอะประมาณนั้นนะครับแต่ละคนหอบหิ้วพลุงพลังเลยนะครับสำหรับของฝากนะครับนายธเนศสุพร สหัสรังสีครับเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยถึงจากการที่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐ 5,000 นายครับจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งพักผ่อนในเมืองพัทยาและก็จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนโดยบอกว่าแม้เมื่อเทียบกับขนาดเมืองพัทยาในปัจจุบันจำนวนกำลังพลที่แบ่งทยอยขึ้นฝั่งแต่ละช่วงอาจไม่มากเหมือนอดีตครับแต่ว่าการมาครั้งนี้ช่วยสร้างความคึกคักในช่วงโลซีซั่นอย่างชัดเจนโดยธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์ก็ได้แก่ร้านอาหารศูนย์การค้าร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขณะ

0: ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากกว่านะครับแล้วก็อีกประเด็นที่เป็นผลดีต่อเมืองพัทยาก็คือช่วยสะท้อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งนี้ครับสำหรับเม็ดเงินคุณธเนศประเมินเบื้องต้นว่าหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทตลอดช่วงที่อยู่ในพื้นที่จะคิดเป็นทัพเรือสหรัฐไปแล้วเนี่ยนะครับวองกิ้งสตรีทตรงเนี้ยเนี่ยเห็นมั้ยเห็นภาพเนี่ยตอนที่เขามาเนี่ยเราเอาภาพเขาโชว์อย่างนี้เลยนะฮะเขาประทับใจมากแล้วก็เข้าสถานที่ไหนเราบริการต้อนรับขับสู้อย่างดีนะครับจนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเยือนใหม่ประเทศไทยนะครับเมื่อเขาไปแล้วมีกลุ่มใหม่มาครับน้องแอนคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอน 16:00 นครับเครื่องบินรบ F-2AB ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นได้แวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับเนี่ยภาพนิ่งที่ได้เห็นอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมครับใครๆก็บอกว่านี่ F-16 หรือเปล่าแต่ว่าของญี่ปุ่นไม่ใช่นะฮะเขาเอามาโมดิฟายแล้วก็ปรับรูปแบบให้ทันสมัยแล้วก็เข้ากับสภาพของประเทศญี่ปุ่นเขาครับเป็นครั้งแรกครับที่มาจอดแวะในประเทศไทยที่สนามบินอุตภเปาเพื่อเติมน้ำมันก่อนจะเดินทางไปยังอินเดียครับเพื่อเข้าร่วมฝึกทางอากาศเวียกันดั้ม26นะครับอากาเดียน26นะครับซึ่งกำหนดจัดระหว่าง 9-21 กันยายนนี้ทางนี้ครับ F-2A ของ Jazz DF เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินรบจากฝูงบินที่8ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศซึอากิซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่ผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิแล้วก็ใช้แบบพื้นฐานจากเครื่องบินรบ F-16 ของสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยหน้าตามันคล้าย F-16 มากนะครับแต่มันไม่ใช่ฮะเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ครับที่พัฒนาต่อยอดมาจาก F-16 ของอเมริกาปรับแต่งให้เหมาะสมกับภารกิจป้องกันและโจมตีทางทะเลโดยเฉพาะส่วนการแวะจอดที่อุตภเปาครั้งนี้เป็นที่น่าจับตาในความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือระหว่างทหารไทยญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาครับ
1: มาดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันสักหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีอยู่แถวแถวท่าข้ามบางขุนเทียนค่ะคุณผู้ชมคะไฟเนี่ยไหม้อยู่ชั้นบนของอาคารเรียนทำให้วันนี้นักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะเอาไปดูภาพเหตุการณ์กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะคะทางสารวัตรสอบสวนสน.ท่าข้ามได้รับแจ้งเห็นไหมกลุ่มควันเนี่ยอยู่ด้านบนเป็นควันขาวๆแล้วก็มีกลุ่มไฟอะค่ะอยู่ที่บริเวณชั้นบนสุดของอาคารเรียนแห่งนี้ซึ่งอาคารเรียนนี้ค่ะมีความสูง4ชั้นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น4ซึ่งจุดตรงนั้นที่คุณผู้ชมเห็นเป็นห้องพักครูภายในเก็บเอกสารอุปกรณ์การเรียนการสอนที่นอนตู้เก็บเสื้อผ้าครูเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีอยู่แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายคือนายพัชระอายุ33ปีเป็นครูพละศึกษานะคะมีอาการสำลักควันตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่อีกท่านหนึ่งค่ะคุณครูอติสอนอายุ35ปีซึ่งเป็นครูที่พักอยู่ในโรงเรียนก็เล่านะคะว่าตอนนั้นได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าไฟไหม้ก็เลยวิ่งขึ้นมาดูพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอกลุ่มควันจำนวนมากเลยค่ะพยายามจะใช้ถังดับเพลิงแล้วแต่ว่าควบคุมไม่อยู่เลยก็เลยต้องรีบหนีลงมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาสกัดเพลิงนะคะพนักงานสอบสวนสน.ท่าข้ามก็จะประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในส่วนของห้องเรียนอาคารเรียนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็จะปิดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อจะรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไม่ในครั้งนี้เกิดจากอะไรก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่เก็บเอกสารเก็บอุปกรณ์การเรียนเป็นห้องพักครูมีเสื้อผ้าของคุณครูอยู่ด้วยนะคะส่วนการเรียนการสอนทางโรงเรียนแจ้งว่าจะมีการเรียนออนไลน์3วันด้วยกันนะคะวันที่7ก็คือวันนี้วันจันทร์อังคารและวันพุธ7ถึง9ก็จะเรียนออนไลน์กันไปก่อนปรับการเรียนไปแบบนี้เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของน้องๆนักเรียนด้วยนะคะแต่ว่าไฟไหม้อ่ะพี่ณรงค์ทำไมเกิดบ่อยเหลือเกินอีกจุดนึงนะใกล้เคียงกันกับจุดที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือใกล้ๆกับคลองถมเซ็นเตอร
0: ์ครับ
1: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์รีบลงพื้นที่ไปเลยเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยมันใกล้กันเหลือเกินอ่ะ มันใกล้ชนิดที่ว่าเยื้องกันนิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมคะทางผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปดูจุดที่ไฟไหม้ตรงนี้อยู่ที่

0: ซอยเจริญกรุง13ก็คือบริเวณเวิร์กนครเกษมนะคะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงสักบ่าย 2:40 กว่านาทีเกือบบ่าย 3นะคะซึ่งจุดตรงนี้อยู่เยื้องกันเลยนะตรงข้ามกันเยื้องๆกันจะเป็นคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปทางผู้ว่าท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าไปจะเห็นเลยนะคะมีควันเนี่ยหนาทึบมีกลุ่มไฟเนี่ยที่คลุกรุ่นอยู่ที่บริเวณจุดตรงนั้นแต่ความโชคดีอย่างหนึ่งคือบริเวณนี้ไม่มีใครอยู่นะคะภายในอาคารนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่เพราะว่าเป็นตึกที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนไม่มีใครอาศัยอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ก็เร่งสกัดเพลิงค่ะไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ท่านผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนแรกก็ตกใจนะว่าเอ้าเกิดไฟไหม้ที่คลองถมอีกแล้วหรอเพราะว่าวันก่อนพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ไปใช่ไหมคะพี่ณรงค์ผ่านไปประมาณสัก 3-4 วันวันเสาร์วันอาทิตย์ปกติเนี่ยเขาจะมีตลาดกลางคืนเขาเรียกว่ากลางคืนคลองถมอ่ะคลองถมตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ยังบอกอยู่เลยว่าจุดตรงนั้นน่ะยังสามารถมาจับจ่ายซื้อของได้นะเพราะว่าคนละจุดกันคนละจุดกันกับคลองถมเซ็นเตอร์แต่ปรากฏว่าอ้าวทำไมวันอาทิตย์เกิดไฟไหม้อีกแล้วผู้ว่าก็เลยรีบมาดูก็เลยรู้ว่าอ่ะไม่ได้เป็นการเกิดไฟไหม้อยู่ที่บริเวณคลองถมนะแต่ว่าอยู่แค่ใกล้ๆเคียงกันก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิสูจน์แล้วค่ะว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรเพราะว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่ไม่ได้มีการใช้งานนะคะอยู่ระหว่างการที่จะรื้อถอนด้วยก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: แต่โซนเนี้ยอาคารจะเก่าแก่หมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาคารเก่าหมดเลยค่ะ
1: คืออาคารเก่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าสายไฟระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่เก่าด้วยนะฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่มีใครอยู่ไงไม่มีการใช้งานไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
1: แล้วมันจะลัดวงจรได้ไงไม่มีใครพักอาศัยอยู่อ่ะ
0: ก็ไม่แน่ใจต้อง
1: รอตรวจสอบนะครับส่วนอีกประเด็นนึงครับแหมเป็นเรื่องของบ้านคุณผู้ชมฮะในเขตปริมณฑลต้องบอกอย่างนี้นะฮะชายขอบระหว่างกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่สายไหมครับคลอง2สายล่างประมาณนั้นนะฮะที่ปี54น้ำท่วมแล้วก็เป็นปัญหาระหว่างอำเภอลำลูกกากับทางสายไหมกทม.คือริมคลองเนี่ยจะมีบ้านพักอาศัยอยู่ที่เขาปลูกติดกับคลองเลยฮะขาข้างหนึ่งของเสาเนี
0: ่ย
1: ปักลงไปในคลองเลยครับมันเกิดเหตุกันครับว่ามันไม่มั่นคงมันสไลด์ลงคลองแล้วปรากฏว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการทรุดของบ้านเนี่ย3คนด้วยกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับนี่คือช่วงเวลาที่กู้ภัยครับกำลังช่วยผู้ประสบเหตุบ้านถล่มลงคลอง3คนนะฮะที่ติดอยู่ภายในบ้านเนี่ยหนึ่งในนั้นครับเป็นผู้ป่วยเดินไม่ได้ครับออกมาจากโพรงของบ้านที่ทรุดลงไปท่ามกลางสภาพบ้านที่พังเสียหายยับเยินคุณผู้ชมเห็นไหมจริงๆมันคือเป็นตัวบ้านแล้วก็เป็นศาลาที่เขาต่อเติมไปฮะมันทรุดลงไปในคลองเลยครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตอน 14:30 นเมื่อวานนี้กู้ภัยครับได้รับแจ้งเหตุบ้านเรือนประชาชนทรุดตัวลงไปในคลอง2ท้ายซอยผลโยธิน56เขตสายไหมกทม.ก็คือฝั่งเนี้ยเป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ข้ามคลองไปเป็นลำลูกกาของปทุมธานีครับมีผู้ป่วยนอนคาอยู่กับโครงไม้ของตัวบ้านครับมีเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงบางเขนอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งอาสาสมัครอปพร.เขตสายไหมและอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจสายไหมช่วยกันทำการรื้อโครงสร้างหลังคาออกครับเพื่อสะดวกในการนำคนเจ็บออกมาแต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากตัวศาลามีการทรุดตัวลงไปในน้ำและยังมีโอกาสจะทรุดตัวเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่บางส่วนจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำลงไปช่วยเหลือคนเจ็บขึ้นมาได้จนสำเร็จก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบีแคร์ไม่เหลือเลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับมันทรุดลงไปจากการสอบถามลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างมานับ10ปีแล้วนะครับส่วนที่พังเป็นส่วนที่ต่อเติมจากตัวบ้านออกไปเป็นศาลานั่งพักผ่อนครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นพ่อของตนเองป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเดินไม่ได้ก็เอามาพักฮะลมมันเย็นๆนอนพักผ่อนอยู่ศาลาริมน้ำนั่นแหละครับด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทุกวันก็จะประคองพ่อออกมานั่งรับลมบริเวณจุดนี้โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองเพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังเดินไปหลังบ้านเพื่อไปหยิบกางเกงจังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงลั่นของไม้ทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้เอะใจนะเพราะมันยังดังไม่มากนะครับสักพักเสียงไม้มันลั่นดังมากกว่าเดิมครับจากนั้นตัวศาลาก็ค่อยๆพังลงน้ำทันทีทำให้พ่อที่นั่งอยู่ตรงศาลาและแม่ของตัวเองตกลงไปในน้ำด้วยก็ยอมรับว่าตัวบ้านอยู่ในสภาพทรุดโทรมแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ครับที่อาจจะเริ่มพังลงไปหลังจากนี้คงต้องมาตรวจดูแล้วก็ซ่อมแซมกันต่อไป

0: ครับแต่อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตสายไหมก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็คือไอ้ที่มันติดถนนแล้วก็เลียบชายคลองเนี่ยอันนี้มันไม่มีปัญหาครับเพราะมันอยู่บนดินแต่ว่าไอ้หลังบ้านเนี่ยแล้วก็ศาลาที่พักเนี่ยเขาต่อเติมลงไปเสียบอยู่กับคลองไงฮะซึ่งมันไม่มั่นคงแข็งแรงมันมีโอกาสทรุดตัวลงไปได้ครับ
1: พากันไปค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีหนุ่มคนนึงเนี่ยนะเขาไปทำงานอยู่ที่เกาหลีพี่ณรงค์ส่งเงินกลับมาบ้านจะสร้างบ้านให้กับแม่นะคะไปว่าจ้างคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนี่ดูโปรไฟล์มาอย่างดีแล้วนะว่าคนนี้มาทำงานแน่นอนสร้างบ้านให้สวยแน่นอนหมดไปครึ่งล้านค่ะคุณผู้ชมบ้านไม่ได้เหลือแต่เสาอะค่ะเนี่ยมันเหลือแค่นี้พี่ณรง
0: ค
1: ์นี่คือสร้างบ้านนะโดยมีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมทำสัญญาอะไรกันไปสุดท้ายนะไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่เสาตัวบ้านก็ไม่มี
0: นี่เขาส่งมอบงานกันแล้วหรือว่าเขาทิ้งงานไปเลย
1: เขาทิ้งไปเลยค่ะหาตัวก็หาไม่เจอดูคุณแม่สิคะคือแม่ก็วาดฝันนะว่าลูกชายส่งเงินมาหลายบาทนะครึ่งล้านทำงานตรากตรำกว่าจะได้บ้านสักหนึ่งหลังแต่สุดท้ายโดนคนเชิดเงินหนีไปแถมเหลือแต่เสาให้ดูต่างหน้าค่ะชาวบ้านที่อำเภอกระสังบุรีรัมย์มาร้องเพจข่าวค้นคนบุรีรัมย์อยากจะให้ไปสื่อกลางช่วยเหลือหน่อยนี่เป็นอุทาหรณ์ของคนคิดอยากสร้างบ้านค่ะเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ร้องคือเนี่ยแหละค่ะนางเลิฟตะขาววัย63ปีบอกว่าลูกชายไปทำงานอยู่ที่เกาหลีตั้งใจจะสร้างบ้านให้น้องกับแม่อยู่ค่ะเพราะว่าบ้านเดิมเนี่ยมันทรุดโทรมก่อนจะว่าจ้างผู้รับเหมาลูกชายบอกว่าไปรู้จักผู้ว่าจ้างคนนี้ก็คือผู้รับเหมาคนนี้จากทาง Facebookเดือนมกราคมปีนี้ก็มีผู้รับเหมามาทำสัญญาแล้วก็ชื่อของเขาคือนายเมืองแมนอายุ44ปีเป็นชาวขอนแก่นกำหนดเสร็จ25มิถุนายนพี่ณรงค์อ่ะก็ได้นะไทม์ไลน์สร้างเดือน1เสร็จเดือน6 6เดือนก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับตามสัญญานี่ปาเข้าไปสิงหาคมแล้วกันยายนแล้วอะค่ะยังไม่มีความคืบหน้าเหลือแต่เสาจ่ายสตุ้งสตางค์ไปแบ่งจ่ายกันเป็นงวดเอาผู้รับเหมาเข้ามาเอาช่างเข้ามาเบิกเงินงวดแรกตามสัญญาไม่นานค่ะก็มีคนเอาช่างออกไปบอกว่าจะไปทำงานที่อื่นก่อนห่างไปประมาณ2เดือนผู้รับเหมาก็เอาช่างมาอีกมาขอเบิกค่างวดแต่ไม่ค่อยตรงกับสัญญาลูกชายเป็นคนโอนเงินให้จากต่างประเทศแต่งานก็ไม่คืบหน้าเลยมีแต่เสาบ้านอย่างที่เห็นเสียเงินไปแล้วเบิกเงินไปแล้วตั้ง 600,000 บาทเคยทวงถามต่อสัญญาให้ผู้รับเหมาส่งช่างมาทำโครงหลังคาเสร็จแล้วก็หายไปอีกค่ะลูกชายก็เลยไปแจ้งความเป็นหลักฐานที่สภ.กระสังที่ผ่านมานะคุณแม่บอกว่าแทบจะเป็นผู้รับเหมาแทนอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าผู้รับเหมาเอาช่างมาถึงนะพี่ณรงค์ช่างไม่มีอะไรจะกินเพราะว่าช่างบอกไม่ได้ค่าแรงจากผู้รับเหมาเลยต้องไปหากบหาเขียดกินประทังชีวิตอะแม่บอกแม่เห็นใจค่ะก็เลยทำกับข้าวให้กินบ้างแบ่งข้าวสารให้บ้างรวมถึงชาวบ้านที่เห็นสภาพช่างมาทำงานแล้วอ่ะขนาดชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขายังสงสารนะคะเอากับข้าวมาให้ช่างกินส่วนผู้รับเหมาไม่เคยโผล่มาให้คุณแม่เห็นเลยนะคะตอนนี้บ้านเหลือแค่นี้ค่ะมีแค่โครงแล้วก็ยังไม่ได้มุงหลังคาด้วยไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เบิกเงินไปแล้ว 600,000 จากราคารับเหมานะ
0: เกือบล้าน
1: ค
0: ิ
1: ดตีเกือบล้านค่ะ 940,000 บาทแปลว่าโอนไปแล้วเกินครึ่งนะแต่ว่าบ้านยังไม่เป็นตัวบ้านเลยนะคะสอบถามลูกชายค่ะคุณพิสิทธิ์อายุ34ปีซึ่งก็วิดีโอคอลมาคุยกับผู้สื่อข่าวของเราผ่านจากที่เกาหลีนะแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันบอกว่าก่อนหน้านี้คิดจะสร้างบ้านเขาเสิร์ชหาข้อมูลและเพราะว่าตัวเขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะหาข้อมูลว่าอ่ะต้องเลือกผู้รับเหมาที่โปรไฟล์ดีพอเห็นและโอเคอันนี้ใช้ได้เขาก็เลยตกลงว่าจ้างแต่ไม่คิดค่ะว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้ก็เตือนไปยังผู้ที่คิดจะสร้างบ้านใหม่นะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดเลือกจากคนที่รู้จักจะได้ไม่ต้องเจอผู้รับเหมาทิ้งงานแบบนี้
0: เคยเจอด้วยตัวเองเลยนะฮะลักษณะนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้รับเหมาเหล่านี้นะฮะต้องดูโปรไฟล์ดีโดยเฉพาะต้องไปเห็นผลงานที่หน้างานเลยครับว่าเขาทำจริงเขาสร้างจริงเขาต่อเติมบ้านจริงครับ
1: ต้องไปดูบ้านเดิมๆของเขา
0: ถูกต้องผลงานของคุณอยู่ไหนฮะเนื่องจากอะไรครับเดี๋ยวนี้ผู้รับเหมาเนี่ยเขาทำงานผ่านโทรศัพท
1: ์
0: เขาไม่ได้ลงมือเองฮะจับเสือมือเปล่าครับจับเสือมือเปล่ายังไงตอกเสาเข็มเขาโทรศัพท์ร้านตอกเสาเข็มมาตอกให้หน่อย เทปูนร้านปูนมาเทปูนให้หน่อยปูกระเบื้องร้านปูกระเบื้องมาปูให้หน่อยส่วนเขาเนี่ยฮะเก็บส่วนต่างครับ มาเรียกร้องเงินค่างวดจากผู้ที่เขาว่าจ้างนะฮะพอเราจ่ายครบงวดไปทันทีครับส่วนคนที่มาทำงานที่บ้านเราไม่รู้อินเนอินูอินเนด้วยครับพลอยรับเคราะห์ไปด้วยฮะกินกบกินเขียดอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังน้องแอนเล่าเมื่อสักครู่จะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะมีประเด็นเรื่องของการถามฮะพ่อแม่อยู่ไหนคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่วัย6ขวบนะฮะนั่งรถเมย์มาคนเดียวมาลงอยู่ที่ลำสาลีแล้ววิ่งข้ามถนนฮะด้วยความเป็นเด็กโอ้โหอันตรายจริงๆกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยได้เนี่ยเสียวไส้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ

0: าวในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fauzi Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอปซิดิลช่วยลดการขาดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: เอาแล้ว
5: ค่าแข่งขันได้ลูก
1: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
4: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ว้าว
7: ยูโร
8: ช็อกโก
7: ช็อกโกพาย
9: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
7: พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: Euro.
10: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
11: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังพอดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
12: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
13: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
14: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
15: สะดวกช้อป
14: ที่ช็อปมาเนีย
16: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: สองราวเลยนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปช่วยทันแต่เรื่องที่สองช่วยไม่ทัน
1: ม
0: ีเด็กเสียชีวิตนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะเด็กวัย6ขวบนั่งรถเมย์มาจากบิ๊กซีลาดพร้าวบอกว่าจะมาเที่ยวคนเดียวมาลงที่แยกลำสาลีแต่ภาพที่ออกมาเป็นยังไงน้องแอน
1: โอ้ยคุณผู้ชมค่ะเด็กอายุ6ขวบอะค่ะเดินอยู่ริมถนนแล้วก็วิ่งไปกลางสี่แยกที่รถกำลังแล่นผ่านอยู่ไปดูภาพบรรยากาศช่วงนั้นค่ะหวาดเสียวเหลือเกินคุณผู้ชมคะอ่ะเห็นไหมน้องสีขาวใส่เสื้อสีขาว
2: What?
1: อยู่ริมถนนเนี้ยแล้วตรงเนี้ยแยกลำสาลีรู้กันว่ารถค่อนข้างเยอะโอ้โหหวาดเสียวมากคือน้องอ่ะวิ่งไปกลางแยกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเด็กอายุ6ขวบข้ามถนนไม่เป็นหรอกค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นแยกด้วยที่มีรถขวักขวายไปมาเต็มไปหมดเลยนะคะจุดตรงนั้นน่ะแน่นอนมันจะต้องมีไฟเขียวอ่ะสักแยกใดแยกหนึ่งอยู่แล้วนะคะรถก็ผ่านมาน้องเนี่ยวิ่งไปตรงไหนล่ะคะน้องไม่ได้วิ่งเลาะตามแยกต่างๆนะแต่น้องวิ่งไปกลางแยกเลย
0: คือจะข้ามไปฝั่งตรงหน้าเนี่ย
1: ถูกต้องคือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งว่ารถเบรกทันไม่มีรถคันไหนชนน้องนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันนี้รีบมาแล้วก็คอยบังน้องแล้วก็พากันเนี่ยพาน้องไปอยู่ริมถนนส่วนตำรวจเห็นเหตุการณ์และก็เดินไปค่ะเดินไปเพื่อที่จะไประงับเหตุการณ์แล้วก็พาน้องไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนี่โชคดีนะคะที่มีพลเมืองดีที่เห็นแต่ว่าและโชคดีที่ว่ารถแต่ละคันน่ะเขาไม่ได้ขับมาเร็วมากและยังพอจะเบรกทันจนน้องไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยทางตำรวจค่ะสอนอหัวหมากก็เข้าไปช่วยเหลือน้องนะคะแล้วก็พาตัวน้องเนี่ยมาที่สอนอแล้วก็มาพูดคุยว่าน้องมาจากไหนน้องเป็นใครทำไมถึงมาคนเดียวแต่ด้วยความที่ยังเป็น
0: โ
1: หอันนี้คืออารมณ์ดีขึ้นแล้วนะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะให้น้องได้เล่นให้น้องได้ผ่อนคลายเพราะว่าตอนที่พาน้องมาที่สอนอคุณผู้ชมคะน้องไม่พูดอะไรเลย
0: ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเลย
1: น้องไม่บอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยจนต้องประสานไปยังทางกู้ภัยขอให้ช่วยหน่อยจะได้ช่วยเกลี้ยกล่อมน้องพาน้องเล่นพาน้องพูดคุยจนน้องผ่อนคลายจนน้องบอกว่าตัวน้องน่ะชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรและน้องชื่อเล่นชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนและมายังไงน้องเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้คุณผู้ชมคะน้องบอกตัวน้อง6ขวบนะขึ้นรถเมย์มาจากแถวบิ๊กซีลาดพร้าวถามว่าจากบิ๊กซีลาดพร้าวมาตรงนี้ไกลไหมก็ไกลอยู่เหมือนกันนะพี่ณรงค
0: ์โอ้หลายกิโลอยู่ครับ
1: หลายกิโลอยู่นะคะจากบิ๊กซีลาดพร้าวพอลงรถเมย์มาลงที่หน้าเดอะมอลล์บางกะปิก็เดินเลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: จนเดินไกลนะ
1: มาถึงแยกลำสาลี
0: จากเดอะมอลล์บางกะปิมาแยกลำสาลีไกลเลยนะคร
1: ับ ก็ไกลค่ะแล้วน้องบอกว่ามาทำอะไรมาเที่ยวน้องอยากจะมาเที่ยวค่ะทางตำรวจเนี่ยก็เลยต้องไปค้นทะเบียนราษฎรว่าอ่ะน้องชื่อนี้อย่างนี้แล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นใครจะได้ติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้จนค้นทะเบียนราษฎรไปเจอค่ะว่าอ่ะพ่อแม่ชื่ออะไรติดต่อยังไงเบอร์โทรศัพท์ยังไงนะคะก็เลยโทรศัพท์ไปหาแม่ว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่แยกลำสาลีนะอยู่ที่สอนอหัวหมากนะเพราะเจ้าหน้าที่มาช่วยไว้ได้คุณแม่ก็เลยขอให้ทางตำรวจไปส่งหน่อยค่ะที่บ้านแถวลาดพร้าว87เพราะว่าคุณแม่เองก็ไปรับตัวไม่ได้นะแม่ไม่มีเงินด้วยไม่มีรถที่จะมารับน้องด้วยก็ขอให้ตำรวจช่วยพาน้องไปส่งถึงบ้านหน่อยโอ้นี่โชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้และโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พาน้องเนี่ยสามารถกลับไปส่งบ้านได้อย่างปลอดภัยตำรวจบอกว่าต้องคุยกับแม่เลยนะ คุยกับครอบครัวด้วยว่าน้องอายุเพียงแค่6ขวบอย่าปล่อยให้คลาดสายตาอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าน้องถึงขนาดไปข้ามแยกอะค่ะโดยที่น้องไม่รู้เลยว่ามันมีรถแล่นมาขนาดนั้นน่ะแล้วมันอาจจะชนน้องจนน้องได้รับบาดเจ็บได้ก็ฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะที่มีลูกเล็กๆน้องอาจจะขึ้นรถเมล์เป็นน้องอาจจะพาไปหนงไปไหนอะไรด้วยกันอยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าหลังจากลงจากรถเมล์แล้วอะแล้วไปไหนแล้วพ่อแม่ไม่รู้นะคะว่าน้องหนีไปเที่ยวคนเดียว
0: ครับก็เพราะมันเกิดมา6ปีเอง
1: อ
0: ประสบการณ์ไม่มีหรอกครับไม่รู้หรอกฮะว่าเราทำแบบนี้มันอันตรายขนาดไหนนี่เป็นอุทาหรณ์ที่ยังมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยได้ทันครับอีกเรื่องหนึ่งช่วยกันไม่ทันครับเสียชีวิตไปเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดกับเด็กวัยแค่7ขวบเท่านั้นเองคือเพื่อนบ้านอะเปิดรั้วเพื่อจะรอรับเพื่อนของเจ้านายจะมาทานข้าวที่บ้านก็เลยต้องเปิดรั้วรอไว
1: ้
0: เด็กเข้ามาในรั้วแล้วไปพลัดตกน้ำในบ่อของในรั้วนั่นนะครับปรากฏว่าไม่มีใครเห็นฮะจนเด็กจมน้ำเสียชีวิตครับ

0: ำรวจสภ.บางบัวทองครับคุณผู้ชมครับประสานชุดประดาน้ำหลังรับแจ้งเหตุเด็กหญิงวัย7ขวบลื่นตกบ่อน้ำหลังบ้านซอยร่มโพทองตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจุดเกิดเหตุเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่กว้าง1งานลึก2เมตรครับชุดประดาน้ำ5นายระดมค้นหานานกว่า20นาทีจึงพบร่างเด็กหญิงพรอุมาสวมเสื้อยืดสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดำจึงนำร่างขึ้นมาจากน้ำรอการชันสูตรและคุณผู้ชมเห็นภาพวงจรปิดไหมฮะนี่เป็นภาพที่ทรมานจิตใจที่สุดเลยนะครับนายพิเชษอายุ63ปีคนดูแลบ้านครับเล่าให้ฟังบอกว่าน้องผู้เสียชีวิตมาขอเงินยายทวดและเดินออกไปจากนั้นคนในบ้านสังเกตว่าเอ้น้องหายไปนานจึงตามหาครับจนมาพบรองเท้าของน้องอยู่ข้างบ่อน้ำปกติน้องไม่เคยเดินไปเพราะจะมีประตูรั้วปิดไว้ครับแต่วันนี้เจ้านายมีแขกมาทานอาหารที่บ้านจึงเปิดประตูรั้วไว้แต่ไม่นานนะฮะน้องอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งคือจะมาขอเงินยายที่บอกอะนะฮะแล้วก็เห็นรั้วเปิดอยู่อาจจะเข้ามาหรือไม่อย่างไรนี่แหละครับก็เดิมเนี่ยน้องจะยืนรอนอกรั้วไม่เคยเข้ามาแต่เมื่อรั้วเปิดน้องเข้ามาครับเมื่อยายทวดถามหาก็เลยสงสัยว่าเอ๊น้องหายไปไหนแล้วเจอรองเท้าแบบเนี้ยขอเปิดกล้องวงจรปิดดูสินะฮะจะได้เห็นว่าน้องเดินไปที่ไหนครับก็พอไปเปิดวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เราขอเปิดที่เดียวนะฮะรอบเดียวพอนะครับมันทรมานจิตใจเหลือเกินครับไปพบว่าน้องเนี่ยตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำก่อนจะหมดแรงแล้วก็จมหายไปครับไม่มีใครเห็นและไม่มีใครมาช่วยเหลือครับเบื้องต้นตำรวจส่งมอบร่างไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อชันสูตรต่อไปครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ต้องเตือนกันเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นสาวๆค่ะถ้าหากว่าใครชวนไปทำอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ค่ะไปจับกลุ่มตัวอินฟลูเอนเซอร์คนดังไปล่อลวงค่ะเด็กอายุ17ปีมาทำ OnlyFans ก็คือเป็นแอปพลิเคชันน่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะลงในโลกออนไลน์กวาดรายได้ไป3ล้านบาทนะคะทางกองบังคับการตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะไปจับกุมตัวนายบูมหรือว่านายยานพัฒน์ที่บ้านหลังหนึ่งแถวคลองสามวาได้โทรศัพท์มือถือไป3เครื่องมีไฟล์ภาพคลิปลามกหลักฐานเก็บค่าสมาชิกบริการของแพลตฟอร์ม OnlyFans รวมกว่า3ล้านบาทอะค่ะซึ่งในชุดที่ปรากฏนี่นะคะมีคลิปลามกอนาจารมีเสื้อ1ตัวกางเกง2ตัวสมุดบัญชีธนาคารด้วยเจ้าตัวเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X ค่ะมีผู้ติดตามเนี่ย 300,000 กว่ารายซึ่งเขาจะมีพฤติการโพสต์คลิปเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ใช้กลยุทธ์การตลาดกลุ่มลับเชิญชวนคนเข้ามาถ้าหากว่าคุณอยากจะดูเนื้อหาฉบับเต็มต้องจ่ายค่าสมาชิกเข้ามาดูในแพลตฟอร์ม OnlyFans ซึ่งก็เป็นพื้นที่ปิดกั้นควบคุมการเข้าถึงนะคะจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์จากการถ่ายทำคลิปลามกอนาจารเผยแพร่ลงใน OnlyFans แล้วก็ต้องสมัครสมาชิกชำระค่าบริการทำมานาน3ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะเมื่อกลางปี68ฝั่งผู้ต้องหาเคยเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงเนี่ยวัยรุ่นหญิงอายุ17ปีเท่านั้นเองนะคะเบื้องต้นค่ะแจ้งข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์ผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีครอบครองสื่อลามกพรากผู้เยาว์และข้อหาอื่นๆด้วยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดค่ะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ก็ต้องเตือนน้องๆวัยรุ่นด้วยนะคะว่าใครชวนไปไหนดูดีๆระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ
0: อีกเรื่องนึงนะครับมีชายไม่ทราบชื่อนะฮะไปกระโดดสะพานพระราม8แต่ปรากฏว่าเรือที่เขาวิ่งอยู่มาในแม่น้ำนะฮะเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือครับโยนห่วงยางไปให้แต่เขาไม่จับจนเขาจมน้ำหายไปแล้วก็กว่ากู้ภัยจะเจอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ3ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับตำรวจสน.บวรมงคลรับแจ้งมีประชาชนกระโดดสะพานพระราม8แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาครับจึงประสานเรือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและชุดประดาน้ำมูลนิธิร่วมกตัญญูลงค้นหาในแม่น้ำทันทีเมื่อไปถึงครับพบรองเท้าแตกกับขวดน้ำดื่มอยู่บนสะพาน นักประดาน้ำก็พยายามช่วยกันเร่งงมค้นหาในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครับจึงพบร่างชายอายุประมาณ 25-30 ปีลักษณะไว้ผมสั้นรองทรงสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนนะครับแล้วก็ไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆสอบถามชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายครับจึงเดินออกมาดูแล้วก็พบคน2คนกำลังจะจมน้ำโดยตกลงมาจากสะพานพระราม8และมีเรือที่ผ่านมากำลังพยายามช่วยเหลือครับด้วยการโยนห่วงชูชีพลงไปแต่ไม่มีใครเกาะห่วงเลยนะครับก่อนทั้งคู่จะจมลงไปจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคนที่จมลงไปคนที่ตกน้ำเนี่ยนะฮะยืนยันครับมีแค่คนเดียวไม่ใช่2คนตามที่พยานเขาให้การไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจะมีการเร่งตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก่อนจะติดต่อญาตินะฮะให้มารับศพต่อไปครับ
1: มาอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สมุทรสาครนะคะซึ่งก็เป็นโรงงานซึ่งตอนนี้ค่ะเพลิงไหม้ก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะคือมีเพลิงไหม้โดยทางเพจ Fire Rescue Thailand ค่ะรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งเป็นไฟไหม้โรงงานทำให้ตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการระงับเหตุการณ์ดูควันสิคะพี่ณรงค์ควันค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นโรงงานด้วยกำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นโรงงานอะไรความเสียหายตอนนี้เป็นอย่างไรส่วนความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะรายงานกันต่อนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะยังไม่มีรายงานนะว่าควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเพราะว่าไฟก็ค่อนข้างที่จะไหม้หนักเลยทีเดียวช่วงนี้ไฟไหม้เยอะมากจริงนะคะ คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะดูแลกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเรื่องของความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานกันต่อนะคะ
0: มีอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเรื่องของสาวขายครีมจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเราอาจจะพูดไม่เก่งต้องไปว่าจ้างคนอื่นไงมาขายให้เรานะฮะก็เลยไปหามือโปรระดับอาชีพตั้งเป็นบริษัทเลยนะฮะมีพนักงานชัดเจนจัดการให้เราหน่อยได้ไหมไปหาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหน่อยได้ไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยช่วยเราหน่อยได้ไหมเราอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง
1: ก็คือบริหารจัดการเรื่องการขายสต็อกอะไรต่างๆการจัดส่งทั้งหมดทั้งมวลเลย
0: ทำให้เราหมดเลยเราเป็นคนออกทุนเท่านั้นเองปรากฏว่าถูกหลอกสูญเงินไป4 ล้านกว่าจะรู้ตัวเนี่ยหมดไป4 ล้านแล้วนะครับสุดท้ายปลายทางฮะไม่หนีไม่คืนไม่จ่ายครับแม้ว่าทางพนักงานสอบสวนทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้คุณหลอกเขาอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องจ่ายเงินคืนเขาครับแต่ปรากฏว่าคนเสียหายเยอะเลยนะฮะที่โดนหลอกประมาณนี้นะครับผู้เสียหายก็คือนางสาวสรัญญมนก่อนหน้านี้ครับเข้าแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีว่าถูกมิจฉาชีพเป็นหนุ่มสาวหน้าตาดีครับอ้างเป็นเจ้าของบริษัทการตลาดสามารถติดต่อแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังไลฟ์สดขายสินค้าให้ได้ทำให้เธอเนี่ยหลงเชื่อสูญเงินไปหลายล้านเลยครับเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเดิมตนเองทำงานประจำแต่มีงานเสริมโดยการขายครีมครับรายได้ต่อเดือนมากกว่า 300,000 ถึง 500,000 บาทจึงตัดสินใจลาออกมาขายครีมเต็มตัวแล้วมองหาบริษัทการตลาดใน Facebook จนกระทั่งไปเจอบริษัทหนึ่งที่ดูน่าเชื่อถือจึงติดต่อไปพูดคุยกับนางสาวหมวยผู้ต้องหาอ้างว่าเธอเนี่ยนะฮะคือนางสาวหมวยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทจากนั้นตนเองก็เข้าไปที่บริษัทดังกล่าวพบว่าเขาก็มีพนักงานกำลังทำงานอยู่ประมาณสัก15 คนทีแรกเองเนี่ยเข้าไปแล้วยังไม่ค่อยเชื่อใจสักเท่าไหร่นะครับจึงให้แฟนแอบมาดูที่โรงงานอีกหลายรอบก็เห็นว่ามีพนักงานทำงานอยู่จริงทุกวันจึงปักใจเชื่อครับว่าเออเขาเป็นบริษัทที่เขามีหน้าที่ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาขายให้เราจริงๆนะฮะก็เลยเข้าไปว่าจ้างทำการตลาดให้ครับโดยงวดแรกเนี่ยจ่ายเงินไปเกือบ 500,000 บาทเป็นค่าจ้างยูทูบเบอร์ชื่อดัง100คนหนึ่งในนั้นมีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังรวมอยู่ด้วยนะครับโดยนางสาวหมวยใช้อุบายว่าต้องการให้ตนรีบโอนเงินเพื่อจองคิวแม่ค้าออนไลน์ล่วงหน้าหลายเดือนไม่ฉะนั้นเดี๋ยวคิวเขาจะเต็มนะต่อมาครับนางสาวหมวยอ้างว่าที่ประเทศจีนมีโรงงานผลิตครีมทาหน้าราคาถูกอยากจะชวนตนบินไปดูโรงงานที่ประเทศจีนก็เลยตัดสินใจไปดูครับก็ไปพบว่ามีโรงงานอยู่จริงเป็นโรงงานขนาดใหญ่โดยนางสาวหมวยอ้างว่าถ้าไม่สนิทเนี่ยไม่สามารถสั่งของจากโรงงานนี้ได้นะและต้องสั่ง 50,000 ขึ้นไปตนจึงโอนเงินที่เหลือไปให้อีก 2.8 ล้านบาทสั่งให้หน่อยนะฮะเป็นค่าผลิตครีมทาหน้าแล้วก็โอนค่าลิขสิทธิ์ต่างๆรวมๆแล้วอีก 500,000 บาทครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบจะ4ล้านแล้วนะครับหลังผ่านไป1 เดือนถึงกำหนดเวลาส่งของกลับไม่ได้ของตามตกลง นางสาวหมวยอ้างว่าต้องรอเลขจดแจ้งที่ประเทศจีนก่อนเขาถึงจะหยอดครีมใส่กระปุกได้ตนก็รออยู่หลายเดือนก็ยังไม่ได้รับสินค้าจึงตัดสินใจเดินทางไปตรวจสอบโรงงานที่ประเทศจีนด้วยตัวเองก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีการสั่งผลิตสินค้าใดๆเมื่อตนรู้ว่าอ้าวถูกนางสาวหมวยหลอกเขาแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีต่อมาครับตำรวจเรียกผู้ต้องหามาไกล่เกลี่ยโดยผู้ต้องหาก็คือนางสาวหมวยเนี่ยยอมรับผิดพร้อมจะชดใช้เงินทั้งหมดภายใน3งวดรวมเนี่ย3,800,000 บาทแต่สุดท้ายครับนางสาวหมวยก็ไม่ทำตามสัญญาแถมท้าทายว่าหากอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาตนจึงนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงเตือนภัยทำให้ทราบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายติดต่อเข้ามาว่าก็ถูกนางสาวหมวยโกงไปเหมือนกันรวมๆกว่า10,000,000 บาทครับและตอนนี้ผ่านมาแล้ว9 เดือนก็ยังไม่เคยได้รับสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและเงินก็ยังไม่เคยได้คืนแม้แต่บาทเดียวตอนนี้ลำบากมากต้องหาเงินมาใช้หนี้ธนาคารที่ไปกู้มาลงทุนอยากฝากเตือนภัยครับขณะตนเองตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะไปดูโรงงานแล้วนะฮะไปที่ประเทศจีนแล้วนะฮะยังถูกโกงได้ขนาดนี้ครับ
2: มีผู้เสียหายคือติดต่อมาไหม
3: มีค่ะก็มีได้คุยกับผู้เสียหายท่านอื่นซึ่งคนนี้เขาโดนไปหลัก10 ล้านเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่าเหมือนคนนี้เขาไปคุกคีกับเขาไปลบหลักฐานทำลายหลักฐานเขาหมดเวลาเขาไปแจ้งตำรวจแล้วเขาตำรวจก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาสืบต่อค่ะ
2: คือเขาค่อนข้างที่จะรู้กฎหมาย
3: ใช่
2: ทุกครั้งที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาจะใช้วิธีไหน
3: วิดีโอคอล
2: หลังจากเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาผัดไปผัดมานานกี่เดือน
3: ประมาณ2 เดือนได้ค่ะ
2: 2 เดือน
3: ผัดเลยแบบว่า
2: ผัดเลยใช่ไหม
3: เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอสัญญาก่อนนะเดี๋ยวรอจ่ายค่าประกันสินค้าก่อนนะพี่ก็จะแบบมีให้เรามาต้องจ่ายเรื่อยๆอะค่ะมีมาเจรจาที่สน.นะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันว่าจะจ่าย3 งวดแต่ว่าไม่จ่ายเลยสักบาทเดียว
1: พาไปดูเรื่องของคนในวงการบันเทิงนี่โดนกันหลายคนนะล่าสุดค่ะเป็นพี่หนุ่มสอนรามเจอพวกเว็บพนันออนไลน์อ่ะพี่ณรงค์เอาหน้าเอาชื่อเอานามสกุลไปแอบอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการโปรโมทเว็บพนันจนพี่หนุ่มต้องออกมาโพสต์ว่าอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิดโดยเฉพาะพนันออนไลน์ค่ะเนี่ยค่ะคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์รีบออกมาเคลื่อนไหวเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเอาชื่อเอานามสกุลของพี่หนุ่มเนี่ยไปแอบอ้างโปรโมทเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีการแนบลิงก์ให้กับประชาชนให้กับแฟนคลับที่เข้ามาใช้งานเนี่ยก็คือเผื่อว่าใครจะกดลิงก์เข้าไปดูอันนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีดาราหลายคนไม่ได้เพียงแค่เฉพาะพี่หนุ่มสอนรามคนเดียวนะคะเขาจะใช้วิธีการเหล่านี้เอาไปแอบอ้างนะแล้วก็เอาหน้าเอาชื่อเอานามสกุลของดาราแต่ละคนอาศัยว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็เอาไปแปะลิงก์ว่าเนี่ยเอาไปเชิญชวนคนเข้าไปเล่นเว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์ทางพี่หนุ่มออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิดนะคะหยุดแชร์หยุดแปะลิงก์เพราะไม่อย่างนั้นความจุดจะมาเยือนค่ะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากต่อมาเนี่ยพี่หนุ่มก็โพสต์อีกย้ำเตือนแฟนๆบอกว่ามีเว็บพนันแอบอ้างชื่อผมมีเพื่อนนักแสดงอีกหลายท่านพี่ๆน้องๆอย่าลงเชื่ออย่าไปแปะลิงก์นะคราวนี้แหละในคอมเมนต์นะคะก็มีบรรดาแฟนคลับคนที่ติดตามพี่หนุ่มเขาบอกว่าก็ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกที่เห็นก็นึกว่าเป็นพี่หนุ่มจริงๆแต่พอทางพี่หนุ่มสอนรามออกมาโพสต์แบบนี้ก็เบาใจลงไปแล้วก็ขอให้ไปฟ้องเลยฟ้องเลยเพราะว่านี่ทำให้คนเป็นดาราคนมีชื่อเสียงเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะถ้าไม่เป็นความจริงอย่าไปยอมหลายคนก็เชียร์ให้คุณหนุ่มเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อจะได้ไม่มีบรรดาเว็บพนันออนไลน์ไปมอมเมาคนอื่นแบบนี้อีกค
0: ่
1: ะ
0: แหมไม่รีบออกมาแอคชั่นเดี๋ยวต้องไปคุยกับตำรวจยาวประมาณนั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับศูนย์กันก่อนท่วมเนี่ยเขาชู7 ชุมชนต้นแบบป้องกันเตรียมรับมือก่อนน้ำจะท่วมครับศูนย์กันก่อนท่วมจุฬาครับชูบทเรียน7 ชุมชนต้นแบบผลักดันวอเตอร์สมาร์ทคอมมูนิตี้นะครับให้คนในพื้นที่รู้จักความเสี่ยงใช้ข้อมูลและองค์ความรู้วางแผนป้องกันแล้วก็เตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมเปลี่ยนจากผู้ประสบภัยเป็นผู้จัดการน้ำ ล่าสุดครับจัดเวที Water Resilience Forum ครั้งที่3ภายใต้แนวคิด Water Smart Community คนเปลี่ยนน้ำน้ำเปลี่ยนอนาคตนำบทเรียนจากพื้นที่จริงมาหาแนวทางสร้างชุมชนที่สามารถรับมือกับน้ำและลดความเสียหายได้ด้วยตัวเองครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่ามหาอุทกภัยปี2554สร้างความเสียหายประมาณ 1.43 ล้านล้านบาทขณะที่น้ำท่วมภาคใต้ปี68ครับโดยเฉพาะหาดใหญ่เสียหายประมาณ 25,000 ล้านบาทสะท้อนว่าต้นทุนของการรอให้เกิดภัยแล้วจึงแก้สูงกว่าการลงทุนเพื่อป้องกันล่วงหน้าครับด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เห็นว่าไทยต้องเปลี่ยนจากการตั้งรับภัยไปสู่ Water Economy โดยออกแบบการลงทุนด้านน้ำให้เกิดประโยชน์หลายด้านทั้งป้องกันภัยพัฒนาเมืองสร้างคุณภาพชีวิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งครับภายในงานนะครับตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดลำพญาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมยังถ่ายทอดประสบการณ์จากโครงการ River School หรือว่าโรงเรียนน้ำที่ให้เด็กเรียนรู้ระบบนิเวศแม่น้ำชาจีนจากพื้นที่จริงฝึกเป็นนักสืบสายน้ำตรวจคุณภาพน้ำแล้วก็เฝ้าระวังปัญหาขยะและน้ำเสียเพื่อเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสายน้ำของชุมชนครับขณะที่7ชุมชนต้นแบบ Water Smart Community นำประสบการณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนตั้งแต่การดูแลป่าต้นน้ำการใช้ข้อมูลจัดสรรน้ำและแก้ความขัดแย้งน้ำจืดน้ำเค็มการนำน้ำไปสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและรายได้ไปจนถึงการจัดการน้ำควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ประธานศูนย์การก่อนท่วมบอกว่า Water Resilience นี่แหละครับไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยแต่ว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อให้เมืองและชุมชนอยู่กับน้ำอย่างรู้เท่าทันและต่อยอดการจัดการน้ำไปสู่ความมั่นคงครับ
4: เพราะว่าอุทกภัยคงเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละครับแล้วก็เป็นไปได้ที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตจะทำอย่างไรที่เราจะป้องกันภัยได้ทำอย่างไรที่เราจะระวังภัยได้และทำอย่างไรที่เราจะบริหารจัดการน้ำได้ให้น้ำนั้นนำมาซึ่งรายได้ของเราไม่ใช่นำมาเรื่องความสูญเสียแต่เพียงอย่างเดียวครับ
5: เพราะว่าปราดด้านน้ำเรามีอยู่ทุกๆที่อยู่ในทุกๆชุมชนทำไงถึงนำปราดด้านน้ำนำเอาเทคโนโลยีที่ทางวิศวะทำงานร่วมกับมหาลัยชั้นนำของต่างประเทศรวมถึงสถานทูตต่างๆนำเทคโนโลยีตรงนั้นเข้าไป empower ชุมชนให้เขามีความสามารถนะครับสร้างน้ำให้เป็นเงินอยู่กับน้ำในอนาคตที่ยั่งยืน
1: ไปกันที่น้องลิซ่ากันสักหน่อยนะคะพี่ณรงค์ดู MV แล้วหรือยังสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะเป็นไง
0: ก็ที่บอกไงฮะมีทุกอย่างเลยอ
1: ่ะ
0: รถตุ๊กๆที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยสีอย่างเดียวฮะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: หมายเลขทะเบียน ซึ่งสำคัญกับคนไทยมากฮะ ต
1: ้
0: องบอกอย่างนั้น
1: ค่ะคือเอาวัฒนธรรมไทยสิ่งอะไรต่างๆสถานที่ก็อยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีเขตนี้ทำถึงมากค่ะคุณผู้ชมคะนำโดยผอ.เขตปทุมวันเพราะว่าหัวลำโพงก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ลิซ่าใช้ในการถ่าย MV ด้วยใครไปแล้วหรือยังไม่รู้แต่ผอ.ปทุมวันนำทีมไปแล้วนะคะเพราะไปตามรอยลิซ่าโดยพาพี่ๆค่ะไปถ่ายรูปกันแล้วก็ยังโพสต์ภาพเอาให้เหมือนใน MV มากที่สุดเลยกับเพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะซึ่งตอนนี้ยอดวิวทะลุไปโหเป็นร้อยล้านวิวแล้วนะคุณผู้ชมดูสิคะที่บอกว่าทำถึงนี่คือสถานีรถไฟหัวลำโพงข้างล่างเนี่ยคือภาพถ่ายที่ลิซ่าถ่ายกับบรรดาแดนเซอร์ทีมงานใช่ไหมคะโพสต์เนี่ยสวยงามลิซ่าโพสต์อย่างไรผอ.เขตปทุมวันค่ะก็โพสต์อย่างนั้นก็คือดร.นรเทพชูพูนผู้อำนวยการเขตปทุมวันนะคะนี่คือภาพที่1นะเดี๋ยวภาพต่อไปมีหลายภาพนะพี่ณรงค
0: ์
1: ที่ทางผอ.เนี่ยนำทีมนี่เป็นไงเหมือนไหมข้างล่าง
0: จุดเดียวกันเลย
1: จุดเดียวกันต้องไปที่เดียวกันท่าก็ต้องโพสต์ท่าเดียวกันท่านผอ.ขาไม่เหมือนอยู่อย่างนึงชุดค่ะ ชุดยังไม่เหมือนผอ.ต้องเปลี่ยนชุดให้เหมือนน้องลิซ่าด้วย
0: กลัวจะผิดวินัยอะสิ
1: อ๋อเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่เราก็หวังแหละแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงจะตามรอยลิซ่าไปถ่ายภาพกันไม่ได้มีแค่หัวลำโพงที่เดียวนะคะยังมีหอพักหญิงธรรมศาสตร์เขตสาทรดิฟแบงคอกที่คลองเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1ป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองบางขุนเทียนเขตจอมทอง6สถานที่นี้ใครอยากจะไปตามรอยลิซ่าใน MV สวัสดีค่ะก็ไปถ่ายภาพกันได้หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องจับตาอีกหนึ่งผลงานของลิซ่านะคะก็คือสารคดี Away La Lisa นะคะหรือว่าลาลิซานั่นเองกำกับโดยเป็นผู้กำกับชาวเกาหลีนะคะซึ่งเขาก็เตรียมเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตก่อนจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลก12ตุลาคมนี้ก็เชิญชวนนะคะก็เป็นเรื่องราวของลิซ่ากว่าจะได้ไปเป็นนักร้องดังเคป๊อปและตอนนี้โด่งดังระดับโลกแล้วเขตนี้ทำถึงแล้วรอเขตอื่นๆนะคะอย่าไปยอมนะคะเพราะว่าเขตปทุมวันเขาไปแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูเรื่องเครียดๆดีกว่าเรื่องของการเมืองวันนี้ที่บอกว่าต้องจับตาก็คือเรื่องของการประชุมสภาพิจารณาพรบงบ70วาระ2วาระ3วันแรกนะครับแต่เมื่อวานตอนเย็นพรรคภูมิใจไทยประชุมกันวันหยุดเลยรับมือกับการเปิดประชุมสภาวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
8: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ต่อมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอก
2: แล้วตามหาความจริง
1: ก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
3: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
6: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิ

0: ว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
0: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับดูประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างครับเมื่อวานตอนเย็นพรรคภูมิใจไทยเขาประชุมพรรคกันก็จริงๆเนี่ยเขาจะประชุมหลังครม.วันอังคารนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดต้องประชุมก่อนครับเนื่องจากอะไรครับวันนี้จะมีการเปิดอภิปรายวาระงบประมาณวาระ2วาระ3วันแรกนะครับซึ่งทางภูมิใจไทยก็ต้องเตรียมรับมือกับพรรคประชาชนที่เขาจะซักฟอกน้องๆ อภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคย้ำอีกรอบหนึ่งครับภูมิใจไทยไม่ได้เอี่ยวหัวสว.พรรคประชาชนอย่ามาโยงมั่วครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับเป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายพรบงบประมาณ70วาระ2 3ในวันนี้ครับถึงวันที่9กันยายนซึ่งต้องจับตาการรับมือของส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายนอกประเด็นหลังจากมีกระแสข่าวมานะครับว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสว THAI Passport แล้วก็การทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมครับว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าประชุมเพื่อให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยโดยไม่กำชับอะไรเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมใช้เวทีนี้เป็นการซักซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเรื่องงบประมาณก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามและแสดงความคิดเห็นกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจงครับส่วนสามารถซักถามนอกประเด็นได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสว.เนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะพูดอะไรที่ตอบได้เราก็พร้อมที่จะตอบแต่เรื่องงบประมาณครับเป็นเรื่องของกรรมาธิการกับส.ส.ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีครับ
5: ไม่ต้องคำช้ามันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้วอะไรนะ
6: นอกประเด็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเรื่องหัวสว.หรืออะไร
5: จะไปรู้ผมจะไปรู้ได้ไงเขาจะพูดอะไรก็อะไรที่ตอบได้เราก็ต้องพร้อมที่จะตอบอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกงบประมาณนี้มันเป็นเรื่องของกรรมาธิการกับส.ส.นะครับไม่ใช่คณะมนตรี
4: นายกอนุทินยังบอกด้วยนะครับว่าหากจะพูดถึงเรื่องหัวสว.ครับที่ประชุมพรรคได้ย้ำในที่ประชุมว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนเลือกสว.1 เดือนเนี่ยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือชัดเจนว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.และเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายกับสว.ในเมื่อขณะนั้นเราก็ทำหน้าที่พรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเป็นรัฐมนตรีกันอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบายเรื่องนี้ไว้ครับ
5: แล้วก็ถ้าบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องไม่ได้ครับเพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษหรือจะไปชี้ขาดว่าคนคนนั้นปฏิบัติขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสว.มันมีความชัดเจนอยู่แล้วเรามีหน้าที่ของเราทุกคนต้องเป็นส.ส.ทุกคนต้องมีตำแหน่งหน้าที่ในปี67ในปี67พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทุกคนก็ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนก็ไปทำหน้าที่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมันไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องสว.เลยแม้แต่น้อย
4: ห็นไหมครับคุณผู้ชมครับหัวหน้าพักและข้างหลังเนี่ยคุณชัยชนกเลขาธิการพักและยืนข้างๆเมื่อสักครู่นี้หมอเอกนะครับวันอังคารที่จะถึงนี้ประชุมครม.เนี่ยนะฮะตามวาระจะนำเสนอให้หมอเอกเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณรัชดาธนาดิเลกนะครับหมอเอกเป็นใครฮะภาพที่เห็นนี้หน่อยนะครับอดีตสมาชิกของอนาคตใหม่และก้าวไกลฮะตอนนี้มาสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็เลยอนุมานประมาณการกันว่าจะเอามาอย่างน้อยก็อธิบายตอบโต้ประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าเพราะรู้สายสนกลในพรรคประชาชนเป็นอย่างดีเดี๋ยวรอติดตามนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับเป็นวันครบรอบ1ปี MOA กับพรรคประชาชนนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยถึงกับถามว่าครบแล้วเหรอ1ปีผ่านไปไวพร้อมยืนยันครับว่าไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นการตกลงร่วมกันหาทางออกให้ประเทศภูมิใจไทยไม่ได้ผิดสัญญาแม้จะมีการขอเลื่อนยุบสภาไปมาตนในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ทำตามให้จะแก้รัฐธรรมนูญก็ดำเนินการให้แล้วจากนั้นก็มีการมาขอแก้เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเราคือการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาโดยบอกว่าเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องไปประสานกับสว.จึงถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะเอาอะไรไปประสานงานและพรรคประชาชนก็บอกว่าหากไม่ทำจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
5: วันนี้เหรอ
6: วันนี้ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้ยไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยไม่ทราบเลยครบ1ปีแล้วโอ้เวลามันเร็วมาก
7: คือเป็นความเขาบอกว่าถือเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของพรรคประชาชนมองประเด็นนี้ไง
5: ไม่ใช่หรอกครับคนก็พูดกันไปมันจะไปผิดพลาดได้ไงตอนนั้นที่เราร่วมกัน2พรรคก็คือเราต้องการหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนก็คิดว่าการมาสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็จะมีทางออกให้กับประเทศไทยได้หลักสำคัญที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ได้ทำตามทุกอย่างแต่เขามาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังเพราะนั้นต้องก่อเทปไปแล้วก็ไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนนะครับว่าท่านหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นคนบอกให้นายกรัฐมนตรีก็คือผมในวันนั้นยุบสภานะครับ
4: นั่นแหละครับขณะที่พรรคประชาชนเองเมื่อวานคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐวุฒิไสยเกื้ออดีตแกนนำคนเสื้อแดงออกมาระบุว่า MOA พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยอีก100ปีก็เกิดและควรนำมาถอดบทเรียนว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดและการครบรอบครั้งนั้นก็ถูกลงโทษจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับและอีกมุมหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นครับนี่คุณผลิตอธิบายไว้นะฮะคุณหมายสิริกัญญาก่อนในนี้ก็เคยอธิบายไว้เหมือนกันนะฮะเป็นเพราะเราที่ทำให้เขามีวันนี้ได้ฮะก็คือเราไปยกมือสนับสนุนจนทำให้ภูมิใจไทยเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งได้มาเกือบ200คะแนน200คนนะครับ
8: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวันที่30กันยายนก็จะหมดแล้วล่ะไม่รู้จะมีต่อหรือเปล่าแต่ว่าซุปเปอร์โพลเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะให้มีต่อเพราะมองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเรื่องของการจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งชุมชนค่ะดร.ชาญวิทย์อริยาวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งผลสำรวจออกมาประชาชนร้อยละ 63.8 บอกว่าพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ

0: มาตรการช่วยลดภาระได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 34.9 เห็นว่าช่วยได้ปานกลางร้อยละ 11.3 เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยค่ะแต่เมื่อถามว่ามีผลต่อเศรษฐกิจชุมชนร้านค้ารายย่อยก็พบสัดส่วนที่สูงกว่าก็คือร้อยละ 62.7 บอกว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 27.4 เห็นว่าช่วยได้ปานกลางมีเพียงแค่ร้อยละ 9.9 ที่เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยนะคะนี่ก็ถือว่าสำคัญมากเพราะหมายความว่าในการรับรู้ของประชาชนผลต่อเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 62.7 ขณะที่ตอบลดภาระค่าครองชีพร้อยละ 53.6 ก็ต่างกัน 9.1 ซึ่งในยะทางเศรษฐศาสตร์ก็คือมาตรการนี้ค่ะทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีโดยทำให้เกิดการจับจ่ายและเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้ารายย่อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนความสามารถในการเปลี่ยนเงินหมุนเวียนเหล่านี้กลายเป็นความมั่นคงทางรายได้ครัวเรือนนั้นก็ยังต้องมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมนะคะส่วนการมีมาตรการนี้จะเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลมากขึ้นหรือไม่ก็พบว่า 56.6 นโยบายเศรษฐกิจสามารถเปลี่ยนอารมณ์สาธารณะได้แต่รัฐบาลก็ยังต้องรักษาด้วยผลลัพธ์จริงขณะที่ผลสำรวจร้อยละ 56.6 นะคะก็บอกว่าช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพร้อยละ 32.8 ก็บอกไม่เปลี่ยนแปลงและร้อยละ 10.6 ค่ะความเชื่อมั่นลดลงส่วนภาพของความน่าสนใจนะคะพบว่า 63.8 มองว่าพอใจมาตรการไทยช่วยไทยพลัสมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 62.7 เห็นว่ามาตรการนี้ช่วยเศรษฐกิจชุมชนได้มากค่ะก็เป็นการสะท้อนกลไกทางสังคมเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าประชาชนเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นพอใจต่อนโยบายประเมินรัฐบาลดีขึ้นบางส่วนแต่ความเชื่อมั่นไม่ได้สูงเพิ่มความพึงพอใจแสดงว่าประชาชนแยกได้ค่ะระหว่างความชอบมาตรการนี้กับเรื่องการที่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ทั้งหมดและพอถามค่ะว่าถ้าจบหลังจากนี้ไป30กันยายนแล้วคิดว่าอยากจะให้รัฐบาลทำอะไรต่อไปอันดับหนึ่งเลยค่ะอยากจะให้มีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพต่อไป ส่วนอันดับที่2ต้องการให้ลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าพลังงานเพราะนี่ก็ยังเป็นภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยส่วนอันดับ3ค่ะอยากให้ช่วยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยรองลงมาต้องการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนต้องการให้สร้างงานเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยจะได้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: รัฐบาลทำจริงฮะนโยบายทหารอาสาที่มีการประกาศนะฮะแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมสภาตอนนี้กำลังใจเห็นผลแล้วนะครับเพราะว่าวันที่10กันยายนเนี้ยเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครไปจนถึงต้นปีหน้าเดือนมกราคมครับทหารอาสาคืออะไรคือชายไทยทุกคนเนี่ยต้องเป็นทหารครับแต่เนื่องจากณปัจจุบันนี้ไอ้กรมกองต่างๆเนี่ยมีจำกัดในการรับบุคลากรเพราะฉะนั้นคุณต้องไปย่างกระจับใบแดงน
0: ะ
1: จะได้เป็นทหารนะเสร็จแล้วคนก็หูบนบานสรรกล่าวกันนะไม่อยากได้ใบแดงเอ๊ะทำไมมันผิดพลาดไปขนาดนั้นเอาพัฒนาต่อมาครับเป็นการสมัครทางออนไลน์ก็ได้ผลอยู่ในระดับหนึ่งหลังจากนี้ครับจะเป็นเรื่องของพลทหารอาสาเงินเดือน 15,000 บาทเลยนะครับพร้อมสิทธิประโยชน์ต้องบอกว่าจุกๆนะฮะเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดีเลกครับได้อธิบายไว้นะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกอนุทินแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570ครับกองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและก็เส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้รับราชการทหารทั้งมีการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและโอกาสในการพัฒนาตนเองครับสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่10กันยายนนี้นะครับจนถึง24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางครับก็คือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานสัสดีอำเภอและสำนักงานสัสดีจังหวัดโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอปี3ถึงปี5ก็ได้นะครับและทหารกองหนุนหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการไปแล้วอยากจะสมัครก็ไม่ปิดกั้นนะครับโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6หรือว่าปปช.

0: อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ปีหนึ่งครั้งครับขออภัยฮะรวมไม่เกิน8ปีโดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลร่วมผลักดันทุกนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาสู่การปฏิบัติสำหรับนโยบายทหารอาสานั้นให้ประโยชน์ทั้งกับประชาชนและก็ประเทศครับเพราะนอกจากผู้สมัครจะได้รับโอกาสทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพประเทศก็จะได้กำลังพลที่เข้ามาด้วยความสมัครใจมีแรงจูงใจสามารถคัดเลือกให้ตรงกับภารกิจของกองทัพมากขึ้นเป็นการปรับระบบกำลังพลให้มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับภารกิจลดการพึ่งพาการเกณฑ์ทหารตามลำดับและก็ช่วยให้ใช้ทรัพยากรและงบประมาณด้านกำลังพลของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือมีความตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการฝึกในการรับราชการมันจะดีขึ้นกว่าการถูกบังคับให้ไปเป็นทหารด้วยการจับใบดำใบแดงเห็นไหมสารคดีของต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำเนี่ยเป็นใบอะไรเนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันพอหยิบออกมาจากโถแล้วเนี่ยมันเป็นสีแดงเนี่ยนะฮะพอสัตว์ดีเขาขานว่าสีแดงเป็นลมล้มพับไปเลยมันคือใบอะไรเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้หลังจากนี้นะฮะจะเป็นความสมัครใจมาเป็นทหารอาสากันครับ
1: บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะเผยความสำเร็จครบรอบ1ปีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คมีผู้ใช้บริการกว่า25ล้านคนค่ะตั้งเป้ายอดใช้บริการเติบโตกว่าร้อยละ10ต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Bangkok World Stage เชื่อมกรุงเทพสู่เวทีโลกค่ะนายคุณายุทธเดชอุดมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินทรัพย์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพาร์คบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนกล่าวว่า1ปีที่ผ่านมาค่ะเซ็นทรัลพาร์คประสบความสำเร็จในการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนจากนี้เรามองเซ็นทรัลพาร์คในฐานะ Bangkok World Stageพื้นที่ที่เปิดรับสิ่งใหม่จากทั่วโลกและเปิดโอกาสให้โลกได้เห็นเสน่ห์ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของกรุงเทพมหานครผ่านผู้คนแบรนด์ศิลปะวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ๆค่ะตั้งเป้าทราฟฟิกเติบโตในปีหน้าอีกร้อยละ10สำหรับความสำเร็จของเซ็นทรัลพาร์คนะคะในปีแรกมีองค์ประกอบสำคัญ3เรื่องก็คือ Create Newness ค่ะคัดสรรกว่า250แบรนด์ทั้งไทยและต่างประเทศเป็น First in Thailand Exclusive Concept และ New Format นำเสนอสิ่งใหม่ๆที่พิเศษแตกต่างจากที่อื่นค่ะ ApipolateCultural Stage นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ของผู้คนสร้างสรรค์คอนเทนต์และ Experience ตลอดทั้งปี Design for Bangkok Design ระดับโลกที่ออกแบบด้วยแนวคิด Design for the Future with Respect for Legacy นำคาแรคเตอร์ของสีลมพระราม4สวนลุมพินีและวัฒนธรรมของย่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบร่วมกับ Global Designers การออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายในและการจัดวาง Landscape เกิดเป็นคลาสดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อกรุงเทพที่เชื่อมพักไลฟ์และเออร์เบิร์นไลฟ์เข้ากับชีวิตประจำวันค่ะ
0: เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ครับคุณผู้ชมครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอังกฤษนะฮะมาเสียชีวิตในประเทศไทยเขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะครับมาขออัพไซต์อวัยวะเพศฮะฉีดฟิลเลอร์เข้าอวัยวะเพศครับปรากฏว่ามันไปอุดตันเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงปอดอะนะฮะทำให้เขาเสียชีวิตแพทย์ช่วยชีวิตเขาไม่ทันครับรายงานจากสื่อหลายแห่งในยุโรปนะครับรายงานบอกว่าอีโกไทนี่อูบีริโบนะฮะเป็นนักธุรกิจแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย43ปีครับเสียชีวิตระหว่างเดินทางมาพักผ่อนกับภรรยาในกรุงเทพมหานครหลังเข้ารับการทำหัตถการฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศซึ่งทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันครับสื่อเนี่ยรายงานไปในทางเดียวกันครับว่ารูบิริโบเข้ารับการฉีดสารไฮยาลูรูรอนิกแอซิดผสมยาซิโลซิลิโดเคนนะฮะประมาณ40มิลลิลิตรที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพกับแดเนียลซิมบาอัลเลนภรรยาของเขาหลังทำหัตถการครับทั้งคู่เดินทางไปใช้บริการนวดก่อนที่อูบิลิโบจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปถึง2ครั้งเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทขณะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขายังรู้สึกตัวอยู่นะครับแล้วก็ภรรยาได้แจ้งทีมแพทย์เกี่ยวกับการที่เขาไปทำหัตถการที่ไปใช้บริการมาแพทย์ตรวจพบบอกว่า อูบิริโบเนี่ยนะฮะมีภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดหรือว่าสารบางชนิดครับเข้าไปปิดกั้นหลอดเลือดในปอดจากนั้น

0: จึงนำตัวเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักแต่ว่าอาการของเขาก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วแม้ทีมแพทย์พยายามจะช่วยฟื้นคืนชีพแต่ว่าอูบิลิโบก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: ซึ่งผลการชันสูตรอย่างละเอียดหลังเสียชีวิตนะคะก็พบว่าสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยในหลอดเลือดบริเวณปอดค่ะขณะที่การไต่สวนของสารชันสูตรศพในกรุงลอนดอนสรุปว่าหัตถการเสริมความงามดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันจนทำให้อูบิริโอนั้นเสียชีวิตนะคะซึ่งตัวของอูบิริโอเนี่ยรู้จักกันในชื่อไทนี่รวมถึงชื่อเดนิซี่และอีโก้ค่ะมีภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจเป็นบุคคลในโลกออนไลน์นำเสนอวิถีชีวิตหรูหราซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจกับสื่อต่างประเทศมากๆแล้วก็จุดกระแสเตือนเรื่องความเสี่ยงในการฉีดสารเติมเต็มบริเวณที่มีหลอดเลือดจำนวนมากเพราะว่าบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยจะเป็นจุดที่มีหลอดเลือดเยอะมากนะคะผู้เชี่ยวชาญเตือนค่ะว่าแม้ว่าการฉีดฟิลเลอร์จะเป็นหัตถการที่ไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดใหญ่ก็คือฉีดเข้าไปแต่มันเป็นความเสี่ยงอะค่ะที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าสารตัวนี้เข้าไปสู่หลอดเลือดผู้เข้ารับบริการก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์มาตรฐานของสถานพยาบาลชนิดปริมาณสารที่ใช้และต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนจะตัดสินใจทำหัตถการหรือว่าทำศัลยกรรมทุกครั้งค่ะ
0: เป็นอุทาหรณ์เตือนกันไว้นะครับอันตรายทุกอย่างนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับอาร์เซนอลนะฮะกับเชลซีปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1นะฮะเขามี9คะแนนนะครับแต่ว่ายังคงเป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับเพราะว่าประตูได้เสียยังน้อยอยู่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับเชลซีนะครับเริ่มเกมแค่2นาทีเป็นทีมเยือนครับได้ประตูขึ้นนำมาก่อนมอร์แกนโรเจอร์เก็บตกจังหวะ2นอกกรอบเขตโทษก่อนยิงสวนทีเดียวเข้าประตูไปเชลซีขึ้นนำ 1-0 ครับเจ้าบ้านก็บุกหนักนะครับก่อนจะมาตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่25ไคฮาแวดได้บอลตรงกรอบเขตโทษฝั่งขวาเลี้ยงบอลตัดเข้าในก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับเข้าสู่ครึ่งหลังยังเป็นอาร์เซนอลที่บุกกดดันได้ต่อเนื่องแล้วก็ได้ประตูชัยนาทีที่50จากมาตินโอเดนการ์ดจบเกมครับอาร์เซนอลชนะ2-1มี9คะแนนจาก3นัดส่วนเชลซีมี6คะแนนยังอยู่อันดับ4อยู่ครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแมนซิตี้นะฮะเอาชนะน้องใหม่โคเวนทรีไป1-0ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรองแชมป์เก่าชนะมา2เกมติดแล้วนะครับเปิดบ้านพบกับโคเวนทรีซิตี้ที่แพ้มา2นัดแรกเริ่มเกมเจ้าบ้านเปิดฉากบุกตามสไตล์ครับมีโอกาสทำประตูหลายครั้งก่อนจะมาประสบความสำเร็จในนาทีที่26อองตวนเซเมนโยโยนบอลให้กับฮาลันมงเข้าไปนะครับตลอดเกมเนี่ยแมนซิบุกหนักเลยนะครับครอบครองบอลมากครอบครองบอลมากถึง 78% เนี่ยฮะโอ้โหฮาลันมงสวยจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ครับจบเกมชนะ 1-0 มี9คะแนนจาก3นัดเป็นจ่าฝูงส่วนโคเวนทรีแพ้รวด3นัดยังไม่มีคะแนนและอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางครับส่วนเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหนะฮ
1: ะ
0: โดนนาทีบาปอีกแล้วนะฮะเสมอกันไป2-2ครับสำหรับแมนยูนะครับเอเวอร์ตันครับที่เก็บได้4แต้มจาก2นัดแรกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มี3คะแนนจาก2นัดเริ่มเกมทั้ง2ทีมเปิดแล่งกันสนุกเลยครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยยังไม่มีประตูเสมอกันไป0-0สู่ครึ่งหลังแค่นาทีเดียวทีมเยือนขึ้นนำ1-0จากการลากลุยเข้าไปยิงด้วยซ้ายของเอมเบอร์โมนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนาทีที่83เอเวอร์ตันมาตีเสมอเป็น1-1ครับจากไทริกจอร์ดได้บอลทางขวาก่อนซัดเสียบเสาแรกเข้าไปสวยงามครับหลังจากนั้นอีก5นาทีแมนยูกลับขึ้นนำอีกครั้งลูกทอครับเติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนโยนเข้ากลางให้กับเบนจามินเซสโก้หม่งเข้าไปทำเกมทำท่าว่าจะจบด้วยสกอร์นี้ครับแต่เอเวอร์ตันมาตีเสมอที่นาทีที่90+6น้องแอนจากลูกยิงไกลสุดสวยของแอนสลีย์คอรีแมตต์ไลน์9นะฮะจบเกมเสมอกันไป2-2นะครับทางแมนยูเนี่ยมี5คะแนนจาก3นัดเอเวอร์ตันฮะมี5คะแนนจาก3นัดส่วนแมนยูมี4คะแนนครับโอ้โหไปอยู่ที่อันดับ11เลยอ
1: ่ะ
0: นะครับอีกคู่นึงนะครับอิปสวิชกับลิเวอร์พูลนะครับหงแดงครับบุกไปเอาชนะอิปสวิชได้2-0เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับ อิปสวิชทาวน์ที่มี3คะแนนจาก2นัดแรกครับเปิดบ้านที่พอร์ตแมนโรดต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลที่เสมอมาใน2เกมแรกนะครับเริ่มเกมมา6นาทีครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำโคดี้กักโปไหลบอลให้กับอเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะยิงด้วยขวาเต็มๆบอลพุ่งกระประตูอย่างเด็ดขาดลิเวอร์พูลนำ 1-0 ครับถัดมาอีกแค่3นาทีลิเวอร์พูลได้ประตูที่2เป็นการประสานงานของคู่เดิมครับกักโปไหลบอลสุดสวยจากกลางสนามให้กับอิซักหลอกโยนแนวรับเจ้าบ้านครับก่อนยิงเข้าไปจบเกมไม่มีประตูเพิ่มนะครับลิเวอร์พูลชนะ 2-0 มีแค่คะแนนจาก3นัดอยู่ที่6ครับส่วนอิปสวิชมี3คะแนนอยู่อันดับ14ครับ
1: อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะนายเวิลด์นิวช่วงหน้าค่ะจะพาไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ดอกไม้ไฟระเบิดที่โบสถ์ในเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายนะคะส่วนหลังที่ข่าววันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่ขนาด2ที่นั่งของกองทัพเรือขออภัยค่ะกองทัพอากาศกรีซนะคะเกิดอุบัติเหตุตกกลางการแสดงเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้นักบินเสียชีวิตค่ะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Mom, Dad, Dad, Dad.

0: คนค่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่ง2จุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้าเน่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้านจะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช
0: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะ
1: คอ
0: ย่างงานนี้ค่ะ
1: นี่
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ๊ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลาไม่ได
1: ้เห็นไหมมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: โอ้จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: เอออันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปแล้วก็กดเข้าไป

0: ี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขาที่งานไม้บ้างก่อนอย่างที่พี่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไวไอเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย
0: หนาอยู่นะ
1: หนามากๆเลยนะ
0: ตัว
1: ไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์สักอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยเหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับอ้าวแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามา2ข้างไปเลย2ข้างไปเลยจับนะฮะ1ทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ไอซ์ไลน์ช็อปมาเนี่ย

จัดเลี้ยงงานแต่งกลางเมืองหลวงของโกดับ22รายอาคาร6ชั้นในอินเดียพังถล่มตาย5เร่งช่วยผู้ติดใต้ซากกว่า50รายอินฟลูอังกฤษดับในไทยหลังฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศผลชันสูตรพบลิ่มเลือดอุดตันในปอดติดตามได้ใน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 Well News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกระแสโลกไม่ว่าจะเป็นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือณปัจจุบันทันด่วนนะคะเราจะไปเริ่มเรื่องแรกกันที่ประเทศเม็กซิโกค่ะมีรายงานนะคะว่าเกิดดอกไม้ไฟปะทุแล้วก็ระเบิดขึ้นที่บริเวณหน้าโบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายแล้วก็บาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า60รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ศาสนิกชนนะคะจำนวนหนึ่งค่ะกำลังทำพิธีเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในวันนักบุญค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะลุดอกไม้ไฟค่ะที่อยู่บนขบวนแห่ของบรรดาศาสนิกชนนะคะที่กำลังทำพิธีอยู่ในงานเทศกาลนักบุญประจำชุมชนอิตเซลอันบารานค่ะเกิดระเบิดขึ้นนะคะผู้เข้าร่วมพิธีคนหนึ่งค่ะเล่าว่าแรงระเบิดนั้นเกิดขึ้นใกล้กับจุดที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็พากันวิ่งแตกตื่นหนีตายค่ะเนื่องจากเกรงกันว่าเต็นท์นั้นจะพังถล่มลงมาด้วยผู้คนก็เริ่มเบียดเสียดแล้วก็ผลักกันเหยียบกันแรงระเบิดนะคะทำให้ผนังอาคารแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆที่ติดตั้งไว้สำหรับงานเทศกาลได้รับความเสียหายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในชุมชนใกล้เคียงค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกแล้วนะคะเราจะไปอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่บ้านงานนะคะในกรุงคินชาซาซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐคองโกค่ะเกิดเหตุนะคะเมื่อไฟไหม้ค่ะที่งานแต่งตอนนั้นมีแขกเรืออยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในงานจัดเลี้ยงฉลองงานแต่งงานนะคะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงคินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะในระหว่างที่กำลังมีการจัดงานแต่งนะฮะท่ามกลางแขกเรือ

จำนวนมากผู้เสียชีวิต22คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะเพลิงนั้นลุกไหม้นานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าอาคารที่ตั้งห้องจัดเลี้ยงนั้นมีทางเดินที่แคบมากค่ะทำให้คนที่อยู่ในงานตื่นตระหนกแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปยังทางออกฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากปัญหากระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ก็อาจจะมาจากอุปกรณ์ตกแต่งภายในงานแต่งงานซึ่งเป็นวัสดุติดไฟง่ายค่ะเราจะไปกันต่อนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะนั่นก็คือที่อินเดียค่ะอาคาร6ชั้นพังถล่มลงมาในระหว่างที่เจ้าของตึกนั้นกำลังก่อสร้างชั้นใต้ดินค่ะเพื่อที่จะขยายห้องอาคารแห่งนี้เป็นอาคารหอพักชายค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะหลังจากที่อาคารสูง6ชั้นพังถล่มลงมาอาคารแห่งนี้เนี่ยถูกดัดแปลงเป็นหอพักนักศึกษาชายค่ะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและก็อยู่ใกล้กับวิทยาเขตฝั่งใต้ของมหาวิทยาลัยนิวเดลีนั่นจึงทำให้พื้นที่แถบนี้ค่ะกลายเป็นแหล่งที่พักอาศัยยอดนิยมของบรรดานักศึกษาในตอนที่เกิดเหตุนะคะผู้เช่าอาคารนะคะขุดเจาะชั้นใต้ดินเพื่อที่จะขยายพื้นที่เพิ่มรายได้ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสาเข็มด้านล่างนั้นและรวมไปถึงโครงสร้างรากฐานค่ะอ่อนแออยู่แล้วแล้วก็เลยพังถล่มลงมานะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ5รายแล้วก็คาดว่ายังมีอีกจำนวนไม่น้อยค่ะที่ติดอยู่ตามใต้ซากอาคารแห่งนี้ซึ่งว่ากันว่าน่าจะมีมากถึง50คนค่ะตอนนี้ทีมกู้ภัยนะคะกำลังเร่งระดมแล้วก็เคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วนเพราะว่านักศึกษาชายที่ติดอยู่ตามใต้สุตัวอาคารนี้นะคะโทรศัพท์ค่ะแจ้งครอบครัวนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าพวกเขานั้นอยู่ใต้ซากศึกแห่งนี้ค่ะขณะที่เจ้าของอาคารนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะปัญหาอาคารสิ่งปลูกสร้างถล่มในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะสาเหตุหลักก็มาจากโครงสร้างฐานรากค่ะที่ไม่มีมาตรฐานใช้วัสดุก่อสร้างต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็แอบต่อเติมอาคารผิดกฎหมายโดยที่คนที่มาทำหน้าที่ต่อเติมให้นั้นเป็นช่างที่ไม่มีความเชี่ยวชาญค่ะไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนค่ะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องกันเกิดเหตุภูเขาไฟหลายลูกปะทุในเวลาต่อเนื่องไล่เรียกกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาไฟลูกใหญ่นั่นก็คือภูเขาไฟกระกะตัวนะคะซึ่งถล่มอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็พ่นเท่าฐานลาวาจนสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในระหว่างที่กำลังเกิดภูเขาไฟปะทุนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าท้องน้ำเนี่ยเดือดปุดๆเลยนะคะแล้วก็มีคลื่นใต้น้ำเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวค่ะภาพที่เห็นนั้นคือภูเขาไฟอนักกรกตัวนะคะที่อยู่บริเวณช่องแคบสุนดาซึ่งกำลังปะทุอย่างหนักค่ะจริงๆแล้วเริ่มส่งสัญญาณปะทุมาตั้งแต่คืนวันศุกร์นะคะแล้วก็มาปะทุรุนแรงในช่วงท้องฟ้าช่วงเช้าวันเสาร์ค่ะพ่นควันและเท่าฐานหนาทึบนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะเป็นภูเขาไฟอนักกรกตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีภูเขาไฟอีกลูกอื่นๆอีกนะคะ 3-4 ลูกค่ะปะทุไล่เลี่ยในเวลาต่อเนื่องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติจากสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติของอินโดนีเซียบอกว่าเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุพร้อมกันนั้นไม่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วก็ไม่มีท่อส่งแมกมาใต้ดินที่เชื่อมต่อถึงกันแต่อย่างใดภูเขาไฟแต่ละลูกต่างก็มีวิกฤตนะคะที่จะถึงช่วงกับปักการปะทุของตัวเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความบังเอิญด้านจังหวะและเวลาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่เกิดภูเขาไฟปะทุหนักๆ นั้นทำให้ทางการอินโดนีเซียต้องสั่งปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวนะคะโดยเฉพาะสนามบินหลักๆที่กรุงจาการ์ตานั่นก็คือสนามบินสุการโนฮัตตาและสนามบินฮาลิมเปอร์ดานากุสมานะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะในช่วงเช้ามืดค่ะมีรายงานนะคะว่าสนามบินได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วอีกครั้งนึงแต่ว่าในช่วงที่เกิดภูเขาไฟปะทุแล้วก็ส่งพ่นเท่าฐานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยค่ะทำให้เที่ยวบินมากถึงอย่างน้อยๆ 1,500 เที่ยวบินนะคะต้องถูกระงับการเดินทางทำให้มีผู้โดยสารตกค้างแล้วก็ได้รับผลกระทบรวมมากกว่า 170,000 คนถึงแม้ว่าในช่วงเช้ามืดวันนี้ทางการจะเปิดให้บริการสนามบินได้แล้วแต่ก็ยังเตือนนักเดินทางนะคะว่าต้องตรวจสอบเที่ยวบินและชั่วโมงบินกันแทบจะรายชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะทางการอินโดนีเซียก็ประกาศเขตห้าม
ามเข้าในรัศมี3 กิโลรอบปล่องภูเขาไฟแล้วก็เตือนนะคะ

ประมงเรือขนส่งในบริเวณช่องแคบสุนดาให้งดการออกจากฝั่งขณะเดียวกันค่ะก็สั่งปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเตือนคลื่นยักษ์สึนามิแต่ว่าปัญหาที่น่าเป็นห่วงและวิตกตอนนี้ก็คือฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ซึ่งเช้านี้วัดได้แล้วก็พบว่ามีค่าสูงถึงเกณฑ์เกินกว่า150ค่ะก่อนหน้านี้นะคะภูเขาไฟกระกะตั้วนั้นเป็นภูเขาไฟที่รุนแรงนะคะแล้วก็ปะทุได้อยู่ตลอดเวลาค่ะเคยเกิดระเบิดครั้งประวัติศาสตร์มาแล้วเมื่อปี2426และก็ในปี2561ค่ะโครงสร้างภูเขาไฟอนักกระกะตั้วใต้ทะเลเนี่ยเคยถล่มจนทำให้เกิดสึนามิครั้งใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง400คนค่ะไปกันต่อนะคะที่ประเทศเนปาลค่ะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตนะคะในบริเวณโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโรงไฟฟ้าพลังน้ำล่าสุดก็พบผู้รอดชีวิตที่รอดตายราวปาฏิหาริย์หลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มอย่างหนักในเนปาลนั้นผ่านพ้นมาแล้ว10วันค่ะการช่วยผู้รอดชีวิตนะคะในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สามารถช่วยผู้ที่ติดอยู่ในอุโมงค์นะคะของโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้2คนนะคะและในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวันเสาร์นะคะทีมกู้ภัยของกองทัพเนปาลก็สามารถช่วยได้อีก1รายนะคะเป็นคนจีนคนนี้ล่ะค่ะชื่อนายหลู่ไห่เถาเป็นคนงานชาวจีนค่ะได้รับการช่วยเหลือออกมาจากอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ Upper ตรีสุรี1ในเขตราชูวาหลังจากที่เขาติดอยู่ในอุโมงค์นั้นนานถึง10วันจากการเปิดเผยนะคะได้ทราบว่าในหลู่เนี่ยพยายามตะโกนเรียกทุกครั้งที่เห็นแสงไฟจากทีมกู้ภัยแต่ว่าทีมงานกู้ภัยด้านนอกไม่ได้ยินเสียงค่ะเนื่องจากว่าระยะทางจากปากอุโมงค์ไปจนถึงกลางอุโมงค์นั้นลึกมากนะคะตัวนายหลี่คนนี้ค่ะนายหลู่คนนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือโดยกองทัพเนปาลร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติจากเกาหลีใต้ค่ะต้องใช้แพยางเป่าลมเข้าไปในอุโมงค์ค่ะถึงจะนำตัวเขาออกมาได้ท่ามกลางน้ำท่วมขังลึกประมาณ225เมตรเจ้าหน้าที่ก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าอาจจะมีคนงานเนี่ยที่ติดค้างอยู่ตามอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำรวมๆแล้วมากกว่า500คนค่ะและในท่ามกลางความปาฏิหาริย์นั้นนะคะก็พบผู้รอดชีวิตอีก1คนค่ะนั่นก็คือหญิงชราคนนี้อายุ64ปีค่ะจันทิกากุมารีเศรษฐานะคะได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันเสาร์เธอรอดชีวิตมาได้ในโพรงอากาศแคบๆท่ามกลางทั้งน้ำทั้งโคลนที่ล้อมรอบตัวเธอค่ะทีมกู้ภัยใช้เวลาอยู่ราวๆ45นาทีถึงจะขุดเจาะแล้วก็ดึงตัวเธอออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยมีรายงานนะคะคุณผู้ชมคะว่าในระหว่างที่เธอติดอยู่ภายใต้พื้นที่แคบๆนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกับครอบครัวของเธอทุกคนเนี่ยถอดใจแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เริ่มทำพิธีไว้อาลัยตามหลักทางศาสนาที่มีกำหนด11วันไปแล้วด้วยก่อนที่จะได้รับข่าวดีค่ะเศรษฐานั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายหลายร้อยคนนะคะที่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มในหมู่บ้านเบตราวาตีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก24รายในสภาพที่เริ่มเน่าเปื่อยอยู่ที่บริเวณร้านค้าเล็กๆในพื้นที่ตลาดของหมู่บ้านเมตราวตีค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะพบว่าพุ่งขึ้นมาเป็น 1,396 คนแล้วค่ะโดยอยู่ในฝั่งเนปาล 1,353 คนฝั่งทิเบตของจีนอีก43คนและก็ยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนค่ะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งจีนและฝั่งเนปาลก็ยังคงพยายามนะคะที่จะเร่งค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังดินโคลนถล่มแต่ความหวังที่จะได้พบผู้รอดชีวิตนั้นก็ยังคงริบหรี่ลงทุกขณะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาผ่านมาเกิน10วันแล้วค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุระทึกใจค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดเมื่อเช้ามืดวันนี้เองค่ะมีรายงานนะคะว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon ค่ะประสบอุบัติเหตุลื่นถลายออกนอกรันเวย์แล้วก็ชนเข้ากับรถยนต์ที่อยู่ด้านนอกนะคะวินาศสันตโลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ5รายค่ะนี่เป็นภาพของเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon นะคะในระหว่างที่กำลังจะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีของสหรัฐแต่ปรากฏว่าเจ้ากรรมค่ะเครื่องบินลำนี้เกิดลื่นถลายออกนอกรันเวย์แล้วก็ไปพุ่งชนเข้ากับรถยนต์นะคะที่อยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายค่ะ
คือตอนที่พุ่งเข้าชนรถยนต์เนี่ยนะคะเกิดการระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้ด้วยผู้นอกจากผู้เสียชีวิตแล้วนะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5คนในจำนวนนี้3คนมีอาการสาหัสค่ะนอกจากเหตุเครื่องบินของ Amazon นะคะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วยังมีอีกเหตุการณ์นึงนะคะที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องบินของกองทัพกรีซนะคะแสดงการบินผ่านผลแต่ปรากฏว่าเครื่องบินเสียหลักนักบินควบคุมเครื่องบินไม่ได้ทำให้เครื่องบินรบลำนี้นะคะตกในขณะบินโชว์นักบินเสียชีวิตทันทีเพราะว่าดีดตัวออกจากเครื่องไม่ทันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายทำเอาไว้นะคะเผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งค่ะทะยานขึ้นฟ้าไปนะคะในระหว่างการแสดงการบินผาดแผลงในการแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศธนากราใกล้กับกรุงเอเธนได้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองค่ะในจุดที่เครื่องบินกำลังเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำปรากฏว่าสูญเสียการทรงตัวก่อนที่จะพุ่งกระแทกตกพื้นจากสนามบินนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะโดยนักบินประจำเครื่องทั้ง2นายนั้นไม่ทันดีตัวออกจากเครื่องนอกจากนี้แล้วแรงระเบิดนะคะยังส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าไปในพื้นที่ป่าโดยรอบเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังหน่วยดับเพลิงนะคะ85นายรวมทั้งรถดับเพลิงค่ะและก็เฮลิคอปเตอร์อีก11ลำนะคะไปควบคุมเพลิงโชคดีค่ะคุณผู้ชมคะที่จุดที่เครื่องบินตกเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่จุดชมงานของประชาชนไม่อย่างนั้นแล้วคงจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอีกมากกว่านี้และก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนอกจากนักบิน2นายที่อยู่บนเครื่องค่ะเราไปกันต่อนะคะที่ประเทศโปแลนด์ค่ะอุบัติเหตุแบบนี้เราเห็นได้ซ้ำซากมากเลยนะคะเป็นอุทาหรณ์ก็หลายครั้งแต่ก็ยังคงเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะรถบรรทุกค่ะขับผ่านเส้นทางรถไฟแต่ว่าไปไหนไม่ได้นะคะต้องจอดคาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ในที่สุดถูกรถไฟเนี่ยค่ะแล่นมาด้วยความเร็วค่ะพุ่งชนจนทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองกอตานช์นะคะทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์จะเห็นได้ว่ารถบรรทุกคันนี้ขับผ่าไม้กั้นเข้าไปแล้วนะคะจะเดินหน้าก็ไม่เดินจะถอยหลังก็ไม่ไปนะคะท้ายที่สุดเนี่ยค่ะถูกรถไฟนะคะที่แล่นมาด้วยความเร็วเนี่ยค่ะพุ่งเข้าชนนะคะบริเวณจุดตัดค่ะคนขับรถบรรทุกนั้นตื่นตระหนกนะคะพยายามที่จะออกมาจากตัวรถค่ะในระหว่างที่เกิดเหตุนะคะผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนที่รถไฟจะพุ่งเข้าชนเนี่ยคนเห็นเหตุการณ์ตะโกนบอกให้คนขับเนี่ยขับชนไม้กั้นไปเลยเพราะว่ากะไม้กั้นเนี่ยเป็นไม้ค่ะคุณผู้ชมคะข้อถูกออกแบบมาให้หักได้ง่ายเมื่อถูกรถชนแต่คนขับไม่ทำตามก็เลยทำให้รถไฟขบวนนี้นะคะซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาประมาณ 250-300 คนเนี่ยพุ่งชนเข้าอย่างจังส่วนหางพ่วงของรถบรรทุกที่ติดอยู่กลางทางรถไฟค่ะแรงกระแทกก็ทำให้คนขับรถไฟได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าโชคดีมากกว่าโชคดีก็คือผู้โดยสารทั้งหมดบนรถไฟและคนขับรถบรรทุกปลอดภัยไม่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทางการรถไฟโปแลนด์ได้ออกแถลงการย้ำเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ค่ะบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะให้ตัดสินใจขับรถฝ่าไม้กั้นออกไปได้เลยเพราะว่าไม้กั้นนี่ถูกออกแบบมาให้ขับชนได้โดยง่ายถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นนะแต่ทางที่ดีที่สุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรอไม่ควรจะขับฝ่าไม้กั้นที่กำลังเคลื่อนลงมาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากในบ้านเราในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีสำนักข่าวทั้งไทยทั้งต่างประเทศรายงานว่าอินฟลูชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยหลังจากที่ไปทำหัตถการนะคะเพิ่มขนาดของน้องหนูแต่ปรากฏว่าเสียชีวิตในระหว่างการทำหัตถการนั้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับนักธุรกิจและอินฟลูชื่อดังค่ะของอังกฤษนะคะเขาเป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียค่ะอายุ43ปีนะคะอินฟลูคนนี้เนี่ยเป็นสายลักชัวรี่ค่ะมีผู้ติดตามบน IG Instagram นะคะราวๆ 185,000 คนค่ะเขามาเข้ารับการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกแล้วก็ยาชาลิโดเคนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศในระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยหลังจากที่ทำหัตถการเสร็จแล้วปรากฏเจ้าตัวมีอาการแน่นหน้าอกอย่างหนักแล้วก็หมดสติไปถึง2ครั้งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะนวดผ่อนคลายให้
เมื่อเกิดเหตุแบบนี้เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนค่ะในระหว่างที่ไปถึงโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยปฐมพยาบาลนะคะหมอพยายามที่จะ CPR กู้ชีพอย่างสุดความสามารถนานถึงกว่า100นาทีแต่ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้เขาเสียชีวิต

0: ลงในวันที่6มีนาคมที่กรุงเทพนั่นเองนะคะสาเหตุที่ทำไมเรื่องนี้ถึงเพิ่งมาเป็นข่าวก็เป็นเพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายการชันสูตรและการแถลงข้อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตโดยสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานด้านกฎหมายของอังกฤษเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะคะจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจนกระทั่งเปิดเผยสาเหตุมาในที่สุดค่ะว่าพบสารประกอบเนื้อเยื่อในปอดที่ตรงกับสารไฮยาลูโรนิกที่ใช้ฉีดเพิ่มขนาดสอดคล้องกับสารเติมเต็มหรือที่เรียกกันว่าฟิลเลอร์นะคะปริมาณ40มิลลิเมตรที่มิลลิเมตรนะขอไปมิลลิลิตรนะคะที่ผสมยาชาลิโดเคนเข้าไปด้วยแล้วก็ไปเจอว่าสารเติมเต็มเหล่านี้เนี่ยหลุดเข้าไปยังกระแสเลือดแล้วก็ไปอุดตันที่ปอดจนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตค่ะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่เกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงของการทำศัลยกรรมทำหัตถการเพื่อความงามที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าการฉีดสารฟิลเลอร์เข้าไปในบริเวณที่มีเส้นเลือดอยู่เยอะนะคะความจริงแล้วสารไฮยาลูโรนิกเนี่ยนะคะเป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติในร่างกายของมนุษย์ค่ะแต่มีการคิดเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเรียนแบบโครงสร้างของกรดไฮยาลูโรนิกที่มีอยู่ตามธรรมชาติพบได้มากในผิวหนังในน้ำหล่อลื่นข้อต่อแล้วก็ลูกตาของเราโดยปกติแล้วเนี่ยทางการแพทย์เขาใช้เพียงแค่เพื่อฉีดเพื่อเติมเต็มชั้นผิวหนังทดแทนคอลลาเจนหรือว่าแทนไขมันที่หายไปตามวัยนะฮะหรือไม่ก็ใช้ในการรักษาโรคข้อกระดูกฉีดเข้าไปในหัวข้อเข่าสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมค่ะดังนั้นแล้วการที่นำมาใช้ฉีดแบบนี้จึงถือได้ว่าเป็นการที่ทำแบบไม่ได้มาตรฐานนะคะจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องสถานการณ์โลกนะคะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นค่ะล่าสุดผู้แทนเจรจาพิเศษของสหรัฐนะคะเดินทางไปถึงยูเครนแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำของยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการสู้รบกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียการไปของผู้แทนสหรัฐในครั้งนี้นะคะก็หวังที่จะยุติสงครามที่ยืดเยื้อมามากกว่า4ปีแล้วค่ะผู้แทนพิเศษของสหรัฐทั้ง2คนนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยสตีฟวิทคอฟค่ะซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐร่วมกับจาเร็ดคุตเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนด้านขวามือของคุณผู้ชมที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือวลาดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะคะซึ่งการหารือกันครั้งนี้ค่ะเซเลนสกี้ได้พบหารือกับวิทคอฟนะคะผู้แทนพิเศษของสหรัฐแล้วก็พูดกันถึงการหาทางออกทางการทูตเพื่อที่จะยุติสงครามที่ตอนนี้เนี่ยล่วงเข้ามาสู่ปีที่5แล้วคุชเนอร์ซึ่งเป็นลูกเขยของทรัมป์นะคะบอกว่าแม้ว่าการเจรจาสันติภาพเป็นเรื่องยากและซับซ้อนแต่ก็คุ้มค่านะต่อการที่จะลงมือทำเพื่อหาทางยุติสงครามแล้วก็สร้างเงื่อนไขสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็ยังคงย้ำนะคะถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของฝ่ายเจรจาโดยบอกว่าทุกฝ่ายอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ต้องการให้สงครามนั้นยุติลงอย่างยุติธรรมเพื่อหยุดความสูญเสียแต่อย่างไรก็ตามค่ะยูเครนกำลังพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐและยุโรปนะคะในการจัดส่งชุดการสนับสนุนช่วงฤดูหนาวซึ่งรวมไปถึงระบบป้องกันทางอากาศและความช่วยเหลือด้านพลังงานถ้าหากว่าสงครามกับรัสเซียนั้นยังจะยืดเยื้อต่อไปในช่วงฤดูหนาวซึ่งเขาก็เชื่อว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะเซเลนสกี้ยังบอกด้วยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตในปีหน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สำคัญและก็เป็นตัวหลักนะคะที่ยูเครนได้รับจากสหรัฐในการช่วยปกป้องขีปนาวุธที่ถูกส่งมาจากฝั่งของรัสเซียค่ะการเดินทางมายังกรุงเคียฟประเทศยูเครนของคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากที่วิทคอฟกับคุชเนอร์นี่ค่ะเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะไปพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเพื่อที่จะผลักดันแผนสันติภาพโดยใช้เวลาหารือกันนานถึง3ชั่วโมงปูตินก็บอกว่าเบาใจสบายใจที่ได้ทำงานร่วมมือกับคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐค่ะแล้วก็บอกว่าการหารือนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ก็คงต้องมารอติดตามกันนะคะว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นจะยุติได้หรือไม่ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องดีต่อใจที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขานำผ้ากิโมโนเก่าๆนะคะที่จะถูกทิ้งแล้วเนี่ยมาแปลงโฉมให้เป็นรองเท้าร่วมสมัยสวยด้วยไปดูกันค่ะในช่วงหน้าค่ะ
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทันสมัยมินิมอลสีขาวตัดทองตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก PP อย่างดีมาพร้อมพลังดูด 15,000 PA ทำความสะอาดบ้านได้ทุกซอกทุกมุมทั้งใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้มีหัวให้เปลี่ยนถึง3หัวสามารถดูดได้ทุกซอกทุกมุมขนาดกระทัดรัดจัดเก็บง่ายสะดวกซื้อครั้งเดียวเลือกให้คุ้มกับช็อปมาเนีย
4: คอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาครับ
3: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่บ้านที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายประสิทธิภาพดีและช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกค่ะ
4: แค่กดปุ่มเดียวครับก็สามารถทำความสะอาดได้แบบครบครันนะครับด้วยหัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ถึง3หัวทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะครับครอบคลุมพื้นที่ในบ้านและในรถโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับเน้นย้ำว่าซื้อ1แถม1ในราคา 1,190 บาทเท่านั้นเฉลี่ยตกชิ้นละ595บาทเท่านั้นครับรีบโทรก่อนสินค้าจะหมดนะครับที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Nine World News ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่เขตนางกาตะนะคะเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโง่ค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการทำรองเท้าชื่อดังของญี่ปุ่นแต่ว่ารองเท้ารุ่นใหม่ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนั้นเป็นรองเท้าที่ทำมาจากผ้ากิโมโนเก่าๆค่ะโดยปกติแล้วนะคะเมืองเกียวโตถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งกิโมโนค่ะแล้วก็ผู้คนเนี่ยมักจะใส่ชุดกิโมโนกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในยุคหลังๆนะคะคนใส่ชุดกิโมโนน้อยลงค่ะคุณทาจิริไดอิจินะคะชาวหนุ่มชายหนุ่มจากเมืองเกียวโตเนี่ยเขาก็เลยไปร่วมมือค่ะกับเพื่อนร่วมธุรกิจนะคะที่อยู่ในเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโง่ค่ะในการนำเอาผ้ากิโมโนเนี่ยไปผลิตเป็นรองเท้ากิโมโนซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ใส่คริ่งได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายอดขายชุดกิโมโนตามร้านต่างๆเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงนะฮะทำให้มีผ้าตัดชุดกิโมโนเหลืออยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็สุดท้ายปลายทางอาจจะถูกทิ้งไปได้นะคะคุณทาจิริเนี่ยจึงเริ่มทำธุรกิจของตัวเองด้วยการไปที่ร้านขายชุดกิโมโนเลือกซื้อผ้าแล้วก็มาร่วมมือกับบริษัททำรองเท้าในเมืองโกเบค่ะที่ชื่อทาบะตะคาซุกินะคะในตอนแรกเนี่ยก็ลองผิดลองถูกกันค่ะเพราะว่าไม่เคยทำรองเท้าที่ใช้ผ้ากิโมโนเป็นวัสดุนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและแรกทาจิริก็ทำเป็นแค่รองเท้าแตะเท่านั้นค่ะแต่ตอนหลังก็ทำสินค้าหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้าส้นสูงไปจนถึงกระเป๋าถือแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับแฟชั่นดีไซเนอร์ในการนำผ้ากิโมโนมาประยุกต์ค่ะทำเป็นชุดเดรสสไตล์แฟชั่นสมัยใหม่ที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันค่ะปิดท้ายวันนี้เราจะลากันด้วยภาพสวยๆของงานเทศกาลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะแล้วมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show Black Touching เรื่องแรกของเราในวันนี้ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและถ้าเกิดว่าบอกไปตอนนี้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์ผมว่าไปชมกันเลยดีกว่าพูดเยอะไม่ไหวเจ็บคอครับวัยรุ่นสตาร์วัยรุ่น

0: ตอนนี้ป้อมมาอยู่ที่ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมเจอมนุษย์วานรฮะ
0: มีพี่ผู้ชายคนนึงเนี่ยปีนต้นตาลนะครับ
1: คือเราเคยเจอคุณลุงหวนกันแล้วยังจำได้ใช่ไหมครับที่อุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้เราเจออีกหนึ่งคนครับ
0: ผมจะมาตามดูดีกว่าว่าเขาปีนเนี่ยแปลกยังไงตามไปดูเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนดีกว่าเมื่อกี้เห็นเดินไปไหวๆตรงนั้นแล้วฮะไปเลยครับ

0: จอแล้วครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตนะฮะพี่ชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อชัยครับ
0: คือเรียกได้ว่าพี่นี่เรียกว่าเป็นมนุษย์วานร
1: ก็ได้อยู่ครับ
0: ตอนนี้พี่อายุเท่าไหร
1: ่35ครับ
0: ปัจจุบันนี้เราปีนต้นอะไรบ้างครับพี
1: ่ต้นมะพร้าวต้นหมาก
0: แล้วอุปกรณ์ล่ะครับ
1: ก็มีผ้าขาวม้า
0: สาธิตได้มั้ยฮะว่าการปีนต้นมะพร้าวเราปีนยังไง
1: ได้ครับ
2: ลุงสวัสดีครับลุงครับผมมาตามหาเขาบอกว่ามีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ปีนต้นตาลได้ครับอยู่ตรงไหนครับ
3: ลุงก็ปีนได้
2: จริงเปล่า
3: จริง
2: ลุงอายุเท่าไหร่ครับ
3: 79
2: 79ปีนไหวจริงเหรออันนี้ผมถามตรงๆเลยนะ
3: ไหว
2: ไหว
3: เดี๋ยวไปดูได
2: ้เดี๋ยวไปดูได้ด้วยเหรอต้องใช้อะไรบ้างครับในการปีน
3: ก็มีมีด
2: พกมีดมาด้วยหลบก่อนอย่างเดียว
3: ก็มีอุปกรณ์อยู่ข้างบนนะมีคาบหนวดมีอะไร
2: ต้นตาลอยู่ไหนครับคุณลุง
3: ทางบ้าน
2: เอาจริงใช่ไหมพี่ไหวใช่ไหมครับ
3: ไหว
2: จริงๆใช่ไหมครับ
3: จริง
2: ๆโอเคนะเราถามยืนยันแล้วนะผู้ใหญ่น้ำอ้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ยืนยันใช่ไหม
4: ยืนยันแบบคนนี้เขาปีนได
2: ้เคยตกไหมครับผมถามก่อน
3: สองหน
2: สองหนตอนอายุเท่าไหร
3: ่30 40
2: ออกก็นานมาแล้วไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงครับอุบัติเหตุ
3: แขนหัก
2: แขนหักแต่ว่าทุกวันนี้ปกติแล้วนะสุขภาพแข็งแรงพร้อมปีนนะ
3: ได
0: ้เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูพี่ชัยนะฮะสาธิตการขึ้นมะพร้าวแบบปกติของพี่ชัย
1: ครับ
0: คุณผู้ชมอันนี้ลักษณะขึ้นยากมากครับเพราะว่าลำต้นแทบจะตั้งฉาก

0: งเลยครับผมโอเคครับพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
1: ก็เหนื่อย
0: เหนื่อยขึ้นแต่ละทีนี่ใช้กำลังเยอะ
1: ก็กำลังขากำลังแขน
0: ทำไมเราต้องลงแบบนี้ฮะหมายถึงว่าลงแบบรูดๆลงมาม
1: ันจะได้ไม่เสียแรงบางวันมันขึ้นหลายต้นก็ต้องเก็บแรงไว
0: ้อ๋อเลยต้องใช้วิธีนี้ประหยัดแรงมากที่สุดไปต้นต่อไปไหวไหมครับตอนนี
1: ้ได้อยู่ครับ
0: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่า
1: ครับผม

0: ูกครับปีนต้นนี้จริงเหรอสูงมากผมถามวิธีการขึ้นของคุณลุงก่อนคุณลุงขึ้นโดยใช้วิธีปีนพระองค์ใช่ไหมครับขึ้นตัวนี้แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยครับคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกซี่จะมีตัวนี้รองรับนะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยขวามีซ้ายไม่มีมันมีขวาแล้วค่อยไปมีซ้ายข้างบนนั้น
1: ให้น้องป๊อปลองปีนให้ดูก่อนได้ไหมครับ
0: ต้องลองเนาะคุณลุงเนาะ
1: ลองเนาะ
2: เป็นได้ยัง
3: มันต้องลองดูว่ามันยาก
4: ป่าใหญ่เลยนะป่าใหญ่เลย
1: ป๊อปลองดูสั้นๆแค่กลางลำต้นแค่กลางลำต้น
0: คุณลุงเราค่อยๆขึ้นทีละอันเลยใช่ไหม
2: มือต้องจับ
0: มือจับนี่
2: จับแผ่นแ
0: ล้วขาก็ต้องเหยียบบนนี้
2: เหยียบบนนั่นเล
0: ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะ
1: จะทำให้เขาหักนะ
0: คุณลุงเฮ้ยกำลังจะบอกว่าถ้าหักมีต้นอื่นไหมคุณลุงหักไปอันนึงคุณลุงขึ้นได้ไหม
2: ได
0: ้แล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันหักอย่างเมื่อกี้ทำไงอ่ะคุณลุง
2: มือเราเกาะลำ
0: อ๋อมือเกาะลำไว้ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วว่าต่อให้มีแบบนี้อยู่ยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะเวอเลยคุณลุงพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: โอ้คุณลุงถ้าเกิดไม่ไหวหรือร้อนยังไงลงได้อุ้ยเอาเลยเหรอ
2: เ
0: ร็วมากคุณลุงถ้าไม่ไหวบอกนะครับไม่ไหวมากอ่ะคือคุณลุงอายุ79นะคุณผู้ชมดูตอนลงก็น่ากลัวเพราะว่าตามมองไม่เห็นไงต้องถอยหลังลง

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: มครับมาถึงต้นนี้เป็นต้นที่2แล้วในการขึ้นต้นมะพร้าวนะฮะไหวไหมครับ
1: ก็ลองดูครับ
0: แต่ได้ข่าวว่าพี่จะเอาน้ำมะพร้าวเอาลูกมะพร้าวมาฝากเราด้วย
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่ได้เอามาแค่ลูกเดียว
1: มาหลายคนต้องเอามาหลายลูกหน่อยครับ
0: อุปกรณ
1: ์มีเชือกติดตัวไปครับแล้วก็พอถึงลูกมะพร้าวก็จะหย่อนเชือกมาเพื่อจะเอามีดฟันทลายแล้วก็ผูกลงมาพร้อมกับเชือก
0: ตอนนี้พร้อมไหมฮะ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ
1: ครับ

0: โอ้ยสูงมากตึก3ชั้น4ชั้นเป็นอย่างต่ำลมแรงด้วยนะครับตอนนี้ข้างบนโยกเยกตลอดเวลาคุณลุงครับลงก่อนไหม
1: ไม่ลงอ่ะ
0: ไม่ลงด้วยอ้าว

0: กือบถึงยอดแล้วฮะอีกนิดเดียวพี่ชัยกำลังจะเอาเชือกไปผูกกับทลายแล้วครับ
1: อ๋อนี่ลุงเก็บตาลใช่ไหมตัวน่ากลัวมากคือสูงมากคือถ้าเกิดแบบผิดพลาดตกลงมาเนี่ยสาหัสอ่ะ
2: มะพร้าวมันมีเยอะมากครับแล้วมันไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนยอดได้ไง
0: อ๋อคือถ้าขึ้นไปถึงยอดไม่ได้ผูกไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้ก็ต้องเอาลงมาเทียลูกเอาลงมาเทียลูกก็ได้พี
0: ่ผู้ชมครับตอนนี้มะพร้าวได้หล่นลงมาแล้วนะครับคือตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าจะเอาลงมาเป็นทลายแต่ว่ามะพร้าวต้นนี้มันมีทลายที่เยอะมากๆเลยทำให้ไม่มีช่องที่จะสามารถขึ้นไปอยู่บนยอดได้แล้วก็ผูกเชือกได้ครับก็เลยเปลี่ยนวิธีในการเด็ดเป็นลูกๆลงมาแทน

0: น่าจะกำลังลงแล้ว
1: ตอนลงอ่ะน่ากลัวเพราะว่าตามมองไม่เห็นไงต้องถอยหลังลงแล้วก็เอาตาลงมาด้วยครับ
0: ลุงค่อยๆนะ
1: ตั้งแต่ที่ลองขึ้นเองเมื่อกี้แล้วไอ้ตัวไม้นะมันหักก็เลยรู้สึกว่ากลัวทุกย่างก้าวของคุณเขาอะ

0: ุดยอดตรงครับเก็บลงมาฝากด้วยแล้ววันนี้ผมขอบคุณพี่ชัยมากนะครับขอบคุณครับและผมขอยกให้พี่ชัยเป็นมนุษย์วานรอีกหนึ่งคนของประเทศไทย
1: ครับผม
0: โอ้สุดยอดมากครับคุณผู้ชมแปลกแต่จริงครับจริงๆมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวพี่เนาะ
1: ก็เดี๋ยวผมยกให้พี่เป็นมนุษย์วานรอีกคนหนึ่งก็ได้ครับ
0: ผมต้องเป็นมนุษย์วานรต่อจากพี่เหรอครับ ก็น่าจะไม่ยากนะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับขึ้นไปเหนื่อยไหม
2: เหนื่อยเหนื่อยมาก
0: เหนื่อยเหมือนกันวันหนึ่งปกติคุณลุงปีนกี่ต้นครับ
2: 3-4 ต้น
0: 3-4 ต้นเลยเหรอแล้วคุณลุงคิดว่าจะปีนมาจนถึงอายุเท่าไหร่
2: จะเลิกแล้ว
0: จะเลิกแล้วเหรอทำไมอ่ะ
2: จะไม่ไหว
0: แต่ว่าเมื่อกี้ยังปีนคล่องอยู่เลยนะและที่คุณลุงเอาลงมานี่เป็นน้ำตาลเหรอครับ
2: น้ำตาล
0: สดๆเลยจากต้นขอลองชิมได้ไหมลุงชิมกินได้เลยเหรอ
2: ได้เลยหวาน
0: หวานหวานหวานกำลังดีด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อครับลองชิมดูพี่น้ำตาลสดจากต้นหากินยากครับ
3: ทำแมลงไปด้วยครับดีครับเป็นไงครับอร่อยกว่าเอ็กซ์ไม่ใช่ไม่หมดนะไม่หมดนะครับโอเคก็เหลือนิดนึงจะกลับไป
4: และกระดกเลยครับ
0: ติดใจติดใจพี่เอ็กซ์ยังไม่ต้องชิมก็ได้นะครับ
4: ปิดท้ายไง
0: คุยกับคุณลุงก่อนเนี่ยแหละครับคุณลุงแนวสมชื่อนะครับอายุ79แต่ว่ายังสามารถปีนต้นตาลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เซียนมากๆครับวันนี้ขอบคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณครับผมและผมจะ

0: เป็นมนุษย์วันนอนคนต่อไป
1: สวยดี
0: โอ๊ยและผมจะเป็นมนุษย์วันนอนคนต่อไปอ๋ออะไรเนี่ย
2: หลังปัก
0: โอ้ยไปครับพอเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
3: แม่สุดยอดจริงๆนะครับแปลกจริงๆช่วงหน้าเรื่องแปลกเรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับ

0: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน Asian Games 2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ท่านผู้ชมครับที่วัดจุมพลจังหวัดขอนแก่นนั้นมีเรื่องแปลกที่น่าศรัทธาเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูวรพจน์วิธานซึ่งนอกจากจะไม่ย่อยสลายแล้วนะครับก็ยังกลายเป็นหินแถมยังกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามเป็นอย่างมากรายการแปลกแต่จริงนะครับได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเปิดโลงแก้วให้ชมกันใกล้ๆด้วยนะครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ป๊อบอยู่ที่วัดจุมพลนะครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเราอยู่กับเจ้าอาวาสของวัดนะครับพระครูสิริพัทรสารครับกราบนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ก่อนอื่นผมขอสอบถามนะครับเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่วรพจน์วิธานครับ
1: หลวงปู่ท่านบวชอายุ16ปี
0: 16ปี
1: ตั้งแต่เป็นสามเณรจบนักธรรมชั้นเอกท่านพัฒนาก่อสร้างหลายอย่างจะเป็นวัดก็ดีเป็นศาลาการเรียนสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
0: ที่มาของสังขารของหลวงปู่นะครับที่ยังเก็บอยู่จนทุกวันนี้นะครับตอนท่านละสังขารเนี่ยละสังขารที่วัดหรือว่าที่โรงพยาบาลครับ
1: ที่โรงพยาบาลศูนย์ท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านจะพูดขึ้นมาแปลกมากท่านว่าปีนี้ให้ดูแลวัดนะก็เลยถามว่าหลวงปู่จะไปไหนพูดเป็นภาษาว่าเฮาสิตาย
0: เนาะบอกอย่างนี้เลย
1: บอกว่าท่านจะมรณภาพ
0: ครับ
1: ท่านเป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์มากท่านพูดอีกมาต่ออีกประโยคว่ามรณภาพเขาก็ไม่ไหม้วันที่27พฤษภาก็เจ็บสังขารท่านก็เอาใส่หีบธรรมดานี่ไม่ได้ใส่หีบเย็นอะไรก็มีใบชามีกระบูนแล้วก็มียากันชื้นวันที่14สิงหาคมตอนคืนก็อาตมาก็นิมิต
0: ครับ
1: ว่ามีสีเขียวลงมาที่สังขารของหลวงปู่แล้วก็เลยมาคุยกันกับญาติกับโยมก็เลยชวนกันไปดูที่สังขารของท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นสีเขียวท่านตรงนี้ประมาณเท่าไข่ไก่
0: อ๋อคือเริ่มต้นจากบริเวณศีรษะกะโหลกศีรษะก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่อืม
1: แล้วก็ประมาณสักเดือนหนึ่งก็เต็มองค์
0: งั้นผมขออนุญาตนะครับครูสิริพัทรสารเนี่ยไปพาผมไปสักการะ
1: จ้ะเชิญ

0: เก็บสังขารท่านไว้ตรงนี้ตั้งแต่ปี44เลย
1: ใช่ปี44
0: ครับ
1: นี่ก็มีใบชานี่ใบชาที่ว่าก็มี
0: กันเชื้ออ๋อนี่คือมีใบชาแล้วก็มีเป็นกระบูลนะครับ
1: กระบูล
0: ขออนุญาตขอเปิดดูด้านบนได้ไหมครับเขียวหมดเลยตั้งแต่ปลายเท้าครับถึงด้านบนโดยเฉพาะด้านในจีวรที่ผมอยู่เปิดมาเขียวมากเขียวกว่าที่ผมเห็นด้านนอกเมื่อสักครู่นี้อีก

0: กติเราจะมีการเปิดโลงแบบนี้ให้คนทั่วไปได้ดูไหมครับ
1: ไม่
0: ปิดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณขออนุญาตจับสังขารสักนิดนึงได้ไหมครับขอลองแตะดู
1: จับได้จับได้
0: ครับขอลองแตะอนุญาตไหมครับหลวงปู
1: ่เป็นไรจับเลยแข็งไหม
0: แข็งเลยครับถ้าเกิดตรงบริเวณมือเนี่ยจะแข็งแต่ถ้าเกิดตรงบริเวณหน้าอกพอรู้สึกคล้ายๆกำมะหยี่

0: คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอยากจะมากราบนมัสการนะครับสังขารของหลวงปู่วรพลวิธานนะครับก็มาได้ครับที่วัดจุมพลอยู่ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญกันสร้างวิหารกันครับวันนี้ต้องกราบนมัสการลาครับ
1: สาธุถือว่าเป็นบุญตาและเป็นสิริมงคลกับตัวจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เรื่องราวแปลกๆแบบนี้นะครับมีอยู่ทั่วเมืองไทยถ้าหากรอบๆ บ้านท่านผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆน่าสนใจแบบนี้ก็ส่งมาที่รายการแปลกตาจริง The Amazing Show ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับคนทั้งประเทศรอชมเรื่องแปลกจากคุณอยู่สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปหาเรื่องแปลกๆสวัสดีครับ

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาในนาทีลงทุนครับ
0: ค่ะเปิดมาเช้านี้เนี่ยก็มีความหวังนะว่าบ้านเรานะคะวันนี้ตลาดหุ้นน่าจะเปิดมาได้สดใสเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยบวกมาได้แล้วก็วันนี้ถ้าดูตลาดเอเชียก็คือทิศทางดีเลยนะคะบวกทั้งในฝั่งของหุ้นกลุ่มเทค AID นะคะจีนเองก็มีสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะอัดเม็ดเงินเข้ามาหนุนในกลุ่มธนาคารด้วยนะ
1: แล้วก็ฝั่งของจีนเองแรงหนุนในหุ้นกลุ่ม AI ด้วยเนี่ยนะ

0: ครับก็ผลักดันให้บรรยากาศภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้ค่อนข้างสดใสบ้านเราจะไปได้ต่อหรือเปล่านะครับวันนี้ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club แต่ยังมีความเสี่ยงหลายเรื่องครับทั้งตะวันออกกลางนโยบายของเฟดเองเนี่ยนะครับกับการส่งสัญญาณที่จะมีการประชุมวันที่15ถึง16กันยายนรวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์เองประกาศขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าที่เกินดุลการค้าสหรัฐด้วยถ้าเฟดไม่ยอมเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างเร่งด่วนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันให้ต้องติดตามแล้วก็เดี๋ยวชวนคุยกับทางนักวิเคราะห์กันด้วยแต่ว่าเรื่องแรกมาดูกันที่บ้านเรากันก่อนเรื่องฝนนะ
1: ค่ะนะคะก็เรื่องของทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ออกเตือนเลยนะคะว่าในตอนนี้ค่ะในช่วง 8-13 กันยายนนี้นะคะก็มีการเตือนว่าฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ต่อเนื่องยาวนานทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยดังนั้นประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมที่อาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนใครมีแพลนที่จะไปอินโดนีเซียช่วงนี้ตรวจเช็คไฟล์กับเที่ยวบินกันหน่อยเพราะว่าสนามบินนานาชาติซูการ์โนฮัตตาที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรวมถึงสนามบินใกล้เคียงอีก7แห่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะสั่งยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากมาจนถึงช่วงบ่ายก็กระทบไปเยอะเลยก็มีทั้งเลื่อนไฟล์ด้วยเปลี่ยนเวลาด้วยนะคะเพราะว่าผลกระทบจากเท่าฐานของภูเขาไฟอานักกรากาตัวค่ะที่ปะทุขึ้นอย่างหนักกระทบกับการเดินทางของผู้โดยสารกว่า 150,000 คนเลยค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันด้านการลงทุนในประเทศกันบ้างนะครับข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ล่าสุดมีการปรับเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนเปิดทางให้กับบริษัทที่เป็น New Economy ใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับรวมถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากทาง BOI แล้วก็ EEC แล้วก็ยังเป็นบริษัทต่างประเทศเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยได้สะดวกขึ้นนะครับโดยยังคงมาตรฐานคุณภาพฐานะทางการเงินแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลพร้อมที่จะยกระดับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่11กันยายนนี้มาดูรายละเอียดเรื่องสำคัญทั้งหมดนี้กันหน่อยที่ผู้ลงทุนจะต้องทราบไว้นะฮะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับในครั้งนี้นะคะ3เรื่องสำคัญก็คือเกณฑ์ New Economy ที่ปรับคุณสมบัติและเพิ่ม Special Track สำหรับบริษัท BOI และ EEC เพื่อให้เข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายขึ้นมีเกณฑ์ secondary listing ค่ะเปิดทางบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในต่างประเทศอยู่แล้วเข้ามาจดทะเบียนในไทยโดยยังต้องมีสภาพคล่องและการซื้อขายในไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเกณฑ์ silent period ค่ะปรับสัดส่วนและระยะเวลาห้ามขายหุ้นหลังเข้าตลาดให้เป็นสากลมากขึ้นโดยยังคงให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมบริหารถือหุ้นต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนนะคะและในการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีการสั่งเบรกแล้วก็ชะลอการอนุมัติการจ่ายไฟโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างโดยขีดเส้นไว้ว่าภายใน1เดือนค่ะจะมีมาตรการขั้นต่ำ Minimum Requirement กำหนดให้เสนอผลประโยชน์แก่ประเทศหรือนิยามเข้าหมวดอุตสาหกรรมแล้วก็ปรับอัตราค่าน้ำค่าไฟเฉพาะสะท้อนต้นทุนจริงป้องกันผลกระทบต่อค่าไฟครัวเรือนด้วยนะคะพร้อมกับบังคับมาตรฐานย้อนหลังในทุกโครงการย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้หยุดการลงทุนแต่จะทำให้การลงทุนมีมาตรฐานขั้นต่ำไม่กระทบประชาชนและทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี49โครงการและรอพิจารณาอีก117โครงการและมีการขอใช้ไฟฟ้ารวมแล้วสูงกว่า 20,000 เมกะวัตต์ค่ะขณะที่เปิดมาสัปดาห์นี้นะคะเตรียมติดตามกับสภาที่จะถกงบประมาณปี70นะคะวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยปรับลดกว่า 11,000 ล้านบาทโยกไปงบกลางเงินทุนหมุนเวียนอิสระเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็องค์กรอิสระนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้ในการพิจารณาร่างพรบ. งบปี70วาระ2และ3วงเงินงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทคณะกรรมการปรับลดค่ะงบเนี่ยลงกว่า 11,162 ล้านบาทกระจายไปในเกือบทุกกระทรวงเลยนะคะกระทรวงที่ถูกปรับลดงบมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกลาโหมส่วนรายการปรับเพิ่มก็จะมีงบกลางและเงินทุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทหน่วยงานองค์กรอิสระด้วยค่ะ ขณะที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโพสต์นะคะบอกว่าวันนี้ช่วงประมาณ11โมงค่ะจะแถลงกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวอาจจะมีการชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลในหลายเรื่องเช่นแก้กฎหมายคุมอะไรที่เป็นเทาๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนจีนเทาหรือว่าอิสราเอลยิวเทาแบบนี้แล้วก็อื่นๆอีกด้วยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกนะคะเฟดที่จะประชุมกันกลางเดือนนี้จะมีท่าทีอย่างไรในขณะที่ทรัมป์ก็กดดันให้ปรับลดดอกเบี้ยด้วยติดตามทั้งหมดใน Market Update ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเป็นการปรับตัวย่อลงไปนะครับเพราะว่าก็มีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ชะลอการเข้าลงทุนเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนอย่างวันจันทร์เองฝั่งของสหรัฐปิดเนื่องในวันแรงงาน Labor Day นะครับตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ลงไป 270.86 จุดครับ S&P 500นะครับลงไป 29.11 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 77.07 จุดนะครับภาพรวมปรับย่อลงอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแรงขายออกมาในวงกว้างก่อนเข้าสู่วันหยุดทั้ง3ดัชนีก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางปรับลงนะครับส่วนวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันแรงงานแต่ตัวเลขเมื่อวันศุกร์ที่ออกมาตัวเลขการจ้างงานออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งในเดือนสิงหาคมนะครับโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐเนี่ยระบุครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มการจ้างงาน 162,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 56,000 ตำแหน่งคือสูงกว่าเกือบ3เท่าเนี่ยนะครับส่วนตัวเลขการจ้างงานมิถุนายนกรกฎาคมก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นรวม 55,000 ตำแหน่งครับอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานก็เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ทำให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินเดือนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีแรงกดดันด้านราคาพลังงานที่เกิดจากสงครามลุกลามมาสู่ภาวะเงินเฟ้อในวงกว้างแล้วก็ฝังรากลึกมากขึ้นนะครับหุ้น11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็บริการปรับตัวลงมากที่สุดแต่ว่ากลุ่มที่ปรับตัวสูงขึ้นก็คืออุตสาหกรรมและก็เทคนะฮะที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับยุโรปปิดบวกเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในแดนลบนะครับฟูซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนส่งท้ายเมื่อวันศุกร์ลงไปนิดหน่อย 0.43 จุดแทบไม่เปลี่ยนแปลงดัคก่อนนี้บวกได้ 43.08 จุดเชสซีซีสู่ของฝรั่งเศสนะครับลงไป 7.63 จุดด้วยกันครับตลอดทั้งสัปดาห์ในฝั่งของยุโรปปรับลดลง 0.8% ด้วยกันเจอกับความผันผวนครับโดยความขัดแย้งตัวหลักกลางที่ทวีความรุนแรงผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้นักทุนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็หนี้รัฐบาลที่เพิ่มขึ้นรวมถึงแนวโน้มธนาคารกลางที่จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเป็นเวลานานครับหุ้น Volkswagen ก็พุ่งขึ้นแรงเลยนะครับ 5.9% สูงสุดในรอบ2เดือนหลังจากบริษัทบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการครั้งใหญ่ซึ่งก็พยุงภาพรวมของตลาดได้ด้วยเนี่ยนะครับโดยหุ้นที่ปรับตัวเยอะที่สุดในฝั่งของยุโรปก็คือ DAX ก่อนมานี้ครับขณะที่ก็ยังช่วยหนุนภาพของกลุ่มยานยนต์ในฝั่งของยุโรปให้ปรับพุ่งขึ้นมา 1.1% ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ที่ต้องจับตาก็คือ ECB ครับตลาดยังให้น้ำหนักว่า ECB น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะครับทีนี้ไปดูน้ำมันกันบ้างครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา WTI บวกมา18เซนต์ครับส่วน Brent บวกมา76เซนต์โดยรวมทั้ง WTI แล้วก็ Brent สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยืนเหนือระดับ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้เนี่ยนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา 7.6% เลยนะครับส่วนน้ำมันดิบฝั่งสหรัฐก็ขึ้นมาเกือบ 10% เพราะว่าเส้นทางการขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางยังคงได้รับผลกระทบจากสงครามครับหลังจากสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางทหารระหว่างกันอีกครั้งในเดือน7ที่ผ่านมาจากความขัดแย้งเนี่ยนะครับโดยกองทัพเรือของทาง IRGC โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำนะครับในช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็เรือที่เกี่ยวข้องกับฝั่งของสหรัฐอีก3ลำในพื้นที่อื่นเมื่อวันเสาร์เพื่อเป็นการตอบโต้การที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในวันเดียวกันก็ส่งผลให้ดีเซลขายปลีกในสหรัฐพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับที่ 5.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนครับส่วนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา OPEC Plus ก็มีมติคงนโยบายในการผลิตน้ำมันเดือนตุลาคมเพราะว่าจำเป็นที่ต้องหารือกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้าครั้งใหม่ในการประชุมเดือนหน้าท่ามกลางความไม่แน่นอนในสงครามอิหร่านนะครับก่อนหน้านี้ OPEC Plus มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 188,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนกันยายนครับหลังจากมีมติเพิ่มกำลังการผลิต 188,000 บาร์เรลต่อวันเช่นกันสำหรับเดือนสิงหาคมกรกฎาคมหรือแม้กระทั่งเดือนมิถุนายนนะครับส่วนทองคำตลาดต่างประเทศกันบ้างครับโคเม็กซ์ย่อลงไป63.30 เหรียญนะครับปรับลดลงไปหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาตัวเลขการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งก็เพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนนี้นะครับขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในรูปแบบที่ไม่ได้ให้อัตราดอกเบี้ยมีความน่าสนใจลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับทีจากทองฝั่งของโคเม็กซ์มาดูบ้านเรากันบ้างเช้าวันนี้ภาพรวมทองคำบ้านเราครับทองคำแท่งขายเอาที่บาทละ 68,750 บาทส่วนทองรูปพรรณขายเอาที่บาทละ 69,550 บาทย่อลงไป400บาทต่อบาททองคำนะครับค่าเงินบาททรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงเปิดมาเช้านี้ครับ32.92 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐยังรอรุ้นตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคมทั้งไทยแล้วก็สหรัฐรวมถึงสัปดาห์นี้ก็การประชุม ECB ด้วยนะครับกรุงไทยก็บ้างมาเก็ตเซ็ตกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทอยู่ที่32.80 สตางค์ถึง33บาทครับส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะครับเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกฝั่งของนิกเกอิทยอยปรับบวกขึ้นมาได้บวกขึ้นมา 2% กว่าๆเลยนะครับบวกมา 1,400 กว่าจุดในเช้านี้ครับส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียหลายๆตลาดก็เขียวได้นะครับแต่ที่เขียวได้แรงไม่แพ้ฝั่งของนิกเกอิก็คือกอสปินแต่ของเกาหลีใต้มีบางช่วงในบวกขึ้นมา 3% เลยนะครับเซี่ยงไฮ้ก็เป็นการปรับขึ้นแต่หางเซ็งปรับลงสเตรทไทม์ปรับลงครับขณะภาพรวมวันนี้เราให้น้ำหนักปัจจัยบวกไปที่ฝั่งของภาพรวมของหุ้นยุโรปที่บวกได้เล็กน้อยน้ำมันที่บวกเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังมีการที่เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ปลดล็อกเกณฑ์ใหม่ดึง New Economy แล้วก็ต่างชาติที่จะเริ่ม11กันยายนนี้หลายปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคือเอเชียที่วันนี้บวกได้จากแรงหนุนของหุ้นเทคในเช้าวันนี้ฝั่งเอเชียด้วยนะครับแต่ปัจจัยลบครับดาวโจนส์ทองที่ปรับย่อลงหลังจากตัวเลขการจ้างงานออกมาครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา4กันยายนนะครับบ้านเราบวกขึ้นมาได้ถึง 18.66 จุดมูลค่าการซื้อขาย 63,400 กว่าล้านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีไปปิดที่ 1,595.58 จุดนะครับยังไม่ทะลุ 1,600 จุดแต่ว่าก็ขึ้นไปแตะระดับปริ่มๆแล้วเนี่ยนะครับถือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บวกแรงได้เมื่อเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาต่างชาติซื้อสุทธิเล็กๆเช่นเดียวกับฝั่งของกองทุนแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ครับแต่ว่ารายย่อยเป็นการขายสุทธินะครับจากสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนมาดูโปรแกรมเทรดดิ้งกันด้วยครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการซื้อสุทธิไป 430.72 ล้านนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ดันให้บ้านเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาถึง 18.66 จุดนะครับเป็นสัดส่วนของเดลต้าไปแล้วเนี่ยนะครับบวกขึ้นมาถึง13บาทต่อหุ้นเลยนะครับส่วนปตท.ย่อลงไป25สตางค์กัฟบวกขึ้นมา50สตางค์เคแบงค์ย่อลงไป1บาทต่อหุ้นเช่นเดียวกับปตท.สผ.ย่อลงไป1บาทต่อหุ้นครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
1: 8โมงครึ่งที่ผ่านมาได้เข้าไปจองซื้อพันธบัตรออม plus รอบ2กันหรือยังคะตอนนี้เปิดให้จองซื้อนะคะผ่านบอนคอนเน็กค่ะ 2,000 ล้านบาทโดยจะเปิดจองถึงเวลาบ่าย3โมงของวันที่9กันยายนนี้ย้ำกันอีกครั้งค่ะว่ามี2รุ่นอายุคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีค่ะโดยรับดอกเบี้ยทุก3เดือนเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดนะคะการจัดสรรเป็นแบบ Small Lot First สามารถจองซื้อผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งธนาคารพาณิชย์บล.รวม24รายค่ะทั้งช่องทางดิจิทัลแล้วก็สาขารวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งก็จะมีการจัดสรร10กันยายนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือไม่เต็มจำนวนจองซื้อจะสามารถคืนเงินในวันเดียวกันนี้ค่ะขณะที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสวส.และผู้ให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ PIC Account และ AS Flow Account เปิดตัวโครงการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ SE ด้วยระบบจัดการบัญชีสนับสนุน Social Enterprise ให้เข้าถึงเครื่องมือบริหารจัดการทางบัญชีจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพเพิ่มศักยภาพเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนรองรับการเติบโตซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรค่ะรวมถึงสิทธิ์ร่วมเวิร์กช็อปเพิ่มทักษะด้านบริหารจัดการบัญชีการเงินภาษีจากพันธมิตรผู้ให้บริการระบบบัญชีสนใจแจ้งความประสงค์การใช้ระบบบัญชีออนไลน์สามารถสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนนี้ค่ะ
0: ส่วนภาพรวมทิศทางตลาดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกับทางผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บลทิสโก้คุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์และคุณสุตาครับผม
0: ครับ กันยายนเขามีคำว่า September Effect นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นกันยายนอาถรรพ์เนี่ยนะครับภาพ

0: ของตลาดเราประเมินยังไงบ้างครับโดยเฉพาะในเดือนนี้พร้อมๆกับปัจจัยที่ตัวเลขการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะปรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: คือก็ถ้าถามภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายนเนี่ยเรามีมุมมองที่ระมัดระวังนะครับถึงแม้ว่าตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์เริ่มต้นของเดือนกันยายนเนี่ยปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยมาจากหุ้นเดลต้าสักส่วนใหญ่เลยนะครับบวกขึ้นมา13จุดเซตอินเด็กซ์เนี่ยกระชากตัวขึ้นมาวันศุกร์เนี่ยบวก18จุดแต่ว่าเป็นของหุ้นเดลต้าเนี่ยบวก13จุดละก็มาจากความหวังว่าเฟดเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หลังจากที่นายคริสโตเฟอร์วัลเลอร์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเฟดเนี่ยให้การสนับสนุนว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตในแง่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเห็นว่ากรอบแกว่งของเซตเนี่ยลดระดับลงแล้วก็เป็นการลดระดับลงต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับก็คือทำ lower high แล้วก็ทำ lower low ด้วยเรามองสถานการณ์การลงทุนโดยภาพรวมเนี่ยยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับเพราะว่าการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยตลาดยังคาดการเปลี่ยนแปลงไปมาก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาพอดีเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะครับก็ทำให้โอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงแต่ถ้าสังเกตเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงขึ้นมาเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ 60% เท่านั้นเองคือปกติเนี่ยถ้าเราไปดูอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดตลาดมองตรงกันเนี่ยมันจะขึ้นไปแบบ 70-80% ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกในสัปดาห์นี้ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อก็จะมีอิทธิพลมากเลยครับต่อการตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งโดยภาพรวมก็อยากจะแนะนำให้ติดตามเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ครับเพราะว่าจะเป็นตัวชี้สำคัญสุดท้ายที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ในเดือนนี้นอกจากการประชุมของเฟดแล้วเนี่ยก็จะมีการประชุม ECB นะครับแล้วก็มี BOJ ด้วยในช่วงนี้ก็จะเราแล้วก็ตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งมันมีผลกับเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยแน่นอนอยู่นะครับเพราะว่าทางสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกลับมาปะทะกันรอบใหม่แล้วก็มีผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะส่งผ่านในเรื่องของต้นทุนสินค้าต้นทุนบริการแล้วก็ทำให้มันมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับที่มันยังอยู่ในระดับสูงในแง่ของปัจจัยในประเทศเองก็มีเรื่องของอุณหภูมิด้านการเมืองที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นตลอดทั้งเดือนนี้นะครับอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์เรียนไปว่าก็มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณนะครับสัปดาห์นี้แต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็มีเรื่องของคดีหัวสวที่กกต.เนี่ยจะชี้ว่าจะส่งศาลฎีกาในการที่จะพิจารณาหรือเปล่าวันที่14กันยายนแล้วก็มีการเลือกตั้งนะครับบัตรบาร์โค้ดเนี่ยวันที่28กันยายนว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยว่าจะเป็นมีปัญหาอะไรไหมสำหรับการที่เรามีบัตรเลือกตั้งแล้วมีบาร์โค้ดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่คุณสุทธิวัฒน์ก็บอกไปว่าคุณส่วนที่ริมทองคุณเนี่ยก็อาจจะมีการนัดแถลงใหญ่วันนี้ด้วยก็คงจะเป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นการเมืองที่รบกวนการทำงานของรัฐบาลพอสมควรเลยสำหรับสัปดาห์นี้เองเนี่ยมันจะมีเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยนะครับของหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มแบงก์เนี่ยเท่าที่เรามีการคำนวณเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อเซตไปโดยปริยายเนี่ยประมาณลบ5จุดครับผมสำหรับแนวรับนะครับก็เรามองไว้ที่1570นะครับส่วนแนวต้านก็1610ครับ
2: ดังนั้นให้คำแนะนำนักลงทุนในรายกลุ่มรายตัวกันหน่อยนะคะในหุ้นไทยเป็นกลุ่มไหนตัวไหนหรือว่าถ้ามองเป็นหุ้นต่างประเทศอาจจะผ่าน DR หรือว่าอื่นๆมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นสัญญาณในเรื่องของหุ้นเนี่ยมันมีการโรเตทเซกเตอร์การลงทุนนะครับซึ่งกลุ่มที่เราเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนกับกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับเราแนะนำตัว BDMS ครับผมเพราะว่าเรามองว่าตัว BDMS เนี่ยมีการฟื้นตัวของคนไข้ทั้งในและก็ต่างประเทศโดยหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของคนไข้โควิดที่ระบาดแล้วก็รวมถึงไข้หวัดปีนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาก็คาดว่าจะทำให้ตัวกำไรไตรมาส3เนี่ยเร่งตัวขึ้นควอเตอร์นะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นด้วยเยนเยียขณะที่แนวโน้มกำไรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกก็มีโอกาสที่จะหุ้มกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยจะกลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้ในฐานะและกัดเพลย์นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพรุ่งนี้นะครับ35สตางค์ต่อหุ้นเราให้เป้าเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 24.5 บาทแล้วก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก 20% นะครับจากราคาเป้าหมายของเราแล้วก็ตัวนี้ก็มีเงินปันผลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณ 2-3% เนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4% อีกตัวหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือตัวคอมเซเว่นก็ดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัว Apple เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่9กันยายนก็เก่งกระแสเรื่องของราคาหุ้นน่าจะตอบรับในเชิงบวกแล้วก็เท่าที่เราเช็คกับทางบริษัทเนี่ยยอดขายก็ยังดีอยู่นะครับเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมเนี่ยก็เติบโตประมาณสัก 15-18% แนวโน้มกำไรก็น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องในทุกไตรมาสเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ34บาทครับผม
0: ครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณอภิชาติครับ
2: ขอบคุณมากนะคะสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิชาติผู้บัญชาการกลุ่มจากทางบลทิสโก้ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับตลาดทุนค่ะครม.นะคะในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาก็มีมติมอบหมายให้กระทรวงดีอีดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ไทยคมและกัฟชำระค่าปรับและค่าเสียหายรวม 1,259.32 ล้านบาทจากกรณีส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคม4และ6ไม่ครบถ้วนโดยมีทรัพย์สิน6รายการที่ยังส่งมอบไม่ครบตามข้อตกลงค่ะซึ่งสัญญาสัมปทานเริ่มตั้งแต่ปี2534และสิ้นสุดลงเมื่อ10กันยายน2564โดยกระทรวงดีอีได้ทำข้อสงวนสิทธิ์ไว้ตั้งแต่ตอนรับมอบทรัพย์สินในเดือนตุลาคมปี64จนนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมติครม.สั่งฟ้องในที่สุดค่ะไปดูความร่วมกันของ7หน่วยงานนะคะที่จะผลักดันเกษตรไทยสู่เกษตรคาร์บอนต่ำทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจับมือกับ7หน่วยงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมลงนามความร่วมมือ2ฉบับวางกรอบการทำงานไว้5ปีนะคะในการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งพืชข้าวปศุสัตว์และประมงเพื่อหวังลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยจะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรวมถึงพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ MRV หรือระบบตรวจวัดรายงานและทวนสอบเพื่อรองรับเป้าหมายโลคาร์บอนอะกริคัลเจอร์แล้วก็เน็ตซีโร่ของประเทศนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ค่ะที่กระทบค่าไฟค่าครองชีพและเศรษฐกิจของประเทศก็คือการเผยแผนพัฒนาไฟฟ้าระยะยาวหรือว่าร่างแผน PDP 2026พรุ่งนี้สนพ.กระทรวงพลังงานจะเปิดรับฟังความเห็นเสนอ4ทางเลือกเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก AI แล้วก็ Data Center ควบคู่ไปกับเป้าหมาย Net Zero นะคะทางเลือกแรกเนี่ยเป็นกรณีฐานเน้นความมั่นคงของระบบไฟฟ้าส่วนทางเลือกที่2เพิ่มเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS และทางเลือกที่3เน้นพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสัดส่วนสูงสุด 89% ส่วนทางเลือกที่4ค่ะผสมผสานระหว่างพลังงานหมุนเวียนกับ CCS ซึ่งทั้ง4แนวทางได้กำหนดค่าไฟเฉลี่ยตลอดแผนไว้ในกรอบงบประมาณอยู่ที่3บาท83สตางค์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นราคากรอบอยู่ที่ประมาณ3บาท83สตางค์ถึง3บาท89สตางค์ต่อหน่วยโดยจะนำความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาภายในสิ้นปีนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าในอัพเทรนด์ลงทุนพามาคุยกันเจาะลึกการลงทุนใน DR กันครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

0: มากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย

0: พูดถึงการลงทุนใน EDR นะคะตอนนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยล่าสุดเนี่ยมี519ตัวจากผู้ออกหลักทรัพย์9รายด้วยกันแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายเติบโตแต่ 186,214 ล้านบาทนะคะซื้อขายรายวันเฉลี่ยหลักร้อยล้านถึงกว่า 1,000 ล้านบาทต่อวันดังนั้นอัพเทรนด์ลงทุนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับคุณสราญโพธิวิรัตนานนท์ทางด้านของ Head of Proprietary Trading บล. Innovest X นะคะวันนี้พูดคุยกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้กำลังติดต่อในส่วนของสัญญาณสายกับทางคุณสรัญอยู่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของ DR แล้วเนี่ยนะครับความนิยมเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมากเรื่อย
0: ๆ
1: ตอนนี้เพิ่มเป็นกว่า519ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งหมด9รายด้วยกันและที่สำคัญนักลงทุนหลายๆคนก็อยากจะรู้ภาพรวมของการลงทุนว่าเอ๊ะเราสามารถนอกจากลงทุนในหุ้นแล้ว ETF แล้วสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงใน DR เป็นยังไงวันนี้คุยกับทางคุณสรัญเลยนะครับสวัสดีครับคุณสรัญครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิปัตรคุณสุตาครับ
1: ครับอยากให้เล่าภาพรวมของ DR 23หน่อยครับว่ามีกองทุน ETF ตัวไหนยังไงบ้างนะครับเราทราบมาว่ามีกำลังจะมี ETF ชุดใหม่ระดับโลกเข้ามาเสริมทัพด้วยอยากทราบข้อมูลตรงนี้ครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับตัว DR 23นะครับก็คือออกโดยหลักทรัพย์ Innovest X นะครับภายใต้ของแบงค์ของเราคือ DR 23นะครับ ปัจจุบันเรามี DR ทั้งหมด114ตัวแล้วนะครับถ้าพูดถึงเฉพาะตัว ETF เนี่ยครับจะมี ETF อยู่7ตัวนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่อ้างอิงดัชนีของเป็นบอร์ดเบสดัชนีนะครับก็จะมี CN 23นะครับที่อ้างอิงตัว CSI 300นะครับ CN Star 5023นะครับอ้างอิงหลักตัวดัชนี Star 50นะครับแล้วก็ CHNXT 5023อ้างอิง China 50นะครับ Star กับ China เนี่ยเป็นเหมือนNASDAQ ของทางประเทศจีนนะครับแล้วก็เราจะมีกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นตรงเป็นธีมนะครับก็จะมีตัวที่ชื่อว่า ASEMI 23นะครับลงทุนในพวกSemiconductorของเอเชียนะครับตัวนี้ก็จะมีลงพวก TSMC Samsung SK Hynix ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัว CN Semi 23นะครับลงทุนใน Semiconductor ของ China นะครับแล้วก็ CN Robo AI 23นะครับจะเป็นพวกโรโบกับ AI นะครับโรบอติก AI นะครับสุดท้ายจะเป็นตัวที่เป็น HSSD นะครับตัวนี้จะเป็นทางเซ็งไฮดิวิเดนด์ครับก็ในอดีตเนี่ยมีตัวผลตอบแทนเนี่ยอยู่ประมาณ 6-8% เลยทีเดียวนะครับ HSSD 23นะครับเร็วๆนี้อย่างที่ทางคุณสุทธิวัฒน์แจ้งนะครับว่าจะมีออกอีก4ตัวนะครับของเรานะครับก็จะอ้างอิงคราวนี้จะย้ายไปทางฝั่งตลาดสหรัฐแทนแล้วนะครับก็จะมีตัวที่ชื่อว่า IBV 23นะครับอ้างอิง S&P 500นะครับ IQQ 23อันนี้อ้างอิง NASDAQ 100นะครับแล้วก็ตัวที่นักลงทุนช่วงที่ผ่านมาน่าสนใจมากนะครับก็คือ SOXX 23นะครับตัวนี้ชื่อเป็นอ้างอิงดัชนีที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ของทางสหรัฐนะครับสุดท้ายจะเป็นตัว GO นะครับก็คือ GO GOLDM นะครับ GO 23อันนี้อ้างอิงทองคำนะครับก็คือทั้ง4ตัวนี้3ตัวแรกครับจะอยู่ภายใต้ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกก็คือทางฝั่ง BlackRock นะครับส่วนทาง GO M เนี่ยจะเป็น State Street นะครับก็อาจจะมี4ตัวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไป
1: ครับเหลือเวลาทิ้งท้ายสั้นๆแนะนำนักลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนยังไงให้เหมาะกับความเสี่ยงครับและหลายคนยังไม่รู้ว่าจะลงทุนกับอะไรไปลงทุนกับความรู้กันก่อนได้เดี๋ยววันที่13กันยายนนี้ที่ InvestX จะมีงานสัมมนาใหญ่ด้วยใช่ไหมครับอยากให้เล่าให้นักลงทุนทิ้งท้ายในช่วงนี้หน่อยครับ
2: ใช่ครับในมุมของการจัดพอร์ตก็ทางเฮ้าส์เราก็แนะนำเป็นการจัดคอกับเซทไลท์นะครับในส่วนคอก็คงจะเป็นการลงพวกอินเด็กซ์บอร์ดเบสนะครับส่วนเซทไลท์ก็อาจจะเลือกมาในมุมของเซมิคอนดักเตอร์ได้นะครับส่วนในงานสัมมนาเนี่ยก็คือเพื่อให้นักลงทุนนะครับให้ได้รับความรู้จักกับ DR 23มากขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองการลงทุนต่างประเทศก็จะมีจัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่13กันยายนนะครับนี้นะครับก็มีนักลงทุนมีผู้เชี่ยวชาญมากมายนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็สามารถลงทุนลงทะเบียนผ่าน QR code ได้ตามที่เรียกขึ้นเลยนะครับ
1: ขึ้นทางหน้าจอแล้วนะครับย้ำว่า 13:00 นถึง 17:00 นไปเจอกันได้ที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณสรัญเดี๋ยวมีโอกาสเราคุยกันต่อนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสรัญจากทางบล. Innovest X นะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของนายเทียงทุนแล้วครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาเจอกันด้วยค่ะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต
0: ่
1: อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะม
0: ัน
1: ก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคันเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกคเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆและด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะเกิดเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพลิกตะแคงตกคลองลำหวายลิงตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสภ.บางปะกงได้รับแจ้งประสานกู้ภัยฉะเชิงเทรารุดตรวจที่เกิดเหตุพบรถบัสสีขาวฟ้าทะเบียนฉะเชิงเทราพลิกคว่ำหงายท้องอยู่ภายในคลองนายอำนวยอายุ56ปีคนขับและพนักงานชาวเมียนมารวม30คนออกมาจากรถที่อยู่บริเวณข้างทางโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24คนเป็นชาย21คนหญิง3คนกู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11คนขับให้การว่ากำลังจะไปส่งคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบเกิดขับตกไหลทางแล้วรถก็พลิกคว่ำหงายท้องตกลงไปในคลองเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตขนมซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตขนมที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ของประเทศตั้งอยู่ซอยสุขาภิบาล2ถนนพุทธมณฑลสาย5ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยเพลิงได้เกิดลุกไหม้ขึ้นที่บริเวณอาคารผลิตขนมปังซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นบนพื้นที่ประมาณครึ่งไร่ต้นเพลิงที่เกิดเหตุบริเวณชั้นแรกของอาคารหลังจากนั้นลุกลามไปยังจุดที่มีเครื่องจักรและกองวัสดุในการผลิตเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครอ้อมน้อยนำรถกระเช้าและรถดับเพลิงจากที่ใกล้เคียงมาร่วมดับเพลิงจำนวนหลายสิบคันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพลิงจึงอยู่ในวงจำกัดสำหรับสาเหตุและค่าเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกิดเหตุเครื่องบินถลายออกนอกทางวิ่งที่สนามบินในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและบาดเจ็บอีก5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon Prime Air เที่ยวบินที่7598ได้กระแทกพื้นขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่และถลายออกไปนอกทางวิ่งแล้วชนรถยนต์หลายคันหน่วยกู้ภัยกว่า60ทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ200นายระดมกำลังเข้าไปกู้ภัยซึ่งยังต้องการจัดการกับเชื้อเพลิงจากเครื่องบินที่รั่วไหลออกมาด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดของผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยเพียงว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนมี3คนอยู่ในอาการสาหัสฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมชาติไทยพบกับอิรักโดย2นัดแรกไทยชนะรวดขณะที่อิรักชนะ1แพ้1ปรากฏว่าเกมนี้อิรักทำได้ดีกว่าเอาชนะไทยไป3ประตูต่อ1โดยทีมช้างศึกโดนนำไปก่อนถึง0ประตูต่อ3ก่อนจะมาได้ประตูตีไข่แตกจากฉันทวัฒน์กาติสนาทีที่86อย่างไรก็ตามแม้จะแพ้แต่ว่าทีมฟุตบอลชายชุดอายุไม่เกิน20ปียังจบรองแชมป์ในกลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนในปีหน้าได้สำเร็จซึ่งรายการนี้จะหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมศึกฟุตบอลเยาวชนโลกอายุไม่เกิน20ปีด้วยค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: กันสัปดาห์ใหม่นะคะ7กันยายน2569ค่ะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะคะที่เช้าวันนี้ปรับตัวได้ค่อนข้างจะคึกคักสดใสเลยทีเดียวค่ะมีแรงซื้อเข้ามานะคะในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลังจากหุ้นในตลาดโซนเอเชียนั้นก็ได้รับอานิสงส์นะคะจากหุ้นในกลุ่ม AI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ความคืบหน้าในบ้านเราค่ะล่าสุดจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาพิจารณาเรื่องของการจัดการเรื่องของโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะซึ่งบรรยากาศดังกล่าวค่ะส่งผลทำให้เช้าวันนี้นะคะเดลต้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ผลักดันทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,600 จุดได้อีกครั้งค่ะโดยล่าสุดนะคะดัชนีนั้นประคองตัวอยู่ที่ 1,610 จุดโดยประมาณบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 13 จุดนะคะโดยหุ้นที่นำตลาดในเช้าวันนี้ค่ะเดลต้าบวกขึ้นมาประมาณ 5% นะคะตามต่อด้วย Gulf Advance แล้วก็ปตท.รวมไปถึง BCP บางจากนะคะเช้าวันนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวค่ะในภาพต่างๆนะคะในต่างประเทศสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเป็นที่จับตาค่ะเพราะว่ายังมีการโจมตีระหว่างกันและกันนะคะระหว่างอิหร่านกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งผลต่อการโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็เร่งตัวสูงขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเวสเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่92ดอลลาร์ส่วนเบรนท์ยืนอยู่ที่96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทิศทางของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลข CPI นะคะซึ่งนักลงทุนนั้นค่อนข้างกังวลใจค่ะหลังในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์นั้นมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมามากเกินกว่าตลาดคาดการเอาไว้แถมยังมีการรีไวซ์นะคะก็คือปรับทบทวนในเดือนก่อนหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้ตลาดนั้นเริ่มกังวลใจว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะต้องมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะคะส่งผลทำให้ราคาทองคำค่ะเซนซิทีฟพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่พุ่งทะยานค่อนข้างจะดีนะคะล่าสุดนั้นลงมาประคองตัวอยู่ที่ 4,409 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในขณะเดียวกันค่ะเงินบาทก็อ่อนค่าเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนั้นยืนอยู่ที่32.93 สตางค์โดยประมาณดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยค่ะในระยะถัดนี้จากไปจะมีการวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้านี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะ IAA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนี่สัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่าจะซึมๆนะคะมาสัปดาห์นี้เปิดประเดิมต้นสัปดาห์ดูค่อนข้างจะดีมองยังไงบ้างคะ
1: ครับวันนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นผลจากตัวของเดลต้าเป็นหลักเลยนะครับเดลต้าเนี่ยมีผลกับดัชนีอยู่ประมาณสัก13จุดนะครับก็หักล้างไปนิดนึงนะสำหรับหุ้นที่ขึ้น XD เพื่อจ่ายปันผลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5หุ้นนะครับบางจาก OR PTTGC Tisco แล้วก็ TPB เนี่ยมีผลกับดัชนีรวมกันประมาณสัก -1.6 จุดนะครับก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยถูกทอนตรงนี้ไปนิดนึงนะแต่ว่าตัวที่ปรับตัวลงอื่นๆเนี่ยเราก็คิดว่าดูแล้วเป็นลักษณะการย่อระยะสั้นนะครับไม่ได้มีประเด็นความกังวลอะไรเข้ามากดดันนะครับส่วนตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนอกจากเดลต้าก็จะมีกลุ่มสื่อสารลงบนฟ้านะครับแล้วก็ธนาคารเพราะว่าธนาคารหลายแห่งจะทยอยขึ้น XD เพื่อจ่ายปันผลตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวไซด์กับตลาดหุ้นไทยได้นะครับเดลต้าวันนี้ก็คงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดเอเชียนะครับหลังจากที่ตัวของOpenAI นะครับเปิดโมเดลใหม่ตัวของ ChatGPT ที่มีการอัปเกรดขึ้นไปนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้พวกเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นนะครับในการประมวลผลนะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มพวกเทคโนโลยีในฝั่งของเอเชียเนี่ยพวกเฉลี่ยกันประมาณสัก 2.5% นะครับบ้านเราเองเนี่ยก็คิดว่านอกจากเรื่องของการที่หุ้นขนาดใหญ่จะขึ้น XD เพื่อจ่ายปันผลนะครับก็เดี๋ยวรอดูเช้าวันนี้นะจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะครับถ้าเกิดออกมาตามคาดเนี่ยก็อาจจะหนุนหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มยูเพย์หรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาเบาๆได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคิดว่าโดเมสติกเพย์เนี่ยก็คงจะไปดูกันวันที่14นะวันที่14กันยาที่กกต.เนี่ยจะมีการลงมติเรื่องของตัวสว.นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นการเมืองยังกดดันบรรยากาศการลงทุนบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นมาแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาแล้วถ้าเกิดว่าผ่านเรื่องของวสวไปได้เนี่ยเราคิดว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยน่าจะดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะในจังหวะแบบนี้เลือกท็อปพิกให้เราหน่อยสิคะ
1: วันนี้เนี่ยก็เรามองไปที่ตัวของ CPO นะครับเพราะว่าอาจจะเป็น

้นที่เซฟหน่อยนะครับอยู่ในโซนด้านล่างนะครับราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยซื้อขายบน PE อยู่ประมาณสัก14เท่านะครับถือว่าไม่แพงแล้วก็ปันผลอยู่ประมาณ 4% นะครับคราวนี้เรามองว่า CPO เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเอาเป็นเรื่องโกรธเนี่ยคงไม่ได้โกรธละนะ

0: ป็นไปได้นะครับตอนนี้เขาจ่ายอยู่ประมาณสัก 53% ของกำไรนะถ้าเกิดว่าขยับขึ้นไปจ่าย 60-65% เนี่ยก็จะทำให้ dividend yield สูงขึ้นไปประมาณสัก 4% การตราหรือไม่ก็เกือบ 5% นะครับก็ใกล้เคียงกับหุ้นใหญ่ขนาดอื่นก็เลยมองว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นฐานรับของ CBO ก็สามารถทยอยสะสมได้นะครับแนวต้าน48บาทนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ 45.5-46 ครับผม
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอ้วนคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ล่าสุดนะคะราคา CPO นั้นประคองตัวอยู่ที่46บาทนะคะกรอบแนวรับแนวต้านที่คุณอ้วนให้ไว้ก็คือมองราคาแนวต้าน48นะคะส่วนทางด้านของแนวรับเนี่ย45บาท50สตางค์แล้วก็46บาทณจุดนี้นะคะไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะ Liberator ให้ไว้ที่ Gulf ค่ะ KGI มองไปที่ NEO BCH แล้วก็ WHA ส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ DAO นะคะให้ไว้ที่ HANA แล้วก็ BLA ค่ะพักกันสักครู่นะคะวันนี้เราจะมีการจองซื้อนะคะหุ้นเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะคะออมพลัสค่ะมาย้ำเตือนกันรายละเอียดอีกรอบหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
6: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
7: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
8: สนุนโดย
9: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: Bangkok Bank Travel Card
1: สำหรับผู้ที่รักการออมนะคะแล้วอาจจะพลาดรอบแรกหรือยังเก็บไม่ครบนะคะสำหรับพันธบัตรออม Plus นะคะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะเป็นการเปิดรอบ2วันแรกค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นมานะคะและจะครอบคลุมไปจนถึงวันที่9กันยายนแล้วก็ปิดกันในวันที่9กันยายนในเวลา 15:00 นค่ะซึ่งโอกาสในครั้งนี้นะคะสามารถจองซื้อง่ายๆผ่านบัญชีหุ้นไทยค่ะโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะรุ่นแรกอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีรุ่น2นะคะก็คือรุ่น10ปีค่ะออมระยะยาวนะคะดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนจองซื้อได้ขั้นต่ำค่ะ 1,000 บาทวงเงินจัดจำหน่ายในครั้งนี้คือ 2,000 ล้านบาทนะคะจัดสรรแบบ Small Lot First ผู้จองซื้อเนี่ยซื้อครั้งละ 1,000 บาทนะคะก็คือทยอยจัดสรรเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วก็จะจัดสรรรอบถัดไปค่ะจนกว่าจะครบวงเงินบริหารพอร์ตง่ายสะดวกครบจบในบัญชีเดียวค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายนะคะหรือว่าแล้วก็เปิดเข้ามาในแอปสตรีมมิ่งก็สามารถที่จะเข้าไปจองซื้อออม Plus ได้แล้วนะคะใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะเพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการออมของคนไทยที่ไม่ควรพลาดนะคะติดตามกันต่อค่ะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามีการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่ระยองค่ะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะมามองหาโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบครบวงจรสินเชื่อบ้านเงินฝากบัตรเครดิตประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินนะคะซึ่งในงานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะ
10: ก็เดินแวะดูสินเชื่อทั่วไปแบบธุรกรรมทั่วไปครับไอ้ส่วนคลินิกแก้เนี่ยก็ดูมานานแล้วเหมือนกันครับศึกษามานานแล้วนะพอเห็นบุ๊กก็เลยแวะ

0: มาศึกษาก็มาดูเช่นเดียวกันครับดูอยู่เหมือนกันพวกประกันชีวิตพวกอะไรพวกนี้ครับเหมือนเป็นการลงทุนอีกแบบนึงครับ
1: นี้นะคะมีงานสัมมนาหลากหลายหัวข้อที่ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของโค้ชหนุ่มนะคะ Money Coach นะคะ Money Survival Mastery ตั้งหลักการเงินให้รอดในวิกฤตโดยคุณจักรพันธ์เมธพงษ์โดยคุณจักรพงษ์เมธพันธ์นะคะจากทางด้านของโค้ชหนุ่มนะคะเจ้าของเพจนะคะ Money Coach นะคะในหัวข้อหุ้นก็สามารถได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันค่ะคัดสุดยอดหุ้นคุณภาพรายได้กำไรเติบโตและหัวข้อสิทธิประโยชน์มาตรการที่สนับสนุนโดย SME จากสสว.นะคะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ฟังสัมมนาโดยตรงค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะภายในงานนี้เองนะคะยังมีเหล่ามัสคอตสุดน่ารักออกมาโชว์สเต็ปแดนซ์เติมสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยค่ะ
2: วันนี้หลักๆเลยตั้งใจจะมาดูโค้ชหนุ่มครับในส่วนของการฟังโค้ชหนุ่มวันนี้ก็คือผมเองติดตามโค้ชหนุ่มมาค่อนข้างนานแล้วก็ดูในส่วนของการลงทุนหุ้นอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็คือศึกษาเรื่องอสังหาต่างๆการลงทุนครับ
1: เตรียมพร้อมสำหรับงานมหกรรมการเงินอุดรครั้งต่อไปนะคะครั้งที่13ค่ะจะได้รับกับภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆด้านการเงินและรวมไปถึงสัมมนาด้วย 9-11 ตุลาคมค่ะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Money Expo และก็เว็บไซต์นะคะ www.moneyexpo.net ค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเรายังมีงานสัมมนาค่ะที่ตอบโจทย์เรื่องของการวางแผนการลงทุนนะคะตั้งแต่ณปัจจุบันนะคะไปจนถึงการวางแผนเกษียณเลยค่ะเป็นที่มาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารนะคะเตรียมจัดงานโหนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026เกษียณมั่งคั่งแบบตัวมัมตัวป๋าค่ะโดยมีปาฐกถาพิเศษโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการสร้าง Inspiration และการวางแผนการลงทุนเป็นเกาะคุ้มกันการดูแลการลงทุนต่างๆนะคะสามารถเลือกลงทุนเองได้เทรดเองเป็นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยคุณประสานอิงคนานผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยคุณชยนนท์รักการจนาน Head Coach and Co-founder จาก Phenomena คุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ Senior Executive Vice President จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยเจ้าของเพจแมงเม่าสำราญนะคะทั้งหมดนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลยในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้ 14:00 นเป็นต้นไปนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งมาแบบมีคุณภาพกับเรากันค่ะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วมาฟังสัมมนากันได้ที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากการตอบรับในช่วง EP แรกนั้นได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมค่ะไปดูเรื่องของการยกระดับบริการทางด้านของการรักษาพยาบาลจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างค่ะยกระดับบริการเรื่องรักษาไม่ต้องหาทางคนเดียวค่ะเมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้ายกระดับบริการ MTL Health Service ภายใต้แนวคิดเรื่องรักษาไม่ต้องหาทางคนเดียวต่อยอดบทบาทจากผู้ให้ความคุ้มครองสู่การช่วยดูแลสุขภาพและเป็นการรักษาพยาบาลแบบครบวงจรค่ะโดยคุณสาราล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุว่าบริษัทนั้นมุ่งช่วยลดความกังวลของลูกค้าพร้อมสนับสนุนการวางแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยบริการ Cashless Claim ผ่านระบบไอเครมครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐกว่า400แห่งและโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า980แห่งทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์จาก MTL Smile Hospital Network ค่ะโดยผู้ป่วยโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายอาจได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีก 20%และขยายระยะเวลาค่าห้องและค่าแพทย์สูงสุด365วันตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ค่ะยังมี MTL Health Buddy ช่วยแนะนำแพทย์เฉพาะทางและบริการ Pre-Authorization เพื่อตรวจสอบความคุ้มครองก่อนการรักษาและรวมถึงบริการเคลมผ่าน MTL Click และ MTL Global Connect สำหรับการรักษาในต่างประเทศและบริการพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะMTL Health Service มุ่งมั่นมากกว่าการบริการหลังการขายนะคะแต่เป็นผู้ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการรักษาและใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมค่ะเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะตอบโจทย์เรื่องของ longevity ของประเทศไทยด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะล่าสุดนะคะต้องแสดงความยินดีกับเซ็นทรัลพาร์คค่ะเพราะว่าสามารถทะยานสู่ Bangkok World Stage ครบรอบ1ปี

0: ีนะคะด้วยยอดวีซิสทะลุ25ล้านคนค่ะคุณคุณายุทธเดชอุดมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินทรัพย์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพาร์คบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเซ็นทรัลพัฒนาผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนประกาศความสำเร็จครบรอบ1ปีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คเดสติเนชันระดับโลกใจกลางกรุงเทพภายใต้คอนเซ็ปต์Here for all of you ต้อนรับกว่า25ล้านวิซิสในปีแรกโดยกว่า10ล้านวิซิสมาจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกพร้อมทราฟฟิกระดับท็อปเทียร์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลและร้านค้าเต็มพื้นที่เกือบ 100% สะท้อนความสำเร็จของโมเดล Fully Integrated Mixed Youth Ecosystem ทั้งศูนย์การค้าออฟฟิศโรงแรมเรสซิเดนต์ที่ทุกองค์ประกอบนั้นเติบโตและส่งเสริมกันอย่างแข็งแกร่งตอกย้ำวิสัยทัศน์Destination แห่งอนาคตค่ะพร้อมกันนี้นะคะเดินหน้ายกระดับกรุงเทพสู่นครอันดับโลกนะคะด้วย3กลยุทธ์สำคัญค่ะ1คือ Curate Newness ค่ะคัดสรรประสบการณ์และแบรนด์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน2 Are People Read Cultural State พื้นที่สร้างสรรประสบการณ์ร่วมของผู้คนและ3นะคะ Design for Bangkok ค่ะดีไซน์ระดับโลกที่คิดมาเพื่อคนกรุงเทพโดยเฉพาะค่ะ
1: อย่างแรกก็คือ continue ความ success ของการเป็น newness นะครับก็คือเราเรียกว่า global first ก็คืออย่างเช่นก็ไม่นานนี้มาเราก็เพิ่งเปิดร้านค้าดึงร้านค้าเป็น blue bottle ที่แรกของเมืองไทยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็จะทำอยู่ไปเสมอนอกจากนี้ก็เป็น global culture ก็อย่างที่เราบอกก็คือว่าเราก็จะเรียกว่าทำเรื่องของ culture ให้เข้มข้นขึ้นเรื่อง art เรื่อง design เรื่อง music นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ global audience ก็คือว่านอกจากการที่เราทำให้ตรงนี้เนี่ยให้เราเป็น landmark เนี่ยเราก็อยากจะทำให้คนทั่วโลกได้รับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะ collaborate กับ global designers หรือ creators หรือ tenants เพื่อที่จะดึง international visitors เข้ามามากขึ้นด้วย
0: หลังจากนี้นะคะเซ็นทรัลพัฒนาตั้งเป้าทราฟิกเติบโตกว่า 10% ต่อเนื่องค่ะพร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Bangkok World Stage เชื่อมกรุงเทพสู่เวทีโลกผ่านแบรนด์ระดับโลกและประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมฉลองครบรอบ1ปีอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะจับมืออาร์ติสต์ระดับโลกอลันฮงสร้าง Cultural Moment ครั้งพิเศษพร้อมทัพศิลปินดาราและ Curate Happiness และ Curate Happening ทั่วทั้งศูนย์การค้าด้วยค่ะเป็นภาพความประทับใจนะคะของการเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ1ปีกับการมียอดผู้ที่เข้าไปเที่ยวนะคะพูดง่ายๆก็คือเข้าไปเที่ยวในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คนะคะกว่า25ล้านคนในปีที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของทองคำกันบ้างค่ะ
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: มันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
5: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: สนับสนุนโดย
7: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาประเมินที่ทางการลงทุนในทองคำกันบ้างดีกว่าค่ะหลังเจอความผันผวนนะคะจากสุขที่ผ่านมาในมุมมองของนักวิเคราะห์นั้นจะประเมินอย่างไรค่ะพูดคุยกับคุณชลทิศนวลพรับ IAA ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากห้วงเซ่เฮงโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชลค่ะ

0: ครับพี่แพน
1: ค่ะเจอตัวเลขนอนฟาร์มไปปรับตัวลงมาค่อนข้างจะแรงเลยนะคะตอนนี้อยู่ในโซนของการประคองตัวด้วยประเมินยังไงต่อไปดีคะ
0: ก็ไอตัวเลขจ้างงานที่ออกมามันก็กดดันเนาะแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงเปิดเทอมไงพี่แพนก็ต้องมีภาระรับผิดชอบนักศึกษาอยู่บ้างไหมไม่รู้นะมันเปิดเทอมเขาเลยต้องจ้างงานเยอะขึ้นอ่ะตัวเลขที่ออกมาก็เลยทำให้ตลาดกังวลกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นนะฮะซึ่งถ้าตอนเนี้ยพอตัวเลขจ้างงานออกแบบนั้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเงินเฟ้อละเงินเฟ้อต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อยังออกมาสูงอีกเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เอาแล้วแหละว่าเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งที่แพนถามว่าประเมินยังไงผมก็ประเมินไม่ถูกก็เลยไปดูจากไอเว็บที่เขาให้ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ถูกกฎหมายในสหรัฐปรากฏว่าเขาประเมินกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย49%โอกาสที่จะคงดอกเบี้ยเนี่ย51%ครึ่งผมว่าง่ายๆประเมินยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตลาดตีความแบบนี้เนี่ยคงมองได้ว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะมีความผันผวนในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าพี่แพนถามว่าผมจะประเมินยังไงผมประเมินว่าราคาทองสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเป็นการแกว่งตัวแคบนะครับอาจจะเป็นการแกว่งตัวแคบแล้วก็รอติดตามการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าแต่ว่าเบื้องต้นมันจะมีเงินเฟ้อช่วงปลายสัปดาห์นี้ก่อนถ้าเงินเฟ้อออกมาสูงอันนั้นนะจะกดให้ทองลงครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยทองก็อยู่ตรงกลางทางใช่ไหมคะแนะนำในเรื่องของการวางแผนการลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าพี่ชนเคยบอกว่าช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ทองอาจจะเป็นภาวะของการปรับตัวลดลงและเป็นจังหวะของการสะสมเพื่อไปขายท้ายปียังเป็นมองอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะ
0: พี่แพนนี่จำอะไรแม่นนะ ผมจะโกหกอะไรพี่ไม่ได้ละ ก็โดยสถิติเนี่ยฮะปรากฏว่าเดือนกรกฎาคมสิงหามันเริ่มฟื้นอ่ะพอกันยายนเนี่ยก็เป็นเดือนที่ต้องระวังการปรับฐานนะสถิติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับถ้าหากว่ากันยายนปรับฐานเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีแหละเพราะเดี๋ยวเดือน 10 เดือน 11เนี่ยมันก็จะมีความมีเทศกาลของอินเดียมีเลือกตั้งสหรัฐพวกนี้มันจะเป็นประเด็นที่ทำให้ทองน่าจะกลับฟื้นขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้าพี่แพนถามผมว่ากันยายนยังมีโอกาสที่จะลงไหมผมค่อนข้างเชื่อกันยายนจะปรับฐานลงมาครับแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะซื้อได้ครับ
1: ค่ะดังนั้นการปรับฐานกรอบมองไว้สักประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: เอาเป็นสัปดาห์นี้ฮะถ้าเป็นสั้นๆเนี่ยผมมองว่าถ้าต่ำกว่าสัก 4,360 4,370 เนี่ยไม่ค่อยงามละนะฮะแต่ลงไปเต็มที่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะหลุด 4,300 โดยเฉพาะยิ่งถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยถ้าสัปดาห์หน้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยทองมันจะลงไปเยอะหน่อยแต่ท้ายที่สุดจะกลับมาครับเพราะว่ามันจะมีความผันผวนในอนาคตที่รออยู่งั้นผมเลยมองว่ารับหลักๆถ้าเป็นช่วงสั้นเนี่ย 4,370 เต็มที่ไม่น่าต่ำกว่า 4,300 นะครับส่วนแนวต้านข้างบนเนี่ยผ่านสัก 4,450 ไปเนี่ยตามได้ครับ
1: ค่ะถ้าผ่าน 4,450 ไปคราวที่แล้วเนี่ยเขาไปฝากเราไว้สักประมาณ 4,700 มีโอกาสจะเหนือกว่านี้ไหมคะ
0: มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าดูเทคนิคในภาพรวมจริงๆเนี่ยมันก็กลับขึ้นมามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะถ้าหากว่าจะมองถึงตรงนั้นเนี่ยช่วงปลายปีมีโอกาสเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเลือกตั้งสหรัฐที่เคยเล่าให้แฟนฟังไปมันจะมีความผันผวนในช่วงนั้นแล้วยังมีเรื่องของหนี้สหรัฐที่มันจะเพิ่มขึ้นมีการรายงานข้อมูลต่างๆยิ่งไม่รวมที่ว่าถ้าผู้นำสหรัฐท่านพูดเหมือนที่ท่านทำเหมือนที่พูดไม่ใช่พูดเหมือนที่ทำเหมือนที่พูดท่านบอกว่าไงสัปดาห์ที่แล้วถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนี่เขาจะเลิกค้าขายกับประเทศที่ได้ดุลอ่ะผมถามพี่แพนแล้วพี่แพนนึกชื่อประเทศที่สหรัฐได้ดุลออกไหมแต่ประเทศที่สหรัฐขาดดุลนะผมนึกออกนะ เยอะเลยงั้นถ้าสหรัฐเขาเลิกค้าขายกับประเทศเอาง่ายๆจีนอย่างเงี้ยกลุ่มยุโรปอย่างเงี้ยพี่แพนคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นยังไงอ่ะ
1: ย่อยยับสินะ
0: โอ้นี่พี่พูดนะถ้าผู้ทำงานรัฐได้ยินท่านโกรธนะเนี่ยนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วทองมันลงเนี่ยท่าทีท่านผู้นำสหรัฐท่านอาจจะแบบกลับมาแข็งกร้าวมากขึ้นตรงนั้นแหละฮะมันจะทำให้มีความกังวลเรื่องการค้าระหว่างประเทศมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจในอนาคตทองจะกลับมาครับก็คิดว่าน่าจะกลับขึ้นไปที่แผนติดอยู่ได้ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับผมสวัสดี
1: ค่ะนะคะกรอบระยะสั้นนะคะถ้าหากว่าไม่หลุด 4,300 เนี่ยก็ยังดูทรงสวยอยู่นะคะโดยกรอบแนวรับอยู่สักประมาณ 4,360 4,370 นะคะแนวต้านระยะเวลาสั้นๆก็คือ 4,450 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะช่วงนี้ราคาทองค่อนข้างผันผวนนะคะหาจังหวะการลงทุนแบบไม่ไล่ราคานะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้า

0: วันนี้ค่ะพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
1: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้ง
2: ที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
3: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
1: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
4: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
5: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
7: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนนึงที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
8: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
6: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู
0: ่360องศานิวโชว์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลพร้อมลุ้นรับตำแหน่งดังต่อไปนี้ค่ะกรอบเงิน
1: สุดปังพลังฮอต
0: กรอบทอง
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
0: และกรอบเพชร
1: ซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตครับ
0: ซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะในการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
1: หนองคาย
0: มีความพิเศษก็คือ
1: วันนี้เราจะได้เห็นหมอแคนมาโชว์สกิลครับผมแบบพิเศษแน่นอนเพราะว่าคมพุ่งมีพลังแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผมโชว์นี้จะมีทั้งชั้นเชิงแล้วก็ลีลาสุดเฉียบที่ต้องร้องว้าว
0: โอ้ย
2: ว้าว
0: ต้องทำเสียงแบบน้องเนเน่ด้วยค่ะ
1: ว้าว
0: โอ้โหอาจารย์ทำได้อาจารย์สุดยอด
2: ปีหน้าไป GT ละ
0: มีอะไรที่ท่านทำไม่ได้บ้างไหมเนี่ย
2: เป่าแคนครับเป่าแคน
0: เป่าแคนทำไม่ได้แต่ต้องตัดสินนะคะเอาละค่ะมาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ค่ะต้องติดตามค่ะ
1: ใช่ครับผมและตอนนี้รักสุขภาพครับคุณปุ๊คุณมุตันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะวันนี
3: ้ว่ากันด้วยเรื่องของกรดไหลย้อนฟังชื่อดูแล้วอุ๊ยดูเหมือนชื่อเพลงใครก็ไม่รู้แถวนี้
1: เขาเรียกว่ากรดไหลย้อน
3: ของเพลงมาเอง
0: อันนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะ
3: 14ปีมาแล้ว
0: แต่ว่ายังติดหูอยู
3: ่
0: ทำไมกรดไหลย้อนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนนะคะ
3: ใช่ค่ะถ้าเป็นเพลงคือสนุกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นจริงๆไม่สนุกค่ะ
0: ใช่แล้วแต่ไปฟังย้อนหลังได้ไหมเพลงเขา
3: ได้ค่ะได้
0: ใน
1: น้อง
0: เลยนะคะ
1: ย้อนนานนิดนึง
0: ครับ
1: เขาเรียกว่ากรดไหลย้อน
3: ท่าต้องมาด้วย
0: กลายมาเป็นเรื่องรักสุขภาพวันนี
3: ้ค่ะ
0: ต้องตามดูว่าห่างไกลจากกรดไหลย้อนทำอย่างไรนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เจอกับคุณผู้คุณโบตันในช่วงรักสุขภาพ360องศาแต่ตอนนี้ค่ะได้เวลามาซ่าแซ่บโชว์กันแล้ว
1: ใช่ครับผมอาจารย์พร้อมตัดสินแล้วนะคะ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมโชว์มนต์เสน่ห์เสียงแคนในช่วง310องศาซ่าแซ่บโชว
4: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: ดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่ครับผม300สุของศานิวโชว์นะครับขอต้อนรับคุณซันปรัชญานันทชัยนักดนตรีอีสานหัวหน้าวงซันเดอร์จากจังหวัดหนองคาย
0: สวัสดีค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าวงที่มีความพริ้วขั้นเทพจริง
1: ๆแมนอีหลีครับ
0: เล่นมากี่ปีแล้วคะเปาแคน
2: 20ปีได
0: ้20ปี
3: นานมาก
0: ๆได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ไปมากมายขนาดนี้แล้ว
2: มีบ้าง
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วเล่นดนตรีอีสานอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
2: จริงๆเครื่องดนตรีอีสานทุกชิ้น
1: ได้ทุกชิ้นเลย
2: พอได้พอได้เล่นพอได้
0: เช่นอะไรบ้างคะ
2: ซอแคนนะพินโบดปวงลาง
0: แต่ที่เลิฟที่สุด
2: ก็คือแคน
0: เสน่ห์ของแคนในความรู้สึกของคุณซันเป็นยังไงคะ
2: เสียงครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเสียงมันตอบสนองหัวใจคนเป่าได้ดี
0: ค่ะแล้ววัสดุที่ทำคะ
2: เป็นไม้ไผ
0: ่เป็นไม้ไผ่
2: เรียกว่าเป็นไม้สาง
1: ครับผมจุดเริ่มต้นของการเล่นแคนมัน
2: เราถูกบังคับอ่ะ
1: ฮะ
0: ใครบังคับคะ
2: เป็นครูนะครูที่โรงเรียนประถมเขาทำค่ายดนตรี
0: ค่ะ
2: เราเป็นเด็กซุกซนสักหน่อยเขาก็เล่นดนตร
0: ีไปเล่นดนตรีซะเลย
2: เล่นดนตรีสักหน่อย
0: ปรากฏว่าพอที่จับแคนความรู้สึกเป็นยังไงคะตอนนั้น
2: ก็ดีครับรู้สึกดีแต่ยังไม่ได้ชอบ
0: ค่ะจนมาพลิกที่สุดก็คือจุดเปลี่ยน
2: มัธยมปลายละ
0: มัธยมปลายนะคะ
1: แล้วก็มาเป็นหมอแคนในตอนนี้เลย
0: ที่สุดเลยค่ะ
1: แบบนี้ต้องขอคำคมวักทองจากอาจารย์ก๊อฟเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
4: คำคมวักทองวันนี้อาจจะโดดไปโดดมาตามคีย์ที่อาจารย์สันเขาเป่าเลยครับขอให้คำคมวักทองนะครับว่าสันพริ้วหวานลื่นไหลมันสะใจแคนอีสานก้องกังวานทั่วสากลครับ
0: โอ้โหต้องปรบมือให้กับคำคมวักทองวันนี้สะท้อนถึงภาพที่เราชมซ่าแซบโชว์เมื่อสักครู่อย่างตรงชัดเจนมากๆนะคะที่สำคัญตอนที่คุณซันเล่นแคนไปเรื่อยๆผู้ตัดสินของเราค่ะโอ้โหทั้งมือทั้งเท้านะคะที่สุดเลยนะคะ
4: อยากจะเอาแบบปงลางมาตีด้วยเลย
0: เนาะใช่ไหมคะ
4: กองมาตีด้วย
0: นี่ขนาดเครื่องดนตรีชิ้นเดียวสามารถแสดงได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเชียร์ตามลุ้นคุณซันแล้วค่ะว่าวันนี้จะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังฮอตได้หรือไม่ในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ก๊อฟได้ตัดสินค่ะ
1: ครับผมช่วงหน้าเจอกันแน่นอนกับช่วง300องศาท็อคโชว์

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
3: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
4: ลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: โอ้เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: ลับเข้าสู่360สายนิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ขอเชิญคุณซันนั่งเลยค่ะนี่คือชุดการแสดงที่มีชื่อว่ามนต์เสน่ห์เสียงแคนจากนักดนตรีอีสานหนุ่มหล่อของเราคนนี้นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าวงซันเดอร์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร
1: ์ก่อนจะกลั่นข้อมูลนะครับเมื่อกี้อาจารย์กอบได้ให้คำคมวักทองกับเราไว้นะครับซันพริ้วหวานลื่นไหลมันสะใจแคนอีสานก้องกังวานทั่วสากลขอเชิญอาจารย์กอบครับผม
2: จริงๆแรกคำแรกที่ผมอยากจะใช้คือคำว่าสั่นนั่นแหละเพราะว่าการเป่าของครูสันเนี่ยเขาจะใช้เสียงไวเบรโตคือสั่นนะเสียงมันสั่นมันเป็นแกนเลยนะแล้วเสร็จมันพริ้วมากนะครับแต่พอบางจังหวะนี่คือแม้ว่าเพลงนี้จะเลิกเล่นมันนะแต่มันมีความหวานอยู่เนี่ยนะบางช่วงมันหวานคือใส่ความหวานเข้าไปและท้ายสุดเนี่ยก็คือความมันมันสะใจมากแล้วจริงเนี่ยมันข้ามคีย์โดดไปโดดมาซึ่งถือว่าแบบผมคือชอบเลยนะและที่สำคัญคือมันเป็นแกนอีสานที่เป่าได้ทั้งกับแซกโซโฟนเปนโนคีย์บอร์ดกีตาร์ครูซานก็ผ่านหมดแล้วแล้วออเคสตราผมบอกว่ามันดังไกลทั่วโลกไงครับ
0: นี่คือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะแต่จากนี้ไปจะเป็นการกลั่นข้อมูลอาจารย์จะเก็บข้อมูลแล้วเพื่อวิเคราะห์ในการตัดสินวันนี้ค่ะก
1: ับ
0: การแสดงที่มีเสน่ห์มากๆจะเห็นว่าวันนี้การเป่าแคนของคุณซันนั้นเป็นการสร้างสรรค์ได้มากกว่าการบรรเลงแบบดั้งเดิมเป
1: ็
0: นการพลิกแพลงประยุกต์ด้วย
1: ลีลานี่สุดยอดมากพริ้วไหวมากนะครับผมเมื่อกี้เริ่มจากการโดนบังคับให้เล่นแล้วตอนไหนที่คุณซันรู้สึกตกหลุมรักการเล่นแคนครับ
3: จริงๆตอนมาเรียนที่วิเลยนาศิลป์กาฬสินธุ์นะค่อยรู้สึกว่าแคนคือเครื่องดนตรีหนึ่งที่จะพาเราเดินทางได้ไกลกว่านี้เราก็เริ่มที่จะจริงจังกับมันแล้วก็แอบตกหลุมรักตอนนี้แหละไปเรื่อยๆ
0: ชื่อว่าจะพาเดินทางได้ไกลอันนี้หมายถึงอะไรคะ
3: คือผมออกจากบ้านมาเรียนวิทยาศาสตร์ในตอนม.4เนาะแต่เราเริ่มเล่นแคนตั้งแต่ตอนเด็กแล้วล่ะแต่ว่ามันคือเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องออกไปอีกสถานที่หนึ่งคนอีสานเนี่ยมักเรียกว่าคันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นดานแดนไกลคันบ่ไปทำเฮียนกับบ่มีความรู
0: ้
3: ค
0: ือ
3: การเคลื่อนตัวออกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไร
0: ตามล่าความฝันนั่นเอง
3: ประมาณนั้น
0: โอ้โหแล้วแคนก็จะเป็นดนตรีเสียงดนตรีคู่ใจกับเรา
3: ผมถือว่าแคนคือเสียงของความหวังผมนะมันไม่ใช่เสียงที่คอยที่จะปลอบประโลมแค่ในอดีตแต่นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวคนในปัจจุบันมันคือความหวังของเรา
0: ความหวังอย่างไรขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมหน่อยค่ะ
3: เราอยากมีชีวิตยังไงเราก็ดีไซน์ชีวิตในความฝันนั้นลงที่โน้ตดนตรีแคนเราภายใต้ฟอร์มและชุดความคิดที่เราได้เรียนมาจาก
0: แคนโอ้ยฟังแล้วโรแมนติกมากๆเลยแล้วมีโมเมนต์ไหนที่มีความรู้สึกแบบโอ้โหโลกนี้จักรวาลนี้เป็นของเราในตอนที่เป่าแคน
3: ทุกครั้งที่ผมเป่าแคนผมมีความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเป็นการเป่าอยู่ในชุมชนหรือการเป่า

0: ที่เวทีนานาชาติก็ตาม
1: ทุกที
0: ่ความรู้สึก
1: จักรวาลของซันค่ะ
2: จริงครับแล้วทำให้ลีลาของการเป่าไม่เหมือนใครเลยครับเล่าถึงเรื่องของวิธีการเป่าของคุณซันนิดนึงครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครเราไม่เคยได้ยินแบบนี้ที่ไ
0: หนในประมาณเกือบ10ปีที่แล้วผมไปเรียนที่เชียงใหม่พอดีช่วงนึงแล้วก็ผมอยู่กับนักดนตรีที่เป็นนักดนตรีบลูนักดนตรีแจ๊สที่ผับในเชียงใหม่ที่เป็นบาร์ทางเลือกนะฮะแต่นี่มันก็เป็นจุดนึงว่าเราเล่นดนตรีแคนเนี่ยทำยังไงเราจะเป็นส่วนหนึ่งของคนเหล่านั้นได
1: ้
0: มีพื้นที่ที่จะอยู่กับเขาได
1: ้ก็เลยค้นหาเทคนิคแล้วเทคนิคที่ได้นั้นคืออะไรคะ
0: ก็คือเทคนิคของเครื่องเป่าที่มีในโลกนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านต่างๆเราก็พยายามเอามา
2: ผสม
0: ผสานที่จะอยู่ในเครื่องดนตรีของเรา
2: ก็เลยออกมาเป็นลายเซ็นที่ชัดมากนะครับ
1: อยากให้เป่าโชว์ได้ไหมคะว่าตรงไหนที่เป็นตัวโน้ตที่ทำให้เราได้เข้าไปอยู่ในเครื่องดนตรีอื่นๆได้ไปรวมวงกับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วย
0: ผมยกตัวอย่างตัวโน้ตที่มันไม่ต้องเป็นกลุ่มคอร์ดนะโน้ตแต่ละตัวที่มันเราจะใช้พลังกับมันเช่น

0: ไม่เคยได้ยินแบบนี
1: ้แล้วมันมีดินามิกมีหนักมีเบามีขยี้อยู่ในน้ำเสียงแบบ
0: เป็นการคิดนอกกรอบ
2: ครับ
0: เรื่องของเครื่องดนตรีเลย
2: อาจจะคิดนอกโน้ตด้วยนะ
0: คิด
2: นอกโน้ตด้วย
0: อาจารย์บอกว่าคิดนอกโน้ตด้วย
1: สุดยอดมาก
0: ความฝันนับจากนี้ไปกับแคนของเราที่จะมีส่วนร่วมผลักดันความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลค่ะคืออะไรคะ
3: ผมสิ่งหนึ่งที่พยายามทำมาตลอดคือการเขียนประวัติศาสตร์ของแคนตัวเองนะครับใน10กว่าปีนี้แต่ว่าถามว่าความฝันตอนนี้ผมก็คงอยากจะช่วยกันเล่าเรื่องราวของเราทุกคนแล้วก็ชวนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าออกมาเล่าเรื่องราวในยุคปัจจุบันของเราว่าเรามีความทรงจำอะไรหรือเรามีภาพฝันอะไรผ่านเครื่องดนตรี
0: ชวนทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ผมทำวงดนตรีชื่อวงซันเดอร์ด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วก็ผมก็ออกทำค่ายแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินดนตรีด้วยอันนี้ก็ชวนในการแสดงออกทุกครั้งว่าอยากจะให้ทุกคนหยิบเครื่องดนตรีที่เป็นมรดกของบ้านเราหรือที่ที่เราภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ได้นะครับไม่ใช่แค่แคนถ้าแคนทำได้เครื่องดนตรีอื่นก็ทำได้เหมือนกัน
0: เพื่อรักษาความเป็นไทยของเราร
3: ักษาด้วยต่อยอดด้วย
0: แล้วก็ผลักดันสู่สากลนะคะนี่คือการกลั่นข้อมูลความภาคภูมิใจของอาจารย์ซันในวันนี้ค่ะ
1: สุดยอดมากๆครับผมเอาละครับถึงเวลาแล้วครับที่ตอนนี้อาจารย์ก๊อฟจะต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินโชว์โชว์นี้ครับ
2: ครับจริงๆที่ฟังจากอาจารย์ซันเนี่ยคือครูดนตรีผมจะเรียกครูซันดีกว่านะผมว่าชัดมากเลยนะคือจุดแรกนี่เวลาพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเสียงเพลงคืออยู่ในหมวดของ F ก็คือ Festival นะครับและจุดสำคัญมากๆเนี่ยถ้าถามในใจว่าเครื่องดนตรีอันดับหนึ่งของคนอีสานคืออะไรแคน
0: ค่ะ
2: จนมีคำบอกว่าเปิบข้าวเหนียวฟังเสียงแคนเสียงแคนดอกคูณนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องยอมรับแคนคือสัญลักษณ์ของภาคอีสานซึ่งจะดึงคนไปเที่ยวภาคอีสานเนี่ยปีละประมาณเกือบ50ล้านคนรายได้แสนกว่าล้านบาทนะครับเพราะตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าเป็นความชัดมากสิ่งที่ครูซันทำเนี่ยแคนเนี่ยมันเข้าขึ้นดีสากลได้เพราะมันไล่แต่ A B C D E F G แล้วมีทั้ง3ออกเต็บสีมันกว้างมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูซันทำเนี่ยจึงไปแสดงทั่วโลกมาหมดแล้วเนี่ยทุกประเทศเนี่ยและวงออร์เคสตราทุกวงเนี่ยทำได้หมดเพราะนั้นเนี่ยมันสะท้อนถึงการเป็นแอมบาสเดอร์ทางด้านเสียงเพลงตัวแทนของภาคอีสานถือว่าทำหน้าที่นี้ได้ดี
0: ต้องขออนุญาตแซ่ตรงนี้นิดนึงที่บอกว่าไปโชว์ต่างประเทศในชีวิตเนี่ยไปมากี่ประเทศแล้วคะ
3: เกือบ30ประเทศ
0: เกือบ30ประเทศแล้ว
2: เอาฝรั่งฟังอะ
0: โชว์ศักยภาพ
2: ออเคสตรานี่ฝรั่งเล่นด้วยนะ
0: ค่ะ
2: แคนไปเป่าเพราะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีละตอนนี้ผมกลับมาที่โชว์เพราะตัวภาพสัญลักษณ์ของเสียงแคนความโดดเด่นเนี่ยชัดเจนละเสียงสำคัญมากคือแคนเนี่ยเป็นเครื่องเป่าที่มีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเหมือนกับเมาส์ออแกนซึ่งถ่ายทอดลมได้ดีมันสั่นได
1: ้
2: กับตัวออกแกนมือฮะนะซึ่งตรงนี้มันถือว่าครูซันเนี่ยทำได้ดีมากเพราะว่าการไล่ออฟเต็ปเมื่อกี้คือไล่คีย์โน้ตอะไรต่างๆคือเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นนะครับและจังหวะเพลงเนี่ยเลือกทั้งเพลงคล้อยนะครับจังหวะเสียงคล้อยหวานมันทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากแต่
0: วิมีแต
2: ่อันนี้ผมแต่จริงๆเพราะครูซันที่มาเนี่ยแสดงความสามารถเฉพาะตัวโดดเด่นซึ่งไม่ต้องมาตัดสินอะไรหรอกแต่ครูซันที่บอกว่าจะไปทั่วโลกเนี่ยสร้างบันทึกของตัวเองให้กับคนอีสานทั้งภาคเนี่ยควรจะนำแบ็กกิ้งแท็กซาวต่างชาติมามันจะขยี้อ่
0: ะ
2: ที่ตรงกลางเนี่ยพอแบบปั๊บมันมีเสียงแทรกมามันจะเด่นมากเลยอ่ะ
0: ดูท่าทาง
2: สมบูรณ์แบบ
0: ดูท่าทางนอกจากจะทำการวิเคราะห์ตัดสินแล้วยังอยากจะฟังเวอร์ชัน
2: คืออยากมากเลยเดี๋ยวตามไปฟังเลยไปเรียนด้วยดีกว่า
0: ครับ
2: ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมจะใช้ในการตัดสินเพื่อความม่วนของวันนี
0: ้

0: การในวันนี้นะคะและแน่นอนต้องตามให้กำลังใจเชียร์คุณซันต่อในช่วงท้ายรายการว่าผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพาราฮอตได้หรือไม่แม้แต่โดนใจวัยรุ่นอยากฟังแบบที่อาจารย์พูดเหมือนกันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะ
1: มีโอกาสแน่นอน
0: นะคะโอ้โหนี่คือช่วงเวลาที่เราจะต้องตามรุ่นตามเชียร์ซ่าเซฟโชว์ของเราค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม
2: News Update และรักสุขภาพ360องศาครับ
0: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ครับ

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: บอกได้เลย
3: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
2: จริงใจได้ใจยาวนาน
3: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
4: โอ้เยี่ยม
5: ไม่กินจัง
6: แน่นอนจ้า
3: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะอะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
10: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
9: เฮ้ย
8: ว้าว
11: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
12: ลองนี่สิคะ
11: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
13: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
3: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวอัปเดตค่ะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวการประกวดมิสเวิลด์ปี2026นะคะซึ่งน้องโอปอสุชาตาช่วงสีได้อำลาตำแหน่งอย่างงดงามมากๆเลยจากภาพที่เห็นนะคะน้องใส่ชุดราตรีสีขาวจากแบรนด์สิริวรรณวรีใช้ผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีความยาวกว่า108เมตรเลยค่ะพร้อมกับงานปักมือจากช่างฝีมือไทยและดีไซน์แรงบันดาลใจจากนกยูงรำแพนหางเสริมด้วยเครื่องประดับจากบิวตี้เจมส์นะคะสะท้อนคุณค่าของผ้าไทยงานหัตถศิลป์ไทยและฝีมือของคนไทยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลค่ะ
14: มาอีกคนนึงนะครับศิลปินเดี่ยวชาวไทยที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกเช่นกันครับผมกับลิซ่าและลิสามโนบาล นะครับหลังปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่สวัสดีค่ะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับล่าสุดแตะ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน YouTube นะครับผมและวันแรกนะครับสร้างสถิติยอดชมสูงถึง 70.8 ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงครับในภาพ MV นะครับเราจะได้เห็นความโดดเด่นของเอกลักษณ์ความเป็นไทยในอีกรูปแบบนึงนะครับมีทั้งมวยไทยรถตุ๊กๆว่าวจุฬาแล้วก็บรรยากาศต่างๆสวยงามของกรุงเทพมหานครนะครับ
3: สุดยอดจริงๆโอ้โหพิเศษมากๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะจากน้องลิซ่าด้วยนะคะตอนนี้ได้เวลาไปดูเรื่องราวของสุขภาพคุณปุ๊กกับคุณโบตั๋นรออยู่นอนอย่างไรให้ห่างไกลจากกรดไหลย้อนติดตามใน
14: รักสุขภาพ360องศาครับ
3: ไปกันเลย
13: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
3: มาถึงช่วงรักสุขภาพ360องศาค่ะเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะสาเหตุของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเกิดจากการที่กระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบอาจจะอักเสบจากการที่กินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ากินเผ็ดเกินไปแล้วต่อจากเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบก็จะเป็นลำไส้แปรปรวนรวมทั้งกระเพาะอาหารนะคะหูรูดของเขาเนี่ยคือเสื่อมมันเลยทำให้กรดในกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปนั่นเอง
15: ใช่ค่ะแล้วแน่นอนนะคะกรดไหลย้อนเนี่ยคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยพบที่ประมาณ 10.8% หรือว่า

0: เอา1ใน9เลยนะคะก็เรียกว่าทำยังไงดีให้ปรับพฤติกรรมไม่ให้กดไหลย้อนคะกระเพาะของเราค่ะอยู่ทางด้านซ้ายหรือเรียกง่ายๆว่าอยู่ทางซ้ายของลำตัวเลยค่ะ
1: ซ้าย
0: ถูกมั้ยคะเวลานอนตะแคงซ้ายเนี่ยอาหารแล้วก็น้ำย่อยในกระเพาะเนี่ยก็เลยห่างจากหลอดอาหารมากกว่านะคะก็เลยมีโอกาสที่กดเนี่ยจะไหลย้อนขึ้นมาน้อยลง
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถกเถียงกันแล้วนะคะเป็นกดไหลย้อนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาต้องตะแคงซ้ายส่วนอีกวิธีนึงค่ะวันนี้นำมาฝากกันด้วยนะคะว่าเราจะต้องนอนเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะการนอนนี่คือครึ่งท่อนบนค่ะคุณผู้ชมต้องนอนสูงนะคะเหมือนในรูปนี้เลยบางคนก็คือแบบว่านอนราบแล้วก็ยังไงนะเอาหมอนกระหน
0: ุนหัวสูงอย่างเดียวไม่ได้
1: หัวสูงอย่างเดียวไม่ได้
0: ค่ะล่างเอียงนิดนึง
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมีวิธีการแค่การนอนก็คือนอนตะแคงซ้ายแล้วก็นอนหมอนหนุนสูงนะคะแล้วก็อย่าเข้านอนทันทีหลังมื้ออาหารค่ะโดยเฉพาะมื้อเย็นก็เว้นช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะระวังเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะถ้าอาจจะมีอาการผิดปกติต่างๆนานาก็คือกลืนอาหารลำบากหรือว่าอาเจียนถ่ายเป็นเลือดแบบนี้ต้องไปพบคุณหมอเพราะว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณที่มาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะ
1: ค่ะและช่วงนี้ได้เวลาไปลุ้นกับโชว์ของเราในวันนี้แล้วนะคะว่าจะคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือเปล่าค่ะ
2: และนี่คือมนต์เสน่ห์เสียงแคนจากนักดนตรีอีสานหัวหน้าวงซันเดอร์จังหวัดกาฬสินธุ์คุณสั้นประชยาค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินตอนนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะคะให้กำลังใจคุณซันค่ะ
3: ครับถึงเวลาแล้วครับอาจารย์ก๊อฟตัดสินโชว์ช่วงนี้ครับ
4: คือผมไม่พูดอะไรมากครับคือครูซันเนี่ยเก่งสุดยอดอยู่แล้วแนวเพลงชัดเจนเป่าผิวไหวมากนะครับเพราะนั้นบอกเลยครับว่าขอบอกว่าโชว์ชุดนี้ได
2: ้เอาละค่ะหลังจากที่อาจารย์บอกว่ามีคำว่าแต่นะคะน้องโมตันเชิญทางนี้เลยค่ะหลังจากมีคำว่าแต่นะคะตอนนี้เราจะมาร่วมลุ้นให้กำลังใจคุณซันคำว่าแต่ของอาจารย์อยากเห็นคุณซันทำมากขึ้นกว่านี้นะคะในการที่จะก้าวสู่อินเตอร์อย่างเต็มรูปแบบค่ะและผลการตัดสินออกมาก็คือ
4: ระดับประเทศชัดเจนนะครับว่าครูซันนั้นทำได้ชัดต่างประเทศไปมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นและกลัวครูซันจะไม่มาเพราะนั้นครั้งนี้ขอมอบให้ก่อนครับซูเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
2: ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอาจารย์มอบให้เลยกรอบทองเพื่อยืนยันนะคะว่าครูซันจะกลับมาอีกครั้งนะคะเพื่อคว้ากรอบเพชรนะคะมาใช่ไหมคะกลับมาอีกครั้งสู้ๆเราอยากเห็นของใหม่จากแคนของครูซันนะคะเอาละค่ะนี่คือความภาคภูมิใจจากมูลนิธิสารเสียงแคนรับไปเลย
5: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
3: และกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีครับทางช่องกากดหมายเลข30กับรายการ
5: 310องศานิวส์โชว์
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าปริมาณน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานสภาพน้ำมีสีขุ่นแดงไหลแรงและไหลเชี่ยว

0: และยังมีเศษไม้เศษปฏิกูลต่างๆไหลมากับน้ำติดอยู่ที่บริเวณสะพานเป็นจำนวนมากขณะที่บริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ปรากฏว่ามีน้ำทะลักผ่านกำแพงและแนวกั้นเข้าบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายบางส่วนออกจากกำแพงที่เป็นผนังป้องกันทางเทศบาลตำบลแม่สายได้ร่วมกับกำลังทหารจากกองร้อยทหารมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนำกำลังเข้าทำการปิดรูรั่วไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาได้ส่วนความคืบหน้ากรณีมิจฉาชีพตระเวนยืมเครื่องครัวจากวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยอ้างว่าจะนำไปประกอบอาหารถวายพระก่อนหายตัวล่าสุดทรัพย์สินบางส่วนถูกนำไปลบชื่อของวัดออกก่อนขายต่อให้แม่ค้าขายของมือสองแม่ค้าขายของมือสองระบุหลังทราบว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมาอาจเป็นทรัพย์สินของวัดรู้สึกร้อนใจนอนไม่หลับกลัวเป็นบาปจึงรีบนำสิ่งของทั้งหมดที่อยู่กับตนไปคืนให้กับทางวัดในช่วงเช้าขณะที่ข้อมูลจากแม่ค้าถือว่าเป็นอีกเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับเส้นทางการนำทรัพย์สินไปขายต่อรวมถึงคำกล่าวอ้างของชายคนดังกล่าวซึ่งยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามตัวมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเกิดเหตุร้ายที่โบสถ์ในเมืองซานตามาเรียคันเชสดาประเทศเม็กซิโกขณะที่ทำพิธีสวดมนต์ช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนักบุญประจำถิ่นโดยเมื่อพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ระเบิดบริเวณห้องโถงของโบสถ์ทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความโกลาหลผู้คนแตกตื่นหลบหนีออกมาจนทำให้มีคนบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งจากการเบียดเสียดเหยียบย่ำกันแรงระเบิดยังทำให้อาคารโบสถ์และพื้นที่จัดงานฉลองเสียหายอย่างหนักค่ะการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศได้ใช้ระบบ4ใน7เฟรมซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแชมป์ประเทศไทย3สมัยพบกับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมชาตินะคะมืออันดับ3ไทยแลนด์แรงกิ้งดีกรีแชมป์ประเทศไทย2สมัยปรากฏว่าการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีสุดท้ายเป็นกฤษณัฐที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในที่สุด4ต่อ3เฟรมรับถ้วยแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทติดตามรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 12 นาฬิกาในรายการ 9 ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้สวัสดีดู
3: มูให้ปัง
2: ปังปัง
3: เลิศมากพี่เจิ้นวันนี้วันจันทร
2: ์วันนี้วันจันทร
3: ์มันมีความสุขมากเพราะว่าวันนี้เนี่ย
2: ทำไมฮะ
3: ด้านหน้าของเรามันฉ่ำจริง
2: ๆบอกเลยนะเรื่องว่าด้วยเรื่องอาหารทะเลต้องที่ไหนนี
3: ่ร้านฉ่ำอาหารทะเลสดซีฟู้ดสาขา3ค่ะคุณผู้ชม
2: ครับผม
3: ฉ่ำทั้งวัตถุดิบฉ
2: ่
3: ำทั้งอาหารฉ่ำไปหมดเลยพี่เจิ้น
2: ถูกต้องฮะวันนี้ฮะเราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณพิมพ์และคุณต่อนะฮะ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่บอกเลย
3: ร้านฉ่ำอยู่ตรงไหนคะ
4: บางขุนเทียนชายทะเลค่ะ
2: ใช่ไหมอาหารทะเลต้องบางขุนเทียนเนาะ
3: ติดกับสอนอ

0: ก่อนถึง
1: ก่อนถึงครับ
2: ก่อนถึงก่อนถึงเลยนะ
0: ก่อนถึงสน.เทียนทะเลค
3: ่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะ
2: ครับผม
3: แน่นอนอย่างที่บอกไปว่าอันนี้คือสาขาที่3แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยไม่
2: เปิดไม่ได้
3: ไม่ใช่สาขาที่3
2: แต่จุดเริ่มต้นเนี่ย2สาขาแรกมันขายอะไรคะซีฟู้ดอย่างนี้เลยมั้ยเต็มๆอย่างนี้เลยมั้ยคะคุณต่อ
1: เป็นขายพวกแซลมอนดอง
3: อ๋อไอ้นี่เหรอฝั่งนี้เหรอ
1: ก่อนแล้วก็ทำเป็นเดลิเวอรี่มาครับ
2: อ๋อเริ่มต้นก็คือตรงด้านหน้าพี่เจิ้นก็คือเหมือนขายทางแบบนี้มาเป็นแบบของดองต
1: ่
2: างๆแต่แสดงว่าสาขา3เนี่ยเพิ่งมาเปิดเป็นจัดเต็ม
1: จัดเต็ม
2: เพราะว่าเห็นนะพี่เจิ้นนี่ดูหน้าร้านไหว้กันอย่างนั้นน่ะแล้วก็ให้เลือกเลย
3: โอ้โห
2: เรียกชื่อได้เลยเรียกชื่อได้เลยมานี่จ้าแม่ไก่จ้าแม่เป็ดแม่ปลาบู่จ้าก็คือทำสดๆเลย
3: แต่ว่าที่จุดเด่นคืออะไรน้ำแดงฮะน้ำแดง
2: มีหมูมา
3: อยู่เลย
2: หน
3: ่
2: อย
3: ครับ
2: นิดหน่อยเลยเหร
3: อพี่มาวินต้องดูนี่น้ำแดงสีน้ำแดงเด่นกว่านี
2: ้ละใกล้มากนึกว่าเป็นแกลอนอันนี้นี่คือเปิดมากี่เดือนแล้วคะสาขานี
1: ้เปิดตั้งแต่มกราแล้วครับ
2: อ๋อมกราแล้วพี่เจิ้นถ้าเกิดไปแถวนั้นนี่ความฉ่ำนี่มันบอกต่อกันเลยว่าร้านนี้ต้องไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยก็เด็ด
3: ครับ
2: ซีฟู้ดนี่มันเด็ดยังไงคะความฉ่ำความอร่อย
0: พริกเราใช้พริกส่วนแท้ๆค่ะมะนาวเราก็ใช้มะนาวแท้ๆคั้นสดค่ะ
3: แล้วก็ว่าในเรื่องอาหารเทมันต้องสดเนา
2: ะ
3: แล้วดูจากร้านนี่โอ้โหไม่สดได้ไงคือไหว้เนี่ยฟรีสไตล์อยู่ในบ่อเลยฮะ
2: มันเลี้ยงกันตรงนั้นเลยอ่ะ
3: เนาะ
2: นี่คือมีที่รับแบบสดๆทุกวันเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหพี่เจิ้นร้านฉ่ำนี่มันชื่อมาจากอะไรเมื่อกี้คุยกับพี่เจิ้นอยู่ฉ่ำนี่มันดูฉ่ำดูแบบดูเยอะอ่ะมันมาจากไหนอ่ะ
1: จากลูกค้าเนี่ยบอกมาแล้วครับว่าแซลมอนดูฉ่ำจังเลยอะไรเงี้ยก
3: ็
1: เมื่อก่อนนะตั้งชื่อร้านเวลาตั้งชื่อร้านก็ทำมาหลายอย่างตั้งชื่อร้านเวลาตั้งชื่อร้านมันจะแบบพยางค์มันเยอะมากแล้วลูกค้าจะจำชื่อร้านไม่ได้ว่าเอ้ยฉันกินร้านอะไรมานะอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อเป็นพยางค์เดียวให้ฉ่ำตามที่ลูกค้าบอกเลย
2: ให้จำง่าย
1: ให้จำง่ายครับผม
3: อย่างชื่อรายการเราย
2: าวมากพี่เจิ้นแล้วทีเนี้ยสมมติว่าเรานัดกันหรือคุณผู้ชมอยากไปเนี่ยเมนูไหนเป็นซิกเนเจอร์ที่บอกไปปุ๊บต้องแบบลองประเดิมฉ่ำเลย
0: เป็นแซลมอนซาซิมิค่ะ
3: อ๋อแซลมอนซาซิมิเหรอนี่หรออ
2: ันนี้เลย
1: ใช่ครับ
3: ตรงกลางเซ็นเตอร์เลย
2: เด็ดยังไงสด
0: สดค่ะแล้วก็เป็นปลานอร์เวย์แท้เลย
3: โอ้นอร์เวย์แท
2: ้ก็คือว่ายมาจากนอร์เวย์เลย
3: ใช่ฮะ
2: มาอยู่ตรงหน้าฉ่ำเลยก็คือสดสดเลยแหละ
0: สดค่ะ
2: เบอร์โทรละคะเบอร์โทร
0: 094ค่ะ695-6186ค่ะ
3: ครับผมเนี่ย
2: เฟซบุ๊กแฟนเพจก็มีนะคะ
3: แล้วเปิดทุกวันเลยไหมฮะ
0: ทุกวันค่ะ
3: นะฮะตั้งแต่กี่โมงครับ
0: 9โมงถึง4ทุ่มค่ะ
3: 9โมงถึง4ทุ่มคือใครที่อยากกินอาหารเทนิดเดียวเอง
2: นิดเดียว
3: ลงทั้งด่วนหน่อยนึงเลี้ยวซ้ายถึงเลย
2: ใช่นะฮะแถวนั้นมีพี่เจิ้นมีที่จอดรถไหมแถวนั้น
3: มีฝั่งใช่
1: ไห
3: ม
1: ใช่ครับมีหน้าร้านแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามจอดได
3: ้สามารถจอดได้เลย
2: ก็คือไปปุ๊บก็สามารถที่จะเจอได้ไปจอดเลยเพื่อมานั่งฉ่ำกันเพราะอร่อยแน่นอนทีนี้เนี่ยตอนนี้เห็นพี่เจิ้นมันเยอะมากๆเลย
3: ยืนที่เงียบๆคือยืนกืนน้ำลายอยู่เนี่ย
2: ว่าจะกินอะไรก่อนจะกินอะไรก่อนด
3: ี
2: ของสดมากแต่แสดงว่าที่นี่คือเน้นของสดเลย
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหของดองก็มี
3: ครับผม
2: พี่เจิ้นอยากรู้อะไรอีกเนี่ย
3: อยากรู้เลยคำถามในหัวเลยอันแรกเลยนะคืออะไรรู้ไหมอันนี้เนี่ยจานมันเล็กไปหรือปลามันใหญ่ไปโอ้โหยืดทั้งหัวยืดทั้งหางเลยคุณผู้ชมดู
2: ใหญ่มาก
3: คืออันนี้ใหญ่สุดแล้วนะ
2: ค่ะ
3: คือถ้วยที่ใส่ใหญ่สุดแล้วแต่ปลามันใหญ่กว่าใช่ไหม
1: ใหญ่กว่าน
3: ี่จมูกเลยเลยนะและหางเลยจริงๆนะฮะ
2: เลยหมดเลยทีนี้ไปแนะนำเมนูมาเลยเดี๋ยวเบรก
3: ได้
2: พ
3: ี่
2: เจิ้นเน
3: า
2: ะ
3: จริงๆกินเบรกนี้เลยก็ได
2: ้เอาของสดตรงนั้นก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของทางร้าน
3: อันนี้เนาะฝั่งนี้เนาะของน้องมีอะไรบ้างฮะ
0: อันนี้เป็นแมงกะพรุนหัวกระสุนค่ะ
3: นี่ฮะแมงกะพรุนหัวกระสุนนะฮะนี่อ๋อแล้วมี
0: แซลมอนดอง
3: แซลมอนดอง
2: ค่ะ
3: นี่ฮะ
0: แมงกะพรุนไทยดอง
3: กะพรุนไทยดอง
0: ปูไข่ดอง
3: ปูไข่ดองนะฮะโอเคฮะแล้วมีอะไรฮะ
0: อันนี้ม่อนกุ้งดองรวมกัน
3: ม่อนกุ้งดองรวมกัน
2: ด้วยคนขโมยค่ะ
0: อันนี้กุ้งดองล้วนค
3: ่
0: ะ
3: อันนี้คือแบบเป็น
2: จุดเริ่มต้นเลย
3: จุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้น
2: ก็คือเป็นเดลิเวอรี่เลยสาขา1กับ2
3: นะครับผมหนึ่งกับสอง
2: แต่ถ้าเกิดสั่งไปนี่คือมีแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยไหมคะ
0: มีค่ะ
2: ได
1: ้
2: เลยค่ะ
3: นะฮะโอเคแล้วฝั่งนี้คือ
0: ปูไข่ดองค่ะ
2: ปูไข่นึ่งนมสด
3: ปูไข่นึ่งนมสดโอ้ my god โอ้ my god
0: น
3: ้อน้อน้อแล้วมีอีกหลากหลายเมนูเดี๋ยวเบรกนะจะตั้งใจกินเลยนะฮะ
2: โอเ
3: คแน่นอนนะครับร้านอยู่ตรงบางขุนเทียนแต่ว่าอีกเลยไปหน่อยเดียวนะฮะ
2: ไปมหาชัย
3: ถูกต้อง
2: อร่อยแบบมหาชนที่มหาชัยครับพี่เจิ้น
3: ครับกับงานอะไรฮะ
2: ลิจิตโปรแฟใครที่ชอบนะครับเป็นสายกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสายของข้าวของหวานอาหารนะคะแล้วก็ชอบโปรโมชั่น
3: ครับผม
2: ไปได้เลยค่ะที่งานลิติโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยค่ะ
3: ครับผมนะครับงานที่รวมร้านเด็ดร้านดันเมนูฮิตจากทั่วประเทศนะฮะมาเสิร์ฟให้ชิมกันแบบจุกๆเลยฮะบอกว่ามีทั้งบอกเลยนะว่ามีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานด้วยนั่นเองครับแล้วก็มีร้านเยอะแยะมากมายเลยที่ร้านดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะนี่เลยฮะบอนยกทะเลนะฮะกุยช่ายมหานคร
2: ล
3: ิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างนะฮ
2: ะ
3: แม่ทองปอนหล่นปูม้านะครับปูไรรัตเชียงใหม่นะ ครับและอีกมากมายด้วย
2: ร้านดาราก็ไปพี่เจิ้นไปกันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านพี่ผัดไทยนะคะดีใจดีดีนะคะคุณธงธงก็ไปขายนะคะทุเรียนทอด
4: โอ้พี่ธงธงอยากกินมากเลย
2: อร่อยมากกรอบทุเรียนเกรด A นะ
4: เกรด A
2: ทอดเองบ้างไม่รู้นะแต่อร่อยมากแล้วก็คุณโบธาราก็ไปขายมัทฉะนะคะน
3: ี่ค่
2: ะมีไปเยอะมากนะครับมีตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันแรกนะคะก็

0: นี่นะครับที่ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยนะยังไงก็อย่าลืมไปนะฮะแล้วมาเจอกันกับงานลิ้นติดโปรไฟล์เมนูติดดาอร่อยมหาชนที่มหาชัย
1: เย้เดี๋ยวเบรกหน้า
0: เบรกหน้าเมื่อไหร่ตรงนี้ก่อน
1: เอาล่ะแชร์แล้วเนี่ยแบบอยากกินมากน้ำลายแฉะแตกฟองไปหมดเพราะของน่ากินมากเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: สวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยMcotระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยพุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
1: ให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ้โหฉ่ำมากเบรกนี้พี่เจ้าทำอะไรยะ
4: เทส
3: เทสระบบเหรอ
4: พี่มาวิงคนโทรมาเยอะมากเลยนะฮะใช่ไหมคุณพิม
3: พี่ร้านฉ่ำ
4: เนาะ
3: แต่ทีนี้เนี่ยคือวันนี้ยังไปไม่ได้นะเพราะว่าที่ร้าน
5: หยุดค่ะ
3: หยุด
5: เปิดอีกทีวันเสาร์เลยค่ะ
3: คือเปิดอีกทีนึงวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่12นะคะกันยาไปได้ช่วงนี้รีโนเวทร้านอยู
5: ่
3: กำลังขยับขยายอยู่เพราะเปิดมา7เดือนแล้วแต่เดลิเวอรี่ยังสามารถโทรไปได้อยู่นะคะเพราะว่าทั้ง3สาขาเนี่ยยินดีต้อนรับเลยของอร่อยมากเป็นไงพี่เจิ้น
4: ครับจิ้มอร่อยมาก
3: จริงหรอเดี๋ยวต้องชิมมาก
4: ถึงอ่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นลืมบอกโปรโมชั่น
3: ค่ะ
4: เมนูเซต
3: ที่ร้านนะคะจะมีเมนูเซตด้วย
6: เมนูเซตครับ A A B C D ก็คือว่าตามขนาดของลูกค้าที่มานั่งเลยคร
4: ับ
6: สมมุติว่า A ก็คือว่าจะมา2ท่านอย่างเงี้ยครับแล้วก็ B ก็คือว่ามาประมาณ3คนอย่างเงี้ยครับแล้วมีเด็กด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็น B ครับแล้วก็มี C ก็คือว่า4คนเต็มละ
3: ใหญ่ขึ้น
6: ใช่ครับ
3: ก็คือแสดงว่าในเมนูเนี่ย A B C D เนี่ยก็จะมีเซตรวมให้เลยทั้งแบบทั้งย่างทั้งปิ้งท
6: ั้
3: งเมนูน้ำเมนูข้าวก็สามารถไปเลือกได
6: ้
3: มันจะมีไปเรทราคาไว้อยู่นะคะเริ่มต้นนี่ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลย
4: ไ
3: ปที่ร้านได้เลยฉ่ำนะครับพี่เจิ้นอร่อยไหม
4: สุด
3: ๆนี่ต้องขอน้ำจิ้มก่อนแต่วันนี้คือร้านอะร้านหลักสาขาสามมาปิดแต่ทุกสาขาตอนนี้สั่งได้เป็นแบบดอง
5: ใช่ค่ะแล้วก็
3: แบบ
5: ด
3: องเดียวเป็นพวกกระปุกที่เป็นออริจินัลอย่างเดียวนะคะ
4: น้องๆยังสั่งได้อยู่
3: พวกของสดของปิ้งย่างยังไม่มีต้องรอวันเสาร์นะอ
4: ่ะพี่มาวินเรามาชิมกันดีกว่านะ
3: ชิมเลย
4: อันไหนก่อนเลยอันไหนแล้วคุณพิมพ์คุณต่ออันไหนก่อน
5: แนะนำปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะ
4: กระพงนึ่งมะนาว
3: น้ำจิ้มอร่อยมาก
4: พี่มออร่อยไหมน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆอ่ะกระพงนะฮะ
3: น้ำลายแตกในปากเลยอร่อยมาก
4: อันนี้ไม่ใช่กระพง
3: แล้วขอชิมน้ำนะ

0: นี่คือพ่อกระพงนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่มาก
1: นี่ดูน้ำเขาแบบว่าไม่ห่วงเลยบางร้านเขาจะใส่ใส่เนาะ
2: นี่
1: ฮะกินเนื้อเด่นหนุ่มพี่กินน้ำ
0: โอ้โห
1: ว้าวอร่อยมากน้ำอร่อยมาก
0: พี่ต้องกินเนื้อเนื้อหวานมากเลยอ่ะรู้เลยว่าแบบ
1: โอ้ย
0: เหมือนกำลังไหว้อยู่เงี้ยไหว้ๆปุ๊บอยู่บนจานแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: รู้ตัวไหว้ในน้ำเค็มน้ำจืดใช่ป่ะนี่ไหว้ในน้ำจิ้มซีฟู้ด
2: ครับ
1: อร่อยมาก
0: อร่อยมาก
1: ไม่หวงเลยอ่ะไม่หวงเครื่องเลยมันอร่อยอย่างเงี้ย
0: เออ6,800สแตนบายเลยถุงร้อน6,800เอากลับบ้าน
1: โทรเลยถ้าเกิดตอนนี้คุณสนใจคุณโทรไปเลยนะคะที่เบอร์
2: 0946956185
1: สั่งเป็นแบบว่ากระปุกไปก่อนเนาะเป็นแบบของรอแต่วันเสาร์นี้วันที่12เจอกันเป็นที่ร้านสามเลยเปิดแต่9 โมงถึง 4 ทุ่มอร่อยไหม
0: ข้าวผัดอร่อยมาก
1: จริงเหรอฉันไม่กินข้าวผัดแต่ฉันกินนี
0: ่
1: ปูนึ่งนมค่ะนี่ดูเห็นเนี่ยไม่ใช่ซอสพริกนะ
0: คืออะไร
1: ไม่ใช่ซอสพริกใช่เย็นนะเป็นไข่ปูโอ้โหดูนี่ใส่น้ำจิ้มตะนิดเจอกันค่ะ
0: พี่เป็นแม่ครัวปะเนี่ยโอ้ยอยากจะจับมือให้แม่ปูเลย
1: ปูสดๆเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเรานะคะที่ร้านฉ่ำจะไปแตกในปากละ
0: พี่มอวินอร่อยมากเลยอ่ะส้มตำก็อร่อย
1: จริงเหรอ
0: นี่แม่ครัวเดี๋ยวโอนพร้อมเพรียงให
1: ้คุณปูไข่เยอะมากละมุนมากความนัวของไข่ปูนะความมันไปเจอกันจะมีฟูยิ่งเลือดเลยพี่เจิ้นกินอะไรต่อไปคะ
0: ต่อมาเนี่ยครับร้านนี้คือขึ้นชื่อในเรื่องของดองเราก็ต้องมาอยู่แล้วนี่เอานี่หว่า
1: เราทำมัน
0: อุ้ยอันปูตัวละครึ่งโลเลยอ่ะพูดดีมากเลย
1: เจอการปู
0: แซลมอนดอง
1: จากนอร์เวย
0: ์นอร์เวย
2: ์
0: นี่ปั๊บ
2: จิ้มก่อน
1: นี่
0: พี่บินเราต้องเดี๋ยว
1: ก็กินดองนะนี่ฉันกินปูนิดนึงนะ
0: ได้เลยฮะ
1: พี่ขอกินปูนิดนึง
0: น้ำจิ้มซีฟู้ดล่าเลยคุณผู้ชมนะฮะปื๊บ
1: โอ้โหได้แต่ตะเกียบปลาไหลความสดมาเลย
0: แซลมอนนะปลาไหล
1: นางยังไม่ตุยหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้นะคะไปที่ร้านได้เลยนะคะเบอร์0946956186นะคะท่องไว้ดีหรือว่าคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ทางด้านจอนะครับโทรไปเลยถ้าอยากฉ่ำอร่อยฉ่ำความมันความเลิศอร
2: ่
1: อยใช่ไหมจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรออ
0: ันนี้จะเป็นกระปุกนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องนี่เจิ้นนะเขียนชื่อเจิ้นนะอุ้ยอร่อยมาก
1: ขโมยเหรอ
0: ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม
1: พี่แยกชิมนะ
0: ฮะ
1: นี่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอันนี้ปูไข่ดองนะตำนานความอร่อยของร้านฉ่ำนะคะที่สุดเริ่มต้นของเขาเลยเนี่ย
0: ไอ้เลิฟไมจ็อบ
2: โอ้โหนี่กุ้งดองครับเด้งๆเลย
1: ดองรสมาก
3: เราใช้กุ้งเป็นๆเลยค่ะแล้วก็มาแกะ
1: ไม่ทำให้เสียรสชาติของตัววัตถุดิบด้วยนะแต่ยิ่งนัวยิ่งอร่อยมาก
0: นี่คุณผู้ชมนี
1: ่
0: โอ้ตายแล้ว
1: ไม่ทนโทรมาไม่หยุดเลยอ่ะคุณเห็นมั้ยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไทยโทรเลยคนไทยทำมาหากินกันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในเมื่อปลาตายซีฟู้ดตายแล้วต้องให้เขาเกิดก่อให้เกิดประโยชน์ก็ต้องให้อร่อยอันนี้กุ้งมาใช่มั้ยคะ
0: บอกเลยจริงพี่แม่ครัวนะ
1: นี่เดี๋ยวจะชิมกุ้งด้วยแต่ตอนนี
2: ้อันนี้อะไร
1: อันนี้คือ
3: ก
1: ันเชียงปูพี่เจิ้นกันเชียงปูกันเชียงปู
0: อะ
1: ไรนะกะหรี่ป่ะคะผัดผงกะหรี่
0: นะฮะ
1: กันเชียงปูผัดผงมาวิน
0: หยอกอร่อยจริงมากเลยอร่อยไหม
1: โอ้ยโอ้ยว้าวอร่อยมากพี่เจิ้น
0: ผมเป็นคนเชื่อคนยากด้วยคุณ
1: ปูเยอะอย่างนี้เลยไหมคะต่างๆในนาก็นี้เปล่า
3: อันนี้จะเป็นกันเชียงปูค่ะราคาจะสูงหน่อยแล้วก็จะได้เยอะอย่างนี้เลยค่ะ
0: หรอ
3: แต่ก็มีราคาย่อมเยาก็มีนะคะจะเป็นเนื้อปู
1: น้อยลง
3: ใช่ค่ะแล้ว
1: ถ้าพาชันเล็กลงหน่อย
0: ผมเป็นคนเชื่อคนยากพี่มาวิน
1: พี่จ้อนอร่อยมาก
3: และเครื่องเคียงพ่อครัวเขาจะอัดแน่นเลยค่ะไม่งกเครื่องค่ะ
1: ตามไปมีแต่ปู
3: ไข่ถึงเครื่องเคียงถึงค่ะ
1: นี่ไข่ถึงเครื่องเคียงถึงน
0: ี่พร้อมเพรียงมาเลยเดี๋ยวแกนให้
1: ใกล้ละใกล้ละใกล้หมดแล้วยังชิมไม่หมดเลยเพราะของเยอะจริงที่ร้านนี้มีประมาณกี่เมนูคะ
3: เกือบ40
0: เกือบ40เมนู
1: เลิศมากเมื่อกี้ต้มยำก็อร่อยต้มอันนี้ก็ต้องลองต้มอันนี้ต้มอะไรคะขออนุญาต
3: ดักแปลงได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ปลาอะไรนะ
3: อันนี้ปลากระบอกไข่
0: ปลากระบอกหักปลากระบอกไม่ใช่ปลากระบอกธรรมดาต้องเป็นปลากระบอกไข่ด้วย
1: มันแซ่บแล้วมันถึงเนี่ยคนไทยทำเนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นอย่างเดียวอันนี้ซีฟู้ดของแท้ที่ร้านสามเบอร์โทรอีกทีนึงค่ะ
3: 094ค่ะ695-6186ค
1: ่ะค่ะร้านอยู่ใกล้กับอะไรนะคะ
3: ก่อนถึงสอนอเทียนทะเลค่ะ
1: สามารถจอดรถได้ที่ร้านนะคะหรือว่าฝั่งตรงข้ามก็ได้บอกไปได้เลย
0: บอกเลยอร่อยมากไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้องกราบเลยนะพี่มินมอบไปพี่มินมอบไป
1: อร่อยมากเธอโมแต่กินนะพี่เจิ้นน่ะขออะไรกระดาษนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคุณพิมพ์คุณต่อนะคะที่สร้างสรรค์ร้านดีๆนะคะกับร้านฉ่ำเสาร์นี้นะอย่าลืมนะเขาเปิดร้านนะคะตอนนี้รีโนเวทอยู่วันที่12นะคะไปที่ร้านได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากสั่งของดองหรือว่านี่นะคะต้นตำรับของเขาเลยนะคะของดองเป็นกระปุกโทรสั่งได้เนี่ยตอนนี้เลย QR code ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนะคะอร่อยจริงๆพี่เจิ้น
0: แซลมอนดองอร่อยมาก
1: อร่อยมากน้ำจิ้มเลิศมากไม่ห่วงของเลย
0: ด้วยความสัตย์จริงเป็นแซลมอนดองที่
4: กินแล้วอร่อยที่สุดที
5: ่
4: เคยกินมาติด1ใน3
5: ว้ายฉันยังไม่ได้กินเลยน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงนะ
4: ผมบอกพี่ไงพี่ลองกินว่ามันอร่อยมากแล้ว
5: พักเบรกสิจะกินต่อ
4: แล้วผม

0: าทำไมมันฉ่ำขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับร้านฉ่ำอาหารทะเลซีฟู้ดนะฮะอย่าลืมนะไปสั่งได้มีเป็นเซตด้วย ABCD นะฮะราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ
1: คุณต่อคุณพิมค่ะพี่โจ้อร่อยมากเหมือนเยลลี่ดึงๆนะทางสักครู่นะคะช่วงหน้ามีอะไรดีๆมาอีก
0: เบรกหน้าขออร่อยมาอีกแล้ว
1: เบรก
0: หน
1: ้
0: า
1: อร่อยจริงไปแล้วค่ะเดี๋ยวเบรกพักแป๊บนึง
0: เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับ
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
2: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยปลุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกแท็บมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ชาปนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาปนีย
1: ให้ดูมูให้ปัง
5: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ทำอะไรเจิ้น
0: ฮะ
1: ตลอด
0: โอมากาเ
1: สะสวัสดีแบบไทยสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: คุณแก้มผ่าบอกเลยว่าตรงเนี้ยหอมมากนะครับเป็นหมูฝอยแต่มันแบรนด์อะไรนะมันเด็ดยังไงคะคุณแก้มบอกเลยค่ะ
6: ชื่อนะคะไพศาลหมูทุบค่ะวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะต้องขอบคุณเสียงตอบรับจากครั้งก่อนมากเพราะว่าแค่ในรายการอ่ะคนก็โทรกันมาแบบกรี๊ดกราดแล้วขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะ
1: ยินดีเลยครับเพราะของอร่อยมากๆนะคะ
6: ค
1: ่
6: ะซึ่งวันนี้นะคะวันนี้เราเอากลับมาก็คือจะเป็นสินค้าอีกหนึ่งตัวที่จะแนะนำนะคะคือน้องหมูฝอยคนนี้นะคะจะคล้ายๆหมูทุบกับหมูแผ่นเคยชิมกันไปแล้วนะ
0: โอ้เอากลับบ้านตลอด
1: หมูทุบก็อร่อยมากหมูทุบก็อร่อยมาก
6: อร่อยใช่ไหมคะ
7: วันนี้อร่อยมากเลยอ่ะ
6: เทรนเนอร์ดูอยู่หรือเปล่าคะ
7: มันคืองานนะ
1: ของอร่อยเนาะแต่ข้อดีเนี่ยของหมูฝอยเนี่ยที่แบบต้องซื้อเลยของแบรนด์นี้หมูฝอยไพศาลนี่คืออะไรคะคุณแก้ม
6: ข้อดีนะคะของเราก็คือเป็นหมูทุบแล้วเป็นเนื้อหมู 100% นะคะไม่ผสมแป้งเลยแล้วก็ข้อดีของเราคือน้องผ่านกรรมวิธีทุกอย่างที่พิธีพิถันนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านผ่านอย.
1: อ๋อผ่านอย. ด้วยแต่ยืนตรงนี้นี่หอมกลิ่นสมุนไพรมาก
6: ใช่เพราะว่าจะบุกเลิศมากคุณพี่เพราะว่าของเรานะคะมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมนะสามารถทำเป็นสแน็คได้ทานกับโจ๊กได้หรือว่าเป็นขนมกับแกลบระหว่างรถติดได้
1: นี่ต้องชิมนี่มาชิมพี่เจิ้นไทยนี่ไปเพราะว่าหอมมากนะขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ล้างมือแล้วดูสิหมูเขาเป็นหมูแบบว่านี่ดูโอ้ดูกรรมวิธีค่ะในมาตรฐานโรงงานมากคุณแก้มขา
6: ใช่เพราะว่าของเรานะคะจะบอกว่าใช้หมูคือ 100% ไม่ผสมแป้งเลยตามหมูไปเลย
1: ตามหมู
0: เหรอ
1: คือใช้หมู 100% นะคะแล้วก็ไม่ผสมแป้งเลยแล้วก็มีเคล็ดลับด้วยที่ไม่เหมือนร้านอื่นก็คือมีสัดส่วนของสมุนไพรที่ใส่เข้าไปย
6: ิ่
1: งสูงรสชาติให้อร่อย
6: ซึ่งตรงนี้จะบอกว่าเรานะคะทำกรรมวิธีที่สะอาดสะอาดมากซึ่งคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะคะเราเอามาเสิร์ฟถึงบ้านแล้วไม่ต้องขับรถบึนๆไปถึงสระบุรีวันนี้นะคะเรามีโปรนะคะซื้อ2แถม2ค่ะซื้อ2แถม2นะคะปกติราคา 1,160 นะคะลดเหลือ890เท่านั
1: ้
6: นราคาจึ้งไหมคะลดเหลือ890นะส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางสามารถติดต่อสั่งซื้อโทรได้ที่021143330ค่ะย้ำนะคะ021143330หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลย
1: คือสแกนได้เลยนะคะที่หน้าจอพ่อหมูปล่อยเนี่ยเป็นการเหมือนถนอมอาหารแล้วก็อร่อยด้วยกินเป็นเหมือนของกินเล่นก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ตอนเช้าพี่เจิ้นพี่บลีไม่รู้จะไปไหนแต่นี่กินได้ทั้งวันกินได้ตลอดเวลาดูสิกินไม่หยุดเลยคุณเจิ้นครับอร่อยจริงๆแล้วโปรเนี่ยเขาดีมากคือวันนี้มา2แถม2เลยไม่ถึง9แบงค์แดงอ่ะ9แบงค์แดงมีทอนคุณมันอร่อยมันเลิศยังไงคะได้มาตรฐานอะไรบ้างคุณแก้ม
6: พอนินทาจะบอกว่าเราเนี่ยได้มาตรฐานโอท็อป5ดาวจากจัง จังหวัดสระบุรีเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือพิถีพิถันทุกขั้นตอนแม้กระทั่งการเลือกหมูเคล็ดลับของเราคือเลือกหมูสาว
1: อ๋อหมูต้องเป็นหมูสาว
6: หมูสาวหมูวัยรุ่น
0: เนื้อเนื้อหอม
6: หมูสาวหมูวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีคือน้องอ่ะจะมีเนื้อแล้วก็รสชาติจากตัวเนื้อของน้องเองเลยมันก็จะทำให้
1: เฉพาะเลยที่ดีที่สุด
6: มันก็จะได้ความกลมกล่อมของรสชาติดึงรสชาติของเราเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็วิธีการทำของเราคือจะนำหมูนะคะมาล้อพังพืชล้อไขมันนะคะแล้วก็นำมาทุบให้เป็นแผ่นเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้นะคะมือฉีกไม่ใช้เครื่องแน่นอน
1: ใช้มือเลย
6: ถ้าใช้เครื่องมันจะได้เท็กเจอร์ที่ไม่อร่อยถูกไหมเราก็จะใช้มือง
0: านฝีมือหัตถการ
6: ใช
0: ่หัตถการเลย
6: ใช้มือดึงนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยไพศาลหมูทุบสูตรเฉพาะ30ปีของเรา
1: คือเป็นเคล็ดลับความอร่อยตำนานกว่า30ปีนี่พี่เจิ้งกินกับอะไรคะกินกินเล่นก็ได้เมื่อกี
0: ้บอกเลยนะจริงๆทุกคนต้องมีติดบ้านไว้เลยเพราะว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกินนี่ฮะโจ๊กก็ได้โรยโจ๊กก็ได้นี่
1: ค่ะ
0: นี่พี่มาวินกินโจ๊กไหม
1: เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยโจ๊กตอนเช้านะคะกินแล้วเป็นเด็กดีนะคะก่อนไปโรงเรียน
0: เ
1: ด็กๆกินอะไรไม่ออกคือกินได้เลยแล้วขอดีมากดูสิโอ้โห
0: อันนี้คือหมูใส่โจ๊ก
1: แล้วทำให้แบบว่าคนที่ทานหมูฝอยเข้าไปเนี่ยเหมือนได้โปรตีนไปในตัวแต่ได้รสชาติที่แตกต่างกว่าที่เคยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับมีโปรโมชั่นด้วยคุณแก้ม
6: โปรโมชั่นนะคะย้ำรอบนะคะซื้อ2แถม2ค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่890ปกตินะคะราคา 1,160 บาทลดเหลือ890บาทเท่านั้น4กระปุก
1: จุกๆไปเลย
6: 4กระปุกเหลือ890บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะ โทรสามารถติดต่อโทรได้ที่021143330ค่ะ021143330หรือว่าสแกน QR code ด้านล่างได้เลยค่ะ
1: ของดีของอร่อยแน่นอนคุณผู้ชมค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนกินโจ๊กจะหมดแล้วค่ะ กินหมูพี่เจิ้นกินเยอะมากอร่อยไหมพี่เจิ้น
0: ดู
1: คือ
0: หมูพูน
1: ๆหมูหมดเลย
0: หมูโจ๊กมันดูด
1: แค่เป็นแต่ถ้าเป็นลูกเนี่ยจะตีให้เลยไม่กินข้าว
0: ทีนี้บอกว่าต้องเติมโปรตีน
1: หมูอร่อยจริง
0: อร่อยจริงอร่อยมากเลยอ่ะ
1: คืออยู่ตรงนี้บอกเลยว่ามันหอมนะคะแล้วเมื่อกี้ลองชิมไปเหมือนเป็นสูตรเฉพาะไม่เหม็นหืนด้วยนะ
0: อย่างที่บอกไปครับการันตีเลยครับเป็นสาขาที่คู่บ้านคู่เมืองสระบุรีนานกว่า30ปีนะครับแล้วใครอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ภาคไหนไม่ต้องขับรถมาที่สระบุรีและที่สำคัญคือค่าขับไปสระบุรีแพงกว่าราคาในรายการ
1: มันซื้อหมูทั้งตัวมาเลี้ยงเองอ่ะ
0: ใช่คือหน้าร้านไม่ได้ราคานี้นะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะโทรเลยนะครับ021143330 021143330นะฮะซื้อ2แถม2นะครับปกติราคาเท่าไหร
6: ่ปกติราคา 1,160 บาทแต่ว่าวันนี้ลดเหลือ890บาทเท่านั้นค่ะ
0: ส่งฟรีไหมส่งฟรีไหม
6: ส่งฟรี
0: ค่ะ
6: บริการเก็บไปทางด้วย
1: เลิศมากถนอมอาหารอันนี้อยู่ได้ประมาณ
6: 3เดือนค่ะ
1: อยู่ได้3เดือนแต่อยู่ไม่ถึงหรอกวันนึงก็บ่นแล้วไปกระปกกระปกอ่ะ
0: เฮ้ยใครจะไปกินเยอะขนาดนั้น
1: แหมเลยกินไม่หยุดเลยอร่อยมากเลยนะคะอันนี้สามารถซื้อไปติดบ้านได้นะคะวันหยุดอย่างไม่อยากตื
0: ่
1: นเช้าๆออกไปหาข้าวกิน
0: บ้านใครมีเด็กมีคนแก่นะโอ้โหเจริญอาหารสุดๆนะนี่นี่คุณผู้ชมนี่หมูอย่างนี้เลยน
1: ี
0: ่นะเขาเดี๋ยวจะหมดกระติบแล้วนะ
1: หมดแล้วคือเป็นสมุนไพรสูตรคุณไพศาลนะคะ30ปีนะคะแล้วก็ทำให้หมูเนี่ยยิ่งชูรสชาติความอร่อยนะคะมีอยู่คู่ครัวติดบ้านเนี่ยรับรองอร่อยแน่นอนย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะคะคุณแก้ม
6: โปรโมชั่นนะคะตอนนี้ซื้อ2แถม2ค่ะราคาปกติ 1,160 บาทลดเหลือ890บาทเท่านั้นค่ะ
0: ที่สำคัญโอท็อป5ดาวนะครับมีอย.ด้วยนั่นเองนะฮะการันตีได้เลยนะครับอร่อยสดสะอาดและที่สำคัญหมูสาว
1: หมูสาวเป็นเนื้อช่วงที่ดีที่สุดแล้วนะคะโทรไปได้เลยซื้อ2แถม2 890บาทเท่านั้นนะคะโทรที่เบอร์021143330 021143330นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยดูพิจิตรกินไม่หยุดเลยแสดงว่าอร่อยมาก
0: ไอเลิฟไปจ๊อบ
1: เห็นไหมไอเลิฟไปจ๊อบเพราะวันนี้ได้กินหมูฝอยคุณไพศาลนะคะขอบคุณคุณไพศาลมากเลยนะคะที่มีตำนานความอร่อยมาปรุงในหมูฝอยแบบนี้นะคะของดีสระบุรีค่ะแล้วขอบคุณคุณแก้มด้วยโทรไปเลยนะคะของอร่อยจริงๆนะคะ021143330หมูฝอยค่ะซื้อ2แถม2 890บาทพี่เจิ้นอร่อยเนาะอร่อยมาก
6: คุ
1: ณแก้มบอกคุณค่ะพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีดูมูให้ปังช่อง 9M Card HD นะคะ 11 โมงตรงนะคะพรุ่งนี้จะมีร้านอาหารอะไรอร่อยๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมรอติดตามที่หน้าจอช่อง 9วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพร้อมกับคุณหมูฝอยไพศาลนะคะอร่อยมาก

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: Night Entertain
3: วันนี้กับฝนแล้วก็บอสซี่นะคะเริ่มต้นวันจันทร์มาข่าวแรกวันนี้ต้องพาไปเจอหนุ่มหล่อ
2: ใช่ไม่รู้ว่าต่อให้เป็นหนุ่มหล่อที่แต่งงานแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยหลุดโผพระเอกที่คิวฮอตที่สุดเลยเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะคะทั้งคิวงานละครคิวภาพยนตร์รวมถึงอีเวนต์แน่นๆเลยหนุ่มคนนี้ก็คือพี่แบร์รี่ณเดชน์คุกิมิยะนั่นเอง
2: ใช่แล้วค่ะ
3: ลูกบอยไปเจอพี่แบร์มา
2: ถูกต้องค่ะวันนี้คือไปเจอมาในแบบว่าในพาร์ทของภาพยนตร์ละกันค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่อง Henry First Date นะคะจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเลยนะคะแนวโรแมนติกคอมเมดี้เตรียมเข้าฉาย17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ
3: คือเรื่องเนี้ยน่าดูมากๆเลยนะคะพี่ฝนเคยดูเวอร์ชั่นที่เป็นฮอลลีวูดสนุกมากๆอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าเขาดัดแปลงแล้วก็เป็นการตีความใหม
2: ่
3: Henry First Date จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องไปติดตามกันนะคะทุกโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะบอกเลยค่ะพี่แบร์เขาบอกว่าตอนนี้ก็มีผลงานให้เราได้ติดตามกันหลายเรื่องรัวๆรับรองว่าหายคิดถึงแน่นอนพี่แบร์เขายังบอกนะว่าขอขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้หากเป็นความคิดของคนบันเทิงเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าการที่นักแสดงแต่งงานหรือมีลูกก็จะทำให้กระแสน้อยลงไปแต่นั่นไม่ใช่กับยุคนี้นะจ๊ะเพราะว่าทุกวันนี้คุณค่าของนักแสดงถูกวัดด้วยความสามารถไปแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ซึ่งจริงๆนะคือเรื่องนี้เองที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเห็นว่านักแสดงหลายๆคนนะไม่ใช่แค่พี่แบร์รี่น
3: ะ
2: แต่ว่าจะมีนักแสดงอีกหลายๆคนเลยที่แต่งงานแล้วแต่ว่ายังคงโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมีผลงานให้เราติดตามอยู่เรื่อยๆเนี่ยเยอะมาก
3: มีหลายคนเลย
2: ใช่อ
3: ย
2: ่
3: างพี่หมากไง
2: ถูกต้อง
3: พี่หมากเนี่ยก็มีแบบผลงานออกมารัวๆเลยนะคะล่าสุดก็คืออัศจรรย์วันทองนะคะก
2: ็
3: ต
2: ้
3: องไปดูกันแล้วก็อีกอย่างอยากจะบอกว่าการแต่งงานเนี่ยอาจจะทำให้ดวงของภรรยาอย่างญาญ่าอุรัสยาช่วยเสริมเจ้าตัวไปด้วยเพราะเป็นคนดวงนารีอุปถัมภ์อยู่แล้ว
2: ใช่หนูว่าเรื่องนี้เขาคิดกันมาแล้วด้วยนะพี่ฝนเพราะว่าจริงๆแล้วแม่แก้วแม่ของณเดชน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบดูดวงเวลาที่ลูกจะทำอะไรจะรับพรีเซนเตอร์รับงานหรือว่างานแต่งเองเนี่ยเขาก็จะดูดวงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นวันนี้เป็นช่วงนี้จะดวงเสริมกันยังไงซึ่งคิดว่าหลังจากแต่งงานมาแม่แก้วน่าจะดูมาแล้วแหละว่าทั้งคู่เนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันณเดชน์ก็จะคงงานแน่นย่าเองก็งานรุมเหมือนกัน
3: ถูกต้องก็เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เขาแต่งงานนะไม่มีวันไหนที่ไม่มีข่าวงานของณเดชน์ย่าเลยนะ
2: ถูกต้อง
3: งานทั้งละครทั้งแบบภาพยนตร์เทียบเลยนะคะคืองานคิวงานเนี่ยแน่นๆยาวๆไปถึงปีหน้านะสำหรับพี่แบร์ของเราค่ะแล้วก็บอกด้วยนะว่ายังรับเพิ่มได้อยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสที่ให้มาเพราะอยู่ในช่วงวางแผนสร้างบ้านที่เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจว่าจะสร้างให้มั่นคงสำหรับอยู่อีกประมาณ50-60ปีข้างหน้าเลยอยู่แบบยาวๆไปเลยอ่ะ
2: ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยพี่แบร์เขาบอกว่าเขาเป็นการซื้อที่ดินเปล่าค่ะแล้วก็เริ่มต้นสร้างใหม่นะคะซึ่งคล้ายๆกับบ้านของหมากคิมเขาเล็งงบประมาณสำหรับการสร้างบ้านในฝันของเขาหลังนี้ไว้นะคะเบื้องต้นเนี่ยคือหลัก10ล้านก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็น10ล้านต้นๆหรือว่าเป็น10ล้านปลาย
3: เลนส์ของ10ล้านเนี่ยมันสามารถยาวได้ถึงประมาณ60-70ล้าน
2: นะที่อยู่ในหลัก10ล้านอยู่ใช่ยังไม่รวมถึงเรื่องของบานปลายอีกนะซึ่งแบร์เขาบอกว่าเขาก็เตรียมรับมือเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขามีประสบการณ์เนาะจากการสร้างบ้านให้กับคุณแม่ก่อนหน้านี
3: ้
2: เขาบอกว่าเขาน่าจะควบคุมเรื่องของตรงนี้ไว้ได้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะสิ่งที่น่าจะกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของน้ำท่ว
3: ม
2: เพราะว่าบ้านแม่แก้วเองเนี่ยต้องยอมรับว่ามีข่าวเรื่องน้ำท่วมน้ำเข้ามาในบ้านเนี่ยทุกปีแต่เด็กบอกว่าการสร้างบ้านหลังนี้เองก็ต้องแบบระมัดระวังเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน

0: ต่ถ้าเกิดสร้างแล้วน้ำท่วมจริงๆก็คงต้องขอหลบไปอยู่บ้านใหญ่ๆที่เขาใหญ่สักแป๊บนึง
1: นี่เขามีแผนสำรองจ้า
2: ถ้ามีงานทำก็คือจะรับช่วงนี้รับเยอะๆเลยเพราะว่าอยากจะทำบ้านส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการใช้เงินเยอะที่สุดยิ่งกว่างานแต่งงานเลยเนี่ยคือบ้านเพราะเราอยากจะสร้างทีเดียวแล้วก็ใช้แบบ60 70 80ปีอะไรเงี้ยอยากให้บ้านแบบลงทุนทีเดียวแล้วก็คุ้มค่าที่สุดจริงๆทำบ้านอ่ะผมว่ามันมีอยู่แล้วไอ้บานปลายแต่ว่าอยู่ที่มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ผมมีประสบการณ์จากการทำบ้านให้คุณแม่แล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็น่าจะเอาอยู่นะสำหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยวันก่อนไปนั่งคุยกับพี่หมากก็ยังบอกว่าเราก็อยู่วงการมานานมากๆแล้วนะแล้วก็เราก็ยังโชคดีเนาะที่เรายังอยู่กันมาถึงแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบภูมิใจกันและกันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เราก็โชคดีแหละครับโชคดีเข้าข้างด้วยนะครับคนรอบข้างดีด้วยเราอยู่ในสังคมที่ดีด้วยอะไรอาจจะเป็นในยุคนึงที่วงการบันเทิงไทยเนี่ยเราต้องห้ามบอกว่าเรามีภรรยาห้ามมีลูกห้ามมีอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบแฟนคลับหรือว่าความรู้สึกของคนเหล่านั้นอาจจะถูกแบบแย่งไปหรือว่าเขาไม่ได้ชื่นชอบเราอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่าในยุคสมัยเนี้ยเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการที่คนแต่งงานอะไรเงี้ยมันไม่ถูกวัดค่าศิลปะทางการแสดงของนักแสดงหรือศิลปินงานที่ออกมาต่างหากที่บ่งบอกว่าคนนั้นน่ะเขาแบบมีความตั้งใจทำงานหรือเปล่าขยันหรือเปล่านำเสนอศิลปะเหล่านั้นได้ดีมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยังดึงดูดใจคนดูอยู่แทนค่าสถานะที่นักแสดงคนนั้นเป็นครับ
1: ณเดชตอบดีมากแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ณเดชอยู่มาจนถึงวันนี้ได้ไม่ใช่แค่โชคดีอย่างเดียวนั่นก็คือความสามารถของพี่แบร์ล้วนๆเลยที่ทำให้ยืนยาวมาจนถึงวันนี้แล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆได้นะคะอีกคนหนึ่งที่ฮอตไม่แพ้กัน
0: ฮอตไม่แพ้กันค่ะพี่หนุ่มกันชัยนั่นเองนะคะต่อให้เราจะไม่ค่อยได้เจอพี่หนุ่มเนี่ยบ่อยๆนักตามอีเวนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้เล่าข่าวพี่หนุ่มบ่อยมากจริงๆ
1: ใช่นั่นก็คือข่าวของคดีความนั่นเองนะคะกรณีฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทนะคะกับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่ปูมัณฑนาค่ะซึ่งจะมีนัดสืบพยานในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะพี่หนุ่มกันชัยเขาบอกค่ะยืนยันว่าวันที่17นี้เตรียมตัวเดินทางไปศาลด้วยตนเองแน่นอนเป็นนัดสืบพยานถือเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้เจอหน้ากันเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการมอบอำนาจให้กับทางทนายไปเนื่องจากอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั่นเองค่ะ
0: เมื่อจะได้เจอหน้ากันนะคะก็เลยถามถึงความพร้อมค่ะแล้วก็บรรยากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีนะคะพี่หนุ่มกันชัยค่ะบอกว่าถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมที่จะเจออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยก็ว่าเป็นไปตามกระบวนการค่ะผิดหรือถูกก็ว่ากันไปค่ะแต่ยอมรับว่าตื่นเต้นเพราะเวลาขึ้นศาลทีไรเนี่ยก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะเราไม่ได้ขึ้นศาลบ่อยๆค่ะ
1: ค่ะแต่ทางฝั่งโน้นเนี่ยเขาน่าจะขึ้นศาลบ่อยนะคะเขาอาจจะชินกับหน้าบัลลังก์แต่ทางพี่หนุ่มเองอ่ะไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยเลยอาจจะไม่ค่อยชินอย่างยืนยันนะคะว่าตื่นเต้นเรื่องการขึ้นศาลไม่ได้ตื่นเต้นที่จะไปเจอเขาถามว่าเคยเจอหน้ากับปูมัณฑนามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าพี่หนุ่มก็รีบตอบทันทีว่าไม่เคยเจอกันเลยคือสมัยก่อนน่ะเขาอยู่ช่องวิกหมอชิดไงอย่างพี่หนุ่มเองก็อยู่ช่องน้อยสีและตอนไปเล่นละครช่องวิกหมอชิดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกที่ศาลด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่หนุ่มกันค่ะ
3: ใช่ครับเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเจอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมอบอำนาจให้กับทางทนายตุ๋ยไปเพราะว่าในอยู่ในช่วงของเขาเรียกอะไรอ่ะชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวพี่ถือมีคนไปให้ปากคำให้คือพร้อมฮะก็พร้อมที่จะเจออยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะครับมันก็ว่าไปตามกระบวนการนั่นแหละนะครับอะไรผิดอะไรถูกก็ว่ากันไปเอาจริงๆคือพี่เองทำงานมาเยอะอยู่กับผลกระแสมา9ปีขึ้นปีที่10แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีคนรักเราทุกวันนะฮะเพราะในทุกวันเนี่ยจะมีคนรักหนึ่งคนแล้วก็จะมีคนที่เกลียดเราหนึ่งคนเพราะมันมาคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจออะไรมาเยอะแล้วก็ไม่เคยคิดจะฟ้องใครคือไอ้ที่ฟ้องเนี่ยมันแบบถ้ามันไม่เกินไปจริงๆก็คือจะไม่ฟ้องจะไม่ใช้กฎหมายอะไรเลยผมว่ามันเป็นการปกป้องสิทธินะครับแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าในสิ่งที่เขาบอกเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราเนี่ยสุดท้ายแล้วดุลพินิจของศาลท่านเองท่านจะมองไปว่าที่เขาพูดคือเรานะครับเพื่อความเป็นธรรมของตัวเขาเองและตัวเราด้วยผมว่าผมไม่เคยเจอเขานะไม่เคยเขาอยู่ช่อง7ผมอยู่ช่อง3แล้วผมไปเล่นช่อง7ผมก็ไม่เคยเจอเขา
1: วันที่17กันยายนนี้มีหลายอีเวนท์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น

0: เรื่องของคดีความของพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็พี่ปูมัทนารวมถึง Henry First Date ด้วยก็จะเข้าฉายด้วยนะคะ
1: ใช่
0: แสดงว่านักข่าวนายตะเทนของเราวันนั้นเนี่ยโอ้โหต้องวิ่งวุ่นแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่รายการนายตะเทนของเรานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเจอพี่หนุ่มในวันนั้นนะคะพี่หนุ่มเองก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นร้อนกับจิตอาสาคนดังนะคะคุณกันจอมพลังนะคะที่กำลังเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่ค่ะหลังออกมาโพสต์ถึงพี่หนุ่มกันชัยค่ะบอกว่าผมคือคนหนึ่งที่ช่วยพี่เคลียร์เรื่องอาจารย์ออสฟ้องพี่กับผู้บริหารช่องพี่ยังจำได้หรือไม่นะคะจนตอนนี้สุดท้ายค่ะเรื่องดีขึ้นเวลามีปัญหาผมไม่เคยทิ้งพี่แต่สิ่งที่พี่ทำกับผมคือผมตาสว่างเลยจนกลายเป็นกระแสโซเชียลร้อนแรงราวกับไฟลามทุ่งเมื่อที่ผ่านมาเองค่ะ
0: คือในงานเดียวกันที่ตะกี้เนี่ยเราเจอพี่หนุ่มอ่ะเราก็เจอแม่บุ๋มปนัดดาด้วยนะคะประธานมูลนิธิองค์กรทำดีค่ะแม่บุ๋มขอพูดซะหน่อยอะค่ะว่าถ้าเคลียร์ได้ก็อยากให้เคลียร์กันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันทุกคนรู้จักกันหมดวงการมันอยู่แค่นี้ค่ะส่วนประเด็นดราม่าเรื่องมูลนิธินะคะมักจะมีปัญหาเรื่องการบริจาคเงินและความไม่โปร่งใสงานนี้นะคะแม่บุ๋มก็บอกว่าการทำมูลนิธิมันต้องใสจริงๆนะเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกค่ะใครทำอะไรสุดท้ายมันก็จะเปิดเผยออกมาเพียงแต่ตอนนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งใจทำความดีเพราะประชาชนอีกหลายชีวิตเขารอความช่วยเหลืออยู่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องค่ะที่แม่บุ๋มออกปากว่าเป็นห่วงมากเหมือนกันนะคะหลังขวัญอุสามณีค่ะไปเป็นพยานคดีการเสียชีวิตของแตงโมภัทรธิดานะคะเนื่องจากถูกแอบอ้างนำรูปเรือของขวัญเนี่ยไปใช้ในสำนวนแม่บุ๋มบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่
0: ะ
1: แม่บุ๋มได้ออกปากค่ะฝากบอกสาวขวัญว่าถ้ารู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่ให้วิ่งมาหาแม่บุ๋มที่บ้านได้เลยแม่บุ๋มเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตค่ะแต่จะว่าไปช่วงนี้เราอาจจะแบบว่าเห็นสาวขวัญบ่อยสักนิดนึงไม่ว่าจะเปิดโซเชียลไปทางช่องทางไหนของเจ้าตัวก็จะเห็นสาวขวัญเนี่ยเข้าไลฟ์ค่ะ
0: วันก่อนเห็นน้องขวัญไลฟ์ตอนหลับอยู่ด้วย
1: ใช่
0: ให้แฟนๆช่วยดูในเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
1: จะได้รู้ว่าขวัญอยู่ตรงนี้นะขวัญทำอะไรอยู่นะขวัญหลับอยู่นะอะไรแบบน
0: ี้ขวัญยังโอเคนะไม่ได้หายไปไหนเอางี้ไปฟังเสียงแม่บุ๋มกันค่ะ
2: ก็เป็นห่วงใช้คำว่าเป็นห่วงเพราะขวัญอุสามณีนางแบบซื่อๆ น้องซื่อๆน้องตรงๆซื่อๆน้องเป็นเด็กน่ารักอ่ะแล้วแบบเราก็แบบตกใจเหมือนกันที่จู่ๆน้องก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในคดีแบบนี้นะคะก็บอกตามตรงว่าเป็นห่วงความปลอดภัยถ้ารู้สึกบ้านไม่ปลอดภัยมาบ้านแม่นะลูกมาใช่ก็ช่วยเซฟหน่อยคือเขาด้วยความกังวลนั่นแหละด้วยความกังวลนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงถึงบอกขวัญไงว่ามีอะไรวิ่งมาบ้านแม่นะลูกอะไรจะจริงจะไม่จริงไม่รู้ว่าและอยากให้ความจริงกระจ่างค่ะบุ๋มอยากได้แค่ดีสำหรับเรื่องพี่กันจอมพลังเอางี้ดีกว่าบุ๋มว่าเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงทั้งหมดคืออะไรไม่มีใครรู้ความเป็นจริงทั้งหมดคืออะไรบุ๋มว่าร้อยทั้งร้อยที่พูดออกมาพูดกันทั้งหมดเนี่ยมีเล่ากันไปบ้างหมดแล้วไม่หมดบ้างแล้วก็ในส่วนของการพูดคุยกันบุ๋มว่าพอมันผ่านหลายๆสื่อก็จะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แต่ในฐานะคนที่ทำงานตรงนี้นะบุ๋มว่าเรามุ่งหน้ากลับไปทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าเพราะตอนนี้ความรู้สึกของประชาชนอาจจะสั่นคลอนได้ว่าเอ้ยอะไรคือจริงอะไรคือโกรธกันอะไรคือทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามบุ๋มว่าถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายดีกว่าค่ะเพราะว่าบุ๋มเองไม่กล้าพูดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่
0: แม่บุ๋มพูดดีตลอด
1: ถูกต้อง
0: เวลามีปัญหากันก็หันหน้าเข้ามาคุยกันเคลียร์กันก่อนนะคะเพราะว่าให้ยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักก่อนนะคะสำหรับมูลนิธิต่างๆที่ทำเพื่อประชาชน
1: แม่บุ๋มมีประสบการณ์ไงคะแม่เคยเจอหลายเรื่องหลายราวมาก่อนก็เลยคิดว่าการพูดคุยกันเนี่ยน่าจะแบบเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะคะ
0: ไปกันต่อที่พีพีกริดกันหน่อยค่ะนี่ก็ถือโอกาสไปเที่ยวที่อังกฤษนะพักผ่อนกันหน่อยแล้วก็ยังถือโอกาสบินไปเอาชุดเจ้าสาวให้กับพี่เพชรพี่สาวของพีพีด้วยซึ่งกำลังจะมีแพลนจะแต่งงานในช่วงตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะพีพีบอกว่ายินดีกับพี่สาวที่กำลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาพร้อมประกาศว่าอยากให้ถึงคิวตัวเองบ้างก็ละกันและต้องแสดงความยินดีกับว่าที่สามีของพี่สาวด้วยที่จะได้พีพีไปเป็นคนในครอบครัว
1: แต่ว่าจะให้ถึงข่าวของพีพีเนี่ยต้องถามพีพีก่อนว่าพีพีมีแล้วหรือยังก่อนหน้านี้เองค่ะพีพีเขาเคยออกมาประกาศรับสมัครคนจีบทางอีเมลเนี่ยเป็นการสมัครทางอีเมลด้วยนะ
0: เหมือนสมัครงานค่ะว่าสนใจนี
1: ้ส่
0: งรายละเอียดเรซูเม่มาที่อีเมลได
1: ้ค่ะเจ้าตัวเขาบอกว่ามีคนส่งมาเยอะมากตอนนี้นะให้คุณแม่ช่วยคัดกรองอยู่คุณแม่ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือผู้จัดการส่วนตัวของเขานั่นแหละแต่ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้

0: เนี่ยทางคุณแม่เนี่ยเลิกห่วงแล้วอนุญาตให้ปีนี้เนี่ยมีแฟนได้ค่ะ
1: แสดงว่าพี่พีก็พูดจริงทำจริงนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วคนที่ส่งไปก็คือส่งจริงด้วยนะคะคืองานนี้นอกจากจะอัปเดตเรื่องรักแล้วนะคะพีพีก็ยังอัปเดตถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองที่จะจัดขึ้นในวันที่19-20ธันวาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งใกล้จะเปิดขายบัตรแล้วนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่าโอ้อันนี้ถ่อมตัวแป๊บเดียวโซเอาแน่นอนจ้า
0: เธอคือซุปตาร์นะคะหลังกลับมาจากทริปเที่ยวเนี่ยตัวเองก็ยุ่งมากๆค่ะเพราะว่ามีงานทุกวันนะคะซึ่งทุกผลงานเนี่ยพีพีก็พยายามทำให้แตกต่างแล้วก็ทำให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งด้วยนะคะส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะถึงนี้นะคะรู้สึกว่ากดดันมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2ของเจ้าเองของเจ้าตัวแล้วนะคะเลยอยากจะให้มันดีขึ้นไปมากกว่าเดิมด้วยส่วนแขกรับเชิญค่ะรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะไปฟังเสียงพีพีกันค่ะ
2: ก็ไปเที่ยวมาผมกับครอบครัวด้วยแล้วก็จริงๆไปเอาชุดแต่งงานครับให้พี่สาวเดินสายอีกแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องแต่งงานกันเยอะอะไรเงี้ยก็ไปรับชุดแต่งงานให้พี่สาวด้วยครับพี่สาวแต่งงานประมาณตุลาคมครับใช่เป็นไงบ้างก็ยินดีด้วยเขาครับก็อยากให้ถึงคิวพี่ละกันก็ยินดีกับคุณสามีของพี่สาวแล้วครับที่ได้พี่มาเป็นคนในครอบครัวมีคนส่งมาหรือยังจีบหนูเยอะมากให้คุณแม่กองไงก็จริงๆยังโอเพ่นอยู่เปิดรับสมัครอยู่หมดเขตปลายปีนี้เขาเลิกห่วงแล้วเขาบอกว่าอนุญาตให้ปีนี้มีแฟน
1: หมดเขตปลายปีนี้นะคะในการส่งเรซูเม่กันเข้ามาทางเมล
0: ด่วนมีจำนวนจำกัดอะไรแบบนี้นะมีเวลาจำกัด
1: กำลังพิจารณาอยู่นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะมาที่เรื่องราวของวันศุกร์ค่ะที่ผ่านมานะคะใบเตยอาสยามค่ะเขาก็มีการตอบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับภาพค่ะที่ตัวเนี่ยโพสต์คู่กับมือชายปริศนาค่ะโดยเขาเนี่ยยอมรับเบาๆนะคะว่าเป็นรักครั้งใหม่นั่นแหละแต่ก็ยังไม่อยากเปิดตัวค่ะทุกอย่างเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปค่ะขอเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนอยากจะให้แบบว่าช้าๆไม่รีบร้อน
1: แฟนๆก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่ามือปริศนานั้นเป็นมือของใครนะคะทางล่าสุดค่ะอดีตสามีดีเจแมนพัฒนาพลนะคะก็มีการโพสต์คลิปซึ่งก็มีคนถามว่าพี่เห็นมือหรือยังพี่แมนก็บอกว่าเห็นแล้วกล้าก็ลองดูแต่ก็เป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็ไปมาหาสู่กันบ้างสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดก็คือผมอยากจะพาครอบครัวผมกลับมาให้ได้ไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ประกอบเพลงรักเธอเสมอของอัศนีวสันต
0: ์
1: เดี๋ยวไปฟังนะคะแล้วก็ลองไปดูที่ใบเตยพูดแล้วก็ดีเจแมนพูดกันค่ะ
3: ก็จริงแล้วก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหา
4: ว้าย
3: พักมือคนเก่าพักให้หนูได้มีชีวิตใหม่บ้างขอคือเนี่ยเกิดใหม่ในร่างเดิมเนี่ยความรักมันก็ต้องขอให้ได้มีอะไรใหม่ๆเนาะคือณวันนี้เรื่องดูแลลูกไม่เคยติดแต่ว่าก็อยากให้เขาได้ดูแลตัวเองได้อย่างดีที่สุดดูแลครอบครัวของเขาได้อย่างดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะดูแลเราและลูกแบบสมบูรณ์แบบอันนั้นก็ว่ากัน
5: พี่เห็นรูปมือหรือยังครับพี
6: ่เห็นแล้ว
5: เป็นไงพี
6: ่กล้าก็ลองดูนะกล้าก็ลองแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะตอนนี้เราต่างคนต่างอยู่ไปมาหาสู่กันบ้างอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำให้ดีที่สุดก็คืออย่างที่ผมเคยพูดไปทุกครั้งคือผมจะพาครอบครัวกลับมาให้ได้ครับไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้ว
0: เจนกันทั้งคู่เลยนะคะทั้งฝั่งใบเตยเองทั้งฝั่งพี่แมนเองนะคะ
1: คือใบเตยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็แบบขอแบบเป็นแบบว่าคนใหม่ละก
0: ันขอมูฟไปข้างหน้าม
1: ูฟไปข้างหน้าชีวิตใหม่ของใบเตยแล้วนะคะ ชีวิตใหม่นี้ร่างเดิมนี้ก็ต้องรอดูนะว่ามือปริศนานั้นจะเป็นมือของใคร
0: ถูกต้อง
1: พี่แมนเองเขาก็ชัดเจนนะ
0: ใช่
1: เขาก็อยากจะพาครอบครัวเขากลับมา
0: ตามง้อมานานเหมือนกันพี่แมนเองนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ความเป็นครอบครัวของเขาที่เขาเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเรียกว่าเราก็รอติดตามละกัน
1: ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเอาเป็นว่าพวกเราก็ติดตามกันอยู่ห่างๆแล้วก็ส่งความห่วงใยถึงทั้งค
0: ู่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเรามีข่าวสุด Exclusive นะคะของสองสาวฝ้ายอะตอมมาฝากกันค่ะ
1: ค่ะ
7: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกัน
4: ใหม่โดฟเพปไทด์อินเทนส์รี

0: Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย My Dove
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
9: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: กลับมาช่วงนี้นะคะไปที่คู่จิ้นสุดฮอตเขาเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่ว่าตกหัวใจแฟนๆได้เพียบเลยฝ้ายอะตอมนั่นเองค
11: ่
10: ะ
11: ใช่แล้วค่ะเขาฮอตมากจริงๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเองนะคะเขาก็ออกปากเขาว่าดีใจมากๆเหมือนกันนะคะกับการได้โชว์นะคะกับเวทีนะคะ Y Entertainment Award 2026นะคะกับละครในค่ะเรื่องอีเหนาตอนบุษบาเสียงเทียนนะคะหูสวยงามมากจริงๆนะคะซึ่งหน้างานเนี่ยฝ้ายเขาบอกว่าตกใจเหมือนกันค่ะที่แฟนคลับเนี่ยมีแต่งตัวชุดไทยมาให้กำลังใจเขาด้วยทำเอาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมือเย็นเฉียบเลย
10: เป็นโชว์ที่ดีแล้วก็ว้าวจริงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะทั้งคู่ยังอัปเดตถึงผลงานซีรีส์เรื่องที่2ด้วยนะคะว่าได้เริ่มเตรียมงานแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนจะไปถึงงานซีรีส์นั้นก็จะต้องมีการจัดงานเบิร์ธเดย์ของแต่ละคนที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก่อนค่ะคือทั้งสองงานน่
11: ะ
10: ไม่ตรงวันเกิดนะโดยของอะตอมมันจะจัดขึ้นในวันที่22ตุลาคมแล้วก็ของพี่ฝ้ายเนี่ยในวันที่24ตุลาคมค่ะซึ่งฝ้ายในฐานะผู้จัดเองก็ลงดูแลการเตรียมงานด้วยตัวเองทั้งหมดเลยยอมรับนะคะว่าต้องละเอียดนิดนึงเนื่องจากลงทุนไปเยอะค่ะและสาเหตุที่อยากดูแลเองเพราะเรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งก่อนด้วยค่ะ
11: ฝ้ายเขายังบอกอีกว่านะคะตอนนี้เรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยรุ่นสร้างตัวแบบว่าแท้จริงเลยนะคะถึงเหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะยิ่งได้เห็นรอยยิ้มแฟนๆเนี่ยก็แฮปปี้ด้วยค่ะด้านอะตอมค่ะชื่นชมพี่ฝ้ายว่าทำงานหนักมากและต้องคอยประสานคุยงานแบบตลอดแทบไม่ได้พักเลยนะคะพร้อมการันตีค่ะว่า CEO ฝ้ายไม่เคยดุหนูเลยแต่ใจดีมากกว่าค่ะโดยฝ้ายบอกว่านะคะอะตอมเนี่ยอยู่ในพาร์ทของศิลปินค่ะเลยไม่อยากให้เครียดแต่ทีมงานจะต้องโดนดุมากกว่าเป็นธรรมดาเนาะคือการทำงานต้องมีแบบว่ามีกระทบกระทั่งกันบ้างนิดๆหน่อย
10: ด้วยความอะตอมอ่ะน่าเอ็นดูด้วยไง
11: ใช่ใครจะไปดุลงล่ะ
10: ใช่ค่ะ
12: ก็อยู่ในช่วงเตรียมงานไฟลงดูเองทุกแบบโปรเซสเลยค่ะก็ร่วมกับทีมโปรดักชันค่ะก็ต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าทุนแพง
13: เพราะเราคือนายทุน
12: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าที่เราอยากดูเพราะว่าเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในครั้งที่แล้วที่เวลามันกระชั้นชิดแต่รอบนี้เรามีเวลาเราก็เลยอยากจะดูเองแบบทุกขั้นตอนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แฟนๆได้แบบเอนจอยเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัว

0: ยอมเหนื่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ก็สนุกนะคะสนุกเพราะว่าไฟรู้สึกว่าไฟรักในสิ่งที่ทำไฟก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยได้แต่ว่ามันสนุกเวลาเห็นรอยยิ้มแฟน
2: ๆหนูยังไม่เคยโดนดุนะ
3: ห
2: นูยังไม่เคยโดนพี่ไฟดุเลย
3: ว่าอะไรทำให้เราไม่โดนพี่ไฟดุ
2: เพราะว่าหนูอาจจะเป็นศิลปินในค่ายหรือเปล่า
3: ต้องโดนเลยนะ
1: เรียกว่าจริงจังอะการทำงานจริงจังน้องอยู่ในพาร์ทศิลปินก็เลยไม่อยากแบบไม่อยากให้น้องเครียดอะไรให้แบบสบายสบายยังคงความน่ารักสดใสพวกพี่ๆได้นั่งมอง
3: เราก็ไปในพาร์ทของคุณรอบตัวทีมงานแทน
1: ใช่
2: รับจบแทน
3: ไม่กลัวน้องต่อให้แบบโปรโมชั่นที่ไฟอยู่ก็ไม่กลัว
2: ไม่กลัวเพราะยังไม่เคยเจอ
4: เขาดูแบบว่าเป็นป่าเนาะเออแบบความเป็นฝ้ายเออดูเท่มีความเป็นป่าอะไรแบบนี้
5: อาตอมก็น่ารักนุ๊กนิดมากเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะลากันด้วยเพลงสวัสดีค่ะของลิซ่านะคะปล่อยมา3วันโอ้โหตอนนี้ยอดวิวนะ134ล้านวิวไปแล้วนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่นะคะกับนาเทียนไนท์ไลฟ์2ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้พี่ฝนบอสซี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สาวแสบทำทีเข้าไปทำผมก่อนเสนอขายแอร์ราคาถูกพูดหวานล้อมลูบแขนเจ้าของร้านจนเหม่อลอยยอมโอนเงินให้ 7,000 สุดท้ายถูกหลอกแม่ห้องสอนวิกฤตเจอเรนบอมน้ำป่าหลากซ้ำบ้านถูกน้ำพัดถนนถูกตัดขาดเสียหายหนักขนาดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวรถบัสรับส่งแรงงานเมียนมาไปทำงานที่นิคมฉะเชิงเทราพลัดตกไหลทางก่อนพลิกคว่ำหงายท้องตกลงไปในคลองบาดเจ็บ24คนมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเผยพยายามทำให้ปืนใหญ่เล่นดีขึ้นในทุกนัดหลังเพิ่งเอาชนะเชลซี 2-1 ชนะ3นัดรวดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
1: ยิงเรียบร้อยโอ้โห

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงกับสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณกุลธิดาพงแจ่มผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะวันนี้มีการลงนามจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเนรเทศบุคคลต่างชาติเนี่ยออกนอกราชอาณาจักร
1: ครับ
0: คือเมื่อ 2-3 วันก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีข่าวเนรเทศชาวอิสราเอล1รายออกจากไทยนะคะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคู่กรณีเขาค่ะก็คือเจ้าของสวนสัตว์เอ็กโซติกที่ว่าไปทะเลาะกับนายยาคอบวันนี้โดนเนรเทศด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมติดตามกันเพราะว่าน่าสนใจมากว่าสาเหตุของการเนรเทศเกิดจากอะไรแล้วก็รวมถึงเรื่องต่างๆด้วยนะคะที่วันนี้จะมานำเสนอกันรวมถึงเรื่องของน้ำด้วย
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบไม่ง่ายกับกรณีของทางทนายตั้มนะครับกับทางคุณกันจอมพลังคือต่างคนก็ต่างออกมาแฉแล้วเรื่องยังไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าทนายตั้มล่าสุดเดินหน้าแบบเต็มที่เลยคุณผู้ชมครับมีการบุกไปที่ DSI นะฮะขอให้มีการตรวจสอบมูลนิธิของกันจอมพลังทั้งเรื่องการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือไม่รวมถึงอาจจะ

0: เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้าหรือไม
1: ่
0: ในวันนี้นะฮะหลายคนจับตาเพราะว่าทนายตั้มออกมาแต่ละรอบเนี่ยมีการติดหนวดแต่งตัวรอบนี้ขี่เจ็ตสกีบก
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวดูภาพได้เลยเป็นยังไง
1: โคเวอร์เสมือนเลยนะคะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยค่ะ
0: ครับเริ่มต้นข่าวแรกคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของน้ำกันก่อนนะตอนนี้เนี่ยหลายที่ระดับน้ำยังคงวิกฤตอยู่นะฮะแล้วบางจุดเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นทำให้เสี่ยงว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ตอนนี้หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปนะครับไปดูกันที่แม่ฮ่องสอนกันก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจอเรนบอมนะฮะวัดปริมาณน้ำฝนได้นะฮะ 76.2 มิลลิเมตรแล้วมีน้ำป่าเนี่ยหลากซ้ำด้วยเสียหายหนักเลยแม่สายเองก็หนักเช่นเดียวกันนะครับที่เชียงรายเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะว่าระดับน้ำแม่สายเพิ่มนะฮะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ยังเรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักฉับพลันในหลายจังหวัดอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันหรือเลนบอมวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรมวลน้ำป่ามหาศาลครับไหลทะลักเข้ามาแบบนี้และดูสีสิฮะ
1: ขุ่นแดงเลย
0: ใช่ครับชะล้างเอาดินโคลนมาเยอะมากนะฮะก็เลยเสี่ยงว่าจะเกิดดินโคลนถล่มด้วยในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนครับมีมวลน้ำป่ามหาศาลเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมนะฮะแล้วก็มีหย่อมบ้านป๊อกขุ่มน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูบ้านเรือนก็ถูกน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนนะครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกระแสน้ำป่ายังกัดซ้อขอบถนนสายเลี่ยงเมืองสากลออมทรัพย์ครูจนพังเสียหายขาดไปครึ่งเลนนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยยางมาปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายค่ะแล้วนอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่เขากำลังก่อสร้างบริเวณแนวกันตลิ่งซึ่งก็ก่อสร้างกันอยู
0: ่แต
1: ่จู่ๆน้ำมาปุ๊บแบ็คโฮไหลไปกับน้ำเลยนะคะร่วงตกจมหายไปในน้ำ1คันพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดในจุดบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องแม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยต้องใช้คำว่าเสียหายยับนะคะเสียหายอย่างหนักค่ะ
0: ครับ
1: กำแพงบ้านเรือนชาวบ้านคุณผู้ชมดูเนี่ยโดนพัดไปหมดเลยกำแพงนี่หักเลยนะคะนี่ขนาดเป็นกำแพงปูนนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นในพื้นที่ตอนนี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังค่ะขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงต้องเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำลงมาอีกแม่ฮ่องสอนเราคิดว่าหนักแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกันก็คือที่จังหวัดเชียงรายนะคะเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ค่ะคุณผู้ชมเห็นเศษสว่างไหมเนี่ยมันโดนน้ำพัดมาใช่ค่ะติดอยู่กับบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับน้ำมันสูงจนแตะพื้นสะพานแล้วนะคะ
0: อีกนิดนึงจะท่วมสะพานแล้วนะ
1: ใช่ค่ะน้ำมีสีแดงขุ่นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งของเศษซากขยะต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยโดนพัดมาเต็มไปหมดเลยนะคะมาติดค้างจำนวนมากระดับน้ำต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตเพียง 50-100 เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
0: ในอำเภอแม่สายนะครับได้นำกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับพร้อมกับส่งรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายนะครับได้แก่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างเร่งยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางครับขณะเดียวกันนะครับก็พบว่าน้ำเนี่ยทะลักผ่านแนวกั้นบริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายบางส่วนออกเทศบาลตำบลแม่สายพร้อมกับกำลังทหารนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปนี่นะฮะ
1: ใช้กระสอบทรายเข้าไปอุด
0: ครับไปอุดเลยเพราะว่าน้ำทะลักเข้ามาต่อเนื่องเลยอ่ะ
1: คือถ้าไม่อุดนี่น่าจะมีมวลน้ำมหาศาล
0: ใช่
1: ทยอยไหลเข้ามานะคะเนี่ยอุดต้องอุดหลายจุดเหมือนกันนะเพราะว่าบางจุดนี่ก็คือแหว่งเป็นที่ๆเหมือนกัน
0: แล้วถ้าเกิดปล่อยเอาไว้เนี่ยบางทีกระสอบทรายด้านข้างเนอ
1: ะ
0: จุดที่มันเป็นรูขนาดใหญ่เนี่ยมันจะพังลงมาด้วยไงทีนี้งานใหญ่แน่ต้องเร่งอุดกันแบบนี้นะฮะก็มีกองร้อยทหารมาที่3นะครับนะหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็นำบิ๊กแบกนะครับแล้วก็กระสอบทรายเนี่ยมาอุดรูรั่วนะฮะเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอน้ำท่วมหนักเนี่ยเดี๋ยวจะเสียหายกันยกใหญ่นะฮะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าจะมีพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยในเฉพาะภาคเหนือตอนบน
0: ครับ
1: คือเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องต้องเตือนภัยกันหน่อยมีเจ้าของร้านเสริมสวยรายหนึ่งเธอบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทำทีมาพูดคุยหวานล้อ
0: ม
1: คุยไปคุยมาเหมือนจับแขนลูบแขนนะ
0: ครับ
1: ทำ

0: ให้เธอเคลิ้มค่ะเคลิ้มนี่ก็คือโอนเงินไปให้เธอเนี่ย 7,500 ไปให้ผู้หญิงคนนั้นนะนะ
1: ครับ
0: โดยผู้หญิงคนนั้นอ้างว่าจะได้ทั้งแอร์ตู้เย็นหม้อหุงข้าว5ใบกาต้มน้ำอีก10ใบในราคาแค่ 7,500
1: ราคาแบบหลอกล่อใจมากอ่ะ
0: ยอมโอนเงินให้แต่สุดท้ายหายวับเลยนะคะไปทั้งเงินแล้วก็ไม่ได้ของด้วยต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์เพราะว่านี่เป็นกล้องวงจรปิดในซอยย่านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงคนนี้ไหม
1: นี่นะ
0: ใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยเดินเข้ามาช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:23 นาทีของวันที่5กันยายนก่อนจะเดินเลยร้านเสริมสวยไปก่อนนะคะเลยไปก่อนตอนแรกแล้วหลังจากนั้นเดินย้อนกลับมาในเวลา 15:26 นาทีเพียงแค่3นาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งดูลักษณะก็เหมือนคนทั่วไปใช่ไหมคะ
1: ก็เหมือนคนเดินตลาดปกติอะเนาะ
0: หน้าตาก็ไม่ได้เหมือนคนหลอกลวงหรือมิจฉาชีพอะไรใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเดินเข้าไปในร้านเสริมสวยซึ่งมีนางหนูเพียรอายุ59ปีเป็นเจ้าของร้านเธอโชว์อะไรให้ดูนะคะใบแจ้งความ
1: ครับ
0: โชว์ให้ดูโชว์ให้นักข่าวดูเลยนะคะว่าตัวเธอไปแจ้งความมาแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่ร้านเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาใช้บริการนะพี
1: ่
0: แล้วจะชวนเพื่อนมาขัดหน้าด้วย
1: ครับ
0: ส่วนหนูจะมาอบไอ้น้ำในวันอาทิตย์ที่6ค่ะอ้างว่าเคยมาที่ร้าน2รอบแล้วแต่ว่าช่างไม่อยู่นะคะ
1: ใช่ฮะหลังจากนั้นครับเริ่มพูดชักชวนเลยฮะบอกว่านี่บอกเจ้าของร้านนะคุณหนูเพียรเนี่ยบอกว่าพี่ซื้อไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าคือมีสินค้าสวัสดิการราคาพนักงานเนี่ยนะฮะมีทั้งแอร์2ตัวตัวแรกเนี่ยมีคนร่วมหุ้นแล้วแต่ว่าอีกตัวขนาด 18,000 BTU เนี่ยหากพี่สนใจนะได้เลยราคาพิเศษแล้วยังไม่พอได้ตู้เย็นขนาด10คิวด้วยหม้อหุงข้าวอีก5ใบกาต้มน้ำอีก10ใบทั้งหมดนี่จ่ายเพียง 7,500 บาท
0: โปรโมชั่นเร้าใจ
1: แค่แอร์อย่างเดียวนี่ไม่ได้เลยนะราคาเนี้ย
0: 7,500 ไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ถ้า 18,000 BTU น่าจะมีสัก 14,000 15,000
1: ต้องเป็นหลักหมื่นนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ได้ตู้เย็นได้หม้อหุงข้าวได้กาต้มน้ำด้วยตอนแรกคุณหนูเพียรบอกว่าคือไม่ได้สนใจตัวเองไม่ได้มีเงินนะไม่อยากได้หรอก 7,500 บาทก็ตามเนี่ยมันถูกก็จริงแต่ว่าไม่มีเงินไงนะแต่ผู้หญิงคนนี้ครับพูดจาหวานล้อมจะให้ซื้อให้ได้น
0: ะ
1: แล้วก็เซาซีโน้มน้าวตลอดเวลาบอกว่าพี่ไม่ซื้อวันนี้เนี่ยเสียใจแน่นอนนะแล้วระหว่างที่พูดคือพฤติกรรมผู้หญิงคนนี้เนี่ยอย่างที่เปิ้ลบอกไปมีการใช้มือมาลูบตัวปัดตามแขนของคุณหนูเพียรตลอดเวลาหลังจากนั้นเธอบอกว่าเริ่มมีอาการใช่ไหมฮะ
0: อาการก็คือเหม่อลอยค่ะคุณผู้ชมก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าการมาลูบมาเอามือมาปัดตามแขนเนี่ยมันมีเรื่องของยาอะไรหรือเปล่า ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าตอนนั้นเหม่อลอยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและเกิดความอยากได้ของขึ้นมาอย่างหักห้ามใจไม่ได้ทั้งที่ปกติแล้วตัวเองไม่ได้เป็นคนมีนิสัยแบบนี้และไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้อ่ะคุณผู้ชมกาต้มน้ำ10ใบเอามาทำอะไรอ่ะ
1: นั่นน่ะดี
0: นะปกติก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วแต่วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรนะคะตัดสินใจโทรไปขอยืมเงินจำนวน 7,500 บาทจากน้องสะใภ
1: ้ถึงขนาดว่าโทรไปยืมเงินเลยอ่ะ
0: โทรไปยืมเลยค่ะไม่รู้อะไรสะกดจิตแม้ว่าทั้งน้องสะใภ้แล้วก็น้องชายจะเตือนแล้วนะคะพี่มิจฉาชีพเปล่าม
1: ันแปลกไหม
0: ดูจากราคาเนี่ยมันไม่น่าใช่นะแต่ว่าเธอยังยืนยันที่จะเอาของให้ได้ค่ะจนกระทั่งได้เงินมายืมเงินเสร็จโอนเงิน 7,500 บาทเข้าบัญชีผู้หญิงคนนี้ไปค่ะ
1: ครับหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ได้เงินไปแล้วนะฮะก็บอกกับเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวหนูกลับมาทำผมนะแล้วก็เดี๋ยวเอาของมาส่งให้ด้วยตัวของคุณหนูเพียรรอเลยฮะ
0: โ
1: อ้โหเงินก็จ่ายไปแล้วก็ต้องได้ของสิใช่ไหมรอถึงค่ำถึงมืดเงียบหายเลยฮะคือรอตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นเนี่ยทั้งแชทไลน์ไปถามรอจนถึงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอ่ะค
0: ือ
1: ผ่านไปแบบ 5-6 ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ตอนแรกโทรไปโทรไปหาก่อนนะบอกว่าของเนี่ยมาหรือยังนะเงินก็จ่ายไปแล้วเนี่ยฝั่งนั้นครับฝั่งที่เป็นคนมาหลอกเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนน
0: ะ
1: รอก่อนกำลังเอาของลงแล้วตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วมีลมแรงด้วยแต่ว่าหลังจากที่โทรไปตามอีกรอบนึงไม่รับสายแล้วเงียบหายไปเลย
0: หายไปเลยค่ะก็ไม่ได้โทรไปหลายรอบก็ไม่ยอมรับสายนี่ตอนที่ไม่รับนะแต่ยังมีการตอบกลับมานะยกของจ้าฝนตก
1: ครับ
0: และหลังจากนั้นแชทหนักขวาเลยค่ะคุณผู้ชม
1: โอ้โหนี
0: ่พิมพ์ไปอย่างเดียว
1: อัดเสียงด้วย
0: ฝั่งนั้นไม่มีการตอบเลย
1: จะถึงกี่ทุ่มหรอคะช่วยตอบหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ทั้งโทรไปทั้งอัดเสียงนี่โทรไปต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมครับ
0: ไม่มีใครรับเลยค่ะหลังจากที่ได้เงินไปนะคะผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจะกลับมาแต่ก็ไม่มาค่ะจนกระทั่งช่วงเช้าตั้งสติได้ต้องข้ามคืนนะ
1: ครับ

นึกขึ้นได้โดนหลอกแล้วแหละรีบติดต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเพื่อไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็นำภาพชุดที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและยังฝากเตือนภัยไปยังประชาชนนะคะบอกว่าให้ระวังมิจฉาชีพด้วยเพราะว่าส่วนมากก็มักจะมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้จาโน้มน้าวในลักษณะแบบนี้ค่ะ

0: เนี่ยแต่คุยโทรศัพท์คุยอยู่นั้นนะหนุ่ม
1: คุยอยู่ตลอดแล้วก็โดนตัวเราตลอด
0: ใช่พร้อมที่จะเหมือนกับถ้าเราจับได้เขาจะไปเลยหรือเปล่า
1: อืม
0: ประมาณนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาก็ไม่ได้แล้วนะไม่มีแล้วนะ
1: แต่ตอนที่เขารูปเราอะแต่ใจเราหวิวไปละ
0: มันไปทางเขาแล้วต้องเจอเอง
2: น้องชายเตือนละเธอบอกไม่ฟังเองแต่ว่ามันเหมือนเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาไหม
3: เออ
2: ไม่เป็นไรพี่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่จะเสียใจนะพี
3: ่คือมันจะมีวิธีในการพูดหว่านล้อมอ่
2: ะ
3: คนพวกนี้เขามีวิธีจะเอาเงินคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเตือนเอาไว้เลยนะเห็นของถูกอย่าเพิ่งที่จะชะล่าใจแล้วโอนเงินไปให้และยิ่งได้ของทีหลังเนี่ยยิ่งต้องคิดหนักเลยนะ
2: ใช่เตือนภัยกันด้วยนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยนะอีกไม่นานคุณผู้ชมครับจะมีม็อบเขาบอกเป็นการทวงคืนประเทศไทยนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลนะครับพร้อมกับอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในวันที่10กันยายนนี้นะฮะจุดแรกที่จะเกิดการรวมตัวกันเนี่ยก็คือหน้าสถานทูตอิสราเอลแต่ยืนยันนะว่าไม่ได้มีการค้างคืนน
2: ะ
3: เป็นการไปรวมพลังกันเฉยๆนี่นะฮะนายสนธิลิ้มทองกุลครับพร้อมด้วยอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยร่วมแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเอาประเทศไทยเราคืนมาโดยเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยหมดความชอบธรรมเพราะมีการใช้อำนาจรัฐปิดบังเรื่องต่างๆทั้งเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นการหัวสวมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาโยกย้ายข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อเปลี่ยนตัวคนทำคดีหัวสวทั้งหมดมีเรื่องที่ดินเขากระโดงซึ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วแต่ข้าราชการกลับไม่ดำเนินการใดๆและก็ยังปล่อยให้มีต่างชาติซึ่งเป็นชาวยิวเนี่ยมีบัตรประชาชนยึดธุรกิจของประเทศสะท้อนภาพนักการเมืองเป็นเจ้าของประเทศด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับก็เลยมองว่ารัฐบาลเนี่ยหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องรวมตัวกันไม่ปล่อยให้นักการเมืองมีอำนาจเหนือประชาชน
2: ค่ะโดยได้เชิญชวนประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยซึ่งการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้หวังถึงขั้นว่าจะล้มรัฐบาลนะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องตัวเองค่ะสำหรับรูปแบบการชุมนุมคุณสนธิบอกว่าจะไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมแบบยืดเยื้อหรือว่าค้างคืนแต่จะเป็นการปลุกพลังประชาชนทวงคืนผืนแผ่นดินโดยไม่มีกลุ่มไม่มีสีและวันนี้ทุกคนหลอมเป็นกลุ่มเดียวกันทำเพื่อประเทศชาติค่ะโดยการชุมนุมนัดแรกจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนับว่าเป็นการชุมนุมแรกนะคะและยังเรียกร้องให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดแม้จะถูกเย้ยก็ตามนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะม็อบเนี้ยเป็นม็อบน้ำหมากหรือเปล่า
3: ครับ
2: จะรวมพลคนแก่ไหมแต่ว่านายสนธิขอให้รอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติว่าจะออกมารวมตัวกันหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่หลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ประกาศใช้ได้ไม่กี่วันก็มีการเนรเทศชาวอิสราเอลค่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่สมุยได้ไหมคะ
3: โอ้จำได
2: ้ที่ว่าชาวอิสราเอลไปมีเรื่องกับเจ้าของสวนสัตว
3: ์ที
2: ่เป็นสวนสัตว์แปลกนะคะเอ็กโซติกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการข่มขู่คุกคามกันจนชาวอิสราเอลรายหนึ่งโดนเนรเทศออกไปแต่ว่าล่าสุดคู่กรณีที่ไปขัดแย้งกับชาวอิสราเอลคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นสามีเจ้าของสวนสัตว
3: ์
2: โดนเนรเทศค่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่สองคนก็เลยตอนนี้ตั้งข้อสังเกตกันว่าเพราะอะไรนะคะนี่เป็นภาพเก่าตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเรียกตัวของคนที่เขามีปัญหา
3: ครับ
2: ใช่ไหมคะเป็นเจ้าของสวนสัตว์รวมถึงชาวอิสราเอลที่มีเรื่องกันให้มาพูดคุยกัน
3: ครับ
2: ว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่ค่ะก็เป็นตัวของนายเควินโดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายเควินโดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงและยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็น

0: การกระทำฝ่าฝืนกฎหมายค่ะ
1: ครับและประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับมีคำพิพากษาว่านายเควินเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ4วงเล็บ8และมาตรา158ทับ1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพครับลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคงค่าปรับเอาไว้ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวก็ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนก็เลยมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกจากราชอาณาจักรนะครับ
0: ค่ะซึ่งหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้ไม่ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้คือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะมีภรรยาเป็นคนไทย คือทั้งคู่เนี่ยเป็นเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คเป็นสวนสัตว์สัตว์แปลกนะคะที่ก่อตั้งร่วมกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าเขาไปมีเหตุขัดแย้งอะไรกับชาวอิสราเอลใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าการประกอบกิจการเนี้ยชาวอิสราเอลมักจะลักไก่เข้ามาโดยไม่จ่ายค่าเข้าบางทีก็ไปแกล้งสัตว์ทำให้สัตว์ตายจนตอนนั้นเกิดความเครียดแล้วก็เลยติดป้ายว่าห้ามชาวอิสราเอลเข้า
1: ใช่
0: นั่นแหละค่ะเป็นต้นตอของปัญหาที่ก่อนจะลุกลามบานปลายกลายเป็นว่าเจ้าของสวนสัตว์เนี่ยโดนข่มขู่คุกคามสารพัดเลยถึงขั้นที่ว่าจะไปเผาบ้านแม่เจ้าของสวนสัตว์ด้วย
1: ครับ
0: แล้วบ้านแม่ก็ไม่จริงๆคุณผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: แต่หลังจากนั้นตัวสามีก็โดนในประเทศในวันนี้นะคะ
1: คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของทางทนายตั้มกันหน่อยนะฮะทางทนายตั้มล่าสุดนะครับสวมชูชีพขี่เจ็ตสกีครับบุกไปที่ DSI นะฮะไปยื่นหนังสือให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับบอกว่าพบพิรุษนะมีการใช้บัญชีม้าแล้วก็มีเรื่องของส่วนต่างเงินบริจาคหรือไม
0: ่
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการแฉออกมาอย่างต่อเนื่องนี่เฮ้ยตอนแรกเนี่ยผมอ่านนะเจ็ตสกีบกเจ็ตสกีมันขี่บนบกได้ยังไงอ่ะ
0: แต่พอเห็นภาพ
1: มอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนกับเอาโครงของเจ็ตสกีมาครอบอ่ะขี่ได้เลยน
0: ะ
1: บนบกแบบนี้หลายคนได้เห็นภาพก่อนหน้านี้ว่าตัวของคุณกันชอบขี่เจ็ตสกีใช่ไหมไปช่วยเรื่องน้ำท่วมอ่ะ
0: และนี่คุณทนายตั้มใส่ชูชีพมาด้วยนะ
1: ติดหนวดมาด้วยอันนี้หนวดปลอมนะ
0: มีบริการด้วย
1: มาแบบนี้นี่นะทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับขับเจ็ตสกีโบกแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพแล้วก็ติดหนวดเดินทางไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ตรวจสอบการระดมทุนและดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้พร้อมนำหลักฐานคลิปลับครับเบื้องหลังการทำงานมอบให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบก่อนจะเปลี่ยนเป็นสูทสีแดงนะฮะไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเข้าไปด้านในนะใส่สูทเข้าไปนะครับแล้วก็ปฏิเสธทำคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจนะบอกว่าในวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่ว่ามายื่นหนังสือจริงๆตั้งใจสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างภาพช่วยเหลือคนเนี่ยมันจัดฉากขึ้นได
0: ้ค่ะซึ่งทนายตั้มยังบอกว่าได้รับข้อมูลมาเยอะมากนะคะที่อาจจะเข้าข่ายลักษณะองค์กรอาชญากรรมทั้งเรื่องการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นเงินไงหลักฐานการโอนเงินไม่มีช่องทางไม่ให้มีช่องทางที่จะติดต่อกับมูลนิธิและการเกณฑ์คนใกล้ชิดไปเปิดบัญชีม้าค่ะแลกกับค่าตอบแทน 5,000 บาท ซึ่งพบยอดโอนเงินเข้าบัญชีเดียวสูงกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวด้วยนอกจากนี้ทนายตั้มยังตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางการโอนเงิน10ล้านบาทเข้าบัญชีเลขาของภรรยากันจอมพลังและยังตั้งคำถามเรื่องส่วนตัวส่วนต่างนะคะราคาจัดซื้อชุดเกราะเลเวล4ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นกับคุณไอรัชนกด้วยแล้วกรณีการนำทรายกับหินที่ได้รับบริจาคฟรีไปเปิดรับเงินระดมทุนบังเกอร์ซึ่งนอกจากนี้ได้ฝากคำถามถึงกันจอมพลังด้วยนะคะเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์และเรียกร้องให้ชี้แจงการรับจ่ายเงินของมูลนิธิอย่างเป็นระบบมากกว่าการใช้วิธีบล็อกคนถามแล้วยังบอกด้วยว่าตอนนี้พยานเริ่มถูกข่มขู่เนื่องจากว่าอีกฝ่ายมีคอนเนคชั่นกว้างขวางค่ะโดยตอนนี้ทนายตั้มเตรียมนำพยานเข้าให้การกับพนักงานสอบสวน DSI เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
2: เดี๋ยวจะพาพยานเข้ามาพบกับทาง DSI
3: ข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะที่ร้อง
2: ก็ในเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินนะครับแล้วก็ให้ DSI ตรวจสอบว่ามีความผิดอย่างอื่นเพิ่มไหมบางเคสเนี่ยเขาประสานไปเองเพื่อที่จะต้องการที่จะคุย

0: ือว่าต้องการที่จะช่วยทำอะไรบางอย่างโอเคนะครับพอดีพี่ดีไอรออยู่เพราะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้การเลยนะครับแล้วก็จะพาพยานเข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าไปยุ่งกับพยานผมแม้แต่คนเดียวนะคุณเตรียมตัวได้เลยโดนคลิปประจานแน่นอนเพราะว่าเขาเตรียมอัดเสียงไว้แล้ว
1: ทนายตั้มมีการทิ้งท้ายด้วยนะบอกว่าร้านทองบางแสนจำได้หรือไม่แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลต่อ
2: มีโค้ดลับอีกแล้วร้านทองบางแสนเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าไปติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เดี๋ยวช่วงหน้ามีบรรยากาศรายงานสดเข้ามาค่ะ
3: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
9: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรสความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
10: ชาติมณีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
18: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทวาระ 2-3 วันแรกนะคะเราไปติดตามบรรยากาศกับคุณกมลเนตรนวลจันทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะ
20: ค่ะคุณกุลธิดาคุณณภัทรคะรองนายกเอกนิติยืนยันนะคะการปรับลดวงเงินงบประมาณ 11,162 ล้านบาทสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและคำนึงถึงความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภาเพื่อรับฟังการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70วาระ2วาระ3โดยบอกไม่กังวลค่ะในช่วงที่จะไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะจะมีการประสานงานกับรองนายกเอกนิติอยู่แล้วเมื่อสักครู่เดินทางกลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อไปปฏิบัติภารกิจนายกบอกว่าภาพรวมการอภิปรายนั้นเป็นไปได้ด้วยดีมองว่าเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์เตรียมนำข้อเสนอมาประยุกต์ใช้ค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้าน

0: บาทที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ววาระ2วาระ3วันนี้เป็นวันแรกนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาโดยระบุว่ากรรมาธิการพิจารณารายละเอียดของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้ยังมีข้อเสนอสำคัญให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ในเศรษฐกิจของงบปี70ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจนั้นมีความไม่แน่นอนสูงควรหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางควบคู่กับการบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความซับซ้อนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐสำหรับร่างพรบ.งบประมาณปี70นะคะคณะกรรมาธิการมีการปรับลดรวม 11,162 ล้านบาทพิจารณาจากความจำเป็นความคุ้มค่าและความพร้อมในการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจริงรวมถึงรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โครงการที่สามารถชะลอได้ตลอดจนโครงการที่ยกเลิกหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นได้ขณะที่การเพิ่มงบประมาณจะพิจารณาเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมโดยพร้อมชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: การเพิ่มงบประมาณดังกล่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซ้ำซ้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ
0: ด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะสงวนคำประยติให้เปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมจะเป็นการที่จะนำเข็มทิศล็อกงบประมาณเพราะมองว่างบประมาณที่ดีไม่ใช่แค่จ่ายครบแต่ต้องทำงานสำเร็จแล้วประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกบาททุกสตางค์ต้องตรวจสอบได้อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณยังยึดติดกับยุทธศาสตร์ชาติมาตั้งแต่ปี2560ซึ่งไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนแต่สุดท้ายค่ะที่ประชุมมีมติ292เสียงให้คงร่างตามเดิมตามที่คณะกรรมาธิการได้เสนอไว้จากนั้นที่ประชุมนะคะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เรียงตามรายมาตราโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสพักประชาชนค่ะอภิปรายมาตรา4โดยขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายปี70ลดลง 100,000 ล้านบาทจากจำนวน 3.788 ล้านล้านบาทให้เหลือ 3.688 ล้านล้านบาทซึ่งมองว่างบประมาณบางส่วนโดยเฉพาะค่าอบรมสัมมนาที่ปรึกษาและการเดินทางไปต่างประเทศยังสามารถปรับลดได้อีกและในความเป็นจริงนะคะตัวเลขรายจ่ายประจำอาจสูงถึง 76% หลังรวมภาระบำนาญเงินสมทบและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ขาดงบพร้อมเสนอปฏิรูประบบราชการทบทวนการตั้งเงินสำรองและเงินสมทบกบข.ที่เพิ่มขึ้นตามภาระบำนาญย้ำการปรับหลักเกณฑ์เงินสำรองให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจริงอาจจะช่วยลดงบประมาณภาระได้ถึงเกือบ 100,000 ล้านบาทฟังเสียงคุณสิริกัญญาค่ะ
2: น้อมรับในความผิดพลาดที่เราไม่สามารถที่จะตัดลดงบประมาณนะคะในชั้นกรรมาธิการได้มากไปกว่านี้นะคะท่านประธานอย่างที่ท่านประธานกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่า เราเนี่ยสามารถที่จะปรับลดงบประมาณไปได้ราว 11,000 ล้านบาทเศษนะคะโดยที่มาจากการตัดงบในส่วนของงบประมาณที่เป็นการอบรมสัมมนาค่าจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศเนี่ยเราปรับลดไปได้ถึงราว 3,000 ล้านบาทนะคะท่านประธาน
0: ด้านนายวีระธีรพัฒน์ธารานนท์นะคะกรรมาธิการสงวนความเห็นมาตรา4เสนอหั่นงบประมาณปี70อีก 7,400 ล้านบาททำซีโร่โกบัดเจ็ตหรือการไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณจากปีก่อนหน้าเพราะกังวลว่าจะมีการขาดดุลเรื้อรังหนี้พุ่งชี้งบประมาณรายจ่ายประจำสูงถึง 80% มีงบลงทุน 20% เกือบทั้งหมดเป็นเงินกู้ค่ะพร้อมเตือนเศรษฐกิจโตแค่ 2% เสี่ยงติดกับดักรายได้ปานกลางและวิกฤตการคลังโดยเสนอให้ใช้เงินนอกงบประมาณสะสมราว4ล้านล้านบาทเติมสภาพคล่องนะคะหลังจากปี2570

0: นำมาสมทบเพียงแค่ 9.5 หมื่นล้านบาทพร้อมขอให้4กระทรวงนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากเร่งนำเงินมาช่วยลดภาระการคลังค่ะขณะที่วันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางเข้าสภาโดยบอกว่าวันนี้ต้องมาฟังการอภิปรายให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ติดภารกิจเดินทางไปที่ต่างประเทศฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในไอ้พรบนะครับแต่ละมาตราตอนเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมภาท่านก อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง
0: ๆมาที่ประเด็นทางการเมืองนะคะที่ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านอย่าใช้เวทีงบประมาณเป็นเวทีซักฟอกคุณสิริกัญญานะคะพรรคประชาชนมองว่ารัฐบาลไม่ควรจะเดือดยังไม่ทันเริ่มอภิปรายซึ่งงบประมาณในวาระ2ต้องมีการพิจารณาในเนื้อหาและประธานก็คงไม่อนุญาตให้อภิปรายนอกประเด็นดังนั้นไม่ควรขณะที่ทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะมองว่าคณะกรรมการนั้นควรจะมีการรีดไขมันนะคะของงบประมาณให้ได้มากว่ายังไม่ตรงไปตรงมาขณะที่ทางด้านของพรรคประชาชนมองว่าถ้าเกิด
2: ว่าติดขัดเรื่องสัญญานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้รอผลการประชุ
3: ม
2: ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมครับไปอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเมื่อมีรถที่ใช้ขนส่งคนงานชาวเมียนมานะครับเตรียมจะไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมที่บางปะกงแต่ว่าตอนเช้าระหว่างที่กำลังไปเนี่ยปรากฏว่ารถบัสคันนี้ไปตกล่องถนนทีนี้พอตกเนี่ยปุ๊บมันพลิกคว่ำหรือผู้ชมครับทำให้คนที่อยู่บนรถนี่นะครับได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนโดยเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูวงจรปิดกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
2: คุณผู้ชมจะเห็นรถบัสคันนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ปกตินะอ๋อแต่ว่าล้อหน้าด้านซ้ายคือมันเป็นจังหวะที่ลงไปไหลทางพอดี
3: ใช
2: ่แล้วก็ไปเลย
3: ครับน่าจะเป็นเพราะว่าสวนกันกับรถกระบะคันเมื่อกี้นี่นะฮะก็เลยทำให้จะต้องเหมือนกับขยับไปทางซ้ายหน่อยนะฮะเพื่อจะหลีกทางให้รถอีกคันนึงเนี่ยสวนทางไปแต่ว่าพอขยับไปทางซ้ายนิดนึงเนี่ยปรากฏว่าล้อด้านซ้ายครับตกบริเวณริมไหลทางอ่
2: ะ
3: เสร็จแล้วก็ลงไปด้านข้างเลยผู้ชมนี่นะฮะทำให้คนที่เป็นคนขับและก็พนักงานที่อยู่บนรถคันนี้เนี่ยรวมกว่า30คนนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยเส้นทางนี้นะครับกำลังจะไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน6โมงเช้าวันนี้นะฮะ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงคนขับกันหน่อยชื่อว่านายอำนวยนะคะ
4: ลื่นอ๋อลื่นขอบเหรอ
5: ครับพอดีลงขอบแล้วมันดึงมันกินมันลงเลย
4: อ๋อดึงลงไปเลย
5: ลอยอยู่
2: ช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูอุบัติเหตุที่มีเครื่องบินขนส่งสินค้าถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรถยนต์ที่อยู่ปลายรันเวย์เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง5คนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
6: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
12: ทิพรส
13: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
14: ์มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่ง

0: กำลังจะให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: สีม

0: ยูโร
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
0: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: มีเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งในเมืองไมอามี่ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนนะคะโดยเครื่องบินลำนี้ขนส่งสินค้าของ Amazon Air ค่ะได้เกิดอุบัติเหตุขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดามีรายงานว่าเครื่องกระแทกพื้นแล้วก็ถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบินทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้นะคะเป็น Boeing 767-300 ดำเนินการโดยบริษัท21 Airขึ้นบินจากสนามบินนานาชาติหลุยมูยอสมารินในเปอร์โตริโกมาที่สนามบินไมอามี่ที่กำลังมีผู้โดยสารคับคั่งเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันแรงงานที่มีการเดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีค่ะหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังหลายร้อยคนเข้าระงับเหตุและสามารถดับไฟได้แต่ยังคงมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
1: สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือ FAA ได้สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารที่ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางครับแต่ขาดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เมื่อต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากหรือล่าช้าไปคาดว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติจะจัดแถลงข่าวในวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นนะครับรายงานว่าในขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยและลมกระโชกแรงในเมืองไมอามี่ด้านบริษัท Amazon นะครับออกแถลงการว่ากำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบเหตุครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูผลงานของทีมอาร์เซนอลกันหน่อยสมศักดิ์ศรีแชมป์เก่าจริงๆในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะโดยมิเกลอาร์เตต้าบอกว่าจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆเกมหลังจากที่เพิ่งไปชนะเชลซีมาได้3นัดรวดเลยที่ชนะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดในข่าวกีฬากันค่ะ
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: ลุกใหม่ปะเนี่ย
4: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: อดใจไม่ไหวกับโมเมนต์การนอนที่มีความสุขจากชุดผ้าปูที่นอน Amanda Collection รุ่น Amanda Collection Peony Elegant Set ด้วยสัมผัสเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมให้ความสัมผัสที่นุ่มเรียบลื่นเย็นสบายมาพร้อมกับ2ลวดลาย Limited Edition ต้อนรับปี2026ทั้งลวดลายอบอุ่นธรรมชาติหรือว่าจะอ่อนหวานเหมาะกับทุกสไตล์ห้องโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับ Amanda Collection Peony Elegant Set ค่ะเป็นเซตชุด

ื่อนนอน6ฟุตซื้อวันนี้1เซตแถมฟรี1เซตค่ะประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอน6ฟุต1พื้นลาย Peony Dream ค่ะปลอกหมอนอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็มีปลอกหมอนข้างอีก1ชิ้นค่ะรวมมูลค่าทั้ง4ชิ้นนี้นะคะ 3,590 บาทแต่ยังไม่พอค่ะแถมอีก1เซตนะเป็นลาย Peony Pop ค่ะแล้วก็ยังไม่พอค่ะแถมฟรีกับผ้านวมขนาดใหญ่เป็นแบบทูโทนค่ะราคา 4,590 บาทค่ะแล้วก็มีแถมเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมแบบซิปนะคะคละแบบอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะและไฟ LED ติดผนังไร้สายค่ะแบบคละแบบให้นะ1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งเซตนี้นะคะอยู่ที่ 12,550 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะกับช็อปมาเนียของเรานะคะ11ชิ้นนี้เหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาชิ่นไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9ของ HD หมายเลข30

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันกับพี่ท็อปสาเรศนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เริ่มข่าวแรกกีฬาเอเชียนเกมนะฮะก็ตอนนี้ใกล้จะเปิดฉากแล้วเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดเนี่ยก็คือ10กันยายนเป็นต้นไปมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างฮะ
3: คือพิธีเปิดในวันที่19แต่ว่าจะมีการแข่งขันกีฬาก่อนแล้วก็วันที่10นี้จะมีการถ่ายทอดสดบาสเกตบอลก่อนแล้วก็ส่วนพิธีเปิดครับนักกีฬาไทยจะสวมเสื้อพิธีการที่ออกแบบโดยแบรนด์ของสิริวัณณวรีในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยไปติดตามรายละเอียดได้ในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ครับ

0: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป
2: ก็คือว่าเป็นศูนย์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นศูนย์ที่จะเป็นที่พัก
3: เผยว่าการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะไปแข่งขันนั้นไปจนถึงวันที่4ตุลาคมโดยชื่อพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีครับภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผสมกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวรวมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับวงการกีฬาไทยทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยพิธีเปิดการแข่งขันนักกีฬาทีมชาติไทยจะสวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามการแข่งขันด้วยครับสำหรับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้ครับกลุ่มชาวบ้านถักทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้นำมาใช้ในการออกแบบและตัดเย็บชุดที่มีความสง่างามและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตรงตามพระประส

0: งค์ที่ทรงต้องการให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับทวีปเอเชียส่วนการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับจะสลับหมุนเวียนผ่านทาง7ช่องทีวีดิจิตอลครับได้แก่ช่อง9 MGOT HD หมายเลข30 NBT T-Sport 7 Monomax Sport TV 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36พร้อมทั้งยังสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน AS Play ครับโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้แล้วครับด้วยกีฬาบาสเกตบอลขณะที่ช่อง9 MGOT HD ของเราครับจะเริ่มถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงทีมชบาแก้วทีมชาติไทยพบกับชนิสไทเปในวันที่17กันยายนเวลา 13:50 นถึง 16:00 นส่วนวิธีเปิดการแข่งขันในวันที่19กันยายนครับจะถ่ายทอดสดทาง NBT T-Sport 7และ PPTV HD 36ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นครับ
1: ตอนนี้ผลงานของอาร์เซนอลถือว่ามาได้ดีสมศักดิ์ศรีแชมป์เก่านะคะ
0: แชมป์เก่าเก็บชนะ3นัดรวดแต่ว่าอีก1ทีมที่น่าเป็นห่วงคือแมนยูนำมาตลอดแต่มาโดนตีเสมอในช่วงนาทีบาปอีกแล้วฮะ
1: ค่ะทีมรักของพี่ท็อปเลย
0: ครับไปติดตามเกมเมื่อคืนกันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ศึกพรีเมียร์อังกฤษครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านกับเชลซีแต่ว่าเป็นเชลซีที่ขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่2ครับจากลูกยิงของมอร์แกนโรเจอร์แล้วว่าจากนั้นเป็นคาฮาวาสครับซัดยัดเสาแรกจังหวะนี้สวยงามทีเดียวให้อาร์เซนอลติดเสมอเป็น1ต่อ1ก่อนที่ครึ่งหลังครับอาร์เซนอลจะขึ้นนำอีกครั้งครับจากมาร์ตินโอเดกาดครับยิงเข้าไปทำให้จบเกมอาร์เซนอลครับเอาชนะไปได้2ต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มเท่ากับแมนซิตี้จ่าฝูงแต่ว่ายิงได้น้อยกว่าจึงรั้งรองจ่าฝูงครับส่วนเชลซีมี6คะแนนอยู่อันดับที่4หลังจบเกมมิเกลอาร์เทต้ากุนซือของอาร์เซนอลออกมาแสดงความพอใจอย่างมากกับผลงานของลูกทีมที่แซงเอาชนะเชลซีโดยระบุว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษตนเองสนุกกับทุกนาทีของเกมตั้งแต่ต้นจนจบเพราะทีมตอบสนองกลับมาได้อย่างน่าทึ่งความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นคุณภาพรวมถึงวิธีที่เราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่ช่วยกันเล่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่สวยงามและเราสมควรเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เราจะพยายามทุกวันเพื่อค้นหาเวอร์ชันที่ดีของทีมต่อไปครับส่วนคู่เอเวอร์ตันเปิดบ้านพบกับแมนยูไนเต็ดครับวิสแดงเกมนี้ขึ้นนำก่อนครับจากไบรอันเอโบโมซัดด้วยสายจังหวะนี้สวยงามทีเดียวแต่ว่าจากนั้นครับเจ้าถิ่นก็ตีเสมอได้จากเทอริกจอร์ดนาทีที่83ครับยิงยัดเสาแรกสวยงามครับจากนั้นนาที86ครับบรูโน่ไหลให้กับลุคชอปเปิดให้กับเบนจามินเชสโกตัวสำรองโขกเข้าไปครับให้แมนยูขึ้นนำ2ต่อ1แต่ว่าช่วงนาทีทดเจ็บครับ90+6เอลลี่มิดเลนไนครับปั่นด้วยขวาจังหวะนี้สวยงามทีเดียวครับตีเสมอได้สำเร็จจบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนตอนนี้แมนยูมี4คะแนนอยู่ที่11แต่ว่าเอเวอร์ตันครับมี5คะแนนอยู่อันดับที่8ครับหลังจบเกมไมเคิลคาริกกุนซือของแมนยูยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะทีมขึ้นไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายได้เปรียบถึง2ครั้งในเกมนี้และอยู่ใกล้กับช่วงที่จะเก็บชนะได้สำเร็จแต่สุดท้ายต้องเดินออกมาด้วยผลการแข่งขันแบบนี้ทำให้รู้สึกเหมือนกับความพ่ายแพ้แต่เราก็ยังได้1คะแนนแต่ความรู้สึกคือน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับและเมื่อถูกถามถึงการเสีย2ประตูเป็นเกมที่3ติดต่อกันคาริกยืนยันว่าทีมยังมีสภาพจิตใจที่ดีแต่ลูกที่เสียเป็นการยิงไกล2ครั้งและเป็นลูกยิงที่สวยงามด้วยครับต่อกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีครับมาเอาชนะฮัมบูร์กไปได้ถึง5ประตูต่อ0ครับศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาฮัมบูร์กเปิดบ้านพบกับมาร์ชครับเกมนี้เป็นทีมเยือนมาร์ชขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่19จากเชรันโดเบเกอร์ครับซัดจังหวะนี้เข้าไปจากนั้นที่41ครับฟิลิปเอ็มเวเน่ครับมาชาร์จบอลหน้าประตูจังหวะนี้ให้ทีมนำห่างเป็น2ประตูต่อ0เริ่มครึ่งหลังเพียงแค่3นาทีทีมเยือนก็นำห่างเป็น3ต่อ0ครับจากฟิลิปทรีครับซัดให้ทีมเยือนนำห่างเป็น3ประตูต่อ0ยิงไปฉลับลูกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นาทีที่83ฟิลิปทรีคนเดิมครับมายิงลูกที่2ในนัดนี้ช่วยให้ทีมเยือนนำห่างเป็น4ประตูต่อ0แล้วก็ทีมยังไม่ได้ประตูท้ายครับจากแรนฟอร์ดเกอร์นิกดอฟเฟอร์ครับมายิงประตูท้ายในช่วงทดเจ็บช่วยให้มาร์ชเอาชนะไปได้5ต่อ0ครับตอนนี้ก็มีเตะ2นัดมี4คะแนนอยู่อันดับที่5ส่วนฮัมบูร์กแพ้2นัดรวดอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับส่วนผลในคู่เมื่อคืนนี้แฟรงก์เฟิร์ตแพ้กับอัลสบวร์กไป1ประตูต่อ4โฮลาลิกาสเปนคู่ที่น่าสนใจครับบาเลนเซียแพ้กับบาร์เซโลนาไป0ต่อ5นัดนี้ลามินยามองยิงไป2ประตูเอสปานยอลเสมอกับเซบีย่าไป1ต่อ1ผลการโชว์เซเรียเตอรี่ครับคู่ที่น่าสนใจปาร์มาเสมอกับมอนซาไป1ต่อ1แล้วก็ยูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลานไปอย่างสุดมันครับ1ประตูต่อ1ส่วนศึกเทนนิส US Open ครับล่าสุดอารีนาซาบาเลนกากับคาร์ลอสอัลคาราซ2แชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับศึกเทนนิส US Open รายการการสลันสุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows

หานครนิวยอร์กของสหรัฐหญิงเดี่ยวรอบสุดคนสุดท้ายอารีนาซาบาเลนก้ามือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันจากเบลารุสรักษาเกมเสิร์ฟของตัวเองครับก่อนเอาชนะเทเลอร์ทาวเซนจากสหรัฐไปได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแสลมบนฮาร์ดคอร์ตเป็นครั้งที่9ติดต่อกันครับ โดยซาบาเลนก้าจะเข้ารอบไปพบกับลินดานอสโควาเจ้าของแชมป์วิมบลดันปีนี้และเป็นมือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กที่ต้องเล่นถึง3เซตครับก่อนจะเอาชนะมาตาคอสยุกมือ11ของรายการจากยูเครนไปได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ4ครับมีลุ้นการแสลมที่2ที่ต่อกันในปีนี้ของเธอนะครับสำหรับมอสโควาครับส่วนชายเดี่ยวรอบสุดคนสุดท้ายคาร์ลอสอันคาลาสมือ2ของรายการจากสเปนและแชมป์เก่าที่กลับมาลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์แรกหลังจากพักไปถึง4เดือนเนื่องจากบาดเจ็บข้อมือใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีกดเอาชนะทอมมี่พอมือ20ของรายการจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ3และ6ต่อ4ทำสถิติชนะต่อกันในการแสลมเป็นนัดที่18ครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบนเชลตันมือ8ของรายการจากสหรัฐครับนักเทนนิสสหรัฐนี่ก็ผ่านเข้ามาสู่รอบลึกๆกันหลายคนทีเดียวครับอีกคู่ฟรานเชสติโฟครับมือ11ของรายการจากสหรัฐสร้างความฮือฮาที่ลุยส์อาร์มสตรองสเตเดียมเมื่อเขาพลเอาชนะดาริล เมดเวเดฟอดีตมือ1ของโลกและอดีตแชมป์ปี2021จากรัสเซียไปได้3เซตรวด7ต่อ6ไทเบรกต่อ1 6ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ซึ่งชัยชนะของเทียโฟครับจะการันตีว่าสหรัฐจะมีนักเทนนิสชายที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วหลังจากผ่านเข้ารอบไปพบกับเล็กมิเชลซันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปสำหรับเทียโฟครับทางด้านของคิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งชาวอิตาเลียนครับจากทีม Mercedes คว้าแชมป์ Formula 1ในบ้านเกิดได้สำเร็จเป็นคนแรกในรอบ60ปีครับการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกหรือว่า Formula 1 2026สนามที่13รายการอิตาเลียนกลางปีรอบชิงชนะเลิศที่มอนซาของอิตาลีผลปรากฏว่าคิมี่อันโตเนลลี่นักขับชาวอิตาเลียนครับออกสตาร์ทจากเกรดที่19แซงจอร์จ รัสเซลเพื่อร่วมทีม Mercedes ขณะที่เหลือการแข่งขันอีก3รอบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์เรสที่7ในฤดูกาลนี้ได้เวลา1ชั่วโมง51นาที 15.281 วินาทีเอาชนะจอร์จ รัสเซลที่ดำ เอาชนะจอร์จ รัสเซลเพื่อลูกทีมได้สำเร็จครับส่วนอันดับที่3เป็นแม็กเฟอร์สเทเพนอดีตแชมป์โลก4สมัยชาวรัสจากทีมเรดบูลเรซซิ่งทำให้อัตโตเนลลี่สร้างสถิติเป็นนักขับชาวอิตาเลียนคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดขณะที่อเล็กซานเดอร์อันบอนอัสุสิงครับนักขับชาวไทยจากทีมวิลเลียมส์เข้าเส้นชัยอันดับที่17พลาดการคว้าแต้มไปอย่างน่าเสียดายตอนนี้ทำให้อันโตเนลลี่ครับนำที่1ครับมี267คะแนนนำรัสเซลอยู่ที่ตอนนี้ก็มีอยู่ที่201คะแนนครับครับกลับมาที่ไทยลีกนัดเปิดฤดูกาลครับกันบอกว่าทางด้านของเกมเมอร์บิโซลี่สัตว์แฮตทริกได้สำเร็จช่วยให้บุรีรัมย์เอาชนะสุโขทัย FC ครับฟุตบอลบีวาดีซีเลออนซิกลีก1 2026ถึง2027นัดแรกของฤดูกาลเมื่อวานนี้สุโขทัย FC เปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเริ่มเกมนาทีที่14ครับบุรีรัมย์แชมป์เก่ามาได้จุดโทษจากจังหวะที่สุภชัยใจเด็ดครับเปิดบอลไปถูกแขนของยานวิกเตอร์ในจังหวะนี้ครับเปิดด้วยซ้ายหักเข้ากลางแล้วก็ไปถูกแขนเป็นแฮนด์บอลครับแล้วก็เป็นกีเมทบิสโซลี่ครับสังหารเข้าไปไม่พลาดให้บุรีรัมย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับวิ่งมาเท้าขวาแล้วก็ซัดตรงนี้โอ้โหซัดเข้าไปกลางประตูเลยทีเดียวครับสำหรับบิโซลี่จากนั้นบุรีรัมย์ก็นำห่างเป็น2ต่อ0จากโรเบิร์ตซุสครับจะให้กับบิโซลี่ซัดในจังหวะนี้ครับซัดด้วยสายเข้าไปให้ทีมห่างเป็น2ประตูต่อ0จากนั้นอีก7นาทีครับสลักไหประโคนครับหลุดเข้าไปจังหวะนี้ก่อนให้กับบิโซลี่ซัดแฮตทริกในนัดนี้ได้สำเร็จครับและถือเป็นแฮตทริกแรกในฤดูกาลนี้ด้วยครึ่งหลังนาที78สุโขทัยมาไล่เป็น1ต่อ3จากเนธานปาราฟอสครับกองหน้าตัวสำรองจบเกมบุรีรัมย์เอาชนะไปได้3ต่อ1เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของแชมป์เก่าครับเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับส่วนผลอีก2คู่ครับลำพูนวอริเออร์แพ้กับอุทัยธานี FC ไป1ต่อ4แล้วก็อยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี FC ไป2ประตูต่อ1ครับต่อกันที่ทีมลูกยางหนุ่มของไทยครับซ้อมเข้มก่อนที่จะพบกับเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ครับ
ทีมลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่สนามฝึกซ้อมภายใน

ทิตากิวูชิยิมเนเซียมสนามแข่งขันจริงในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2สาย C พบกับทีมเกาหลีใต้โดยใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมงครึ่งโดยโค้ชปาร์คกีวอนครับเน้นหลายทักษะทั้งการบล็อกการเสิร์ฟและการตีบอลให้มีสปีดโดยสภาพทีมไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของนักกีฬาด้วยโดยปาร์คกีวอนครับพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาบางส่วนยังได้เข้าไปชมเกมที่ชนิสไทเปเอาชนะกาตาร์ไป3เซตรวดส่งผลให้เกมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ครับหากทีมใดชนะจะการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีพอทั้งคู่ต่างเก็บชนะมาได้ทีมละ1นัดโดยไทยชนะกาตาร์มา3เซตรวดแล้วก็เกาหลีใต้ชนะชนิสไทเปมา3ต่อ1เซตเกมนี้คาดว่าโค้ชปาร์คกีวอนครับจะส่งผู้เล่น6คนแรกชุดเดิมลงสนามประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงธรชัยวัฒน์ถุงคำพนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วนภาเดชพินิจดีทุบปิดพระรุพระพุทธครับแล้วก็นครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระโดยสถิติการพบกันของไทยกับเกาหลีใต้แม้ว่าไทยจะเป็นรองครับแต่ว่าการพบกันล่าสุดในศึก AVC Cup 2026เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-2เซตครับโดยเกมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้จะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้เวลา15 นาฬิกาครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ครับไปชมเกมฟุตบอลดิวิชั่นลีกของอาร์เจนตินาครับเป็นเกมที่เมืองโรซาริโอบ้านเกิดของลีโอเนลเมสซี่ก็จะมีการร่วมสรุปดีให้กับทีมชาติกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับที่อำลาทีมชาติไปครับ

0: ลาท้ายข่าววันนี้นะคะไปดูภาพนาทีที่ภูเขาไฟอนักรากาตัวในอินโดนีเซียปะทุขึ้นมาพ่นเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้ทางการอินโดนีเซียต้องสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ตำนานความอร่อยจากเยาวราชกว่า60ปีแห่กึ๋นกุ้งเอ็กซ์ตร้าปูทองกุ้งแน่นเต็มคำหอมอร่อยกลมกล่อมถึงเครื่องกุ้งแน่นเป็นตัวเต็มคำกรอบนอกนุ่มในกัดคำเดียวไม่เคยพอได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้ง GHP และ HACCP ทำให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าสะอาดและมีคุณภาพแน่นอน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาดูอะไรคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียกน้ำย่อยคุณพ่อคุณแม่กันนะคะใครที่บอกว่าอยากจะหาของกินอร่อยอร่อยเรียกว่าของกินระดับตำนานวันนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราอยู่กับแห่กึ๋นกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะจากแม่ปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าของนะคะกับเฮียกอนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแอนครับ
1: สวัสดีครับเฮียกอนค่ะวันนี้ความพิเศษของเราคืออะไรบ้างคะ
3: วันนี้เราเอาของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงที่เลยนะครับอันนี้จะเป็นแห่กึ๋นกุ้งครับใช่ครับ
1: เนาะหลายคนชอบ
3: ใช่ครับ
1: หลายคนก็คือเป็นแฟนคลับแบรนด์นี้อยู่แล้วพูดถึงความพิเศษของแห่กึ๋นกุ้งของเราหน่อยค่ะ
3: ของเรากุ้งที่ใช้เนี่ยเราจับใจเป็นเนื้อกุ้งกุลาดำทะเลนะครับเนี่ยเนื้อกุ้งเราจะชัดเห็นเป็นตัวๆแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเราจะเป็นเนื้อกุ้งกุลาดำทะเลเนี่ยเป็นแบบเดียวกับที่เราไปทานภัตตาคารหรือว่าโรงแรมต่างๆที่เขาทำติ่มซำเนื้อกุ้งคือเนื้อกุ้งแบบเดียวกันเลยเนื้อกุ้งจะกรอบนุ่มเนื้อแน่นครับ
1: นี่คือว่าหลายคนนะอาจจะเป็นภาพจำเดิมๆว่าแห่กึ๋นน่ะจะเป็นกุ้งบดค่ะ
3: ใช่ครับ
1: กุ้งสับละเอียดซึ่งพอเราทานเข้าไปเนี่ยเราก็แยกไม่ออกหรอกว่าในเนื้อกุ้งหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆผสมมาหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะให้ทานพิสูจน์ซูมเข้ามาเลยค่ะที่ชิ้นของแห่กึ๋นนะเราจะเห็นนะคะ

0: ว่าเป็นกุ้งชิ้นแบบเต็มปากเต็มคำเรียกว่ากุ้งเวอร์กุ้งเอ็กซ์ตร้ากุ้งเอ็กซ์ตร้าคืออะไรคือหั่นออกมาค่ะก็จะเห็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ทุกคนค่ะซึ่งอันนี้นะเป็นกุ้งกุลาดำค่ะที่ทางแบรนด์เนี่ยคือคัดสรรมาสดๆจากทะเลเรียกว่าหวานกรุบกรอบ
1: เนื้อกุ้งจะแน่นเด้งครับเพราะเราใช้เนื้อกุ้งสดนะแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเพราะของเราเป็นโรงงานรับรองมาตรฐาน GMP SACCP ครับ
0: ค่ะใช่แล้วนะคะที่นี้ยังไม่พอหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วเป็นกุ้งชิ้นใหญ่แบบนี้เวลาทานมันต้องมีน้ำจิ้มอร่อยอร่อยคู่ไปด้วยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้พลาดไม่ได้ครับน้ำจิ้มบ๊วยของเราเป็นสูตรเด็ดสูตรอร่อยนะครับจะมีความหอมความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆเนี่ยทานคู่กันจะอร่อยมากเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะทุกคนค่ะนี่นะอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษค่ะที่มากับซองเลยนะคะสามารถที่จะแกะมาแล้วก็รับประทานได้เลยซึ่งตัวแฮกึ้นนะคือมีแบบว่าความกรอบนะคะกรอบนอกจากฟองเต้าหู้นะคะยังไม่พอนะฟองเต้าหู้ก็คือแบบเป็นเต้าหู้บางๆโอ้ได้เท็กเจอร์ความกรอบนะคะแล้วก็ความกลมกล่อมของตัวแฮกึ้นข้างในซึ่งมีกลิ่นของสมุนไพรนะกลิ่นแบบว่า
1: อันนี้เป็นเครื่องเทศใช่ครับ
0: หอมเลยค่ะขออนุญาตชิมแล้วนะคะ
1: ได้ครับชิมได้เลย
0: ระหว่างนี้เฮียขาเฮียพูดถึงวิธีการปรุงวิธีการรับประทานหน่อยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อาจารย์ของเราเนี่ยเราจะมีหลังซองนะครับจะมีขั้นตอนการทอดนะครับถ้าลูกค้าต้องการทอดแบบปกติก็จะอร่อยความชุ่มเนื้อชุ่มน้ำเนี่ยจะชัดเจน
0: แน่นอนค่ะ
1: ของดีของอร่อยของเด่นของเยาวราชและที่สำคัญเราได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนได้ครับและคุณภาพรสชาติมั่นใจได้ครับ
0: นี่มั่นใจได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชมคะซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนครับ
0: ซื้อไปอร่อยแน่นอนนะคะผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะที่จัดให้นะกับแฮกึ้นกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีนะคะเราจัดให้แบบเป็นแพ็คนะวันนี้ซื้อไป4แพ็คแถมฟรีค่ะลูกชิ้นกุ้งอีก4แพ็คแบบนี้นะคะจากปกตินะราคา 1,656 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่990บาทจะส่งฟรีเป็นห้องเย็นนะคะ
1: แล้วถึงส่งห้องเย็นครับติดแช่แข็งถึงบ้านลูกค้านี่คุณภาพเดียวกับที่ออกจากโรงงานเลยครับ
0: นี่นะจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับเราก็ได้เลยนะ021 4 3 330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Ansite Shop Manian นั่นเองค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน
2: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซักเซ
0: ตหงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยในแบบได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่แท่งครับ
1: บางนาครับ
0: วัดบางนา
1: วัดบางนา
0: แต่พูดสั้นๆอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าเผลอนะเพราะว่าหนุ่มคงกระพันเนี่ยเจอมาแล้วอันนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ
1: ์ครับ
0: วัดบางนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บางนานะครับ
1: ครับ
0: อยู่สามโคกปทุมธานี

0: ชื่อบางนาแต่ว่าไม่ได้อยู่นะฮะเขตบางนา
1: ครับ
0: อยู่สามโคกครับ
1: ครับผมแล้วที่นี่นะฮะเป็นสุดยอดนะฮะวัดที่มีพระเกจิอีกหนึ่งรูปของกรุงรัตนโกสินทร์น
0: ั่
1: นก็คือหลวงปู่เสง
0: โอ้
1: หลวงปู่เสงเนี่ยถือว่าเป็น
0: โด่งดังมาก
1: นะ
0: ครับ
1: เป็นเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกการสร้างวัตถุมงคลที่เป็นครุฑในประเทศไทยเลยเหตุผลที่ชื่อวัดบางนาเนี่ย
0: เพราะว่า
1: ก่อนอยู่กลางนา
0: แต่ก่อนตรงนี้เป็นนาหมด
1: เป็นนาทั้งนั้นนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา
0: โ
1: อ้ช่วงกรุงตากครั้งที่2อ่ะ
0: 2310
1: ใช่ครับผม
0: จำได้ดีทีเดียวนะฮะ แถวนี้เป็นนาหมดยังไม่มีโรงงาน
1: ใช่ครับ
2: แหม2พิธีกรเรานี่ทำการบ้านมาดีจริงๆนะครับหล่อเก่งใจบุญข้อมูลที่เป๊ะแบบนี้แฟนรายการต้องรักกันมากๆนะครับขอกำลังใจจากแม่ยกหน่อยเอ้าไม่รอช้ากันดีกว่าช่วงนี้ขอพาแม่ยกพ่อยกไปเที่ยววัดบางนากันเลยมาถึงวัดทั้งทีต้องปรีไปไหว้พระประธานกันเลยนะครับตามมาเลยจ้า
3: ธรรมสการ
4: ครับอาจารย์พรครับเดี๋ยวเจริญพร
0: ท่านผู้ชมครับนี่คือหลวงพี่อาร์มนะครับนะฮะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัด
1: ประวัติ
0: บางนา
1: วัดบางนาน
0: ะครับเมื่อกี้ผมเปิดรายการกันไปโม้กันไปว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่รู้โม้หรือเปล่านะฮะตรงเนี้ยเป็นนา
4: ใช่ครับ
0: เยอะแยะชาวปฐุมที่ทำนากันใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่โยม
0: เขาเลยเรียกบางนา
4: ใช่ครับ
2: ใครว่าพวกเราโมเราเก่งด้วยอร่อยด้วยต่างหาก
1: สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลุงพี
4: ่สร้างเริ่มสร้างเมื่อตอนปีพุทธศักราช2310ครับ
0: โอ้
4: 2310อยู่มาอีก40ปีก็คือ2350ได้รับพระราชทานวิสุงคานสีมา
1: ครับ
4: ขึ้นเป็น
0: วัด
4: บางนาใช่เมื่อก่อนวัดจะอยู่ถัดหลังโรงเรียนไปหน่อยเมื่อก่อนมีชื่อเดิมวัดกลางนาโยม
0: วัดกลางนา
4: ใช่ใช่แล้วต่อมามีโยมศรัทธาถวายที่ตรงริมน้ำเนี่ยให้สร้างวัดเพราะเมื่อก่อนเดินทางทางเรือไงโยมจะขึ้นลงก็ลำบากก็เลยถวายที่ให้วัดเถิบมาตรงริมน้ำโยม
0: แล้วแถวนี้เรียกว่าบ้านอะไรครับ
4: แถวนี้เรียกว่า
0: หมู่บ้านหรืออะไรฮะแต่ก่อน
4: ก็เป็นหมู่บ้านบางนาในโยม
0: อ๋อชื่อนี้เลย
4: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมาก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปีครั้งที่2นี่คือครั้งใหญ่เลยโยม
0: ครับ
4: ปี2499แล้วเสร็จนี่เมื่อตอนช่วงประมาณ2540ถึงจะเสร็จสมบูรณ์เป็น
0: ทำอยู่กี่ปีฮะโบสถ์หลังนี
4: ้ประมาณ41ปีได้มั้งครับ
0: ที่นี่นะฮะเป็นที่ดั้งเดิมในการตั้งโบสถ์นี่แหละไม่ได้ย้ายไปไหนเพียงแต่ว่าโบสถ์เดิมนะฮะสมัยนู้นเลยเนี่ยหน้าตาเป็นทรงยังไงครับ
4: เมื่อก่อนโบสถ์จะเป็นทรงเตี้ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นทรงตัวเมียโยม
0: บ
4: ัวจะเป็นทรงแบบแบนไปเลยครับ เป็นหลังเล็กบัวหลังเล็กสร้างพร้อมกันกับวิหาร
0: เป็นสไตล์ของชาวมอญใช
4: ่
0: ไหม
4: ใช่ครับโยม
0: นะครับเพราะว่าหมู่บ้านแถวนี้เนี่ยเป็นไทยมอญอยู่กันเยอะ
4: ไทยมอญคือวัดมอญโยมจะสังเกตง่ายคือจะมีเสาหงอยู่หน้าวัดทุกวัดถ้าเป็นวัดมอญนะ
0: ครับ
4: อย่างวัดบางนาเราก็มีอยู่ตรงหน้าวัดริมน้ำครับ
1: แล้วก็ต้องหันหน้าไปทางองค์สาวดีด้วยถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ครับโยม
0: แล้วหลวงพ่ออย่างพระประธานที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยท่านอยู่กับโบสถ์นี้มาตลอดนะคร
4: ับอยู่มาตั้งแต่ซึ่งเขาสันนิษฐานกันนะโยมว่าสร้างคู่กับวัดมาเลยโยมมีชื่อว่าพระพุทธทิพย์สุวรรณมุนีโยม
0: อ๋อครับ
4: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลย
4: ครับสร้างโดยปูนถือปูน
0: นะครับ
4: เนี่ยอิฐถือปูนใน
1: ระ
4: ย
1: องถ้าท่านผู้ชมนะครับมาที่วัดบางนาแห่งนี้นะครับก็มากราบพระประธานในโบสถ์เนี่ย
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าได้กราบพระตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะดั้งเดิมมาเลยนะครับแล้วก็อุโบสถหลังนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าก็ขยายใหญ่ขึ้นบูรณะมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะในยุคของหลวงปู่เสง
2: และเมื่อออกมาหน้าอุโบสถก็จะพบกับเจดีย์เก่าแก่ที่ตั้งเรียงรายสวยงามแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเพราะน่าจะใช้เก็บอัฐิของพระเกจิรูปสำคัญนั่นเองและสถานที่ต่อไปคือป่าเตี้ยหรือวิหารเก่าแก่ที่มีมาอยู่คู่วัดตั้งแต่อดีตจะสวยงามล้ำค่าขนาดไหนไปรับชมได้เลยครับ
0: สวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือคุณลุงสุดใจ
1: ครับ
0: หรือเราเรียกท่านว่า
1: ลุงใจ
0: ก็ได้นะ
1: ครับเรียกได้ว่าเป็นไวยาวัจกรของวัดหร
0: ือ
1: ว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่

0: และตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าป่าเตี้ย
1: นี่ฮะเขียนไว้แล้วป่าเตี้ยที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
2: ป่าเตี้ยแปลว่าอะไรครับ
3: คำมอญนี่เขาเรียกคำหนักๆเขาเรียกป่าแตะ
2: ป่าแตะ
0: อ๋อก็ถึง

0: ไอ้นี่ประวัติท่านนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ยายผมเล่าให้ฟังหรือแม่ผมยายลุงพ่อปาเลไลเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ครับ
0: ยายผมบอกว่าใครไม่มีลูกอยากจะได้ลูกเนี่ยมา
1: อ๋อแล้วถ้าไม่มีเมียได้ไหมฮะ
0: ไม่มีเมียได้เหมือนกันนะ
1: ขอ
0: ได
1: ้ ขอได้
2: เหยาะครับเหยาะ
3: เราเข้าไปดูข้างในแล้วก็เล่าประวัติกัน
1: ครับ
3: นะฮะกลัวคุณลุงจะเหนื่อยไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมครับเราอยู่ภายในเรียบร้อยแล้วนะฮะวิหารมอญเก่าเลยนะครับปาเตะหรือปา
1: แตะ
3: ปาแตะนะครับ
1: หน้าประดิษฐาน
0: ปาเลไร
1: ครับพระ
3: พุทธ
1: อง
3: ค
1: ์ปาเลไร
0: หลวงพ่อวัดปาหลวงพ่อปาเลไร
3: หลวงพ่อปาเลไร
0: วันพระประจำวันพุธไม่มีบุตร
3: ครับ
0: มาขอท่านได้แต่กล้วยนางฟ้าสองหวี
4: พี่หนุ่มมีลูกแล้วนะครับส่วนป๋าแท่งเนี่ยยังไม่มีวันนี้ขอหลวงพ่อสักคน2คนไว้ดูแลยามแก่เฒ่าก็ดีนะครับป๋า
1: แล้วเรื่องอื่นๆขอได้มั้ยฮะ
0: เรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องทำเอาเอง
1: ความสำเร็จ
0: ความสำเร็จก็ต้องอะไรจะขออะไรแล้วก็ปรารถนาเอา
3: ครับแต่ก่อนนะฮะวิหารแห่งนี้หน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้ป่ะครับ
0: ก็ทรงนี้แหละ
3: มีฝาไหม
0: ไม่มีขวา
3: เนี่ยฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มี
3: โล่งหมดมีแต่หลังคา
0: ที่นี่นะน
3: ัก
0: เรียนป .4 เขามาเรียนที่นี่ข้างๆนะ
3: อ๋อเรียนกันตรงนี
0: ้ผู้ชายนั่งแถบนู้น
3: คร
0: ูอยู่นู้น
3: ครู
0: หญิงนั่งแถบนู้น
1: ก็พูดง่ายๆคุณลุงก็เรียนที่นี่แหละ
0: เรียนที่นี่แหละ
3: โรงเรียนชื่อว่าอะไรครับ
0: โรงเรียนไอโรงเรียนวัดบางนา
3: อ๋อ70ปีที่แล้วตรงนี้ลานโล่งหมดแล้วปาเต้นี่เปิดทุกวันไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่ค่อยได้เปิดอ่ะเมื่อก่อนเขาเปิด
3: เปิดให้นะ
1: แต่ถ้าวัดเปิดปกติไม่มีโควิดเราเปิดทุกวัน
0: เปิด
1: ให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้ได้นะฮะ
0: เข้ามากราบวัด
4: และช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าไปเที่ยววัดบางนากันต่อครับผม
1: เป็นพระที่ไม่ค่อยพูด
0: ไม่ค่อยพูด
1: ครับ
0: ใช้สายตามอง
1: หลังจากนั้นเนี่ยวัตถุมงคลที่เรียกว่าทุกคนรู้จักหลวงพ่อเสงเลยก็คือครุฑ
0: เพราะว่าจะทำครุฑท่านก็เข้าไปหาราชวังเอาไปขอในหลวง
5: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
16: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
17: เจลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
4: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาที่วิหารจันทรังสีที่นี่มีสรีระสังขารของหลวงปู่เสงสุดยอดเก๋จีดังเมืองปทุมธานีให้ได้มากราบไหว้ขอพรไม่รอช้าครับไปชมกันเลย
1: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารจันทรังสีนะครับเป็นวิหารที่มีสรีระสังขารของหลวงปู่เสงอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณลุงใจเล่าประวัติของหลวงปู่เสงให้เราฟังครับ
0: เดิมนะหลวงปู่เสงอ่ะท่านคนอยู่แถวนี้ใต้วัดนี่ไปหน่อยที่อยู่ข้างร่วมจะถึงข้างคลองตรงเนี้ย
1: ครับ
0: ตอนเดิมเพราะว่าประวัติท่านก็เตียท่านเป็นคนจีน
1: มาเตียท่านเป็นคนจีน
0: คนจีน
1: ครับ
0: แม่มอญ
1: โอ้
0: แม่เป็นมอญถึงได้ว่าพี่น้องก็มีแล้วคนเสียหมดเหลือถ้าหลวงปู่เสงนี่ก็เลยเขาคนเดียวเลยพอดีเตี่ยเขาก็ตั้งชื่อไว้เสงคนจีนชื่อเสง
4: คุณผู้ชมครับหลวงปู่เสงจันทรังสี
2: ท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2444เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวในบรรดาลูก7

0: คนของนายจูชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในกรุงสยามกับนางเข็มคนไทยเชื้อสายหมอนว่ากันว่าในวันที่ท่านเกิดมีนกใหญ่ส่งเสียงดังบินรอบบ้านจึงเชื่อกันว่าท่านมีดวงจิตของพญาครุฑมาตั้งแต่เกิดในปีพุทธศักราช2465ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบางนาโดยมีพระครูนันทมุนีวัดบางหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าจันทรังสีหลวงปู่เสงเป็นคนพูดน้อยแต่ท่านพูดได้หลายภาษาเช่นภาษาไทยภาษาหมอนภาษาจีนภาษาขอมในปีพุทธศักราช2489ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนาหลวงปู่เสงท่านมักออกเดินธุดงค์เพื่อไปร่ำเรียนวิชาต่างๆและมักมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือเมื่อมีสัตว์จะมาทำร้ายท่านแต่พอแค่มองตาท่านก็จะตกใจกลัวและเห็นว่าท่านเป็นพญาครุฑนั่นเองจึงเชื่อกันว่าท่านมีดวงจิตพญาครุฑปกปักรักษาอยู่และนี่ก็นำมาสู่การสร้างครุฑจนโด่งดังไปทั่วประเทศหลวงปู่เสงปกครองและพัฒนาวัดบางนาเรื่อยมาจวบจนมรณภาพในวันที่21มกราคมพุทธศักราช2531รวมอายุได้87ปีที่โรงพยาบาลคุ้มเกล้าแต่สังขารไม่เน่าเปื่อยทางวัดเก็บรักษาไว้ในโลงแก้วให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้สักการะทีนี้นอกจากสรีระหลวงปู่เสงก็ยังมีรูปหล่อหลวงปู่เสงรวมถึงอดีตเจ้าอาวาสเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่เสงแล้วก็ยังมีพญาครุฑให้มากราบไหว้อีกด้วย
1: ผมก็นึกว่าท่านจะสอนให้พวกทำวิชาอย่างนี้
2: คาถาอาคม
1: คาถาอาคมเข้าใจอย่างนั้น
2: ไปกับเขาเลย
1: ไป
2: กับท่านเลยท่านให้ยกปืน
1: ตั้งแต่เข้าภาษายันออกภาษาถือด้านนอกด้านในเสร็จ
2: ครับ
3: ก็เลยได้วิชาก่อสร้างมา
1: ก่อสร้าง
3: ครับ
2: แล้วสวดมนต์ไม่ได้เลย
1: ได้ต้องคือสวดมนต
0: ์แซวแบบนี้ไม่กลัวลุงใช้ไม้เท้าฟาดเลยนะพี่แท่งพี่เจ้าถิ่นคนทั้งบางนาเขานับถือคุณลุงอยู่นะเดี๋ยวก็โดนหลอกเอ้ย
1: แล้วท่านมาแอบดูฉันนะฉันกำลังลอกอะไรลอกตำยาเพราะว่าผมอยู่ห้องติดกับพระหมอ
2: ครับ
1: ก็มาขอเรียนกับพระหมอพวกตำราหมอดูบ้างไอ้พวกยาบ้างก็กำลังจดทุกท่านก็มายืนอยู่ปากประตูทั้งปิดปากประต
2: ูมาเงียบอีกแล้ว
1: มาเงียบก็ผมนึกว่าพระเพื่อนกันจะมาเรียกไปทำงานเ
2: อ
1: ้ยจะเรียกทำไมวะท่านก็เงียบเดี๋ยวก็เปิดประตูอ้าวหลวงปู่จดอะไรตำรายาครับเอาไว้มั่ง
2: ดีๆ
3: ให้เอาไว้มั่ง
1: ให้เอาไว้มั่ง
3: ก็ทุกวันนี้นะฮะคุณลุงใจก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรหมอทำขวัญ
1: หมอทำขวัญ
3: ในพิธีแต่งงานของมอญหรือว่าพิธีบวช
1: พิธีบวช
2: ขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยไหม
1: ขึ้นบ้านใหม่ก็
2: มอญต้องมีหมอทำขวัญไหมคร
1: ับ ไม่
2: ต้องมี
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีมีธรรมะวันก็ทิพย์ตั้งศาลภูมิผมพร้อมเรียนวงจรจบ
3: ตั้งศาลอะไรด้วยก
1: ็
3: คือเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดูดวงถามถึงหลวงปู่เสงนิดนึงคุณลุงใจครับวิชาอาคมพุทธาคมต่างๆเนี่ยที่มาปลุกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขลังเนี่ยท่านร่ำเรียนมาจากไหน
1: จากหลวงปู่เทียน
2: วัดโบสถ์ใช่ไหม
3: ก็เรียกได้ว่าร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากหลวงปู่
1: เทียน
3: แล้ววัตถุมงคลแรกที่หลวงปู่เสงได้สร้างคืออะไรฮะ
1: สร้างแรกหมดนะทำสมเด็จคะแนนสร้างหมดเลยสมเด็จคะแนนองค์เล็ก
2: ๆครับ
1: ตอนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส
2: ครับ
1: แล้วต่อมาก็5ชั้นสมเด็จ5ช
3: ั้
1: น
3: สมเด็จ5ชั้น
1: เล็กโตขึ้นมาหน่อย
3: โตขึ้นมาหน่อย
2: ครับ
3: หลังจากนั้นเนี่ยวัตถุมงคลที่เรียกว่าทุกคนรู้จักหลวงพ่อเสงเลยก็คือครุฑมายังไงฮะ
1: ครุฑที่จะมาเนี่ย
2: ครับ
1: เพราะว่าจะทำครุฑท่านก็ปรึกษากับกรรมการรุ่นนั้นรุ่นลุงผมเขาก็ปรึกษาก็เข้าไปหาราชวังเอาไปขอในหลวง
3: ต้องขอพระราชทานอนุญาตนะฮะก็ถือว่าเป็นตราแผ่นดิน
1: น
3: ะ
1: ครับนู่นรู้นั่น
3: โอ้
1: นั่น
3: ในหลวงราชการที่9
1: อนุญาตให้น่ะท่านก็อนุญาตให้อนุญาตมาหลวงปู่ก็มาทำ
3: ครับ
2: ครุฑทำไมท่านมาทำครุฑ
1: ครุฑนี่ก็เพราะว่าอะไรวะอยากจะให้ว่าพวกราชการได้ไปไหนมาไหนมีครุฑมีอำนาจวาสนาดีลูกศิษย์ผมเองนะมาบวชผมเคยไปทำฝันให้มันมีครุฑเดี๋ยวมันตกรถไม่เป็นไรหน้าความถ่ายไปเงี้ยแต่ครุฑแขวนที่หน้าอกนี่นะถูกถนนถ่ายตะมูกลู่เลยแต่คนไม่เป็นไร
2: ชำรุดแล้วก็ยังแขวนอยู
1: ่แขวน
2: นะก็ถือว่าแคล้วคลาดมาด้วยกัน
1: แคล้วคลาดมา
3: เอาละครับขึ้นมาที่วิหารแห่งนี้นะครับ

0: ก็มากราบนะฮะสรีระสังขารของหลวงปู่เสงได้นะครับแล้วก็จะมีอดีตเจ้าวาดนะพี่แท่งอดีตเจ้าวาดนะครับทั้ง3รูปนะครับก็ขึ้นมากราบนมัสการท่านได้นะฮะขอพร
1: ขอพร
0: นะ
1: ครับ
2: ยังมีครุฑองค์ใหญ่อยู่ด้านนี้ด้วย
0: ครับ
2: มีนะครับแล้วก็มีคาถาบูชาพญาครุฑ
1: มีพร้อมมีพร้อมคาถาบูชาพญาครุฑบูชาที่ก็มีนี
0: ่ครับ
3: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุดใจมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของหลวงปู่เสงให้เราได้ฟังสนุกและทำเราอึ้งไปเลยนะครับและที่วิหารแห่งนี้ก็รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบทั้งกราบไหว้ขอพรสรีระหลวงปู่เสงรูปหล่อหลวงปู่เสงและอดีตเจ้าอาวาสรูปอื่นรวมทั้งรอยเท้าหลวงปู่เสงและพญาครุฑที่ลูกศิษย์ได้มาสร้างไว้และด้านข้างวิหารจันทรังสีแห่งนี้ก็ยังมีวิหารหลวงพ่อองค์ใหญ่สวยงามตั้งตระหง่านกลางวัดให้ประชาชนได้มากราบไหว้เช็คอินถ่ายรูปรวมไปถึงศาลาดินอายุมากกว่า100ปีที่เคยเป็นที่จำวัดของหลวงปู่เสงก็ยังเก็บไว้ให้เห็นกันนะครับส่วนด้านหลังวัดที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังมีพญาครุฑที่ลูกศิษย์มาสร้างไว้เคียงคู่กับเจ้าแม่กวนอิมมากราบไหว้และชมวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพระยาไปพร้อมๆกันเลยครับ
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
3: พญาครุฑหลวงปู่เสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีจัดเป็นครุฑรุ่นแรกๆของพระเกจิอาจารย์เมืองไทยที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางพญาครุฑเป็นเทพที่ผู้บูชาจะได้รับพุทธคุณความมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์สินขนานับจึงเป็นสัญลักษณ์ของท้องพระคลังเงินตราแผ่นดินล้างอาถรรพ์คุณไสมหาอำนาจรบไม่เคยแพ้ใครแม้แต่พระนารายณ์จึงมีฤทธิ์เดชเหนือพูดผีปีศาจเทวดาทั้งมวลอีกทั้งพญาครุฑชอบบินสูงอันเป็นสัญลักษณ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนชีวิตทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นก้าวหน้าในอาชีพราชการซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและสำหรับในวงการพระเครื่องพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกพญาครุฑได้นั้นมีไม่กี่รูปหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่เสงวัดบางนาผู้สร้างพญาครุฑให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและเป็นรุ่นแรกๆของวงการก็ว่าได้และในวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมมาพบกับพญาครุฑและสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปู่เสงวัดบางนากันครับ
0: ครับในช่วงคงกระพันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่เสงนะครับที่ขึ้นชื่อของวัดบางนาและนี่ก็คือพี่เติบครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: พี่เติบเนี่ยถ้านับแล้วเนี่ยก็เป็นเหลนของหลวงปู่เสง
11: ใช
0: ่นะฮะเป็นชาวที่มีเชื้อสายชาวมอญด้วยเหมือนกัน
11: เป็นมีเชื้อสายมอญครับ
0: ครับ
2: ชื่อนี้ก็ยังมอญเลยเมื่อกี้คุยกันบอกว่าเติบเนี่ยชื่อมอญนะ
0: ครับเป็นภาษามอญ
2: นะครับนะฮะเข้าใจว่านะปู่บอกว่าเหมือนเติบโต
11: แต่ว่าโตใหญ่ครับ
2: โตหรือใหญ่เติบ
0: เติบโตไงเติบโต
2: แนะนำตรงไหนก่อนพี่
0: เชิญเลยครับ
2: ได้ข่าวว่าครั้งแรกเลยเนี่ยในวัยหนุ่มของหลวงปู่เสงนะครับท่านทำตะกรุดนะ
11: ทำตะกรุดครับท่านช่วยเป็นพระผู้สวดท่านนะครับพระครูวันธรรมกิจหลวงปู่เทียนภูป่าธรรมโมคร
0: ับ
11: วัดโบสถ์ครับท่านเป็นคนสอนวิชาด้วยความเป็นศักดิ์เป็นหลานด้วยครับเป็นหลานของปู่เทียน
0: ท่านเป็นหลานปู่เทียนนะ
11: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกหลวงนา
2: เพราะฉะนั้นนะฮะของขลังหรือว่าเครื่องรางอันแรกเนี่ยนะครับ

0: ครับก็คือตะกรุดน
1: ี้ตะกรุดครับปกติก็จะไม่ค่อยได้เอามาโชว์นะนี
2: ้ไม่เคยหยิบออกมาเลยครับ
0: เรียกว่าตะกรุดอะไรยังไง
2: นี่ไงตะกรุดสามกษัตริย์ครับ
0: สามกษัตริย
1: ์ครับ
2: ครับ
1: พุทธคุณก็
2: พุทธคุณก็ครบถ้วนเลยครับมีทุกทาง
1: ครอบจักรวาล
2: ครอบจักรวาล
0: แล้วตอนนั้นทำมากี่ดอกยังไงฮะพอจะทราบเรื่องราวไหมพี่มี
2: อ๋อท่านจะทำแต่ละครั้งนี่หลักร้อยเองพี่
0: เรื่อยๆนะทำไม่เยอะ
2: แล้วก็ทำตามวาระพี
0: ่ทำเพื่ออะไรตอนนั้น
1: วัตถุประสงค์
2: ทำอย่างเงี้ยคือจะให้เฉพาะพระที่สอบนักธรรมตรีได้พี
0: ่อ๋อ
2: ซื้อสอบผ่านเนี่ยจะได้ตะกรุด
0: เป็นของที่ระลึก
2: เป็นของที่ระลึกศึกไปเอาออกไปอย่างเงี้ยครับ ถึงจะได้ครับ
1: ต่อมาชิ้นต่อมาคือ
2: ชิ้นต่อมานี่เป็นเหรียญเนี่ยเหรียญนี
1: ่ครับ
2: คือลูกศิษย์ลูกหาไม่บางคนไม่ได้ครับพี่ใช่ป่ะ
1: ครับ
2: ก็เลยขออนุญาตสร้างเมื่อปี10
0: อยากให้หลวงปู่ได้ทำวัตถุมงคลแจกลูกศิษย์บ้าง
2: ใช่
0: ญาติโยมที่มาวัด
2: ก็ทำเป็นสองทำด้วยกันสองเนื้อมีเนื้อฝาบาทกับเนื้อทองแดงครับแล้วก็มีกระไหล่ทองกับกระไหล่เงินครับ
1: ครับปี2510องค์นี้สวยชัดเจนเลยใหม่ด้านหลังเป็นยันอะไรครับ
2: ยันว่าจุฬาครับ
1: เป็นยันประจำตัวหลวงปู
2: ่หลวงปู่นี่ใช้ยันแทบจะ
1: หลากหลาย
2: ทุกยันเลยครับ
0: เรียนมาเยอะนะ
2: เรียนเยอะเรียนเยอะมากครับ
0: มีชื่อรุ่นไหมฮะรุ่นนี
2: ้เขาเรียกรุ่นหนึ่ง
0: อ
2: ะคร
0: ับ
2: รุ่นหนึ่ง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: นะฮะ
1: 54ปี
0: นะเป็นหน้าหลวงปู่เลยนะครับ
1: สวยครับสวย
0: สวยงามมาก
2: ทุกคนเรียกรุ่นนี้ว่าเสื้อกรอบปทุมธานีเพราะ
0: ผมเชื่อว่าไม่ได้ชื่อนี้มาแต่แรกหรอกมีประสบการณ์ไงฮะเหรียญรุ่นนี
2: ้รุ่นนี้ผลล้มปลาหวายครับ
0: ทหาร
2: กินเหล้าทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันเอง
2: ใช
0: ่
2: ก็ฟ้า
0: M16
2: ยิงเลยครับไม่เป็นไรแล้วก็หมามันกัดคนนี้บ่อยมากเลยจนรำคาญก็ขึ้นไปหาหลวงปู่ที่ริมน้ำบอกขอพระองค์หนึ่ง
0: ปู่ก็ชาวบ้านแถวนี
2: ้ใช
0: ่โดนหมากัดบ่อยมาหาหลวงปู่หลวงปู่หมากัดบ่อยมาก
2: เหรียญรุ่นนี้
0: ไปให้เหรียญอะไรเนี่ยกันหมาหน่อย
2: เดินเข้าไปให้หมากัดไม่เป็นไร
0: คงกระพันมากเหนียวมาก
2: ค
0: ือทดสอบเลย
1: มั่นใจ
0: คือไม่ได้ไปทะเลาะเบาแวงเป็นนักเลงอะไรนะครับหมายังกัดอยู่แต่ไม่เข้า
2: ไม่เข้าน
0: ี
1: ่มีให้พี่แท่งชักองค์ไหมผมว่าแถวบ้านแกหมาเยอะ
2: ต้องดูครับ
3: อย่างเซียนแท่งนี่ผ่านมาหมดแล้วมั้งไม่ต้องไปกลัวแล้วแค่น้องหมาน่ารักน่ารักอ่ะแต่เอ๊ะทำไมพี่เติบเหมือนจะกลัวๆพวกเราอ่ะ
1: สักเท่าไหร่รุ่นนี้ฮะ
2: รุ่นนี้เหรอครับ
1: ครับ
2: สวยๆก็อยู่เกือบมือนะครับ
1: โอ้ยจับต้องได้อ
0: ันนี้เนื้ออะไรฮะ
2: นี่เนื้อทองแดงครับ
0: เนื้อทองแดง
1: ไม่ทองแดงก็สวยแล้ว
0: เราชอบนะต่อไปนะฮะที่จะมาโชว์นี่ก็คือลูกหมู
1: นะฮะเคี้ยวตัน
0: เคี้ยวตันนี่เรื่องราวเป็นมายังไงฮะนี่การสร้างหมูและหมูเนี่ยมายังไง
2: หมูลอยน้ำมาพี
0: ่เอาเหรอ
1: เดี๋ยวนะหมูเป็นๆเนี่ยนะ
2: หมูเป็นๆนะครับ
1: หมูที่เป็นลูกหมูมีชีวิตลอยน้ำมา
2: ใช่ติดกับผักตบมาครับแล้วหลวงปู่ไปเก็บ
1: หลวงปู่ช่วยชีวิตไว
0: ้นี่จริงมั้ยเนี่ย
2: จริงครับขึ้นมาก็มันเลยยังทีแล้วมันก็ออกไปกินผักกินผักกินกล้วยอะไรที่เขาที่นู่นแหละ
0: ไปกินตรงนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้น
2: เขาก็ยิงมาเลยพี่
0: อ้าว
2: แล้วมันไปดุลประตูเนี่ยครับไปคอประตูเรียกหลวงปู่อ่ะเขาบอกถ้ามันไปกินอีกเขาจะยิงอีกแต่หลวงปู่เขาไม่ได้พูดอะไรมันก็ไปกินอีกก็ยิงจนหลวงปู่เปิดประตูออกมายืนเฉยก็ท่านก็ไม่พูดอะไรเขาก็วางปืนลงครับ
0: ครับ
2: แล้วก็กราบหลวงปู่3ทีแล้วก็ใต้นั้นมาเขาก็ไม่ยิงท่านก็เลยดำริสร้างหมูเนี่ยขึ้นมา
0: ไม่แล้วหมูเป็นอะไรไหมบาดเจ็บ
2: ไม่เป็นอะไรพี่ที่พวกลุงเขาบอกว่าหลวงปู่เสกหมูเนี่ยเขาบอกไอ้อู๋เดี๋ยวกูทำให้มึงรุ่นนึงเขาว่าอย่างเงี้ยเขาเซกับหมูวิ่งรอบโบสถ์เลยนะหมูรุ่นนี้ออกมาตัว25บาทเองพี
0: ่เรียกว่ารุ่นอะไรพี่มีชื่อรุ่นไหม
2: อ๋อหมูรุ่นแรก
0: หมูรุ่นหนึ่ง
2: รุ่นแรก
1: หลังจากนั้นมีทำออกมาไหม
2: มีครับพี่ปี22ก็ทำออกมาอีกจะเป็นหมูตัวเล็ก
0: คราวนี้เป็นเรื่องของใครพกพาแล้วจะได้อะไรไงฮะเขาอธิษฐานอะไรกัน
2: บางคนเขาก็ไปค้าขาย
0: ค้าขาย
2: ถ้าขายแม่ค้าในตลาดเงี้ยตลาดสามโคกเงี้ยเขาก็ใส่ในตะกร้าตังค
0: ์ใช่เคยเห็น
2: แต่บางคนเอาไปถูกยิงไม่เข้าเงี้ยพี
1: ่แล้วอย่างรุ่นเนี้ยรุ่นหนึ่ง
0: เขาเล่นกันไม่มีราคา
1: เขาเล่นกันไม่มีราคาไหมฮะ
2: ตอนนี้ถ้าผิวไม่สวยก็ต้องสตาร์ทที่40,000นะพี่

0: สุดๆแล้วพี่แชมป์อ่ะ
1: ก็ต้องมีคุยกัน
0: แสน
1: นะเป็นแสนนะพี
0: ่ครับรุ่นต่อมานี่ก็คือรุ่นโด่งดัง
2: อันนี้ก็
0: อยู่ด้านหลังหนุ่มนี่เองท่านพญาคุณ
2: เรียกว่าสร้างชื่อให้หลวงปู่พอสมควรนะฮะแล้วก็วัดบางนาเพราะว่า
0: เขาว่ากันว่าเป็นหลวงปู่หรือว่าเป็นพระเกจิองค์แรกที
2: ่สร้าง
0: พุทธเสกพุทธใช่ไหมฮะ
1: เป็นองค์แรกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้
0: ของการมีครุฑ
1: สร้างได้พิสดารที่สุดเขาบอกว่าท่านนั่งกรรมฐานเนี่ยแล้วครุฑมา
0: ครับ
1: วิ่งเข้าหน้าท่านพออีกวันหนึ่งเป็นตัวคาถาวิ่งมาเป็นหัวใจครุฑ4ตัววิ่งเข้าหาท่านท่านก็เลยมาดำริจะต้องสร้างครุฑแต่ครุฑเนี่ยมันต้องขออนุญาตไงท่านก็เลยให้ลูกศิษย์ที่มีความรู้ครับไปเขียนหนังสือขอเข้าเฝ้าแล้วท่านก็ได้เข้าเฝ้าครับนะได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9คร
0: ับ
1: แล้วก็มีโอกาสได้ถวายพระทองคำ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้คุยกันเรื่องครุฑเนี่ยครับแล้วก็ท่านก็เลยมาดำริสร้างปี22นะครับ
0: ครับ2522
1: โลหะที่ทำก็เป็นชื่อพระนามเดียวกับพุทธเจ้าครับชินนวโรครับเป็นเนื้อชิน
0: เนื้อชิน
1: ใช่
0: นะสร้างกี่รุ่น
2: ครับ
1: สร้างรุ่นเดียวครับ
0: มีกี่เนื้อ
1: มีเนื้อเดียวครับ
0: เนื้อเดียวก็คือรุ่นนี้เลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือของท่านเนี่ยจะไปเข้าที่อโคจรก็มีวันเสื่อมจะรอดอะไรก็ไม่มีวันเสื่อมจะทำอะไรจะให้คนที่มีอาคมแก่กล้าไงก็ถอนไม่สามารถถอนอาคมของปู่ได
2: ้ก็แล้วพุทธคุณเนี่ยด้านไหนยังไงบ้างครับพี่เติ้ล
1: เด่นๆเลยอำนาจนะครับเข้าหาแล้วคุดนี่ในตำราครับไม่แพ้ใครครับของปู่สิ้นนะครับก็เริ่ม
2: นิยม
1: เริ่มสำแดงให้เห็นเลยว่ามีประสบการณ์ออกมาทีละอย่างละอย่างละอย่างละอย่าง
2: เล่าให้ฟังสักเรื่องครับพี่เติ้ล
1: เขาปู่ให้พระธรรมกาศท่านขอให้คุดไปตนหนึ่ง
2: ครับ
1: พระองค์นั้นก็เก็บไว้พอลูกศิษย์ของพระองค์นั้นอ่ะเขาไปโดนทหาร
2: ครับ
1: ไปที่ตอนที่มีที่คือเซะครับเขาเหยียบกับระเบิดอ่ะมันทำงานแต่มันเหมือนไฟช็อตแต่ปั๊บเขียวมันไม่ระเบิดให้ตายทั้งกลุ่มครับไป11คนรอดหมด
2: ท่านผู้ชมครับสวยนะแล้วก็ศิลปะถ้าพูดถึงว่าทำปี22ใช่ไหมฮะ
1: ทำปี22คร
0: ับ40กว่าปีนะ
2: สวย
0: หายากละ
2: ลึกซึ้งก็คือละเอียด
0: ฮะ
2: ละเอียดถ้าสภาพประมาณนี้เขาซื้อหากันในตลาดถ้าอยากสะสมเนี่ยสักเท่าไหร่ครับ
1: จมูกโดนไหมครับ
2: จมูกดีอยู่นะจมูก
1: แล้วจมูกยังโดนอยู่อย่างนี้ก็หกเจ็ดหมื่นเองครับพี
0: ่ถ้าสวยกริ๊บเลยฮะสวยแชมป์เลย
1: ต้องคุยกันหลายแสนให
2: ้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วก็ศรัทธาอยากจะเช่าพญาคุดเนี่ยทางวัดมีทำย้อนยุคให้เช่าบูชาบ้างไหม
1: มีทำย้อนยุคอยู่ครับ
2: คุดนะฮะ
1: คุดทำคุดไว
0: ้อ๋อโอเคนี่องค์นี้ทำตอนไหนฮะเมื่อปีอะไรพี
1: ่ทำปี62ครับ
0: ปี62 2ปีที่แล้วจริงๆแล้วรุ่นย้อนยุคนี้จริงๆเกจิมาหลายท่าน
1: มา
0: ที่พระอุโบสถนี่เอง
1: ใช่ครับ
0: นะครับมาสวดมีท่านไหนบ้างฮะ
1: มีหลวงพ่อรวย
0: หลวงพ่อรวยมา
1: หลวงพ่อเพิ่ม
0: หลวงพ่อเพิ่มมา
1: หลวงพ่อพูน
0: หลวงพ่อพูน
1: หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อม
0: ครับ
1: หลวงพ่อหัวพระพุทธไทยสวรรค
0: ์
1: หลวงพ่อชะแล้มวัดกระโดงทองหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครหลวงพ่อชานวัดบางบ
0: ่
1: อหลวงพ่อพูนทรัพย์วัดอ่างศิลาหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุดีทองหลวงพ่อละมูลวัดสุราษฎร์รังสรรค์
0: ครับมาร่วมกันนะฮะทำรุ่นคุดย้อนยุคนี
2: ้22เกจินะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นสิริมงคล
0: ใช่
2: เราเช่าบูชาไปเนี่ยทางวัดก็นำปัจจัยนะฮะไปทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานต่อไป
0: มีมาให้ดูเลยฮะไม่ต้องรอช้าครับรุ่นนี้ที่วัดมีสามารถมาบูชาได้อย่างที่บอกไปนะฮะเกจิอาจารย์นะครับ
2: 22รูป
0: 22รูปทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนำโดยหลวงพ่อรวยเป็นที่รู้จักแล้วกันนะ
2: ครับ
0: ผมเอ่ยท่านที่รู้จักนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่ารุ่น2
1: รุ่น2ครับพี
0: ่รุ่น2นะฮะ
2: สวยนะฮะอ้าว
0: อุ๊ยแล้วผมไปแกะเดี๋ยวพี่ด
2: ู500
1: แกะไม่เป็นไรครับ
0: ไม่จมูกนั้นเปล่า
1: ไม่เป็นไรครับ
0: สวยป่ะพี่ดูให้ดีดูให้ผมหน่อย
3: เหตุการณ์นี้ไม่น่าไว้ใจเลยนะพี่เติบเสียนแทงนี่เขาแผ่วพราวนะบอกเลยสวยถูกใจจะเช่าไปเลยมั้ยล่ะป๋าเอาไงฮะ
1: สวยอยู่ครับ
0: สวยนะงั้นผมบูชาเลยรุ่นนี
2: ้เอาละครับก็

0: ช่วงนี้ก็ขอบคุณพี่เติร์ฟมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะจะเป็นช่วงนะฮะอร่อยรอบวัดเรามาถึงวัดมอญแล้วเราก็ต้องไปทานอาหารมอญครับที่ร้านบ้านรามันเด
2: ี๋
0: ยวพบกันครับ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
5: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
4: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
5: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
4: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อร่อยรอบวัดวันนี้พาคุณผู้ชมมาทานเมนูเด็ดที่ร้านอาหารบ้านรามันบ้านอายุ200ปีแห่งนี้เป็นครอบครัวเชื้อสายชาวมอญร้านอาหารบ้านรามันเน้นอาหารไทยมอญแบบต้นตำรับบนบรรยากาศเรือนไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่งกินอาหารคลีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพแถมยังได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชิมอาหารเลิศรสกันเลยจ้า
1: ครับช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เรามาทานอาหารรามันหรือว่าอาหารมอญกัน
2: ครับ
1: แบบโอ้โหมอญแบบคลาสสิกเลยนะครับ
2: สูตรดั้งเดิมเลยนะครับอยู่ใกล้ๆวัดบางนานี่เอง
1: ครับ
2: นะครับเดินทางมานะครับ
1: 10นาทีไม่ถึง
2: ติดอยู่กับนะฮะสะพานนะครับปทุมธานี1
1: ครับ
2: นะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมาก
1: สวยงาม
2: บรรยากาศนี้มีความรู้สึกย้อนยุคแนะนำให้มาร้านนี้เลยครับนะอยู่กับนี่ฮะ
1: ป้าดำ
2: ป้าดำแล้ว
3: สวัสดีครับป้าดำครับสวัสดีค่ะ
1: ป้าดำครับเล่าความเป็นมาของร้านเราให้หน่อยครับว่าบ้านรามันเป็นมาไง
3: ค่ะคุณยายขจิตอรุณรัตน์เจ้าของบ้านนะคะ
2: คร
3: ับ ท่านก็อยู่เฉยๆเหงาประกอบกับได้ทำอาหารทำข้าวแช่ไปส่งญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ค่ะ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าญาติบอกว่าโอ้โหทำอาหารอร่อยนี่น่าจะทำขายนะคะ
2: ครับ
3: คุณยายก็เลยเปิดร้านอาหารเมื่อประมาณอายุ70ปีค่ะตอนนี้ท่านอายุ85เปิดได้ประมาณ15ปีมาแล้วค
2: ่
3: ะค่ะ
2: นะฮะ
3: เป็นบ้านซึ่งมีอายุ200ปีนะคะ
2: โอ้บ้านเก่าแก่
3: ร้อยบ้านบรรพบุรุษ
1: แสดงว่าชุมชนชาวมอญเนี่ย
2: แข็งแรงมาก
1: ตรงนี้มายาวนาน
2: นานแน่น
1: พุทธยาตอนปลาย
3: ค่ะก็อยู่ริมแม่น้ำมาเรื่อยตลอด
1: บ้านคุณยายก็อยู่ตรงนี้มา
3: อยู่ตรงนี้
1: ทุกวันนี้ยังอาศัยอยู่ที่นี่ไหมฮะ
3: ที่นี่เลยค่ะ
1: แล้วสไตล์อาหาร
2: สูตรคุณยายเอามาจากไหนยังไงฮะ
3: ก็สไตล์อาหารที่ทำก็คืออาหารมอญที่บรรพบุรุษของเราสอนลูกสอนหลานทำกันมาม
0: ากันที่เมนูแรกนะครับกับข้าวแช่บ้านรามันบอกเลยนี่คือสูตรต้นตำรับมอญแท้ๆเอาไปชิมกันเลย
2: ป้าดำป้าดำข้าวแช่นี่ของชาวมอญเหรอ
3: ชาวมอญค่ะ
1: เรามีความเข้าใจว่าเป็นของชาววังใช่ไหมใช่ไหมฮะ
2: หรือเหมือนว่าอาจจะเป็นอาหารโปรดในวังด้วย
1: อ่
2: ะหลังจากที่ทานนะครับก็เลยเป็นที่นิยมในวัง
1: จริงๆแล้วมาจากของชาวมอญ
2: นี่สงสัยมานานแล้วไอ้น้ำเนี่ยฮะ
3: ค่ะ
2: อันนี้มันใสๆมันคือน้ำอะไร
3: น้ำอันนี้เป็นน้ำซึ่งเราจะใช้หม้อดินเอาไปเผาด้วย

0: แกบนะคะพอเผาเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่อบด้วยเทียนอบไปใส่ในหม้อเผาอีกทีนึงพอเราจะทานข้าวแช่เราก็เอาน้ำที่เราอบไว้แล้วในหม้อดินก็มาอบด้วยดอกมะลิอีกทีนึง
1: ถึงได้หอมไงพี่แท่ง
2: เพราะฉะนั้นเลิกเถียงกันได้แล้วนะครับมันไม่ใช่น้ำแข็งแช่เย็นมันไม่ใช่น้ำเปล่านะยิ่งทานข้าวแช่ให้ถูกทานให้เป็นแบบต้นตำรับรามันต้องทำไงฮะ
0: ก็คือต้องตักกลับนะคะ
2: เอากลับมาก่อนเดี๋ยวป้าดำทำให้ผมป้าดำรบกวนฮะ
0: จะทานอะไรดีคะ
2: ทานเจ้านี่ก่อน
0: ลูกกะปินะคะ
2: ลูกกะปิอย่างนี้เสร็จทานก่อน
0: ใส่ปากเลยค่ะแล้วก
3: ็ได้รสชาติ
2: เคี้ยวเคี้ยวได้เลยไหม
0: ค่ะได้เลยค่ะมีข้าวนะคะ
2: นี่เคยทานกันทานถูกหรือเปล่า
0: ขออนุญาตนะคะ
2: ยินดี
3: น้ำด้วย
0: น้ำตามนะคะ
3: เออผมก็ไม่เคยทราบนะว่าต้องทานกันแบบนี้นะฮะป้าดำ
0: นี่ค่ะนั่นจะเราไม่
2: ทีทำไมล่ะเวลาซื้อมา
3: คนกันหมด
2: ไม่กินมีข้าวต้มเลยจริงจริง
3: ทานข้าวก่อนแล้วก็กลับใส่
2: อันนี้ใจโป๊ะฮะ
3: ไม่ได้
0: หมู
2: อ
0: ๋
2: อนี่หมูหมูเส้นไม่หนุ่มหนุ่มต้องกลับก่อน
3: ไม่เดี๋ยวผมเติมไว้ไง
2: คุณกินกลับก่อน
3: ผมเตรียมไว้ผมเตรียมไว้
2: อ๋อกลับเข้าไปก่อนให้มันละมุนในคอในลิ้นก่อน
0: ได้สัมผัสรสชาติ
2: สัมผัสรสชาติก่อนแล้วค่อยตามด้วยข้าวและน้ำ
3: หวานอร่อยนะหมูเส้น
2: จริงๆเขาบอกว่าเป็นของหน้าร้อนถูกไหม
0: ค่ะ
2: เป็นกับข้าวหน้าร้อน
0: ค่ะ
2: อย่างนี้เรียกว่าเป็นอาหารหรือขนม
0: เป็นอาหารค่ะ
2: อาหารนะ
0: ฮะ
2: ข้าวแช่
0: ข้าวแช่ค่ะ
3: เป็นรสชาติที่คลาสสิก
2: ครับ
3: อร่อย
2: หน้าตาละเมียดมาก
3: เสียงแบบแหมมัน
2: ไม่ต้องห่วง
3: นุ่มเลย
2: ป้าดำเลี้ยงไม่ต้องกลัว
4: ไม่ต้องชมเยอะหรอกครับยังไงวันนี้ป้าดำก็ใจไม่ดำแน่นอนได้กินอาหารอร่อยแน่นอนจ้า
2: ป้าดำแนะนำมาร้านเรานะฮะให้ทานปลาแห้งเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าอะไรถ้วยนี
0: ้ปลาป่นปลาป่นนะคร
2: ับ ปลา
0: แห้งนะ
2: ภาษาร้านนี้เรียกปลาป่นปลาป่นทานกับนะแตงโมสุก
3: อร่อยกระเทียมดองอร่อยก็เดี๋ยวผมทานแบบเทียนแท่งบ้างพูดซะอยากกินเลย
2: นี่หนุ่มแม่คุณน่ะรักคุณตายเลยจริง
3: ทำไมฮะซื้อไปฝาก
0: อร่อยค่ะปลาป่น
2: คุณสั่งไปเลยนะ
3: ครับ
2: เมียคุณยิ่งรักคุณกว่านี้อ
3: ี
2: ก
3: เมียผมเนี่ยเหรอ
2: แน่นอนจากไม่รักไม่รักนะคุณใส่ชุดนี้ไปนะ
3: ทำไมโคมผมจังเลย
2: ไม่ได้โคมเมียคุณนี่แน่ชอบเหม็นคุณใช่ไหมรักคุณแน่นอนถ้าได้ชุดนี้นะ
4: ทีหลังนี่มีอะไรก็อย่าไปเล่าป๋าเขานะครับพี่หนุ่มดูสิครับรอซ้ำอย่างเดียวเลยเนี่ยปัดเถอะ
3: โอ้อร่อยท่านผู้ชมฮะ
2: ปลาแห้งอร่อยมาก
3: เครื่องเคียงที่อยู่รอบๆทั้งหมดเนี่ยอร่อยหมด
2: ไม่แต่ละเมนูป้าดำบอกว่านานมากนะ
3: นานมาก
0: เลย
2: พี่ดีพี่ถันเพราะฉะนั้นนะฮะนอกจากมาร้านสวยแบบนี้ทำไมเราต้องมาถึงนี
3: ่
2: นะครับจะได้นะครับแบบข้าวแช่ออริจินอลรามันโอ้ยก่อนตายต้องกินนะใครพวกชอบกินนะกินแล้วมีความสุข
3: อยากลองเมนูอื่นบ้าง
0: อ
3: ันนี้คือแกงลูกมะตาด
0: แกงคั่วมะตาดค่ะ
2: เป็นไงหน้าตาความรู้สึก
3: เหมือนแกงส้มนิดๆแต่ว่ามะตาดเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกแตกต่างท่านผู้ชมนะฮะเคยทานแกงส้มดอกแคก็จะมีแบบนั้นน่ะนิดๆแล้วผมรู้สึกว่ามะตาดจะมีความขมนิดเดียวแต่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวแล้วก็เป็นผลไม้หรือเป็นผักที่ผมเนี่ยไม่เคยทานนะ
0: ลูกมะตาดเผอิญออกช่วงหน้าฝนนะคะถ้าเลยจากเดือ
2: น
0: สิงหากันยาก็จะไม่มีแล้วค่ะก็จะออกช่วงนี
2: ้ที่ไหน
0: ก็ชาวบ้านแถวนี้นะคะปลูกกันนะคะ
2: โอ้เป็นยังไงก็ไม่รู้เน
0: า
2: ะ
0: ใบก็จะหยิกๆค่ะจะอยู่ชอบอยู่ใกล้น้ำ
2: แข็งนะ
3: อ๋อชอบใกล้น้ำ
2: นี่นะ
3: ท่านผู้ชมครับ
2: ครับ
3: สมกับเป็นเมนูยอดนิยมของร้านบ้านรามันที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ The Must ต้องสั่งนะครับอร่อยมากนะครับเทียบ
2: นี่ฮะ
3: ท่านผู้ชมอร่อยมากไม่หวานจนเกินไปสำหรับคนที่รักสุขภาพนะผมบอกเลยว่าถ้วยนี้เนี่ยเลิฟเลย
4: เอาละครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับร้านอาหารบ้านรามันอยู่ใกล้ๆวัดบางนานี่เองนะครับ
2: หมายเลขอะไรครับอีกทีพี
3: ่02
0: ค่ะ025813816ค่ะ
3: หรือว่าเสิร์ชไปนะฮะ
0: Facebook ร้านอาหารบ้านรามันค่ะ
3: ขอบคุณนะครับป้าดำมากเลย
0: ขอบคุณ
3: น
0: ะคร ับ
2: ขอบพระคุณครับอร่อยมากป้าดำน
3: ี่ขออนุญาตลุยต
2: ่อวนกลับอีกทีนะ
0: ขอบคุณค่ะตามสบายค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ครบถ้วนนะครับพี่แท่งครับ
2: สนุก
1: ทั้งเรื่องราวของนะฮะวัดบางนาแล้วก็วัตถุมงคลรวมถึงร้านอาหารบ้านรามันแห่งนี
2: ้ใช่ครับ
1: นะฮะเอาละครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันได้ทางช่อง9 Mcot HD สำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่ไม่ต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะน้องจอ
7: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
8: ไม่มีผิดเลย
7: ไม่มีเลยนะ
8: มีอยู่อย่างเดียว
7: อาจารย์จ๊ะ
8: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
7: ์
8: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
7: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออลเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
8: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
7: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยโต้ตอบ
8: พูดให้
7: ใช่ไหม
8: บอกวิธีการวัด
7: เราจะทำอะไรยังไงบ้าง
8: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
7: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
8: ใช่
7: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
8: ใช่
7: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
8: ได้เลย
7: ทุบให้จ๊อบหน่อย
8: ทุบเลย
7: วันนี้ราคา
8: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
7: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
8: ใช่
7: 999
8: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
7: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
9: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
7: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
8: มันพูดไม่ได้
7: ม
8: ัน
7: พูดไม่ได
8: ้หน้าจอก็เล็กกว่านี้
7: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
8: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
7: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
8: ม
7: ีเนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
8: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
7: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยอ่ะขออีกทีนะโอเคนะฮะ
8: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
7: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะห้ามพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอะเช้ามาวัดหนึ่งรอบ กลางวันกินของมันๆวัดอีก1รอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีก1รอบ
8: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
7: ควรใช่ไหม
8: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราได้ไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
7: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
8: คุณจ๊อบ
7: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแขนสละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
8: คุณจ๊อบคุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
7: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้990ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
8: ใช่
7: อ
8: ัน
7: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
8: รับประกันจากศูนย์เลย
7: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
8: โ
7: อ้ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
8: จำเป็น
7: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
8: ค่ะ
7: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
8: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
7: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
8: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
7: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์1เบอร์2
8: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
7: GPS อย่างงี้นะ
8: มีคุณพ่อคุณแม่
7: พ่อเบอร์1คุณแม่เบอร์2
8: เราแยกความดันกัน
7: เป็น GPS นะ
8: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
7: ฉะนั้นเนี่ยเวลา1คนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
8: 199ค่า
7: 1ขั้นวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
8: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
7: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเขาเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
8: ะ
7: ยังมีแขกอีกท่านนึง
10: สวัสดีค่ะ
7: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยๆเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหามั้ย
8: ใช่
7: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องนี้ยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
8: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
7: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆป่ะ
8: ใช่อันนั้นยาก
7: อันนั้นเก่า
8: ต้องมานั่งฟังด้วย
7: ฮะ
8: ค่ะ
7: ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
8: ใช่ค่ะ
7: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
8: ค่ะ999ไม่ถึงพัน
7: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
8: บ้านเลย
7: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
8: ใช่
7: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะอ่ะแล้วคนนี้ครับ
8: สิ้นแล้วค่ะ
7: พี่อ้อม
8: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่า
7: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
11: ตอนน
7: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
8: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซต สุดท้ายแล้วนะ
7: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
8: อีก40เครื่อง
7: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 เอ้ยเกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
8: คุ
7: ณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
8: ค่ะ
7: โปรก็ดี

ทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ส่วนมีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อในประเทศอีกหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศเมื่อถามว่าได้รับรายงานเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือยังนายอนุทินกล่าวว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งหลังจากนี้ก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนชาวอิสราเอลสามารถสร้างสุสานในประเทศได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเราต้องคิดถึงความรู้สึกของประชาชนคนไทยก่อนสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เผยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม69อยู่ที่ระดับ 102.67เพิ่มขึ้น 2.53% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงสุดในรอบ3เดือนจากที่ตลาดคาดการเอาไว้ 2.37 ถึง 2.43% ปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงราคาอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างส่วนเดือนกันยายนมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากราคาพลังงานและอาหารที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงคาดว่าทั้งปียังคงคาดการเดิมอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5%ในพิธีส่งมอบเรือพิฆาตที่เมืองวอนซานเมืองท่าทางตะวันออกเมื่อวานนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเรือพิฆาตลำใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์โดยสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานด้วยว่านายคิมกล่าวว่าการส่งเรือลำใหม่ไปยังทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังศัตรูของเกาหลีเหนือเรือพิฆาตคังคอนเป็นเรือรบลำที่2ที่เข้าประจำการทางชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือต่อจากเรือพิฆาตโชฮยอนเมื่อประมาณ3เดือนก่อนหน้านี้ในคิมยกให้เรือคังคอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบตอบโต้ทางนิวเคลียร์แต่ไม่ได้ระบุว่าจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์บนเรือหรือไม่กอล์ฟ DP World Tour รายการ Omega European Master ที่สวิตเซอร์แลนด์จบวันสุดท้ายพอลเครซี่โปรชาวอังกฤษวัย49ปีผู้นำหลังจบรอบ3เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์เท่ากับทริสตันลอเรนซ์จากแอฟริกาใต้แชมป์เก่าที่พลิกสถานการณ์จากการที่ตามหลังอยู่6สโตรกด้วยการทำ8อันเดอร์พาร์62ทำให้ทั้งคู่ต้องมาดวลเพลย์ออฟตัดสินกันปรากฏว่าการดวลเพลย์ออฟ3หลุมแรกทั้งคู่ต่างเซฟพาร์ก่อนที่หลุมที่4ลอเรนซ์จะพัดเบอร์ดี้ส่วนเควซี่ทำได้แค่เซฟพาร์ทำให้ทริสตันลอเรนซ์ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและกลายเป็นแชมป์3สมัยคนที่7ของรายการนี้รับเงินรางวัล 548,226 ยูโรหรือประมาณ20,900,000บาทกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: เรื่องที่คุณก็รู้สึกเหมือนกับฉันคุณชายเฟิงความรู้สึกของคุณฉันได้รับแล้วค่ะฉันจะเอาจี้กระต่ายไปใส่กรอบทอง
4: นี่ๆๆเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันไม่ได้ให้หยกกระต่ายเธออ๋อ
3: คุณเอามาให้ฉันเองนี่คุณชายเฟิงแถวนี้ไม่มีใครคุณไม่ต้องอายแล้วค่ะ
4: เฮ้ยฉันว่าเธอเข้าใจผิดแล้วหยกกระต่ายนี่น่ะอิ่งเสียฝากมาให้เธอ
3: พี่เสียเหรอแต่ว่ามันเหมือนกับที่คุณมีเลยนะ
4: จี้ของฉันเหรอนี่ใช่ไหมอ๋อจี้นี้แม่ให้ไว้เขาบอกว่าฉันแก่เกินไปฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมอิ่งเสียถึงเอามาให้เธออ๋อรู้ว่าเขาก็รู้ว่าเธอแก่เกินไปเลยให้จี้แทนความเป็นห่วง
3: อ๋อฉันเข้าใจผิดเหรองั้นก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสคุณชายเฟิงคุณคิดยังไงกับฉันเหรอ
4: เธอเป็นคนดีเป็นน้องสาวที่ดี
3: เป็นน้องสาวเหรออ
4: ืม
3: ตุ๊กแก
4: เออไหนโอ้โ
5: หนี่มีอะไร
6: คุณชายเฟิงกับซี่เยาแอบเข้ามาตั้งนานแล้ว
5: ฮะอ๋อคุณชายเฟิง
6: ชายหญิงเข้าไปในห้อง2ต่อ2หน้าไม่อายจริง
5: ๆคุณชายเฟิงกับซี่เยาออกมาจากห้องสภาพไม่ดีเลย
6: ฮ
5: ะรู้แล้วเงียบไว้อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะนี่ชงหวนจีมานี
6: ่อะไรครับ
5: มีความลับจะบอก
6: พูดสิ
5: แต่ว่านายห้ามบอกใครห้ามบอกใครเลยนะนี่เมื่อคืนหยวเฟิงกับซี่เยาเนี่ย
6: แอบเข้าไปในห้อง2ต่อ2ใช่ไหม
5: นายรู้อยู่แล้วนี
6: ่แน่นอนฉันรู้คนที่ไปเห็นก็ฉันนี่แหละ
5: เฮ้ยไอ้
6: เดี๋ยวก่อนคุณชายรู้ได้ไงรู้ว่าทุกคนในโรงงานรู้กันหมดแล้ว
5: ตอนแรกฉันจะบอกนายแรกกับให้นายซื้อชาให้น่าเสียดายจริง
6: ไม่มีอารมณ์หรอกโอ้ย
4: นายชนชนะชงเหวินไม่ขอโทษหรือไงที่3ไอ้หมอนั่นเป็นอะไร
5: ฉันไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรแต่ฉันรู้ว่านายเป็นอะไร
4: ฉันเหรอ
5: เฮ้ยโถ่เอ้ย
4: นี่วอเกอร์มาก็ดีแล้ววันนี้ทุกคนดูแปลกๆแค่เห็นฉันก็ยิ้มกันแล้วมีเรื่องอะไรเหรอ
7: เออนี่มีข่าวลือสิ
8: เรื่องคุณกับซี่เยาเมื่อคืน
7: ฮะ
8: เล่าว่าคุณทำแบบนั้นกันในห้องตั้ง3รอบคุณแต่งตัวร่มร่ามตอนเดินออกมามีคนได้ยินคุณพูดกับซี่เยานะบอกว่าต่อให้ท้องก็ไม่เป็นไรหรอก
4: ท้องเหรอฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเลย
8: แต่ว่าเขาก็บอกคุณทำตั้ง3รอบ
4: ทำเกินไปแล้วเรื่องไร้สาระทั้งนั้นฉันกับเขาก็แค่กินซุปหวานไม่ได้ทำอะไรกันเลยนายไม่เชื่อฉันเหรอ
8: คุณชายเฟิงผมไม่เชื่อได้ไงคุณทำ3รอบได้ด้วยเหรอปกติแล้วรอบเดียว
4: นี่
8: โอ้คุณอย่าเพิ่งโมโหตอนนี้สิน
3: ายมากับฉัน
4: ฮะวอเกอร์

0: เอ้ยนี่นี่นี่พาฉันมานี่ทำไมเธอต้องการอะไรเฮ้ยนี่นี่นี่นี่เฮ้ยบ้าไปแล้วเหรอทำอะไรเนี่ยเฮ้ยพอแล้วหยุดนะหยุดฉันเป็นคุณชายเธอยังกล้าตีเหรอ
1: นายก่อเรื่องอะไรเอาไว้ตอนนี้ทั้งโรงงานนินทาเขาอยู่นินทาว่าเขายั่วคุณชายน้อยอยากจะเป็นคุณนายน้อยนายต้องรับผิดชอบ
0: เนี่ยทำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วย
1: นายทำอะไรกับเขาเอาไว้นายรังแกเขาแบบไหนนายรู้อยู่แก่ใจ
0: ฉันกับเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่เรื่องเข้าใจผิดนะ
1: เข้าใจผิดเหรอทำไปแล้วมาบอกว่าเข้าใจผิดเหรอ
0: นี่ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะ
1: นายเห็นฉันโป้ที่น้ำตกนายก็บอกว่าไม่เห็นใช่ไหมล่ะ
0: มันเหมือนกันเหรอฉันเห็นเธอโป้ก็จริงแต่ฉันก็ไม่ได้บอกใครอ่ะ
1: นายนี
0: ่นี่พอแล้วฉันจะบอกให้นะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อนเธอเลยฉันเป็นสุภาพบุรุษ
1: ฮะสุภาพบุรุษนายเนี่ยเหรอสุภาพบุรุษ
0: ฉันต้องทำยังไงให้เธอเชื่อเนี่ยฉันแค่มากินกับเพื่อนเธอหมายถึงกินซุปหวานกันนะ
1: นายรู้ดีว่าทำอะไรกับเขาบ้างทุกๆคนคิดว่านายทำอะไรกันที่นี่ก็แปลว่านายทำนายต้องรับผิดชอบนายต้องแต่งงานกับเขา
0: แต่งเหรอเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ย
1: นายไม่อยากแต่งเหรอได้ฉันจะฆ่านายทิ้งซะ
0: นี่เฮ้ยอยากฉันแต่งเหรอฆ่าฉันซะดีกว่า
1: จะไปไหน
0: เฮ้ย
2: ผู้ชายเฟิงผู้ชายเฟิงอุ้ยผู้ชายเฟิง
0: ฮะ
2: เท่าแกใหญ่อย่าให้คุณไปหาน
0: ่
2: ะ
0: อ๋อได้
3: ลูกเลวทำตัวเป็นตัวตลกตอนนี้โดนนินทาไปทั่วแกอยากให้ฉันเป็นบ้าเหรอ
0: พ่อมันไม่ใช่เรื่องจริงนะก็แค่ข่าวลือทุกอย่างแค่เข้าใจผิด
3: ปากอัลเลนกดบ้านอะไรเนี่ย
4: ฉันเดาว่าเด็กๆคงกลัวโดนตีเลยเอาแส้ไปซ่อน
3: เฮ้ยเอาไม่พายมา
2: ครับท่านแกใหญ
0: ่พ่อผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะฟังผมอธิบายก่อนสิ
3: แกมันเกินเยียวยาแล้ว
5: เออพี่ใหญ่เราควรแลกกันตีไหม
3: เงินนายตีเขาแทนฉัน20 ที 20 ที
5: เหรอไม่พายตั้งใหญ่จะฆ่าเขาหรือไง
4: ฉันทำเอง
3: นี่นายจะแก้แค้นเหรอ
4: แก้แค้นอะไรกัน
5: เฮ้ยพี่สามไม่แข็งแรงฉันเอง
3: ไม่ขอว่าไงไม่แข็งแรงเนอะ
4: ฉันเอง
3: เดี๋ยวจะกอดเ
5: หรออุ้ยไม่ขาดแล
3: ้วอุ้ยพ่อเธอพี่ใหญ่พ่อเธอพี่ใหญ
4: ่พ่อเธอเฮ้ย
5: หลังหักไปแล้วมั้งนะ
3: โจ๊กเฟิงเป็นไงบ้างโจ๊กเฟิงหายหรือยัง
6: นอนพักอยู่บนเตียงคุณเนี่ยตีแรงเกินไปตีจนไม่พายหักเลยแต่ถ้าหักไม่พายไม่หักแล้วก็เขาก็โดนอีก20 ทีเขาตายจริงๆแน
3: ่จั่วเฟิงเนี่ยน่าผิดหวังมากฉันนอนคิดทั้งคืนตัดสินใจแล้วฉันจะฝากโรงงานไว้กับเด็กคนนี้ไม่ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปฉันจะฝึกพิเศษให้จั่วหนาน
7: โรงงานซีอิ๊วว่านกุน
3: คิดให้แล้วนะทั้งหมด3 หยวน 2คิดค่าได้ให้ครบแล้วนะพวกเธอไปคืนนี้เลย
1: ฮะไม่พวกเราทำไมอ่ะ
3: ท่าแก่ใหญ่สั่งมาคนงานล้นแล้วไม่ให้พวกเธออยู่ต่อ
1: เราไม่ได้ทำผิดนะมาไล่พวกเราได้ยังไงอ่ะเป็นเพราะข่าวลือแน่ๆเลย
8: อ๋อไม่เกี่ยวกับฉันนะบอกให้พวกเขาสืบก่อนได้ไห
3: มไม่ต้องพูดแล้วท่าแก่ไล่คนงานออกไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล
1: นี่เราไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรหรอกแค่อยากอยู่หมักซีอิ๊วต่อนะคะ
3: ก็ได้ให้นอนอีกคืนนึงวันนี้เช้าค่อยไป
1: โรงงานว่านกวนโดนินทาแล้วเอามาลงที่เราแน่ๆเลย
8: พรุ่งนี้ไปแล้วจะไปอยู่ไหนกัน
1: ฉันก็ไม่รู
9: ้ฉันเองก็เสียใจนะฉันคิดว่าพวกเธอถูกปรักปรำ
1: ก็หนูฮะ
9: โรงงานซีอิ๊วว่านกวนเป็นโลกของผู้ชายไม่มีใครเห็นผู้หญิงอยู่ในสายตาหรอก
8: นั่นสิทำไมผู้ชายต้องถูกเสมอ
9: มันเป็นบาปกรรมของผู้หญิงแต่พวกเธออย่าเพิ่งท้อเลยนะ
1: วันข้างหน้าฉันจะเปิดโรงงานซีอิ๊วที่เป็นของผู้หญิงรับแต่ผู้หญิงไม่รับผู้ชาย
8: เฮ้ย อย่าเพิ่งคิดไกลได้ไหมคิดก่อนว่าพรุ่งนี้ไปไหนดีกว่า
1: เรามีมือมีเท้ากลัวอะไรไม่ต้องกลัวหรอกนะคุณนายใหญ
9: ่สอใหญ่
8: คุณนายใหญ
9: ่มาได้ยังไงคะ
6: อ๋อฉันมาเยี่ยมเธอกับจินๆนะ เรื่องของพวก

0: แต่ว่าแม่หน้าตาเป็นยังไงฉันก็ยังจำไม่ได้เลย
1: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus New Favit Plus
2: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
2: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
3: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
4: 3,230
3: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: แล้วพวกเธอจะไปไหนกันล่ะมีที่ไปหรือยัง
3: ฉันว่าฉันกับเสี่ยวมานคงต้องกลับไปเหมือนเดิมใช้ชีวิตหาเช้ากินค่ำ
4: นี่สิยาวถ้าเธอยังไม่มีที่ไปว่าให้ฉันเป็นอายหญิงไหมฉันมีบ้านอยู่ที่ตรอก3อย่างน้อยจะได้มีที่พัก
3: เกิดมาต้องสู้เรามีมือมีเท้าต้องพึ่งพวกเราเองสิคะพี่เสี่ยขอบคุณมากฉันรู้ว่าพี่ใจดีแต่เราไม่อยากรบกวนจริงๆความจริงแล้วทุกครั้งที่เจอปัญหาฉันคิดตลอดเลยจะมีนางฟ้ามาช่วยฉันไหมหรือไม่ก็แม่แท้ๆของฉันจะปรากฏตัวหรือเปล่ามารับฉันพาฉันกลับบ้านแต่ว่าแม่หน้าตาเป็นยังไงฉันก็ยังจำไม่ได้เลยฉันชอบถามตัวเองตอนเด็กๆ เป็นเด็กดื้อใช่ไหมแม่ถึงได้ทิ้งฉันไปฉันบอกกับตัวเองต้องเป็นเด็กดีฉันถูกขายไปอยู่หอนางลมโดนเคี่ยนตีทุกวันเกือบจะต้องรับแขกเกือบจะตายไปแล้วฉันคิดว่าถ้าแม่รู้ว่าฉันลำบากขนาดนี้แม่คงไม่ทิ้งฉันหรอก
4: สิยาวเรื่องผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงอีก
3: ฉันไม่ขออะไรหรอกฉันแค่อยากเจอหน้าแม่เท่านั้นฉันอยากกตัญญูต่อเขาแต่ฉันรู้ท่ามกลางผู้คนฉันหาเขาไม่เจอหรอกฉันจะบอกตัวเองว่า

0: นี่พอได้แล้วนะคุณนายใหญ่ทำน้ำพุทราแดงมามาคนละชามนะกินด้วยกันได้สิ
1: คุณนายใหญ่หลังๆคุณทำอาหารมาให้คุณหนูฮ่าฉันกับเสี่ยวหมานพลอยมีลาบปากไปด้วยแต่ว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราต้องไปจากที่นี่จากนี้อย่าว่าแต่กินข้าวเลยโจ๊กก็คงไม่มีให้กินอย่าหวังจะได้กินของดีๆเลยคุณนายใหญ่ฉันกับเสี่ยวหมานได้พบคุณเป็นโชคดีที่สุดของพวกเราแล้วขอบคุณมากแต่ว่าวาสนาของเราคงจบเพียงเท่านี
2: ้ฉันไม่เคยก้าวก่ายเรื่องในโรงงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของเธอแก่แต่ว่าครั้งนี้ฉันไม่อยากให้พวกเธอไปเร่ร่อนจริงๆนะฉันตัดสินใจของฉันแล้วพวกเธอน่ะอยู่ที่นี่ไปก่อนหางานใหม่ได้แล้วค่อยว่ากันดีไหม
3: ขอบคุณค่ะคุณนายใหญ
4: ่บ้านเด็กกำพร้า
5: เก่าครับผมมีธุระมาหาม
1: ีอะไรโหหน้าเป็นอะไรมาเนี่ย
5: กลิ้งตกจากเขานะครับจริงสิเงิน5 หยวนเนี่ยเอามาคืนให
1: ้แค่ไม่กี่วันเองไปเอาเงินมาจากไหนกัน
5: พอดีเดือนนี้ผมทำโอทุกเดือน10 วันก็ได้เงินเดือนแล้ว
1: อ๋อเงินพวกนี้ฉันยังไม่รีบใช้หรอกเอาไปก่อนไว้หลังค่อยเอามาค
5: ื
1: น
5: ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินต้องชดใช้ผมไม่อยากเป็นหนี้
1: งั้นก็ได้มากินอะไรก่อนสิเป็นอะไรตายจริงทำไมช้ำเป็นสีม่วงเลย
5: ตกจากเขาครับเอาละไม่รบกวนแล้วนะไปก่อน
1: นี
0: ่ซวงซวงลูกชายของพี่เหรอ
1: ใช่แล้วเขาเอาเงินมาคืนให้แทนพี่แต่เขาเป็นแค่คนงานในโรงงานนะแค่ไม่กี่วันเองเอาเงินมาจากไหน
0: ฉันว่าเขาน่าจะโกหกนะคงมีความลำบากใจนะ
6: น้อยไอ้สีตานี่ทนไม้ทนมือดีจังสู้กับไอ้เฮงอีกรอบ
5: อีกเหรอ
6: เฮ้ยพอดีว่าไอ้แห้งเนี่ยมันผิดนัดช่วยหน่อยเถอะนะ
5: ผมแพ้แล้วนี่เขาไม่ให้ขึ้นแล้ว
6: เอาไงดี
7: เฮ้ใส่หน้ากากเอา
6: ไปเถอะ
7: ไปขึ้นเวที
8: หน้ากาก
7: ไม่ให้อะไร
9: โอ้โ
8: หเฮ้ยเติมเลยโอ้ยยับยับโดนการตี
9: อ๋ออย่างนั้นแหละ
7: ก่อนแอจ
8: ับปากให้คำอ๋อเฮ้ย
10: เหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยแล้วลงตาหัวกะหัวกะหัวกะหัวกะ
11: พอฉันขอร้องแล้วพอได้แล้วอย่าเลย
7: อย่าขยับ
11: ให้ลูกชายใช่ไหม
12: นี่ต้องจับหัวโจกก่อนค่ะ

0: รีบไปตามมาเร็ว
1: ครับคุณหนูเกา
0: เร็วเข้าไปเร็ว
2: คุณเกา
0: ไปเร็วไปสิ
3: เดี๋ยวเอาไปเอายานะ
0: ขอบคุณค่ะบาทหลวงทอมดีนะที่มีบาทหลวงทอมรู้ไหมนายอาการหนักมากเลย
3: คนอย่างผมหนังหนาเนื้อแน่นไม่ตายหรอกครับบอกตรงๆนะถ้าคุณไม่ตามทหารมาจับผมคงได้เงินมาแล้วไม่โดนซ้อมฟรี
0: ไม่เรียกทหารได้ยังไงเล่านายเกือบถูกซ้อมตายแล้วนะ
3: เจ็บแค่นี้จำทีเดียวก็หายแล้วครับไม่หายก็กินยาละลายเลือดคั่งแป๊บเดียวก็หายแล้วเหรอ
0: นายโดนซ้อมแบบนี้ฉันกลัวพี่จะต้องเสียลูกชาย
3: ไว้ใช้นี่หมดแล้วก็ไม่ไปแล้ว
0: ใช้วิธีนี้หาเงินคืนให้ฉันเหรอจะไม่สบายใจนายไม่คืนซะยังดีกว่า
3: ลูกใช้นี่แทนถูกต้องแล้วใช่เหรอ
0: ฉันไปเอายาจากบาทหลวงทอมก่อนนะ
4: ขอโทษนะแม่ทำให้แกเป็นแบบนี้
3: ผมหนังหนาเนื้อแน่นไม่ตายหรอกครับ
4: ให้แม่ดูหน่อยสิดูแกสิหน้าตาไม่ค่อยจะหล่ออยู่แล้วยังจะบวมแล้วก็เขียวม่วงแล้วจะอยู่ยังไงจะมีเมียได้ยังไง
3: เจ๊มันเจ็บนะครับความจริงผมทำซีอิ๊วไม่ได้เป็นนักแสดง
4: ฉันไม่ดีเองฉันไม่ใช่คนฉันไม่ใช่คนทำไมแกเป็นแบบนี้
3: เจ๊ไม่ใช่คนหรอกเจ๊เป็นนางฟ้ามาเกิด
4: แกนี่นะแกตามใจฉันมากเกินไปเห็นฉันเข้าบ่นทำไมไม่ตัดมือฉันทิ้งไปเลยล่ะ
3: ไม่มีมือแล้วจะเอาอะไรถือตะหลิวทำกับข้าวยังไงฟังผมนะผมไม่สนว่าเคยทำอะไรแม่ก็คือแม่ของผมถ้าผมไม่รักแม่ฟ้าจะผ่าหัวเอาน
4: ี
3: ่
4: ฉันสาบานฉันสาบานฉันสาบานจะไม่เล่นอีกแล้ว
3: เจ๊เจ๊สาบานจนเคยตัวละมั้งต่อไปนี้นะต้องใช้การกระทำพิสูจน์อย่าแค่พูดเฉย
0: ๆ
3: เข้าใจไห
0: ม
5: ผู้ตรวจการเกามีคำสั่งเข้มงวดเด็ดขาดในเขตที่เขาดูแลห้ามมีการพนันทุกชนิดทั้งยาซ่องการพนันมวยตลาดมืดก็ห้ามมีเด็ดขาดลงโทษคนทำผิดคนที่เคยจัดเวทีมวยก็ต้องถูกลงโทษไปติดคุก
6: ไปติดคุกยอดหลังยังไงแบบนี้
7: ดีนะเราแค่เล่นจิ้งหรีดไม่เคยเล่นมวย
5: นับตั้งแต่วันนี้พนันจิ้งหรีดก็ต้องถูกจับ
8: วันนี้
9: จะไหวไหมจิ้งหรีด
10: ที่ไหนล่ะ
11: คุณชายจางคุณชายหยีดื่มน้ำชาไหม
5: เราไม่ว่างมีคนที่น่าสงสัยไหมหัวเกอร์ฉันได้ข่าวมาว่านายหาเงินใช้หนี้พนันให้แม่นายได้บังเอิญว่าเงินในเก๊ะมันหายไปอธิบายหน่อยได้ไหม
12: ผมไม่ได้เอาเงินในเก๊ะไปครับ
5: ว่าเกอบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเงินที่เอาไปใช้นี่ให้แม่ไปเอามาจากไหน

0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน

0: ั่น TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ที่รัก
2: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
3: ฮะอะไรนะที่รัก
2: ขายังเข้าไม่ได
3: ้เลยงั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
2: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: อย่าไปสนใจมันหลอกเราทุกครั้งเฮ้ยได้ยินไหมไปดื่มชาทำไมต้องไป
2: นี่เขามีปืน
1: นายสองคนเป็นหนี้ฉันค่าจิ้งหรีดค่าซีอิ๊วยังไม่ได้จ่ายเลยนะ
2: ยังจะกล้าพูดนายเอาซีอิ๊วเกรดต่ำมาให้เราเราโดนลุงใหญ่ตีจนก้นเละเลย
1: นั่นสินายทหารต้องจ่ายเงินให้เรา
2: ฉันเหร
1: อนายสองคนเป็นหนี้ฉัน300หยวนถ้าหากว่าไม่จ่ายภายใน3วันฉันจะให้พวกนายกินลูกปืนซะ
3: โรงงานซีอิ๊วว่านกวน
2: เป็นไงบ้าง
4: พี่ใหญ่ลิ้นชักไม่ได้ถูกงัดน่าจะเป็นคนในนี่แหละ
5: อาจิวกุญแจดอกนี้มีอยู่ที่นายกับพี่ใหญ่พี่ฉันไม่ขโมยอยู่แล้วโอกาสที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือนายเป็นคนออกไป
2: ผมถูกใส่ร้ายนะต่อแก่รองผมน่ะอยู่ที่นี่มาค่อนชีวิตแล้วอยู่ในกรอบตลอดไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเงินก็ไม่เคยโกงแล้วผมจะลักเล็กขโมยน้อยได้ยังไงกันเล่าน
6: ายไม่ได้ลักเล็กขโมยน้อยแต่ตอนนี้หายไป300หยวนนายแค่โกงเงิน
2: นี่นี่นี่นี่ผมไม่ได้เอาไปจริงๆถ้าแก่ใหญ่ผมให้ญาติทางเมียประกันตัวผมแล้วนะผมจะทำร้ายญาติของผมทำไมกันผมสาบานผมไม่ได้ขโมยจริง
6: ๆเฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น
2: เอาละฉันเชื่อนายฉันเห็นอาจิวมาตั้งแต่เด็กฉันเชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ
5: ์พี่ใหญ่ถ้าอาจิวไม่ได้ขโมยเงินติดปีกบินหนีไปเองเหร
2: ออาจิวช่วยคิดหน่อยสินายคิดว่ามีคนที่น่าสงสัยไหม
6: หัวเกอร์ฉันได้ข่าวมาว่านายหาเงินใช้หนี้พนันให้แม่นายได้บังเอิญว่าเงินในเก๊ะมันหายไปอธิบายหน่อยได้ไหม
7: ผมไม่ได้เอาเงินในเก๊ะไป
6: หัวเกอร์บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเงินที่เอาไปใช้หนี้ให้แม่ไปเอามาจากไหน
7: ผมทำงานพิเศษ
4: ปกติทำงานก็เลิกดึกแล้วอย่าบอกนะว่าไปแย่งงานของคนอื่นทำไปเทฉี่เทอึ
7: เอาเป็นว่าผมไม่ได้ขโมยเงินของโรงงาน
4: นี่ให้เมื่อนายไม่ได้ขโมยเงินก็บอกมาเลยเงินที่ใช้นี่ให้แม่เอามาจากไหนกัน
7: ผมพูดไม่ได
4: ้หัวเกอร์ทำไมพูดไม่ได้มีอะไรก็พูดไปเลย
7: เอาเป็นว่าผมไม่ได้ขโมยเงินโอเคผมสาบานถ้าผมขโมยเงินในโรงงานขอให้ฟ้าผ่าตายจะไม่สวยสาบานไปก็เท่านั้นไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาน
4: ี่อาซีอย่าคิดจะใช้สารเตี้ยนะ
8: หัวเกอร์เป็นคนซื่อผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ขโมย
4: ลำบากใจตรงไหนก็พูดออกมาเลยไม่งั้นอาจจะโดนจับติดคุกนะ
8: นี่ช่างมันนานน่ะล่ะเขาไม่ตายไปเลย
2: นี่ต่อให้เป็นเขาจริงๆยังมากเราก็แค่จับเขาไปที่โรงพัก
8: ผมไม่ได้ทำจริง
4: ๆเท่าแก่ทั้งสี่ผมเป็นอาจารย์ของหัวเกอร์เขาอยู่กับผมมานานแล้วผมรู้จักนิสัยเขาดีผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์พ่อผมขอใช้หัวเป็นประกัน
8: เอาหัวเป็นประกันหรือว่าศักดิ์ศรี
4: หัวกับศักดิ์ศรีพอไหมล่ะ
8: ลูกใหญ่เรื่องนี้สำคัญมากต้องสืบให้ชัดเจนก่อนเถอะครับหัวเกอร์อยู่โรงงานตั้งหลายปีเป็นคนกันเองแล้ว
2: พูดถูกมาลุกขึ้นมา
4: ลุกขึ้นมา
2: ไม่มีหลักฐานเราใส่ร้ายเขาไม่ได้แต่ฉันกล้าบอกพวกนายได้เลยว่าถ้าฉันรู้ว่าใครเอาไปฉันจับส่ง

0: ตำรวจน่ะ
1: พี่ใหญ่มันแน่นๆเลย
2: มัดผมไว้ทำไม
1: เห็นฉันเป็นพี่น้องหรือเปล่าเรื่องมันเป็นยังไงกันน่ะพูดมาเดี๋ยวนี้เลย
2: ถ้าเห็นผมเป็นพี่น้องก็เชื่อผมสิผมไม่ได้ขโมยเงินของโรงงานสักดัง
1: ได้ไม่ได้ขโมยงั้นบอกมาไปเอาเงินมาจากไหนบอกมาสิไม่บอกแล้วเราจะช่วยยังไง
2: โปรดเชื่อผมเถอะ
1: ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อแต่ต้องให้คนอื่นเชื่อด้วยสิ
3: ช่างเถอะเขาไม่ยอมพูดบังคับไปก็เท่านั้น
1: ไม่พูดใช่ไหมไม่ยอมพูดก็ไปเลย
2: มัดแบบนี้จะไปยังไงอ่ะ
1: นายไม่ไปฉันไปเอง
2: นี่ไปจริงเหรอปล่อยผมก่อนสิ
1: ไอ้บ้านี่ไม่เห็นผมเป็นเพื่อนเลย
3: เขาอาจจะมีความลำบากใจอยู่งั้นก็หาทางอื่นช่วยเขาเถอะ
1: ไม่ต้องช่วยปล่อยให้ติดคุกไปเลย
4: อยากกินขนมอ่ะ
5: น่าเบื่อจังเลย
4: ไป
5: ที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นเถอะ
6: ไป
5: เ
6: ถอะ
5: น่าเบื่อเด็ก
6: แล้ว
5: ไป
4: เถอะ
7: บ้านเด็กกำพร้า
8: พี่ชายฉันปิดประกาศคลึกโครมห้ามการพนันทุกชนิดจะลงโทษแม้แต่คนที่เคยขึ้นเวทีมวยจะไปติดคุกด้วยนะ
3: อย่างนี้นี่เองมีหน้าละหัวเกิดถึงยอมตายไม่ยอมบอกว่าเงินมาจากไหนแสดงว่าเราเข้าใจเขาผิดไป
8: ใช่ค่ะหัวเกิดเป็นลูกผู้ชายไม่ขโมยเงินหรอกแต่ว่าถ้ายังจับขโมยไม่ได้จะล้างข้อหาให้เขาไม่ได้นะสิ
3: ผมว่าผมพอจะรู้แล้ววันนี้เห็นหลันเหอเดินตามน้องชายผมสองคนร้องขอกินขนมตลอดเลยผมรู้สึกแปลกใจน้องชายของผมไม่เคยเล่นกับหลันเหอแต่จู่ๆกลับมาสนิทกันได้ผมก็เลยไปดูที่ห้องบัญชีทำไมเหนียวแบบนี้นะ
8: ความหมายของคุณคือน้องชายสองคนใช้ขนมหลอกล่อหลันเหอขโมยกุญแจของพ่อไปขโมยเงินเหร
3: อแต่ก็แค่ดาวส่งเดชต้องหาหลักฐานซะก่อนจะต้องมีหลักฐานถึงจะคืนความบริสุทธิ์ให้หัวเกิดได้
8: อืมแบบนี้ต้องจำลองสถานการณ
7: ์ร้านซีอิ๊วว่า
5: พี่ใหญ่ทำไมต้องให้เรามาส่งของด้วยเล่าง
3: านในโรงงานใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าขาดคนส่งของเราก็เลยต้องมาส่งของเองถือซะว่าออกมาเดินเล่น
5: มันเหนื่อยนะทีหลังอย่าใช้ชั้นอีกล่ะ
8: จูนาน อยู่ก็ดีแล้ว
3: มีอะไรเหรอ
8: ไปคุยกันตรงนั้นดีกว่าค่ะ
3: อ๋อได้ผู้นายไปส่งของก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไป
8: บ้านเด็กกำพร้าไม่มีเงินสำรองแล้วไอ้หญิงของนายยังหาเงินไม่ได้ฉันอยากเอานาฬิกาไปจำนำแลกเงินมาใช้ก่อน
3: จะให้พาไปโรงจำนำเหรอ
8: ฉันเป็นน้องสาวของผู้ตรวจการเขาออกโรงจำนำมันดูไม่ดีเอาอย่างนี้นายเอาไปจำให้หน่อยหรือว่าให้คนรู้จักช่วย
3: โอ้โหมันแพงนะ
8: ใช่แล้วซื้อมาแพงเลยล่ะแต่มันก็น่าจะถึงสัก100หยวน
3: ถ้างั้นจะพยายามช่วยนะทำไมพวกนายยังอยู่ล่ะ
5: เปล่าพี่เราบังเอิญได้ยินที่พี่คุยกับคุณหนูเก่าฉันมีเพื่อนชอบนาฬิกาฝรั่งข้าจะช่วยได้นะพี่เอาไปฉันดูก่อนดีกว่า
3: ฮะ
5: โอ้โห wow. ของดีจริงๆด้วยเอาไปขายอาจจะได้ค่าส่วนต่างเอางี้นะพี่ใหญ่พี่เอานาฬิกาให้ผมเอาไปขายให้
3: ไม่ได้หมูไปไก่มาสิผิดพลาดขึ้นมาฉันจะไปสู้หน้าคุณหนูเก่าได้ยังไง
5: แล้วพี่อยากได้เงินเท่าไหร่ล่ะ
3: ฉันก็ไม่รู้หรอกหามาสัก100หยวนฉันจะได้เอาไปให้เขา
5: ได้
3: แล้วหน่อยหลังมื้อเที่ยงเริ่มทำงานแล้วไม่ทำแน
1: ่แล้วในเฝ้าดีๆ

0: โอ้ยเข้ามาทำไม
1: เฮ้ยแกนี่แกแกลูกแล้วทำไมต้องขโมยด้วยล่ะ
2: แปลว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นฝีมือพวกแก
0: กูชายจ้ากูชายหยีผมกับหัวเกอเกือบต้องตายเพราะพวกคุณ
3: ลูกใหญ
1: ่พวกแกตามช้าขนาดนี้ฉันจะยกโรงงานให้พวกแกได้ยังไงฉันเคยพูดแล้วถ้าจับขโมยได้จะส่งให้ตำรวจ
3: อย่างนั้น

0: ใหญ่อย่าผมไม่อยากติดคุก
1: ครับขอร้องลุงใหญ่ให้หน่อย
0: ช่วยผมด้วย
2: ลุงใหญ่ผมจับขโมยออกมาก็เพื่อล้างมลทินให้กับหัวเกอไม่ได้อยากทำร้ายน้องชายสองคนเลย
3: แต่ฉันคิดว่าลูกผู้ชายอกสามศอกต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำขอโทษครับลุงใหญ่เราไม่กล้าแล้วเจ้าถ้อยพวกเราด้วยเราไม่กล้าแล้วเรากลัวแล้วลุงใหญ่

0: พวกเขาเป็นลูกชายของพวกนายจัดการกันเอง
1: พ่อครับ
0: ลูกเว้งไปขายหน้าทะเลาะแล้ว
1: อย่า
2: เป็นยังไงบ้าง
0: เอ้ยตอนนี้ผมอายุมากแล้วเด็กๆในตระกูลว่านขี้เกียจตัวเป็นขนแถมยังร้ายกาจให้พวกเขาสืบทอดไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าคิดดูแล้วนอกจากจั๋วหนาแล้วไม่มีใครได้เรื่องเลย
3: แต่ว่าแผ่นดินนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกสาวใช้ของซ้อใหญ่คือพยานที่ดี
2: อิงซีเล่าเรื่องที่เธอรู้ออกมาให้หมดเลย20 กว่าปีก่อนฉันเห็นเขาคลอดออกมาเองกับตา

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
3: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
5: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อ

0: ตรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที
3: ่ 3,230
2: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
2: จัวเฟิงแค่ยังไม่โตไม่ได้ไม่เก่ง
3: ไม่นะจัวหนานขยันมากสิ่งที่เขาทำอยู่ก็ทำเพื่อโรงงานทั้งนั้นนับวันผมยิ่งแก่ลงผมว่าได้เวลาส่งต่อแล้ว
2: ก็ดีนะให้พวกเขาช่วยแบ่งเบาภาระบ้าง
3: คิดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอ
2: ยังไม่มีข่าวอีกเหรออ
3: ้าเหรนไปสืบหาให้ทุกวันแต่ว่ายังไม่มีข่าวจริง
2: ๆคุณคะแม่ลูกใจเดียวกันฉันยังคิดว่าซี่เหยาคือลูกของเราน
3: ี่คุณผมบอกกี่ครั้งแล้วแค่มีหยกติดตัวยืนยันไม่ได้ว่าเป็นลูกสาวของเราเผลอๆหยกนั่นพ่อแม่เขาเก็บได้จากตลาดแล้วก็ให้เขาห้อยเอาไว
2: ้ไม่ค่ะเรามีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันอย่างเช่นนิสัยหรือชอบอะไรเหมือนกันหมดเลยให้ฉันรับเขาไว้เถอะนะคะ
3: อย่าวู่วามเด็ดขาดผีผามรับไปถ้ารับผิดคนผลสุดท้ายจะเป็นยังไงแล้วก็คุณก็รู้สถานการณ์ดีต่อให้เป็นลูกสาวแท้ๆก็ห้ามเสียงดังไปไม่งั้นเดือดร้อนแน่เลย
2: ฉันไม่สนใจหรอกฉันพลัดพรากกับลูกตั้งหลายปีสวรรค์เห็นใจฉันให้ฉันได้เจอเขาฉันจะไม่ให้เขาจากไปอีกแล้วความเจ็บปวดที่ต้องพลัดพรากฉันทนไม่ไหวแล้ว
3: นี่คุณผมก็รู้ว่าคุณลำบากใจถึงให้เขาอยู่ในโรงงานต่อจนกว่าเขาจะได้งานใหม่ทำอย่างน้อยก็ไม่ต้องเร่ร่อนข้างนอก
2: แล้วถ้าเขาหางานทำได้แล้วไปล่ะไปจากฟอซานล่ะฉันจะไปหาเขาที่ไหนคุณจะไล่เขาไม่ให้ฉันรับเขาคุณกลัวอะไรกันแน
3: ่
2: กลัวว่าฉันจำลูกผิดได้ฉันให้เขาเป็นลูกสาวบุญธรรมขอแค่ให้เขาอยู่ด้วยฉันก็พอใจแล้วคุณพี่คะ
4: งานมงคล
5: จะได้เป็นคุณหนูของตระกูลว่านฉันดีใจด้วยนะโอ้โหไหว้แม่บุญธรรมได้ชามกับตะเกียบทองคำด้วยเหรอแปลว่าคุณนายใหญ่รักเธอมากเข้าไปเร็วเร็วเข้า
6: เอ๊ะสี่เยาว์มาจุดธูปเร็วเข้า
5: ที่รักอย่างนี้ต้องเล่นตุกติกแน่ๆเลย
4: ที่รักพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ยิน
5: อุ๊ยตายแล้ว
7: บุญหล่นทับคนงานกลายเป็นคนหนูเฉยเลย
8: สาวโรงงานกลายเป็นน้องสาวเราได้ยังไงอ่ะไม่สินายเคยมีอะไรกับเขาไม่ใช่เหรอแบบนี้ผิดศีลธรรมนะ
4: ฉันกับเขาบริสุทธิ์ใจต่อกันนะ
6: มายกน้ำชาให้เฒ่าแก่ใหญ่กับคุณนายใหญ
9: ่ขอโทษทีพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ฉันคิดว่าพวกพี่ยังดื่มน้ำชาไม่ได้หรอก
2: อะไรเหรอน้องรอง
9: มีเรื่องสำคัญซี่เอาลุกขึ้นก่อนอิงเสียมานี่อิงเสีย

0: ไม่ต้องกลัวนะพูดความจริงออกมาเลยบอกให้ทุกคนรู้เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่รู้อะไรก็พูดออกมาเลยบอกให้ทุกคนรู้ว่าฐานะที่แท้จริงของซี่เหยาคือใคร
1: อิ่งเสี่ยงไม่ต้องกลัวฉันกับเท่าแก่รองหนุนหลังเธออยู่พูดความจริงไปซะบอกให้ทุกคนรู้เลยพวกคุณนายใหญ่หลอกลวงทุกคนยังไง

0: คุณนายใหญ่หลอกลวงทุกคนที่เขาจะรับไม่ใช่ลูกบุญธรรมแต่เป็นลูกสาวแท้ๆซี่เยาเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณนายใหญ
1: ่ตายแล้ว
2: ความจริงปรากฏ
3: ดังนั้นไม่ต้องมีพิธีก็ได้ซี่เยาก็คือลูกนอกสมรสของซอใหญ
4: ่พี่รองนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจะพูดจาส่งเดชไม่ได
0: ้นั่นสิพี่ใหญ่เป็นกุลสตรีนะจะทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไง
4: รองอย่าพูดส่งเดชใส่ร้ายแม่ผมแบบนี้นะ
0: นั่นสิพี่รองเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคะ
5: น้องห้าตอนนั้นเธอยังเด็กแต่บังเอิญฉันเป็นคนความจำดีก่อนที่จั๋วเฟิงจะเกิดมาพี่ใหญ่ซ้อใหญ่เกิดทะเลาะกันตอนนั้นซ้อใหญ่ไปอยู่ที่บ้านแม่ตั้งหลายเดือนแล้วไม่ได้กลับมาต้องแอบไปมีลูกแน่ๆ
4: พี่ใหญ่พี่โดนสวมเขา20กว่าปีเลยนะ
6: เดี๋ยวก่อนสินี่มีหลักฐานกันหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาเป็นหมอดูหมอเดากันแถวนี้นะ
7: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะซ้อใหญ่ดูแลบ้านดีอยู่ในกฎระเบียบเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกนะ
3: ดูภายนอกแล้วใช่แต่ว่าแผ่นดินนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกสาวใช้ของซ้อใหญ่คือพยานที่ดี
5: อิงซีเล่าเรื่องที่เธอรู้ออกมาให้หมดเลย
0: 20กว่าปีก่อนฉันเห็นเขาคลอดออกมาเองกับตา
8: เธอมาอยู่กับฉันที่บ้านนี้เธออยู่กับฉันตั้งหลายสิบปีแต่เธอทรยศฉันเหรอ
9: น้องสาวไปไหว้พระเหรอจ๊ะดูท่าเดินสิโยกซ้ายโยกขวายื่นมือออกมาแตะกระดุมเสื้อไอ้นี่จะไปไหนอ่ะจะฉันไปเป็นเพื่อนฉันเฉินซีจะให้เธอมาเป็นเมียเธอโชคดีมากนะ
6: มาจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยอิงเสีย
3: เกิดอะไรขึ้น
0: นายท่านร้องคุณนายร้องฉัน
5: มีอะไร
3: เอ๊ะไม่หายใจ
5: ฮะเธอฆ่าเขาเหร
0: อฉันเปล่านะ
3: นี่รีบหนีไปไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นคนร้ายหรอก
0: ฉันไม่ได้ตั้งใจนะอย่ามาแก้แค้นฉันเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนายท่านร้องคุณนายร้องมีอะไรเหรอคะ
5: ดูสิเธอก่อเรื่องแล้วนั่งกอด
10: ประกาศคนหายฉันฉี
3: ่มีคนตามหาคนคนนั้นอยู่เธอตายแน่นอนเลยล่ะฆ่าคนมันก็ต้องติดคุกนะ
0: ฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขานะฉันผลักเขาล้มหัวไปชนก้อนหินเองแล้วก็ตายไปเองคุณนายร้องช่วยเป็นพยานให้ด้วย
5: เรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรอกไม่เอาหรอก
0: แน่เลย
3: จะให้ช่วยก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไข
0: เงื่อนไขอะไร
3: เรารู้มาว่าซอใหญ่กับซี่เยาต้องมีอะไรกัน
0: ไม่มีอะไรเลย
5: ไม่ต้องมาโกหกวันนั้นฉันอยู่หน้าห้องซอใหญ่ฉันได้ยินหมดแล้ว
3: จะให้เราช่วยเป็นพยานให้ก็ได้เพื่อเปิดโปงว่าซอใหญ่น่ะมีชู
0: ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้
5: อ๋อไม่ยอมก็ไม่เป็นไรแค่จับเธอไปส่งตำรวจ
3: เปิดโปงว่าเธอเป็นฆาตกร
0: ความลับ20กว่าปีได้เวลาเปิดเผยแล้วตอนนั้นคุณนายใหญ่ท้อง10เดือนให้กำเนิดฝาแฝดชายหญิงคนที่เกิดก่อนเป็นลูกชายอ้วนท้วนสมบูรณ์นั่นคือคุณชายเฟิงจากนั้นคลอดลูกสาวออกมาแต่เด็กคนนั้นไม่ร้องไห้เราคิดว่าตายไปแล้วจากนั้นคุณนายใหญ่สั่งฉันให้หาที่เงียบๆเอาศพไปฝังแต่ว่าฉันเผลอหกล้มตะกร้าตกลงไปในน้ำฉันได้ยินเสียงร้องไห้ก็เลยรู้ว่าเด็กคนนั้นยังไม่ตายคุณหนูยังไม่ตายไม่ทันแล้วฉันตามไปไม่ทันแต่ว่าสวรรค์คุ้มครองในที่สุดเราก็ได้อาศัยหยกชิ้นนั้นจนเจอลูกสาวแท้ๆของคุณนายใหญ่คุณหนูที่พลัดพรากไปคนนั้นก็คือซี่เยา
4: ซี่เยาเป็นลูกสาวแท้ๆของซ้อใหญ่เหรอ
8: ใช่แล้ว
9: เขาเป็นลูกสาวแท้ๆของฉันจริงๆ
0: ไม่ใช่ลูกนอกสมรสค่ะ
11: อ๋ออย่างนี้นี่เองตกใจหมดเลยเอารออาสภัยจะใส่ร้ายแม่ผมฟังก็รู้แล้วว่าตลกสิ้นดีเอ๊ะแบบนี้เท่ากับว่ามีน้องสาวเพิ่มมาคนนึงสิ
0: เอาละแค่เรื่องเข้าใจผิดเองพี่รองซ้อรองก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยซี่เยา ต่อไปเรียกฉันว่าอาหญิงนะ
6: ค่ะ
7: ฟ้าแฝดชายหญิงจัวเฟิงกับเขาเป็นฝาแฝดกันเหรอ
0: ดูสิคะคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งจิ้มลิ้มต้องจริงอยู่แล้วค
5: ่
0: ะ
5: เฮ้ยมหัศจรรย์เหลือเกินเป็นลูกแท้ๆทำไมต้องอ้อมโลกให้เรียกอิงเสี่ยว่าอาหญิงแล้วก็บอกว่าดวงสมพงษ์กันจะรับเป็นลูกบุญธรรมทำไมต้องเล่นละครด้วย
3: ลูกสาวตายน่าสงสารแต่ทำไมต้องปิดบังแถมยังให้คนใช้เอาเด็กไปฝังพูดไปแล้วใครจะเชื
4: ่อวันนั้นบอกฉันว่าเขาหุ้นเดียวไม่ใช่เหรอทำไมถึงกลายเป็นสิบส่วนไปได้ล่ะ
3: ฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวกับฉัน
4: น
3: ะ
9: ผู้จัดการทั้งสองผมอยากรู้หน่อยพวกเขาเป็นหนี้ร้านแรกเงินเท่าไหร่
4: นายท่าน4กู้เงินไป500หยวนนายท่าน3กู้ไป5,000หยวน
6: 5,000หยวนเหรอ

0: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี้
1: ที่ทำมาตอนแรกผิด
2: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
3: ท่องแค่พอมูส
2: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
1: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
2: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง 9กด 30

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะพลตำรวจโทสุธีจันทนารองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรเมืองชลบุรีขออภัยนะคะพันตำรวจโทสุธีจันทนาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีลูกชายร้องสายไหมต้องรอดล่าตัวพี่เลี้ยงจ้างมาดูแลแม่ป่วยอัลไซเมอร์สุดท้ายทำร้ายร่างกายแม่เป็นเวลานานพบร่องรอยทั่วตัวโดยเปิดคลิปวิดีโอพบว่าพยายามเอาผ้าเช็ดตัวมัดหัวอุดปากอุดจมูกว่าผู้เสียหายมาแจ้งความตั้งแต่วันที่25สิงหาคมพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและขอหลักฐานต่างๆเช่นแชทรูปภาพและวิดีโอโดยเบื้องต้นแนะนำให้นำผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและให้แพทย์ลงความเห็นว่าบาดแผลรอยฟกช้ำเกิดจากสาเหตุใดก่อนที่จะเชิญผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุดพี่เลี้ยงคนดังกล่าวหลบหนีไปแล้วค่ะส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนร้านขายส้มตำข้างทางถนนเส้นมุกดาหารนิคมคำสร้อยบริเวณบ้านคำอาฮวนตำบลคำอาฮวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถคันที่เกิดเหตุขับจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปทาง

0: อำเภอนิคมคำสร้อยเกิดเสียหลักพุ่งชนร้านอุปกรณ์ขายไก่ย่างและข้าวของเสียหายจากการชนคนขับได้รับบาดเจ็บเจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างเปิดเผยว่ารถชนจนร้านพังเสียหายท่อประปาแตกกำแพงรั้วพังหลังคายุบต้องหยุดขายก่อนทำให้ขาดรายได้และต้องดูแลลูกน้องก่อนอยากให้ผู้ก่อเหตุหรือญาติมาพูดคุยเป็นการด่วนด้านตำรวจได้นำรถคันก่อเหตุไปเก็บไว้ที่สภ.เมืองมุกดาหารค่ะจากเหตุอาคารถล่มในนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตโดยการรื้อถอนซากปรักหักพังด้วยรถตักพร้อมใช้สุนัขดมกลิ่นในการช่วยค้นหาโดยทางการเผยว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้ว12คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน6คนแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขนอกเหนือจากนี้ได้ชัดเจนตัวอาคารที่ถล่มนี้เป็นอาคารเก่าอายุราว 40-50 ปีเปิดให้บริการเป็นห้องพักมีลักษณะเป็นอาคาร5ชั้นพร้อมชั้นใต้ดินซึ่งเบื้องต้นมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่ากำลังมีการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณชั้นใต้ดินในช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกที่เมืองหลอดประเทศโปแลนด์ญี่ปุ่นลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ซึ่งเกมนี้ญี่ปุ่นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการหม่งของมิยุมัตสึนากะนาทีที่49จากนั้นนิวซีแลนด์ตีเสมอได้ในนาทีที่59จากลิลลี่เบเซนเดลให้สกอร์กลับมาเป็น1ประตูต่อ1โดยในช่วงท้ายเกมญี่ปุ่นได้จุดโทษและในนาทีที่90+2มัตสึนากะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ช่วยให้ญี่ปุ่นแซงกลับมาเอาชนะไป2ประตูต่อ1โปรแกรมที่เหลือในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีญี่ปุ่นจะพบกับอิตาลีและสหรัฐอเมริกาในการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย 3:00 นค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณิษฐาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วยขับเจ็ตสกีโบกร้อง DSI ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังอนุทินเซ็นคำสั่งในประเทศชาวฝรั่งเศสอิสราเอลสนธินัดม็อบทวงคืนประเทศไทยนาสถานทูตยิว10กันยายนเครื่องบินขนสินค้าถลายรันเวย์ชนรถยนต์ที่สหรัฐตาย5พบกับสุวิทย์สุทธิประภาดิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกันข่าวใหญ่นะครับเรื่องของคนกับคนเรื่องของธรรมชาติกับคนรวมทั้งนะครับเรื่องที่บอกว่าเหนือธรรมชาติก็มีนะคุณเลจ้า
2: น่าสนใจทุกเรื่องเลยนะคะแต่เรื่องที่มาทุกวันนะคะก็คือไฟไหม้โจรขโมยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเรื่องอาวุธปืนและอุบัติเหตุนะคะก็วันนี้มีมาให้ชมกันอีกค่ะแต่อาจจะแปลกนิดนึงที่จะมีเรื่องที่คล้ายๆกับละครแต่ตัวละครเป็นคนดังในสังคมเป็นทนายบ้างเป็นผู้นำทางความคิดอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะวันนี้ดูรายการคุยขโมงเหมือนได้ดูละครครบรถเลยค
1: ่
2: ะ
1: นะครับก็คงจะไม่ใช่ละครน้ำเน่านะครับคุณเลชานี่นะเรื่องของไฟไหม้นะครับได้เกิดเหตุทุกวันด่วนล่าสุดตอนนี้ครับในช่วงเวลา 14:00 นที่ผ่านมานี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับปรากฏว่านะครับไฟลุกโชนขึ้นไปตามภาพนิ่งที่ปรากฏนะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวด่วนมาก่อนครับก็เลยได้เห็นภาพนี้อาคารราชภัฏสุรินทร์เขาก็สร้างแบบนี้นะครับหน้าตาก็คือฝั่งหน้าตาออกมาเป็นขอมของคุณเลจานะไฟก็ลุกโชนขึ้นมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานกันครับทราบว่าเบื้องต้นนี่ครับมีการควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามีความเสียหายนะครับเรื่องทรัพย์สินหรือชีวิตคนหรือบาดเจ็บหรือเปล่าอันนี้ต้องรอตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้เป็นข่าวด่วนขึ้นมานะครับที่พอช่วงหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็นะระดมกำลังไปครับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นั้นก็รีบหนีตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับคุณเลจานี่นะเอาก็ขอภาวนานะครับอย่าให้เกิดเหตุร้ายมากไปกว่านี้อันนี้เป็นภาพล่าสุดสดๆมานะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผู้ที่ส่งภาพมาด่วนๆนะครับแจ้งข่าวมานี่นะอ้าวอันนี้เป็นล่าสุดนะครับคุณเลจา
2: ไม่ทุกวัน
1: แต่ปรากฏว่านะครับทุกวันนะครับในช่วง6โมงที่ผ่านมาปรากฏว่าบริษัทที่ทำขนมขบเคี้ยวรายใหญ่อยู่ในพื้นที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับปรากฏว่าไฟลุกไม่โชนเลยครับนี่นะเป็นภาพที่ว่าความเสียหายน่าจะเกิดขึ้นมากแล้วครับเห็นไหมครับภาพมุมสูงนี้ไม่ที่บริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดเลยครับอยู่หมู่ที่7ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครครับเนี่ยนะท่านนายอำเภอรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรุดออกไปตรวจสอบปรากฏว่าควันนะครับมันลอยฟุ้งไปตรงนี้เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันไหม้ตรงบริเวณสายการผลิตแล้วก็ตู้มด้วยครับ
2: โอ้ระเบิด
1: นะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นอาคารของการบริหารจัดการรวมทั้งอาคารการผลิตขนมแล้วก็ที่เก็บขนมด้วยแล้วก็อาคารที่เก็บเป็นคลังสินค้าปรากฏว่าอาคารตรงกลางนะครับที่เป็นอาคารผลิตขนมก็เกิดเพลิงไหม้ไม่ทราบสาเหตุครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์หยุดใช่ไหมครับในพนักงานของบริษัทนะครับเขาหยุดหมดเลยแต่วันนี้เปิดขึ้นมาทำงานครับปกติแล้วก็เปิดประมาณสัก7 โมงครึ่งแต่วันนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่ว่าดูแลเรื่องของการผลิตไลน์นี่คือต้องไปสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องเอาไว้เนี่ยครับพอเขาไปเปิดไปปั๊บนะครับโอ้ไฟไหม้ขึ้นมาตรงบริเวณนะครับอาคารที่2ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตอนนี้ควบคุมได้ตั้งแต่ควบคุมเพลิงได้นะครับตั้งแต่เมื่อประมาณสัก3 ชั่วโมงครับอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนี่นะแล้วความเสียหายคราวนี้นะครับคาดว่าประมาณสัก10 ล้านกว่าบาทคุณเนจาไม่รู้ว่า10ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นความเสียหายนะครับแต่เรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคราวนี้มันเกิดจากอะไรนะครับต้องรอพิสูจน์อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับบอกว่าเกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดทุกวันครับ
2: ที่เกิดทุกวันนอกจากเพลิงไหม้แล้วก็อุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะประเทศไทยเนี่ยถือเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะวันนี้พาไปดูอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อค่ะรถบัสรับส่งพนักงานมากันเยอะเลยค่ะแล้วอยู่ดีๆ ก็ลงคลองไปแบบนี้ไปดูภาพกันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอ่ะดูนะมาแล้วค่ะอยู่ทางฝั่งเนี่ยค่อยๆมาทางซ้ายนะคะขับไม่เร็วคุณสุวิทย์แต่ก็ลงไปเงิบๆแบบนี้เลยป้า
1: หลับในหรือเปล่าโอ้
2: นั่นน่ะสิเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เพจข่าวสารบางปะกงเขารายงานว่านี่คือรถรับส่งพนักงานที่เสียหลักพลิกตะแคงตกคลองคลองนี้คือคลองลำหวายลิงนะคะแล้วคนบาดเจ็บนะเพียบ30คนเลยโอ้โหก็เนี่ยทั้งคันน่ะแล้วรถบัสเนี่ยนะคะด้วยความเคารพจริงๆคุณสุวิทย์ถ้าดิฉันเดาไม่ผิดนะลงตรงประตูที่มันออกได้ทางเดียวอ่ะคุณนึกออกไหมเวลาขึ้นทางลงอ่ะมันมีประตูเดียวในแล้วปิดเลยอย่างเงี้ยเรียบร้อยลงอย่างนี้คือปิดตายละค่ะออกไงอ่ะเพราะว่าความไม่ปลอดภัยของรถบัสก็คือว่ามันจะมีประตูฝั่งเดียวนี่ไงนิ่งเลยไม่มีใครออกมาได้เลยค่ะก็เลยหงายท้องหงายเก่งหงายบัสกันอย่างนี้เจ็บไป30คนนะคะสาเหตุคืออะไรนี่คือคำถามของทุกคนที่อยากรู้ว่าพอขอรอเขาเป็นอะไรนะทำไมเขาขับลงคลองไปอย่างนั้นเวลาก็กลางวัน

0: ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจนำอุปกรณ์เตรียมพร้อมไปแล้วนี่ไงไปช่วยพนักงานที่บาดเจ็บพนักงานนี่คือพนักงานที่เขาจะไปทำงานนะคะนี่คือเรารับส่งพนักงานบาดเจ็บด้วยแล้วก็ตกใจด้วยทุกคนก็ยืนงงกันไปหมดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนขับเนื้อข่าวมีน้อยมากเท่าที่ดิฉันไปหารายละเอียดมานะคะคนขับรถเนี่ยน่าจะขับรถตกร่อง
1: คือขับเสียหลักนั่นแหละ
0: ถนนเนี่ยเหมือนกำลังก่อสร้างอะไรบางอย่างอะค่ะกลับแน่แน่แน่แน่แน่แน่ข้างทางเหมือนกับตรงเลนมันมีดินลูกรังอะไรบางอย่างนะคะน่าจะขับรถตกร่องแล้วในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าเขาพยายามที่จะถอยหลังแต่ถอยไม่ได้แต่เท่าที่ที่ฉันดูอ่ะเหมือนเขาหลับหรือเล่นโทรศัพท์อ่ะคุณชูวิทย์ขออภัยนะไม่รู้จริงหรอกเพียงแต่ว่าวิเคราะห์ว่าเหมือนเขาไม่ได้ถอยหลังอะค่ะแต่ในข่าวบอกว่าเขาอาจจะพลิกตะแคงแล้วก็ถอยหลังนะแต่มันอาจจะลื่นก็ได้นะลื่นก็ได้ดูค่ะข้างๆเนี่ยค่ะมันไม่มีทางที่มันจะยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นลงมันเป็นหลุมลงไปนะคะณตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุคืออะไรอยู่ในระหว่างการสอบสวนต่อไปค่ะเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกทีนึงตอนนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะคะก็บาดเจ็บเล็กน้อยกันไปไม่ได้มีตัวเลขว่ามีผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสนะคะเนี่ยค่ะมันก็อะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลบางสมาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราตอนเช้าพนักงานจะไปทำงานก็ตะแคงตรงนี้แต่ว่าคลองลำห้วยลิงอะไรแบบนี้ไม่ได้ตกไปหรอกเนาะเนาะไม่ได้ตกคลองนะคุณสวิทแค่ตกไหลทางเท่านั้นเองนะคะโชคดีถ้าตกน้ำเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันจะออกได้ทางเดียวกลัวจะหายใจไม่ออกกันนี่นั่งกันเต็มเลยพี่ๆจะไปทำงานมาเจ็บตัวก่อนไม่ได้ไปเลย
1: นะอีกโชคดีอันนึงก็คือว่ารถนะครับก็คือยังไม่เร็วมากโอ้ยจะเร็วมากนะครับพี่เนา
0: จะชนหัวสะพานอ่ะ
1: โอ้นั่นสิครับนี่นะอ้าวดูรถบัสนะครับตกลงไปแล้วนะครับข้างทางต่อไปเป็นข่าวใหญ่นะครับไปดูเครื่องบินนะครับถลายออกจากรันเวย
0: ์
1: มีคนตายด้วยนะครับแล้วก็ชนรถยนต์หลายคันเป็นภาพวินาทีความเป็นความตายตรงนี้นะครับแลนดิ้งแล้วสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทอเมซอนลำหนึ่งครับถลายออกนอกรันเวย์ขณะที่พยายามลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่ของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันนี้เองช่วงบ่าย2โมงลงไปเรียบร้อยใช่ไหมครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยพอนะครับลงไปแล้วดูความเร็วนะครับปรากฏว่ามันไม่เหมือนกับว่าชะลอเบรกและสุดท้ายถลายออกแล้วครับ
0: ไปแล้ว
1: นะตรงที่บริเวณถลายนี่เป็นไงบ้างครับไฟไหม้เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ชนรถยนต์ไปอีกหลายคันครับเจ้าหน้าที่เขาก็รีบเข้าไประงับเหตุทันทีนะครับก็คือไปดับเพลิงในที่สุดแล้วเครื่องบินนี้ครับก็คือว่าถลาปีกนะครับออกแบบนี้คุณเลชาหัวทิ่มต้องพูดภาษาชาวบ้านงี้น
0: ะ
1: หัวทิ่มครับถลายปีกนี่นะหยุดแน่นิ่งครับแต่ปรากฏว่าทำให้คนตายครับ5คนรวมทั้งบาดเจ็บด้วยนะครับ5คนแล้วก็สาหัสอีก3คนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเครื่องบินลำนี้ถามว่าเก่ามั้ยครับก็ต้องบอกว่าเก่าครับเพราะว่าอายุ32ปีแล้วเป็นเครื่องบินที่บอกว่าใช้งานมาก่อนนะครับเป็นโบอิ้งรุ่น767-300นะครับเมื่อก่อนก็เป็นเครื่องบินโดยสารนะครับพออายุมากหน่อยนะครับก็คือใครพูดง่ายๆก็คือว่าปลดระวางจากเครื่องบินโดยสารแล้วเอามาเป็นเครื่องบินขนส่งคือขนส่งของบริษัทอเมซอนนะครับพอได้พอนะครับบินมาอย่างนี้ครับก็จะลงครับลงตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แต่ข่าวสารแจ้งห้วยนะครับว่ามีเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็พยายามดูภาพแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยถ้าแลนด์นะครับมันต้องช้าลงใช่ไหมครับแต่ความเร็วตั้ง207นี่นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันเร็วผิดปกติหรือเปล่าไม่รู้หรือมันระบบอะไรเกิดปัญหาก็ไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรือหรือเครื่องบินนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นนี่นะก็ไม่รู้จะเป็นอุทาหรณ์ในใครคุณนิชาเนื่องจากว่ามันอยู่ที่เหนือการควบคุมนะครับของเราด้วยนี่นะครับ
0: มันอยู่
1: ที
0: ่ดวง
1: แบบนี้มันอยู่ที่ดวงครับ
0: คนต่างชาติเขาไม่เชื่อเรื่องดวงนะคุณสุวิทย์น่ะพอเกิดเหตุเขาก็จะป้องกันแหละนะถ้ามันป้องกันได้ค่ะมาเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าคนที่เจอเหตุการณ์นี้ร้องไห้เลยอ่ะถึงแม้จะเป็นลูกผู้ชายนะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะแล้วก็มาเตือนกันเตือนทุกคนเลยนะคะว่าเป็นอุทาหรณ์สิ่งนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่มีผู้สูงอายุเ พ่อแม่บุพการีหรือว่าใครที่เป็นคนที่เราเคารพนับถือแล้วเลี้ยงดูไว้ในบ้านจ้างคนมาดูแลค่ะเงินเดือน 26,000 ดิฉันค้นอยู่เมื่อกี้นะ 26,000 นะไม่ใช่น้อยนะคะวันนี้เรื่องนี้ต้องถึงกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะประสานงานกับผู้กำกับสภ.เมืองชลบุรีช่วยเร่งรัดดำเนินคดีนี้และยังอยู่ระหว่างตรวจร่างกายผู้เสียหายเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการประกอบคดีเมื่อสักครู่เราเห็นกันไปในข่าวต้นชั่วโมงที่คุณหน่อยแนรายงานไปนะคะเรื่องกระหมิ่วว่าคุณวัชพลค่ะคุณวัชพลรุ่งฉายอายุ45ปีเป็น

0: แต่เดือนตุลาคมแล้วตอนแรกก็ดีค่ะปี68เนี่ยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่หลังๆแล้วแปลกคุณสุวิทย์คือเดือนมกราเริ่มมีแผลเขียวช้ำที่ตัวแม่รอยแผลเนี่ยก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยไปถามพี่เลี้ยงว่าพี่แม่เป็นไรอ่ะพี่เลี้ยงบอกว่าอ๋อคนแก่เป็นแผลกดทับเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคือเอาละกันค่ะมันใช่หรือเปล่านะแผลกดทับนี่คือภาพพี่เลี้ยงที่เอาผ้าขนหนูเนี่ยไปยีหัวแม่ค่ะยีอย่างแรงเลยอ่ะจนแม่ร้องโอ๊ยนี่ๆๆๆๆคือคอแม่บิดไปอ่ะเหมือนแกล้งอ่ะนะคะร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอารัดศีรษะแล้วก็ป่นไปด้วยค่ะแม่เองก็พยายามจะพูดออกมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ด้วยความที่เป็นสโตรกค่ะเส้นเลือดในสมองมีปัญหาก็เลยพูดไม่ได้นะคะแม่ก็ได้ทำได้แค่นี้เอ้ายังไม่พอเอากอดกอดรัดรัดฟัดเหวี่ยงจนแม่ตัวเป็นแผลไปหมดค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกเก็บงำมาจนวันนึงนะคะคนที่เป็นลูกก็เลยสงสัยว่าทำไมแผลกดทับมันเยอะจังติดกล้องดีกว่าแล้วพี่เลี้ยงไม่รู้ค่ะติดกล้องวงจรปิดตรงเนี้ยทำให้เห็นภาพหมดเลยว่าสิ่งที่พี่เลี้ยงทำเนี่ยมันสอดคล้องกับแผลที่แม่เป็นไม่ใช่แผลกดทับก็คือทำรุนแรงทารุณกรรมแม่เรื่องนี้มันเจ็บใจมากค่ะเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยคือคนที่เป็นลูกชายคือคุณวิทย์พลเนี่ยนะคะเขาจ้างพี่เลี้ยงในราคา 26,000 บาทต่อเดือนกินอยู่ด้วยกันกับข้าวมีให้ของใช้ในบ้านมีให้หมดให้ที่นอนที่หลับมันแพงมากนะคะราคานี้แล้วดูคือการที่ดูแลตอบแทนมันเป็นอย่างนี้แล้วพูดจาก็ไม่ดีกับแม่ค่ะคือดึงแม่ขึ้นลงเหมือนผักเหมือนปลาเหมือนแม่ไม่รู้สึกค่ะคนเป็นสโตรกเนี่ยถึงแม้เขาจะพูดไม่ได้หรือเป็นอัลไซเมอร์จะหลงลืมก็จริงแต่เขาก็เจ็บนะคะแล้วเขาก็ร้องโอยโอยตลอดเวลาค่ะแล้วพี่เลี้ยงก็ทำให้ประนีประสายแบบนี้เข้าข่ายว่ากระทำการรุนแรงคุณวิพลร้องไห้ค่ะคือเขาไปบอกกับสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าผมตั้งกล้องแล้วก็เห็นภาพทั้งหมดเสียใจมากแล้วกลัวว่าพี่เลี้ยงคนนี้จะไปทำอย่างนี้กับคนอื่นก็คือเขาอยู่ในเพจที่ดูแลผู้สูงอายุค่ะคือเขาว่าเอาหลักฐานมาให้ดูคนนี้พอจำนวนต่อหลักฐานก็เลยหนีไปค่ะตอนนี้หนีไปแล้วเราไปแจ้งตำรวจนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีหลักฐานครบขนาดนี้ตำรวจน่าจะสามารถดำเนินคดีได้พี่เอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดก็เลยรวบรวมหลักฐานเพื่อมาร้องทุกข์แบบนี้ค่ะเงินเดือน 26,500 บาทนั้นหรือว่า 20,000 บาท26,000 บาทนั้นถือว่าเป็นเงินเดือนที่เยอะมากนะคะลูกชายก็เลยเจ็บใจว่าผมจ้างมาขนาดนี้เห็นไหมเพราะว่าเข้าใจว่าเขาจะดูแลแม่เป็นอย่างดีในเมื่อเขาไม่อดไม่อยากเขามีเงินมีทองเยอะเขาก็น่าจะตอบแทนเรามาบ้างด้วยการที่กตัญญูกตเวทีต่อเราบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแต่นี่ค่ะเขียวทั้งตัวเลยนั่นก็คือเกิดจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถวีแชร์เนาะแล้วก็กระแทกลงไปที่เตียงแล้วกระแทกขึ้นไปบนรถแล้วก็เอาผ้าขนหนูคลุมหัวแล้วหมุนคือแกล้งอะค่ะถ้าเป็นอุบัติเหตุจากการอุ้มแล้วหกล้มหรือว่าไปอาบน้ำแล้วมันลื่นอันนี้เข้าใจกันได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่การกระทำรุนแรงแบบนี้ทำให้ลูกชายร้องไห้แล้วพูดว่าผมรู้สึกว่าผมจ้างคนมาทำร้ายแม่ทุกวันตรงนี้ผมให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยพี่เลี้ยงคนนี้ไม่ได้นะคะเงินเดือน 26,000 บาทเดี๋ยวฉันไปนั่งดูในของกระทรวงต่างๆของราชการนะคะคืออัตราเงินเดือนของกระทรวงมหาดไทยในการจ้างราชการระดับด็อกเตอร์เลยนะคะระดับปริญญาเอกเลยนะแต่เนี่ยกินอยู่กับเขาด้วยเงินเดือน 26,000 ก็เท่ากับระดับปริญญาเอกแล้วยังมาทำกันขนาดนี้วันนี้ตำรวจไปตามตัวแล้วค่ะแต่พบว่าหนีไปแล้วหาตัวไม่เจอเลยมาประกาศกันนี่ถ้าเป็นต่างประเทศนะเขาอาจจะแบบเอาหน้าออกมาเลยนะคุณสุวิทย์นะคือคนนี้คือบุคคลอันตรายนะคะลูกชายบอกว่าถ้าพบเจอว่าไปอยู่ในเพจดูแลผู้สูงอายุเป็นแม่บ้านหรือว่ารับทำงานรับจ้างทั่วไปให้ระวังเพราะว่ามีจิตใจโหดเหี้ยมและนิสัยแบบนี
1: ้
0: เตือนกันมาแล้วก
1: ็
0: อยากจะให้
1: สัง
0: คมโทษ
1: ตอนนี้นะครับอาชีพที่ดูแลผู้ป่วยนะครับหรือผู้สูงอายุบ้านเรากำลังแรงเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากแล้วนี่น
0: ะ
1: ดูข่าวกันต่อไปนะครับเหมือนกับละครต
0: ้
1: องบอกนะครับว่าข่าวนี้โถชีวิตครับเด็กครับอายุ6ขวบเด็กผู้ชายปรากฏว่าไปเดินนะครับอยู่ในพื้นที่ลำสาลีหัวหมากกรุงเทพมหานครตำรวจเก่งนะครับนี่ครับภาพวงกลมเอาไว้เมื่อวานนี่เองครับนะครับข้างบนนั้นเขาเรียกว่าแยกลำสาลีเป็นสะพานลำสาลีหรือ เรียกว่าลำสาหัสครับเห็นไหมเด็กคนนี้ขับเดินไปเดินมาวิ่งเหมือนกับรถก็ไปอย่างนี้รถราครับโอ้ยปรากฏว่าตำรวจจราจรสน.หัวหมากนะครับถือว่าใช้วิจารณ์ดีมากครับวิ่งเข้ามาแล้วก็จับตัวเด็กนะครับไปเลยครับคุณเลจาเอาไปไหนนะครับเอาไปนั่งพักที่บอกว่าป้อมจราจรชุบริเวณด้านใกล้ๆนั้น

0: เองครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจเขาก็ผิดสังเกตนะครับเอ๊ะจู่ๆนะครับ6ขวบนี่มายังไงบ้านนะครับวิ่งไปอย่างนี้ครับนี่นะไม่มีผู้ใหญ่เลยตำรวจก็ต้องใช้จิตวิทยานะครับในการซักถามด้วยถามชื่อนะครับปรากฏว่าชื่อเล่นว่าบิ๊กเอ็มครับ
1: เอ้า
0: ชื่อจริงเหรอครับว่าชื่อนพรมาจากไหนลูกว่าอย่างนั้นนะบอกว่านะครับนี่นะโนนครับนั่งรถเมย์จากแถวหน้าห้างสรรพสินค้าลาดพร้าวเพื่อจะมาลงแถวบางกะปิครับแล้วก็จะมาเที่ยวว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะตำรวจนะครับบอกว่าทราบชื่อเท่านี้เอาทำไงครับวิธีการหลอกล่อครับนี่นะให้เด็กมีความสุขก่อนครับตำรวจก็เก่งนะเอาหาวิธีการพูดหาวิธีการสุดท้ายนะครับเด็กก็ยอมจำนนคือบอกหมดนะครับว่าเนี่ยนะชื่อตัวเองอะไรยังไงบ้างในที่สุดแล้วตำรวจก็เก่งครับไปเปิดสำเนาเลยไปหาทะเบียนนะครับพบว่าเอาเจอคุณพ่อคุณแม่ตำรวจก็เลยประสานคุณแม่ทันทีนะครับพอประสานไปคุณแม่บอกว่าดิฉันไม่สามารถที่จะมารับลูกคนนี้ได้เพราะว่าสามีเพิ่งตายเมื่อวานนี
1: ้
0: เผาสามีเมื่อวานนี้ลูกออกมาข้างนอกครับตำรวจก็ถามต่อเป็นไงบ้างครับพาหนะก็ไม่มีเงินก็ไม่มีสามีเพิ่งตายเพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจนะครับก็รู้เลยว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วครับถึงมือพ่อแม่ผู้ถึงแม่ผู้ปกครองเรียบร้อยเพราะว่าสามีเพิ่งตายโอ้โหเป็นภาพแห่งความประทับใจวันนี้ตำรวจนะครับส่วนใหญ่เรารายงานข่าวมีแต่ตบทรัพย์หรือมีแต่รีด
1: คุณ
0: ไม่
1: ได้จ้
0: าแต่วันนี้ข่าวดีๆอย่างนี้ตำรวจครับต้องให้กำลังใจตำรวจสน.หัวหมากวันนี้ท่านภูมิกับสภ.หัวหมากนะครับมาตื่นเต้นแล้วก็ชื่นใจมากที่ลูกน้อยนะครับได้ทำหน้าที่คือใช้วิจารณญาณในที่สุดแล้วก็นี่ครับขึ้นรถจราจรซองแล้วบิ๊กเอ็มกลับบ้านถึงอ้อมกอดของคุณแม่เรียบร้อยคุณพ่อตายพอดีลูกหลงออกมาพอดีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าก็ลูกกับเด็กครับอายุ6ขวบอย่างเงี้ยนะครับเผาพ่อลูกหาไปเที่ยวคุณในจาเด็กก็ไม่รู้เรื่องนี่ครับก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับ
1: คุณแม่คงเสียใจอะเนาะไม่มีเวลาดูแลแล้วก็คงจะกระทบกระเทือนทางใจจริงๆกระทรวงพม.น่าจะลงไปดูน้องหน่อยอะ
0: เออใช่ครับน่าเห็นใจนะ
1: ช่วยกันคนละไม้ละ
0: มือแม่ไม่มีตังค์เลย
1: นั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: อยากจะให้ช่วยก็ดีค่ะถ้าน้องไม่ออกมาเดินอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะ
0: เออใหญ่ครับคุณเอชาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไง
1: อะละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: คุณผู้ชมไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะปกติเราเคยเห็นแต่คุณกันจอมพลังและรถเจ็ตสกีของคุณกันจอมพลังก็เป็นเจ็ตสกีธรรมดาแต่วันนี้จะได้เห็นตั้มบ้าพลังและเจ็ตสกีบกค่ะมาแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แย่งพื้นที่สื่อไปได้ก็คือเจ็ตสกีบกเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะและดูเหมือนกันจอมพลังเขาติดหนวดใส่แว่นท่าเช็ดเหงื่อยังเหมือนเลยมาอีกแล้วกลับมาอีกครั้งกับทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วยนี่ชื่อเขาเองนะคะดิฉันไม่ได้เอาไปอ่านล้อเล่นนะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มตอนนี้เขาให้ฉายาตัวเองว่าทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วยอย่างนี้แหละแล้วก็มีบอดี้การ์ดแบบนี้จะทำให้เหมือนคุณกันจอมพลังให้ได้ใช้คำว่าคัฟเวอร์กันจอมพลังแล้วกันคุณสุวิทย์แต่งกายด้วยหลายอย่างวันนี้เอาเป็นทีมเจ็ตสกีช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำแล้วก็ติดหนวดมาค่ะและมาที่ DSI เพื่อที่จะมาร้องเรียนให้ตรวจสอบการระดมทุนและการดำเนินการมูลนิธิกันจอมพลังคือคุณตั้มหรือว่าทนายตั้มเนี่ยเขาสงสัยมานานแล้วก่อนหน้านี้เขามีผลงานย้อนหลังไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อวันที่4กันยายนเนี่ยไปกระทรวงมหาดไทยเราอ่านไปแล้วทีนึง
0: ครับ
1: ใส่หนวดไปแล้วก็ไปเช็ดเหงื่อนะคะเพื่อที่จะไปร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของคุณกันจอมพลังเมื่อวันที่5กันยายนเอารถกระบะไปนะไม่มีพาแต่งตัวเหมือนคุณกันเลยรถกระบะแล้วก็มีคนที่ใส่ชุดดำๆเนี่ยไปกันเยอะๆไปที่มูลนิธิคนตาบอดค่ะไปร้องเรียนเรื่องโควต้าต่าง
0: ๆครับ
1: วันนี้วันที่วันจันทร์นะคะผมมาก็มาพูดถึงทางด้าน DSI นะคะแล้วก็บอกว่าไหนๆวันนี้วันจันทร์ดีเดย์วันที่7ค่ะจะมาร้องเรียนเรื่องของการทำบัญชีม้าของคุณกันจอมพลังเงินที่ไม่โปร่งใสค่ะ DSI ต้องตรวจสอบมีหลักฐานไหมมีเพียบเลยค่ะมีทั้งคลิปลับมีการโอนเงินและมีคนในที่คุณตั้มบอกว่าถ้าเกิดเปิดชื่อมาเนี่ยคุณการร้องไห้เลยล่ะร้องไห้แน่เพราะว่าเป็นคนสนิทที่ไว้ใจแต่คนเนี้ยเอาคุณการมาแฉหมดเปลือกเลยนะคะว่ามีเงินเป็น10ล้านเลยโอนเข้าบัญชีของภรรยาของคุณการค่ะแล้วคนที่เขามาเป็นบัญชีม้าเนี่ยไปจ้างเขา 5-6,000 เขาก็เป็นให้แล้วแต่วันนี้มีคนมาแฉแล้วล่ะ10ล้านบาทในคืนเดียวชี้แจงมาได้ไหมทำไมมีเงินสดเข้ามาแล้วคนที่เขาบริจาคเนี่ยเอาเงินไปไหนเอาไปซื้อชุดเกราะเลเวล4เนี่ย เป็นเงินของใครไปซื้อใหม่หมดเลยไหมหรือว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของภรรยาหรือไม่นี่คือการไปตั้งคำถามนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะให้ได้พื้นที่สื่อมากที่สุดก็เลยมีการเรียนแบบแบบนี้นี่คนข้างหลังไม่รู้ใครนะไม่รู้รปภจริงหรือว่าพี่เขาไปจ้างสตันแมนเอามาเล่น
0: เขาช่างมาคุณเลยจ้า
1: เหรอ
0: ใช่มาแต่งตัวนะครับเหมือนกับรปภของคุณกัน
1: อ
0: ะ
1: เหมือนพี่จำลงมือนะคนนั้นนะแล้วตัวเขาก็แต่งตัวเหมือนคุณกันจริงๆอ่ะแหละแต่ฉายาคือตั้มบ้าพลังเนี่ยนะคะก็บอกว่าทุกวันนี้พยายามจะตรวจสอบแทนสังคมว่าอยากให้คุณกันชี้แจงรายรับรายจ่ายและเงินทองไหนว่ามีบ้านเป็นร้อยล้านเลยเนาะเอาเงินมาจากไหนนะคะและคนสนิทที่เป็นคนใหญ่คนโตที่พร้อมจะมาแฉนั่นน่ะมีอยู่จริงนะอยากจะให้ชี้แจงก่อนจะมีการแฉออกมาค่ะและเงินในมูลนิธิของกันจอมพลังนั้นทำไมถึงไม่ทำให้เป็นระบบจะได้ตรวจสอบได้เวลามีคนถามไปใช้วิธีการบล็อกอันนี้คุณตั้มพูดนะคะเดี๋ยวรอคุณกันมาชี้แจงทีบอกว่าแทนที่จะชี้แจงให้กับคนที่บริจาคได้เห็นจะได้ไม่ต้องสงสัยกันกลับใช้วิธีบล็อกคนที่เข้าไปถามอันนี้มันได้เหรอนี่แล้วก็พยายามถามเรื่องของการถูกข่มขู่ค่ะว่ามีคอนเนคชั่นกว้างขวางเนี่ยก็เลยวันนี้ในฐานะที่ทนายตั้มตัวคนเดียวเดี่ยวๆถึงจะไปจ้างรปภ.มาเป็นนักแสดงสมทบอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากให้ DSIมาเป็นผู้ช่วยในการสอบสวนนะคะและนี่เขาเอามาทำยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยสงสัยเอาโครงเจ็ตสกีเอามาใส่มอเตอร์ไซค์อีกที
0: ถูกต้องครับคุณเลชัย
1: เขาคิดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหยุดไปวันอาทิตย์วันเดียวมาอีกแล้วคือตอนแรกมารถแบบกระบะใหญ่ๆนะแล้วก็วันนู้นวันแรกเลยก็แต่ติดหนวดทุกวันเลยนะหรือติดจนหนวดขึ้นนะคะก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเออแต่ก็มีคนถามเหมือนกันด้วยความเคารพว่าอย่างน้อยอ่ะคุณกันจอมพลังเขาก็ทำเพื่อประชาชนทนายตั้มทำอะไรหรือเปล่าทนายตั้มก็บอกก็นี่ไงตรวจสอบ
0: นะครับก็นะทำอะไรนะครับอีเวนต์อะไรเนี่ยมันต้องแบบดราม่ามันต้องแอคชั่นมันต้องมีความเคลื่อนไหวถามว่าตัวละครที่เป็นข่าววันนี้นะครับคือคุณกันจอมพลังแล้วก็ทนายตั้มนะครับถามว่าถ้าเป็นข่าวสารทั่วๆไปนะครับว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่เกี่ยวสาธารณะนะครับไม่ควรจะรับรู้ด้วยใครทำอะไรเดี๋ยวกลับเป็นเครื่องตอบสนองแต่ตรงนี้นะครับมันก็มีข้อที่จะต้องพิจารณาครับ1เนื่องจากว่าเป็นคนดังทั้งคู่เป็นอินฟูทั้งคู่คุณกันจอมพลังนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ชายแดนหรือเกิดภัยพิบัติก็แล้วแต่นะครับก็ระดมเงินจากพี่น้องประชาชนนะครับไปช่วยเหลือไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพระเอกฮีโร่ตำรวจยังกลัวเลยใครก็ยังกลัวเลย
1: ใช่ๆแล้วรู้จักการเมือง
0: เพราะฉะนั้นนะครับว่าเงินที่ไปที่มาจากความศรัทธาของประชาชนเนี้ยเข้าไปเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเกิดความเป็นธรรมหรือเปล่าก่อนที่จะผ่องถ่ายไปแบบที่ว่าเปิดบริษัทนำหน้าอีกอันนึงว่าอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับถามว่า2คนเอามาสู้กันเรื่องส่วนตัวดีแล้วชาวบ้านจะได้หูตาสว่างว่าเออแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนี่นะ
1: แล้วเหมือนได้ดูหนังซีรีส์เลยนะคะเอามาคัฟเวอร์กันมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยแล้วก็แต่งตัวเนี่ยมันดูน่าสนใจต้องให้ติดตามแต่ตั้งแต่ทนายตั้มออกมาเมื่อวันที่4วันที่5แล้วก็วันนี้เนี่ยแปลกดีนะยังไม่เห็นคุณกันออกมา
0: โอ้ครับก็คงพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าต้องตั้งการ์ดคุณอาจารย์เพราะว่าเชิญรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งการ์ดนะครับด้วยอาศัยต้องหลักกฎหมายทั้งหมดแล้วก็ข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้นะ
1: ถ้ามีหลักฐาน
0: เรามีหน้าที่สื่อก็นำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวใหญ่ตอนนะครับว่าชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเยอะโดยเฉพาะอิสราเอลเลยครับนี่นะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เลยครับเฉดหัวไปหนึ่งละต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีนะครับพูดภาษาชาวบ้านคือเนรเทศหรือเฉดหัวไปอีก2นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
5: คุยคำโน้ตหมายสามโม
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
8: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะ
10: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
18: รสดีใช้ง่าย
19: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
20: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
22: ์ครีม 91Eหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
23: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
24: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
23: เพราะเราปิดผมขาว
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ดูข่าวสารกันต่อนะครับประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเวลคัมไปหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้นาวิกโยธินขอสหรัฐอเมริกากลับไปหมดแล้วนะครับแต่นักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยปรากฏว่าก็สร้างปัญหาเยอะครับแต่คนดีๆอยู่มากครับแต่ที่บอกว่าสร้างปัญหาเยอะหน่อยที่เป็นข่าวคืออยู่ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นชาวอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งนะครับคือให้ออกจากประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ล่าสุดจริงๆคุณเลชาท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องของเนรเทศนายเควินดิมิโนครับออกจากราชอาณาจักรไทยปรากฏว่านายเควินดิมิโนนี่ครับเป็นคนสัญชาติฝรั่งเศสครับมีพฤติกรรมก็คือว่าข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและก็ศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงมีพฤติกรรมคึกขนองด้วยนะครับอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและก็ทรัพย์สินครับไม่คำนึงความปลอดภัยและก็ความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับก็นำก็มีคำพิพากษาแล้วนายคนนี้เนี่ยนะมีความผิดตามพรบจราจรทางบกครับปรับไปรวมทั้งอะไรครับอย่างอื่นด้วยคุณเลชาตามมาเพราะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยครับมันก็คือว่าไม่สงบเรียบร้อยผิดศีลธรรมบันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนก็ถูกนะครับปรับไปอีกคุณนี่น
1: ะ
0: ในที่สุดแล้วนะครับถือว่าพฤติกรรมของนายคนนี้ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับจึงนะครับลงนามในคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนรเทศหรือขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านคือเฉดหัวครับนายเควินเนี่ยสัญชาติฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณอนุทินนะครับก็ได้มีการลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันครับเมื่อ2วันก่อนหน้านี้คือนะฮะให้นายยาคอบโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลนะครับออกจากราชอาณาจักรไทยนะครับเมื่อวันที่5กันยายนนี่ครับตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายคนนั้นนะครับก็เป็นข่าวมาตลอดนี่นะเราก็รายงานมาตลอดเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าไปท่องเที่ยวนะครับที่สถานที่บอสซาฟรีเปิดนะครับหมู่เป็นบ้านนะครับร้านกาแฟเปิดนะครับที่ว่าเป็นลักษณะว่าเอาสัตว์มาโชว์มาแสดงด้วยแต่ปรากฏว่าน
1: ายคนนั้นน
0: ะคร
1: ับ
0: โอ้โหเขาไม่เข้าสิครับเพราะว่าอะไรครับก่อนหน้านี้ก็คือว่าไม่ได้เสียตังค์แล้วก็ไปเอาจับสัตว์เขาไปทรมานด้วยนะครับพอเขาไม่เข้าอย่างเงี้ยนายคนนี้ก็ไปขู่เขานะครับแล้วก็บอกว่าใครใหญ่แล้วเขาจะไปรังควานเอาถึงแก่ชีวิตในที่สุดแล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลโดยผู้เสียหายเขาก็แจ้งความเอาผิดนะครับผู้เสียหายนั้นเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยด้วยครับปรากฏว่าวันนี้สามีฝรั่งเศสนะครับออกมาขอบคุณประเทศไทยออกขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณทุนไทยด้วยนะครับว่ากฎหมายของประเทศไทยนั้นยังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังเป็นที่พึ่งได้แล้ววันนี้นะครับก็คือเป็นคนที่2สำหรับคนฝรั่งเศสดีคุณเนชานะนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงครับประเทศไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแต่คนเข้ามาอยู่ต้องเคารพกฎหมายต้องเคารพสิทธิ์ของคนไทยนะครับเคารพวัฒนธรรมประเพณีธรรมเนียมของประเทศไทยอันนี้กำหนดในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี60กำหนดเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของสิทธิเสรีภาพนี้ถ้าเป็นพลเมืองก็คือคนไทยนะครับ

0: แต่ต้องเคารพครับเคารพอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของสถาบันอันดับหนึ่งเลยเคารพระบบเคารพประชาธิปไตยเคารพคนอื่นเคารพกฎหมายทุกอย่างนะครับเช่นเดียวกันถ้านักท่องเที่ยวนะครับมาอยู่บ้านเราต้องเคารพสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพนะครับของคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเฉดทัวถามว่านะครับถ้าสมมติว่าเอาถูกไล่ออกไปแล้วทำไงล่ะอยากจะอยู่ต่อแล้วอุทธรนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับว่าถ้าจะอุทธรต้องมาอุทธรณ์กับผมเพราะว่าผมนั้นเป็นคนลงนามในคำสั่งเนรเทศครับอ้าวรอต่อไปจะมีรายที่3 4 5 6 7 8หรือเปล่า
1: ไม่เกินไปหรอกค่ะเพราะว่าไปอยู่ประเทศไหนทำนิสัยอย่างเงี้ยเขาก็ไล่ออกหมดทุกประเทศแหละคุณสุวิทย์อ
0: ยู่ประเทศไทยนี่โอ้ยต้องบอกว่าเป็นบุญเลยคุณอิสาน
1: ะใช่ค่ะแต่ไล่ออกมันน้อยไปคุณไปขู่ฆ่าเจ้าของประเทศเขาขนาดนี้แล้วปรับไม่กี่ตังค์เนี่ยประเทศอื่นเขาก็จับขังคุกหรือว่าเขาอาจจะต้องปรับเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะของเราก็ว่าเบาแล้วค่ะวันนี้หลายคนเบื่อที่จะทนนะคะหนึ่งในนั้นแกนนำคนนี้เมื่อ21ปีที่แล้วเคยออกมาทวงคืนประเทศไทยครั้งนึงแล้ววันนี้คุณสนธิอายุ79ปีแล้วค่ะยืนยันคำเดิมตายเป็นตายผมอายุ79แล้วตายก็ให้มันตายไปเรียกประชุมแกนนำม็อบเดิมนะคะก็คือการเอาประเทศไทยของเราคืนมานะเห็นข้างหลังไหมคุณสุวิทย์นี่คือเป้าหมายเอาประเทศไทยเราคืนมาโดยสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและข้างหลังเราจะเห็นนะคะเป็นเครือข่ายกลุ่มนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยก็ร่วมกันแถลงแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วคุณสนธิก็เป็นคุณสนธิตาละค่ะเหมือนเดิมนะคะบอกว่าในฐานะผมเป็นอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเนี่ยก็รวบรวมพรรคพวกเพื่อนๆที่รักกันเนี่ยมาเยอะๆเลยไหมคอปทก็มาวันนี้คุณสนธิก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะก็พูดว่าเอาละเมื่อ21ปีที่แล้วนี่ผลงานที่ผ่านมาเขาบอกว่าผมเคยมาทวงคืนประเทศไทยพี่ๆน้องๆลงถนนกันมาครั้งแล้วคราวนี้ผมจะทำอะไรผมไม่ได้จะมาล้มรัฐบาลไม่ได้จะมาทวงคืนแบบเมื่อ21ปีที่แล้วนะแต่การมาครั้งนี้คือจะยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลค่ะให้เขาเห็นว่าคนไทยส่วนหนึ่งนั้นไม่ยอมรับกับการกระทำของอิสราเอลและในความชอบธรรมในการดูแลพี่น้องประชาชนและการปฏิบัติงานในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือว่าในการดูแลคนต่างถิ่นต่างที่ที่เข้ามาอยู่แล้วมาเอาเปรียบคนไทยนั้นผมเห็นว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีกำลังหน่อยมาร่วมกับผมเลยมาร่วมกันโดยการเอามาเป็นนายทุนก็ได้หรือมาช่วยกันถ้าเกิดจิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมาโดยการไม่เป็นหวังผลตอบแทนหรือว่าไม่ได้ไปอวยรัฐบาลจนเกินไปมาอยู่กับผมเพราะผมเห็นว่าอันนี้คำพูดคุณสนธินะที่ฉันไม่ได้พูดเองคือรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยคือรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยขาดความชอบธรรมในเรื่องของการหัวสวการโกงการสอบท้องถิ่นและการรับเงินใต้โต๊ะอย่างต่างๆมากมายอะค่ะมันมีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหย่อมย่าเลยวันนี้เลยมาแสดงตัวว่าเราไม่ไหวแล้วเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยก็ยังมีคดีค้างอยู่เอาว่าภาคประชาชนเอาก่อนเลยละกันค่ะแล้วการปล่อยให้ชาวยิวมีบัตรหรือว่าชาวจีนมีเอกสารอะไรที่มาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยโดยที่เจ้าของประเทศได้โดนรังแกแบบนี้มันก็ทำให้หมดความชอบธรรมเดี๋ยวตอน10โมงของวันที่10อะค่ะ10กันยายนนี้ประมาณสัก10โมงจะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เรียนเชิญผู้สื่อข่าวสัก9โมงครึ่งไปเจอกันนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มชุมนุมเลยคุณสุวิทย์ชุมนุมก็คือการลงถนนครั้งแรกค่ะถามว่าจะเหมือนกับภาพม็อบเมื่อ21ปีที่แล้วหรือเปล่านะที่อยู่กันค้างคืนเป็นแรมเดือนหนุนไปยืดทำนงทำเนียบเนาะนะคะคุณสันทิบอกไม่ใช่คราวนี้ไม่ได้ค้างคืนไม่ได้ยืดเยื้อแค่ลองมาดูซิว่าพวกเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะคะมาแสดงพลังกันหน่อยค่ะบางคนบอกว่าโอ้โหด้วยความเคารพคุณสนธิค่ะม็อบน้ำหมากม็อบคนแก่ม็อบยาดมคุณสนธิก็บอกว่าไม่ว่าใครจะว่าเราเป็นม็อบอะไรลองมาดูพลังของคนรักชาติกันดูค่ะก็เรียนเชิญผู้ที่อยากจะร่วมอุดมการณ์กับคุณสนธินะคะย้ำว่าจะเป็นคนที่เป็นนายทุนหรือว่าเป็นชาวบ้านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นใครก็ตามนะคะ9โมงครึ่งหน้าสถานทูตอิสราเอลวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อไปแสดงพลังกันเขาว่าอย่างนั้นนะก็แสดงพลังด้วยสันติละค่ะไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะคะแล้วก็เชิญชวนออกมาแสดงพลังครั้งนี้เพื่อที่จะทวงคืนประเทศไทยแต่ไม่ได้มีเป้าหมายในการล้มรัฐบาลบอกก่อนนะคะย้ำแล้วก็อยากให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องตัวเองฝากไว้แค่นี้ค่ะ
0: ครับนี่นะรอดูนะครับเรื่องของม็อบนี่นะแต่หลายคนนะครับรอดูข่าวนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อปี67ที่ผ่านมานะครับนี่นะชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับมาทำมาหากิน

0: อินอยู่ที่เกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ที่รวยรวยอ่ะ
0: โอ้นะครับก็มาทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากนะครับแต่สุดท้ายท่านมีปัญหาชีวิตนะครับก็ชื่อใช้วุฒิปืนนั้นยิงตนเองแล้วก็ตายไปแล้วก่อนตายนะครับก็ฝรั่งคนนี้ก็เลยทำพินัยกรรมมูลค่าตั้งร้อยล้านบาทนะครับมอบให้กับคนที่ดูแล
1: ป้าติ๋ม
0: ผู้รับใช้ชื่อว่าป้าติ๋มป้าติ๋มชาวสกลนครไงครับแต่ปรากฏว่าตอนนี
1: ้ได้ไหม
0: ป้าติ๋มยังไม่ได้เงินนะครับยังไม่ได้ทรัพย์สินร้อยล้านบาทเพราะติดขัดเรื่องของข้อกฎหมาย
1: นี่แหละ
0: แต่วันนี้มีความคืบหน้าต่อไปแล้วคุณเลจาหลังจากที่คุณแคทเธอรีนชาวฝรั่งเศสนะครับจบชีวิตตนเองในวิลล่าหรูมูลค่ากว่า50ล้านในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์เมื่อ28เมษายนปี67นะครับเพราะว่าปัญหาสุขภาพครับก่อนเสียชีวิตก็ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะครับทรัพย์สินมูลค่าประมาณสัก100กว่าล้านให้กับป้าติ๋มนะครับแม่บ้านชาวไทยจังหวัดสกลนครที่สนิทสนมบอกว่านะครับที่เซ็นพินัยกรรมให้เนื่องจากว่าดูแลนั้นอย่างดีคร
1: ับ ใช่เหมือนญาติอัน
0: นี้เป็นทรัพย์สินนะครับเหมือนญาต
1: ิน
0: ะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รับใช้นะครับไปเป็นเหมือนญาติครับ
1: ใช่คุณชัชรีรักมาก
0: แต่นะครับคดีตั้งแต่ปี67นะครับมาถึงนะครับปัจจุบันนี้กี่ปีมาแล้วนะครับ 2-3 ปีมาแล้วเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่านะครับทรัพย์สินของแคทเธอรีนเนี่ยมันมีนะครับคนที่บอกว่านี่นะไปตั้งบริษัทขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าตั้งบริษัทขึ้นมานี้มันต้องตรวจสอบนะครับว่าเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาถูกต้องหรือเป็นนอมินีครับเห็นไหมพนักงานสอบสวนนะครับก็ปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวมาพอสมควรโดยเฉพาะตำรวจสุราษฎร์ธานีได้สรุปครับวันนี้ความเห็นสั่งฟ้อง2บริษัทในข้อหาโนมินีครับพร้อมกับคนไทยอีก2รายหลังจากตรวจสอบว่านะครับพบว่านะครับบริษัทที่ถือดินแล้วก็สร้างวิลล่า5หลังเนี่ยไม่มีคนไทยร่วมลงทุนจริงเลยพบว่าบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนด้วยและก็ไม่เคยเสียภาษีส่วนนางแคทเธอรีนนะครับไม่ได้ถูกฟ้องเนื่องจากว่าเสียชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าทรัพย์สินนี้มรดกของแคทเธอรีนนะครับร้อยกว่าล้านที่ว่านี้มอบให้กับป้าติ๋มจริงนะครับแต่เรื่องของคดีความมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับป้าติ๋มต้องบอกว่าไม่รู้อนาคตนะครับจะได้เป็นเจ้าของสมบัติหรือเปล่านี่คือป้าติ๋มครับวันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับได้ไปสอบถามแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับเรื่องของชีวิตของป้าติ๋มเป็นยังไงบ้างหลังจากเจ้านายผู้ใจดีลาโลกนะครับในพื้นที่ประเทศไทยไปแล้วปรากฏว่านะครับป้าติ๋มยังไปสมัครเป็นแม่บ้าน
1: เหมือนเดิม
0: รับใช้นะครับคนต่างชาติเหมือนเดิมชาวฝรั่งเศสแล้วก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเจ้านายคนใหม่ก็รักคุณเลจาแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินนะครับที่บอกว่าแคทเธอรีนจะยกให้100ล้านบาทนี
1: ้
0: ไม่เคยไปแต่ต้องไม่เคยทำอะไรเพราะฉะนั้นนะครับก็คือต้องใช้คือป้าติ๋มยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายออกไปทำงานนะครับทุกเช้าทุกเย็นไปดูแลเจ้านายชาวฝรั่งเศสนะครับเหมือนเดิมป้าติ๋มบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความผูกพันตลอด17ปีที่เคยดูแลกันมากับแคทเธอรีนนะครับเงินก้อนเดียวที่นำมาใช้คือ500,000บาทครับที่แคทเธอรีนเคยให้ไว้ก่อนตายครับซึ่งนำเอามาจัดงานศพได้อย่างสมเกียรติแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เก็บเงินเอาไว้นะครับไปดูแลวิลล่าค่าน้ำค่าไฟเดือนละ10,000กว่าบาทแล้วก็ดูหมาแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนนะครับให้กับเจ้านายต่อเนื่องครับไม่ได้แตะต้องมรดกด้านอื่นเลยเพราะฉะนั้นเจ้านายไปหมาเจ้านายยังอยู่ป้าติ๋มก็ดูแลต่อนะครับก็ทำบุญให้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการใช้ชีวิตแบบนี้ผมก็เลยได้สรุปของตัวเองนะครับว่าเอา
1: จะจ้างป้าติ๋ม
0: บุญนำกรรมแต่งนะครับคุณเดชานะต้องบอกนะครับบอกว่าเรื่องของบุญคุณเรื่องของการดูแลเพราะฉะนั้นคำว่าซื่อกินไม่หมดคดกินได้นานกินไม่นานมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับนี่นะเพราะฉะนั้นคุณความดีอาจจะช่วยป้าติ๋มก็ได
1: ้ค่ะคุณผู้ชมที่คุณสุวิทย์อินเป็นพิเศษเพราะว่าคุณสุวิทย์มีบ้านประมาณ15หลัง อยู่ตามที่ต่างๆแบบนี้เยอะเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง อดิฉันไปค้นดูนะคะสำหรับคุณแคทเธอรีนเนี่ยฉันตามเรื่องนี้อยู่มานานพอสมควรนะคะแคทเธอรีนเองนั้นมีบริษัทโดยใช้เป็นบริษัทชื่อตัวเองเนี่ยประกอบการทำอสังหาต่างๆมากมายค่ะแต่ตามประมวลกฎหมายที่ดินของประเทศไทยแล้วชาวต่างชาติมิสามารถ ถือกรรมสิทธิ์บนที่ดินของประเทศไทยได้เลยนะคะนอกจากจะจดทะเบียนบริษัทที่จำนวนเงินมากกว่า40ล้านบาทและแม้จะถือครองได้จริงก็สามารถถือครองได้ไม่เกิน1ไร่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามแล้วว่าการจดทะเบียนของคุณแคทเธอรีนถูกต้องหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่ถูกต้องเมื่อต้นน้ำมันไม่ได้อะค่ะป้าติ๋มก็จะไม่ได้สมบัตินะคะแต่การดูแลนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องดูต่อไปว่า

0: เป็นโชคยังดีที่ป้าติ๋มดูแลดีไม่งั้นร้างไปแล้วเนาะ
1: เออ
0: ป้าติ๋มแต่แกก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าแกไม่ได้อยากได้อะไรของคุณแคทเธอรีนอยากจะดูแลให้เจ้านายเท่านั้นคุณแคทเธอรีนก็บอกว่าไม่ได้เห็นว่าป้าติ๋มเป็นแม่บ้านเลยเห็นว่าเป็นญาติมาตลอดเพราะแกก็ไม่มีใครนะคะอยู่กัน2คนมาถึงเรื่องเรนบอมกันบ้างค่ะเราได้ยินชื่อนี้มานานว่าเดี๋ยวนี้มันมีศัพท์ใหม
1: ่
0: ไอ้ว่าฝนถล่มเรนบอมเรนบอมก็คือมันมาตกอยู่กระจุกเดียวอย่างนี้แล้วก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเพิ่งมาเห็นตอนมีปรากฏการณ์ตั้งแต
1: ่
0: หาดใหญ่แล้วก็มาน่าน
1: แล้วคราวนี้ตกแช
0: ่ใช่แม่ฮ่องสอนค่ะเรนบอมครั้งนี้ไม่ได้เยอะมากนะคะอยู่ที่ประมาณสัก76มิลลิเมตรแต่ดูค่ะเรนบอมมันมีอำนาจทำลายล้างมหาศาลจริงๆอ่ะคุณสุวิทย์มันไม่เหมือนกับฝนตกธรรมดานะคะยืนเท้าเอลจ้องกันเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์นี้ถือว่าเป็นสถานการณ์อุทกภัยฉุกเฉินในพื้นที่ภาคเหนือที่มันเกิดขึ้นในบริเวณที่มีภูเขาและเป็นที่ราบชันนะคะมันจะทำให้น้ำน่ะมันพัดอะไรลงมาเยอะแล้วเรนบอมมันไม่ได้เกิดเฉพาะในเมืองไทยอะค่ะเวลาที่มันเกิดข้างประเทศเพื่อนบ้านเราไม่สามารถจะไปดูเขาได้นะว่าเขาตกเท่าไหร่อยู่ทั้งประเทศพม่ามังลาวมั่งอย่างนี้มันก็จะตกแล้วก็ไหลมาสมทบนี่คือเรนบอมที่เป็นฝนสะสมสูงสุด 76.2 มิลลิเมตรค่ะนำมวลน้ำป่ามหาศาลไหลทะลักเข้าเทศบาลเลยคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็หมู่บ้านป๊อกขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลบางปางหมูเป็นบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมค่ะเวลาน้ำมาทางเหนือมันก็จะมาเร็วนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ขังนะโนโฮยังไงล่ะเนี่ยพัดเอาหญ้าเอากิ่งไม้มาเต็มเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเป็นหญ้ากับกิ่งไม้กับขยะเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่ามันพัดถนนไปเลนนึงหมดเลยนี่มีถนนอยู่เลนนึงนะคะแล้วก็ถูกน้ำกัดซอกไปหมดเลยแล้วมันกัดซอกถนนไม่พอค่ะรถแบ็คโฮที่มันจอดข้างๆถนนเนี่ยนะคะก็โดนน้ำพัดรถแบ็คโฮไปด้วยค่ะ
1: คร
0: เรนบอมแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดแล้วคาดเดายากมากนะคะเพราะว่ามันคือการกระจุกตัวแบบไม่เคลื่อนที่ของฝนที่เป็นกลุ่มฝนในฤดูมรสุมนี้นะคะช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเลยนะคะว่านี่คือช่วงฝนตกหนักอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเสาร์อาทิตย์นี่แฉะเลยนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยฝนก็ยังตกหนักอยู่ขนาดกรุงเทพมหานครยังหนักนะคะไปดูการคาดหมาย7วันข้างหน้าวันที่7ถึง13กันยายนนี้ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะภาคเหนือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังที่ตอนนี้ดินรับน้ำไว้เต็มที่แล้วค่ะยังจะมีฝนมาซ้ำนะคะฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60-70% ของพื้นที่ค่ะบางพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ 70% เลยแล้วก็ 80% ขึ้นไปนะคะมีฝนตกหนักวันไหนวันที่ 10-11 กันยายนค่ะซึ่งไม่ใช่วันนี้ด้วยซ้ำเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแต่การตกหนักในวันที่ 10-11 เนี่ยถือว่าอันตรายมากเพราะว่าฝนมันเริ่มตกมาตลอด 7-8-9-10-11 น้ำมันรับไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะฝนมันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าขึ้นมานะคะส่วนภาคเหนือและกระตกหนักไปแล้วภาคตะวันออกค่ะ อยู่ที่ประมาณ 60-80% ในช่วงวันที่ 10-13 นะคะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่หนักนะคะในทุกภาคของประเทศนะคะ 8-9 ยังไม่หนักค่ะจะไปหนักจริงๆ 10-13 นะคะส่วนคนกรุงเทพค่ะพกร่มด้วยกรุงเทพเนี่ยฝนจะชอบตกอยู่แค่3เวลานะคะคือไปทำงานกลับบ้านแล้วก็ล้างรถนะคะก็ยังตกอยู่ค่ะวันที่ 8-9 เนี่ยตกอยู่ที่ 60-70% ค่ะส่วน 10-13 10-11 12-13 เนี่ย70-80% นะคะฝนหนักทั่วไทยในวันที่10-11-12-13นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้บ่นแล้งกันนะคะชาวอีสานยังไม่ได้ฝนหนักเลยค่ะบอกว่ามาทางนี้บ้างไม่มาค่ะวันที่8-11กันยายนนะคะที่อื่นเขาตกกันเยอะทางภาคอีสานตกประมาณ60-80ค่ะก็กระจายไปส่วนในช่วงที่เขาตกกันเยอะมากๆนะคะ12-13นั้นภาคอีสานไม่มีฝนค่ะฝนอยู่ที่ 20% เท่านั้นเองนะคะก็ลดไปเยอะเหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะฝนตกหนักเหมือนกับกรุงเทพและทางฝั่งภาคเหนือนะคะอยู่ที่ประมาณ 60-70% ในวันที่ 8-9 ค่ะและวันที่ 10-13 หนักเลยนะคะ 70-80% เพราะฉะนั้นเตือนกันมานะคะภาคใต้ก็ฝนไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็มีคลื่นลมแรงประมาณ 2-3 เมตรค่ะทั้งหมดเนี่ยที่เตือนกันคือยังเป็นห่วงภาคเหนือนะคะ คือพื้นที่ที่มีอุทกภัยซ้ำๆนะคะและพื้นที่ที่เป็นที่ลาดและพื้นที่ชุ่มน้ำที่บริเวณเชิงเขาดินอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วยังไงเฝ้าระวังกันนะคะติดตามทางเซลบอดแคสต์ของปอพอหรือถ้าเป็นไปได้ยกของขึ้นที่สูงไว้เลย
1: ครับพูดถึงภาคเหนือนะครับหลายคนก็นึกถึงโน่นนะครับเหนือสุดในสยาม
0: เชียงราย
1: จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่สายนะครับก็ต้องมาก่อนทุกครั้งทุกราวนะครับเพราะว่าฝนตกหนัก ครับมาก่อนที่ว่านี้โน่นครับตกฝั่งเมียนมาเหมือนเดิมนะครับก็คือว่ารู้เลยนะครับว่าน้ำไหลมาจากที่ไหนอย่างไรเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าอำเภอแม่สายชุมชนที่เคยเป็นข่าววันนี้เป็นข่าวอีกแล้วครับนี่นะนักข่าวเราไปตรวจสอบนะครับจากเทศบาลตำบลแม่สายครับออกประกาศเตือนแจ้งพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำลำน้ำสายอย่างใกล้ชิดครับตั้งแต่7ไปเลยนี่นะเตรียมพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าน้ำนะครับกำไหลจากที่สูงโน่นครับฝั่งเมียนมาแล้วครับไม่พื้นที่ลงต่ำโน่นครับต่อไปไหนล่ะครับลำน้ำสายก็ออกไปรวกแล้วก็ออกไปแม่น้ำโขงในที่สุดแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังที่ตรงไหนบ้างล่ะครับชุมชนสายลมจอยโอ้ยจำชื่อได้ดีไหมครับ
0: ประจำ
1: ท้องได้เลยนะชุมชนก่อทรายชุมชนไม้ลุงขนและก็ชุมชนเหมืองแดงครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะเทศบาลก็ประกาศนะครับแจ้งก็ยกของได้เลยครับยกของที่ว่านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ออกไปสำรวจครับไปเซอร์เวย์ในพื้นที่ปรากฏว่านะครับก็พบระดับน้ำลดลงนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นนะแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับที่ท่วมมาตลอดนะครับตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากว่าฝนหนักฝนชุกอยู่ตลอดทั้งวันนะครับก็ยังโชคดีอยู่ตรงนี้ไม่มีว่าฝนแช่ฝนแช่ครับมาแล้วก็ไปเลยแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำวิธีการยังไงครับก็คือว่าช่วยเมื่อก่อนที่เกิดปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับที่แม่สายนะครับก็มีการนะฮะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะตึกออกแล้วก็ขุดร่องน้ำรวมทั้งนะครับว่าห้ามลุกล้ำลงมาอีกนะครับเนื่องจากพี่น้องประชาชนสองฝากฝั่งลุกล้ำเพราะฉะนั้นขยายออกขยายออกขยายออกแล้วก็สร้างกำแพงสร้างกำแพงแต่วันนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เอาอยู่แต่ในอนาคตไม่รู้อาจจะเอาไม่อยู่หรือเปล่าระวังครับพี่น้องครับ
0: ช่วงนี้นะเป็นหน้าฝนก็จริงนะคะคุณสุวิทย์แต่ในฐานะลูกแม่น้ำอย่างเราสองคนนะคะน้ำมันจะท่วมจริงๆเลยก็คือช่วงเดือนตุลาจะได้เห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าจะท่วมไม่ท่วมนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าทางฝั่งทางใต้ลงมาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หนักนะที่ทางภาคเหนือ
1: ครับ
0: น้ำท่วมหรือไฟไหม้คุณสุวิทย์ว่าหนักกว่ากันอันไหน
1: โอ้ครับนี่นะไฟไหม้นะครับคุณนิชาน่าจะหนักกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับไหม้คือหมดเลยพระดาตัวเลยน้ำท่วมก็ยังเอาตัวรอดยังหนีได้อยู่นะกลับมาไปยังล้างบ้านได้อยู
0: ่
1: แต่ไฟไหม้กลับมาล้างไม่ได้นะหมดแล้วเล็ดกี่เต้า
0: แล้วลองนึกถึงใจคนที่เพิ่งโดนน้ำท่วมมาแล้วมาไฟไหม้บ้านมาค่ะ
1: ครับคอซ้ำกำซัดเลยแบบนี้
0: ใช่คุณพี่สมบัติอยู่ที่น่านนะคะอยู่พัวปูตอนน้ำมาเนี่ยก็หมดเหมือนกันค่ะน้ำก็พัดไปก็เลยทำบ้านใหม่ค่ะสร้างขึ้นมาเป็นเพิงปรากฏว่าตอนเช้าตอน 6:30 ของวันนี้ค่ะไฟไหม้บ้านหมดเลยโอ้โหตำรวจก็ลงไปที่พื้นที่ค่ะสภ.ปัวจังหวัดน่านรับแจ้งว่าไฟไหม้บ้านพี่สมบัติแต่เช้าเลยเอา191วิทยุน่านก็ลงไปเจ้าหน้าที่ก็จะไปดับเพลิงปรากฏว่าไปเจอท่านนายกเทศมนตรีแม้ท่านก็ดีนะท่านก็ไปถึงบ้านพี่สมบัติเลยค่ะท่านรองนายกก็ไวค่ะไปกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปกับอบต.วรนครด้วยนะคะแล้วก็อบจ.เอาไปกันหมดไปช่วยฉีดน้ำให้บ้านพี่สมบัตินี
1: ่
0: บ้านท่านก็มีอยู่เท่านี้อ่ะพี่สมบัติอ่ะเพราะว่าตอนที่ไฟไหม้เนี่ยแกก็อยู่บ้านกับพ่อแกก็เรียกคนนู้นคนนี้มาช่วยแต่ไอตอนที่น้ำมาน่ะบ้านแกก็พังโอ้แกก็เคราะห์ซ้ำคำซัดอย่างที่คุณสุวิทย์ว่านั่นแหละนะตอนนี้บ้านแกก็เหลือแค่ไม้ไผ่ยกสูงนะมูลหลังคาสังกะสีแล้วคุณคิดดูค่ะ มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีหมดคุณสวิทย์ก็ต้องเนี่ยๆๆลามาข้างบ้านเขาด้วยเนี่ยพอเพลิงสงบนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านเลขที่91บ้านแก้มราชพัฒนาของคุณพี่สมบัติที่บอกเป็นเลขที่เนี่ยคืออยากให้ไปช่วยดูแลกันนะคะพี่สมบัติเนี่ยอายุ50ปีนะคะบ้านเนี่ยคือบ้านที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยไอ้บ้านที่เป็นปูนในบ้านคนอื่นเขาคือบ้านพี่สมบัตินะคะบ้านเลขที่91แก้มรัฐพัฒนาตำบลวรนครหมู่4เนี่ยไม่มีแล้ววันน
1: ี้ครับ
0: คือพี่สมบัติก็มายืนมองบ้านตัวเองเนี่ยค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าในเมื่อวันนี้พี่สมบัติไม่มีบ้านแล้วอ่ะเพราะว่าบ้านตอนแรกโดนน้ำท่วมก็สร้างขึ้นมาเป็นเพิงใหม่เพื่อที่จะอยู่อาศัยแล้วมาไฟไหม้ก็เลยถามว่าพี่สมบัติทำไมไฟไหม้แล้วยังไงสาเหตุพี่แกก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวกับไอ้ผมจุดเทียนไหว้พระนะแล้วแต่มันเดือดร้อนกว่านั้นนะคุณสุวิทย์คือพี่สมบัตินะแกอยู่กับคุณพ่อค่ะคุณสมบัติดูแลคุณพ่อที่ป่วยและอายุเยอะแล้วอายุ70กว่าแล้วอะค่ะแล้วนี่จะไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยนะหมดเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้ยสมบัติตายแล้วคราวนี้ไม่เหลือสมบัติอะไรเลยค่ะจะทำยังไงดีก็ให้เจ้าหน้าที่ประสานกันไปผู้ใหญ่บ้านก็ดีใจหายค่ะผู้ใหญ่อนุพงศ์พิสุทธิ์ธนาสารท่านก็บอกว่าเดี๋ยวสองคนนี้ใช่ไหมสมบัติกับคุณพ่อสมพลจรเนี่ยอา ายุ78แล้วพ่อก็อายุมากแล้วก็เข้าข่ายว่าต้องช่วยเหลือกันค่ะก็เลยจะช่วยกันก่อนน่ะเอาเป็นว่านี่มันกระซ้ำซ้อนเหลือเกินความสูญเสียพอโดนน้ำท่วมซัดมาก็มาเจอไฟไหม้อีกเดี๋ยวก็พยายามที่จะระดมทุนเอาเงินเอาอะไรไปช่วยก่อนแต่ตอนนี้คือพี่สมบัติแกถูกไฟลวกเนาะ

0: ไปส่งโรงพยาบาลสำเร็จพระยุพราชป่วยอีกค่ะแล้วก็ส่งต่อไปที่จังหวัดน่านอีกโอ้โหก็แกก็หนักอ่ะเออแล้วคุณพ่ออีกอ่ะเอานี่ๆๆเขาเปิดให้บริจาคหรือเปล่าไม่รู้นะลองโทรไปถามกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้เนาะคุณสุวิทย์นี่ไงเลขบัญชีอ้าวดิฉันก็หูตาไม่ดีนะคะขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะคุณสมบัติกับคุณพ่อสมนะคะไม่มีบ้านไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้แล้วคุณสมบัติโดนไฟไหม้จนต้องส่งต่อจากยุพราชป่วยไปที่โรงพยาบาลน่านแล้วนะคะคงจะการหนักพอสมควรค่ะยังไงผู้ที่จะช่วยเหลือมีปัจจัยใดๆพอจะแบ่งกันได้เรียนเชิญแบ่งปันนะคะเป็นกำลังใจให้พี่สมบัติกับคุณพ่อสมด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไฟไหม้เดี๋ยวช่วงนานนะครับก็ต้องพาดหัวข่าวไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่าโลกตอนนี้ไม่สงบจริงๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูประเทศวงแหวนแห่งไฟปรากฏว่าภูเขาไฟประทุครับทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบิน1,500 กว่าเที่ยวคนเดินทางไม่ได้เกือบ 200,000 คนเดี๋ยวมาดูครับ
0: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: ๆคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
8: ทำใครจะรอดดีกัน
9: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
8: ฮะ
9: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ครีมเปลี่ยนสีผม

0: โอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของภูเขาไฟประทุครับนี่นะถ้าเป็นบ้านเรานะครับอยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทวีปเอเชียนะครับหรือแปซิฟิกนี่อยู่ประเทศไหนแล้วครับใกล้บ้านเราคืออาเซียนด้วยกันนะคือฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ประเทศอินโดนีเซียนะครับได้เกิดประทุของภูเขาไฟนี่ครับ
6: โอ้โห
5: ภูเขาไฟชื่อว่าอานักการักตัวครับในอินโดนีเซียนะครับปรากฏว่าเท่านะครับผงเขาไฟเนี่ยกระจายไปในอากาศวงกว้างมากครับต้องสั่งระงับการบินที่ท่าอากาศยาน8แห่งด้วยกันรวมถึงสนามบินหลักในจาการ์ตาส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินมากกว่า 1,500 เที่ยวครับผู้โดยสารประมาณสัก 170,000 กว่าคนครับแม้กระทั่งท่าอากาศยานซูฮาโตอัสตาในกรุงจาการ์ตาครับเที่ยวบินถูกยกเลิกไปตั้ง964เที่ยวครับเจ้าหน้าที่ต้องระงับการบินเข้าไปเนื่องจากว่าภูเขาไฟนะครับมันปะทุขึ้นมาแบบนี้คุณโอ้ยพอปะทุไปฝุ่นละอองนะครับมันก็กระจายไปหมดเลยนะครับเท่าฐานพ่นที่ว่านี้ปกคลุมในพื้นที่ประมาณสัก 6,000 เมตรครับในฝั่งของเกาะชวาแล้วก็สูงประมาณสัก 15,000 เมตรครับในฝั่งเกาะสุมาตราผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มมีปัญหาทำไงครับนี่นะเคืองตาจากเท่าจากฝุ่นนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแจกหน้ากากอนามัยขณะที่ท่านผู้ว่าในพื้นที่ของเขานะครับสั่งให้ปิดโรงเรียนนะครับต้องเรียนออนไลน์นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำฝนเทียมเพื่อช่วยชะล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศครับซึ่งภูเขาไฟอานักกากตัวนี้เป็นหนึ่งในภูเขาไฟ5แห่งในอินโดนีเซียนะครับที่อยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับ3ครับเป็นขั้นสูงสุดอันดับ2โดยวันเดียวกันนี้ครับภูเขาไฟชื่อว่าเซเมรูก็เพิ่งประทุเท่าฐานสูงประมาณสัก1กิโลครับโอ้ยด
6: ู
5: สิครับสูงเป็นกิโลอย่างเงี้ยนะครับแต่ยืนยันนะไอ้เท่าฐานที่ว่านี้มันประทุขึ้นวันนี้นะครับไม่เกิดสึนามิแต่ต่างจากต่างกันนะครับจากเหตุการณ์เมื่อปี61ครับที่ภูเขาไฟอานักกากตัวเนี่ยครับประทุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างของอาคารนะครับข้างๆภูเขาไฟเนี่ยมันถล่มลงมาครับกลายเป็นคลื่นสึนามิซัดเข้าฝั่งนะครับตอนนั้นทำให้คนตายประมาณสัก437คนครับแล้วก็บาดเจ็บไปนับพันคนเห็นไหมครับเป็นภาพที่เขาคนอพยพออกคนออกไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ไม่ได้รัศมีเพราะอะไรครับก็คือว่าควันเนี่ยมันไปหมดแล้วก็เศษผงธุลีนะครับคุณเลชามันไปแล้ววิธีการนะครับก็คือทำความสะอาดนะครับคนพอหรือฉีดน้ำจี๊ดๆไม่พอครับต้องอาศัยนะครับทำฝนเทียมเห็นไหมรัศมีนะครับภูเขาที่มันปะทุมันพุ่งขึ้นมาน
6: ี่
5: เขาจึงเรียกว่าเป็นประเทศที่วงแหวนแห่งไฟ
6: โอ้
5: ดูข่าวนี้นะครับประเทศไทยนะครับโอ้โหดีใจมากครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวไม่มีแบบนี้มีแต่ที่ราบมีแต่ภูเขามีแต่น้ำท่วมนิดหน่อยเท่านั้นเองน
6: ี
5: ่โชคดีจริงๆคนไทยครับ
6: ไปกันต่อที่ต่างประเทศนะคะไปที่ประเทศเม็กซิโกค่ะที่รัฐเม็กซิโกเขามีงานใหญ
5: ่
6: ที่โบสถ์เนี่ยก็มีบาทหลวงมีอะไรต่างๆมากมายค่ะแต่สุดท้ายส
5: ิ่
6: งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นระหว่างที่บาทหลวงสองท่านกำลังทำพิธีอยู่ค่ะมีเสียงระเบิดปุ๊มแล้วภาพก็เป็นแบบนี้เลยค่ะมันคือพลุนะคะคุณผู
7: ้
6: ชมแต่มันคือการระเบิดของพลุค่ะมันเลยดูค่อนข้างจะเหมือนกับงานเฉลิมฉลอง
5: นั่นสินั่นสิผมก็ดูเป็นงาน
6: คนไกลๆไม่รู้ค่ะนึกว่านี่คือการจุดพลุแต่นี่คือพลุระเบิดครั้งใหญ่
5: ทั่วเลยเนี่ยครับนี่มันกันไปหมดเลยเนี่ย
6: มันคือพลุอะค่ะพอระเบิดออกมามันก็ยังม
5: ี
6: ความเป็นพลุอยู่นะคะก็ฉวัดเฉวียนกันไปมาแบบนี
5: ้
6: นี่คือผู้คนจำนวนมากในงานประกอบพิธีมิสซาที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่ประเทศเม็กซิโกนะคะการระเบิดครั้งนี้

0: จะดูเหมือนกับว่าเป็นงานเฉลิมฉลองสวยงามแต่มันคืออุบัติเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้นำไปสู่การมีผู้เสียชีวิตถึง10คนระหว่างที่วิ่งกันเนี่ยค่ะบางคนก็งงว่าเราควรจะวิ่งเข้าไปหรือว่าเราควรจะวิ่งออกมาเพราะว่าพอเห็นผู้เยอะมากๆเนี่ยจุดพลุมาจากไกลๆค่ะคนก็คิดว่าเขาเริ่มเฉลิมฉลองอะไรกันบางอย่างจริงๆไม่ใช่ค่ะพอเขาเห็นว่าเป็นพลุระเบิดนะคะเดี๋ยวสังเกตนะคะเนี่ยเริ่มแน่ใจแล้วพลุระเบิดคนเลยวิ่งเหยียบกันค่ะแล้วก็ผลักกันมันทำให้มีคนที่เสียชีวิตจากโดนพลุระเบิดใส่ร่างกายและคนที่เสียชีวิตจากการโดนเหยียบด้วยนะคะครั้งนี้ผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บไม่น้อยกว่า60คนค่ะและ2ในคนที่บาดเจ็บนั้นก็คือคนที่เป็นบาดหลวงนะคะก็ได้รับบาดเจ็บไป2รูปด้วยกันค่ะครั้งนี้สาเหตุไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่เป็นการพิธีมิสซาที่ยิ่งใหญ่มากค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับจุดที่บาดหลวงกำลังประกอบพิธีค่ะเลยมีคนตื่นตระหนกเป็นจำนวนมากพอหลังจากทราบว่ามันคือพลุจริงๆคนที่มาร่วมงานหลายร้อยคนก็เลยวิ่งออกมากลัวว่าเต็นท์ที่เป็นเพียงแค่เต็นท์ค่ะมันไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างถาวรมันจะถล่มพังแล้วก็ไฟไหม้สรุปก็มีขยายแบบนี้เต็มไปหมดเลยค่ะผู้ชนที่เบียดกันและฝูงชนที่เหยียบกันทำให้เกิดการเสียชีวิตที่น่าสลดจริงๆนะคะและโครงสร้างของเต็นท์ก็ได้รับความเสียหายไปจนถึงผนังโบสถ์และโครงสร้างของอาคารได้รับการเสียหายด้วยนะคะซึ่งพลุที่ระเบิดเนี้ยดูค่ะระเบิดใส่คนเลยนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจให้มาระเบิดตอนนี้ค่ะเขาคือเขาติดตั้งไว้ในงานที่จะมีการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลนะคะแต่มันมาระเบิดก่อนหมดเลยค่ะคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีความพร้อมมากนักค่ะก็เลยไปส่งตามคลินิกใกล้เคียงนะคะส่วนสาเหตุณตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะดิฉันไปเช็คข่าวต่างประเทศก็ยังไม่รู้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าพลุระเบิดเราจะได้ยินว่าระเบิดในโรงงานผลิตพลุนะคะ
1: ถูกต้องครับนี่นะ
0: แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ระเบิดในงานเลยอ่ะแล้วก็เป็นพลุที่เก็บไว้เพื่อที่จะทำในงานเฉลิมฉลองแต่ก็มาระเบิดซะก่อนนะคะขณะนี้มุขนายกประจำมณฑลก็บอกว่ามีบาดหลวง2ลูกได้รับความบาดเจ็บแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอเนี่ยดูสภาพคือตอนแรกเนี่ยคนไปอัดกันเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานมิสซานะคะแต่หลังจากพอรู้ว่ามันคือการระเบิดวิ่งหนีออกมาโอ้มันระเบิดแรงมากนะคุณสุวิทย์เมื่อสักครู่เราเห็นนะคุณบอกว่ามันสวยจุดพลุใช่ไหมหมดเลยนี
1: ่อ้าวเห็นไหมครับนี่นะโอ้นะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเนี่ยพลุคุณในเลจานะไม่เข้าใครออกใครนะครับจากการเฉลิมฉลองสุดท้ายนะครับก็เป็นความสูญเสียต่อไปเป็นระเบิดการเมืองครับ
0: โอ้โหสว
1: อันนี้ผมสรุปให้ฟังเฉยๆนะครับบอกว่าตอนนี้การเมืองมันกำลังดูเข้มข้นใช่ไหมครับวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณานะครับงบประมาณวาระที่2ที่3นะครับผมคิดว่าอ้าวท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วครับไม่แตกครับแต่ผมพูดถึงเรื่องของหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นระเบิดการเมืองหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีการประชุมนะครับกกต.เพื่อพิจารณานะครับชี้ออกมาว่าตกลงแล้วนี่นะเรื่องของการหัวสว.ที่มีข่าวแจ้งออกมาแล้วนะครับว่าจะมีผู้ที่บอกว่าอยู่ในบัญชีนะครับประมาณสัก299แล้ว299คนแล้วจะเกี่ยวข้องนะครับกับคนที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังด้วยคือพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนะครับจะมีสมาชิกของพรรคภูมิใจถ้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้นะครับท่านนายกอนุทินแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านก็บอกนะครับเอาสรุปประเด็นให้ฟังบอกว่านะครับเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของหัวสว.ก็มีการพูดกันไปกล่าวหากันไปนะครับไม่รู้ว่าจะมาเชื่อมโยงอะไรยังไงบ้างทั้งที่นะครับว่าเรื่องของการที่บอกว่าหัวสว.เหรอหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับบอกว่าการเลือกตั้งสว.ตามภาพประกอบนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่รู้นะครับก็พูดกันไปพูดกันมาเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่เกี่ยวข้องท่านนายกก็ยืนยันนะท่านก็ยืนยันมาตลอดนะครับแต่ต้องติดตามต่อไปนะครับบอกว่าเอ๊ะตกแล้วถ้าวันที่14นะครับถ้าสมมติว่านะครับกกต.ชี้ออกมาว่านะครับคนชื่ออะไรก็ขอคออยู่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าหรืออยู่ในส่วนของคนอื่นมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนั้นนะครับก็ต้องว่ามันชัดเจนว่าเออเป็นคนๆนั้นนะแต่ถามว่ากกต.นะครับพิจารณาเสร็จแล้วนะครับมันจะมีการลงมติเลยนะ5คนนี่นะว่าใครเป็นใครบ้างถามว่าจบเลยไหมนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจบมั้ยอย่างครับนี่นะกกต.นะครับจะต้องส่งให้โน่นครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้เมืองต่างๆการเมืองนะครับมันมีการพิจารณาต่ออีกเพราะฉะนั้นหัวสว.อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังไม่จบง่ายไม่รู้ระเบิดเวลาจะไปถึงไหนไม่ทราบได้
0: รออยู่นะคะเพราะว่าการส่งรายชื่อ

0: ของทางด้านกกต.นั้นมันก็จะออกได้3หน้านะคุณสุวิทย์คือส่งบางส่วนก็คือส่งบางคนหรือว่าส่งหมดเลยหรือไม่ส่งเลยนะคะซึ่งคนก็เฝ้ารอดูอยู่ค่ะ2ไอ้นั่นแหละก็คือไอ้รอคุณยิ่งชีพนะคะหรือก็ไอ้ติมก็คือคุณไอ้ติมนั่นเองแห่งพรรคประชาชนค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ส่งเลยอ่ะก็จะเปิดสำนวนทั้ง 90,000 กว่าหน้าหมดเลยถ้าส่งบางส่วนจะเปิดคนที่ไม่ส่งอะค่ะก็จะเปิดให้ดูว่าทำความผิดอะไรบ้างหรือว่าถ้าส่งหมดก็จะรอดูนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ากกต.นั้นไม่ใช่ศาลค่ะส่งหน้าที่เนี่ยก็คือเป็นไปรษณีย์เพื่อที่จะส่งไปที่ศาลจะดีกว่าอ้าวมาดูต้นไม้กันนะคะ
1: ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครดูข่าวร้ายไปแล้วดูข่าวสบายใจ
0: ต้นไม้ค่ะไม่เป็นภัยเนาะอโกนิม่าค่ะต้องบอกว่าคราวนี้เรามีทั้งลิปสติกและอัญมณีนะคะเริ่มจากอัญมณีก่อน
1: อ
0: โกนิม่าเนี่ยเป็นอโกนิม่าอัญมณี3สีเลยจะเห็นว่าสีมันสวยมากเลยค่ะมันเป็นลูกผสมฉูดฉาดโดดเด่นสวยงามมากผสมสีชมพูสีหวานๆก็คือจางๆกับเข้มๆนะคะแล้วก็สีเขียวเข้มค่ะกระจายกันไปเป็นจุดๆเปื้อนๆอย่างนี้แหละค่ะเอกลักษณ์ของเขาละแล้วก็แตกหน่อกอหนาค่ะอโกนิม่านี่เลี้ยงง่ายขอให้อย่าโดนแดดตรงๆก็พอค่ะแล้วคราวนี้ก็ชื่ออัญมณี3สีแม่จะได้มงคลกันเข้าไปอีกแต่ไม่ให้โดนแดดจัดเด็ดขาดนะคะครั้งแรกที่ฉันทาหลังจากอโกนิม่าเป็นลิปสติกซะแล้วค่ะแต่น้องเขาไม่ได้เหมือนลิปสติกกันเนาะอ่ะเป็นปาล์มค่ะปาล์มมินิพิงค์ลิปสติกนะคะแล้วมันจะมาพิงค์ตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับนี่ครับคุณในชายยุ่งหลังคุณนี่ครับ
0: ไม่ทันไม่ได้ถึง
1: ครับ
0: ปาล์มมินิพิงค์เนี่ยมาจากเกาะนู่นนิวกินีค่ะก็สวยตามแบบของเขาแล้วค่ะเรียวขาวๆสวยๆส้มๆแต่เขาบอกถ้าโดนแดดจัดเนี่ยมันก็จะออกสีเข้มๆหน่อยนะคะแต่ใบจะไม่ง่ายค่ะปลูกไว้มุมสวนจักดีกว่านะคะยอดเนี่ยแตกออกมาจะมีสีชมพูอ๋อดิฉันก็หาไปเถอะคุณสุวิสีชมพูรอก่อนค่ะถ้ายอดอ่อนจะสีชมพูเขาถึงเรียกว่าปาล์มมินิพิงค์ลิปสติกคือน้องไม่ได้สูงมากหรอกค่ะก็เป็นปาล์มมินิดีแล้วเพราะว่าดิฉันเคยปลูกปาล์มสูงแล้วสุดท้ายก็ต้องตัดทิ้งค่ะอย่างนี้กำลังดีเอาไว้ปรับภูมิทัศน
1: ์นะครับปรับภูมิทัศน์นะครับก็ร่มรื่นแต่ถ้าอยากจะปลูกแล้วก็หอม
0: อะไรปลูกหอมเหรอ
1: กลิ่นแรงมากนะครับไม่ได้ปลูกหอมของคุณเดชานี่ครับนี่นะโอ้นะครับเขาเรียกว่าแก้วมุกดาด่างครับปกติแล้วแก้วมุกดานะครับก็คือไม่มีด่างนะครับเขียวเข้มเลยแต่คราวนี้นี่ออกมาเป็นแบบด่างแบบนี้คุณนี่นะน่ารักปลูกเป็นไม้ประดับสวนก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าออกดอกมาแล้วจะส่งกลิ่นนะครับหอมแรงไกรโชยรับรองนะครับสาวๆปลูกที่บ้านนะครับหนุ่มๆเนี่ยมาแอบดมแน่เลยคุณนี่นะ
0: อุ๊ยขอหอมหน่อย
1: ครับเพราะว่าอะไรเสน่ห์อยู่ที่กลิ่นแรงครับแต่ถ้าอยากจะดูใบเลยครับใบสวย
0: นะ
1: นะครับไปปลูกครับบอนกระดาษด่างขาวเนี่ยปกติแล้วบอนนะครับก็คือบอนก็สีโน่นสีนี่นะครับแต่นี่มันมีด่างขาวอย่างเดียวคุณนริจานะมันเท่ตรงนี้ครับถิ่นกำเนิดนะครับป่าดิบชื้นแล้วก็ป่าฝนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นไม้พุ่มครับปลูกเลยนะครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเปลี่ยนปลูกแล้วคุณนริจานะ
0: ดีไหมครับ
1: ดีนะครับคุณนี่นะเอาไปเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับให้เกิดความร่มรื่นแดดจัดก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะ
0: ไม่ชอบบอนอย่างนี้ล่ะ
1: ครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสวนนุ่นนุชพัทยาคุณโต้งกับพลตันตาครับที่นำต้นไม้แปลกๆทั้งโลกมาให้คนไทยได้ดูกันหมดเวลาพอดีนะครับเราจะไปลาด้วยภาพของภูเขาไฟปะทุระเบิดที่อินโดนีเซียวงแหวนแห่งไฟสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าว

0: แนะนำมาได
1: ้ใช่แล้วพูดคุยกันได้นะช่วงนี้ฟ้าฝนหลายๆจังหวัดก็ยังคงหนักอยู
0: ่ใช่
1: ส่งข้อมูลมาได้นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกภาคด้วยนะคะ
0: นะครับจังหวัดไหนที่เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงของทุกๆปีเดือนที่คุณน่าจะรู้สึกว่าเดือนนี้มันน่ากลัวน่าเป็นห่วงแล้วเนี่ยก็ฝากลองเก็บเป็นพวกกระป๋องกรี
1: ค่ะ
0: เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถเบนซ์คันหนึ่งเป็นทนายนะฮะแกหัวร้อนแกโมโหนะฮะว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยไปทำให้แกอารมณ์เสียเหตุการณ์นี้สุดท้ายครับมีการวิวาทกันแล้วเกิดปืนลั่นหนึ่งนัดปืนนี้เป็นของ
1: ทนาย
0: ไปตามข่าวนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ครับผู้ชมครับอันนี้ภาพตอนที่เขามีการใช้กำลังกันนะฮะก็เป็นภาพระหว่างไรเดอร์กับทนายคนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่6กันยายนเวลา6โมงเย็นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางกลัวได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนใช้อาวุธปืนยิงกันภายในซอยสุชาวดีบางกลวย12จังหวัดนนทบุรีก็รีบไปที่เกิดเหตุนะฮะพอถึงที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคนหนึ่งฮะเป็นไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อนิ้วชี้ด้านซ้ายส่วนคู่กรณีนะครับก็เป็นทนายความอายุ70แล้วมีบาดแผลแตกที่ศีรษะเลือดออกจำนวนมากเนี่ยตามภาพนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวทนายความคนนี้ไปที่โรงพยาบาลบางกรวยจากการสอบสวนครับทราบว่าไรเดอร์ได้ขี่รถฮะไปส่งลูกค้าระหว่างที่ไปเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยวเข้าซอยนี่แหละปรากฏว่ารถเบนซ์สีดำซึ่งขับโดยทนายความคนนี
1: ้
0: กำลังจะเข้าซอยเหมือนกันแต่ว่าไรเดอร์เนี่ยเขาเหมือนเขาเลี้ยวแซงทางซ้ายอ
1: ่
0: ะแต่ทนายความที่เขาขับรถเบนซ์มาเขาบอกไปปาดหน้าเขาไปปาดหน้าเขาม
1: องคนละมุมคนนึงบอกแซงนะอ
0: ี
1: กคนปาดมา
0: ก็ไม่พอใจ
1: ค่ะ
0: ก็ขับตามเลยขับตามแล้วก็บีบแตรไล่ไปเรื่อยๆฮะจนไรเดอร์เนี่ยก็ถึงที่หมายเขาก็จอดนะฮะจะให้ลูกค้าเนี่ยลงจากรถปรากฏว่าทนายคนนี้ลงจากรถเก๋งตรงปรีไปที่ไรเดอร์ไรเดอร์เขาเอาตัวเข้าขวางลูกค้าเขาเขากลัวว่าจะเกิดเหตุอะไรไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะฮะจากนั้นครับก็มีปากเสียงเอาง่ายๆด่าทอกันไปกันมานะครับแล้วทนายคนนี้ก็เดินไปที่ท้ายรถหยิบปืนออกมาไรเดอร์เขาก็แย่งปืนฮะ
1: ค่ะ
0: แย่งได้สำเร็จนะแต่ระหว่างที่แย่งอยู่เนี่ยปืนมันลั่น
1: โ
0: หก็โดนไปที่นิ้วของไรเดอร์คนนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไรเดอร์เขาก็เลยไปแจ้งความครับที่สภ.บางกลวยเพื่อดำเนินคดีกับนายฮิรันซึ่งเป็นทนายความคนนี้ไรเดอร์บอกว่าก็ตั้งใจจะไปส่งลูกค้าแค่นั้นเองไปรับมาจากสนามฟุตซอลนะจนมาถึงปากซอยเนี่ยก็จะเลี้ยวเข้าซอยก็เห็นแล้วล่ะว่ารถเบนซ์คันสีดำนี่จะเลี้ยวเหมือนกันเขาก็วิ่งไปทางซ้ายอ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยไปแต่ว่ารถเบนซ์เนี่ยไม่พอใจนะฮะขับตามหลังบีบแตรไล่มาตลอดเลยตัวเขาเองเขาบอกเขาก็พยายามพยักหน้าแล้วว่าขอโทษครับอันนี้ตามที่เขาเล่านะ
1: ค่ะ
0: เขาก็พยักหน้าแล้วนะฮะแต่ว่ารถเบนซ์คันนี้ก็ไม่พอใจจนกระทั่งเขาส่งลูกค้าเสร็จลูกค้าก็ยืนอยู่คนขับรถเบนซ์ก็ลงมาเขาก็ขวางตัวลูกค้าไว้กลัวว่าจะเป็นอันตรายคนขับรถเบนซ์นะฮะก็พูดบอกว่ายังไงมึงจะต่อยกับกูเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ไรเดอร์บอกโทษนะครับผมจะไปต่อยกับลุงทำไมแล้วนะนะฮะจากนั้นฮะทนายคนนี้บอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทนายคนนี้เดินกลับที่รถเบนซ์ฮะไปหยิบไม้เท้ามาหยิบไม้เท้ามานะครับเขาก็แย่งแย่งเสร็จปั๊บทนายคนนี้ก็เดินกลับไปที่รถก็บอกด้วยสัญชาตญาณเขาคิดอะไรก็ไม่รู้เขาคิดว่าถ้าเกิดกลับไปที่รถคราวนี้น่าจะหยิบอะไรที่มัน
1: อันตราย
0: อันตรายกว่านี้เขาก็เลยเดินตามไป
1: ค่ะ
0: ถึงได้ไปเห็นว่าหยิบปืนขึ้นมาก็เลยมีการยื้อแย่งกันตามที่บอกไปสุดท้ายปืนก็ลั่นมาโดนนิ้วของเขานะฮะส่วนตัวของทนายเองเนี่ยเขาบอกว่าที่มีเลือดไหลตอนที่เห็นภาพไปเนี่ยตอนต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าศีรษะไปกระแทกกับพื้นระหว่างที่

0: ที่ยื้อแย่งกันทะเลาะกันอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับพนักงานสอบสวนฮะเขาก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดนนทบุรีก็เข้ามาตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุนะครับมีปืนพกสั้นขนาด9มมแล้วก็มีกระสุนเนี่ยคาอยู่ในแมกกาซีน4นัดด้วยที่เกิดเหตุพบว่ามีปลอกกระสุนอีก1นัดนะครับก็ตัวทนายความคนเนี้ยก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้วเอาไปรักษาแผลก่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการนำตัวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีต่อไปโอ้โหคือรายการเราพูดบ่อยคุณผู้ชมครับใจเย็นๆมีสติเนาะ
1: พยายามเตือนเสมอนะเพราะว่าบางทีพอนับ1ถึง10ในใจอะไรเงี้ยเรื่องมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเลยแต่พอมีเรื่องของความโมโหแล้วคุมสติไม่ได้ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคิดดูถ้าเกิดว่าไม่ได้เอะใจไปแย่งปืนตอนแรกหรือว่าแย่งไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น
0: สมมุติก่อนเนาะสมมุติว่าไม่ได้เดินตามไป
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่ขับรถเบนซ์เนี่ยหยิบปืนขึ้นมาแล้วทันโทษนะครับเอามาทำสิ่งที่ไม่ดีอ่ะหลบทันหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ใช่ค่ะ
0: อันนี้ดีว่าเข้าไปประชิดตัวแล้วก็มีการยื้อแย่งเอาไว้ได้ทันนะเนาะเอ้ยแหมสุดท้ายมันวกกลับมาเรื่องเดิมแล้วคุณผู้ชมทำไมสมัยนี้ปืนมันหาง่ายนักเหรอฮะต่อให้แบบถูกกฎหมายด้วยแต่ทำไมเราเล่าข่าวเกี่ยวกับคนที่พกอาวุธปืนมันเยอะจังเลยอ่ะ
1: บ่อยมากนะเนี่ยจะบอกว่าช่วงหลังๆเราอ่านข่าวเรื่องเกี่ยวกับปืนเนี่ยบ่อยมากเลย
0: เยอะจริงๆเยอะจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วเนี่ยยิ่งพออาวุธปืนไปอยู่กับคนที่คุมสติตัวเองไม่ได้อ่ะมันน่าเป็นห่วงอ่ะ
1: เนาะ
0: จ
1: ริงๆการกระทบกระทั่งบนท้องถนนเนี่ยเราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วแต่จริงๆก็เห็นบ่อยเหมือนกันกับการที่ขอโทษขอโพยแล้วความไม่ตั้งใจคนไทยเนาะ
0: จริง
1: อ่อนน้อมเอาไว้ยังไงก็แยกย้ายกันด้วยดีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเลยนะคะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆเหมือนกันเด็กน้อยยังเด็กอยู่เลยวัย6ขวบ6ขวบสำหรับคนเป็นแม่นะสำหรับหนูนะทาราก็6ขวบหนูก็มองว่ายังเด็กมากกับการไปไหนมาไหนคนเดียว
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: พี่ก็ว่าไปได้ไหมล่ะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้นี่โชคดีว่าตำรวจเห็นนะคะหนูน้อยวัย6ขวบอยู่ดีๆจะเดินข้ามถนนลำพังไม่มีผู้ปกครอง
0: คนเดียวเลยเหรอ
1: คนเดียวตำรวจมองแล้วเอ้ยไม่น่าไว้วางใจเข้าไปช่วยเหลือดีกว่าแล้วเข้าไปพูดคุยสรุปว่าน้องขึ้นรถมาคนเดียวจะมาเที่ยวค่ะ
0: ฮะ
1: เป็นยังไงไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
0: อุ้ยโอ้โหแบบนี้เหรอชมพู
1: ่น้องยังตัวน้อยอยู่เลยเนี่ยอ่ะดูภาพเนี่ยก็จุมลูกคนโตชมพู่ก็6ขวบเหมือนกันแล้วดูสิ
0: โอ้ยลูกเอ้ย
1: โอ้ยลูกข้ามไปได้ยังไงลูก
0: โอ้โห
1: แล้วดูสิรถเบรกกันโหจะระวันเลย
0: คือสี่แยกลำสาลีนี่ไม่ต้องพูดถึงรถเยอะมากเยอะทั้งวัน
1: นี่พี่ตำรวจเดินตามไปแล้วเห็นไหมพี่ตำรวจเห็นละเฮ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีผู้ปกครองแล้วข้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูก
0: ครับ
1: ตำรวจจราจรสน.หัวหมากเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแยกลำสาลีตรงจุดนี้พอดีค่ะอย่างที่พี่ก๊อฟบอกเลยถนนรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพตรงนี้รถเยอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถนน2เลนน่ะ
0: ใช่
1: มันเป็นสี่แยกที่เลนใหญ่ด้วยนะคะก็เห็นเด็กชายคนนี้ค่ะพยายามเดินข้ามถนนไม่มีผู้ปกครองลักษณะอันตรายมากๆเข้าไปช่วยเหลือนำมาพักคอยและตรวจสอบที่ข้อมูลมาตรวจสอบข้อมูลที่สน.หัวหมากนะคะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยปอเต็กตึ๊งรับน้องไปเสร็จไปคุยที่สน.พยายามคุยพยายามเล่นด้วยให้น้องได้พูดข้อมูลออกมาเพราะน้องถามว่า6ขวบถ้าไม่สนิทกับใครเขาก็จะไม่พูด
0: ตกใจแหละ
1: ใช่อันนี้พยายามพูดคุยหยอกเล่นกันหากิจกรรมให้น้องทำพอเด็กเริ่มมีการโต้ตอบมากขึ้นเนี่ยค่ะ
0: เอา iPad ให้ได้แล้วอ่ะ
1: ผ่อนคลายก็ให้ข้อมูลพูดได้นะคะพูดจารู้เรื่องเลยบอกว่าผมชื่อน้องบิ๊กเอ็ม
0: ครับ
1: อายุ6ขวบชื่อจริงนามสกุลจริงพูดได้หมดค่ะเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยนั่งรถเมย์มาจากหน้าห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวคนเดียวลงหน้าห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิเนี่ยลงจากรถเมย์แล้วกำลังจะไปเที่ยวคนเดียว
0: หุย
1: ตกใจนะ
0: ไม่หรอกออกจากบ้านมาได้ยังไงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิอ่ะอย่าดูข้อมูลเพิ่มเติมพี่กอล์ฟพอทราบข้อมูลเด็กได้ชื่อนามสกุลตำรวจได้ข้อมูลแล้วไงก็ไปค้นในทะเบียนราษฎร์เลยเจอไหมเจอจนเจอชื่อพ่อกับแม
0: ่
1: ก็ติดต่อไปติดต่อแม่ของเด็กได้แต่แม่เด็กแจ้งอย่างนี้ค่ะบอกว่าคุณพ่อของเด็กเนี่ยป่วยเสียชีวิตแล้วเพิ่งจะเผาวันนี้เพิ่งจะเผากันวันนี้แล้วตอนนี้ตัวคุณแม่เองเนี่ยที่รับสายไม่สามารถไปรับน้องได้จริงๆเพราะว่าไม่มีรถแล้วก็ไม่มีเงินไปรับณตอนนี้ด้วยก็คุยรายละเอียดกันทางพี่ตำรวจก็อาสาพาเด็กกลับไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยนะคะพร้อมกับเตือนผู้ปกครองบอกว่า ลังจากนี้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหน่อยได้ไหมเพื่อความปลอดภัยคือเมื่อกี้ที่ดูภาพตอนน้องข้ามถนนน่ะมันอันตรายจริงๆนะคะสุ่มเสี่ยงมากๆแล้วน้อง6ขวบชมพู่มองว่ายังเด็กมากในการดูแลตัวเองในการออกมาคนเดียวในการตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งไม่ควรออกมาคนเดียวเลย
0: เราไม่รู้
1: ข้อมูลลึกๆว่า
0: ฝากใครดูแลไม่ได้เลยหรอ
1: ปกติน้องนั่งมากับผู้ปกครองแล้วจำทางได้วันนี้เลยอยากมาเที่ยวคนเดียวหรือว่าอะไรยังไงเราไม่ทราบได้เลยแต่แค่เอามาอ่านให้ฟังแล้วอยากให้ไปอุทาหรณ์กับทุกครอบครัวเลยนะคะ
0: เอางี้แหมไม่รู้สิพูดไปไม่รู้จะดีหรือเปล่าขออนุญาตนะครับคือไม่อยากให้ดราม่านะคือแค่สงสัยว่าตั้งแต่ขึ้นรถประจำทางแล้วล่ะไม่สงสัยเลยเหรอฮะไม่เด็กมาคนเดียว
1: ไม่รู้ว่าน้องอาศัยอยู่กับใครข้อมูลไม่ได้ละเอียดด้วยเนาะไม่รู้ว่าน้องอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ที่ติดต่อได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆน้องอยู่อีกที่นึงแล้วน้องก็จำทางแล้วขึ้นมาเองหรืออยู่กับพ่อกับแม่แล้วคุณพ่อเพิ่งเสียกำลังจะเผาคุณแม่กำลังยุ่งเรื่องงานศพอยู่ก็เลยไม่มีเวลาได้สังเกตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ข้อมูลลึกๆเลยแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นเลยจริงๆนะคะเรื่องเด็กน้อยเนาะเราพูดบ่อยเนาะห้ามฆ่าสายตาเลย
0: ช่วยกันใส่ใจช่วยกันดูหน่อยดีกว่าผมว่าถ้าเกิดเห็นเด็กเดินไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะเดินเข้าไปถามหรือว่าอะไรด้วยความห่วงใยซะหน่อยนึงแล้วก็ถ้าหากว่าเด็กเขาบอกเขามาคนเดียวจริงๆก็เราก็อยู่ดูแลเขาตรงนั้นแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็ได้เนาะมาแต่ว่าไม่ใช่แบบเด็กขึ้นรถประจำทางมาคนเดียวถ้าเกิดเป็นไปตามที่เด็กบอกนะฮะมาจากห้างสรรพสินค้าที่ลาดพร้าวเนี่ยผมขออนุญาตพูดเลยผมไม่รู้หรอกว่าห้างไหนเพราะว่าเราก็พอจะตีความได้ว่าถ้าไม่ใช่เซ็นทรัลลาดพร้าวมันก็จะไปอิมพีเรียลถูกไหม
1: ถ้าแถวนั้นก็มีสองห้าง
0: มันก็จะมีสองห้างนี้แต่คืออ๋อแล้วก็มีอันนึงเลยยูเนียนมอลใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่แต่เนี่ยจากไม่ว่าจะเป็นจากยูเนียนมอลหรือไออิมพีเรียลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไกลนะ
1: ไกลไหมหนูไม่ค่อยรู้ทางแต่ว่าม
0: ันไกล
1: ไม่ใกล้
0: นั่งรถประจำทางมันไม่ใกล้
1: หลายป้ายอยู่อ
0: ิมพีเรียลก็เหอะเอาแค่อิมพีเรียลมาตรงเดอะมอลล์บางกะปินี่ก็มันก็โอ้โหก็ไม่ได้ใกล้อ่ะแล้วเด็กมาคนเดียวเนี่ยอ่ะผ่านเด
1: ี๋
0: ยวจะมีดราม่าอะไรกันเยอะมีแน่ๆผมว่า
1: เพรา
0: ะส
1: ุ
0: ดท้ายเชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนผ
1: ม
0: ว่าขึ้นไปบนรถได้ยังไงแล้วไม่มีใครช่วยดูเลยหรอเด็กขึ้นเด็กลงเนี่ยมันต้องมีคำถามให้สงสัยบ้างแหละ
1: ค่ะ
0: หรือไม่จริงตามนั้นหรือเปล่าไม่ทราบได้ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะแต่ถ้าเป็นไปตามเนี้ยมันแอบใจหายว่าการดูแลซึ่งกันและกันการมีน้ำใจซึ่งกันบนท้องถนนมันหรือบริเวณสาธารณะมันน่าจะมีมากกว่านี้เด็กตัวนี้เดียวเองอะ
1: หลังจากนี้ฝากด้วยเนาะพี่ๆพนักงานประชาชนรอบข้างนะคะ
0: พาไปต่อที่จังหวัดระยองนะฮะมีเหตุการณ์เรียกว่าวินาทีชีวิตแล้ววินาทีนี้เนี่ยมันผ่านเวลาเพียงแค่15วินาทีเท่านั้น
1: ค่ะ
0: มีวัยรุ่น2คนฮะไปจอดรถจักรยานยนต์เพื่อเติมน้ำมันไอ้เป็นตู้เติมน้ำมันอะจอดเหรียญนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่ไปถึงตู้เติมน้ำมันปุ๊บเขาก็ไปเจอเพื่อนอีกคนนึง
1: ค่ะ
0: พอจอดพอเดินลงมาเจอเพื่อนพูดคุยกัน15วินาทีเท่านั้นคุณผู้ชมมันเกิดภาพนี้ฮะลองชมครับเอาคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะนี่มาถึงแล้ว2คนเจอเพื่อนนะฮะ1คนบริเวณตู้เติมน้ำมันเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์แล้วหนุ่มคนนี้ฮะนี่คนนี้หวาดเสียวที่สุดคนที่เพิ่งลงมาคนสุดท้ายเนี่ยพอลงมาปุ๊บก็พูดคุยกันนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหม
1: เฮ้ย
0: พูดคุยกันอยู่แวบเดียวอ่ะคือถ้าหากว่าการพูดคุยเนี้ยปกติบางคนนะเจอเพื่อนอ่ะก็จะมีการแบบขี้เกียจลุกขึ้นมายืนคุยก็จะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์แหละถูกป่ะ
1: เนาะจับแฮนด์คุยกันอ่ะ
0: เนี่ยถ้าหากว่ายังอยู่บนรถจักรยานยนต์อีก15วินาทีเนี่ยชนแรงมากนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 1:38 นาทีบริเวณริมถนนสายวังตาผินสะพาน4อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองภาพนี้ฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าวัยรุ่นพอมาถึงปั๊บก็ลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ลงไปคุยกับเพื่อน
1: ค่ะ
0: ประมาณ15วินาทีเท่านั้นคุณผู้ชมฮะกระบะมาจากไหนไม่รู้เสียหลักพุ่งชนแบบชนแรงมากรถจักรยานยนต์ปลิวกระเด็นไปเลย
1: หายไปจากจอเลยคุณผู้ชมดูสิ
0: เนี่ยฮะใช้คำว่ารอดตายแบบฉิวเฉียดก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: ใช้คำนี้ได้จริงๆนะฮะมีคนบอกว่าถ้าหากว่าลงมาช้ากว่านี้สัก15วิไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: พี่คนหลังอะตอนแรกเหมือนจะไม่ลงด้วยนะ
0: เสื้อดำอะนะออกมาคนซ้อนใช่ไหมคนไหนคนไหน
1: คนสุดท้ายน่ะ
0: คนขี่คนขี่เสื้อดำถึงบอกไงถ้าเกิดเขายังนั่งอยู่แล้วนั่งคุยไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โห
1: ไม่อยากจะนึกภาพเลย
0: หลายๆคนเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ขี้เกียจลงมาก็นั่งตรงนั้นมันก็สบายดี
1: โอ้ย
0: เนี่ยฮะเจ้าของตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญเขาตื่นมาตอนเช้า
1: ค่ะ
0: เขามาเจอเศษเล็กเศษน้อยอ่ะมันหล่นอยู่ที่พื้น
1: อ๋อ
0: เขาก็งงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่ายังไงแต่มันไม่มีอะไรจอดอยู่ตรงนั้นไงมันมีแค่เศษชิ้นส่วนที่มันหล่นอยู่ตรงนั้น
1: เห็นอยู่เพราะว่ามันมีเศษอะไรกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิด
1: ก็เลยมาเห็นโอ้โห
0: เขาบอกโอ้โหเห็นเท่านั้นละใจหายแวบเลยคือเป็นห่วงแทนว่าถ้าหากว่าลงมาจากรถไม่ทันเนี่ยมันเร็วมากอ่ะขับมาเร็วมากอ
1: ่ะ
0: นี่ครับจากนั้นก็เลยเอาภาพนี้ไปให้สภ.ปลวกแดงนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการเชิญมาพูดคุยกันไม่รู้ว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไง
1: ไปเคลียร์อะไรกันต่อหลังจากนั้นมีหลักฐานอะไรหรือยัง
0: ไม่รู้
1: เคลียร์กันได้หรือเปล่าอุตกวาดเสียวมากคุณผู้ชมดูภาพตาแล้วก็แบบ
0: ใช่ไหม
1: นึกเวฟถ้าอีกนิดเดียวนะ
0: คือมันเป็นไปได้ว่ารถกระบะชนรถจักรยานยนต์เสร็จแล้วอาจจะขับเลยไปเลยแล้ว3คนนี้อาจจะแบบอ้าวทำยังไงดีเพราะว่า ก็รถกระบะไปนู่นแล้วอ่
1: ะ
0: แต่รถตัวเองพังนะเพราะมันกระเด็นไปจากนั้นก็ไม่ได้ไกลมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะเขาก็เลยนี่แหละก็ส่งหลักฐานให้ตำรวจ
1: แต่เมื่อกี้แอบดูเหมือนแบบพอชนเสร็จว่าปุ๊บพี่เห็นท้ายไหมเหมือนจอด
0: ใช่
1: เหมือนตกใจอ่ะแล้วจอด
0: ก็ไม่รู้
1: หลังจากนี้เคลียร์อะไรหนีต่อหรือว่าคุยกันได้ไง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่แรงมากเลยอ่ะ
1: หนูเชื่อว่าต้องมีคอมเมนต์แน่ๆเลยถ้าคนดูคลิปเนี่ยต้องมีคอมเมนต์ถาม
0: ว่า
1: ห้อยพระอะไรคะพี
0: ่
1: มูวัดไหนอะไรเงี้ย
0: น่าจะประมาณนี้เนาะ
1: มันฉิวเฉียดจริงๆคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่หลายคนจะแบบเฮ้ยคือดวงอ่ะ
0: จริง
1: เส้นแดงผ่าแปดเนาะเขาเรียกอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: เห็นแล้วหวาดเสียวมาก
1: เรื่องต่อไปก็หวาดเสียวคุณผู้ชมแต่ต่อให้ถึงยังไงว่าเราลงไปเห็นเราจะช่วยได้แต่เป็นพี่จะช่วยไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: บ้านเขาเลี้ยงไก่เอาไว
0: ้ครับ
1: หลายตัวเลยได้ยินเสียงไอมาทำอะไรไก่เขาเสียงน่ากลัวมากลงไปเห็นกะตาว่ามีคนกำลังทำร้ายไก่เขาอยู
0: ่อ้าวก็ต้องช่วยสิก็ต้องไล่ออกไป
1: ต่อหน้าต่อตาเลยเห็นกะตายืนมองกันแบบสักระยะเลย
0: ไล่เลยต้องไล่ไปอย่ามาทำอะไรไก่เขา
1: บ้านนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ปล่อย
0: เอาม
1: าดูพร้อมกันถ้าเป็นพี่จะช่วยไหมไปดูค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านมาเล่าให้ฟังคือตอนนี้ยังไม่เห็นคนที่ทำร้ายใช่ไหม
0: ครับยังไม่เห็นเลย
1: แต่เจ้าตัวที่มากินเนี่ยคือหมี
0: อุ้ย
1: ดูรอยเท้าสิ
0: อุ้ย
1: เป็นพี่นาทีนั้นเนี่ยพี่ลงไปมองตากับหมีเนี่ยพี่จะทำยังไงพี่เห็นมาแล้วอะ
0: อธิบายยากนะ
1: ว่าจะช่วยจะไล่หรือจะยังไงดีล่ะ
0: ก็คงพยายามเอานี่ไงเอานี่เคลื่องได้ไหม
1: จะได้ไหมมันเกิดตอนกลางคืนด้วยนี่เจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ไปฟังเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนั้นน่ากลัวมากคือผู้ใช้ Facebook รายนึงนะคะมีการมาโพสต์แจ้งเตือนเขาบอกว่าชาวบ้านระวังนะแถวอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนหมู่1ตรอกเนียมและใกล้เคียงเวลา 5:00 นขณะนี้พบหมีตัวใหญ่ในพื้นที
0: ่โอ้โห
1: ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าเข้ามาเปิดเล้าไก่เห็นหมีและได้เรียกเพื่อนบ้านมาช่วย
0: ครับโอ้เพื่อนบ้านเขามาช่วยมั้ยสรุปก็น่าจะกลัวทีมงานหัวเราะอะไรกันอ่ะฮะ
1: พบว่ามีขออภัยค่ะคุณผู้ชมมีกำลังนั่งกินไก่อยู่ตกใจแล้วหนีเข้าป่าไปแต่คาดว่าที่มาแจ้งเตือนเนี่ยน่าจะยังอยู่ในพื้นที
0: ่
1: ทีนี้มาฟังเจ้าของบ้านกันบ้
0: าง
1: นางบุญมาค่ะอายุ70ปีแล้วอายุเยอะแล้วอ่ะพี่กอล์ฟเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าประมาณ 5:00
0: น
1: ออกมาดูเล้าไก่ก็พบหมีตัวใหญ่เนี่ยกำลังกินไก่อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเลย ตกใจตอนนั้นโอ้โหแม่บอกตกใจขาสั่นไปไหนไม่ออกวิ่งก็ไม่ได้ตะโกนจะตะโกนให้คนช่วยก็ตะโกนไม่ไหวไม่มีเสียง
0: เขาบอกว่ามีอายุแล้วเนาะ
1: เขาบอก70ปีที่ใช้ชีวิตมาไม่เคยพบหมีตัวเป็นๆมาก่อนเลย
0: ครับ
1: หลังจากนั้น

0: พอตั้งสติได้ก็รีบไปบอกสามีสามีอยู่บนบ้านแต่ไปเตือนกันว่าเธออย่าเปิดประตูหรือหน้าต่างนะเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้ามาในบ้านหรือเปล่
1: า
0: ก่อนที่จะเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยค่ะแล้วก็ส่องไฟเข้าไปนี่หมีเห็นไฟค่ะตกใจแล้วออกไปหลบหนีเข้าไปในป่าคุณผู้ชมแต่ยังไม่จบอ
1: ัน
0: นี้ห้าทุ่มใช่ไหมห้าทุ่มรอบแรก
1: แล้วไง
0: หลังจากนั้นช่วงประมาณตีหนึ่งกำลังจะตีสอง
1: อย่าบอกว่ากลับมาอีกนะ
0: กลับมาอีกเจ้าของบ้านได้ยินเสียงอีกแล้วมันกลับมากินไก่อีกครั้งนึงค่ะทีนี้ไม่กล้าลงไปละเปิดไฟทิ้งเอาไว
1: ้โอ้ยมันไม่เก็บไก่ไปก่อนนะ
0: ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนั้นคงตกใจอ่ะ
1: โ
0: อ้หลังจากนั้นตีห้าย ังได้ยินเสียงไก่ร้องอยู่เลยก็ตากระตากระตากน่าจะแบบตกใจไก่ก็ตกใจโดนกินอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: มาแล้วมาอีกอ่ะ
0: มาแล้วมาอีก
1: โอ้โห
0: ไก่เลี้ยงไว้ทั้งหมดนะในเล้าเนี่ยมี20ตัวหมีทำร้ายตายไป7ตัวนี่เจ้าของบ้านยอมรับตอนนี้ยังกลัวมากๆเพราะว่ายังจับไม่ได้นะคะ
1: ก็
0: เกรงว่ามันจะกลับมาอีกเพราะรู้แล้วว่าตรงนี้มีอาหารอยู่
1: อ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเขาดูจากรอยเท้านะ
0: รอยเท้า
1: หมาหรอ
0: หมีหมาใช่เนี่ยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นหมีหมาเจ้าของบ้านกลัวตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมพอหมีเขามากินแล้วรอบนึงอ่ะไก่มี20ตัวใช่ไหมกินไปได้แล้ว7ตัวแล้วก็โดนไล่กลับไปทีนี้เขากลัวว่ารู้แล้วอาหารอยู่ตรงนี้
1: ใช่
0: แล้วยังจับไม่ได้ยังไม่กลับคืนสู่พื้นที่ตัวเองอ่ะกลัวว่าจะกลับมาอีก
1: น่าเป็นห่วงจริง
0: ใช่เพราะว่าบ้านนี้อยู่ติดกับพื้นที่ป่ารกทึบคุณผู้ชมทีนี้ก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ชาวบ้านระมัดระวังตัวนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะยังจับไม่ได้กลางคืนเนี่ยถ้าพบเห็นหรือไม่แน่ใจเข้าบ้านก่อนเลยปิดประตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดนะคะแล้วถ้าเห็นจริงๆอย่าไปเข้าใกล้อย่าพยายามไล่จับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเนี่ยน่าจะเป็นหมีหมาดูจากรอยเท้าแล้วน้ำหนักตัวน่าจะประมาณ30-40กิโลกรัม
1: วิ่งเหรอ
0: ตัวใหญ่นะ
1: 40กิโลกรัม
0: 30 40ก็ใหญ่นะ
1: เกือบเท่าฟางอ่ะตัวเกือบเท่าฟางอ่ะ
0: เอาหนู47อ่ะ
1: ฟางก็ผอมกว่าชมพู
0: ่โอ้ประมาณ40
1: ประมาณนี้แหละ40อ่ะเท่าฟาง
0: ก็ตอนนี้กำลังเร่งประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตามจับให้ได้นะคะล่าสุดอัปเดตกันหน่อยหัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่9ค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่มีการลงตรวจสอบพื้นที่แล้วดูร่องรอยดูทิศทางการเข้าออกว่าไปทางไหนยังไงคาดว่าตอนนี้จะอยู่ตรงไหนจะได้ปิดล้อมพื้นที่ที่จะได้จับได้นะคะก็เนี่ยค่ะวัดขนาดได้ก็คือใหญ่เลยแหละเขาบอกน่าจะเป็นหมีหมา
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวเนี่ยช่วงอายุเขาบอกน่าจะเป็นช่วงหมีหมาวัยรุ่นที่กำลังแบบออกมาหาอาหารฝึกหาอาหารกำล
1: ัง
0: เฟี้ยวเลยตอนนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำกรงเหล็กนะคะมาดักเอาไว้ละแล้วก็พยายามจะดูแลเพื่อที่จะนำออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: ก็ต้องเฝ้าระวังเนาะภายใน7วันน่าจะกลับมานะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามาแล้วเขาแบบสามารถจะหาอาหารตรงนี้ได้
0: อาหารเนาะทีนี้ถ้าไม่แน่ใจคือตามบ้านที่มีสัตว์อย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบซุ่มดูหน่อยเนาะว่าจะกลับมาทีนี้ถ้าไม่ใช่ไก่ล่ะเจอคนเจอหมาเจออะไรอย่างนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ความแบบอันตราย
1: โอ้แต่ถ้าเป็นหมีจริงน่ากลัวน่ากลัว
0: โอ้โหฟันเขาอะเล็บเขาอะอย่าเสี่ยงเลยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับผมพาไปดูวิธีการเอาคืนสำหรับคนที่ชอบมาจอดรถบริเวณพื้นที่เคหสถานของเรา
0: ค่ะ
1: เนาะแล้วก็มีการเตือนแล้วก็ไม่ฟัง
0: เอ้า
1: ก็ยังทำอีก อย่างเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารถมาจอดเนี่ยเขาก็เอากระดาษเขียนแปะเรียบร้อยเลยบอกช่วยเอาไปจอดตรงอื่นด้วยเออมันห้ามจอดตรงนี้ที่ไหนได้วันรุ่งขึ้นกระดาษที่เขียนแปะไว้โดนฉีกออกไป
0: แล้วจอดอีก
1: จอดต่อ
0: เอ้า
1: เขาก็ถ้าเกิดทำอย่างนี้เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเป็นชมพู่ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงเอาเริ่มจากชมพู่ก่อนทำยังไงดี
0: ปิดป้ายห้ามจอดแล้วยังจะจอดอีกหรอแล้วอยู่ในแบบพื้นที่ใกล้กันเพื่อนบ้านอ
1: ่
0: ะ
1: ใส่เบรกมือไว้ด้วย
0: โอ้โหใส่เบรกมือด้วย
1: อ่าเข็ดไม่ได้อ่ะ
0: เหนื่อยใจเลยแล้วขี้เกียจทะเลาะเราไม่รู้จะทำยังไง
1: ไม่รู้ทำไงใช่ไหมเออคุณผู้ชมจะทำยังไงถ
0: ้
1: าหากว่าเป็นบ้านของคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: นะฮะระหว่างที่กำลังพิมพ์เม้นต์มาบอกคำตอบของเราที่ Facebook 9 Mcot ผมเล่าให้ฟังว่ารายนี้เขาทำยังไง
0: ทำยังไงคะ
1: เขาก็เลยเอารถเนี่ยนะฮะมาจอดขวางไว้ให้อีกทีนึง
0: เอารถมาขวางแก้เผ็ด
1: เขาบอกเขาไม่ได้แก้เผ็ดเขามาจอดไว้ให้กลัวรถคันนี้จะหายเหมือนเจ้าของไม่รู้นี่
0: ออกมาจอดข้ามวันข้ามคืนเหรอ
1: โอ้ย
0: เอ้ากลัวหาย
1: เป็นห่วงกลัวรถหายจอดขวางไว้ยังไงลองชมหน่อยฮะ
0: โอ้โห
1: อ้าวนี่ไงคุณผู้ชมเป็นไงแบบนี้รถจะหายไหมชมพู
0: ่นี่ห่างประมาณเซนเดียวได
1: ้นี่ฮะเตือนแล้วไม่ยอมย้ายเตือนแล้วไม่ยอมขับออกไปสุดท้ายเอารถมาจอดขวางให้เลยหน้าหลังแล้วเขาก็มีข้อความมาฝากด้วย
0: ว่าไง
1: ฮะคุณผู้ชมฟังเขาหน่อยนะเออพอดีมีคนมาจอดรถหน้าบ้าน4วัน3คืน
0: โอ้อันนี้ก็เกินไป
1: ไม่รู้เป็นรถใครไม่รู้มีอะไรข้างในไม่รู้ว่าผ่านการทำอะไรผิดจดหมายมาหรือเปล่าเพราะว่าติดฟิล์มนี่เข้มมากมองอะไรก็ไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ถ้าหากว่ามีศพอยู่ข้างในคงเน่าและกลิ่นคลุ้งแล้วรู้แต่ว่ามารยาทเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมเพราะเขาจอดแล้วใส่เบรกมือท้ายรถล่ะท้ายรถเขามีเชือกมัดใหญ่ทะเบียนลพบุรีไอเราก็ติดกระดาษเขียนอย่างสุภาพแปะหน้ารถให้นำรถไปจอดที่อื่นปรากฏว่ากระดาษถูกแกะออกตอนเช้าตรู่แต่ไม่มีการขยับรถให
0: ้
1: ทางเราก็กลัวสิกลัวว่าลูกน้องจะทนไม่ไหวเดี๋ยวลูกน้องอ่ะไปเอาโฟกลิฟต์เนี่ยยกไปทิ้ง
0: โอ้ยกไปทิ้ง
1: เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วง
0: เป็นห่วงเออ
1: กลัวลูกน้องจะโกรธแทนเอาง่าย
0: ๆ
1: เออนะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปทิ้งเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปทิ้งบริเวณขยะเปียกหรือแห้งด้วย
0: ใช่
1: แล้วเออนะเป็นห่วงก็เลยเอารถมากันไว้ให
0: ้
1: กันไว้เลยทั้งหน้าทั้งหลังรับรองว่าจอดต่อไปเนี่ยปลอดภัยอยู่ไปเลยยาวๆครับไม่ต้องเกรงใจได้นะพี่นะถ้าพี่อยากจอดตรงนี้นี่ผมยังอ่านตามที่เขาพิมพ์อยู่นะได้นะพี่นะถ้าพี่อยากจอดตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจความเดือดร้อนของใครๆจัดให้เลยพี่จอดไปเลยพี่จอดไป 2-3 เดือนเลยเออนะจอดยาวๆครับรับรองไม่มีรอยขีดข่วนอย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: จะได้ลดโลกร้อนลดยังไงก็ถ้าหากว่าพี่ไม่ต้องขับออกไปพี่ก็ไม่ต้องไปปล่อยควันดำที่ไหนไงรักโลกไปด้วยกันช่วยกันดูแลแล้วกันพี่คนละไม้คนละมือ
0: คนละหมัดด้วยเอาจริงๆโครงการเข้าโครงการคนละหมัดเลยแล้วเชื่อว่ารถที่มาปิดหัวปิดท้ายเนี่ยก็น่าจะใส่เบรกมื
1: ออ๋อก็เนี่ยเอาก็ช่วยดูแลให้
0: ไม่ให้ไหลไปไหน
1: เขาช่วยดูแลให้เดี๋ยวรถจะโดนเอาไปไหนไงมันอันตรายเออสุดท้ายพี่เขาคงเริ่มรู้จักคำว่าเกรงใจ
0: อ๋อมีตอนจบยังไงคะ
1: เขาก็มาแสดงตนนะเออคงไม่อยากให้ผมลำบากในการดูแลรถของพี่แหละพี่ก็มาพร้อมกับข้ออ้างร้อยกว่าข้อมาคุยกับลูกน้องผมต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไอ้ข้อที่มันพอจะฟังได้ก็คือจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
1: เออผมก็เลยต้องดูแลพี่เป็นพิเศษนี่ผมพูดให้เขาถามมาว่าเป็นใครพี่คนนี้บอกเป็นญาติของคนที่มาเช่าบ้านบริเวณใกล้เคียงเ
0: อา
1: แต่พี่เอามาจอดแบบดุดันแนวกระบะซิ่งผมก็เลยจัดให้พี่ไปคุยกับประธานนิติหมู่บ้านพร้อมกับคนที่เช่าบ้านเอาแบบเป็นการเป็นงานนิดนึงจนเป็นที่ลำบากพอสมควรคือง่ายๆเขาก็ไม่ได้แบบยอมจบแบบง่ายๆไงก็คือแบบได้พี่แต่พี่คุยนิติด้วยนะเอาให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันวุ่นวายอ่ะให้มันเสียเวลา
0: จะได้จำจะได้เข็ด
1: ในฐานะที่พี่ก็มาทำให้เขาเสียเวลาเหมือนกันประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาจอดใหม่นะ
0: เชิญให้เขามาจอดใหม่
1: เจ้าของที่เขาบอก
0: ใครจะมาจอดอีกแล้ว
1: มาจอดใหม่เพราะว่าผมจะเตรียมเครื่องมือที่ดีกว่านี้ไว้รอรับบริการรับรองว่าทุกระดับประทับใจเห็นว่ารุ่นนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาชอบซะด้วย
0: พี่ก็เจ้าบทเจ้ากลอนแต่เข้าใจนะจะโดนบ่อยอ่ะโดนเยอะๆบางทีมันลำบากการเข้าออก
1: เอากันนี่4วัน3คืน
0: เยอะโอ้โห
1: เขาบอกแบบนี้
0: จอดค้างอ่ะ
1: เนี่ยฮะโอ้โหเต็มๆแต่บ้านเรียกว่าเต็ม
0: ๆก็จะได้เข็ดเพราะว่าจริงๆหมู่บ้านจัดสรรหรือหมู่บ้านแบบที่มีถนนส่วนตัวน่ะเขาก็จะมีกฎของเขานะห
1: ้
0: ามจอดบ้านใครบ้านมันพื้นที่ใครพื้นที่มันบางทีมีเลนกำหนดฝั่งด้วยนะ
1: ใช
0: ่โอ้นิติบางที่เคี่ยวนะ
1: แล้วนี่ถือว่าแจ็คพอตไงเหมือนเจ้าของบ้านคงเป็นเจ้าของโรงงานเป็นอะไรก็ไม่รู้นึกออกป่ะถึงได้ไปเอารถมาจอดขวางได้อย่างเงี้ยเนี่ยเต็มๆอ่ะ
0: เต็มๆเลย
1: เนี่ยฮะสุดท้ายคงโดนตักเตือน
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เขาคงขยับกันเป็นที่เรียบร้อย

0: ก็คงจบไปแล้ว
1: เนาะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่อยากจะไปจอดรถในที่ที่ห้ามจอดเนาะที่ห้ามจอดขาวแดงผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่บริเวณหน้าบ้านส่วนบุคคลของคนอื่นอะบางทีเขาเข้าออกลำบากหรือว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินอะมันลำบากจริงๆนะคะ
0: เรื่องเนี้ยเอาจริงคือเขาก็เตือนแล้วเนาะ
1: เตือนแล้ว
0: คือเขาก็เอากระดงกระดาษมาแปะแล้วก็ยังไปแบบเหมือนดึงออกแล้วก็ไม่สนใจเขาไงเขาก็เลยโมโห
1: เอามาผ่อนคลายเรื่องต่อไปจะได้หายโมโหเผื่อปีหน้าเห็นโพสต์การรับซื้อแบบนี้แล้วไปหาทัน
0: อะไรอ่ะ
1: เคยกินหอยทรายกันไหมคุณผู้ชม
0: หอยทราย
1: หอยทรายนี่ก็ได้ยินชื่อแต่ก็นึกไม่ออกว่าหอยทรายคืออะไรเหมือนกันสาวคนนึงมาโพสต์แชร์เรื่องราวให้ได้ฟังกันบอกว่ามีคนรับซื้อหอยทราย2กิโลในราคา 6,000 บาท
0: อุ้ยแพงนี
1: ่แพงมากซึ่งสาวคนนี้ที่มาแชร์ตอนแรกบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องโจ๊กไม่ได้คาดหวังด้วยกะว่าหาได้ครบก็ขายถ้าเขาไม่รับซื้อก็เอากลับไปกินแค่นั้นเองแต่เรื่องสรุปยังไงไปดูค่ะนี่ค่ะผู้ใช้ Facebook รายนึงนะคะมีการโพสต์ภาพเกี่ยวกับการซื้อขายหอยทรายในกลุ่มอาหารสุรินทร์ระบุว่านี่เขาพิมพ์ว่าอย่างนี้ขออนุญาตช็อกแป๊บนึงได้ไหมคะคือยังอึ้งไม่หายไม่รู้จะอึ้งจะร้อนจะหนาวดีคือมีพี่คนนึงค่ะเขาโพสต์รับซื้อหอยกิโลละ 3,000 2กิโล 6,000 ตอนแรกหนูคิดว่าดูเวอร์มากแต่ว่าตัดสินใจรับจบค่ะไปหางมให้พี่เขาสุดท้ายเป็นยังไงเจอของจริงจ้าปิดไปด้วยงบ 6,000 บาท
0: น้
1: ำตาไหลเลยค่ะนี่หอยทรายเป็นแบบนี
0: ้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ
1: น้องเขาบอกเขาพาสามีไปงมหอยกลางพายุฝนทางที่มันมีเปอร์เซ็นต์ 50-50 มี2ประเด็นก็คือข้อ1ที่เขาคิดไว้นะถ้าพี่เขารับจริงถือว่าเราโชคดีมาก2ถ้าพี่เขาไม่รับเอากลับบ้านทำกับข้าวถือว่าเสียค่าน้ำมันรถ700แฮชแท็กบทสรุปของจริงโอนจริงได้จริงนะจ๊ะทุกคนเขาได้จริงหอยทรายคือแบบนี้แต่มาดูข้อมูลหน่อยว่าทำไมคนรับซื้อเขาต้องยอมซื้อในราคาที่มันแพงกว่าท้องตลาดเยอะขนาดนั้นนางสาวหฤทัยอายุ28ปีเขาเล่าว่าเขาเป็นคนที่งมหอยแล้วไปขายผู้รับซื้อหอยเขาอยู่ที่เมืองนอกมานาน
0: เขาอยากกิน
1: ไปอยู่ต่างประเทศมานานมันมีแต่คงแบบสปาเกตตี้สเต็กโอ้โหเบเกอรี่ทั้งหลายชิดมันๆอะไรเงี้ย
0: เข้าใจ
1: ไหมกลับมาไทยทั้งทีอยากกินก็เลยโพสต์รับซื้อในราคาที่สูงเขาบอกอย่างนี้ปีที่แล้วเขาก็โพสต์นะแต่คนที่รับจบอะไปเอาเงินมาจำเขาแล้วไม่เอาหอยมาส่งเขา
0: อ้าวนิสัยไม่ดี
1: ปีที่แล้วเขาโพสต์รับซื้อกิโลละ 2,000 ปีนี้เลยบวกว่าปีละกิโลละ 3,000 ปีนี
0: ้
1: เออ
0: ครับ
1: ตอนแรกน้องเขาบอกเขาเห็นโพสต์จริงหรือเปล่านะเฟคนิวมันเยอะเน
0: า
1: ะแต่ไม่เป็นไรลองดูเพราะปกติอะหอยทรายชนิดนี้เขาขายกี่กิโลเท่าไหร่รู้ป่ะพี่กอล์ฟคุณผู้ชม
0: เท่าไหร
1: ่20-40 บาท
0: ถามจริง
1: จริงปกติไม่เกิน40บาท
0: พี่ยังอยากได้เพิ่มไหมฮะ
1: พี่จะไปงมหอยเหรอ
0: ไปเลยเดี๋ยวไปเลย
1: พี่งานเยอะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวไปเลยยอมไปเลย
1: กอล์ฟเบญจพลจะไปงมหอยจะ
0: เลยไปเลยไปพรุ่งนี้ตื่นตีห้าออกไปเลยเนี่ยงมแถวไหน
1: ไปงมแถวนี้เลย
0: ฮะ
1: อำเภอกาบเชิงที่เขื่อนแนงมุดชายแดนจังหวัดอะไรเนี่ย
0: เหรอจังหวัดอะไร
1: ไม่แน่สุรินทร์ปะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกเป็นเพจสุรินทร์อ่ะทีนี้เล่าต่อน้องเขาบอกเขาเห็นโพสต์ก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็เอาไม่มีเลยจะเสียลองดูชวนเธอชวนแฟนเธอไปงมหอยกันเป็นเพื่อนฉันหน่อย
0: เขาอยู่แถวนั้นใช่ไหมล่ะ
1: เขาอยู่ก็ประมาณ40กิโล
0: โอเค
1: ไกลจากที่งมประมาณ40กิโลชวนกันขับไปค่าน้ำมันประมาณ700บาทคิดว่าเอาไปงมดูถ้ามันได้ครบจำนวน2กิโลน่ะก็เอาไปขายถ้าไปขายเสร็จกลายเป็นเฟคนิวโดนหลอกไม่เป็นไรถือว่ามาร่วมสนุกกันเอาหอยกลับบ้านไปทำอาหารกันแล้วกันเออก็ไปงมได้2โลจริงๆแล้วก็ติดต่อไปยังคนโพสต
0: ์
1: บอกว่าตอนนี้กำลังแพ็คหอยส่งขึ้นรถทัวร์ไปให้ที่ยะโสธรอ๋อคนอยากกินอยู่ยะโสธรแพ็คเสร็จกำลังส่งไปปุ๊บคนที่รับซื้อที่โพสต์เนี่ยก็โอนเงินมาเลย 6,000 บาท
0: โอ้สุดยอด
1: เธอบอกโอนมาจริงๆตอนแรกเธอช็อกมากจริงเหรอคิดว่าฝันไปเงินเข้าบัญชี
0: จริง
1: เนี่ย
0: สลิปไง
1: ได้จริง
0: ฮะ
1: แล้วยืนยันนะอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับคนโพสต์มาก่อนนะเขาไม่ได้แบบเป็นคอนเทนต์หรืออะไรอย่างนี้นะเขามายืนยันทิ้งท้ายเขาบอกว่าเขาเห็นโพสต์แล้วเขาก็เลยลองดู
0: ครับ
1: ไปงมดูได้จริงๆ2โลแพ็คส่งเสร็จแล้วนะพี่เขาโอนมาให้จริง
0: ๆโอ้โห
1: ที่งมอยู่ที่ไหนอะอำเภอนี้อยู่ไหนอะอยู่สุรินทร์ใช
0: ่
1: ไหมสุรินทร์กี่ชั่วโมงพี่ก๊อฟ
0: ไกล
1: อ่ะไกลเมื่อกี้บอกจะไปอยู่แล้ว
0: ถอดใจเลย
1: ไม่พี่ต้องดูว่าไอ้หอยชนิดนั้นมันมีที่อื่นอีกหรือเปล่ามันมีแค่ตรงนี้หรอหอยทรายอ่ะม
0: ัน
1: อาจจะอยู่ตามเขื่อนตามแม่น้ำทั่วไปพี่ลองเช็คข้อมูลเผื่อแถวบ้านมี
0: ฟังหาสิแบ่งกัน
1: ไม่ใช่ที่สุรินทร์แต่ลองดูแถวปริมณฑลเนี่ย
0: แบ่งกัน
1: มีบึงไหนเขตไหนที่มันมีหอยแบบนี้ไหมไปงม
0: เอางี้พี่ออกค่าใช้จ่ายให้ฟางไปงม
1: แล้วแบ่งอะไรอ่ะ
0: พี่ให้ฟางเอากันเองละ80 20
1: ใคร80
0: พี่สิ
1: แล้วเขาโอ้โหหอยบาดงงบาดมือเหนื่อยอีกไปตากแดดตากลมช่วงนี้ฝนตกอีกนี่ตอนเขาไปงมอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาบอกไปกับแฟนฝนตกกระหน่ำเลยงมท่ามกลางฝน
0: คุ้ม
1: 6,000
0: คุ้ม
1: หักค่าน้ำมัน700
0: คุ้ม
1: ว้าว
0: คุ้มจริง
1: ๆคุ้มคุ้ม
0: นะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเขาต้องแบบชอบทานมากๆตอนเด็กๆอ่ะ
1: เออแต่นึกออกคงแบบมีเงินอ่ะเนาะแล้วแบบไปทำงานกลับมาแล้วแบบไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วคนมันอยากกินแล้วไม่อยากไปงมเองอ่ะ
0: ใช่
1: เออ
2: ม
1: ัน
2: ก็ต้องอย
1: ู่
2: ในทรายอ
1: ยู่ในทรายใช่หอยทรายอยู่ในทรายเฮ้ยนี่ทีมงานเถียงกันอยู่นะหาข้อมูลใหญ่เลยนะจะไปงมจริงๆป่ะเนี่ยหอยทราย
0: บางทีนะเราก็พึ่งพาทีมงานไม่ได้เออหอยทรายอยู่ในทราย
1: นี่เขาบอกใช่จริง
0: ๆอยู่ในทรายเหรอ
1: ก็อยู่ในทราย
0: เอาละไม่เป็นไรพี่ตัดใจละพี่ตัดใจละพี่แม่ไปงมแล้ว
1: เชื่อไหมพอโพสต์นี้กระแสมาแรงนะคนก็อยากรู้แต่ถ้าคนไม่กินนะเอาไปทำเมนูอะไร
0: ใช่
1: รสชาติเป็นยังไงอ
0: ยากรู้รสชาติ
1: เอออยากรู้เหมือนกัน
0: พาไปต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีฮะไปที่วรรณอุทยานน้ำตกผาหลวงพบกับไกด์กิติมศักดิ์และเป็นไกด์ที่ฉลาดมากด้วย
1: ว้าแสดงว่าคล่องแคล่ว
0: อ่าฉลาดขนาดไหนไปชมฮะ
3: ไปไหนพาไปเอาเที่ยวงานหรือว่าไปเที่ยวโอ้ยไปไหนอ๋อไปไปครับอ๋อคำว่าอะไรนะโอ้โหโอเคโอเคถึงแล้ว
4: เอามา
3: ถ่
4: ายให้เห็นดี
3: ๆมาไปมาถึงแล้วมาไปไหนมาที่นี้ไปไหนต่อ
0: คุณผู้ชมดูสิฉลาดไหมอ่ะ
1: มาก
0: น้องคนนี้ชื่อว่าเจ้าดำนะ
1: ค่ะ
0: เจ้าดำเนี่ยฮะเป็นไกด์ครับคือนักท่องเที่ยวชายคนเล่าว่าอย่างนี้ตัวเขาแล้วก็แก๊งเพื่อนมาเดินป่าที่วรรณอุทยานน้ำตกผาหลวงที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างทางกลับเนี่ยฮะก็ไปเจอน้ำตกเนาะก็ถ่ายรูปอะไรกันไปปรากฏว่าเจ้าดำนอนเล่นอยู่แถวนั้นตัวเขาเองคุณพี่เสื้อดำเนี่ยผู้ชมฮะเขาก็อยากเล่นกับสุนัขเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาก็หยิบไม้มาแล้วก็เหมือนยื่นให้ดำอ่ะมาเล่นกันนะมาเล่นกันนะปรากฏว่าดำงับไม
1: ้
0: งับแล้วดึงไปดึงมาเขาก็ดึงสู้เนาะดึงไม่พอฮะปรากฏว่าลากตัวเขาไปอีกเขาก็เอ๊ะดำจะลากไปไหนก็ตามดำมาเรื่อยๆตามนี่ตามคลิปนี้เลยผู้ช
1: ม
0: ปรากฏว่าดำเนี่ยฮะพามาบริเวณหน้าพระพุทธรูปหลวงพ่อผาหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่พื้นที่พอมาถึงปั๊บดำปล่อยไม้แล้วนอนลงกระดิกหางแบบนี้คุณผู้ชม
1: ดูดีน่ารักมาก
0: สุดยอดไหมอ่ะโอ้โหเขาบอกงงไปเลยงงไปเลยแต่คิดว่าดำคงแบบอยากจะให้มากราบหลวงพ่อก่อนที่จะเดินทางกลับเพื่อเป็นสิริมงคล
1: ฉลาดเนาะ
0: คนเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนถ่ายคลิปอ่ะพี่ผู้หญิงอีกคนนึง
1: oh.
0: ไปเดินด้วยแถวนั้นพอดี
1: ha.
0: แล้วเจอเหตุการณ์นี้เออเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้ ให้เห็นความฉลาดของเจ้าดำเจ้าดำเนี่ยผู้ชมฮะปกติแล้วเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะ เขามีเพื่อนอยู่ด้วยอีกคนนึงเป็นขนสีน้ำตาล เป็นบัดดี้กันถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางไปที่นี่เนี่ยก็จะเจอกับเจ้าดำอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวบ้านแถวนั้น
1: โอ้เชื่องมากเลยนะเนี่ย
0: ใช่เอาเรียนเชิญนะฮะวรรณอุทยานน้ำตกผาหลวงไปหาดำเดี๋ยวดำพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: น่ารักมากๆเลย
0: โอ้ยฉลาดจังเลยลูก
1: ฉลาดชอบตอนที่เอาไม้ไปถึงที่ไหว้แล้วตัวเขาก็นอนลงเลยอ่ะ
0: เหมือน
1: แบบต
0: ั
1: วเขาก็ทำความเคารพเหมือนกันอย่างเงี้ย
0: เออ
1: โอ้น่ารักมากๆ
0: เหมือนแบบหลวงพ่อฮะผมพาคนนี้มาแล้วนะครับให้พรเขาหน่อยเขากำลังจะเดินทางกลับ
1: เฮ้ยทำเสียงน่ารัก
0: เหมือน
1: นักพากย์การ์ตูน
0: โอ้คร
1: ับ ใครจะไปว่าคุณวันนี้ไม่มีใครว่าพี่ก๊อฟเนาะเพราะว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดแล้วก
0: ็
1: ขอบคุณที่เลี้ยงไก่พวกเราด้วยนะคะเอาเมื่อวานวันนี้ขอบคุณที่เลี้ยงไก่ทีมงานด้วยนะคะ
0: วันที่6กันยาย
1: นพวกเราปรบมือจับปรบมือพักกันสักครู่นะคะแล้ว
0: เดี๋ยวว
1: ัน
0: เกิดคุณวันที่เท่าไหร
1: ่วันเกิดไม่รู้จริง
0: เดือนกันยานี้นี่แหละ
1: พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: แหม

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่สี่โมงสิบห้านาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
6: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่สี่โมงสิบห้านาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องเก้ากด30

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมครับผมมีของดีของอร่อยของมงคลแบบแรไอเทมมาฝากกันบอกเลยว่าห้ามพลาดในรายการนี้แล้วพอเขาบอกว่าให้คุณโทรปั๊บคุณต้องรีบนะไม่งั้นเนี่ยคุณไม่ทันผมไม่รู้นะขายดีมากๆนะฮะเบเกอรี่ฮัทครับขนมไหว้พระจันทร์ฮะพบกับคุณหนูพรณรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนูค่ะ
3: ต้าเจียห่าวค่ะ
1: นี่ขายดีมากนะย้ำก่อนนะเดี๋ยวเขาบอกโปรปุ๊บคุณต้องรีบนะไม่งั้นไม่ทันนะ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้เนาะ
3: ใช่ค่ะวันที่ไหว้พระจันทร์25กันยาแล้วนะคะต้องรีบๆค่ะเพราะของเราผลิตสดใหม
1: ่
3: ทุกวันค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ของเราจริงๆมีร้อยกว่ารสชาติแต่วันนี้สำหรับช็อปมาเนี่ยเรามีแค่สี่รสชาติที
1: ่
3: เป็นเบสเซลเลอร์คือเอสเปรสโซ่ลำไยสีทอง
1: เอสเปรสโซ่แล้วเป็นลำไยด้วย
3: ใช่ค่ะค
2: ือ
3: ความหวานของลำไยมาตัดกับความขมของกาแฟลำไยเราใช้ของลำพูนค่ะ
1: ว้าวของดีด้วย
3: ค่ะลำไยสีทอง
2: ข้างในผ่ามาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อก็จะเป็นแบบไส้แบบมีลำไยเป็นลูกๆข้างในด้วยแล้วก็เป็นไส้ข้างในด้วย
3: ใช่
2: แบบนี้คุณผู้ชมนี่เก๋มากเลยไส้นี
1: ้แล้วต่อไปนะ
2: ต่อไปค่ะ
3: ต่อไปนี้จะอึ้งไหมคะ
1: เตรียมอึ้งนะฮะอึ้งตั้งแต่ลำไย
3: นะน้ำปลาหวานค่
1: ะ
3: เราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ผลิตรส
1: คุณพระคุณเจ้าช่วยอุ้ยตายไว้กรี๊ด
2: ผู้ชม
1: หัว
2: เฮ้ยเก๋มากแล้วกลิ่นดีมากเลยอ่ะข้างในเป็นอย่างนี
3: ้ค่ะ
2: ต่อเลยค่ะ
1: ต
3: ่อไปนี่ค่ะเป็นกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่ค่ะ
1: ว้าว
2: หอมมาก
3: คนชอบเป็นเบอร์รี่ผลไม้นะคะ
2: อุ้ยอันนี้กลิ่นหอมมากพอดมไปกลิ่นแบบ
3: เราเนื้อแน่นๆอัดแน่นๆเลยค่ะ
1: ดีมากต่อไปฮะ
3: ต่อค่ะต่อไปสำหรับคนที่ชอบสำหรับชุ่มฉ่ำคอบวยอูเมะค่ะบวยสามสายพันธุ์ของไทยไต้หวันขอโทษนะคะไทยญี่ปุ่นแล้วก็จีนค่ะ
1: โอ้เวลาทานสดชื่นนะ
3: สดชื่นสิคะเหมือนคุณอมบวยอะค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวจะโทษนะไม่ใช่สองคนนั้นอะเวลาทานสดชื่นไหมฮะ
2: อุ้ยตายแล้วนี่ชิมกันกลางรายการเลยเหรอนี่มีคนแอบชิมอยู
1: ่นี่คุณเอาอีกแล้วนะสองคนนี้นะ
2: เป็นไงอร่อยไหม
1: ของอร่อยมาปุ๊บเนี่ยนะ
2: ไส้แน่นมากเลยเนาะที่เห็นนะเนาะไส้แน่นมากดูสิ
1: ไหนชิมรสชาติอะไรกันอยู
4: ่
2: กุหลาบลิ้นจี
1: ่รสชาติเป็นไงกุหลาบลิ้นจี่
2: เปรี้ยวๆหวานๆ
1: กำลังดี
2: กำลังดีคุณแม่กินอะไรคุณแม่กินอะไร
1: พี่สาวทานอะไรอยู่ฮะพี
4: ่เต
2: ็มปากพูดไม่ได้แสดงว่าอร่อยจริงจะบอกว่า
1: ของพี่อ่ะกาแฟลำไยใช่ไหม
4: yes
2: ด้วย
1: เป็นชาวต่างชาติด้วย
2: เหรอเออไส้แปลกไส้เก๋มากนะคะแล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพิ่งเปิดร้านนะเขาทำมานานมาก
3: จริงแล้วประวัติเรามาตั้งแต่รุ่นอาม่า100ปีแล้วค่ะ
1: ว้าว
3: แต่ทีนี้เราเป็นหลานคนเดียวที่สืบทอดแล้วเราไม่ต้องการให้วัฒนธรรมการไหว้พระจันทร์สาบสูญเราเลยต้องทำไหว้พระจันทร์ทุกวันนี
1: ้ค่ะ
3: เนื่องจากคนรุ่นใหม่เยอะมากจะทานขนมโบราณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงทำรสชาติแปลกๆแหวกๆอันนี้มีร้อยกว่ารสชาติให้ทานซึ่งจะไม่มีเหมือนที่อื่นเลยนะคะเราร้อยรสชาติก็ร้อยแบบแต่วันนี้เราภูมิใจนำเสนอช็อปมีเนียค่ะเอสเปรสโซ่ลำไยนะคะ
1: ตัวพิเศษสำหรับชาติทูเดย์นะฮะ
3: ค่ะแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่และบวยอูเมะชุดนี้นะคะพร้อมอารัวม้าทองคำ4ชิ้นนะคะ
2: โอ้ค่ะ
3: ชิ้นแล้วก็จริงๆแล้วมันมีแค่โปรโมชั่นแค่นี้แต่เนื่องด้วยเจ้าของมาเอง
1: ค่ะ
3: แล้วเป็นวันครบรอบ20ปีของเบเกอรี่ฮัทเราแถมฟรีอีก4ชิ้นเลย
2: ว้าวอุ๊ยวันนี้ได้เยอะมากเลยเท่ากับเท่าไหร่คะได้กี่ชิ้น
3: มูลค่ารวมๆแล้วเกือบ 2,000 นะคะแต่วันนี้เราไม่ขายเราขายที่888ค่ะ
2: โอ้เลขสวย
3: ค่ะ
1: คร
3: ับ โทรเลยนะคะ02ค่ะ114-3330ค่ะมีจำนวนจำกัดรีบโทรเลยนะคะวันนี้เท่านั้นนะคะถ้าช้าอดค่ะ02-114-3330ค่ะ
1: คุณผู้ชมย้ำนะเขาปกติขายดีมากนะคุณต้องรีบกดตอนนี้เลยนะหรือสแกน QR code ก็ได้นะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ขนมของเราเป็นแฮนด์คราฟทุกชิ้นนะคะ
2: ทำเองเมื่อกี้เห็นโรงงานแล้วนี่ดูขั้นตอนการผลิตสิแต่ละอย่างเนี่ยนะใส่ใจทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็ทำออกมาเป็นแบบนี้เลยอย่างที่บอกว่าแล้วแพ็กเกจวันนี้สวยมากนะถ้าไม่ได้ไปไหว้เอาไปฝากผู้ใหญ่หรือเอาไปกินเองก็คุ้ม
3: จริงๆแล้วคุณชมพู่ทราบไหมคะว่าทำไมถึงมีเทศกาลไหว้พระจันทร์
2: ทำไมอยากทราบ
3: เพราะว่ามันเหมือนกึ่งรวมญาติแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาการไปคือ สังเกตไหมว่าทุกที่เขาจะแจกขนมไหว้พระจันทร์เพื่อเป็นมงคลแล้วทางร้านเบเกอรี่ฮัทคือร้านขนมมงคลเจ้าแรกของประเทศไทย
2: ว้าว
3: เพราะฉะนั้นคุณจะกินอะไรที่ไม่เหมือนใครอยากให้มาชิมจริงๆค่ะ4รสชาตินะคะที่บอกไปพร้อมมาอารัวม้าทองคำ4ชิ้นและเนื่องด้วยครบรอบ20ปีชิ้นเล็กอีก4ชิ้นมูลค่าเกือบ 2,000 นะคะวันนี้ไม่ขายขาย888นะคะ
1: ครับผม
3: แล้วคุณนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านเนื่องจากหน้าฝนออกไปข้างนอกลำบากเราส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางสบายสบายนั่งอยู่บ้านรับวันนี้ไปสามารถเก็บได้ถึงวันไหว้นะคะถ้าคุณกลัวว่าอากาศจะทำให้ขนมเสียคุณเก็บตู้เย็นก็ได้เมื่อจะทานมาตั้งขายเย็นแต่จริงๆแล้วขนมเราผลิตใหม่แล้วเพิ่งส่ง
2: ค่ะ
3: คุณสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้ประมาณเกือบเดือนค่ะ
2: ซื้อเลยสั่งเลยวันนี้นะจะบอกว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าขายดิบขายดีมาโดยตลอดนะคะ
1: โชว์สักทีนึง
2: ดูไส้มั้ยดูไส
1: ้รบกวนโชว์หน่อยครับ
2: โชว์นะคะให้พี่หนูดู
3: อันนี้นะคะอันนี้นะคะเอสเปรสโซ่ลำไยนะคะสีทองนะคะอันนี้บังต้องแหวกก่อนค่ะ
1: ครับ
3: อันนี้นะคะ
1: กล้องส่วนนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอกล้อง
3: อันนี้นะคะเอสเปรสโซ่ลำไยค่ะ
1: โอ้โหน่าทานมากเลยดูไส้ยังไงเดี๋ยวผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ
2: อ้าวไปไหนแล้วกล้องไปไหนแล้วกล้องนี้
1: ขออนุญาตเอียงชามนิดนึงฮะเอียงจานนิดนึงอ
3: ันนี้นะคะเอสเปรสโซ่ลำไยสีทองค่ะ
1: โอ้โหนี่ดูชัดๆไส้แน่นอ
3: ันนี้ถ้าคนชอบกาแฟนะคะกาแฟเลเวอร์คือสุดๆเลยค่ะ
2: ได้กลิ่นกาแฟด้วยนะเวลากัดเข้าไป
3: แล้วอันนี้คือมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะ
1: ไ
3: ม่เราใช้มะม่วงของแก้วขมิ้นค่ะแล้วมันจะทานอันนี้คุณต้องทานแล้วค่อยๆนึกถึงรสชาติแล้วทุกรสชาติของมะม่วงน้ำปลาหวานจะออกมามีทั้งเผ็ดมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานมีทุกรสชาติค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้เก๋มากคิดได้ยังไงเนี่ยแม่
3: ค่ะมันคิดเพราะว่างหรือเปล่า
1: ไม่ไม่อยากให้เหมือนใครไงไม่หากินที่ไหนก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ที่นี่เท่านั้น
3: อันนี้คือกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่นะคะเราจะเน้นไส้เราเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยค่ะมีหลายอย่างผสมผสานกันอันนี้ลูกค้าก็ชอบมากเปรี้ยวหวาน
2: ๆ
3: ส่วนตัวนี้คือตัวบวยค่ะบวยอุเมะมี3สายพันธุ์นะคะผสมผสานคุณทานแล้วมันจะเขาเรียกภาษาจีนว่ากำกำคือชุ่มฉ่ำค
1: อ
3: ค่ะวันนี้โป888ได้4ชิ้นใหญ่บวกม้าทองคำ4ชิ้นและเนื่องด้วยครบรอบเบเกอรี่ฮัท20ปีอีก4ชิ้นเล็กสำหรับรายการนี้รายการเดียวราคาเกือบ 2,000 จ่ายแค่888นะคะ888นะคะโทร02-114-3330นะคะรีบโทรเลยนะคะไอ้ตัวนี้มีจำนวนจำกัดนะคะช้าจะไม่ได้นะคะรีบนะคะอยากให้ทุกท่านมาชิมขนมของทางร้านเบเกอรี่ฮัทที่ตัวเองสืบทอดจากอาม่าว่าขนมเราอร่อยยังไงแล้วน้ำเชื่อมของเราต้องบ่มอย่างน้อย5ปีทำไมถึงต้อง5ปีคุณต้องซื้อไปทานแล้วคุณจะรู้ว่า

0: ทำไมถึงต้อง5ปีเพราะมันทำให้แป้งคุณนุ่มอร่อยแล้วไม่ฝืดคอ
1: ครับอ่ะโทรเลยนะฮะ02-114-3330รับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนเพราะว่าทีมงานผม
2: กินไม่หยุดเลยอ่ะ
1: การันตีอยู่ตรงนั้นนะฮะยังไม่หยุดยังไม่อายยังไม่คิดจะเหลือไว้ให้
2: ไม่อายหรอกขออร่อยจริง
1: หมดเลย
2: อ
1: ร่อยหน้าอีกอารมณ์เสีย
0: แล้วของเราผลิตปีละ1ครั้งเท่านั้นถ้าไม่รีบสั่งตอนนี้จะไม่ได้ทานนะคะต้องรอไปอีกทีปีหน้าค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากครับพี่หนูขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับ Zap Today ค่ะZap Today

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ชัดมณีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมณี
2: กับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
3: แซ่บทุกมุมมอง
4: แซ่บทุกเรื่องราว
5: แซ่บแบบนี้ต้องดู
2: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear

0: สีสันโซเชียลที่คุณรอคอยมาแล้วนะครับผมมีคลิปนี้น่ารักน่ารักมาฝากกันนักเรียนชายคนหนึ่งนะครับก็จะไปขอคำคมเด็ดๆจากพระอาจารย์นะพอไปถึงปั๊บพระอาจารย์ส่งคำคมนี้มาให้โอ้โหไปไม่ถูกเลย
1: อะไรอ่ะ
0: มันกลายเป็นเจ็บซะงั้น
1: ฮะ
0: เอออ
1: ๋อหรอ
0: เออเอ้าลองชมนะ
2: พระอาจารย์ไหนพระอาจารย์ขอคำคมนะครับ
3: ได้ได้ได้วิ่งไวอาจจะเจ็บหัวเข่าวิ่งไปหาแฟนเก่าอาจจะเจ็บหัวใจ
2: อาจารย์ไหม
0: เจ็บไหม
1: เจ็บจี๊ดเลย
0: เจ็บไหมเออวิ่งไวอาจจะเจ็บหัวเข่าวิ่งไปหาแฟนเก่าอาจจะเจ็บหัวใจเสียงกรี๊ดแบบลั่นเลยลั่นห้องเลยมันโดนเหลือเกินคนดูไป 2.6 ล้านวิว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเมนต์มาเต็มเลยนะน่าสนใจมาก
1: ว่าไงคะ
0: ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกรแต่ถ้าตัดใจต้องใช้เวลานี่สู้มาสู้มาในตู้เย็นมีสิ่งของแต่ในสมองอ่ะมีแต่เธอ
1: ไ
0: อ้กินลูกอมทำให้ปวดฟันแต่ถ้าเห็นเขารักกันมันทำให้ปวดใจไม่ต้องสาดน้ำมนต์ก็ร้องกรีดแล้วเมื่อวานไปสะพานควายพอแล้วห้ามสิ
1: ไม่ห้ามกำลังมองอยู่ไหนสะพานควายไหน
0: รอให้ห้าม
1: ดิฉันจะเก็บแผ่นนี้ทีมงานจะเก็บแผ่นนี้นะ
0: ทำไม
1: พี่เอาแผ่นนี้กลับไปจด
0: จะใช้กับใคร
1: ใช้ในรายการนี่แหละ ใช้กับใครล่ะคุณคะดิฉันมีครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราว
0: คร
1: ับคำดี
0: คุณร้อนตัวมาก
1: ร้อนตัวอย่าทักอะไรกระตันหันแบบนี้รายการสด
0: ครับ
1: คำแบบนี้ไว้ใช้ได้บางทีจะคิดแล้วคิดไม่ทันแต่มีคนคิดให้เออเอาไว้ใช้ได้
0: สุดยอดสุดยอด
1: นี่เลยอันต่อไปก็น่ารักเหมือนกันไปดูคลิปคุณครูกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เอากันบ้านมาส่งรอรับคะแนน คุณครูก็จะมีวิธีการพูดคุยหลอกล่อหน่อยอยากได้คะแนนเยอะหรือเปล่า อยากได้คะแนนเยอะดูหน้าครูสิคุณหล่อไหม
0: ฮันแน
1: ่ดูดีๆตอบสิคุณหล่อไหมคำตอบเป็นยังไงจะได้คะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยไปดูค่ะ
4: ถามคำเดียวว่าครูหล่อไหม
5: หล่อ

0: อ่ะหล่อมั้ง
1: อร่อย
2: คุณหล่อมันใช่ไ
3: หม
4: น่ารักอ่ะ
5: ครับ
4: จะบอกว่าก่อนอื่นก่อนที่จะดูคอมเมนต์หรือว่ากระแสในคลิปนี้นะจะบอกว่าเด็กที่กล้าเล่นกับคุณครูแล้วคุณครูเล่นน่ารักกับเด็กแบบนี้มีความสุขเวลาไปโรงเรียนนะแสดงให้เห็นถึงแบบว่าเวลาการเรียนการสอนระหว่างวันเนี่ยมีความผูกพันกล้าแซวกันนี่ก็เลยตั้งคลิปเนี่ยจะเอาคะแนนจากครูหรอน้องนักเรียน2คนนี้บอกก่อนครูหล่อไหมหล่อ
5: ตอนนั้นก็โอเคแล้ว
4: คะแนนกำลังจะลงเลยก็ได้เฮ้ย
5: เนี่ย
4: ไม่เอาสิไม่มีคำตอบ
5: แล้วไม่จบแค่นั้นด้วย
4: เอาดีๆหล่อไหมหล่อ
5: หล่อไง
4: หล่อเหมือนอะไรก็ไม่รู้ อันที่สองอ่ะ
5: ยังมีอีกนะ
4: หล่อหล่อหล่อกำล
5: ัง
4: จะเกยขนาดมั้งเฮ้ยจะมีมั้งทำไมล่ะลูก คนดูไป 2.3 ล้านวิวคนคอมเมนต์บอกว่าคะแนนอยู่ที่ปลายปากกานะลูกฮึบเอาไว
5: ้
4: อดทนเอาไว้ครูเอาแต่ใจอ่ะบางคนบอกครูเอาแต่ใจอ่ะอีกคอมเมนต์บอกว่าความหล่ออยู่ที่ปลายปากกาครูเด้อลูกสุดท้ายก็บอกน้องคงคิดในใจครูอย่าถามบ่อยหนูไม่อยากโกหก
5: หล่อคนเม้นใช่ไหม
4: คนเม้น
5: เออน่ารักเนอะ
4: ก็หล่อคมคมอ่ะหล่อแบบมีหนวดอ่ะคุณครูอ่ะ
5: คือเหมือนแบบนอกจากมาเจอคุณครูแล้วเหมือนมาเจอพี่ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนในครอบครัว
4: จริงสมมุติชอบดูคลิปแบบนี้รู้ป่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเห็นแสดงให้เห็นว่าระหว่างการเรียนการสอนหรือว่าระหว่างวันที่เจอกันน่ะมีความผูกพันความอบอุ่นความเมตตา
5: ดีน่ารักน่ารักนะฮะไปอีกสักคลิปนึงนะนะฮะเข้าใจว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี้ยเขาอาจจะถ่ายคลิปกับเพื่อนเขาหรือแฟนเขาไม่รู้แหละ เออเขาก็สมมุติตัวเองว่าเป็นหม
4: อ
5: แล้วทางปลายสายอ่ะจะมาขอแบบให้เขียนใบรับรองแพทย์ให้หน่อยจะลางานทีนี้คุณหมอเขาก็หวังดีเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดจะลางานมันต้องมีเหตุมีผลหน่อยเนาะเดี๋ยวเจ้านายไม่เซ็นอนุมัติ
4: ใช่ค่ะ
5: เขาก็เลยเสนอโรคนี้มาให้มันต้องไม่สบายถึงจะออกใบรับรองแพทย์ได้
4: ค่ะ
5: อ้าวถ้าเป็นคุณผู้ชมสนใจโรคนี้ไหมเชิญฮะ
6: ครับคลินิกครับยินดีให้บริการครับผมติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับ
7: อยากได้ใบรับรองแพทย์ไปลางานค่ะอ
6: ยากได้ใบรับรองแพทย์ไปลางานเนาะเรียกสายอยู่กับคุณอะไรครับ
7: มณีรัตน์ค่ะ
6: มณีรัตน์เนาะป่วยแล้วครับถึงจะลางาน
7: ไม่ได้ป่วยค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อไม่ได้ป่วยแต่ว่าอยากได้ใบรับรองแพทย์เนาะเอ้าไม่ได้ป่วยแล้วหมอจะใส่ชื่อโรคยังไงครับเนี่ยอันนี้ไปทำธุระสำคัญใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
6: อ๋อถ้าสำคัญจริงๆเดี๋ยวคุณหมอช่วยเข้ามาในคลินิกได้เลยนะเดี๋ยวหมอลงเป็นคนไข้ป่วยเนาะคุณมณีรัตน์ป่วยเนาะเอาเป็นโรคเอดส์เนาะ คุณมณีรัตน์เป็นโรคเอดส์เดี๋ยวคุณหมอเขียน คุณหมอเขียนให้นะเอาเป็นโรคที่จำเป็นนะเป็นโรคเอดส์เนาะตัวนี้ใบรับรองแพทย์ก็สามารถยื่นลางานได้เลยนะ
7: ไม่เอาแล้วค่ะ
6: เอาจำเป็นนะครับเดี๋ยวคุณพี่หมอทำให้ไม่ยากเลยครับคุณมณีรัตน์เข้ามาเลยเดี๋ยวพี่เซ็นให้ประวัติของเราก็คือมณีรัตน์เป็นโรคเอดส์เนาะ
7: ไม่อยากได้แล้วค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อไม่อยากได้แล้วเนาะพรุ่งนี้ไปทำงานได้อยู่ใช่ไหม
7: ได้ค
6: ่
7: ะ
6: โอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับยินดีให้บริการนะโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับคุณมณีรัตน์ครับผมสวัสดีครับครับคลินิกครับยินดีให้
4: ไปทำงานดีกว่าไม่อยากป่วยโรคนี้เลยไปทำงาน
5: ไม่ลาแล้ว
4: ไม่ลาดีกว่า
5: ทำไมอ่ะอุตส่าห์ช่วยคิดตั้งนาน
4: หมอคิดแต่หมอยังไม่ได้ตรวจอ่ะหมอคิดเอง
5: คนดูไป 1.5 ล้านวิวแล้วก็บอกว่าแกเชื่อฉันหมอเป็นไส้ศึกของบริษัท
4: แอบดูข้อมูลพนักงาน
5: ใช่เวลาหมดแล้ว
4: หมดแล้วน่ารักมากๆเลยเป็นคลิปส่งท้ายกันนะคะเจอกับพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ Saturday ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องครบค่ำนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569อยู
1: ่พอเสียงนี่ออกมาเป็น
0: ช่วงที่เป็นไบโพล่าม
1: ันเกิดอะไรขึ้น
0: มัน
1: เป็นยังไงเห็นก่อนเข้ารายการ
0: ด
1: ู
0: ฟุตบอลแล้วมันอารมณ์มันฉุนเฉียวอารมณ์มันสวิงมากดูเลยคุณแน่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็เลย
1: ไม่รู้จะดีใจหรือจะเสียใจด
0: ีใช่ผมไม่รู้จะใช้ความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรดีก็เลยเนี่ยมันก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะมันก็ประมาณ
1: เอ็นดูนะก่อนเข้ารายการที่พูดไม่หยุดเลยนะเรื่องการแข่งขันฟุตบอลของคุณดีมเขาเนี่ยนะคะอ่ะคุณผู้ชมเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่
0: อ
1: ย
0: เอาหน่อย
1: เปิดเข้าไปดูนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังแปรปรวนนะคะเพราะว่าก็จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นอีกนะคะตั้งแต่8จนถึง13กันยายนนี้เลยค่ะ
0: มาอีกแล้วเหรอ
1: มาอีกค่ะแต่ว่าถ้าเกิด 8-9 นี้ก่อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานส่วนวันที่10ถึง11กันยายนจะเป็นภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกแล้วก็เหนือตอนล่าง12ถึง13จะเป็นเหนือแล้วก็ภาคอีสานก็เรียกว่าต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันทั่วทุกภาคเลยนะคะ
0: ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องสิ่งของมีค่าถ้าหากใครมีความจำเป็นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็อ่ะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายยกข้าวยกของขึ้นที่สูงเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยจะดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราเริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยเรื่องราวดีๆกันหน่อยแล้วกันแม้ว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS Abraham Lincoln จะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิที่ประเทศสหรัฐอเมริกาออกจากท่าเรือที่ชลบุรีเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานเช้ามืดนะแต่ว่าสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ให้กับเราแน่นอนว่าอย่างแรกเลยเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1: 100ล้านบาท
0: ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชลบุรีอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นน่าจะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแน่ๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณผู้ชมนั่นก็คือภาพลักษณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเพราะก่อนหน้านี้โอ้โหทหารเนี่ยที่จะเข้ามา 5,000 คนใช่ไห
1: ม
0: หลายคนจิ้มเลยธุรกิจไหนร้านไหนโซนไหนจะได้รับความนิยม
1: แต่ปรากฏว่า
0: ผิดคาดจ้ะพี่จ๋า
1: ก็คือคุณเนี่ยลงไปสำรวจในพื้นที่เห็นบอกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัยประมาณเจนซีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถูกต้อง
1: แล้วไปอยู่ร้านไหนซะส่วนใหญ่คะ
0: ไปห้างครับไปสถานที่ท่องเที่ยวครับจะทำให้โลกได้รู้เลยว่าพัทยามันมีอะไรต่างๆมากมายอีกเยอะแยะกว่าสถานที่ที่หลายคนเนี่ยมักจะใช้ว่าเป็นพื้นที่ที่มันเต็มไปด้วยความบันเทิงอะคุณแม่เนี่ยให้ดูภาพกันเลยเอาไล่กันตั้งแต่วันแรกเลยนะวันแรกที่ผมลงพื้นที่ไปวันที่เขาเดินทางมาถึงที่ชลบุรีเนี่ยแล้วก็มุ่งหน้ามาที่พัทยาที่จุดส่งรับส่งนักท่องเที่ยวไอ้ชาวอเมริกันเนี่ยที่เป็นทหารอเมริกันเนี่ยก็คือที่โรงแรมฮาร์ดร็อก
1: ค่ะ
0: ไอ้เราเนี่ยนะแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักข่าวเนี่ยตอนเย็นเนี่ยสมหัวกันแล้วเฮ้ยวันนี้ตอนเย็นเราไปที่ Walking Street กันเลยเว้ยรับรองว่าพี่ๆทหารอเมริกันไปแน่นอน
1: แล้ว
0: รับรองว่าตลาดแตกผมพูดเลยเพราะว่าแถวๆนั้นนะคุณแน่ๆร้านนวดทั้งหลายเนี่ยเขาไปเกณฑ์คนมาเนี่ยนั่งเต็มหน้าร้านเลยเคยถามก่อนหน้านี้ว่าโอ้โหเกณฑ์คนมาเยอะขนาดนี้ไหมไม่ได้เยอะขนาดนี้มีกันอยู่ประมาณสัก5คน10คนแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่2นะแล้วก็ต่อเนื่องวันที่3เนี่ยโอ้โหพี่ๆผู้ที่มีความรู้ด้านการนวดทั้งหลายเนี่ยนะฮะนั่งต่อคิวยาวเหยียดเลยเต็มหน้าร้านเลย
1: รอที่จะรับนักท่องเที่ยว
0: ปรากฏว่านั่งเหงาจ้ะคุณไหนแน
1: ่คนไม่มาเหรอคะ
0: มันมีนะมันมีนักท่องเที่ยวมันมีพี่ๆทหารเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้บริการแล้วคุณดูเนี่ย Walking Street ผมก็ต้องยอมรับว่าผมอาจจะไปหัวค่ำไปหน่อยหัวค่ำที่ว่าคือ3ทุ่มนั่นหน่อยแน่
1: ก็ไม่ค่อยมากแล้วเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าวันแรกด้วยไหมที่คุณไปใช่ไหมก็อาจจะทำให้ยัง
0: เนี่ยดูดิ
1: ดูลาดเหลาอยู่ว่าจะเข้าไปใช้บริการตรงจุดไหนอย่างไรดีนะคะแต่ว่าคือกลายเป็นว่ารอบนี้เราจะได้เห็นภาพลักษณ์ของพัทยาในมุมใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่จะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่สถานบันเทิงเพียงเดียวไง
0: ถูกต้อง
1: ก็จะมีอย่างอื่นอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยนอกจากที่ห้างแล้วใช่ไหมคะก
0: ็
1: จะมีพวกร้านขายของที่ระลึก
0: เดี๋ยวให้ย้อนกลับไปดูอันนี้ก็คือจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ไปกันเยอะๆนะ
1: ค
0: ืออย่างแรกเลยคือเขาก็จะไปเหมารถเนี่ยไปจ้างรถแท็กซี่ไปจ้างรถ2แถวเนี่ยพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะเนี่ยวัน2วันแรกนะคุณแน่ๆห้างสรรพสินค้าแห่แหนกันไปเต็มห้างเลย
1: ค่ะก็ไปเดินช้อปปิ้งซื้อของเน
0: า
1: ะ
0: ร้านค้าเขาบอกว่าขายดิบขายดี

0: มาก
1: เออ
0: โดยเฉพาะไอ้พวกของแบรนด์เนมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยโอ้ขายดีขายดีมากคุณผู้ชมคุณแน่
1: แล้วก็ร้านขายของที่ระลึกค่ะที่ปกติเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าคนไปพัทยาเนี่ยเขาจะพุ่งตรงนี้เห็นไหม
0: เ
1: รื่องส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้องๆในวัยที่ประมาณแบบยังอยู่ในวัยเจนซีเจน
0: วัยรุ่นมากคุณแน่แน่คุณผู้ชมตอนแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นแบบคนมีอายุอ่ะเออแต่ปรากฏว่าเป็นแบบหนุ่มๆสาวๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: นั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้พัทยาใช้คำว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่า
0: สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆสร้างภาพจำใหม่ให้นะ
1: นายกเมืองพัทยาใช้คำว่าพัทยาวาไรตี้นะคะ นี่คือภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ทำให้เห็นว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของสถานบันเทิงเพียงอย่างเดียวแล้วก็มูลค่าการจับจ่ายซื้อของเนี่ยต่อคนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทมารอบนี้ก็เรียกว่าทำให้กำลังพลกองทัพสหรัฐเนี่ยจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนนะคะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยคาดการณ์นะคะที่ทางนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาประเมินค่ะว่า5วันน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ถึงกว่า100ล้านบาทเลย
0: อันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นนะจากการที่ไปดูสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนหนึ่งน่าจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100ถึง150 US ก็คือประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 บาทก็แม้คาดการณ์กัน 5,000 คนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก100ล้านบาทเป็นขั้นต่ำซึ่งท่านนายกเบียร์แกก็บอกว่าจนถึงณเวลานี้เนี่ยมันยังไม่สามารถสรุปตัวเลขเป๊ะๆขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องรอให้ทางภาคเอกชนเนี่ยสรุปตัวเลขออกมาชัดเจนก่อนแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันสร้างภาพจำใหม่ๆสิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่าตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นก็คือภาพลักษณ์ที่ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยจดจำว่าพัทยาเนี่ยคือด้วยความเคารพนะคุณท่านนายกเบียร์นะแล้วก็คนพัทยาทั้งหลายทั้งแหล่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาเนี่ยให้ฉายานามว่าในพื้นที่เมืองพัทยาว่าครั้งหนึ่งว่าซินซิตี้อ่ะเมืองคนบาปอ่ะคุณเห็นแน
1: ่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วว
0: ันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคุณผู้ชมเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปจริงๆ
1: คุณลองถามตัวเองดูค่ะว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยพัทยาแค่นี้ขับรถไปไม่ถึง2ชั่วโมงเคยไปหรือเปล่าปราสาทสัจธรรม
0: ไปกันอ่ะดูสิ
1: แต่ดิฉันเคยไปมาแล้วนะ
0: ดีมาก
1: ดิฉันเคยไปมาแล้วแล้วจะบอกว่
0: า
1: ที่นี่สวยงามมากๆแล้วต้องใช้ว่าเป็นปราสาทที่แกะสลักด้วยมือของคนไทยเนี่ยนะคะสวยงามมากจริงๆแล้วก็นี่คือทำให้บรรดากำลังพลของสหรัฐอเมริกานะเขาก็ได้มาถ่ายภาพแล้วก็ไปที่สวนนงนุชพัทยาด้วยไปตลาดน้ำสีภาคนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมขี่ช้างช้อปปิ้งแล้วก็เลือกซื้อของฝากกลับมาให้กับครอบครัวอย่างปราสาทสัจธรรมเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นปราสาทที่แกะสลักด้วยไม้เนี่ยไม่มีวันเสร็จถามว่าทำไมนี่มีวันเสร็จเนี่ยสวยขนาดนี้เพราะว่ามันก่อสร้างไปเรื่อยๆมีการแกะสลักตกแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็คล้ายๆกับเหมือนแบบวิมานบนสวรรค์เลยค่ะมันสวยงามมากจริงๆแล้ว
0: ทำจากไม้ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไม้ทั้งหมดที่เขาแกะสลักก่อนแล้วเขาค่อยเอามา
0: ประกอบกัน
1: ประกอบเป็นเสาเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนอุดมคติในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ริมน้ำด้วยบรรยากาศยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยงามมากจริง
0: ๆ
1: คือคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปกันเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ดิฉันไปอ่ะ 80-90% เป็นชาวต่างชาติ
0: โอ้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางทหารของสหรัฐอเมริกานี่ก็เลยทำให้ภาพจำของพัทยานี่เปลี่ยนไปจริงๆนะก็คือเหมือนกับที่ท่านนายกเบียร์เนี่ยบอกว่าพัทยาตอนนี้สามารถมาเที่ยวได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนและมาที่นี่ครบจบในที่เดียวทุกรูปแบบทุกสไตล์ฟังเสียงท่านนายกเบียร์กันหน่อยนะครับ
2: ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บังคับการเรือนะกับตันแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าในกำลังพล 4,800 คนเนี่ย 20% เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีกำลังพลหนุ่มๆสาวๆที่เพิ่งจบม.6 มาจำนวนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการศึกษานะว่ามาพัทยาอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งรูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนที่เป็นทหาร PI แล้วนะครับซึ่งเราก็ยังไปมองภาพเดิมๆอยู่ที่สื่อให้ความสนใจกันนะว่ามานี่จะต้องมาปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าภาพลักษณ์แบบนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่เราพยายามจะสื่อสารมาตลอดแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่ได้สื่อสารได้เห็นทางสื่อมวลชนก็ไปตามถ่ายภาพเขาต่างๆก็จะเห็นว่าเมืองก็มีการพัฒนาถ่ายตามชายหาดพัทยาก็ได้เห็นแล้วว่าเราปรับปรุงถนนทางเท้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะ
0: คือถ้าไม่ไปด้วยตัวเองเนี่ยก็ยังคงมีภาพเดิมๆติดอยู่ในหัวอยู่เนี่ยก็เลยพอไปเองปั๊บนี่ก็เลยสามารถนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนเนี่ยที่รับชมอยู่เนี่ยได้เข้าใจใหม่เลยว่า

0: พี่ๆทหารน้องๆทหารที่เขามาพักผ่อนจากการไปสู้รบไปประจำการตามที่ต่างๆในเวลามาพักกันที่พัทยาชลบุรีเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะ
1: จริงๆแล้วก็ยังมีที่ที่ท่องเที่ยวในพัทยาอีกมากมายนะคะก็รอให้คนไทยของเราเองเนี่ยออกไปค้นหาแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวกันด้วยเหมือนกันไม่ต้องรอให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่ากำลังพลทหารมาเที่ยวเมืองไทยเท่านั้นนะคะ
0: ครับ
1: อีกจุดนึงเอาใจสำหรับหนุ่มๆกันบ้างโดยเฉพาะคุณดีมนะคะ
0: ทำไมฮะ
1: เอาคุณ
0: ทำไมคุณต้องเอาใจผมฮะมันยังไงคะคุณ
1: ไอ้แน่ก็ในเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณดีมก็ตื่นเต้นมากคุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์มือถือว่าคุณไอ้แน่คุณเห็นหรือยังว่าเจ้าของร้านนี้ทำไมคนถึงเขาไปต่อคิวกันเยอะมากขนาดนี้นี่ฉันไม่ได้พูดแบบนี่ฉันก็เอาเรื่องจริงมาพูดเลยใช่ไหม
0: คุณเป็นคนอย่างนี้วะ
1: บนราชธานีไม่ใช่แค่คุณดีมแต่ว่าบรรดานักข่าวในพื้นที่เขาส่งข่าวมาให้นะคะไปดูร้านโรตีร้านนี้ที่ทำเอาเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าอร่อยใส่เครื่องเยอะนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านค่ะ
0: อันนี้สายตาผมไม่ค่อยดีหรือเปล่าคุณเนี่ยมันรู้สึกมันภาพมันเบลอๆใช่ไหมมันยังไง
1: เขาเบลอภาพแหมไอเราก็ดูทำเป็นอินโนเซนต์ดูแบบว่าคือเบลอตรงที่คุณไม่อยากให้เบลอใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ผมก็แค่ดูว่าสายตาผมยังปกติอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเห็นเหมือนกับผมก็คือแสดงว่ามันก็ปกติไง
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณ อยากเห็นแบบไม่เบลอเนี่ยคุณต้องเดินทางไป
0: ที่
1: ร
0: ้
1: าน
0: นี้
1: ต้องไปด้วยตัวเองที่ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ
0: อุบลราชธานี
1: ร้านนี้เขาอยู่ที่ตลาดสันติสุข2นะคะที่บ้านปลาดุกค่ะน้องแนนเจ้าของร้านอายุ22ปีแม่
0: ชื่อร้านโรตีน้องแนนว่าอย่างนั้น
1: ค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่เพิ่งเปิดขายนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาสืบทอดมาจากธุรกิจของครอบครัวคือเดิมเนี่ยครอบครัวขายอยู่แล้วแต่พอน้องแนนเนี่ยกลับมาดูแลกิจการของที่บ้านปักหลักแค่เพียง 3-4 เดือนดูจะไม่ใช่แค่คุณดีมคนเดียวที่หิว
0: มันยังเอ้ย
1: ตอนนี้หมายถึงหิวโรตี
0: ในสตูดิโอคุณพูดได้มันครบ
1: ในห้องส่งของเราตอนนี้ก็พากันหิวเหมือนกันเพราะว่าโรตีเขาทำแบบใหญ่นะแล้วก็ใส่เครื่องใส่ทั้งนมใส่ทั้งน้ำตาลนี่หวานมัน
0: หน้าตาคุณนี่ดูไม่ค่อยปรารถนาดีกับผมกับคนทีมงานเท่าไหร่ผมพูดจริงๆ
1: นี่เอาใจนะ
0: ฮะ
1: เอาใจนะ
0: ก็ดีก็เอามาให้ดูกัน
1: แล้วดูสิไหมโอ้ใหญ่มาก
0: โรตี
1: โรตีเนี่ยปกตินี่ถ้าเกิดว่าเราจะกินนี่มันโอ้สามสี่คำก็หมดแต่นี่โอ้โหดูน้องเขาบิ๊กมากนะคะโอ
0: ้
1: โหเน
0: ี่
1: ยสั่งกันไปแบบ 2-3 อันกันเลยทีเดียว
0: คือน้องแนนเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวในพื้นที่ของอุบลราชธานีนะพี่ผู้สื่อข่าวเขาก็ตั้งใจไปสัมภาษณ์กันเลยว่าโอ้โหน้องแนนครับตั้งแต่น้องแนนมารับช่วงต่อจากครอบครัวเนี่ยเป็นธุรกิจที่สืบทอดกันมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างยอดขายดีกันขนาดไหนน้องแนนบอกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนสมัยที่คุณพ่อคุณแม่หนูขายเนี่ยขายดีขนาดไหนแต่ตอนหนูมาขายเนี่ยขายดิบขายดีมากเลยครับพี่นักข่าวคะปกติเนี่ยอาจจะขายได้อยู่ที่ประมาณสักหลักไม่กี่ร้อยแผ่นบางวันอาจจะไม่ถึงร้อยหนูก็มานับดูนะตอนที่หนูมาขายเนี่ยเฉลี่ยวันนึง260แผ่น
1: โอ้
0: นี่ขั้นต่ำนะคุณแน่
1: แล้วน้องเขาคล่องแคล่วมากนะคะไม่ใช่ว่าน้องเขาจะดูหน้าตาน่ารักเพียงอย่างเดียวการทอดนะคะลีลาการตีแป้งนะคะการทอดนี่คล่องแคล่วมากทีเดียวแล้วทีเด็ดก็คือ
0: คืออะไรครับ
1: การไปดูคนขายโรตีใส่เกาะอกเนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่เป็นจุดขายก็คงจะไม่ใช่
0: ชัวร์หรือเปล่า
1: อันนี้เขาไม่เรียกเกาะอกแล้วเรียกว่าเกาะอะไรคะ
0: ผมไม่ใช่ผมหมายถึงว่าอันนี้คือจริงๆใช่ไหมนี่คือทีเด็ดของเขาเนี่ย
1: เอานี้เขาบอกเลยค่ะว่าโดยเฉพาะวันไหนที่แม่ค้าเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี
0: ่
1: เกาะอกเนี่ยสีสันสดใสอู้หูจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วที่เห็นนี่ราคาก็ถือว่าอยู่ในราคาสมเหตุสมผลโรตีใส่ไข่25บาทถ
0: ้
1: าเป็นธรรมดาก็10บาท
0: แต่ว่าโรตีกรอบก็30บาทใช่ไหม
1: ก็เป็นราคาปกติโดยทั่วไปเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วมีโปรโมชั่นด้วยนะคะ10แถม1ก็เลยจะเห็นว่าเวลามาซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อกันอัน2อันเพราะว่าถ้าซื้อ10เนี่ยแถมให้เลย1อัน
0: ครับ
1: เปิดให้บริการสำหรับคุณดีมถ้าคุณจะไปนะคะเขาเปิดร้านตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่ถ้าจะไปตอนที่แบบเห็นคนเยอะๆเนี่ยบ่าย 2:30 เป็นต้นไปแต่ขายถึงแค่ประมาณ 20:00 เท่านั้นนะคะ
0: หมดแล้วเหรอฮะสุดยอดเลยอ่ะคือน้องแนนแกบอกว่าแม้ว่าจะมีออเดอร์เข้ามามากมายเนี่ยก็คืออยากจะเสิร์ฟให้กับทุกๆคนทุกๆท่านจริงๆเพราะบางวันมีลูกค้าเนี่ยที่ติดใจในรสชาติของโรตีน้องแนนนี่แหละฮะมาจองกันเนี่ยคนนึงประมาณสัก 30-40 แผ่นน้องแนนก็บอกว่าอยากจะทำให้นะแต่ว่ามันบางวั

0: มันทำไม่ไหวจริงๆเพราะเธอบอกว่าเธอทำคนเดียวแต่ว่าถ้ารักกันจริงชื่นชอบกันจริงๆก็อยากจะให้มาอุดหนุนกันต่อเนื่องเธอบอกว่าพร้อมที่จะให้บริการทุกๆท่านเนี่ยได้แบบครบทุกออเดอร์จริงๆฟังเสียงน้องแนนกันหน่อยนะฮะ
1: แล้วเป็นยังไงครับผลตอบรับดีไหม
2: ดีมากค่ะ
1: ดีดีจากอร่อยหรือจากเหนียวไหมคะ
2: อันนี้ไม่รู้ค่ะ
1: แล้วคนมาซื้อนี่เขาว่ายังไงบ้าง
2: ก็มีหยอกนิดหยอกหน่อย
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายหรือผู้หญิง
2: ผู้ชายค่ะ
1: ผู้ชายมาหยอก
2: มีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างผู้หญิงก็เป็นวัยกลางๆแกก็พูดหยอก
1: ก็หยอกว่าอะไรบ้าง
2: โรตีน่ากินเหมือนแม่ค้าอย่างนี้
0: อุ๊ยอุ๊ย
3: อะไรคะ
0: อุ๊ยเลยอุ้ยเลยมีคนแซวไงผมมันแซวน้องมันก็จะดูไม่ค่อยดีคุณอย่าทำหน้าอย่างนี้สิผมใจคอไม่ดีคุณแล้วคุณก็อย่างเงียบด้วยไอ้การเงียบเนี่ยมันแปลว่าคุณเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามจะสื่อสารออกมาตลอดคุณพยายามขัดผมหน่อยสิ
3: ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
0: เนี่ยพอคุณเงียบปั๊บ
3: คุณทำเองทั้งนั้นคุณเลิกลักคุณพูดเหมือนแววตาคุณเนี่ยพลังงานที่คุณออกมาแสดงออกตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณตื่นเต้นกว่าทุกข่าวเลยข่าวมีเยอะมากมาถึงปุ๊บคุณเห็นแน่คุณเห็นแน่คุณเห็นน้องแนนหรือยังดิฉันก็อ่านอยู่แนนไหนน้องแนนเจ้าของร้านขายโรตี
0: คุณ ผมก็อยากให้คุณดูภาพเราจะได้เล่าได้ถูกต้องสนุกสนานกันไปไงคุณ
3: ข่าวอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมาถึงร้านโรตีเลย
0: เอ้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนอ
3: ัน
0: นี้เปลี่ยนบรรยากาศเลยนะขอเปลี่ยนบรรยากาศมาดูข่าวค่อนข้างจะหนักนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมคือเป็นข่าวที่ตอนนี้หลายคนหลายพื้นที่ค่อนข้างจะมีความกังวลกันเป็นอย่างมากเรากำลังพูดถึงกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวยิวที่ไปอาศัยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยบางส่วนนะก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนบางคนส่วนน้อยจริงๆที่ไปอาจจะไปสร้างความรำคาญเนี่ยแล้วก็นำมาสู่เนี่ยเมื่อตอนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลคนนี้ที่มีประเด็นในพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยออกจากพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่ถูกเนรเทศไปจากกรณีนี้เช่นเดียวกันถามว่าอีกคนคือใครเพื่อนของชาวอิสราเอลหรือไม่ไม่ใช่นะครับคนนี้ชื่อว่านายเควินดิมิโนเป็นชาวสัญชาติฝรั่งเศสถามว่าคนนี้คือใครคุณผู้ชมคนนี้คือคู่กรณีครับของคนชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี
3: ้
0: ถ้าหากใครจำกันได้คนนี้เป็นสามีของคุณจินคุณจินก็คือเป็นภรรยานะครับที่เป็นเจ้าของร่วมสวนสัตว์เอ็กซอติกในพื้นที่ของเกาะสมุยนี่คนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะที่เดินทางมาร้องเรียนถึงที่กรุงเทพมหานครสอบสวนกลางขอให้ดำเนินการกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มีพฤติการมาข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะมาขู่เอาชีวิตจะมาขู่เผาสวนสัตว์แล้วก็ร้ายแรงจนถึงกระทั่งจะขู่ไปเผาบ้านของคุณแม่ที่ประเทศฝรั่งเศส
3: แล้วก็มันก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่บ้านของแม่ที่ฝรั่งเศสด้วยซ
0: ึ่
3: งตอนนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เสียหายมาเพื่อจะแจ้งความให้ดำเนินคด
0: ี
3: เพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะว่าโดนข่มขู
0: ่
3: ก็กลัวว่าจะอยู่ด้วยความไม่ปลอดภัยนะคะแต่กลายเป็นว่าทั้งคู่กรณีเลยนะทั้งคนแรกนะคะก็ถูกเนรเทศไปแล้วและนี่คู่กรณีที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์แต่ว่าเป็นชาวฝรั่งเศสก็ถูกเนรเทศเป็นรายที่สองด้วยเช่นเดียวกัน
0: คือทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะไปดูคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยนะครับที่ลงนามโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับบอกว่าคุณเควินคนนี้เนี่ยคือมีพฤติการข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงแล้วก็ยังมีพฤติกรรมคึกขนองอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งทางศาลจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยมีคำพิพากษาก็คือได้มีการสั่งปรับนะครับ 10,000 บาทแต่ว่าจำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งปรับ 5,000 บาทแต่ว่าพฤติการดังกล่าวถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีจึงจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรกลายเป็นว่าคู่กรณีที่ถูกข่มขู่จากทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลก็คือคุณเควินชาวฝรั่งเศส

0: คนนี้ถูกเนรเทศออกแต่ในท้ายคำสั่งนะครับถ้าหากคุณเควินเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีคำสั่งนี้ออกมาภายใน7วันซึ่งหลังจากที่มีคำสั่งของท่านนายกเมื่อตอนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหน่อยแน่คุณเควินแล้วก็คุณจินเนี่ยสองสามีภรรยาคนนี้เขาเพิ่งจะโพสต์ผ่านทาง Facebook ขอบคุณกระทรวงมหาดไทยขอบคุณท่านมท.4เนี่ยอันนี้เป็นโพสต์ขอโพสต์นี้ก่อนนี่คือโพสต์หลังจากที่มีคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลที่เป็นคู่กรณีออกไปก่อนนะขอบคุณกระทรวงมหาดไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ทางตัวคุณจินและตัวสามีก็คือคุณเควินเนี่ยรับรู้ถึงความยุติธรรมในประเทศไทยว่าท่านสามารถทำได้จริงๆนี่ก็มีการขอบคุณท่านมท.4ด้วยที่ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจถึงที่เกาะสมุยแต่ปรากฏว่าผ่านมาไม่ถึง48ชั่วโมงมีคำสั่งให้เนรเทศสามีของคุณจินก็คือคุณเควินเนี่ยออกไปแล้วนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณจินโพสต์ว่าอยู่อิสราเอลอยู่ไทยมา10ปีเรื่องยังไม่ทันจะจบจะเอาคนที่ปกป้องจินออกนอกประเทศแล้วใครจะดูแลจินคะถ้าเควินก็คือสามีที่ถูกเนรเทศออกไปเนี่ยจินจะโดนข่มขืนไหมจินจะโดนคุกคามหรือเปล่าแล้วใครจะรับผิดชอบจินคุณจินก็กล่าวทิ้งท้ายว่าจะให้จินบอกชื่อบริษัททั้งหมดเลยไหมว่าใครเนี่ยอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของชาวอิสราเอลคนนี้เพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละฮะแล้วชาวเน็ตชาวโซเชียลหลังจากที่คุณจินโพสต์นี้ไปเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยว่าทำไมคนที่ได้รับความเดือดร้อนถึงจะต้องถูกเนรเทศออกไปด้วย
1: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเมื่อมีหนังสือจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องมีหลักฐานค่ะเพราะว่าจากในหนังสือเองเนี่ยนะคะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามไปให้เนรเทศนายเควินออกนอกประเทศออกนอกราชอาณาจักรเพราะแบบนี้เนื่องจากว่าพบว่านายเควินค่ะมีพฤติการไปข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นและสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมทั้งหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพบว่านายเควินเองซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่ว่าเป็นสามีของคุณจินเนี่ยนะคะซ่อนตัวอยู่ค่ะหลังจากมีคำสั่งออกมาแล้วก็นอกจากนี้ยังพบว่ามีพฤติกรรมที่คึกขนองอันอาจจะก่อเกิดความอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอ
0: ัน
1: เป็นการฝ่าฝืนทางกฎหมายอ่ะลองฟังเสียงท่านนายกกันค่ะ
2: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะครับ
3: ท่านนายกเห็นหนังสืออุทธรณ์หรือยังคะ
2: ยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
3: มีรายของใครอย
2: ู่
3: ใน
2: ลิ
3: สต์ไหมคะ
2: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
1: ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็อยู่ระหว่างติดตามตัวนายเควินค่ะเพื่อแจ้งคำสั่งเนรเทศโดยคาดว่าณตอนนี้เองน่าจะรู้แล้วนะคะเพราะว่าตัวของคุณจินเนี่ยก็ได้โพสต์ล่าสุดออกไปโดยนายเควินน่าจะรู้ถึงคำสั่งจึงอาจหลบซ่อนตัวค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อที่จะแจ้งถึงคำสั่งเนรเทศออกนอกประเทศผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตที่หน้าสวนสัตว์นะคะก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเงียบเลยค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวของพนักงานรวมทั้งภรรยาคนไทยก็คือคุณจินแต่อย่างใดทีนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะคำสั่งเนรเทศเนี่ยก็ยังคงเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันค่ะนับตั้งแต่มีการรับทราบคำสั่งก็ส่งผลทำให้ตอนนี้ก็ต้องใช้ว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ของเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีว่าจะจบลงอย่างไรต่อไปเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยเรียกว่าทั้งฝั่งของชาวอิสราเอลเองแล้วก็เจ้าของสวนสัตว์ ถูกเนรเทศให้พ้นประเทศไทยไปทั้งคู่เลยอะค่ะ
0: ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของนายยาคอบนะครับที่เป็นชาวอิสราเอลที่ถูกคำสั่งเนรเทศออกจากพื้นที่ประเทศไทยไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยนะครับเพื่อที่จะรอผลักดันออกนอกประเทศคือมีการเปิดใจผ่านคนใกล้ชิดโดยปฏิเสธเจตนาในการข่มขู่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือนายยาคอบคนนี้เนี่ยเขาฝากมาบอกคนใกล้ชิดบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคารพประเทศไทยแล้วก็ระบบกฎหมายของท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทุกคนก็ควรเคารพด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาจะถูกเนรเทศเพราะแสดงความรู้สึกต่อต้านธงปาเลสไตน์ในเกาะสมุยแล้วก็ไม่คิดว่าสงครามนี้ควรจะเกิดขึ้นที่เกาะนี้แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าตัวเขาเองก็คือนายยาคอบเนี่ยไม่เคยข่มขู่ตัวนายเควินและคุณจินเขาบอกว่าเขาบอกแค่เรื่องของความคิดเห็นว่าไอการนำธงลักษณะที่มันมีการที่จะไปแสดงถึงการต่อต้านเชื้อชาติเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารให้คุณเควินฟังเขาบอกไม่เคยข่มขู่เลยแต่จากการไปตรวจสอบประวัตินะครับพบว่านายยาคอบคนนี้เขาถือวีซ่าธุรกิจเนี่ยเข้ามาประกอบกิจการร้านอาหารบนเกาะสมุยเนี่ยนานกว่า5ปีขณะที่นายเควินคนนี้นะครับชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่เกาะสมุยมานาน9ปีด้วยกัน
1: นายสันทองสุขค่ะชาวเกาะสมุยกันบ้างนะคะที่ได้เปิดเผยว่าก็ติดตามข่าวสารนี้กันมาโดยตลอดเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยค่ะก็ใส่เสื้อนะว่าเป็นคนเกาะสมุยนะคะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติค่ะเนื่องจากว่าเกาะสมุยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติเดินทางมาจากหลากหลายประเทศแล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยรวมกันเกาะสมุยดิฉันเคยไปนะมันก็เป็นพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่ามีชาวต่างชาติบางคนเขามาอยู่กันไม่ใช่แค่หลักอาทิตย์นะบางคนมาอยู่เป็นหลักเดือนหลักปีมาแต่ก่อนเนี่ยนอกจากมาดำน้ำมาอะไรแล้วเนี่ยเขาก็มาเล่นโยคะกันด้วยก็มีนะคะก็เลยทำให้ในพื้นที่เกาะสมุยคนที่เป็นชาวต่างชาติจับจองกันเป็นจำนวนมากก็เลยกระทบกระทั่งหรืออาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็อยากให้คนไทยที่เสพข่าวนะคะที่คุณสันบอกมาก็ให้แยกแยะกันค่ะกับเหตุการณ์ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวลองไปฟังเสียงชาวเกาะสมุยกันหน่อยค่ะ
4: พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับข่าวฟังข่าวเรื่องนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างส่วนตัวกับประเทศนู้นประเทศนี้ชาตินู้นชาตินี้อย่าเอาคำว่าชาติประเทศรัสเซียประเทศอิสราเอลประเทศฝรั่งเศสหรือใดๆก็แล้วแต่แยกแยะให้ออกแล้วจะทำให้สังคมเมืองไทยอยู่กันอย่างมีความสุขครับ
1: เอาจริงพี่สันพูดน่ารักนะคะแล้วก็ในมุมของคนไทยเนาะเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันนะก็เรื่องนึงแต่เรื่องของการที่เราแยกออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้เราก็จะได้เป็นกลางด้วยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามก็หวังว่าหลังจากนี้มันจะจบลงด้วยดีแล้วกันค่ะ
0: ก็ภาวนาว่าอย่างนั้นนะครับคือเรื่องราวในประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายนะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันเยอะมากเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคุณผู้ชมจากเรื่องราวหนักๆมาดูเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยในฐานะคนไทยก็ยิ้มได้ชาวต่างชาติที่มาเห็นก็ยิ้มได้เช่นเดียวกันเพราะมีฝรั่งคนหนึ่งเขามาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: รถติด
0: โอ้โหเราไม่รู้ว่าพี่ฝรั่งคนนี้เขาไปอยู่แย่ตรงไหนนะแต่ปรากฏว่าตอนเย็นที่เขาไปเนี่ยไปเจอบรรยากาศรถติดหนักมากแล้วสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยแปลกใจแล้วก็ตกใจกับคนไทยมาคนไทยนี่มันสุดยอดจริง
1: ๆคืออะไรคะ
0: ไปเจออะไรใช่ไหมลองไปดูภาพกันก่อนว่าคุณจะตกใจเหมือนฝรั่งคนนี้หรือเปล่านะครับ

0: ป็นยังไงเป็นยังไง
1: คุณดิฉันตอนที่ดูคลิปพี่เท่าไหร่แต่ตอนท้ายคลิปอะค่ะ
0: อ๋อมันเป็นยังไงครับผม
1: รู้สึกว่าที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยตรงท้ายคลิปประมาณ 2-3 วินาทีแย่งซีนหมดเลย
0: โอ้ตาเลย
1: จิกกล้องเดินไปแบบชนิดที่เรียกว่า
0: จิกตามากเลยนี่คนนี้
1: โอ้เป็นไง
0: ไอที่ฝรั่งอึ้งนี่คืออึ้งผู้ชายคนนี้นะครับ
1: ที่ดูมาทั้งหมดที่ว่าเห็นคนลงมา
0: ไม่มีความหมายเลยครับเจอผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินคนนั้นแล้วอกพายนี่ยื่นแล้ว
1: ดูสายตาของพี่เขาก่อนดูสายตาซะก่อน
0: ดูอีกทีนะคุณผู้ชม
1: นี่ค่ะตอนท้ายคลิปนะคะเสื้อสีน้ำเงินมา
0: แต่งอกโชว์ซะด้วย
1: เหมือนรู้เลยว่าคือชาวต่างชาติเขากำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วใช้เพลงนะสบายสบายของพี่เบิร์ดแล้วก็แบบโอ้คนไทยทำไมสบายขนาดนี้
0: นี่ผมเดาว่านะตรงจุดนี้มันน่าจะเป็นตรงแถวแยกอโศกอะคุณหน่อยแน
1: ่ก็เห็น
0: ไอ้ตรงไอ้ที่มันจะมุ่งไปสุขุมวิทนะแล้วก็ตรงไปที่แบบว่าตรงพระราม4อะตรงเส้นนั้นเนี่ยรถติดแบบติดบานตะไทยกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือว่าอาทิตย์เนี่ยมันเป็นภาพที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยถึงขั้นต้องถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ยให้บ้านของเขาแล้วก็โลกนี้ได้เห็นว่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยมันมีความน่ารักซ่อนตัวอยู่พอเรียกว่าทุกหย่อมยากกันจริงๆโดยเฉพาะพี่คนเสื้อน้ำเงินคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะมันติดจนกระทั่งพี่เขาสามารถเปิดประตูแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดรถได้คุณเห็นไหม
1: คือฝั่งเนี้ยเราสังเกตดูที่พื้นดูฝนตกหรือเปล่าพอฝนมันตกเนี่ยก็เลยใช้ช่วงเวลานี้ในการมาทำความสะอาดรถคือมีชาวเน็ตเนี่ยเขามาคอมเมนต์ว่าตรงจุดนี้ที่คุณบอกเนี่ยคุณดิ้งก็ชอบไปนะคุณไปรับประทานอาหารใช่ไหมล่ะอโศกนะแถวนั้น
0: ด
1: ี
0: นะนี่พูดดีๆนะ
1: รถติด
0: เอา
1: ไม่ดีตรงไหนแล้วก็พูดเรื่องจริง
0: ไม่ใช่ไปกินข้าวตามร้านอาหาร
1: ไปตามร้านอาหารแล้วเขาบอกว่าติดถึงขนาดที่อย่าว่าแต่ล้างรถเขาบอกซักผ้ายังได้เป็นกะละมังติดขนาดนั้นเนี่ยเขาว่าอย่างเงี้ย
0: ใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ต้องทำใจกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องน่ารักในสายตาของชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาไปติดตามทนายตั้มไม่ใช่ตั้มจอมพลังเขาเปลี่ยนชื่อแล้ว
1: อ๋อมีหนวดด้วยมีบอดี้การ์ดด้วย
0: ตั้มจอมพลังวันนี้เขามีความเคลื่อนไหวในรูปแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะฮะ

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะแล้วหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ผู้กันสัปดาห์นี
1: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
0: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทาง ช่อง 9 กด 30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ตอนแรกเราก็คิดว่าจะมีแต่พัทยาที่มีเจ็ตสกี
7: ครับ
6: แต่ตอนนี้ DSI นะคะเจ็ตสกีบุกไปถึงแล้ว
7: บ้ามันไม่มีน้ำไม่มีทะลงทะเลมันจะไปเล่นเจ็ตสกีได้ยังไงล่ะหน่อยแน
6: ่ก็นี่ไงทนายตั้มเอ้ยไม่ใช่สิตั้มจอมพลัง
7: เรียกให้ถูกเลย
6: คุณตั้มจอมพลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเสื้อชูชีพขี่เจ็ตสกีไปถึง DSI เลย
7: เจ็ตสกีนะ
6: เอ้าคุณไม่เชื่อนี
7: ่
6: เป็นไงเจ็ตสกีบุก
7: คุณตั้มจอมพลัง
6: โอ
7: ้โหตั้งแต่คุณไว้หนวดนี่พลังคุณเยอะมากเลยนะผมบอกให้อ
6: ันนี้ไม่ได้แค่ยังไม่ครบสูตรเพราะว่านี่มาแล้วบอดี้การ์ด
7: บอดี้การ์ด
6: ก็มาด้วยนี่ให้ครบสูตรคือตอนนี้นี่ทนายตั้มนี่กลายเป็นตั้มจอมพลังไปแล้วเพราะว่าดูละไม้คล้ายกับต้องบอกว่าเหมือนกับคุณกันจอมพลังเลยจริงๆแล้วถามว่าทำไมจะต้องมาถึง DSIคือทนายตั้มเนี่ยนะคะเขาใส่ชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพแล้วติดหนวดมายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะต้องการให้ตรวจสอบเลยว่าการระดมทุนการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยแล้วคุณเป็นไงเสื้อสูตรนี่ก็ต้องเป็นสีแบบสไตล์แบบแดงเลือดหมูอย่างเงี้ยคล้ายกับใครล่ะคะ
7: ไม่รู้เหมือนกัน
6: ไม่รู้เหรอคะ
7: ไม่รู้ครับไม่รู้เลยครับ
6: ไม่รู้เลยจริงๆแต่ว่าดูจากภาพแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอนุมานได้ว่าคล
7: ้
6: ายกับใครจอมพลังช่วยสู้ที่ว่าเนี่ยเอาหลักฐานซึ่งเป็นคลิปลับค่ะเบื้องหลังการทำงานมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะก็เอาถอดเสื้อชูชีพใส่สูทสีแดงปฏิเสธว่ามาเนี่ยไม่ได้มาทำคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจแต่ระบุเลยว่าตั้งใจจะสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างภาพช่วยเหลือคนเนี่ยมันสามารถที่จะจัดฉากมันสามารถที่จะสร้างภาพได
7: ้คือคุณตั้มจอมพลังแกบอกว่าตอนนี้แกมีข้อมูลจำนวนมากเลยนะที
6: ่เอาจริงอ่ะตั้มจอมพลัง
7: เขาบอกอย่างนี้ว่าเขาคือตั้มจอมพลังเขาบอกอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่ามีข้อมูลจำนวนมากที่อาจจะทำให้แสดงให้เห็นว่าคุณกันเนี่ยนะฮะเข้าทำงานลักษณะเข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมทั้งเรื่องการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดคุณหน่อยแน
6: ่
7: เพื่อหลีกเลี่ยงการมีหลักฐานไม่ให้มีช่องทางในการติดต่อกับมูลนิธิโดยตรงการเกณฑ์คนใกล้ชิดมาเปิดบัญชีม้าแลกกับค่าตอบแทนแล้วก็พบว่ามีการโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีสูงกว่า10 ล้านบาทภายในคืนเดียวแล้วก็พบว่าไอ้เส้นทางการโอนเงิน10 ล้านบาทเนี่ยโอนเข้าบัญชีเลขาของภรรยาคุณกันนะครับมันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าเอ๊ะมันบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของการจัดซื้อชุดเกราะก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาว่ามีการซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วก็มีการนำทรายกับหินที่ได้รับมาจากการบริจาคฟรีเนี่ยไปเปิดระดมรับทุนขึ้นมาก็เลยฝากคำถามเรื่องนี้ไปยังคุณกันว่าเอ๊ะนอกจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่ผมมาตั้งคำถามกับคุณกันแล้วเนี่ยคุณมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์หรือไม่อยากจะให้ออกมาชี้แจงให้สังคมได้รับทราบหน่อยเพราะช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาโอ้โหคุณตั้มจอมพลังออกมาแฉในรูปแบบต่างๆมากมายคุณกันก็ยังเงียบอยู
6: ่
7: อยากจะให้คุณกันเนี่ยออกมาชี้แจงหน่อยสิฟังเสียงคุณตั้มจอมพลังกันหน่อยนะฮะ
8: เดี๋ยวจะพาพยานเข้ามาพบกับทางดีไซ
9: น์ข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะที่หลอก
8: ก็ในเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินนะครับแล้วก็ให้ DSI ตรวจสอบว่ามีความผิดอย่างอื่นเพิ่มไหมนะบางเคสเนี่ยเขาประสานไปเองเพื่อที่จะต้องการที่จะคุยหรือว่าต้องการที่จะช่วยทำอะไรบางอย่าง โอเคนะครับพอดีพี่เดชไอรออยู่เพราะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้การเลยนะครับแล้วก็จะพาพยานเข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าไปยุ่งกับพยานผมแม้แต่คนเดียวนะคุณเตรียมตัวได้เลยโดนคลิปประจานแน่นอนเพราะว่าเขาเตรียมอัดเสียงไว้แล้ว
6: ก็เห็นบอกว่าทิ้งท้ายไว้นะคะประโยคนี้บอกว่าร้านทองบางแสนจำได้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูน่าจะมี EP ต่อไปอันนี้ขาดอย่างนึงนะ
7: ขาดอะไรครับ
6: กระดาษทิชชู่สับหน้า
7: ตอนแรกนึกไม่ออกคือถ้าเอากระดาษทิชชู่มาปั๊บก็จะได้รู้นะว่าแกโคเวอร์เป็นใครเนี่ยนะฮะ
6: แหม

0: ะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้มาดูเรื่องราวของโซเชียลที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลครับเป็นเรื่องของคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาไปแวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังทั้งคู่มาซื้อของแล้วก็กำลังจะเตรียมเดินทางกลับแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนสะดุดตาก็คือยานพาหนะ
1: เปิดประทุน
0: ที่คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเขาเอามาใช้หลายคนเนี่ยให้คำนิยามว่านี่แหละคือรถเปิดประทุนของแทร
1: ่เท่มาก
0: เป็นยังไงไปดูภาพกันนะ

0: เป็นยังไง
1: เปิดประทุน
0: อยากจะหารถให้สาวเนี่ยนั่งสักคันนึงอยากจะเท่แบบพ่อหนุ่มกรุงเทพแปลกที่เขาขับอันนั่งรถอันนั้นแบบเปิดประทุนใช่ไหมคุณแน่แน่คุณตาก็เลยบอกว่ามันจะต้องทำยังไงว่าจะให้เมียฉันนี่ได้นั่งรถเปิดประทุนแบบผู้สาวในเมืองกรุงกันบ้าง
1: ไอเราอ่ะก็ไปคิดแทนเขา
0: แกก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาเอาซะหน่อยเว้ยเผื่อคืนนี้เมียจะแหมจัดให้งามๆสักหนึ่งดอกนะฮะ
1: เอาเป็นว่าก่อนจะไปเปิดประทุนไปเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาขนมอะไรไหม
1: ทวิสโก้ทวิสโก
0: ้เอาขนมอะไรไหม
1: ทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sashapaneer ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทย

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่หน้าฝนแบบนี้ก็เที่ยวได้นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเป็นกรีนซีซั่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครราชสีมาโคราชบ้านฉันเนี่ย
3: เออบ้านเธอมีอะไรบ้างล่ะบ้านเธอ
2: นี่ไปเที่ยวป่าค่ะเดินป่าหรือจะล่องน่องเรือเข้าไปก็ไปได้ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติทับลานเหนือเขื่อนลำปลายมาศในอำเภอเสริงสางนครราชสีมาดูความเขียวชอุ่มของพื้นที่แล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันงดงามค่ะเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างสรรค์แก่งหินโอ้มันเป็นเหมือนแบบร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทางอุทยานที่เป็นแก่งหินวันเสถียรเนี่ยค่ะสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าจะได้ชมธรรมชาติจนถึงตรงจุดนี้อยู่ห่างจากอำเภอเสริงสางเนี่ย15 กิโลเมตรโอ้ยได้ยินเสียงน้ำตกนะจากลำธารที่ไหลรินแล้วมันสดชื่นจริงๆคุณผู้ชมคนที่สายเดินเนี่ยเดินเท้าเข้าไปก็ได
3: ้
2: สำหรับคนที่อยากจะขึ้นเรือโดยสารก็สามารถขึ้นเรือได้โดยนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปขึ้นที่ท่าเรือในหาดชมตะวันค่ะก็นั่งเรือข้ามเขื่อนลำปลายมาศไปประมาณสัก40 นาทีโดยนั่งได้10 คนนะ10 คนเนี่ยจ่าย800 บาทก็ถือว่า
3: ตกคนละ80 บาทก็ไม่แพงหรอกนี่เดียวเอง
2: หน้าค่าน้ำมันอะไรเข้าไปแล้วมันก็เกือบชั่วโมงอะนะคะบรรยากาศของ2 ฝั่งริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปลายมาศก็มีความงดงามตลอดเส้นทางเอาจริงดิฉันว่ามันโอ้โหดูสดชื่นมากจริงค่ะมีนกด้วยนกหลากหลายสายพันธุ์หากินอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็จะมีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หาปลาในอ่างเก็บน้ำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินเท้าเข้าไปคุณต้องเอารถเนี่ยไปจอดที่สำนักสงฆ์บ้านด่านละกอในอำเภอเสริงสางใช้เวลาเดินเท้า2 กิโล 30 นาทีค่ะก็เดินเท้าเข้าไปในเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานประมาณสัก300 เมตรก็จะถึงจุดนี้ที่เรียกว่าแก่งหินวังเสถียรค่ะ
3: ซึ่งการเดินเท้าเข้าป่าเนี่ยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ทั้งหลายตอนนี้เนี่ยหันมาใส่ใจถูกใจกับการเดินป่าเพราะว่าได้อยู่กับตัวเองได้ชมธรรมชาติที่พอจะมีเวลาในการที่จะพินิจพิเคราะห์ว่าโอ้โหธรรมชาติรอบตัวของเรานั้นมันสวยงามมากจริงๆโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้แรงใช้พละกำลังกันหน่อยเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันค่อนข้างจะชันอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่านะถ้าหากเป็นช่วงฤดูกาลที่มีผีเสื้อออกมาเนี่ยนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้เห็นความงามของธรรมชาติและเราจะได้เห็นผีเสื้อเนี่ยตลอดทั้งแนวผืนป่าด้วย
2: แสดงว่าอุดมสมบูรณ์
3: ใช่แล้วพอมาถึงแก่งวังหินเสถียรเนี่ยก็จะพบกับนี่เลยฮะทานน้ำใสไหลเย็นกันตลอด24 ชั่วโมงคุณเห็นไหม
2: คือปกติเนี่ยอย่างพูดถึงผีเสื้ออย่างเงี้ยไปอุทยานแห่งชาติปางสีดาหรือจะไปที่ไหนก็ตามมันต้องเข้าไปในป่าลึก
3: ครับ
2: มันถึงจะได้เจอผีเสื้อแบบนับพันนับหมื่นตัวแล้วมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วความพิเศษของผีเสื้อเขาคือเราต้องบอกว่าเขามีเวลาที่จะให้เราได้ชมความสวยงามเนี่ยไม่กี่วันบางชนิดบางสายพันธุ์วันเดียวเขาก
3: ็ไปแล้ว
2: ใช่นะคะก็ไปชมความงดงามนักท่องเที่ยวมาสถานที่แห่งนี้เขาบอกคล้ายกับบ้านคุณด้วยนะ
3: ที่
2: นครนายกบ้านหลังที่2ที่คุณไปทุกอาทิตย์เนี่ย เขาช่องลมคุณเคยไปหรือยัง
3: ยังไม่เคยไปเลยหน่อยแน
2: ่นี่ไงอะไรที่อยู่ใกล้บ้านอ่ะ
3: มองข้ามเน
2: า
3: ะ
2: ก็ไม่ยอมไปว่ามันสวยไงคือบางคนเขาไปเขาช่องลมกันเนี่ยตรงจุดอย่างเงี้ยคือมันสวยมากแล้วจุดนี้เขาเลยบอกโหคล้ายกับเขาช่องลมมากนักท่องเที่ยวมาที่นี่มาได้ทุกวันนะคะไปได้ตั้งแต่เช้าเลยคือ7 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นจะไปก็ติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่กันหน่อยว่าที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยณปัจจุบันคือด้วยความที่หน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยถ้าฝนมันเยอะมากมันมีน้ำป่าหรือไม่แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ย
3: คือ
2: น้ำกำลังพอดี
3: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดถึงเขาช่องลมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพแล้วก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อย
2: สาวละสิ
3: เรื่องพบ
2: ไม่เห็นได้มีด้วย

0: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: มันจะสวยขนาดไหนนะเขาช่องลมที่นครนายกนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยจากเรื่องการท่องเที่ยวมาการเชิดชูศิลปินแห่งชาติกันหน่อยล่าสุดนะคุณผู้ชมได้มีการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568มีคนผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยเกือบ600คนคุณหน่อยแน่แล้วก็ใช้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจากหลากหลายสาขามาคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดประจำปี2568เนี่ย12คนจาก600คุณหน่อยแน
0: ่ยากมากนั่นหมายความว่าคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเป็นคุณภาพมากจริง
1: ผู้ทรงจริงๆอ่ะวันนี้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่แถลงนะครับว่าปีนี้เนี่ยทางด้านคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ใช้คำว่าทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยต้องออกมายกย่องวันนี้มีการประกาศ3สาขาด้วยกันก็คือสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์แล้วก็สาขาศิลปะการแสดงซึ่งต้องบอกว่าคัดเลือกของปี68ประกาศในปี69มีทั้งหมดนะฮะที่ผ่านรอบสุดท้ายเข้ามามีรายชื่อ595รายชื
0: ่
1: อและได้รับการคัดเลือกเนี่ยยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งหมด12ท่านด้วยกัน
0: ค่ะ
1: 12ท่านอะไรชื่อมีใครบ้างเดี๋ยวให้ดูหน้าจอกันคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างสาขาทัศนศิลป์อย่างเงี้ยนะคะมีอาจารย์พีรพงษ์ดวงแก้วนะคะสายปฏิมากรรมนะคะมีทั้งอาจารย์ชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายนะคะแล้วก็ทางด้านของภูมิสถาปัตยกรรมนายพรธรรมธรรมวิมลออกแบบประณีตศิลป์นะคะก็คือนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะยังมีสาขา
1: วรรณศิลป์สาขาก็จะมีท่านอาจารย์ศิวการปทุมสูตรนะครับท่านอาจารย์ไมตรีลิมปิชาติแล้วก็สาขาศิลปะการแสดงอันนี้น่าจะมีเยอะที่สุดมีประมาณสัก6ท่านด้วยกันก็ยกตัวอย่างเนี่ยมีท่านอาจารย์สมศักดิ์ทัตตินะครับเป็นนาฏศิลป์ไทยโขนมีอาจารย์ตรึกปลอดฤทธิ์เป็นสาขาลิเกปาอาจารย์อังคณานะครับสิริมณีสาขาหมอลำลำเพลินด้วยนะแล้วก็อีก3ท่านก็คือมีคุณวิชัยปุญญยันนี่สาขาดนตรีไทยสากลมีคุณณัฐยนต์รักแล้วก็มีอาจารย์สุรพลวิรุณรักษ์สาขาภาพยนตร์และการละครต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง12ท่านด้วยนะครับก็ทั้ง12ท่านเนี่ยก็จะได้เงินเดือนละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาการมีชีวิตอยู่มีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลปีละประมาณ 100,000 บาทมีเงินช่วยเหลือประกันสาธารณภัยถ้าหากประสบเหตุนะครับรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งมีเรื่องของค่าของเยี่ยมแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยได้รับการยกย่องเชิดชูคุณแน่ๆหลังจากที่ทำผลงานเนี่ยมาตลอดระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยทำให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศโด่งดังไกลไปถึงทั่วโลกเนี่ยได้รับการยกย่องนะคุณแน่
0: ใช่ค่ะก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังนะคะซึ่งท่านรองนายกเองนะคะก็บอกว่าทั้ง12คนก็จะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานโล่และเชิดชูเกียรติในวันและเวลาตามแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่เราก็เป็นเด็กนาฏศิลป์ไทยด้วยเหมือนกันนะคะจะช่วยกันสืบสานกันต่อไปอ่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องที่ไม่รู้ว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเขาส่งเสียงต้องการจะแสดงออกในด้านไหนอย่างไรแต
1: ่อะไร
0: เขาจะเห็นรถคันหนึ่งวิ่งมาทีไรเนี่ยส่งเสียงตลอดไม่รู้ส่งเสียงไล่หรือว่าส่งเสียงเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ
1: ฟังก่อนนะว่าจริงๆเนี่ยสุนัขตัวนี้มันเป็นของร้านขายผลไม้ร้านนี
2: ้
1: เขาสังเกตเห็นว่าไอ้หมาที่เขาเลี้ยงเนี่ยเฮ้ยมันเห็นรถลูกชิ้นคันนี้เนี่ยขับผ่านทุกวันเนี่ยหมามันเห่ามันหอนทุกวันเลยนะเจ้าของก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันอาจเจ้าของคนที่ขายรถลูกชิ้นเนี่ยอาจจะเป็นขโมยขโจรหรือเปล่าหมามันถึงได้เห่ากันทุกวี่ทุกวันนี่คุณดูสิเนี่ยผ่านมาวันแรกก็เห่าวันที่2ก็เห่าวันที่3ก็ยังเห่ายังหอนอยู
0: ่แต่ถ้าเกิดคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยสังเกตเห็นแบบนี
1: ้
0: เอาจริงๆไม่น่าจะเป็นการเห่าไล่โจรหรืออะไรเพราะว่ามันเห่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหางเขากระดิก
1: หรอ
0: นี่คือมันลักษณะของแบบการแบบ โอ้ดีใจดีใจ
1: เจ้าของร้านก็เลยตัดสินใจเรียกรถลูกชิ้น

0: ันนี้มาเลยดูสิว่าเอ๊ะมันยังไง
1: แล้วเรียกตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่อีกฝั่งนึงเลยนะคะ
0: ปรากฏว่าพอมาถึงหน้าร้านเกิดอะไรขึ้นอยู่ในแน
1: ่นี่ดูดูค่ะดูค่ะโอ้นี่สันหางกระดิกกระดิกกระดิกเลยแล้วทำไมล่ะคะ
0: เอาไอ้หมาเงียบเลย
1: เอาก็เงียบ
0: ไอ้ตอนนี้ก็ขับผ่านนี่เห่าจังเลยคุณแน่แน่
1: เขาเรียกไงไม่ได้เห่าไล่เห่าเรียกให้มาตอนนี้มาแล้วมาเพื่อจะรอกิน
2: รอแล้ว
0: เห่าเรียก
1: เห่าเรียก
0: อยากกิน
1: แ
0: ล
1: ้วแสดงว่าสุนัขเนี่ยมันก็รู้ไงว่าของอร่อยอยู่ตรงไหน
0: ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้หมดเวลาของเรื่องพบค่ำเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ 5:15 เดี๋ยว 1:00 ตรงฝากติดตามรายการ9ข่าวค่ำจากทางสำนักข่าวไทยด้วยวันนี้ผมและคุณหน่อยแน่ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหน่อยแน
1: ่สวัสดีครับ

0: ลั่นมีกฎหมายต้องใช้หลังเซ็นเนรเทศชาวต่างชาติพ้นไทยเป็นรายที่2
1: ท่านทำความประพฤติดีก็ร
2: อครับขอบคุณ
1: ว่า
2: เดี๋ยวผมไม่ทันผม
1: สอบให้คนเหล่านี้มา
0: สนธิปลุกพลังมวลชนนัด10กันยายนรวมพลหน้าสถานทูตอิสราเอลทวงคืนประเทศไทยทนายตั้มหอบคลิปลับขับเจ็ตสกีบุก DSI ร้องตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อ้างพบพิรุษเส้นเงินติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
2: สวัสดีค่ะคุณผ
3: ู้ชมต้องมันบันเทิงมาแล้วนะครับพี่บุ๋มมาแล้วก็ต้องมาคุย เรื่องพี่บุ๋มมาทำไมต้องคุยแต่เรื่องภัยพิบัติกันรู้เนาะ
2: ก็อาจจะเป็นเห็นว่าเราทำงานตรงนี้มา
3: ใช่ไหมเพราะว่าแหมก็ต้องจับตาฝนเนี่ยในกรุงเทพอาจจะวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ตกเยอะหน่อยจริงๆต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางเหนือนี่ก็ตกนะครับโดยเฉพาะน้ำป่าไหลหลากล่าสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจอกับเรนบอมหรือว่าระเบิดฝนนะครับมันก็เป็นปรากฏการณ์ฝนตกหนักอย่างรุนแรงและฉับพลันในพื้นที่แคบๆสาเหตุจากอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแม่ฮ่องสอนฝนตกหนักระดับเรนบอมถล่มตัวเมืองตามภาพเลยคุณผู้ชมน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและ
2: บ้านปอกขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูนะคะจนบ้านเรือนประชาชนเนี่ยถูกน้ำท่วมกว่า20หลังค่ะและความรุนแรงของกระแสน้ำป่าได้กัดเซาะขอบถนนสายเลี่ยงเมืองสากลออมทรัพย์ครูจนพังเสียหายยับเยินหายไปถึงครึ่งเลนจราจรเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะต้องนำกลวยยางมาวางปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้รถทุกชนิดสัญจรผ่านจุดเสี่ยงเนื่องจากเกรงว่าผิวถนนคอนกรีตจะทรุดตัวลงมาเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ
3: แล้วก็มีกระแสน้ำ
2: ดูสิหายไปเลยนะเดินเนาะพี่เต็น
3: หายหมดเลยเนี่ยต้องเอาเนี่ยเต็มที่ก็เอาหินเอาอะไรมาเป็นคันกั้นน้ำชั่วคราวไว้ก่อนเนี่ยนะกระแสน้ำปะทะเข้ากับรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาเขากำลังก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งอยู่ทีนี้รถแบ็คโฮก็ล่วงลงไปเลยนะฮะจมในน้ำไป1คันรวมถึงพื้นที่สวนเกษตรของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
2: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานว่าในช่วงวันที่8-13กันยายน2569นี้นะคะใน

0: แม่น้ำสายก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1จุดนั้นพบว่าปริมาณน้ำสูงจนแตะพื้นสะพาน
1: ขึ้นมาถึงแล้วนะฮะ
0: สภาพน้ำ
1: คือช่องใต้สะพานไม่เหลือแล้ว
0: ใช่คือช่องว่างนิดเดียวไม้มันก็ไหลมารวมกันเนี่ยไหลมากับน้ำเนี่ยติดอยู่ที่บริเวณสะพานเป็นจำนวนมากเมื่อครู่นี้คงเห็นนะครับระดับน้ำที่สูงจนแตะพื้นสะพานอยู่ต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตในไทยและฝั่งเมียนมาประมาณ50เซนถึง1เมตรเท่านั้นเอง
1: ไม่เยอะแหละไม่เยอะ
0: เนี่ย
1: ตอนนี้ก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักเลยนะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพางคำนะคะตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำค่ะตรงเกาะช้างเนี่ยผมจำได้เลยเป็นพื้นที่แบบแดงแดงแบบ
0: แสดงว่าเคยเกิดแล้ว
1: ก็ตอนนั้นไงแม่สายไงเข้าไม่ได้
0: นายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายสั่งการให้รถประชาสัมพันธ์วิ่งออกไปประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำขอให้ประชาชนเอาเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูงรวมถึงดูแลและเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้ชิดน
1: ะ
0: พี่บุ๋มกับทีมมูลนิธิองค์กรทำดีเมื่อกี้ก็เพิ่งยกถูหาทีมงานหน้างานว่ายังไงบ้างพี
1: ่ก็ต้องเช็คตามจังหวัดตัวแทนคือหมายถึงว่าทีมงานเราที่อยู่ในจังหวัดต่างเมื่อกี้ก็แม่ฮ่องสอนนะคะก็เช็คอยู่ว่ายังไง เขาบอกว่ายังเป็นมันแรงก็จริงแต่เป็นพื้นที่ยังไม่ได้กว้างมาก
0: ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยอยู่สักประมาณไม่เกิน30หลังนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็กระแสน้ำก็แรงประมาณนี้เลยนะคะทุกท่านค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของถนนซะมากกว่าน
0: ะ
1: ถนนแล้วก็พื้นที่นาซะมากกว่าแต่เชียงรายตอนนี้ก็คือบอกทีมงานว่าเฝ้าระวังนะแล้วตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ก็แจ้งทางทีมขององค์กรทำดีว่าสแตนบาย24ชั่วโมง
0: นะถ้ามีอะไรให้ยกหูบอกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็ปลายปีแบบนี้4เดือนสุดท้ายเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่กันยาไปจนถึงธันวาคมสิ้นปีบางปีลุกลามข้ามปีคุณผู้ชมนี่ดูอะไรที่มันลอยมาติดเนี่ย
1: มันเป็นพวกเศษขยะเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเศษพวกเนี้ยนะคะมันมีความหนามากขึ้นแล้วติดตามคอสะพาน
0: ขวางทางน้ำ
1: ใช่
0: สะพานเสี่ยง
1: สะพานก็เสี่ยงหักด้วยนะคะก็เนี่ยอย่างตอนของหน้าเนี่ยผมก็พยายามเคลียร์มันออก
0: ครับ
1: ค่ะเพื่อให้สะพานยังสามารถสัญจรได้นะคะเพราะว่าถ้าทางถนนยังสัญจรได้เนี่ยข้าวอะไรมันยังส่งได้ง่ายนะคะแต่ถ้าสะพานหักปุ๊บขาดปุ๊บโอ้โหงานยักษ์เลย
0: ส่งอะไรกำลังบำรุงลำบากนี่อันนี้ภาพเชียงรายนะคุณผู้ชมก็ดูจากขวาจอเนี่ยจะเห็นว่ามันเหลือถึงตะหลิ่งเนี่ยสักเมตรนึงได้เนี่ย
1: อัน
0: นี้ก็ไปเฝ้าดูน้ำกันก็ภาวนาว่าฝนที่ตกมาจะไม่ได้เป็นเรนบอมอีกหรือว่าไม่ได้ตกยาวๆแบบสัปดาห์นึงอะไรเงี้ยเนาะก็น่าจะทุเลาไปได้
1: ต้องลุ้นค่ะว่าทางฝั่งอย่างฝั่งเมียนมาเนี่ยจะมีอะไรไหลมาเพิ่มไหม
0: อ
1: ย่างคราวนั้นก็คือโคลนไหลจากพร้อมกับไม้ต่างๆนะคะ
0: ก็
1: ต
0: ้อง
1: ส่งกำลังใจกันค่ะ
0: แม่ฮ่องสอนเชียงรายนะก็เฝ้าระวังกันหน่อยก็แล้วกันขยับไปที่พิธีกรชื่อดังพี่หนุ่มกรรชัยนะฮะพี่บุ๋มเพิ่งไปเจอตัวมาเมื่อวันนี้เองเม
1: ื่
0: อ
1: ว
0: าน
1: ใช่ไหม
0: รับรางวัลแพลวอวอร์ด2026นะครับก็เป็นงานฉลองครบรอบ47ปีนิตยสารแพลวก็เพิ่งไปปะกัน
1: เนี่ยขอเมาส์ได้ไหม
0: ยังไงสิ
1: ข่าวเขิมไม่ต้องอ่านอะเมาส์เหอะ
0: ยังไงเมาส์อะไรอะ
1: รูปเนี้ยดิฉันไปตามอ่านคอมเมนต์นะปกติเวลารับรางวัลเนี่ยนะดารารับรางวัลเนี่ยคนก็จะไม่ว่าโอ้ที่เขาแสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่คนนี้คนเม้นว่าไงอ่ะ
1: คือก็จะแบบก็พยายามลิงก์ไปอันอื่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่โดยลิงก์ไปอันอื่นน่ะแล้วก็เราก็พี่หนูมึงในงานเนี่ยมีทั้งแอนทองผสมเข็บอักษรเยอะแยะมากมายนายนภัทรรับรางวัลน่ะลงรูปยายบุ๋มอยู่คนเดียวเนี่ย
0: อ
1: าจจะนั่งข้างกันก็อาจจะใช่
0: เป็นคู่จิ้นเงี้ยเหรอ
1: ไม่ได้จิ้นเจินอะไรงานนี่หรอกผู้รับรางวัลแล้วก็บังเอิญแบบมันเป็นประเด็นอยู่มั้งมันก็ลิงก์ไปได้แต่คอมเมนต์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบุ๋มเลย
0: ก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเราอ่านข่าวพี่หนุ่มบ่อยมากนะครับเรื่องฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่ครับพี่ปูบรรทนาเนี่ยก็ล่าสุดมีกำหนดนัดสืบพยาน17กันยายนนี้อีก10วันเนี่ยนะ
1: ค่ะพี่หนุ่มยืนยันว่า17เนี้ยเตรียมตัวไปศาลด้วยตัวเองอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมถือว่า

0: เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาจะได้ป้ากันแหมเนี่ยคือเจอหน้ากันนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมอบอำนาจไปทางทนายเนื่องจากอยู่ในแค่ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
1: ให้ทนายตุ๋ยไปส่วนมาก
0: ใช่นะคะพี่หนุ่มก็บอกว่าพร้อมที่จะเจออีกฝ่ายอยู่ตลอดนะทุกอย่างก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายผิดถูกก็ว่ากันไป
1: ใช่ยอมรับว่าตื่นเต้นเวลาพี่หนุ่มบอกไปศาลทีไรตื่นเต้นทุกครั้ง
0: นักข่าวถามทันทีตื่นเต้นเนี่ยที่ได้ขึ้นศาลหรือตื่นเต้นได้เจอหน้าปูมาธนา
1: ผมตอบแทนนะ
0: ว่า
1: ขึ้นศาลน่าไม่เท่าไหร่หรอกน่าจะไปตื่นเต้นตรงเจอพี่ปูหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยพี่หนุ่มเขาบอกว่าตื่นเต้นเพราะไม่ค่อยได้ขึ้นศาลบ่อยแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาขึ้นศาลบ่อยเขาอาจจะชินกับหน้าบัลลังก์แต่พี่หนุ่มเนี่ยไม่ค่อยชินย้ำชัดว่าที่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่จะไปขึ้นศาลไม่ได้ตื่นเต้นที่จะไปเจอเขาน
0: ี่ถามว่าเคยเจอหน้าปูมาธนามาก่อนหน้านี้ไหมนะคะพี่หนุ่มตอบทันทีว่าไม่เคยเจอกันเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่ช่องวิกหมอชิดตนเนี่ยอยู่ช่องน้อยสี
1: คนละช่องนะพูดกันตรงๆแล้วไม่ต้องกักหลับช่อง7ช่อง3ไม่ค่อยได้เจอกันหรอก
0: แล้วสมัยก่อนอ่ะ
1: โอ้แรง
0: เคี่ยวมากนะ
1: เฉียดกันยังจะไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เป็นข่าวยังไม่ได้เลยตัวย่อยังไม่ได้เลยใช่ไหมพี่เต้สมัยก่อนนะ
1: ใช่ใช่แล้วตอนที่พี่หนุ่มอ่ะเคยไปเล่นละครช่อง7ก็ไม่ได้ไปเจอพี่ปูเขา
0: ไม่เจอกันนะคะดังนั้นไปฟังพี่หนุ่มค่ะเปิดใจก่อนที่จะเดินทางขึ้นศาลเผชิญหน้ากับปูมัทนาวันที่17กันยายนนี้ค่ะ
2: วันที่17ไปครับคงจะไปเจอที่ศาลนั่นแหละครับคือเป็นนัดสืบคือพี่เองก็คงต้องไปสืบในวันนั้นใช่ครับเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเจอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมอบอำนาจให้กับทางทนายตุ๋ยไปชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวพี่ตุ๋ยที่คนไปให้ปากคำให้คือพร้อมฮะก็พร้อมที่จะเจออยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะครับมันก็ว่าไปตามกระบวนการนั่นแหละนะครับอะไรผิดอะไรถูกก็ว่ากันไปอย่างที่เคยบอกไปครับว่าถ้าเกิดว่ามีบุคคลใดที่มาพาดพิงแล้วมันก็มีการแบบล้ำเส้นเราไปเยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสินเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงๆคือพี่เองทำงานมาเยอะอยู่กับผลกระแสมา9ปีขึ้นปีที่10แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีคนรักเราทุกวันนะฮะเพราะในทุกวันเนี่ยเราจะมีคนรัก1คนแล้วก็จะมีคนที่เกลียดเรา1คนเพราะมันมาคู่กันอยู่แล้ววันนี้รักแล้วก็เกลียดเลยไม่ใช่วันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดนะวันนี้รักแล้ววันนี้เกลียดมาคู่กันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจออะไรมาเยอะแล้วก็ไม่เคยคิดจะฟ้องใครคือไอ้ที่ฟ้องเนี่ยมันแบบถ้ามันไม่เกินไปจริงๆก็คือจะไม่ฟ้องจะไม่ใช้กฎหมายอะไรเลยผมว่ามันเป็นการปกป้องสิทธิ์นะครับแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าในสิ่งที่เขาบอกเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราเนี่ยสุดท้ายแล้วดุลพินิจของศาลท่านเองท่านจะมองไปว่าที่เขาพูดคือเรานะครับเพื่อความเป็นธรรมของตัวเขาเองและตัวเราด้วยผมว่าผมไม่เคยเจอเขานะเขาอยู่ช่อง7ผมอยู่ช่อง3แล้วผมไปเล่นช่อง7ผมก็ไม่เคยเจอเขาไม่ใช่รอบหลายปีครั้งแรกครั้งแรกไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคย
1: โอ้ย17กันยาย
0: นแต่เชื่อไหมงานที่ไปงานนี้เนี่ย
1: ง
0: านแพรวเนี่ยคนนอกเหนือจากเม้นเรื่องการตอบคำถามของพี่หนุ่มแล้วนะเม้นเรื่องสร้อย
1: สร้อยใครอะ
0: สร้อยที่พี่หนุ่มใส่เมื่อกี้ดูในรูปอะ
1: เห็นแล้วสร้อย
0: เป็นคลิปเป็นคลิป
1: เออ
0: 400,000 กว่า
1: เหรอดูสร้อยอีกทีนิด
0: ดูสร้อยเหรอ
1: เจ๊เพิ่งเปิดสร้อยพี่ตรงเฟรมสัมภาษณ์อีกที
0: คนอะไปเม้นท์อะไม่นอกเหนือจากความหล่อของพี่หนุ่มแล้วนะ
1: เออ
0: ก็จะมีเรื่องสร้อยเนี่ยแหละค่ะโคซับสร้อยอันเนี้ยแหละหาเส้นเนี่ยแวนคลิปใช่400,000กว่า402
1: โ
0: อ้ปกติดูแต่นาฬิกาพี่หนุ่มเนี่ยแต่คราวนี้พี่หนุ่มใส่สร้อยมาก็อาจจะสปอนหรือพี่หนุ่มเขาซื้อได้อยู่แล้วแหม
1: โอ้ยรุ่นนี้แหมมีกี่เส้นก็ได้
0: เขาซื้อ
1: 400,000 กว่าเลย
0: ใช
1: ่ถ้าอยู่โดนคอผมดูไม่ถึง
0: เพราะของคุณเมย์นี่ก็บูการี่นะคุณเมย์นี่ก็สายบูการี่เลยนะทำเป็นเล่นไปนะ
1: ไปดูเรื่องมูลนิธิดีกว่านะช่วงนี้มันก็มีเรื่องราวบางทีศิลปินดาราก็มาเปิดมูลนิธิกันอยู่พอสมควรพี่บุ๋มก็มูลนิธิจากเดิมเนี่ยเป็นแค่องค์กรทำดี
0: เริ่มจากเมื่อนานแล้วโอ้หลายป
1: ีแต่เป็นมูลนิธิก็เพื่อไม่กี่ปีไปจด
0: หลายปีแล้ว
1: หลายปีแล้วนะหลายกี่ปี
0: ตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะ
1: ใช่นะครับก็12ปีแล้วนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เพิ่งก่อตั้งมูลนิธิก็คือพี่เปิ้ลนาคอนมูลนิธิไทยนาคาช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพี่บุ๋มและพี่เปิ้ลเนี่ยก็ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการร่วมกับสภากาชาดไทยว่าในอนาคตหากไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีผู้สานต่อมูลนิธิทรัพย์สินการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยมูลนิธิองค์กรทำดีมูลนิธิไทยนาคาจะถูกส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยมันมีเรื่องของการบริจาคไม่ว่าเป็นเรื่องเงินหรือสิ่งของใดๆทำให้ถูกต้องโปร่งใสนะก็
0: เนี่ยอย่างตัวอาคารหรืออะไรถ้าไม่มีใครดิฉันแบบต ตุยไปหรือไม่มีคนดำเนินการต่อตัวอาคารทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นของ

0: ภัยไงเขาก็บอกอย่างนั้น
1: ทีนี้มันก็มีเรื่องดราม่งดราม่าบุญนิทงมูลนิธิอะไรเงี้ยพี่ในมุมมองพี่บุ๋มเนี่ยเรื่องดราม่าการตั้งมูลนิธินี่มองยังไง
0: คือเอางี้บุ๋มว่าทุกครั้งที่มีดราม่าของคนอื่นน่ะก็จะต้องมีคำถามมาเปรียบเทียบกับฝั่งบุ๋มตลอดบุ๋มโดนทุกปีนะคะบุ๋มโดนทุกปีและทุกครั้งว่าคือเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคอมเมนต์แบบเนี้ยคนนั้นทำแบบนั้นหรือคนนี้มีประเด็นสงสัยแบบนี้แล้วพี่บุ๋มเป็นยังไง
1: อ
0: าจจะเป็นเพราะว่าภาพเราทำมาเป็นแบบ10กว่าปีแล้วไงพอมันเป็น10กว่าปีในการทำงานเนี่ยคนก็เลยจะรู้จักเราเยอะพอสมควรดังนั้นพอมีภาพประเด็นเปรียบเทียบว่าทำไมเขามีปัญหาของพี่บุ๋มไม่มีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่จะมองนะแต่เอาพูดตรงๆไม่ใช่มีมูลนิธิบุ๋มมูลนิธิเดียวมีเยอะมากมูลนิธิจริงๆแล้วที่ทำอย่างแต่ของบุ๋มอาจจะทำงานที่หลากหลายทั้งเด็กผู้หญิงกฎหมายเรื่องของช่วยเหลือภัยพิบัติหรือแม้กระทั่งเรามีกิจกรรมกับนักเรียนให้ทุนด้วยคือเราทำหลากหลายมากไง
1: หลากหลายแต่ถ้าสัตว์ถ้าเรื่องสัตว์จะชัดหน่อยก็ถ่ายโอนไปให้เจ๊เก๋ชลดาอะไรอย่างเงี้ยคือส่งงานกัน
0: คือในกลุ่มดาราเนี่ยอย่างของบุ๋มเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเราทำงานโคกับชาวบ้านเยอะเราจะทำเน้นแบบแนวถนัดอย่างเมื่อกี้อย่างแม้กระทั่งในพื้นที่เราก็โคกับกู้ภัยอื่นคือไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าบุ๋มลงพื้นที่แต่เราซัพพอร์ตพวกเขาดังนั้นมันเป็นการทำงานแบบเน็ตเวิร์กกันมากกว่าไงการบริหารงานของบุ๋มนะคะจะไม่ใช่ว่าต้องมีหน้าปนัดดาไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ความเชื่อมั่นกว่าจะมาถึง12ปีมันไม่ได้สร้างวันเดียว
0: ไม่โอ้นานมากพิสูจน์ตัวเองแรกๆนานมากเลยแรกๆก็โดนด่าเหมือนกันค่ะหิวแสงบ้างอยากดังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานเอาหน้าบ้างอุ้ยโดนมาเยอะแล้วค่ะ
1: นะอย่างล่าสุดก็มูลที่องค์กรทำดีก็เพิ่งไปทำโครงการ Smart Safety Youth Training นะครับไปโรงเรียนแสนสุขที่จังหวัดชลบุรีให้ความรู้กับเด็กๆเรื่องของการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจกระทันหันนะครับแล้วก็การซ้อมดับเพลิงบรรยากาศฝึกน้องๆเป็นไงฮะวันนั
0: ้
1: น
0: น้องๆตั้งใจมากเลยนะคะจริงจังมากเลยค่ะแล้วก็น้องๆนี่ก็เป็นตัวแทนห้องแต่ละห้องมานะคะเพื่อจะไปสอนน้องๆต่อยอดกันไปอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจาก CPR แล้วก็จะมีดับเพลิงนะคะมีจมน้ำนะคะแล้วก็มี Active Shooter คือเวลามีผู้ร้ายเข้ามาในโรงเรียนหนีกันยังไงอะไรยังไงน้องจริงจังมากเลยค่ะ
1: จริงจังนะมันอาจจะเพิ่งมีข่าวสดๆร้อนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ก็เป็นประโยชน์ก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ต่อทั่วประเทศเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันที่19กันยายนนี้นะคะก็ไปดูงานได้ค่ะโรงเรียนไหนในกรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลอยากมาดูงานว่าองค์กรทำดีเราทำยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเราจบของซีซั่น1นี่จะเป็นโรงเรียนสุดท้ายของซีซั่น1นะคะ300กว่าโรงเรียนที่เราไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบฟูลฟอร์มเทรนนิ่งเนี่ยประมาณ6โรงเรียนนะคะ
1: จบซีซั่น1 19กันยาที่สตรีศรีสุริโยไทย
0: ใช่ค่ะไปดูงานกันได้ค่ะตั้งแต่เช้าได้เลยนะคะจนถึงประมาณสักบ่าย3อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับอ่ะทีนี้อีกเรื่องนึงพี่บุ๋มเห็นเพจดร.ปนัดดาวงผู้ดีโพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นหนี้ควรใช้หนี้จะมีมากน้อยก็ทยอยคืนให้เจ้าหนี้ได้ค่ะไม่ใช่เงียบหายเหมือนตายจากไปแล้วทวงหนี้เหรอ
0: ก็คิดถึง
1: คนที่คุณรู้ว่าใครเขารู้ตัวไหม
0: เขาควรจะรู้นะ
1: วงการนี้ไหม
0: อยู่ในวงการแต่ไม่ใช่เบื้องหน้า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เล่นละครแล้วไม่จ่ายเงี้ยเหรอ
0: ไม่เป็น
1: ถ้าไม่ใช่เบื้องหน้าก็ต้องเบื้องหลังอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ทีมงานอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่แถวนี้นะ
0: ไม่ใช่ถ้าแถวนี้ดูเดินไปทวงแล้ว จริง
1: มีไหมแถวนี้มียืมพี่ไหม
0: ไม่ตรงแถวนี้ไม่กล้า
1: อ๋อไม่กล้า
0: เพราะทวงออกอากาศ
1: ไม่ผมต้องเช็คไงว่าเฮ้ยทีมนี้หรือแถวนี้เปล่าไม่มีนะ
0: ไม่ทีมอื่นทีมช่องอื่น
1: อุ้ยช่องอื่นแสดงว่าเป็นช่องไว้ใกล้แล้วมีไว้กี่ช่อง
0: คืนมาบ้างเฮ้ย
1: พี่บุ๋ม
0: ได้งานแล้วนี
1: ่พี่ทำไม่กี่ช่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาไปอีกช่องนึงเลยนะเนี่ย
0: โอ๊ยไม่อันนั้น
1: ไม่ใช่เหรออ
0: ันเก่า
1: เวียนหัวอ้าว ไปเรื่องนี้ดีกว่านะก็เป็นกระบอกเสียงประชาพันธ์ให้พี่ๆน้องๆดาราหน่อยนะอย่าเบื่อกันนะครับแก๊งมิจจี้มิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบเว็บพนันออนไลน์นะครับกลับมาอีกครั้งมาแบบมุกใหม่อันนี้เขากุข่าวปลอมเฟกนิวขึ้นมามิจฉาชีพเขาจะเอาภาพดาราคนดังคนบันเทิงมีชื่อเสียงไปตัดต่อบนแพลตฟอร์มลงโซเชียลมีเดียเช่นตอเพื่ออ้างว่าคนบันเทิงหรือดาราระดับประเทศเนี่ยตำรวจบุกค้นบ้านโอ้ยกลางคืนดูอยู่เนี่ยเอาละสอบถามและส่งข้อความถามจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
0: ค่ะพอขึ้นโพสต์ยังไม่จบนะคะข้างในคอมเมนต์พวกมิจฉาชีพก็ระดมหน้าม้าเข้าไปคอมเมนต์ชงชื่อเว็บไซต์นะคะชี้เป้าทำทีว่ารู้ข้อมูลนะอ๋อเป็นเว็บนี้นั่นเองจริงๆมันคือโฆษณาแฝงค่ะท่านผู้ชม

0: หลอกล่อให้คนกดลิงก์เข้าไปเว็บพนันหรือลิงก์ไลน์ในกลุ่ม VIP เพื่อหลอกเอาเงินประชาชนอีกทีนึงนะคะ
1: เดือนนี้คนแรกที่เจอคือพี่ปอณัฐวุฒินะฮะเจ้าตัวต้องไลฟ์สดชี้แจงว่าเป็นการตัดต่อภาพชีวิตไม่เคยจะไปยุ่งเรื่องการพนันออนไลน์ธุรกิจสีเทาไม่เสี่ยงเอาชีวิตชื่อเสียงมาพังกับสิ่งเหล่านี
0: ้ตามติดมาด้วยบอยพิษณุค่ะที่เพิ่งแคปภาพตัวเองถูกตัดต่อภาพนะคะแปะบนข้อความว่าสะเทือนทั้งวงการบอยพิษณุโดนรวบปมเจ้าหน้าที่พบเจอข้อมูลต้องสงสัยธุรกิจสีเทาจนบอยเนี่ยนะคะต้องแคปลง Instagram แล้วเขียนแคปชั่นว่าโปรดระวังมิจฉาชีพนะครับอย่าตกเป็นเป้าให้พวกนี้เด็ดขาดอย่ากดเข้าลิงก์ใดๆมาทุกทางจริงๆนะเนี่ย
1: ล่าสุดที่โดนนี่พี่หนุ่มสอนรามเป็นภาพลักษณะเดียวกันกับพี่ป๋อพี่บอย
0: ค่ะ
1: นะครับพาดหัวบอกบ้านพักอดีตนักแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามพี่หนุ่มก็เขียนข้อความชี้แจงว่าผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหยุดแชร์หยุดแปะลิงก์ความอิบอายจะมาเยือนไม่เพียงแค่โพสต์เตือนแต่เมื่อวานนี้พี่หนุ่มสอนรามไปเลยครับไปกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือกองบัญชาการตำรวจสธ.เนี่ยนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีหลังถูกมิจฉาชีพนำชื่อและรูปภาพไปแอบอ้างเว็บพนันออนไลน์พี่หนุ่มอัดคลิปกับคุณตำรวจชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนั่งคู่กับคุณตำรวจเลยเชิญฟังหน่อย
2: ครับวันนี้ครับวันที่6กันยายนนะครับได้มีคุณสอนรามเทพิทักษ์นะครับได้มาแจ้งความที่บก.สรส.นะครับหรือตำรวจไซเบอร์สองนะครับแจ้งว่าตนเนี่ยได้พบคลิปบนทิกตอกครับว่าตนเนี่ยได้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกตรวจคนบ้านนะครับเพราะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเว็บพนันนะครับแต่จากการตรวจสอบของร้อยเวรเนี่ยพบว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นคลิปจริงนะเป็นเฟคนิวเป็นคลิปปลอมครับซึ่งถูกสร้างจากคลิปอื่นนะตัดต่อขึ้นมาและจากการตรวจสอบในระบบเนี่ยพบว่าคุณสอนรามนะไม่เคยถูกจับหรือว่าถูกตรวจคนแต่อย่างใดนะครับจึงได้เดินทางมายังบก.สรส.แล้วก็ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
0: เนี่ยนะคะอย่างล่าสุดของบุ๋มเองที่โดนเนี่ยนะคะเป็นแบบ AIทำเป็นไม่ใช่ครับคือคลิปเลยค่ะแล้วพูดเหมือนแบบดิฉันประมาณว่าให้สัมภาษณ์ว่าอุ้ยเนี่ยนะคะดิฉันเข้าเว็บนี้นะคะดิฉันถึงมีตังค์ร่ำรวยขึ้นมานะคะแล้วปากเป๊ะไม่มีบิดเลย
1: คือพูดง่ายเข้าเว็บนี้คือเหมือนไปเล่นแล้วได้อะ
0: อะไรอย่างนั้นแล้วคนก็จะมาแบบทำเป็นว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เว็บอ๋อจากเว็บนี้แน่ๆเลยอ่ะเนี่ยเพราะเราก็ได้เหมือนกัน
1: หน้าม้า
0: หน้าม้ามากันเต็ม
1: เขาเลือกพุ่งเป้าไปหลอกกลุ่มนักศึกษานะครับทำนองแบบหลอกว่ามีคดี
0: ตอนนี้ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างเดียวไปเต
1: ็
0: มตอนนี้ต้องขอเตือนนะคะนักศึกษาครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่นะช่วยระมัดระวังตรงนี้นิดนึงที่มีการเขาเรียกว่าแชร์บัญชีหรือแชร์บัตรกันอะบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามอะระวังนิดนึงเพราะตอนนี้เป้าหมายของสแกมเมอร์ไปยังนักศึกษาค่ะหลอกว่าตอนนี้เราตรวจสอบเส้นทางการเงินนะมีเงินเนี่ยผิดกฎหมายเข้ามาในบัญชีของคุณนะแต่ห้ามคุยกับใครหย
1: ุด
0: ห้ามวางสายคุยกับผมคนเดียวค้างไว้อย่างนี้ก่อนเลยแล้วตอนนี้ห้ามออกไปไหนนะอยู่ในห้องพักอย่างนี้เลยนะห้ามคุยใครห้ามเจอใครนะเดี๋ยวจนตอนนี้นะคะตำรวจเนี่ยก็พบการผิดปกติเส้นทางการเงินพ่อแม่อาจจะเห็นเอ๊ะทำไมเงินโอนไปเรื่อยๆล้านกว่าบาท
1: โอ้โห
0: ล้านกว่าบาทคุณผู้ชม
1: พวกนี้ล้านนึงอ่ะเคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้มันซาไปแล้วล้านนึงบางทีแค่วันเดียวนะ
0: ไม่กี่ชั่วโมง
1: แรงมาก
0: ไม่กี่ชั่วโมงจนกระทั่งพ่อแม่รู้สึกว่าผิดปกติก็เลยให้ตำรวจไปหาเพราะไม่รับสายพ่อแม่ไง
1: เห็นไหมล่ะเอ้าก็ระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าคุยกันต่อ
3: พวกเราเนี่ยฮะตรงมันบันเทิง
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
3: พวกเราเนี่ยฮะตรงมันบันเทิง
9: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
10: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
3: ่พวกเราเนี่ยฮะต้องมันบันเทิง
1: ช้าวันนี้ครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลง

0: ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ที่ห้องประชุม1ชั้น8อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นประธานครับ
1: ค่ะโดยมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขาค่ะได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีนี้มีจำนวนศิลปินที่มีชื่อนะคะผู้เสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้นนะฟังจำนวนนะคุณผู้ชมค่ะ595คนค่ะแต่บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ได้จำนวน12ท่านดังต่อไปนี้ค่ะ
0: จาก595เหลือ12นะครับไปดูสาขาทัศนศิลป์4ท่านนะครับท่านแรกนายพีรพงษ์ดวงแก้วได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรมท่านที่2นายชัยโรจน์มหาดำรงกุลได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพถ่ายท่านที่3นายพรธรรมธรรมวิมลได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
1: คนที่4เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งอาจารย์วีรธรรมเนี่ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานเชิงช่างหลายแขนงนะคะหรือฟื้นงานหัตถศิลป์ผ้าทอยกทองโบราณของราชสำนักนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ผ้าของอาจารย์วีรธรรมเนี่ยจองเป็นปีนะคุณผู้ชมนะคะเป็นผู้ออกแบบและรังสรรค์ชุดแต่งงานไทยอีสานฉลกสีแดงเนี่ยให้แก่คู่บ่าวสาวณเดชน์ยาย่าในพิธีมงคลสมรสที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองผ้างามมากคุณผู้ชม
0: นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ผลงานเท่านั้นนะไปดูสาขาวรรณศิลป์กันบ้างนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนะครับนายไมตรีลิมปีชาติโอ้โหอาจารย์ไมตรีลิมปีชาตินี่ถ้ายุคผมพี่บุ๋ม
1: รู้จักกันหมดนะ
0: หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องคนอยู่วัดคนอยู่วัดเล่มแรกๆเลยที่ผมอ่าน
1: เป็นหนังสือนอกเวลาของโรงเรียน
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: อาจารย์ไมตรีลิมปีชาตินะฮะ
1: วันนี้นะคะ
0: ไปดูศิลปะการแสดงกันบ้าง
1: นายสมศักดิ์ทัตตินะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ไทโขน
0: อาจารย์สมศักดิ์ทัตตินี่ย้อนไปพี่บุ๋มผม4ขวบเนี่ยท่านเป็นโขนยักษ์เป็นทศกัณฐ์ตัวแรกที่ผมดู
1: เอาเหรออ
0: าจารย์สมศักดิ์ทัตติตอนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว
1: ค่ะนะคะนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาลิเกป่าค่ะนางอัคนางสิริมณีนะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาหมอลำลำเพลิน
0: ท่านที่10อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะคุณวิชัยปุญญยันได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยสากลพิงค์แพนเตอร
1: ์นายนัทดนตรลักษ์ชื่อคุณเลยนะคุณผู้ชมได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีสากลค่ะ
0: และศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพลวิรุณลักษ์ครับได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์และละครนะครับทีนี้ขออนุญาตตัดมาที่ภาคคนบันเทิงอย่างอาต๋อยวิชัยปุญญยันพิงค์แพนเตอร์เนี่ยน
1: ะ
0: ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยสากลประจำปี2568อาต๋อยเนี่ยโลดแล่นในเส้นทางสายอาชีพดนตรีมากว่า60ปีเริ่มเข้าวงการในฐานะนักดนตรีของวงซิลเวอร์แซนโอ้ก็วงเดียวกับอาจารย์วิรัตนะซิลเวอร์แซนอาจารย์วิรัตก็เคยอยู่ตั้งแต่ปี2510ซิลเวอร์แซนเป็นวงดนตรีสตริงและชาโดว์ระดับตำนานของไทยครับอ
1: าต๋อยเนี่ยได้อยู่กับวงการนานถึง11ปีนะคะอยู่กับวงเนี้ยนานถึง11ปีจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะคะหลังจากนั้นอาต๋อยเนี่ยก็มาอยู่เบื้องหลังค่ะคุณผู้ชมก็มีการเรียบเรียงดนตรีร้องไกด์ให้กับอาต๋อยวินัยพันธุรักษ์นะคะในเพลงสิ้นกลิ่นดินนะพอเพลงนี้ดังเนี่ยนะก็เริ่มมีงานเรียบเรียงเข้ามาเรื่อยๆร่วมถึงการร้องไกด์นะคะจนมีผู้ใหญ่เนี่ยเห็นแววนะก็เลยผลักดันอาต๋อยวิชัยเนี่ยออกเทปจนเป็นแบบนักร้องนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยก่อตั้งวงพิงค์แพนเตอร์คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะในปี2520แล้วก็วงพิงค์แพนเตอร์ก็มีเพลงดังเยอะมากเลยนะคะรักฉันนั้นเพื่อเธอ
0: รอยเท้าบนผืนทรายปานชะนี้เธออยู่เดียวฉันไหนจงรักคอยเธอคืนมาทีมข่าวตัวบันเทิงพุ่งไปเลยฮะเป็นที่แรกไม่รอช้าไปหาต่อยวิชัยปุญญยัน
1: ไม่ขับรถนะ
0: พุ่งเพราะรู้จักบ้านเราทำงานกันบ่อยกับอาต๋อยปีที่แล้วก็เพิ่งทำคอนเสิร์ตยอดเพชร11กลาดกันเดี๋ยวปีนี้รอฟังจะมีหรือเปล่าก็บอกว่าเนี่ยเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเลยจะสืบสานการถ่ายทอดบทเพลงดนตรีที่รักจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ
1: คำนี้สุดยอดมากไปฟังอาต๋อยกันค่ะ
2: ชีวิตเราอยู่กับดนตรีมานะแล้วก็พอมาถึงวันนี้เราเล่นดนตรีมาเกือบ60ปีก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้การพิจารณา

0: นาผมไปอยู่ในสายงานตรงนั้นซึ่งผมยินดีองค์กรตรงนี้เป็นองค์กรที่ทำเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อวัฒนธรรมของบ้านเราด้วยที่สำคัญก็คือว่าเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงนักดนตรีนักร้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่นึกว่าตัวเองจะมีชื่ออยู่ตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณมากครับคำว่าศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีนามสกุลให้กับวงตระกูลที่เรามีนะครับเราตั้งใจทำเล่นดนตรีเนี่ยมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยดีใจที่วันนี้ผมเองผมก็เซอร์ไพรส์มากเนี่ยน้ำตาจะเป็นสายไหมอยู่แล้วเนี่ยก็ เป็นความดีใจของมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่ง77แล้วนะครับก็ฝากกราบขอบคุณองค์กรและขอบคุณที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้เกียรติผมครับขอบคุณมากครับ
1: นี่ภาคภูมิใจมาก
2: ยินดีกับอาต่อยนะครับ
1: อ่ะขยับจากเรื่องราวของศิลปินแห่งชาติที่ประกาศผลในวันนี้นะครับไปกันที่ซูเปอร์โมเดลตัวแม่พิเกตลูกเกดเมทินีนะครับควงลูกชายสุดหล่อโอ้โหสูงปรี๊ดเลยส
2: ู
1: งกว่าแม่แล้วมั้งเนี่ยน
2: ้
1: องสกายกิ่งพยมนะครับก็กิ่งพยมชัพเพิลก็ไปออกงานวายเทนอวอร์ดนะเมื่อวันก่อนนี้นะครับให้สัมภาษณ์หลังสร้างผลงานภาคภูมิใจมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ
2: ่
1: น
2: ัก
1: กีฬาว่ายน้ำเตรียมลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวต้องบินไปแล้วเนี่ยบอกซ้อมหนักทุกวันตั้งเป้าทำเวลาให้ดีที่สุดก็พอง
2: านนี้นะคะพี่ลูกเกดบอกประกาศค่ะขอพักงาน10วันค่ะเพื่อบินไปเชียร์ลูกชายหรือขอบสระนะคะตอนนี้พร้อมมากเตรียมอุปกรณ์เชียร์ธงชาติไทยแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางบอกว่าไม่กดดันลูกนะเพราะว่าเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกนะคะในวัยเพียง17ปีค่ะ
1: น้องสกายบอกมั่นใจตั้งเป้าไกลไปถึงโอลิมปิก2028คนเป็นแม่ร้องกรี๊ดเลยเชื่อมั่นในตัวลูกว่าต้องทำได้แน่นอนน้องสกายเผยถึงความพร้อมในการลุยศึกเอเชียนเกม2026บอกซ้อมหนักตลอดพร้อมมากไม่ได้ตั้งเป้าจะได้เหรียญอะไรแต่ถ้าสามารถทะลุไปรอบไฟนอลได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้ว
2: ลูกเกดบอกว่ารางวัลอาชีพไม่ต้องห่วงให้ทั้งชีวิตเลยตนอยากไปเป็นกำลังใจให้ลูกนะคะแค่ให้ลูกเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดก็พอตนก็ภูมิใจแล้วค่ะ
1: ลูกชายต้องไปเจอนักว่ายน้ำอีกหลายประเทศอ่ะเข้มแข็งทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีโอ้โหพี่บุ๋มเพราะว่า
2: ชื่อสถิติโลกด้วยนะ
1: สถิติโลกทั้งนั้นก็อยากให้คนไทยมาช่วยเชียร์น้องสกายรวมถึงทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยพ
2: ี่
1: บุ๋มผมไม่ทำกันบ้านมาเพราะช่อง9กด30เนี่ยได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดเอเชียนเกมด้วยพยายามจะเลือกรายการที่น้องสกายตอนนี้มันตารางมันเยอะมากคือน้องสกายเนี่ยเมื่อกี้ผมไปพึ่งสเกาต์มาพี่บุ๋ม
2: กำลังว่าจะทำ
1: เขา3รายการเขาแข่งผัดฟรีสไตล์4คูณ100รายการที่2เด
2: ี่
1: ยวผสม200เมตรและเดี่ยวผสม400เมตรซึ่งเดี่ยวผสมให้คนเดียวเดี่ยวผสม400เมตรเนี่ยพี่บุ๋ม400เมตรทุกท่า
2: อึดมาก
1: 3รายการ
2: ดูหัวไหล่กว้างมาก
1: 17ไหล่กว้างขนาดนี้3รายการเนี่ยหินทั้งนั้นนะทวนนะคุณผู้ชมจดไว้นะถ้าจะเชียร์น้องสกายผัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรเด
2: ี่
1: ยวผสม200เมตรและเดี่ยวผสม400เมตรอึดๆทั้งนั้นเอาไปฟังคุณแม่ลูกเขาให้สัมภาษณ์กันนะ
2: โอ้ยตื่นเต้นแทน
3: ของเกดอะพร้อมสุดๆแล้วค่ะธงชาติไทยเรียบร้อยแพ็คใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วแพ็คกระเป๋าพร้อมแล้วพร้อมเดินทางตั๋วเครื่องบินโรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ก็พร้อมแล้วครับก็จริงๆก็อีก2อาทิตย์จะแข่งแล้วก็เริ่มเพเปอร์เริ่มซ้อมมา what the intensity ลงไปนิดนึงครับก็พร้อมจริงๆมันก็คือเวลาดีสุดที่สกายเคยว่ายแล้วครับก็ดีครับ yeah very happy ตั้งเป้าก็อยากจะไปทำดีที่สุดที่สกายทำได้ครับ and ถ้าเข้าแบบรอบไฟนอลเลยอะไรอันนั้นก็โบนัสครับ
3: ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกนะคะแล้วก็อย่างที่น้องสกายบอกนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาทำให้ดีที่สุด
4: สกายก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็
5: เวลาเนอะ
4: ใช่ยังมีหลายครั้งจะมาครับ
3: เราอย่าลืมนะคะว่าน้องอ่ะจะไปเจอนักว่ายน้ำที่แบบว่าถือสถิติโลกนะคะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: I'll make more Asian games in the future so.
3: นี่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเอเชียนเกมครั้งเนี้ยไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็ได้ไปอีกค่ะ
4: ก็ทุกคนให้มาเชียร์สกายแล้วก็เชียร์นักกีฬาทุกคนครับให้กำลังใจทุกคนเพราะทุกคนซ้อมมาหนักแล้วครับ
2: ยัง ังไงต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กันนะคุณผู้ชมค่ะสแตนบายทางช่อง9กด30ของเราร่วมถ่ายทอดสดทุกกีฬาสำคัญที่ทีมชาติไทยลงแข่งเราจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี
1: ้คุณผู้ชมจับตาจริงๆก่อน19นี่พี่ที

0: เปิดแต่มันจะมีรอบคัดเลือกก่อนตอนนี้ทีมช่อง9กําลังเลือกอยู่นะกําลังคัดกีฬากําลังอะไรเนี่ยที่ต้อง
1: เล
0: ือ
1: กอันไหนก็ได้ที่มีน้องสกาย
0: คือว่ายน้ำเนี่ยเวลาดูเนี่ยต้องดูกันยาวๆเพราะอะไรมันแข่งเป็นฮีทพี่ผมมันต้องตะคัดตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งแต่เช้าจนก่อนจะไปชิงเนี่ยเย็นๆเพราะนั้นตกมาบันเทิงงดเยอะหน่อย
1: เนี่ยโดนตลอด
0: เอาก็ดูกีฬา
1: แล้วโดนวันฉันบ่อยมาก
0: พี่ไปดูเลยใช่ไหมตกลงพี่จะดูกีฬาหรือพี่จะดูตกมัน
1: ยอมเพราะน้องสกายยอม
0: เพื่อนยอมหน่อยนะ
1: ทีมชาติอุ้ยฉันสั่งซื้อเสื้อหมวกมาเชียร์แล้ว
0: สุดยอดพักพูดเดียวจ้ะพวกเรานี่ฮ่าต้องตรงมัน
2: ฟันเถิงจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซือ Power Bond Treatment ภายสารแบคไทยมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
3: ชาตมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาตมาเนีย
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: เราเฮฮาต้องมันฟันเถิง
6: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถิง
0: คุณใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่ว่าคุณใหม่จะได้เหมือนกันเนาะ
7: สวัสดีค่ะ
1: คุณใหม่สุคนธวาค่ะช่วงสาวๆนี่เราก็ทอพัดพง
0: เดี๋ยวตอนนี้ก็สาวอยู
1: ่ไม่ช่วงสาวๆกว่านี
0: ้
1: โอ้โหสมัยที่แบบต้องหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิงจำได้ใช่ไหม
7: อันนี้ยิ่งแบบว่าไปกันใหญ
1: ่เขาเป็นสาวแซ่บที่เก่งเดี๋ยวนะเขาเป็นสาวแซ่บนะสาวเก่งต้องเรียกสาวแซ่บสาวเก่งยังไม่พอเป็นสาวเซ็กซี
7: ่
1: แต่พอมีลูกสองแล้วหายไปสักพักเลยทุ่มเทการเลี้ยงลูกมากพร้อมกับผมที่บางเฉียบ
0: มีผลไหมมีผลไหมเ
7: นี่ยคือพอผมบางเนี่ยมันทำให้แบบว่างานหดงานหายเงินก็หายเหมือนกันค่ะความแซ่บในช่วงก่อนเนี่ยก็หายไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะยิ่งเฉพาะวันนี้นะคะมันก็ยิ่งกลับมาค่ะทำให้เราแบบว่าร้อนแรงเหมือนเดิมถ้าเรามีผมเราจะดูมั่นใจแล้ววันนี้ค่ะใหม่มีหนึ่งประโยคนะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าทัศนคติที่ดีช่วยให้ใจไม่หมดไฟและมองเห็นทางออกเสมอคิดบวกเข้าไว้คิดลบได้นะแต่คิดลบบ้างบางทีมันอาจจะทำร้ายจิตใจของเราก็ได้นะคะวันนี้อยากเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะมาดูแลเรื่องหนังศีรษะมาดูแลในเรื่องของเส้นผมกับสเปรย์คุณใหม่ขวดนี้ค่ะขวดขาวโลโก้ดำเห็นไหมคะย่อคำว่า KM KM ย่อมาจากคำว่าคุณใหม่ค่ะตัวนี้ไม่ธรรมดานะต้องบอกก่อนเลยว่าขอคุยก่อนดีกว่าค่ะว่าคว้ารางวัลสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี2525มาหลายรางวัลมากๆถ้าจะขึ้นทั้งหมดคือไม่พอนี
0: ่
7: มีเยอะกว่านี้ด้วยค่ะซึ่งทำให้ทุกคนมั่นใจได้เลยแล้วใหม่ก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะรวมทั้งวันนี้ใหม่ตั้งใจมาที่ช่องเก้าเพื่ออะไรวันนี้ตั้งใจเพื่อที่จะมาตอกย้ำค่ะว่าผมของใหม่สุคนธวานะคะนี่คือใหม่สุคนธวานะเงยหน้าขึ้นมาก่อนนะอย่าเพิ่งกินข้าวกันนะต้องบอกกันเลยว่าผมใหม่สามารถดึงได้แบบนี้เพราะว่าเป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้แฮร์พีซที่สำคัญคือ9หวีผมโชว์กลางรายการสดเพราะว่าถ้าไปต่อไปปลูกหรือว่าใช้แฮร์เนี่ยมันจะติดต่อค่ะ
0: ติดมาเลย
7: มันจะไม่สามารถหวีได้เลยค่ะและที่สำคัญคือใหม่กล้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องหนังศีรษะแล้วก็ดูแลเส้นผมใหม่มากๆเพราะว่าใหม่อยากมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเพราะเวลาผมเราบางเราจะดูแก่มากขึ้นก่อนที่ผมของใหม่จะแลดูสวยดกดำเงางามขนาดนี้ทุกคนย่อมมีอดีตค่ะด้วยความที่เป็นคุณแม่ลูกสองอายุเนี่ย44แล้วค่ะต้องบอกกันเลยค่ะเลี้ยงลูกเองตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีพี่เลี้ยงนะคะแล้วขาดความมั่นใจเพราะว่าเนี่ยตามภาพนี้เลย
0: ประทานโทษใหม่ตรงแสกนี่มันรอยกว้างไหมไม่รอยแสก
7: กว้าง3นิ้ววางเลยค่ะพี่เต้นแล้วอยากจะบอกว่าผมมันค่อยหลุดถูกต้องเห็นดังซี

0: แล้วขาดความมั่นใจต้องทำไงรู้ไหมแม่เอาคาดผมมาบังอ่ะบังสายตาแล้วนี่คือร่วงตามพื้นตามหมอนตามท่อระบายน้ำคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างทำให้เราเครียดมากๆเลยค่ะลูกก็ต้องเลี้ยงค่ะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยคิดหนักตลอดเวลาเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้ตัวเองดูดีจนสุดท้ายก็คือลองมาละหลายวิธีเลยส่วนตัวของใหม่เองนะตัวอื่นๆมันไม่มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นผลจนสุดท้ายค่ะไปศึกษาค้นคว้ามาค่ะกับสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้ค่ะเป็นของใหม่สุคนธวาแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีใครจ้างมานั่งพูดเป็นพรีเซนเตอร์นะคะหลายคนถามค่ะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูตกมันบันเทิงอยู่ถามว่าใช้ยังไงนี่กางกระหม่อมฉีดไปเลยค่ะไข่ดาวทางรถไฟที่เมื่อกี้เห็นภาพไหมคะคาดผมบางๆฉีดไปเลยหรือว่าจะเป็นรอยเถิกนะคะรอยแสกตัวเอ็มรอยแหว่งรอยวัฟฉีดได้หมดไม่ต้องล้างออก
1: กลิ่นหอมมาถึงนี่เลยนะ
0: กลิ่นหอมมาก
2: กลิ่นดีด้วย
0: กลิ่นดีมากมากค่ะหลายคนบอกว่าเป็นสเปรย์ที่กลิ่นเหมือนสปา
2: คือบางสเปรย์ฉีดไปแล้วมันแสบจมูก
0: ค่ะ
2: อันนี้กลิ่นมันดมได
0: ้กลิ่นอันนี้มันเหมือนรีแลกซ์อยู่ในสปาเลยแล้วหอมที่สุดในท้องตลาดฉีดแบบนี้ทุกวันเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนเป็นประจำอย่างมีวินัยเกิดอะไรขึ้นให้ตากล้องทางช่อง9ซูมแบบกระแทกเลยค่ะ
2: แทกเข้ามาเลยให้เห็นตรงรถไฟ
0: เห็นไหมคะ
2: ทางนู้นขวา
0: ผมของใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างแลดูดกแลดูดำทยอยขึ้นทยอยหนาทยอยชี้โดชี้เดทยอยเบียดกันขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องมันจะค่อยๆแน่นทุกอนูต่างจากรูปคาดผมที่ไม่เอามาบังสายตาเมื่อกี้ทางรถไฟ
2: นะคะ
0: ถูกต้องแล้วเห็นไหมว่าเนี่ยมีลูกผมขึ้นมาด้วยค่ะซ้ายกลางขวาแต่ว่าผมมันค่อยๆขึ้นนะคะข้างหลังก็มีลูกผมค่ะจอนซ้ายขวาก็มีลูกผมอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้ใหม่มาเนี่ยใหม่มาทำอะไรต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามาขายความแตกต่างจากแบรนด์อื่นนี่คือสีน้ำสเปรย์ของแบรนด์คุณใหม่สีม่วงไม่ได้ใส่สีค่ะพี่เต้นสีม่วงได้มาจากอัญชันสดและอัญชันแห้งเท่านั้นค่ะ
1: เขาไปคัดมาเองเลยนะ
0: ถูกต้องแม่เพราะอะไรเพราะใหม่เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดลงสวนเองเลือกเกษตรกรเองคุยกับเกษตรกรเองอยากให้เขาได้รายได้ด้วยและเลือกดอกอัญชันทุกดอกเองมาตากแห้งเองเพราะว่าใหม่ต้องใช้กับหนังหัวตัวเองช่องก้าวรู้ดีแม่บุ๋มรู้ดีพี่เต้นรู้ดีว่าคนอย่างใหม่อะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายอยู่แล้วและวันนี้ใครก็ตามคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้านะคะอายุเท่าไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องผมบางผมหลุดผมร่วงโทรเลยค่ะ02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่อาศัยคุณใหม
2: ่โปรสิโปร
0: มาครั้งนี้นะคะใหม่ไม่ได้มาตกมันบันเทิงนานมากแล้วครั้งนี้ครั้งแรกเลยค่ะจะเป็นโปรนี้ซื้อ2แถม2ซื้อ2แถม2คุณได้อะไรไปบ้างรับไปเลยค่ะสเปรย์ผมคุณใหม่2ขวด2ขวดเนี่ยราคาเต็ม 3,980 แต่วันนี้ค่ะให้เฉพาะ88สายแรกที่รีบแย่งกันโทรมาที่02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่อาศัยคุณใหม่ใหม่แถมฟรีไปเลยค่ะเป็นสบู่วิตซีทองคำนะคะ2ก้อนย้ำไม่ขายให้ฟรีไปเลย2ก้อน1ก้อนเนี่ยราคา590ใหม่ไม่ขายค่ะใหม่ให้ฟรีไปเลยอีก2ก้อนเท่ากับว่าวันนี้สเปรย์2นะคะและสบู่วิตซีทองคำ2 4ชิ้น899ฟังไม่ผิด4ชิ้น899เท่านั้นใหม่ไม่ได้มาตกมันบันเทิงมาประมาณ2ปีแล้วค่ะครั้งนี้ครั้งแรกแล้วบอกเลยว่าเป็นครั้งเดียวที่คุ้มที่สุดเป็นโปรที่ถูกที่สุดเป็นโปรที่ประหยัดที่สุดค่ะไม่เคยจัดให้เลย2แถม2 4ชิ้น899และเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ได้เลยค่ะกับคุณโอ๊ตแอดมินหรือรูดบัตรเครดิตก็ได้แล้วแบรนด์คุณใหม่อยู่คู่กับคนไทยมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่4ละนี่คือภาพจากผู้ใช้จริงรีวิวจริงจากคนทั่วประเทศไม่ต้องจ้างไม่ใช่หน้าม้าหนึ่งในนั้นคือคุณปิ๊กเป็นคุณแม่ลูกสองเขาดูแลลูกตลอดไม่มีเวลาดูแลตัวเองเป็นทางรถไฟอย่างเงี้ยเป็นหย่อมเลยเป็นทางเห็นหนังหัวขาวๆค่ะหลังใช้สเปรย์ผมคุณใหม่อย่างใจเย็นๆมีวินัยผมหน้าม้าก็มีรอยแสกเนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นผมหลุดร่วงก็แลดูน้อยลงวันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยที่แถมไปแถมนะคะสองก้อนสบู่วิตซีทองคำค่ะปกติก้อนหนึ่ง590แต่วันนี้สองก้อนเนี่ยนะคะให้ฟรีไปเลยค่ะไม่ขายให้ฟรีเลยค่ะวันนี้นะคะสบู่วิตซีทองคำช่วยอะไรบ้างอันหนึ่งก้อนใหญ่มาก50กรัมสีสวยหอมมีทองคำทุกอนูเลยค่ะใช้ในห้องน้ำหอมยันห้องนอนและที่สำคัญเป็นสบู่ทรีอินวันคือลบเครื่องสำอางได้หมดจด 100% ไม่ต้องงอนที่ลบเครื่องสำอางสองเป็นสบู่มัสมาร์คผิวค่ะยิ่งใช้ยิ่งแลดูสว่างสามคือลดเลือนริ้วรอยวันนี้ลบเครื่องสำอางได้แบบนี้ค่ะนี่คือลิปสติกสีแดงนะคะแต่ว่าคุณสามารถใช้สบู่วิตซีทองคำคุณใหม่เนี่ยแหละค่ะถูไปได้เลยอย่างนี้1 2 3นี่3วิพี่เต้น
2: hey.
0: 3วิเท่านั้นแม่บุ๋ม อยากจะบอกว่าถูแค่3วิแบบนี้

0: นี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าลิปสติกสีแดงหายไป
1: ลิปนี่รายการสดไม่ใช่เป็นยากลนะคุณ
0: และผิวแลดูสว่างขึ้น 1-2 สเต็ป
2: อันนี้แบบติดปากเลยนะ
0: อันนี้แบบติดปากไม่ต้องใช้ออยล์ไม่ต้องใช้ที่ลบเครื่องสำอางไม่ว่าจะแก้มแดงปากแดงแค่ไหนใช้ได้เลยค่ะ
1: ย้ำโปร
0: วันนี้ซื้อ2แถม2 4ชิ้นนี้899 4ชิ้นนี้899ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางรูดบัตรเครดิตก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ที่เบอร์021141888นะคะ021141888 4ชิ้น899เท่านั้นและมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ
1: โอ้โหไม่ได้มานานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็
0: จัดโปรให้ถูก
1: 021141888ไลน์แอดคุณใหม่นะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ถามหลังไมค์ IG ตอนหลังหนูลงภาพแบบ
2: แซ่บมาก
1: ทำไมมัน
0: น้อยกว่าแม่เขา
1: เหรอ
0: นี่ตัวลูกนั่นแม
2: ่หลังห่างแล้วห่างแล้ว
1: ขอบคุณใหม่นะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เบอร์
0: 021141888ค่ะ4ชิ้น899ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ที่ทำมาตอนแรกผิด
2: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
3: ท่องแค่พอมูส
2: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
1: วีระก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
2: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
4: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี้

0: อนุทินเซ็นในประเทศชาวต่างชาติผลไทยเป็นรายที่2หลังพบพฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยลั่นมีกฎหมายก็ต้องใช้
1: การทำความประพฤติดีก็ร
2: อครับ ตอบครับว่าเดี๋ยวผมไม่ได้ทำผม
1: สอบให้คนเหล่านี้ผม
0: สนธิเมินถูกเย้ยเป็นม็อบน้ำหมากประกาศกล้าว10กันยายนนัดมวลชนทวงคืนประเทศไทยหน้าสถานทูตอิสราเอลเปิดอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดผอ. JIC พาสื่อลุยพื้นที่กว่า500ไร่พังงะมีทั้งโรงพักปลอมอุปกรณ์หลอกเหยื่อและห้องผ่าตัดที่คาดใช้ผ่าอวัยวะคนที่ทำยอดไม่ได้

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับผมสุทธิวัฒน์ผมภูริพัฒน์และคุณวรรณะสุริศรีวันครับ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้ครับ
1: ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบรังสแกมเมอร์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะที่โอสเม็ดนะคะอยากให้ผู้ชมได้แสดงความเห็นกันเข้ามานิดนึงนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็น

0: ยังไงบ้างนะคะเพราะวันนี้ทหารเนี่ยเปิดพื้นที่โซน A ค่ะคุณผู้ชมคะพาสื่อทั้งสื่อไทยทั้งสื่อต่างประเทศเลยนะคะไปสำรวจอาณาจักรสแกมเมอร์มากกว่า500ไร่ค่ะไปพบ150กว่าอาคารนะคะโดยบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาจำลองเอาไว้เพื่อที่จะหลอกเหยื่อโดยไปพบห้องผ่าตัดก็เชื่อนะคะว่าอาจจะใช้ผ่าอวัยวะเหยื่อที่ทำยอดไม่ได้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมในตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่าผอ JIC นะคะได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT รวมถึงคณะสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะไปดูพื้นที่ที่ทหารไทยควบคุมอยู่หลังจากที่มีการสู้รบไทยกัมพูชารอบที่2ซึ่งก็เป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568ที่ให้ทหารตรึงกำลังอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันหรือว่า Troop Deployment Line นะคะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาแล้วก็เป็นแหล่งอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่บนที่ดินกว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารค่ะแล้วก็แบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารปัจจุบันนะคะที่พบว่าบริเวณประตูจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมทหารไทยได้นำสแลนสีดำมาปิดที่บริเวณประตูด่านเนื่องจากทหารกัมพูชามักมีการใช้ไฟส่องกล้องเข้ามาที่บริเวณที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะเพื่อที่จะเอาภาพเนี่ยไปสร้างข้อความเท็จสร้างการยั่วยุซึ่งหลังจากที่ได้นำสแลนสีดำมาปิดการมองเห็นกัมพูชาก็สามารถลดการยั่วยุไปได้มากค่ะส่วนสาเหตุที่ทหารไทยต้องเข้าควบคุมพื้นที่ก็เป็นเพราะว่าในช่วงการสู้รบทหารกัมพูชาได้ใช้ตัวอาคารเป็นฐานยิงปืนสไนเปอร์ใส่กำลังพลจึงเป็นเหตุให้ทหารไทยต้องเข้าตีซึ่งปัจจุบันสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางผอ JIC เคยพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งสแกมเมอร์มาแล้ว2ครั้งก็คือโซน A แล้วก็โซน E ค่ะซึ่งก็เป็นสถานีตำรวจจำลองจากหลายประเทศสำนักงานหลอกลวงออนไลน์คุกใต้ดินโรงพยาบาลรวมถึงสถานบันเทิงซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการพาไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในพื้นที่โซน A ค่ะ
1: ครับซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ที่ทหารได้พาสื่อมวลชนไปเดินนะครับก็คือจุดนี้ฮะเป็นโรงพยาบาลครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องไหมแต่เขียนว่าซองนานฮอสพิทอลนะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์นี้เนี่ยนะฮะมีการกล่าวอ้างบอกว่าเป็นการใช้ไว้รักษาคนจีนซึ่งเป็นระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บป่วยครับแต่ในตัวของอาคารเนี่ยมีห้องผ่าตัด1ห้องซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เชื่อว่าห้องผ่าตัดนี้อาจจะเป็นห้องที่ไว้ผ่าตัดอวัยวะอย่างเช่นไตหรือว่าหัวใจของพวกสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้นะครับแล้วก็ถูกซ้อมทรมานจนใกล้เสียชีวิตเพื่อเอามาขายหารายได้ต่อโอ้โหคุณผู้ชมถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมมากนะฮ
0: ะ
1: นี่ให้จุดหนึ่งอันนี้เป็นสถานที่จําลองที่เป็นสถานีตํารวจแล้วใช้เพื่อหลอกลวงอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าเขาทำเนียนมากเพราะมีสคริปต์ครบไว้หลอกลวงทั้งจีนอินโดบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะฮะคือครบเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีเครื่องแต่งกายของตำรวจประเทศต่างๆด้วย
0: นี่นะคะคุณผู้ชมคะก็คือเขาจำลองเอาไว้เพื่อให้มีลักษณะคล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดนะคะแล้วก็มีห้องสอบที่ใช้ประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆนะคะวันที่8กันยายนนี้ค่ะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะจะครบ9เดือนที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกค่ะสภาพอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีก็ทรุดโทรมลงอย่างมากค่ะบางอาคารก็มีน้ำท่วมขังข้าวของเครื่องใช้เริ่มแตกหักแล้วก็ยังมีอาหารขึ้นราอีกด้วยนะคะนี่เป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่นะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็ได้เห็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะบริเวณพื้นที่ชายแดนแบบนี้นะคะ
1: แล้วก็พาสื่อต่างชาติไปด้วยนะครับ
0: ใช่ค
1: ่ะคุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับหลายคนคงได้ติดตามข่าวว่ามีชาวต่างชาติถูกเนรเทศปรากฏรายนี้เป็นรายที่2นะครับที่ทางรัฐมนตรีมหาดไทยได้เซ็นคำสั่งเนรเทศเจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสนะครับให้พ้นจากประเทศครับหลังจากศาลเกาะสมุยระบุว่ามีพฤติการที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยก็นับเป็นรายที่2แล้วนะครับหลังจากที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงนามในคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟ โอฮยอนชาวอิสราเอลพ้นจากราชอาณาจักรไทยนะครับโดยระบุว่ามีพฤติกรรมที่ส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสอดคล้องกับคำสั่งของศาลเกาะสมุย

0: ที่พิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีครับอย่างไรก็ตามทนายยาคอบเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนะครับก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เนี่ยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ครับคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็เซ็นคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนเป็นเจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสนะครับหรือเป็นบุคคลที่เคยมีข้อพิพาทกับนายยาคอบชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้แหละนะฮะโดยระบุว่าในเควินเนี่ยมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงครับทั้งยังมีพฤติกรรมที่คึกขนองอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายครับประกอบกับศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนสั่งปรับ 10,000 บาทครับแต่ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทและถ้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อที่จะขอเพิกถอนคำสั่งในประเทศได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับคำสั่งนี้ครับ
1: ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะมีการแถลงมาจากคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วนะคะว่าจะประกาศทวงคืนประเทศไทยค่ะโดยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่การล้มรัฐบาลนะคะแต่จะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องของตัวเองค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่านี่ไม่ใช่ม็อบยืดเยื้อนะคะจะเริ่มชุมนุมแรกวันที่10กันยายนนี้ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นภาพบรรยากาศที่คุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ร่วมแถลงค่ะเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเอาประเทศไทยคืนมามีชนวนเหตุมาจากความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาชาวต่างชาติและกลุ่มทุนเทาหลากสัญชาติทั้งจีนพม่ายูอินเดียและรัสเซียที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีกว้านซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินรวมถึงละเมิดกฎหมายไทยอย่างท้าทายค่ะขณะที่รัฐบาลก็ปล่อยปละละเลยไม่ปกป้องสิทธิของคนไทยในประเทศเท่าที่ควรพร้อมกับเชิญชวนประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแม้ว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้หวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่อย่างน้อยก็ต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องของตัวเองค่ะโดยรูปแบบการชุมนุมครั้งนี้นะคะคุณสนธิบอกว่าไม่เน้นการชุมนุมยืดเยื้อครั้งคืนค่ะแต่จะเป็นการปลุกพลังประชาชนเพื่อทวงคืนแผ่นดินไม่มีกลุ่มไม่มีสีนะคะพฤหัสที่10กันยายนนี้ค่ะจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็ถือเป็นการชุมนุมครั้งแรกเรียกร้องให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดแม้จะถูกเยาะเย้ยว่าเป็นม็อบน้ำหมากนะคะแต่ก็ขอให้รอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติค่ะ
2: คนอิสราเอลนั้น 90% เป็นคนดีแต่ 10% นั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ก็นี่ไงไอ้ 10% นะที่ไปยึดที่เขาที่ภูเก็ตไปยึดที่เขาที่พังงาไปยึดที่เขาที่สมุยไปกินข้าวเขาแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินเขาโกงแม้ทั้งค่าตัดผม100บาทก็โกงเขาถุยน้ำลายใส่คนไอ้คนสถุนพวกนี้เราจะให้เขาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงรัฐบาลไม่ทำอะไรพูดออกมากว้างๆว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยพูด100ครั้งก็ถูก100ครั้งแต่คำถามว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าในการป้องกันคนพวกนี้ไม่ให้มารังแกประชาชนคนไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีนายยาคอฟโอฮยอนชายชาวอิสราเอลนะคะเพิ่งจะถูกในประเทศไปว่าจะยื่นขออุทธรณ์นะคะท่านบอกว่าต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารเพราะว่านายกเป็นคนลงนามตามขั้นตอนค่ะแต่คนที่ลงนามในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าใครทำความประพฤติไม่ดีก็จะถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราก็ได้รับรายงานจากทางมท2นะคะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อค่ะ
3: อยู่ในลิสต์ไหมคะ
4: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
3: นายกคะเรื่องสุสานชาวอิสราเอลที่
5: รายการเรียนเที่ยว
3: แบบยิว

0: ได้รับรายงานจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านพลรีสวัสดิ์จวีก็ไม่มีครับไม่ตอบ
1: เห็นว่าเป็นของชาติจริงๆตรงนี้เราสามารถทำได้ไหมคุณ
0: ผมไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อน
2: คุณผู้ชมครับวันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะครับก็ผนึกกำลังกับชาวพังงาแล้วก็กระบี่เตรียมที่จะเดินทางยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพรุ่งนี้10โมงนะครับเพื่อคัดค้านการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันปีใหม่ยิวณชาปัดตองนะครับในวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมะลาครับพร้อมด้วยทางตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็คือ8กันยายนเวลา10โมงทั้งกลุ่มพร้อมประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากทั้งพังงาแล้วก็กระบี่จะรวมตัวเอาหนังสือไปยื่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ศาลากลางจังหวัดนะครับเพื่อขอให้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อระงับการจัดงานปีใหม่ชาวยิวรวมถึงพิธีชำระล้างบาปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ชาบัดป่าตองและโรงแรมอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ในช่วงเย็นของวันที่11กันยายนนะครับทั้งกลุ่มบอกว่าเหตุผลสำคัญมาจากความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามันมีข่าวว่ามีชาวยิวทหารชาวอิสราเอลจากทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมงานราว 2,000 คนซึ่งจัดงานอยู่ใจกลางชุมชนขนาดใหญ่ก็หวั่นเกรงเรื่องอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้จังหวัดภูเก็ตตกเป็นเป้าสายตาของครูสงครามอย่างอิหร่านนะครับก็ยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทำในฐานะประชาชนคนไทยเพื่อปกป้องบ้านเกิดไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาและไม่มีกลุ่มทุนหรือฝ่ายการเมืองใดอยู่เบื้องหลังครับถึงแม้ว่าทางจังหวัดล่าสุดจะแจ้งขอเลื่อนการรับหนังสือออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับแต่ทางกลุ่มยังยืนยันกันว่าจะเดินทางไปตามนัดหมายเดิมก็คือเวลา10นาฬิกาเพื่อรอส่งมอบหนังสือและข้อเรียกร้องหากไม่ได้รับการตอบรับก็พร้อมที่จะหารือเพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปครับ
3: คัดค้านครับคัดค้านไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะว่าผลกระทบในภาพรวมอ่ะมันไม่ดีต่อภูเก็ตมากเลยครับ
4: มันไม่ดี
3: เพราะว่าเขาจะดูว่าเราเลือกข้างว่าอิสราเอลด้วย อีกอย่างกลุ่มที่ว่ามีอิสราเอลเป็นเป้าหมายอ่ะเขาจะเพ่งเล็งมาภูเก็ตอยากให้ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศบาลทั้งอำเภอทั้งผู้ว่าราชการหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ครับอยากจะให้เข้ามาช่วยแล้วก็อย่าปล่อยให้เรื่องนี้มองผ่านไป
2: ส่วนทางฝั่งของตำรวจนะครับโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ให้ข้อมูลกับว่าเบื้องต้นทางผู้จัดงานชาบัดป่าตองเนี่ยประสานขอกำลังตำรวจเข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยวันที่11กันยายนเวลา16นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนนะครับทั้งที่ศูนย์ชาบัดแล้วก็โรงแรมที่ใช้จัดงานจริงนะครับโดยคาดการผู้ร่วมงานไว้ประมาณ 1,000 คนซึ่งขณะนี้ทางตำรวจยังไม่ได้มีการตอบรับและยังไม่มีรายงานยืนยันเรื่องการยื่นขออนุญาตจัดงานอย่างเป็นทางการกับทางจังหวัดแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือกรณีที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นต่างชาติไม่ว่าชาติไหนก็มาทำธุรกิจในไทยรูปแบบโนมินีผิดกฎหมายเรื่องนี้ภาครัฐเดินหน้าเอาจริงเอาจังโดยทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณปุณพงษ์นายนาภากรบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ยกระดับการปราบปรามโนมินีต่อเนื่องครับเช่นทางกรมที่ดินกรมการปกครองหน่วยงานหลายหน่วยงานก็บังคับใช้กฎหมายหลายฝ่ายซึ่งก็ต้องมีการส่งต่อร่วมกันอัปเดตฐานข้อมูลนิติบุคคลที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกเพื่อที่จะปิดช่องทางต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นเข้าถือครองที่ดินหรือว่าประกอบธุรกิจต้องห้ามในประเทศไทยนะครับมาตรการเชิงรุกตอนนี้ทำสองด้านด้วยกันครับก็คือการสกัดบริษัทใหม่ไม่ให้ตั้งขึ้นในรูปแบบโนมินีตั้งแต่ต้นทางผ่านหลักเกณฑ์เรื่องของเอกสารที่เข้มขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569นะครับแล้วก็ด้านการล้างปัญหาสะสมจากนิติบุคคลที่มีกว่าเดิมเนี่ยกว่า20ปีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ถือครองที่ดินและอาคารชุดในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อุตสาหกรรมทีนี้ครับทางกรมได้รับข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินจำนวน 144,706 รายข้อมูลณ4กันยายน69นะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเนี่ย 125,622 รายครับส่วนกรณีสุสานยิวที่ฉะเชิงเซาที่มีประเด็นเนี่ยนะฮะทางน้ำตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องดังกล่าว ที่มีการพูดถึงว่ามีสุสานยิวแห่งใหม่บนพื้นที่6ไร่ที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรานะครับหลังจากชาวบ้านกังวลว่าอาจจะพัฒนาเป็นสุสานที่รองรับกว่า 1,200 หลุมโดยทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าเรื่องสุสานมีการขออนุญาตดำเนินการตั้งแต่ปี2564นะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตในปีเดียวกันนั้นแต่พบว่าปี2566ใบอนุญาต

0: ก่อสร้างที่ผิดไม่ได้มาตรฐานตามข้อกฎหมายที่ระบุไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเว้นระยะห่างจากถนนแล้วก็แม่น้ำต้องมีระยะไม่ต่ำกว่า400เมตรซึ่งพอพบว่าระยะไม่ถึงใบอนุญาตปี67ก็เลยไม่ได้มีการต่ออนุญาตให้นะครับแล้วก็พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็ไม่ในอำเภอผู้ว่าให้ย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่แล้วนะครับส่วนประเด็นสุสานเก่าในย่านเจริญกรุงที่ใช้มาเนี่ยระยะเวลากว่า30ปีว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ซึ่งทางคุณพลพีนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มคนศาสนานี้ก็พบว่าน่าจะมี 4-5 ที่มีการนำร่างผู้เสียชีวิตไปบรรจุไว้และจะมีการตรวจสอบทั้งหมดว่าระเบียบข้อกฎหมายเป็นยังไงรวมถึงแต่ละสุสานในประเทศไทยในขณะนี้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าถ้าพบว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะถูกดำเนินคดีต่อไปนะครับขณะที่การตรวจสอบโดยทางฝั่งของอดีตกำนันตำบลเสม็ดใต้คุณวัฒนาสิตานนท์ก็ได้เอาเอกสารไปยื่นต่อในอำเภอบางคล้าบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสุสานฝังศพดังกล่าวเนี่ยนะครับที่มีการลักลอบฝังศพในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าความห่วงกังวลของชาวบ้านในด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าชาวบ้านทำเกษตรกรรมอยู่ใกล้กับชุมชนแหล่งน้ำศูนย์เด็กเล็กก็ขอให้ตรวจสอบความจริงให้กระจ่างนะครับนายอำเภออธิบายชัดบอกว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามกับความรู้สึกของชาวบ้านที่จะนำศพออกไปถ้ามีช่องทางทางกฎหมายก็จะดำเนินการทันทีแล้วก็รับปากชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่วันรับทราบเรื่องมีการประสานทางตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเฝ้าระวังตรวจตรามาโดยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำศพเข้ามาในพื้นที่อีกครับ
1: มาดูทนายตั้มกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับวันนี้ไปยื่นหนังสือถึง DSI นะคะขอให้ตรวจสอบการระดมทุนและการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ค่ะหลังจากที่พบความผิดปกติจำนวนมากนะคะทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะวันนี้ขี่เจ็ตสกีบกนะคุณผู้ชมนี่มาแบบนี้เลยนะคะสวมชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพใส่แว่นดำติดหนวดคือเขาเรียกว่าก๊อปปี้คาแรคเตอร์นะ
0: ครับ
1: คุณกันจอมพลังนะคะก็เดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก่อนที่จะยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI บอกว่าขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ทั้งการรับโอนเงินที่สงสัยว่าเป็นเงินผิดกฎหมายรวมถึงการนำเงินจากมูลนิธิไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของไปบริจาคในราคาสูงและอาจจะมีเงินทอนกลับมาให้คนใกล้ตัวค่ะทนายตั้มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะว่าการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นการก๊อปปี้นะคุณผู้ชมนะบุคลิกต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้สื่อและประชาชนสนใจเพียงแค่ 30% ค่ะส่วนอีก 70% คือเนื้อหาแล้วก็ย้ำว่าการทำคอนเทนต์ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจัดเตรียมขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนหรืออะไรก็ตามค่ะแค่ตั้งกล้องตามจุดต่างๆและล่าสุดขนาดคนเสียชีวิตก็ยังมาสร้างคอนเทนต์ได้สำหรับวันนี้ได้นำหนังสือมายื่นให้กับทาง DSI ตรวจสอบหลังจากที่มีข้อมูลจำนวนมากโดยอ้างว่าถ้าหากข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงมันก็อาจจะมีลักษณะไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรมทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิและการให้หาบัญชีม้าจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องโดยจ่ายให้บัญชีละ 5,000 บาทเพื่อใช้รับโอนเงินโดยมีเงินเข้า1บัญชียอดกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวซึ่งมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเลขาของภรรยากันจอมพลังค่ะโดยในขณะนั้นบัญชีดังกล่าวถูกธนาคารอายัดแต่ภายหลังก็สามารถปลดล็อกได้พร้อมกับนำหลักฐานเป็นคลิปลับมามอบกับทาง DSI ซึ่งก็เป็นคลิปในการทำงานของมูลนิธิด้วยค่ะทนายตั้มบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณกันพยายามพูดมาตลอดว่าพร้อมให้ตรวจสอบอยากจะถามกลับว่าให้ตรวจสอบยังไงถามอะไรไปก็โดนบล็อกและไม่เคยเอาเอกสารอะไรมาชี้แจงและการยื่นบัญชีของมูลนิธิเนี่ยเขาแค่แสดงว่ารับและจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าหากจะดูการทุจริตต้องดูให้ลึกกว่านั้นต้องดูว่าเงินออกไปยังบริษัทไหนและได้รับส่วนต่างกำไรเท่าไหร่แล้วเงินเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาเป็นเงินสดให้คนใกล้ตัวของตัวเขาเองหรือไม่พร้อมกับทวงถามกรณีชุดเกราะนะคะที่คุณกันจอมพลังเอามาใช้ค่ะโดยอ้างว่าเกราะเลเวล4ซื้อมาด้านละ 6,000 กว่าบาท2ด้านราคารวมกันเนี่ยหลักหมื่นบาทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยซื้อเกราะ2ด้านราคาอยู่ที่ 6,990 บาทและถ้าหากว่าสั่งผลิตจากประเทศจีนอาจจะมีราคาอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 บาทก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าแล้วเงินส่วนต่างอยู่ที่ไหนส่วนกรณีบังเกอร์ทนายตั้มอ้างว่าได้รับข้อมูลมานะคะว่าคุณกันจอมพลังได้บังเกอร์มาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่ามีคนที่ส่งทรายแล้วก็หินให้ฟรีค่ะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากรู้ว่ากันจอมพลังเอารายการนี้ไปขอรับบริจาคหรือไม่ทนายตั้มยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ทราบว่าเริ่มมีการข่มขู่พยานและตอนนี้พยานกลัวมากค่ะเพราะว่ากันจอมพลังทำอะไรได้บ้างและการที่จอมพลังเนี่ยมีคอนเนคชั่น

0: เกือบทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยติดต่อให้ทนายตั้มเนี่ยบอกว่าขอข้อมูลหน่อยแต่ทำไปทำมาทนายตั้มบอกว่ารู้มาว่าที่หลังว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนของคุณกันจอมพลังเหมือนกันนะคะทนายตั้มยังบอกทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าร้านทองบางแสนจำได้หรือเปล่าแต่เขาหยุดไว้แค่นั้นคุณผู้ชมเพราะข้อมูลที่เปิดออกมาให้เป็นน้ำจิ้มเหมือนให้คนสงสัยเนี่ยนะคะทนายตั้มไม่ได้เปิดเผยต่อค่ะแล้วก็ยังฝากด้วยว่าถ้าคุณกันและทีมงานไปข่มขู่พยานเรื่องนี้จะส่งผลต่อการคัดค้านประกันตัวในอนาคตถ้าหากถูกดำเนินคดีแล้ววันนี้ค่ะทนายตั้มก็จะให้การกับทางพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็เตรียมนำพยานเข้ามาให้การต่อไปด้วยค่ะ
1: ผมมีหลักฐานนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องของเงิน10ล้านที่โอนเข้าบัญชีเลขาของเมียคุณนะอย่าตกใจอย่ามาร้องไห้คือไปก่อนนะครับวันนี้ผมเอาคลิปหลักฐานต่างๆเนี่ยมอบให้กับทาง DSI แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณพยายามพูดมาตลอดว่าคุณพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเนี่ยผมถามหน่อยให้ตรวจสอบยังไงคนถามไปก็บล็อกนะครับแถมไม่เคยเอาเอกสารมาแจ้งครับก่อนเคยเอามาแจ้งใช่ไหมแต่ว่าห้ามทุกคนเปิดต้องบอกอย่างนี้ทั้งคนที่รักกันนะมาฟังผมแล้วก็กระตุกคิดนิดนึงนะครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ใช่การยื่นบัญชีของมูลนิธินะครับเขาแค่แสดงว่ามีการรับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะดูเรื่องการทุจริตอ่ะเราจะไปดูแค่เข้าออกเท่าไหร่ไม่ได้ครับเราต้องดูตอนออกว่าออกไปเนี่ยเขาเอาเงินก้อนเนี้ยออกไปให้บริษัทไหนแล้วเขาได้รับเงินส่วนต่างกำไรเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วเงินก้อนเนี้ยท้ายสุดมันย้อนกลับมาที่พรรคพวกหรือว่าคนใกล้ตัวหรือเป็นเงินสด
2: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับบรรยากาศวัดป่าอดุลยารามนะฮะวัดดังก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นข่าวเลยนะครับวันนี้กลับเข้าสู่ความสงบและเป็นปกติแล้วนะครับพระสงฆ์ลูกศิษย์ก็ปฏิบัติกิจตามสงฆ์ของสงฆ์ตามปกติเนี่ยนะครับส่วนการดำเนินคดีกับลุงแหวนหลังจากทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยคุณอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิโพสต์ข้อความผ่านเพจระบุถึงการเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับนายวรเดชหรือลุงแหวนหรือธานอสอดีตข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มาขอขมาเจ้าอาวาสนั้นในวันที่16กันยายนนี้ที่สเมืองพอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับการข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและดูหมิ่นคณะสงฆ์วัดป่าอดุลยารามหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศขีดเส้น7วันให้ลุงแหวนเข้ามาขอขมาเจ้าอาวาสล่าสุดครบกำหนดแล้วไม่พบว่าเดินทางมาขอขมาแต่อย่างใดนะครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากลุงแหวนหรือว่าธานอสเนี่ยนะครับส่วนประเด็นการดำเนินการของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ขอให้เป็นเรื่องของทางโลกเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องส่วนตัวท่านเองบอกปล่อยวางครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวครับ
3: หลวงพ่อก็ปล่อยวางไว้เป็นเรื่องของคารวะนะที่จะดำเนินการภายในวัดก็อยู่แบบสงบเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่สงบมานานแล้วอยู่กุฏิใครกุฏิมันก็ฉันจะฉันลมเฉพาะวันบ้านเราก็เงียบๆไม่เห็นไม่ติดต่อมาแค่นั้นเอง
4: แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
3: ไม่
4: เ
3: รา
4: เป็นเรื่องของทางโลก
3: ที่เรื่องทางโลกเขา
2: ทางโลกว่าไปนะฮะแต่ทางร่างกายของท่านเจ้าอาวาสเป็นยังไงบ้างท่านเจ้าอาวาสบอกว่าสุขภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นครับสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ฉันอาหารได้ตามปกติแล้วก็เดินทางเข้ารับการฟอกไตตามนัดประจำสัปดาห์ครับนักข่าวถามทางหนึ่งในญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญด้วยชื่อคุณจุฬาลักษณ์นะครับก็เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวก็เดินทางมาถวายพระทหารเพลในวันเกิดบอกว่าตั้งใจมาทำบุญกับวัดแห่งนี้เพราะว่ามีความศรัทธามาโดยตลอดครับอีกทั้งยังต้องการเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยก็เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของวัดแล้วก็ทางเจ้าอาวาสนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570แล้วนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้มีหลายรายละเอียดต้องติดตามกันติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: เอาแล้ว
2: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
3: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
4: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
18: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของงบปี70กันหน่อยนะครับที่รัฐบาลก็มีการหั่นงบดึง 6,000 ล้านเข้างบกลางนะครับสำรองจ่ายเรื่องของค่างูคลองด่านโดยก็ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่มีการเพิ่มงบกยศ.นะครับเรื่องนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงครับว่าปีนี้กรรมาธิการสามารถปรับลดงบได้ทั้งสิ้น11,162 ล้านนะครับมีส่วนที่แปรยติเพิ่มเข้ามาแล้วก็นำมาใส่งบกลางหลายคนถามว่าทำไมต้องเอามาใส่งบกลางถึง 6,000 ล้านเหตุผลก็คือในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยหลังจากไปเจรจาตกลงกันแล้วก็พบว่ามีภาระที่เราต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับโดยกำหนดไว้ใช้งบกลางปี69จำนวน 4,000 ล้านบาทงบปี70จำนวน 3,000 ล้านบาทงบกลางปี70อีก 3,000 ล้านบาทคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับและเมื่อไม่กี่วันนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจานี้ไปให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับจึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการต้องตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนและสุดท้ายสิ้นสุดคดีความรัฐบาลจะต้องชำระเงินกันแบบไหนในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหากรัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีก็คือต้องชำระ 6,000 ล้านบาทเป็นเหตุผลที่จะต้องตั้งงบก้อนนี้เพื่อแปรยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางนั่นเองครับผู้ประดอนยังชี้แจงถึงงบกลาง 12,000 ล้านนะครับที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกับพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านหรือเปล่าคุณพระรอนชี้แจงแบบนี้ครับวัตถุประสงค์ต่างกันแน่นอนนะโดยบอกว่ากรอบใหญ่ก็คือเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานครับแต่วิธีการมีความแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่ 200,000 ล้านบาทหลังนั้นรัฐบาลพยายามที่จะสนับสนุนถึงประชาชนโดยตรงนะครับส่วนประเด็นเรื่องกยศ.ที่บางท่านอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาโดยระบุแบบนี้ครับว่าปัญหากองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเงินไม่พอก็มาของบกลางถ้าเป็นแบบนี้ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มคุณพระรามบอกนะฮะปีที่แล้วเนี่ยตั้งงบกยศ 5,000 ล้านปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านบาทจึงไม่ได้แปรยติเพิ่มเข้ามานะฮะเพราะเห็นว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็กยศเองก็ติดตามทวงเงินเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพให้มากกว่านี้นะครับส่วนทางฝั่งของพรรคประชาชนคุณณรพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอภิปรายส่วนสำนักงบประมาณที่ถูกกมธ.ปรับลดเหลือเพียง 200,000 บาทโดยบอกว่าผลการชี้วัดเนี่ยจะต้องตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลแต่จากการอภิปรายของส.ส.เห็นว่าการจัดทำงบประมาณไม่ตอบโจทย์รัฐบาลและประชาชนและพบว่า 95% ของโครงการที่ยกมาจากปีที่แล้วไม่เห็นด้วยครับว่าเป็นโครงการที่ตั้งใจทำตามนโยบายรัฐบาลนอกจากนี้ในประเด็นความโปร่งใสจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณจึงขอตั้งคำถามรัฐบาลต่อการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนเสน

0: เพื่อให้กระบวนการทำงานโปร่งใสเป็นไปตามกรอบนโยบายและประชาชนมีส่วนร่วมโดยการทำงบโดยทำงบที่โปร่งใสเนี่ยนะฮะเช่นการสืบราคาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเป็นเพียงพิธีกรรมเพราะรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องจ้างใครล็อกสเปค TOR ดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือจะต้องเปิดเผยการสืบราคาการประชุมคณะกรรมการ TOR ทั้งนี้พรรคเสนอร่างกฎหมายเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอยากทราบตัวแทนของรัฐบาลว่าจะช่วยผลักดันหรือไม่เพื่อทำให้งบนั้นโปร่งใสนะครับและคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์วันนี้เนี่ยนะครับในกิจกรรม NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand จริงวันนี้นายกเนี่ยไปเป็นประธานเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีมุมมองจากทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิที่ไปร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่มีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจนะครับโดยทางผู้ในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยบอกว่าความขัดแย้งทำให้เกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงของแพงกำลังซื้อลดลงเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลการคลังหาได้น้อยกว่าจ่ายต้องกู้มาใช้ซึ่งเป็นมาหลายปีแล้วก็มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศก็เป็นความท้าทายของประเทศไทยนะครับคุยนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นเรื่องของภาคการเงินแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ต่างๆที่รุมเร้าจะเกิดปัญหาการคลังและมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งก็เป็นความไม่แน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังต้องเจอกับความน่ากังวลอย่างเรื่องสภาพภูมิอากาศด้วยยกตัวอย่างน้ำท่วมหัดใหญ่แล้วก็น่านขณะที่ AI ก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆมีทั้งข้อดีข้อเสียวันนี้สแกมเมอร์มาเคาะประตูบ้านด้านหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้านก็น่ากลัวซึ่งก็เป็นความขัดแย้งในตัวเองสุดท้ายหลายคนพูดว่าโลกอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้คนประเทศไทยปี2576จะเป็นสังคมสูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีการเกิดน้อยลงก็เป็นปัญหาในหลายมิติส่วนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาครัฐก็ควรมีบทบาทอย่างไรนั้นคุณวินิจบอกว่าต้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนิ่งช่วยให้เกิดเสถียรภาพและนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพร้อมกับบอกด้วยว่าการนำเข้าน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่ครับวันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องกลับมาดูเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้าแล้วก็ต้องพูดคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงพูดกันว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เราจะไปต่อและทุกวันนี้เรากินบุญเก่าอยู่ของที่มีอยู่ไม่มีการลงทุนใหม่การลงทุนเราจะลงทุนอะไรต่อสถานการณ์ที่เราขาดดุลการคลังการค้ามีปัญหาจะใช้เครื่องมืออะไรธุรกิจอะไรจะทำยังไงให้เกิดการลงทุนเพิ่มเพราะว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อน่ากังวลวันนี้ต้องทำให้นิ่งแล้วเปลี่ยนให้เร็วเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ต้องลงทุนสำหรับอนาคตซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเร่งให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ค่ะลงพื้นที่ย่านพระราม9ไปติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำกรณีที่มีน้ำมันดีเซลรั่วไหลบริเวณ Data Center นะคะก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าขณะนี้ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่าVOC ในจุดที่ประชาชนกังวลตรวจพบเป็นศูนย์แล้วค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ภายในโรงงานเคยตรวจพบ6 ppm และบริเวณจุดเกิดเหตุ3 ppm ขณะที่ค่าก๊าซไข่เน่าลดลงเหลือ1และค่าระดับการติดไฟหรือว่า LEL อยู่ที่0ค่ะจึงไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกนะคะว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งทำความสะอาดและบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนโดยนำจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันเข้ามาช่วยดำเนินการซึ่งก็เป็นสารที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าถ้าหากทำความสะอาดครบทุกจุดสถานการณ์จะต้องยุติลงค่ะและประชาชนจะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอีกส่วนสาเหตุของน้ำมันรั่วไหลเบื้องต้นทางบริษัทให้ข้อมูลนะคะว่าเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าระบบควรเป็นระบบปิดพร้อมบอกด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีการระบุปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลอย่างชัดเจนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะสำหรับการดำเนินคดีทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกนะคะว่า Data Center ยังไม่เข้าข่ายการเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายจึงต้องพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นหลักค่ะโดยขณะนี้เน้นให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบก่อนส่ว วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ขณะที่กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับกลิ่นสารระเหยมานานประมาณ2เดือนจะส่งผลต่อร่างกายหรือไม่นายสุรินทร์บอกนะคะว่าค่าที่ตรวจวัดได้ล่าสุดยังไม่สูงถึงระดับที่ถือได้ว่าเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญค่ะแต่ในประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจะนำผลตรวจล่าสุดไปหารือกับกรมอนามัยและผู้เชี่ยวชาญก่อนซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ในปี2569ซึ่งกำหนดให้มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกแต่งตั้งได้ไม่เกิน3คนโดยนายกได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนนะคะก็คือนายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายทีจีสิริพงคุณรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาการแต่งตั้งดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุมนะคะซึ่งก็มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ2ปีและดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระค่ะขณะที่ทางผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายมงคลตรีกิจจานนท์บอกนะคะว่าปัจจุบันมีกลุ่ม Data Center เข้ามาขอใช้บริการไฟฟ้ากับ PEA มากกว่า100รายค่ะซึ่งก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมกว่า 26,000 เมกะวัตต์โดยในจำนวนนี้มีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงขณะที่ PEA ทำสัญญาจ่ายไฟแล้วเพียงบางรายซึ่งศักยภาพของระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้ขณะนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์ค่ะเพราะฉะนั้น PEA ต้องพิจารณาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละโครงการให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของโครงข่ายโดยเฉพาะพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งมี Data Center ยื่นขอใช้ไฟฟ้าจำนวนมากนายมงคลบอกนะคะว่าถ้าหากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงเกินกว่าศักยภาพของโครงข่าย PEA ไม่สามารถรองรับได้ทุกรายค่ะและอาจจะต้องปรับปรุงระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับซึ่งต้องใช้เวลาและประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.โดย PEA มีระบบจำหน่ายและโครงข่ายในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศจึงมองว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายค่ะโดยทางสนพ.ได้เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปีพุทธศักราช2569ถึง2593หรือว่า PDP 2026วันพรุ่งนี้นะคะโดยมุ่งวางระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงการเติบโตของ Data Center ด้วยค่ะ
2: ปัจจุบันนะครับประมาณ 26,000 กว่าเมกะวัตต์นะที่มาขอกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่เราให้ไฟฟ้าหรือมีสัญญาแล้วเนี่ยไม่กี่รายนะครับเนื่องจากว่าคาปาซิตี้ของระบบของสายส่งหรือสถานีไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อจำกัดหรือขีดจำกัดของเรานะครับว่าเราอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงระบบสายส่งซึ่งต้องใช้เวลาระยะเวลา
0: ไปดูเรื่องใหญ่ของอาเซียนนะครับจากเหตุภูเขาไฟในอินโดนีเซียปะทุขึ้นมาแล้วก็ทำให้สนามบินหลายแห่งต้องปิดทำการมาถึง2วันกระทบกับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเกือบ 300,000 คนแล้วนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานพร้อมกันใน9ทันโลกครับ
3: อาเซียนที่กับพวกเราคมาแรน
4: สายฟ้าฟาดเหนือปากปล่องภูเขาไฟอนักกลากตัวเมื่อเท่าทานและไอร้อนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอนุภาคเมฆเท่าภูเขาไฟเสียดสีกันจนเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าเมื่อปลดปล่อยออกมาจึงเป็นปรากฏการณ์ฟ้าผ่าภูเขาไฟตั้งแต่ปะทุครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ภูเขาไฟอนักกลากตัวยังได้ปะทุอย่างต่อเนื่องพ่นเท่าทานออกมาไม่หยุดด้วยที่ตั้งที่ห่างจากกรุงจาการ์ตาไปเพียง150กิโลเมตรทำให้กระทบกับเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่นยิ่งไปกว่านั้นที่สนามบินนานาชาติในกรุงจาการ์ตาและอีกหลายแห่งมีผู้โดยสารรวม 270,000 คนต้องตกค้างอยู่นักท่องเที่ยวนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาแม้แต่คู่รักฮันนีมูนต้องผจญกับความวุ่นวายไม่ทันตั้งตัวเที่ยวบินกว่า 2,000 เที่ยวต้องถูกยกเลิกสนามบินต้องระงับการให้บริการมาเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้ววันนี้ผู้โดยสารที่อิดโรยต้องต่อแถวยาวในอาคารผู้โดยสารขาออกเพื่อติดต่อขอรับเงินคืนหรือไม่ก็หาข้อมูล ด้วยความหวังที่จะสามารถเดินทางได้เสียทีแต่วันนี้สำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียยังเตือนว่ายังมีโอกาสสูงที่จะเกิดการปะทุเพิ่มเติมอีกภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่บนช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราผลกระทบจึงกระจายไปทั้ง2เกาะใหญ่เท่าภูเขาไฟพุ่งสูงถึง 6,000 เมตร

0: ทางฝั่งเกาะชวาและ15,000เมตรทางฝั่งเกาะสุมาตราทางการออกคำเตือนห้ามเข้าใกล้หรือทำกิจกรรมใดๆในรัศมี3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่เรือที่แล่นผ่านช่องแคบซุนดาก็ห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรเช่นกันภัยร้ายจากการปะทุยังแผ่ไปไกลกว่านั้นในหลายหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลออกไปในจังหวัดลำปุงฝุ่นละอองเท่าภูเขาไฟกระจายปกคลุมไปทั่วชาวบ้านต้องกวาดบ้านกันแทบตลอดเวลาไม่ฉะนั้นฝุ่นจับหนาทั้งภายในและภายนอกมลพิษทางอากาศร้ายแรงมีแรงงานชาวบ้านและเด็กมีอาการทางเดินหายใจมากมายเจ้าที่ท้องถิ่นบนเกาะตาบวนได้ส่งเจ้าที่ออกดูแลประชาชนแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและยารักษาโรคฮานักกลากตัวซึ่งมีความหมายว่าบุตรแห่งกลากตัวเป็นภูเขาไฟที่ก่อตัวขึ้นเมื่อราว140ปีที่ผ่านมาจากนั้นได้ปะทุอยู่เนืองๆเมื่อ8ปีก่อนภูเขาไฟส่วนหนึ่งถล่มลงในทะเลเกิดคลื่นยักษ์สึนามิครั้งใหญ่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า400คนตามแนวชายฝั่งของเกาะสุมาตราและเกาะชวาภูเขาไฟลูกนี้เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลัง452ลูกที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในแปซิฟิกเป็นงานใหญ่ของสำนักงานธรณีวิทยาในการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านแรงสั่นสะเทือนชั้นบรรยากาศการบินและน้ำเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกป้องชีวิตและบรรเทาสาธารณภัย
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศบ้านเรากันบ้านนะคะจากคุณธิดาพงษ์แจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะ
2: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่8ไปจนถึง13กันยายนค่ะซึ่งประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคอีสานกันก่อนเลยนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทางนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะและหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่11ไปจนถึง13กันยายนนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางดังนั้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนที่ภาคอีสานวันพรุ่งนี้ฝนเยอะร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลงใต้ไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันพรุ่งนี้ฝนน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนดูตามหน้าจอกันได้เลยนะคะโดยภาคเหนือเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านค่ะภาคอีสานแจ้งเตือนหลายจังหวัดนะคะเช่นที่อุดรธานีหนองคายนครพนมมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะขอให้คุณผู้ชมในจังหวัดดังกล่าวนี้ติดตามฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะและพรุ่งนี้กลับมาพบกับเปิ้ลกุลธิดาได้ใหม่ในลมฟ้าอากาศวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
4: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโงย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เริ่ม14กันยายนถึง5ตุลาคมนี้

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
2: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
6: ครับครับครับ
5: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
7: Euro
8: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9MHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
9: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
12: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลพร้อมใจกันจัดขึ้นณวัดประจำราชการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนและประเทศชาติมาตลอด27ปีที่ทรงครองราชทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระโคจรสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังโปรดให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีจนถึงปัจจุบันพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพการสวดพระพิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 ถึง 17:30 นการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปสวดพระพิธรรมประสบการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบมีการประโคมย่ำยามเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วันเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันและมีการสวดพระพิธรรมของพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศสมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์การทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย

อดีตสมเด็จพระสังฆราชเป็นธรรมเนียมที่สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาเดิมเสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระอารามแต่ปัจจุบันด้วยพระชนสาที่สูงขึ้นจึงจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสณพระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์สดับปกรณ์ตามลำดับเพื่อทรงแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชองคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชัน Traffy Fondu จะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปณดาดิสกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนทั้ง3แห่งดำเนินการตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพพัฒนาครูให้มีศักยภาพและให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบระเบียบวินัยซื่อสัตย์และมีจิตอาสาสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมช่วงบ่ายไปโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมสนองพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสว่างควัดวรขัตติยราชนารี

0: องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผ่านในอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไรส์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นบริษัทเอวอร์ด Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกานางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19.00 นาฬิกาบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียกันบ้างนะคะทางกู้ภัยอินเดียค่ะยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ความสูงอาคารสูง5ชั้นในกรุงนิวเดลีพังถล่มเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มเป็น7รายแล้วค่ะติดตามรายละเอียดข่าวนี้พร้อมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันนะคะ อาคารที่พักอาศัยแห่งนี้ค่ะถูกดัดแปลงเป็นหอพักนักศึกษาชายมีการขุดเจาะชั้นใต้ดินเพื่อขยายพื้นที่อาคารก็เลยทำให้โครงสร้างที่ไม่แน่นหนาอยู่แล้วเกิดการทรุดตัวและพังถล่มทางกู้ภัยได้เดินหน้าปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายมาต่อเนื่องจนเข้าสู่วันที่2ค่ะพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น7รายแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารได้แล้ว12คนแต่ก็เชื่อว่ายังมีคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกกว่า40คนค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามตัวเจ้าของอาคารมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนมุขมนตรีเดลีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารรวมถึงหอพักนักศึกษาโดยรอบทั้งหมดพร้อมกับสั่งปิดอาคารใดก็ตามค่ะที่ฝ่าฝืนต่อเติมเป็น5ชั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากย่านดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นที่มีนักศึกษาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะไปดูกันที่เกาหลีเหนือและรัสเซียกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะได้เปิดใช้งานสะพานข้ามแม่น้ำทูเมนสำหรับรถยนต์เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะช่วยเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกโดยตรงระหว่างกันจากเดิมที่มีเพียงเส้นทางบินตรงและการขนส่งทางรถไฟเชื่อมระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือเท่านั้นโครงการนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน2025หลังจากที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในปี2024และได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากสงครามยูเครนเมื่อปี2022โดยเกาหลีเหนือได้ให้การสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งกำลังพลไปยังภูมิภาคเคิร์กของรัสเซียในปี2024ศพของพันเอกรัตโกมาลากิสนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารชาวเซอร์บอสเนียค่ะได้ถูกผู้ตัดสินลงโทษในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมสงครามเสียชีวิตลงแล้วนะคะในด้วยวัย84ปีขณะที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ได้รับการประกอบพิธีอย่างสมเกียรติที่โบสถ์เซนต์ลูก้าในกรุงเบลเกรดบ้านเกิดท่ามกลางฝูงชนจำนวนหลายพันคนที่มาร่วมไว้อาลัยขณะที่ผู้คนในบอสเนียบอกนะคะว่าพิธีศพนี้ทำให้ครอบครัวของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดอย่างรุนแรงค่ะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเซอร์เบียยังคงยึดโยงอยู่กับหนึ่งในฆาตกรที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปซึ่งส่งผลเสียต่ออนาคตและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
2: มาดูกันที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยนะครับได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างขวัญกำลังใจก่อนลุยกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับโดยทางเลขาธิการสมาคมมั่นใจทัพเทควันโดไทยนั้นมีเหรียญทองนะครับซึ่งนายธนทิพย์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนะครับนำนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่จังหวัดไอจิและทางเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้เดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณเพื่อที่จะเอาเรื่องเอาชัยก่อนไปแข่งขันครับทางเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดบอกว่าการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาก็มั่นใจว่าเราจะทำได้ตามเป้าหมาย1เหรียญทองครับแม้ว่าจะไม่ง่ายเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นมีวินัยและมีการฝึกซ้อมอย่างหนักโดยประเภทต่อสู้เนี่ยจะแข่งกันวันที่1ถึง3ตุลาคมครับโค้ชเชเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่าจากนี้นักกีฬาประเภทต่อสู้จะเก็บตัวที่เขาใหญ่1สัปดาห์นะครับก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวันที่20กันยายนต่อด้วยเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าวันที่27กันยายนครับซึ่งทุกคนก็มีความมุ่งมั่นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำผลงานออกมาให้ดีครับการได้แชมป์เอเชียนเกมก็เหมือนกับการได้แชมป์โลกนะครับส่วนทีมภูมิเซ่ก็จะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ที่เกาหลีใต้ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครับ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชัวร์ก่อนแชร์กันค่ะ
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: รู้ไหมทำไมปลา าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
8: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
10: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโงย่าและจังหวัดอาจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เริ่ม14กันยายนถึง5ตุลาคมนี้

0: กลับมาช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ทท.เดินหน้าอัดแคมเปญท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับมั่นใจว่ายอดนักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาได้ตามเป้า32ล้านคนเม็ดเงินไปแตะ 2.7 ล้านล้านบาทครับ
1: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.ร่วมแถลงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นายสุรศักดิ์ยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมีปัญหาเรื่องพลังงานเศรษฐกิจและสงครามทำให้นักท่องเที่ยวต่ำกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยแต่ก็ยังมีความมั่นใจว่ามาตรการแคมเปญต่างๆในช่วงปลายปีจะส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวและมูลค่าการตลาดกลับมาใกล้เคียงกับที่คาดการไว้โดยตลาดต่างประเทศจากเดิมที่เน้นเรื่องของปริมาณก็จะเปลี่ยนไปเน้นที่ตลาดคุณภาพโดยต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มข้นเรื่องนี้ให้มากที่สุดส่วนในประเทศยืนยันว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันพรุ่งนี้8กันยายนกระทรวงการคลังจะส่งข้อคิดเห็นให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาประกาศเงื่อนไขต่อไปเบื้องต้นรัฐสนับสนุนค่าที่พักจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนมั่นใจว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ต้นเดือนธันวาคมนี้ด้านผู้ว่าทท.มั่นใจสถานการณ์ในเวลานี้แม้จะยังไม่กลับมาตามปกติแต่ก็ถือว่าผ่านช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดมาแล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ประเมินไว้เดิมปีนี้น่าจะจบได้ที่ 28-31 ล้านคนซึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมทท.จะอัดแคมเปญท่องเที่ยวกระตุ้นทั้งตลาดในและต่างประเทศจะเน้นแคมเปญที่เห็นแล้วต้องว้าวเช่นโสดแล้วไงไปด้วยกันร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยรวมทั้งงานประเพณีมหาลอยกระทงปีนี้จะจัดที่พระนครศรีอยุธยาจากสถานการณ์และแคมเปญต่างๆมั่นใจว่าตัวเลขจะไปจบที่ประมาณ 32.6 ถึง 32.7 ล้านคนและอาจจะไปถึง33ล้านคนส่วนตัวเลขรายได้ที่เกิดคือ 2.7 ล้านล้านบาทส่วนในปี2570ตั้งเป้าไว้ที่3ล้านล้านบาท
2: ตอนนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทุกหน่วยงานเราก็พยายามดึงคำว่า wellness health and wellness of the world ซึ่งเมื่อทำได้ดีเราจะเห็นได้ว่าในช่วงควอเตอร์สุดท้ายกลุ่มตลาดวิลลิสกำลังกลับมาเห็นได้จากตัวชาร์เตอร์ไฟในลิงฟ้าก็บินกลับมาแล้วการเติบโตของตลาดระยะไกลก็ทำได้ดีและพวกนี้เป็นตัวโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงควอเตอร์สุดท้ายรายได้ก็มีหน้าถ้าเราทำเรายังสนับยังดำเนินการในส่วนของการเอาจุดแข็งในเรื่องของเทวันโรเนสของประเทศไทยไว้ได้อยู่เนี่ย3 ล้านล้านเนี่ยน่าจะทำได้แน่นอน
3: เดี๋ยวช่วยกันแชร์กันหน่อยนะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้โลกออนไลน์เขาแชร์คำแนะนำนะคะว่ายาลดความดันโลหิตควรจะกินก่อนนอนค่ะจะมีประสิทธิภาพกว่ากินตอนเช้าแต่ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่นะคะติดตามจากคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เลยค่ะ
4: บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าแพทย์เตือนเวลาที่อันตรายที่

0: สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับยาความดันกินก่อนนอนดีกว่ากินตอนเช้าจริงแหละครับ
1: เรื่องนี้ไม่จริงฮะเพราะว่าความดันของคนจะสูงมากในช่วงกลางวันเนื่องจากมีกิจกรรมมีความเครียดออกไปทำงานเพราะนั้นความดันในช่วงกลางวันจะสูงกว่ากลางคืนเพราะนั้นยาที่จะลดความดันเนี่ยควรจะลดความดันได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเรากินยาเพื่อจะควบคุมความดันตอนกลางวันเนี่ยต้องเริ่มกินตอนเช้า 2-3 ชั่วโมงเริ่มออกฤทธิ์ก็จะควบคุมความดันในช่วงกลางวันในช่วงนี้มีกิจกรรมได้ดีขณะที่ช่วงเย็นๆที่เราเริ่มเข้าบ้านแล้วก็เริ่มพักผ่อนเนี่ยเมื่อเราสงบลงเนี่ยความดันจะค่อยๆลดลงโดยเฉพาะช่วงเวลานอนความดันก็จะต่ำสุด
0: เขาแชร์กันว่าตอนนอนความดันจะพุ่งสูงช่วงเช้ามืดการกินยาตอนเช้ายาอาจจะหมดฤทธิ์ไปก่อน
1: ไม่ใช่ทุกคนครับเพราะส่วนใหญ่แล้วความดันตอนกลางคืนเนี่ยความดันจะลดลงแล้วก็ตอนเช้าตรู่บางคนก็จะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องกินทุกคนในยาช่วงก่อนนอนครับ
0: อาจารย์ย้ำว่าเวลาในการกินยาความดันยังไม่มีหลักฐานหรือประโยชน์ชัดเจนว่ากินยากลางคืนดีกว่าตอนเช้าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแพทย์แนะนำและความดันของคนไข้แต่ละคนว่าขึ้นสูงในช่วงไหนผู้ป่วยบางท่านอาจจะได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษก็ได้ครับ
1: แพทย์มักจะแนะนำให้กินยาตอนเช้าก่อนถ้ากินยาขนาดเดียวแต่ถ้าเกิดสามารถวัดความดันเองได้ที่บ้านถ้าช่วงตอนเช้าตรู่มีความดันสูงเนื่องจากว่ายาใกล้หมดฤทธิ์หรือว่าฮอร์โมนบางชนิดที่ออกมาในช่วงเช้าตรู่แพทย์ก็จะแนะนำให้เพิ่มยากินก่อนนอนด้วยแต่ว่าอาจจะสปริตแบ่งยามากินช่วงก่อนนอนทำให้ควบคุมความดันได้ทั้งเช้ากลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยครับ
0: แล้วถ้าอยากเปลี่ยนจากตอนเช้าไปกินยาความดันก่อนนอนได้ไหมครับ
1: ผมไม่แนะนำนะผมคิดว่าถ้าแพทย์แนะนำกินยาตอนเช้าก็กินยาตอนเช้าก่อนนะครับส่วนเรื่องความดันตอนเช้าตรู่ที่อาจจะมีการสูงขึ้นในคนไข้บางคนก็แนะนำว่าปรึกษาแพทย์ว่าควรจะกินยาช่วงกลางคืนร่วมด้วยไหม
0: แล้วยาขับปัสสาวะล่ะครับ
1: คือยาขับปัสสาวะเราแนะนำกินตอนเช้าไม่แนะนำไปกินก่อนนอนหรือตอนเย็นเพราะว่ามันเป็นยาขับปัสสาวะเพราะเราจะกิน2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงจะเริ่มปัสสาวะมากเพราะนั้นบางคนก็ต้องตื่นมาปัสสาวะกลางคืนในคนสูงอายุกระดูกบางอยู่แล้วถ้าเกิดสะดุดหกล้มในช่วงกลางคืนที่มันมืดเนี่ยนะก็ทำให้กระดูกหักได้ไม่แนะนำกินช่วงก่อนนอนครับ
0: เขายังบอกว่าการกินยาสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงชีวิตเกินครึ่งจริงไหมครับ
1: จริงครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราก็เห็นว่าคนที่อายุมากขึ้นความดันจะสูงขึ้นตามอายุพอเด็กๆความดันจะปกติพออายุ30ความดันเริ่มขึ้นพออายุ60-70ความดันสูงเกือบ 50% เนี่ยถ้าเราไม่ให้การรักษาเนี่ยพบว่าคนไข้เหล่านี้เสียชีวิตจากโรคหัวใจวายไตวายเนี่ยสูงมากแล้วก็ในช่วง30-40 ปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีการใช้ยาความดันมากขึ้นก็พบว่าคนกลุ่มนี้อายุยืนขึ้นแล้วก็โรคหัวใจน้อยลงโรคไตก็น้อยลงปัจจุบันเลยแนะนำคนไข้ที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็แนะนำกินยาทุกคนถึงแม้จะเป็นการฝืนธรรมชาติเนี่ยก็จะเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจป้องกันโรคไตแล้วก็ป้องกันสโตรกหรืออัมพาตทำให้อายุยืนขึ้นปัจจุบันสังเกตดูคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยก็จะอายุยืนอายุขัยสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีนะครับ
0: เขาบอกว่าห้ามกินยาชดเชยกินเบิ้ลเมื่อลืมกินยามื้อก่อนหน้า
1: จริงครับเพราะว่าขนาดยา1เม็ดเนี่ยเหมาะกับความดันโลหิตของคุณอยู่แล้วถ้าคุณกิน2เม็ดมันจะเกินขนาดฤทธิ์ยามันจะมากเกินไปทำให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ความดันตกเมื่อความดันตกก็จะหน้ามืดเป็นลมได้เพราะฉะนั้นถ้าลืมก็ไม่แนะนำให้กินยาเป็น2เท่านะครับถ้าลืมภายใน4ชั่วโมงอาจจะกินได้นะครับเพราะว่ายามันอาจจะกินทุก12ชั่วโมงใช่ไหม
0: อาจารย์ยังแนะนำเรื่องการกินยาความดันที่ถูกต้อง
1: ความดันสูงส่วนใหญ่มักจะไม่หายเนื่องจากพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความดันสูงเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงยากเช่นเครียดน้ำหนักเกินไม่ออกกำลังกายกินเค็มไม่กินผักผลไม้สูบบุหรี่ดื่มเหล้ากินยาบำรุงกำลังบางคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ยังต้องกินยาความดันควบคุมไปแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราอาจจะลดยาความดันโลหิตได้โดยภายใต้การดูแลของแพทย์ก็แนะนำว่ากินยาสม่ำเสมอต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกินยาให้ถูกต้องตามเวลาที่หมอให้ออกกำลังกายไม่กินเค็มดื่มน้ำมากๆทานผักผลไม้ให้เพียงพอลดน้ำหนักไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ต่างๆเหล่านี้ทำให้ยาความดันอาจจะกินน้อยลงครับ
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่ายาความดันควรกินก่อนนอนดีกว่ากินตอนเช้านี่เป็นยังไงครับ
1: คือบทความที่บอกว่ากินยากลางคืนดีกว่ากินยากลางวันเพื่อในการควบคุมความดันอันนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อ
0: ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดหากจะปรับเปลี่ยนเพิ่มควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ตอนนี้มีทางลูกชายเนี่ยนะครับนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมาร้องขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะครับให้มีการล่าตัวพี่เลี้ยงโหดที่จ้างมาดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ป่วยสโตรกสมองฝ่อมานานกว่า2ปีก่อนหน้านี้แม่เนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ด้วยความเป็นห่วงก็เลยพาแม่กลับมาดูแลที่บ้านแล้วติดต่อ ะครับผู้ให้บริการส่งตัว

0: แทนพี่เลี้ยงชื่อนับเดือนนับเดือนอายุ44ปีนะครับมาดูแลชั่วคราวแบบรายวันวันละ800ช่วง6วันแรกนับเดือนก็ทำหน้าที่เป็นอย่างดีครับพาเข้าห้องน้ำทำกายภาพบำบัดแบบใกล้ชิดครอบครัวก็เชื่อใจตกลงที่จะจ้างประจำแบบกินนอนที่บ้านเลยเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปี68ด้วยการจ้างเดือนละ 26,000 นะครับจากนั้นนับเดือนเริ่มพฤติกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะแม่เนี่ยลูกสังเกตเริ่มมีรอยฟกช้ำตามร่างกายไม่รู้สาเหตุนับเดือนจะอ้างบอกว่าเกิดจากแม่นั่งพิงฝาชักโครกหรือว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาละลายลิ่มเลือดทำให้เกิดรอยเขียวช้ำได้ง่ายนะครับจนกระทั่ง19สิงหาคมที่ผ่านมาภรรยาของลูกชายนะครับได้ยินเสียงแม่ยายซึ่งป่วยเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือพอขึ้นไปดูปรากฏนับเดือนใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมศีรษะแม่แม่ร้องแต่ตอบโต้ไม่ได้นะครับทำให้ฝ่ายของลูกชายตัดสินใจเช็ควงจรปิดไล่ย้อนหลังดูแล้วตกใจกับภาพที่เห็นฮะนับเดือนลงมือทำร้ายแม่ต่อเนื่องทั้งด่าทอข่มขู่ว่าจะส่งกลับศูนย์พักพิงรวมถึงคาดว่าน่าจะมีการทำร้ายร่างกายจนเกิดรอยช้ำตามตัวด้วยครอบครัวไล่ออกทันทีแล้วก็เอาวงจรปิดนี้ไปแจ้งความนะครับแล้วก็มาเตือนภัยสังคมด้วยเพราะทราบว่านับเดือนยังคงวนเวียนหางานในกลุ่มรับดูแลผู้สูงอายุความคืบหน้าล่าสุดนักข่าวคุยกับทางฝั่งของรองผู้กับสอบสวนสถานีตำรวจเมืองชลบุรีนะครับบอกว่าผู้เสียหายแจ้งความตั้งแต่25สิงหาคมได้สอบปากคำแล้วก็ขอหลักฐานต่างๆทั้งแชทรูปภาพวิดีโอเบื้องต้นก็พาผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์ให้ความเห็นว่าเกิดจากรอยฟกช้ำว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับก่อนที่จะมีการเชิญทางผู้ต้องหาเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งล่าสุดพี่เลี้ยงคนดังกล่าวหนีไปแล้วด้วยนะฮะ
1: หมดเวลาของเก้าข่าวค่ำวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูหอหล่อเย็นอายุกว่าศตวรรษในสวนอุตสาหกรรมในกรุงปักกิ่งนะคะถูกเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นเวทีแสดงแสงสีแบบ 3D แบบที่เรียกว่าทะลุจอด้วยตาเปล่าเลยค่ะเพื่อต้อนรับมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนประจำปี2026นะคะก็ถือว่าเป็นการผสมผสานกลิ่นอายอุตสาหกรรมดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวดูภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วิดวางมวยคู่กรณีหนุ่มขับเก๋งชนท้ายรถกู้ภัยหยิบมือถือไล่ถ่ายคลิปถามหาพยานพร้อมโชว์เก๋าอ้างเป็นเด็กอดีตผู้ว่าโคราช
1: เป็นไงเห็นเหตุการณ์ว่าไงบ้างผมเป็นเด็กผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมคุณเห็นเหตุการณ์ว่าไงบ้างคุณพูดความตรงความจริงเลย
0: พังยับกระบะฝ่าความมืดซิ่งชนร้านส้มตำเจ้าของร้านวอนรีบมารับผิดชอบด่วนลูกทรพีหลอนยาตบตีรีดเงินแม่ตาบอดวันละ300ขู่ถ้าไม่ให้โดนกระทืบแน่คนบ้านเจอครบทั้งยาอีกัญชาพมแฝกกระจายเกลื่อนติดตามในคับข่าว9คืนนี้ 21:30 น
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลข่าวบันเทิงมื้อดึกกับนายกระเทนในไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนณัฐกาค่ะเริ่มกันเลยไปที่พระเอกกล้ามล่ำณเดชน์คุกิมิยะค่ะคนนี้แกร่งสุดๆนะคะเพิ่งผ่านแมตช์ไฮร็อกไปหมาดๆนี่ลงวิ่งเทรล45กิโลเมตรอีกแล้วค่ะ
1: เป็นซุปตาหุ่นฟิตที่นอนมาแบบไม่มีใครแซงเลยล่ะค่ะหนุ่มแบรี่ณเดชน์หลังก่อนหน้านี้ฟิตลงแข่งไฮร็อกทำสถิติดีเกินคาดล่าสุดไม่แผ่วงัดกำลังขาพิชิตเทรลครั้งที่2ของปีระยะทาง45กิโลเมตรที่จังหวัดระยองโดยทำสถิติทั้งสิ้น10ชั่วโมง57นาทีโดยหนุ่มแบรี่เผยว่าการวิ่งเทรลถือเป็นความท้าทายของคนออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งนอกจากชนะใจตัวเองแล้วนะคะยังได้สูดบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามของภูเขาในต่างจังหวัดซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ยังเตรียมชวนเพื่อนซีหมากปรินพิชิตเทรลครั้งแรก20กิโลเมตรอีกด้วยค่ะ
2: จริงๆตั้งเป้าไว้ว่าไปเรื่อยๆขอให้จบก็พอเพราะว่าเราก็มีเพื่อนๆเราไปด้วยซึ่งไอ้พวกนี้ดันซ่าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเทรลแรกของพวกมันแล้วมันก็บอกว่าจะไป45ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็จะต้องโอเคถ้าอยากไปก็ไปพอไปเจอของจริงก็เดินทั้งส่วนใหญ่ตุลาไปกับหมากกับเพื่อนๆครับไปขำๆครับ20โลไปแบบเดี๋ยวไปทำคลิปแบบเหมือนกับไปผู้ชายไปทัศนศึกษากันอะไรเงี้ยเล่นน้ำล่องแพอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเทรลด้วยแบบแวะกินขับรถทัวร์กันอะไรเงี้ยครับบังคับครับมึงต้องไปพวกนี้เลย
1: ระดับณเดชน์ที่แน่นไปทุกส่วนเจ้าตัวเผยว่าการโชว์พละกำลังแบบติดต่อกันบ่อยๆก็ถูกนุ้งย่าภรรยาคนสวยเตือนเรื่องการใช้กำลังมากเกินไปเหมือนกันซึ่งวิธีการสยบปัญหานี้ไม่ใช่การหยุดวิ่งแต่เป็นการเป่าหูสีภรรยาให้หันมาชอบวิ่งและออกกำลังกายโหดๆเหมือนเจ้าตัวด้วยนี่แหละ
2: ภรรยาก็บอกว่าแบบรักษาสุขภาพหน่อยนะอะไรเงี้ยเขากลัวว่าเราแบบหักโหมจนบาดเจ็บอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าแบบปีนี้แบบพอแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยแบบให้ร่างกายไม่ได้พักแล้วค่อยไปเริ่มใหม่ปีหน้าจะลงไฮร็อกด้วยกันเขาพูดเองนะแต่ผมชวนแล้วแต่ผมชวนตอนแรกก็แบบเอ๊ะลังเลว่าเขาจะลงไม่น่าติดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พูดมาอย่างนั้นก็ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวย่าแบกผมครับคนละครึ่งครับไหวนะไหวไหวถ้าเขาซ้อมยังไงก็ไหว
1: โดยในวันนี้นะคะยังถือเป็นครั้งแรกที่ณเดชน์เดินทางมาร่วมเปิดตลาดเอแฟร์ของผู้จัดการส่วนตัวเอสุภชัยที่เซ็นทรัลเวสเกตซึ่งนอกจากจะชมว่าพี่เอสวยขึ้นยังชื่นชมในความเก่งของพี่เอที่ขยันทำงานตั้งแต่เป็นผู้จัดการยันเจ้าของตลาดด้วยละค่ะ
0: ต้องบอกว่าขยันทั้งคู่จริงๆนะคะไปกันต่อที่คู่ซีคู่นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่ซีนอกจอเลยนะคะก้องห้วยไร่กับเบิ้ลปทุมราชค่ะตอนนี้พี่ก้องก็ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเบิ้ลเขาก็คอยซัพพอร์ตอยู่ไม่ห่างค่ะ
1: พร้อมซัพพอร์ตและเคียงข้างไม่ว่าจะเจอเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์ใจค่ะลูกทุ่งหน้าหล่อเบิ้ลปทุมราชหลังปีนี้สุขภาพของพี่ชายก้องห้วยไร่อยู่ในช่วงต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากหลังเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าเมื่อเดือนกรกฎาคมต่อด้วยปัญหาสุขภาพจิตที่ส่งผลให้ก้องเกิดความเครียดจนต้องโพสต์ระบายออกมาผ่านโซเชียลค่ะและแม้ก้องจะเจอปัญหาสุขภาพแต่ในฐานะน้องชายยืนยันว่าก้องไม่เคยทำให้เรื่องส่วนตัวกระทบไปถึงเรื่องงานอีกทั้งยังเป็นห่วงเป็นใยและใส่ใจเพื่อนๆเหมือนทุกครั้งที่เจอหน้ากันเสมอค่ะ
3: มีช่วงนึงที่แกเกือบจิตตกเลยครับเพราะแกดูแบบลนลานซีเรียสแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบให้คำปรึกษาคนอื่นไม่ได้ผมเลยบอกพี่ก้องว่าอย่าห่วงภาพลักษณ์ร่างกายภายนอกเลยครับเพราะว่าพี่ใช้มันมาหลายปีแล้วตอนนี้ห่วงสุขภาพภายในแล้วก็mindset ที่ดีของตัวเองและการหลับพักผ่อนแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะกบเกลื่อนความซีเรียสของตัวเองไว้ตลอดอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่แกแบบพอยิ่งมาเจ็บมาปวดร่างกายด้วยครับมันก็เลยอาจจะแบบทำให้ดิ่งมากขึ้นอะไร
1: งานนี้หนุ่มเบิ้ลยังเผยถึงความฮอตของตัวเองในปีนี้กับผลงานภาพยนตร์ที่พร้อมให้แฟนๆติดตามกันถึง2เรื่องโดยเฉพาะการโคจรมารับบทพี่น้องกับซุปตาหน้าหล่อณเดชน์คูกิมิยะในเรื่อง Henry's First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ซึ่งการทำงานร่วมกันหนุ่มเบิ้ลถึงกับออกปากว่าสนิทกับหนุ่มแบร์จนถึงขั้นช่วยกันเทรนฟิตหุ่นหวังให้กล้ามหน้าท้องบึกตามหนุ่มแบร์ไปด้วยอีกคนแล้วล่ะค่ะ
3: แกอยากเป็นโค้ชให้ผมเพราะว่าแกบอกว่าแกถอดเสื้อบ่อยแล้วแล้วก็อยากเห็นน้องคนหนึ่งที่แบบให้คนได้เห็นเบิ้ลปทุมราชแบบถอดเสื้อออกมามีกล้ามอะไรอย่างนี้ครับผมว่าผมหล่อได้อีกเพราะอย่างช่วงที่มาถ่ายหนังกับณเดชน์เนี่ยผมรู้สึกว่าพี่เขาน่ะโซเอาแล้วใช่ไหมเขามีเมียแล้วเขาแต่งงานแล้วมันน่าจะเป็นช่วงเวลาของผมแล้ว ที่ผมจะต้องแบบใช่ผมจะต้องหล่อแล้วก็ใช่หนึ่งถ้าผมยืนเคียงข้างณเดชน์แล้วผมหล่อสูสีกันได้เพราะฉะนั้นวันนั้นจะเป็นวันที่ผมพังหาดแซงณเดชน์ได้เราต้องแข่งกับคนที่เก่งและหล่อที่สุดผมว่าน่าจะเป็นรูจมูก2รูเหมือนกันแล้วก็ใบหูมากกว่านอกนั้นไม่น่าจะใกล้เคียงณเดชน์ได
1: ้ต่อให้จะเริ่มฟิตหุ่นแถมใบหน้าก็จัดอยู่ในโหมดหนุ่มหล่อเบิ้ลออกปากสถานะหัวใจยังไม่อยู่ในโหมดโซเอานะจ๊ะซึ่งการมีความรักในวัยเลข3เจ้าตัวยังมองหาคู่ชีวิตไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเพื่อหวังเป็นกระแสเท่านั้นอีกแล้วด้วยค่ะ
0: รอดูพี่เบิ้ลร่างทองเลยนะคะต่อที่หนุ่มหล่ออีกคนหนึ่งบิวกิ้นพุทธิพงศ์ค่ะในเรื่องของการพักบาลานซ์ชีวิตต่างๆเนี่ยบิวกิ้นเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างดีทำงานมากันหนักนะคะก็ต้องพักผ่อนบ้างล่าสุดเบรกงานครึ่งเดือนไปเที่ยวแต่ว่าเอ๊ะไปกับใครนะ
1: นานๆจะได้มีเวลาพักผ่อนสักทีสำหรับหนุ่มบิวกิ้นพุทธิพงศ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งเบรกงานชั่วคราวเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่อเมริกานานถึง18วันซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าล็อกคิวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วถือเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองได้ไปอยู่กับธรรมชาติไปดูโชว์ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆมาปรับใช้และที่สำคัญคือได้ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงค่ะ
3: พอเราทำงานมาสักระยะหนึ่งอ่ะเราก็เหมือนกับว่ากลับไปเติมพลังเติมอินสปิเรชันใหม่ๆอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีครับสนุกครับได้ไปทำหลายๆอย่างก็เหมือนได้ไปเที่ยวหลายๆที่ได้ไปแบบดูธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เหมือนไปอยู่กับเพื่อนๆแหละครับหลักๆคือได้สเปนไทม์ด้วยกันผมว่ามันสนุกมันเหมือนแบบตอนเด็กๆเลยครับผมว่ามันก็ได้เติมของได้เห็นไอเดียใหม่ๆได้อะไรเงี้ยครับ
1: นอกจากนี้นะคะบิลกินยังเล่าถึงโมเมนต์ความน่ารักที่ไปร่วมงานแต่งพี่ชายแท้ๆของตัวเองว่าทั้งงานอบอุ่นไปด้วยความรักและถ้าหากพี่ชายมีลูกตนก็พร้อมเลี้ยงหลานให้ค่ะ
0: ส่วนข่าวนี้ส่งกำลังใจให้กับพี่แอนอังคณาทินดีในวัย62ปีนะคะที่ต้องต่อสู้กับหลายโรครุมเร้าเลยนะคะแต่สิ่งที่หนักไม่แพ้เรื่องสุขภาพก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนั่นเองถึงแม้ว่าต้องต่อสู้กับปัญหามากมายแบบนี้แต่พี่แอนก็ลุกขึ้นสู้ค่ะ
1: มรสุมชีวิตที่ต่อสู้มาจนใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนแมวก้าวชีวิตจนวันนี้แอนอังคณาในวัย62ปีชีวิตเหมือนได้เห็นฟ้าหลังฝนหลังต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งทางเดินอาหารซึ่งได้รับเคมีครบแล้ว28ครั้งติดต่อกัน28วันโรคไตที่ยังคงเดินทางไปฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งก่อนที่ล่าสุดจะพบว่ามีภาวะตับอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดพ่วงด้วยภาวะแพนิคและซึมเศร้าในช่วงของการรักษาตัวจนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้หลายวันซึ่งสิ่งสำคัญในการประคองชีวิตไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้กับตัวเองแต่ยังจำเป็นต้องมีทุนทรัพย์ที่ใช้กับการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่มาตลอดหลายปีอีกด้วยละค่ะ
4: โห3เดือนแย่มากพี่แบบว่าเป็นแพนิคคือเดินไม่หยุดแล้วไม่ได้นอนเลยพี่พยายามค่ะพี่ต่อสู้พี่สู้คือพี่ตอนแรกพี่จะไม่สู้พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่อยากอยู่แล้วเคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะแล้วเป็นแบบว่าโรคซึมเศร้าเลยอ่ะน้ำท่วมปอดเป็นทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดอีกฟอกไตอีกตับอักเสบอีกโอ้ยพี่มารู้ว่าพี่เป็นมะเร็งก็เพราะว่าพี่จะเข้าโครงการจะเปลี่ยนไตมันจะเปลี่ยนไตเนี่ยหนูจะต้องรักษาทุกโรคให้หมดในร่างกายเช็คให้คลีนให้หมดพอไปส่องกล้องเท่านั้นแหละเจอแจ็คพอตเจอมะเร็งลูกบุญธรรมแอนนะคะน่ารักที่สุดค่ะ
5: คอยดูแล
4: คิดอย่างเดียวเลยนะขออีกชีวิตที่เหลืออยู่ขอเหอะพี่จะลุกขึ้นมาทำงานจะไลฟ์สดขายของจะทำนู่นทำนี่คิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเราหายนะแอนก็อยากจะไปช่วยเหลือคนบ้างบางคนที่เขาจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแอนก็อยากแจมถ้าแอนไหวนะ
5: แจมสักเพลงสองเพลง
4: ใช่ไปช่วยเขาเนาะเขายังมาช่วยเราก็อยากไปช่วยเขากลับบ้าง
1: ตลอดช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการรักษาตัวแอนที่วันนี้เดินทางมาบันทึกเทปรายการเผือกร้อนตอนบ่ายดำเนินรายการโดยก้องปิยะและบูมสุภาพรยอมรับว่ามีคนรอบตัวที่เดินออกจากชีวิตไปอยู่ไม่น้อยแต่ยังเหลือคนจำนวนเล็กๆแต่มากด้วยกำลังใจที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเพื่อนๆแก๊งคีตาโกธีรศักดิ์เอชุติมาฮันนี่พัชสอนมากิฟต์ทีสเกิร์ตและอีกหลายๆคนที่จัดคอนเสิร์ตและนำเงินมาช่วยเหลือแต่ก็ต้องมาใช้รักษาตัวจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจนหมดตอนนี้จึงต้องออกมาหางานทำหารายได้จะเป็นงานแสดงร้องเพลงหรืองานไลฟ์ขายของสินค้าก็พร้อมสู้ขอแค่โอกาสวิ่งเข้าหาก็พอค่ะ
0: ใจพี่แอนสู้มากค่ะนายเทรนก็ส่งกำลังใจให้พี่แอนนะคะกลับมาแข็งแรงไวๆค่ะไปกันต่อที่แอร์พันธิลาจะมาเล่าถึงเหตุผลเขาว่าทำไมถึงมีน้ำตาเมื่อตอนเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะ
1: ได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดของการคลอดลูกก็ครั้งนี้ล่ะค่ะพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงแอร์พันธิลาที่เพิ่งต้อนรับทายาทคนที่2น้องรัชชาด้วยวิธีผ่าคลอดไปเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสามีไอ้รัชสิทธิ์และลูกสาวตัวน้อยน้องธิลาวัย3ขวบคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างเตียงแต่ก็ยังไม่วายทำเอาคุณแม่แอร์แอบเสียน้ำตาค่ะ
6: อย่างท้องแรกเนี่ยแอร์ใช้ยาสลบแล้วสลบไปเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่ะคลอดเสร็จแล้วเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าท้องนี้เนี่ยด้วยความที่น้องตัวใหญ่แล้วก็เอาก้นออกไม่กลับหัวเวลาเอาออกมาเนี่ยมันก็เลยต้องแบบอาศัยการดันที่เยอะกว่าแล้วด้วยความท่าก้นเป็นตัว V ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกเออออกยากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่น้องตัวใหญ่เนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออแบบคุณแอร์ค่อนข้างเสียเลือดเยอะเขาก็เลยต้องให้ยาเนี่ยให้มดลูกบีบตัวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเสียเลือดเยอะไปกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วในการที่แบบว่ามดลูกบีบตัวพี่มันให้ความรู้สึกเหมือนประจำเดือนมาแบบอย่างรุนแรงปวดแบบไอ้แอร์รู้สึกอะบล็อกหลังแล้วคุณหมอวิสันต์นี้ก็จะพูดกับแอร์ว่าแบบคุณแอร์ไม่ได้เจ็บนะคะคุณแอร์จุกแอร์บอกไม่ใช่ค่ะหมอหนูเจ็บค่ะแล้วลูกนั่งอยู่ข้างมามีใกล้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแอร์ก็แบบขอบคุณลูกมามีอดทนแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกแบบเออไอ้เจ้าตัวเล็กมันก็แบบช่างแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นหน้าราชามาอีกคนนึงเราก็รู้สึกว่าโอเคภารกิจฉันคอมพลีทแล้ว
1: คุณแม่แอร์บอกเลยว่าตอนนี้คงปิดอู่ท้าวรเพราะได้ทั้งลูกสาวและลูกชายสมใจแล้วนั่นเองค่ะ
0: คนเป็นแม่ก็จะเข้าใจแอร์เป็นอย่างดีนะคะซึ่งแอร์ก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าความเจ็บของแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ขอร้องนะว่าอย่าดราม่ากับเรื่องความเจ็บปวดนะคะของการเป็นคุณแม่ของแอร์เลยนะคะล่าสุดก็เรื่องของการให้นมบุตรอีกนะคะที่แอร์เจ็บเต้านมมากๆเลยอันนี้คือคนเป็นแม่ฝนเข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนาะก็เข้าใจแอร์มากๆถึงความเจ็บตรงนี้นะคะแต่ก็เป็นความเจ็บที่สวยงามที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้พิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนักร้องนักดนตรีชื่อดังคุณอาวิชัยปุญญยันที่รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากค่ะ
1: จากเด็กชายวัย11ปีที่เริ่มต้นหัดเล่นกีตาร์ด้วยความหลงใหลในเสียงดนตรีก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินจนกลายเป็นนักร้องนำและหัวหน้าวงพิงค์แพนเตอร์กว่า60ปีบนเส้นทางสายดนตรีของวิชัยปุญญยันได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและวันนี้เส้นทางชีวิตบนถนนสายดนตรีของชายผู้รักเสียงเพลงได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งสำคัญในชีวิตโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทยสากลซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจโดยเจ้าตัวยืนยันจะขอทำในสิ่งที่รักต่อไปจนกว่าจะยืนบนเวทีไม่ไหวค่ะ
7: ผมชีวิตเนี่ยมันอยู่กับดนตรีมาตลอด60กว่าปีนะครับฉะนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคำว่าศิลปินแห่งชาติเนี่ยมันเหมือนกับเราถึงจุดหนึ่งที่แบบว่ามีนามสกุลให้กับวงตระกูลฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็พยายามช่วยเรียกว่าขอเข้าไปมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ได้นะครับในเมื่อท่านให้ความเมตตาเราถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นผมสำคัญได้ถึงขนาดนี้เนี่ยทั้งที่มีคนอื่นอีกเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นความดีใจของมนุษย์ตัวเล็กๆคนนึง77แล้วนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้เกียรติผมครับขอบคุณมากครับ
1: สำหรับบุคคลที่ถูกยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติแบ่งเป็น3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในสาขาศิลปะการแสดงยังมีอีก5ท่านได้แก่สมศักดิ์ทัตติด้านนาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ด้านลิเกป่าอังคนางสิริมณีด้านหมอลำลำเพลินณัฐยนตรลักษณ์ด้านดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ด้านภาพยนตร์และละครค่ะส่วนสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วยพีระพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมชัยโรจน์มหาดำรงกุลด้านภาพถ่ายพรธรรมธรรมวิมลด้านภูมิสถาปัตยกรรมและนายวิรธรรมตระกูลเงินไทยด้านการออกแบบประณีตศิลป์ส่วนสาขาวรรณศิลป์นะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรและนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนชื่อดังนั่นเองค่ะ
0: ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยนะคะส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศจะพาไปเกาะติดบรรยากาศงานเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่83นะคะบอกเลยว่ามีซุปตาร์ทั่วโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคู่ของบรูคลินเบคแฮมแล้วก็ภรรยาคนสวยนิโคลาเพลค่ะที่เขาโชว์ซีนหวานกลางพรมแดงด้วยจะหวานเบอร์ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันช่วงหน้านะคะ

0: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
3: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: ทิพรส
5: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: ยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: น้ำปลาตำนัวแซ่บนู้นนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
9: ่เรียกว่าเป็นคุณสามีที่ทั้งรักแล้วก็ซัพพอร์ตภรรยาอย่างเต็มที่จริงๆนะคะสำหรับบุคลินเบคแฮมนั่นเองค่ะนี่ล่าสุดนะคะตามมาให้กำลังใจภรรยาคนสวยนิโคลาเพลถึงเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่83เลยค่ะ
10: บรูคลินลูกชายคนโตของตระกูลเบคแฮมไม่พลาดมาร่วมยินดีกับภรรยาคนสวยนิโคลัสเพลส์ที่ได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งบนเวทีคิเนโออวอร์ดในงานเทศกาลหนังเวนิสประจำปีนี้ขณะที่นิโคล่าก็ไม่พลาดขอบคุณทุกคนในครอบครัวรวมถึงบรูคลินที่เชื่อมั่นในตัวเธอมาตลอดและด้วยแรงซัพพอร์ตจากคุณสามีก็ทำให้เธอมีวันนี้ได้นั่นเองค่ะนอกจากการรับรางวัลแล้วนะคะบรูคลินและนิโคล่ายังร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงซึ่งก็เรียกแสงแฟลชจากกองทัพสื่อมวลชนได้ไม่น้อยเพราะนี่ถือเป็นการปรากฏตัวของคู่รักคนดังท่ามกลางการจับตาเรื่องที่บรูคลินมีปมขัดแย้งกับครอบครัวเบคแฮมนั่นเองค่ะส่วนพระเอกแวมไพร์โรเบิร์ตแพทินสันก็ควงคู่ภรรยาสุดที่รักซูกิวอเตอร์เฮาส์มาร่วมเปิดตัวหนังเรื่องใหม่พรามไทม์ที่เทศกาลหนังเวนิสปีนี้โดยในเรื่องนะคะโรเบิร์ตรับบทเป็นพิธีกรรายการ The Catch a Predator ที่พยายามเปิดโปงและจับกุมผู้ล่อลวงเด็กด้วยการวางแผนปฏิบัติการล่อซื้ออย่างซับซ้อนซึ่งหนังก็ได้รับเสียงชื่นชมถึงขนาดที่ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือยาวนานถึง9นาทีค่ะทำให้หนังมีลุ้นรางวัลสิงโตทองคำรางวัลสูงสุดของเทศกาลหนังเวนิสปีนี้อยู่ไม่น้อยแต่จะสมหวังหรือไม่รอลุ้นผลพร้อมกันวันปิดเทศกาล12กันยายนนี้ค่ะปิดท้ายด้วยคู่พี่น้องนักดนตรีโนเอลและเลียมแกลเลเกอร์ที่เดินเคียงคู่กันมาเปิดตัวหนังสารคดีเรื่อง Oasis Don't Look Back in Anger ที่เลือกมาเปิดตัวนอกสายการประกวดที่เทศกาลหนังเวนิสปีนี้ค่ะโดยสารคดีเรื่องนี้นะคะถ่ายทอดเบื้องหลังการกลับมารวมตัวเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกันอีกครั้งเมื่อปี2025ของวง Oasis ซึ่งนี่ยังเป็นครั้งแรกที่2พี่น้องกันแลกเกอร์ยอมให้สัมภาษณ์คู่กันอีกครั้งนับตั้งแต่มีปัญหาขัดแย้งกันมานานถึง15ปีอีกด้วยค่ะ
9: เป็นการออกงานคู่ที่ฮือฮามากๆนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทน 11:30 น.ช่อง 9 กด 30 นะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สวัสดีครับคุณชุติมา
3: เปิดต้นสัปดาห์มานะคะจันค่ะนุ่นเนี่ยโอ้โหเปิดในโซเชียลมีเดียนะคะเห็นมีแต่อาจารย์ทั้งนั้นเลยอะค่ะที่อยู่ในหน้าข่าวอะค่ะ
4: ก็คนอื่นก็เยอะไม่ใช่มีเฉพาะผมบ้าคุณก็
3: เป็นประเด็นข่าวค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะที่จับตาก็คือเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั่นเองเนี่ยนะคะแล้วนุ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเลยเนี่ยนะคะที่เขาแม้กระทั่งอ่านจากเท็กซ์ที่เป็นตัวหนังสือที่ข่าวก็เอามาเขียนกันหรือแม้กระทั่งว่าฟังจากที่อาจารย์พูดสดๆเลยที่รัฐสภาก็คงมีคำถามเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears และเดี๋ยวจะตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงของถามมาต่อไปแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟต์มอบให้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกค่ะจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์เล่าโปรเซสให้ฟังก่อนตอนที่เราอ่ะเคยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณของประเทศนะคะในรายการฟังหูไว้หูเรานำเสนอเป็นตอนๆแล้วก็เป็นซีรีส์เลยเนาะแล้วก็มีโปรเซสในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็เข้าสู่สภาวาระ2แล้วก็วาระ3ก็คือห้วงเวลานี้7 8และ9ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ถูกต้องก็อันนี้ก็จะเป็นการพิจารณารายมาตราเรียงกันไปตามลำดับงบประมาณรายจ่ายปี2570ก็คล้ายๆกับทุกปีมีทั้งหมด41มาตราวันนี้เท่าที่ทราบก็คือจะพิจารณาไปจนถึงประมาณมาตราที่15
3: ค่ะ
4: ผมจำไม่ได้แล้วเป็นของกระทรวงอะไรนะ
3: อภิปรายจำนวนประมาณทัก15ถึง16มาตราได้ในวันนี้ค่ะ
4: คือเขาก็แบ่งอย่างเงี้ยว่าวันนี้ก็พยายามดันไปจนประมาณสัก10กว่าๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นรายมาตราแล้วก็วันสุดท้ายเห็นว่าอยากจะให้เสร็จประมาณสัก 20:00
3: ค่ะ
4: อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่รัฐบาลเสนอมาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70พอมาในชั้นกรรมาธิการก็มีการปรับเปลี่ยนนะปรับลดแล้วก็ปรับเพิ่มมันก็จะหน้าตาแตกต่างจากตอนที่มาแต่จริงก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญเพราะว่างบประมาณรายจ่ายที่ในชั้นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการตัดทอนไปเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านเนี่ยเขาก็เอามาเวียเอามาถ่ายโอนไปให้คนอื่น
3: ค่ะ
4: ในรายการที่ถ่ายโอนสำคัญเนี่ยประมาณ 6,000 ล้าน
3: ไปไหน
4: เอาไปใส่ไว้ในงบกลาง
3: ทำไมต้องเอาไปใส่ในงบกลางอีก
4: ก็เท่าที่ฟังคุณพลดรปริศนานันทกุลพูดก็คล้ายๆกับว่าเตรียมเอาไว้เพราะมันมีรายจ่ายที่รัฐบาลแพ้เรื่องทำไอ้อะไรล่ะไอ้
3: ค้างงบคงดาน
4: เออไอ้ที่เป็นไอ้บำบัดน้ำเสียแล้วมันไม่เสร็จนะแล้วก็ฟ้องร้องกันนะแล้วก็แพ้ในศาลเนี่ยนะก็จะต้องเตรียมไว้จ่าย
3: ค่ะ
4: จริงๆยอดที่ตัดประมาณ 11,000 ล้านเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรายการของกรมควบคุมมลพิษที่จะต้องไปจ่ายให้เอกชนที่เขาฟ้อง3,000 ล้านเท่าจริงๆก็ตัดจริงๆอ่ะมันแค่ประมาณ 7,000 กว่าล้านเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเพราะว่ายอดที่คณะอนุกรรมาธิการจะไปตัดเนี่ยยอดรวมมันน่ะ 1.6 ล้านล้านบาท
3: ค่ะ
4: คุณลองนึกภาพสิเงินต้น 1.6 ล้านล้านบาทอ่ะตัดมาได้ประมาณสัก 7,000 ใช่มั้ย หรือเอาให้

0: ื่นหนึ่งก็ได้เอา 0.01% นะกลไกมันเป็นแบบนี
1: ้
0: นะคราวนี้พอมาถึงชั้นนี้มันก็จะมีร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากเขาให้เป็นอย่างนี้ก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขามาขอแปรยติแล้วทางกรรมาธิการเสียงข้างมากเขาไม่ยอมเขาก็สงวนคำแปรยติเอามาอภิปรายเพื่อที่จะลงมติอย่างที่เขาอยากให้เป็นส่วนกรรมาธิการที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาจะมีความเห็นเพิ่มเติมจากที่เป็นตัวร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามันเนี่ยเขาก็จะสงวนความเห็น
1: แ
0: ล้วก็จะแบ่งเป็นสองพวกส.ส.แปรยติกรรมาธิการสงวนความเห็นถ้ามาตราไหนไม่มีการแก้ไขใครที่ไม่ได้แปรยติไว้ก็พูดไม่ได้แต่ถ้ามีการแก้ไขถึงแม้ว่าไม่ได้แปรยติไม่ได้สงวนความเห็นก็มีสิทธิ์พูดอันนี้ก็เป็นระเบียบกฎกติกาในการพิจารณางบประมาณเท่าที่ผ่านมาพิจารณาไล่ไปตามมาตรา1มาตรา2 3 4อะไรเนี่ยจนถึงค่ำๆคงประมาณสักมาตรา10มาตรา8นะ
1: ครับ
0: ก็เท่าที่ดูก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงคะแนนตามเสียงข้างมากซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็แล้วแต่คนจะหยิบประเด็นไหนมาที่พูดกันเยอะก็จะเป็นมาตรา4นะเป็นภาพรวม
1: ซึ่งอาจารย์ก็พูดมาตรานี้ด้วยนะ
0: ผมก็พูดมาตรานี้แต่ผมก็จะพูดไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขา
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ต้องมาพูดต่อหรอก
1: ค่ะ
0: นะเพียงแต่ว่า
1: อาจารย์ไม่ต้องพูดต่อในส่วนตรงนั้นค่ะแต่ว่านุ่นอยากถามอาจารย์เป็นเชิงความรู้แต่ให้อาจารย์ไล่เลี้ยงให้ฟังก่อนมีคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา4เนี่ยพอสมควรเลย
0: หลายคนหลายคน
1: ค่ะแล้วมีอีกไหม
0: ในมาตรา4เนี่ยมันพูดถึงวงเงินรวมนะทุกคนก็พูดถึงว่าข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: นะบางคนก็บอกว่างบลงทุนที่มันเป็นปรากฏในงบประมาณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของจริงก็อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันคำว่างบลงทุนมันก็จะมีงบจ่ายเพื่อการลงทุนกับงบลงทุนนะคือมันค่อนข้างกำกวมนะเขาเรียกว่าCPEC Capital Expenditure ไอ้นี่ก็ต้องดูว่ามันอันอีกอันนึงรายจ่ายเพื่อลงทุนอันนี้มันอาจจะเป็น OPEC Operating Expenditure นะมันก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นงบจ่ายลงทุนได้เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยมันนิยามไม่ค่อยชัดเจนนะบางทีรัฐบาลก็อาจจะตีความว่าอันนี้เป็นงบจ่ายลงทุนแต่ฝ่ายค้านเขามองว่าอันนี้ไม่ใช่งบจ่ายลงทุน อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยถกเถียงกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กำหนดเอาไว้โดยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแล้วก็พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณเนี่ยว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า20%ของงบประมาณรายจ่ายและต้องมากกว่ายอดขาดดุลงบประมาณอันนี้มันมีตัวกำกับเอาไว้2ชั้นแต่พอทางสสจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็แยกแยะแล้วเขาบอกว่าถ้าเอาตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่20
1: อ
0: าจจะแค่ร้อยละ13 14อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ถกเถียงกันแต่ทางรัฐบาลทางกรรมาธิการเสียงข้างมากเขาก็ยืนยัน ว่าร้อยละ20ไม่ผิดไม่ผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไม่ผิดพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาคลุมเครือนะที่จริงอ่ะในอนาคตควรจะทำให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้ว่านิยามของคำว่างบจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะงบจ่ายลงทุนกับงบลงทุนนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก
1: ็กำกวมอยู
0: ่งบจ่ายแล้วไปตีความว่าเป็นการลงทุนกับงบลงทุนจริง
1: ๆ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็ยากอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ยากนะทางสำนักงบประมาณก็มีไกด์ไลน์แต่ไกด์ไลน์นั้นมันก็เคยทะเลาะกันนะว่ามันไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเรื่องของคำนิยาม
0: เรื่องของคำนิยามเนี่ยอย่างในงบอะไรล่ะงบจำเป็นและฉุกเฉินนั่นนะเร่งด่วนอะไรนั่นนะงบอยู่ในงบกลางเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ตีความว่าเงินที่เขาใช้เนี่ยเอาไปทำเนี่ยเป็นงบจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนเนี่ย 60% เป็นงบประจำ40อะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งฝ่ายค้านเขามองว่าทั้งร้อยเลย
1: ม
0: ันเป็นงบประจำไม่ใช่งบลง

0: ุนอันนี้ก็อันหนึ่งนะแต่ทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกันว่าทำงบประมาณในปีถัดไปเนี่ยยากนะส่วนผมเองเนี่ยผมก็นำเสนอว่าให้ทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินเลยนะที่เรียกว่าซีโร่โกรทบัดเจ็ตนะไปสัก 2-3 ปีอย่างปีนี้เรากำหนดเอาไว้ 3.788 ล้านล้านบาทปีหน้าก็เท่านี้ไม่ให้เพิ่มนะไม่ให้เพิ่ม
1: คุมไอ้ที่เป็นรายจ่าย
0: คุมยอดรายจ่ายไว
1: ้ค่ะ
0: ส่วนมันจะทะลักเพราะรายไปจ่ายประจำมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้น
1: อ
0: ะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ไปดูว่าจะทำยังไงอันนั้นก็ผมก็เสนอไปแต่คนละอันกับคำว่าซีโร่เบสนะ
1: ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือซีโร่โกรทบัดเจตติ้งคนละอันกับซีโร่เบส
0: ตัวไอ้ซีโร่เบสบัดเจตติ้งเนี่ยคือไม่ต้องไปดูว่าของเดิมทำอะไรเวลาจะเสนอมาก็คือไม่ต้องไปดูล้างฐานเดิมทิ้งคนละเรื่องกันนะบางทีไอ้คนที่เขาเสนอข่าวเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี
1: ้
0: เขาก็นึกว่าเป็นเรื่องซีโร่เบสบัดเจตติ้งซึ่งอันนั้นผมไม่ได้สนใจคือเพราะว่า เวลาหน่วยงบประมาณหน่วยรับงบประมาณทำของงบประมาณมาเนี่ยเขาก็จะโยงกับของเดิมที่เขาทำอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ใช่ซีโร่เบสคือมันต้องคิดดูว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทำตั้งใหม่เลยเป็นรายการใหม่เลยนะแต่ของผมไม่ใช่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจในแง่ว่าคุมยอดเมื่อคุมยอดแล้วเนี่ยรายจ่ายประจำมันเท่าไหร่ชำระคืนหนี้เท่าไหร่ชดใช้เงินคงค้างเท่าไหร่ถ้ามันจะทะลุก็ให้มันทะลุไปเลยให้มันทะลุไปเลยถ้าทะลุก็ไปแก้ถ้าลงทุนไม่ถึงร้อยละ20ก็ไปแก้ไปแก้พระราชบัญญัติว่าไม่จำเป็นจะต้องติดตรงนี
1: ้เดี๋ยวก่อนเราใช้วิธีการแก้อย่างนั้นได้เหรอ
0: ได้ได้แต่ทุกเรื่องมันแก้ได้แหละทุกเรื่องมันแก้ได้แต่ว่าถ้าอันนี้มันจะฟอสให้เขาต้องไปดูว่าบางอันเนี่ยเขาตัดทอนได
1: ้ค่ะ
0: ยังมีคนเสนอว่าเงินสมทบของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งมันมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้เท่าเนี่ยเปลี่ยนปีนี้รัฐบาลต้องจัดสรรไป 70,000 ล้านแต่ถ้าเกิดมันดูจำนวนเงินมันมีมากพอแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้ว มันพอแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งคืออะไรที่มันเป็นตัวกำหนดอ่ะเป็นตัวกฎหมายอ่ะที่มันเป็นอุปสรรคแล้วก็แก
1: ้
0: แต่ข้อใหญ่ใจความของผมจริงๆเนี่ยก็คือผมคิดว่าเรื่องที่เป็นออฟบัดเจ็ตนะเป็นเรื่องนอกเงินนอกงบประมาณเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเราต้องเอามาบริหารจัดการกันซึ่งแนวมันมีอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในการอภิปรายของส.ส.แต่ละท่านของกรรมธิการแล้วก็ว่ากันไปนะ
1: น่าสนใจหลายท่านนะ
0: แต่ในท้ายที่สุดอะเท่าที่ผมดูอะเวลาลงมติมันก็ลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากบางทีพูดไปก็คอแหบเปล่า
1: ๆแต่ก็ดีค่ะได้เห็นมุมมองแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างของอาจารย์ก็พูดได้เป็นโฟลเดอร์ดีแล้วก็ทำความเข้าใจได้ชัดเจนดีมีของอาจารย์วีระที่น่าสนใจแล้วนะคะแล้วก็ทั้งท่านอื่นๆก็น่าสนใจคุณกรจาติกะวานิชคุณไหมสิริกัญญา
0: คุณอภิสิทธิ์เวชชาช
1: ิตอภิสิทธิ์ใช่
0: คุณสุรเชษฐ์และพวกนี้
1: คุณพาราดอนปริศนา
0: ท
1: ั้ง
0: คุณอันนี้คือทุกคนมีเหลี่ยม
1: ค่ะ
0: ที่จะอธิบายแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเจตนาก็ดีทุกคนนะชี้ปัญหาแล้วก็เสนอทางแก้ทั้งนั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีหรอกที่มาอภิปรายแบบเพอร์เจอร์ไม่มีเดินหมดยุคแล้วนะไปอภิปรายแบบน้ำท่วมทุ่งหลงเหลงไม่มีแล้วเพราะว่าคนที่เขาฟังคนที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็รู้เท่าทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาแบบว่าเลอะเทอะเนี่ยก็เท่ากับฆ่าตัวเองอะตอนน
1: ี้จริงๆค่ะแต่ว่านุ่นเนี่ยยังมีคำถามเพิ่มเติมจากอาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้อาจารย์อธิบายได้เพิ่มคือสิ่งที่ตอนนี้ค่ะประเทศไทยเราเจออยู่ในแง่มุมของการเงินการคลังอะและถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเราจะเจออะไรในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะ
0: ได้ครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: เอาแล้ว
8: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
9: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
7: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
9: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
13: ได้สิ
14: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายeveryday we care
15: ไม่ก้าววีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
16: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
17: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลายาอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
18: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้อันนา
19: เคอร์มิน500 plus ของขาวละอ่อขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
5: เราคุยกันต่อนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในแง่มุมของที่อาจารย์พูดนะคะนุ่นสนใจอันนี้ก็คือว่าประเทศไทยอ่ะตอนเนี้ยเราเจอกับอะไรและถ้าเราไม่จัดการกับปัญหาเนี่ยเราจะเจออะไรแล้วมันมีบางช่วงบางตอนที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ที่เราเจอแล้วเนี่ยก็คือการติดกับดักเรื่องของงบประมาณเราติดกับดักหนี้สาธารณะไปแล้ว
8: ถูกต้องแล้วมันเป็นสภาพที่เรียกว่ามันกับดักสองชั้นนะอันนี้มันต้องเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเขาเรียกว่า catch 22
5: ค่ะ
8: คือจะทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะต้องไปทำอีกอันหนึ่งก่อน
5: ค่ะ
8: ถ้าเทียบอย่างนี้ปัญหาของงบประมาณรายจ่ายของเราเนี่ยคือรายได้ไม่เพิ่มจะทำให้รายได้เพิ่มมันต้องให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่
5: ม
8: ใช่ไหมเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มต้องมีการลงทุนเพิ่มการลงทุนถ้าเอกชนไม่ลงทุนก็ต้องเป็นการลงทุนของภาครัฐ
5: ค่ะ
8: แต่ภาครัฐก็ลงทุนเพิ่มไม่ได้เพราะมันติดคุณจะต้องลงทุนมากกว่าการขาดดุลงบประมาณแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ20อันนี้คือมันเหมือนกับถูกแหเวียงมาแล้วเราก็สลัดไม่หลุดอะไรประมาณนั้น
5: ค่ะ
8: ไอเนี้ยมันก็เป็นปัญหาที่เราก็ไม่รู้จะฝ่าฟันยังไงเหมือนกันอันนี้ผมก็เห็นใจจริงๆนะอาจจะมีช่องทางบางช่องทางเอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่มันก็เป็นเงินที่มันมีอยู่ในระบบนั่นแหละเพียงแต่ว่าจัดสรรใหม่นะการจะไปตัดทอนงบประมาณมากๆก็คงยากเพราะมันจะมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย
5: ๆ
8: นะบางทีเป็นเรื่องงบผูกพันก่อนหน้านี้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นรายจ่ายประจำที่ตัดไม่ได้เงินเดือนค่าจ้างตัดไม่ได้ชำระหนี้เงินต้นตัดไม่ได้ดอกเบี้ยตัดไม่ได้สวัสดิการตัดคือมันแทบจะคือมันหาตัวตัดได้ยากเมื่อตัวตัดหาได้ยากส่วนที่จะเหลือไปลงทุนก็น้อยถ้าลงทุนน้อยเศรษฐกิจมันขยายตัวไม่โตอีกใช่ไหมมันก็พันกันไปพันกันมาแบบนี้แหละ
5: แต่ละปีเนี่ยค่ะที่เราเป็นหนี้สาธารณะเราต้องจ่ายตรงที่มันเป็นดอกเบี้ยก
8: ับ
5: เงินต้นเนี่ยประมาณ

0: เท่าไหร่คะ
1: ตัวเลขล่าสุดนี่ประมาณ 410,000 ล้านเป็นดอกเบี้ย 250,000 เป็นเงินต้นประมาณ 160,000
0: ค่ะ
1: 160,000 ล้าน
0: อาจารย์ถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่ะเราติดกับดักงบประมาณไปแล้วเราติดกับดักหนี้สาธารณะไปแล้วอ่ะท้ายที่สุดอันใกล้อาจารย์บอกว่าเราจะเจอกับดักทางการคลัง
1: แล้วก็ทั้งชุดเลยไงกับดักทางการคลังก็ประกอบไปด้วยเรื่องรายได้เพิ่มไม่ได้อันนี้ใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: รายจ่ายเพิ่มไม่ได้หนี้สาธารณะเพิ่มไม่ได้
0: ค่ะ
1: รัฐบาลก็หาเงินหาทองจากรัฐวิสาหกิจก็เพิ่มได้ยากเพราะเศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า4อันมาบรรจบกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกับดักทางด้านการคลังครบถ้วน
0: ถ้าเราติดกับดักทางด้านการคลังมันก็จะนำไปสู่วิกฤตได้สิคะ
1: มันก็จะเป็นวิกฤตการคลังแล้วมันก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะเดินหน้าไปอย่างนั้นแต่ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพยายามจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เห็นว่ารัฐยังพอมีทางหารายได้ได้เพียงแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะอย่างรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยก็ต้องยกเครื่องนะรัฐวิสาหกิจมีทั้งหมด52แห่งมีกำไร37แห่งแต่เอาเงินส่งคลังได้แค่20แห่งอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็มีที่มีปัญหา
0: อ
1: ย่างที่เรียกว่าซีเรียสมากๆเนี่ย8แห่งนะจะต้องบริหารจัดการยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่กระทรวงการคลังก็ต้องเข้ามาตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ทางด้านรายได้ก็ต้องไปดูว่าจะเพิ่มยังไงนะจะขยายฐานภาษีแบบไหนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเพิ่มจาก 7% เป็น 10% มั้ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทำยังไงให้เก็บได้มากขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะทำยังไงเนี่ยใช่ไหมตัวเลขอันนึงที่ผมเห็นว่ารัฐบาลอาจจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่เนี่ยรายได้จากที่ราชพัสดุเนี่ยปีนึงประมาณ 16,000 ล้านกับที่ราชพัสดุที่มีเนี่ยเป็นล้านไร่เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันนะเขาก็ตั้งไว้ต่ำมากนะผมอันนี้ก็เป็นปัญหาคือพูดง่ายๆว่าการเอาแอสเซทมาเปลี่ยนให้เป็นเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกว่าแอสเซทไฟแนนซิ่งสมัยปัจจุบันก็มีคำเก๋ๆใหม่แอสเซทมอนิทไลซิ่งกันไปซึ่งอันเนี้ยก็คือเอาแอสเซทมาทำให้มันเป็นมาแปลงให้มันเป็นเงินให้มันมีประโยชน์นะแล้วจะเพิ่มการลงทุนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการลงทุนในงบประมาณโดยตรงอาจจะทำเป็นรูปของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Thailand Future Fund อาจจะทำเป็นรูปของ PPP นะ เงินร่วมภาคเอกชนอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดมันถึงที่สุดจริงๆเนี่ยอันนี้ที่ผมอยากจะพูดอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะในที่ประชุมเงินที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่มีจำนวนไม่จำกัดรัฐบาลขาดดุลงบประมาณปีละประมาณ 7-8 แสนล้านก็ต้องกู
0: ้
1: เอกชนเขาก็มีการกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กู
0: ้
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหนี้ประมาณ5ล้านล้านบาทมันสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณคิดดูว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอเมริกานะ10ปีนะเอา 5% กันแล้วกันญี่ปุ่น 3% ไทย 2.8
0: เราต่ำ
1: กว่าเขาอะแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกา 3.5 3.75 ญี่ปุ่นประมาณร้อยละ1ร้อยละ 1.25 เราร้อยละ1เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปกระทบกับเรื่องของเงินไหลเวียนเข้ามาถูกไหม
0: ค่ะ
1: ทำไมเราไม่กู้ต่างประเทศเพราะดอกเบี้ยมันแพงกว่ากู้ในประเทศแล้วถ้าเกิดทุกคนจะกู้ในประเทศมันจะมีพอให้กู้เหร
0: อ
1: ถ้ามันไม่มีพอให้กู้สิ่งที่ต้องมันเกิดขึ้นตามมาก็เหมือนในต่างประเทศก็คือว่าผลตอบแทนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นคุณค่อยๆดูไปกระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณลองดูไปแล้วกันว่าการขายพันธบัตรมันมีคน subscribe เต็มจำนวนตลอดไหม
0: รวมไปถึงไอ้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่เราไปจอง
1: ทั้งนั้นแหละกำลังทำเนี่ยกำลังทำที่มันเพิ่งจะเริ่มคือคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่เขาก็ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเงินบาทอ่อน เราได้เราไปลงทุนในต่างประเทศนี่มัน2เด้งนะเวลาแลกกลับมัน2เด้งผลตอบแทนสูงกว่าเงินบาทอ่อนด้วยอันนี้มันก็เป็นแรงจูงใจทําให้คนอพยพเงินไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะเห็นมั้ยเพราะว่าเราตอนเราซื้อเราเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เราใช้32 33ถ้ามันเข้ามาเป็น35บวกกับดอกด้วยเนี่ยด้านเราเงินออกแต่คนที่เอาเงินมาเข้าเรามันต้องเงินบาทแข็งเขาถึงจะได้ประโยชน
0: ์ค่ะ
1: ถูกไหมเวลาแลกกลับผลตอบแทนบวกเงินบาทแข็งมันสวนทางกันถ
0: ู
1: กไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการคลังเขาเข้าใจนะเพียงแต่ว่าพูดมากๆมันก็ไม่ดีมันก็ทำให้เกิดความหวั่นไหว
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงพูดมากๆให้คนที่เขาเข้าใจมันไม่มีปัญหาแต
0: ่
1: พูดมากๆให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นภาวะแพนิคได้
0: นั้นอาจารย์นะพูดให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าประชาชนบางท่านเขาอาจจะมองภาพไม่ออกว่าสมมุตินะคะสมมุติถ้าเราก้าวเข้าไปสู่ไอ้เส้นซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดอะวิกฤตการคลังอะถ้าเขาจะสัมผัสได้ด้วยการใช้ชีวิตเนี่ยตอนนั้นมันจะได้รับผลกระทบยังไงคะ
1: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือค่าเงินจะอ่อน
0: และเกี่ยวข้องกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนยังไงอ่ะ
1: ก็คือทั้งดีทั้งชั่ว
0: ตกงานไหม
1: ไอ้นี่มันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ค่าจ้างนี
1: ่ก็ต้อง
0: ลดลงฟรีสลง
1: อันนี้ก็ธรรมดาแหละ
0: ข้าราชการเขาโดนด้วยไหมล่ะ
1: ที่ผ่านมาเขาไม่เคยนะตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นตอนลดค่าเงินบาทปี27ก็ไม่ได้กระทบ
0: ค่ะ
1: ปี40เนี่ยฉิวเฉียดเพราะว่าเงินคงคลังอาจจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนเนี่ยแต่ว่าก็พยายามทำกันแล้วก็ไม่ได้มีการกระทบกับค่าจ้างแรงงานก็ยังขึ้นเงินเดือนกันตามปกติแต่รอบนี้ผมคิดว่าถ้ามันเกิดคือมันเป็นปัจจัยภายในนะเรื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังของเราเองเนี่ยอันนี้เราไม่มีประสบการณ์นะผมบอกก่อนสองครั้งที่เกิดขึ้นปี27เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเราไม่มีเงินตราต่างประเทศต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองครั้งจะเป็นหนี้ต่างประเทศเอกชนหรือหนี้ต่างประเทศรัฐบาลแล้วก็สุดแท้แต่ปี27หนี้ต่างประเทศรัฐบาลปี40เนี่ยหนี้ต่างประเทศของเอกชนตอนนี้มันไม่ใช่หนี้เรื่องไม่ใช่ปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศแต่เราก็สะสมเงินตราต่างประเทศในทุนสำรองก็ด้วยวิธีการที่เราออกพันธบัตรเป็นเงินบาทเราเงินบาทไปซื้อดอลลาร์อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเพราะคือถ้าพูดถึงคนทั่วไปนะเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็รับสภาพทั้งนั้นแหละคุณ
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้เอาตัวรอดได้หรอกนะแล้วเวลาเกิดเรื่องมันเป็นกรรมร่วม
0: ค่ะ
1: มันไม่มีใครรอดหรอก
0: ค่ะและคำว่าวิกฤตการคลังกับวิกฤตการเงินเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมที่มากขึ้นเนี่ยนะคะอะไรบ้างคือสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังต่อค่ะ
1: นี่จะ
2: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
3: เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
5: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
6: ทิพรสครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ ก็หัวฟูผักผลไม้

0: โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและ

0: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
2: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
3: อาจารย์วิกฤตการคลังกับวิกฤตการเงินน่ะมันต่างกันถูกไหม
4: ต่างกันต่างคือถ้าวิกฤตการเงินก็วิกฤตการเงินก็จะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
3: ค่ะ
4: สถาบันการเงินล้มหรือพูดง่ายว่าคนแห่ไปถอนเงิน
3: uh-huh.
4: แล้วต้องปิดกิจการหรือว่าต้องควบรวมกิจการไอ้ตรงนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องปริมาณเงินแล้วมันก็ไปออกทางค่าเงินแต่ทางด้านการคลังนี่มันลึกลงลึกกว่านะพูดง่ายว่าไอ้นั่นมันยาร้อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้นี่มันยาเย็นไอ้การคลังเนี่ยเวลามันลงแล้วมันแก้ยากมาก
3: อืมแล้วตอนต้มยำกุ้งอ่ะ
4: ต้มยำกุ้งในการเงิน
3: ค่ะ
4: กระทบกับสภาพสถาบันการเงินคือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันปล่อยไม่ถูกแล้วมันก็ไปเกิดหนี้เสียแล้วก็กู้ไปเงินตราต่างประเทศเยอะแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้คืนเงินกู้ต่างประเทศเพราะทุนสำรองหมดไอ้ส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายในการดูอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที
3: ่
4: มันก็มีภาระจะต้องตรึงค่าเงินเอาไว้มันเกิดการเก็งกำไรค่าเงินบาทแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็สูญเสียทุนสำรองให้กับคนที่เข้ามาเก็งกำไรซ
3: ึ่
4: งอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นได้รัฐบาลอังกฤษก็เคยเจอเงินปอนด์ก็มีปัญหาตอนนั้นเราก็เท่ากับทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยก็หายไปหมดมันก็ทำให้ต้องลดค่าเงินบาทโทษลอยตัวค่าเงินบาทแล้วก็กู้เงินตราต่างประเทศขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเราก็ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็อย่างที่เกิดขึ้นรอบนี้มันเป็นเรื่องเงินบาทเป็นเรื่องการคลังก็ภาระมันอยู่ที่กระทรวงการคลังที่จะต้องเป็นคนบริหารจัดการทางธนาคารประเทศไทยก็ไม่ค่อยต้องทำอะไรมากเพราะว่าเขาก็คุมห่างๆเพียงแต่ว่าสร้างสภาพแวดล้อมอย่างที่แบงก์ชาติเขาบอกว่าเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% เนี่ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายมากแล้วนะก็จริงเพราะเราเทียบกับอเมริกามันตั้งเกือบ 4%
3: ค่ะ
4: ญี่ปุ่นมันก็ 1% เราดูด้วยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเศรษฐกิจอเมริกามันจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันขนาดนั้นเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: การประคบเย็นไปนานๆเนี่ยมันก็มีผลในเมื่อผลตอบแทนที่เป็นเงินบาทมันต่ำมันก็จูงใจให้คนหนึ่งก็ไม่อยากลงทุนนะผลตอบแทนต่ำแล้วมันก็ยังมีปัญหาซ้อนลงไปอีกว่าภาคเศรษฐกิจที่เขาไปได้เขาก็ไปต
3: ่
4: อกู้ก็ถูกไอ้ภาคที่กระเสือกกระสนดิ้นรนต้นทุนทางการเงินก็แพงกว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่นะ
3: ค่ะ
4: ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็เนี่ยขึ้นข้างบนก็ชนธุรกิจใหญ
3: ่ค่ะ
4: ลงข้างล่างก็มีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ปวดหัว
3: อาจารย์หลายฝ่ายเนี่ยก็ปวดหัวเช่นเดียวกันและอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเขาทราบถึงปัญหาท
4: ุ
3: กคนรู้ถึงปัญหาค่ะก็ไม่อยากให้เกิดวิกฤตแต่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอ่ะคือโจทย์ท้าทายอ่ะมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่าในประเทศอย่างเดียวมันมีสถานการณ์ในต่างประเทศอีกมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมากๆ
4: ยากก็เราคือถ้านับหนึ่งนะ
3: ค่ะ
4: มันต้องแก้ปัญหาการเมืองจบด้วยนะเพราะถ้าคุณไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการจะทำงานเนี่ยอะไรที่คุณพูดกันเนี่ยมันต้องใช้เจตนารมณ์ทางการเมืองที่แข็งแกร่ง
3: ค่ะ
4: ไม่งั้นแก้ปัญหาไม่ได้
3: เรามาดูหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอะประเด็นที่คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็พูดไว้ได้น่าสนใจค่ะเพราะว่าท่านไปร่วมเวทีเสวนาอยากให้คุณผู้ชมอะค่ะไปติดตามอ่านนะคะประเทศไทยกับบริบทโลก

0: ใหม่ค่ะอาจารย์เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงกับสังคมและก็เศรษฐกิจท่านก็ฉายภาพให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างพลังงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นนำมาสู่ผลอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยว่าไอ้ปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาทางด้านการคลังที่เราเนี่ยเจอด้วยค่ะและมันยังมีโจทย์อื่นด้วยที่เราพูดกันไหนจะสภาพอากาศภูมิอากาศโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะปัญหาน้ำทงน้ำท่วมของเรา AI เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่มีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอยู่นะ
1: ก็ถูกต้องคราวนี้ว่าเราจะต้องผลักดันให้มันเกิดการลงทุนแล้วก็ไม่ลงทุนผิดทาง
0: ค่ะ
1: ไอ้ AI data center หรือแม้แต่ EV ที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่อะไรเนี่ยก็ต้องไม่ใช่มาเป็นตัวที่ไปบั่นทอนหรือทำลายรากฐานเศรษฐกิจเดิมอันนี้ยากยากเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านอันนี้มันเป็นเรื่องทั้งโลกก็แค่เราพูดกันเรื่อง data center ก็ตีกันแล้วเห็นไหมล่ะ
0: เออจริงจริงจริงค่ะยังหาข้อสรุปไม่ได้
1: รู้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบนะ
0: ค่ะแล้วก็ข้อมูลนี้ก็น่าสนใจอาจารย์เราดูเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นแรงผลักดันของประเทศมันก็ต้องมีไหวที่เป็นแรงงานเนาะแต่หลายๆประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ
1: พอคนอายุมากๆเนี่ยหนึ่งนอกจากผลิตไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วมันก็เป็นคนบริโภคอย่างเดียวเหมือนผมเนี่ยถ้าผมเลิกทำงานผมก็ใช้เงินเก่าที่ผมมี
0: สาธุดีนะยังไม่เลิกทำงานค่ะท่านวินิจบอกว่าประเทศไทยในปี2576ค่ะเราจะกลายเป็นสังคมสูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีแล้วก็อัตราการเกิดเนี่ยน้อยลง
1: ใช่ก็เนี่ยมันก็ทำแต่มันก็ไม่จำเป็นหรอก
0: คือ
1: ถ้าเราพูดเฉพาะคนไทยแต่เราต้องพูดถึงคนที่มาอยู่ในประเทศไทยใช่ไหม
0: เอามากันหลายชาตินะตอนนี
1: ้ก็ใช่สิมันก็ใช่ไหมม
0: ัน
1: ก
0: ็มาที่ประเทศ
1: มา
0: ประเทศ
1: ไม่เราไ
0: ป
1: อันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวพูดถึงคนมาทำงานพ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: ทำงานนะ
1: ไอ้คนนักท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่เพราะว่าคือในท้ายที่สุดอ
0: ะ
1: แรงงานที่เป็นต่างชาติที่เขามาทำงานประจำแอดดีเอ็นมันก็จะต้องเหมือนอเมริกาก็ต้องให้ซิติเซนเขา
0: ค่ะ
1: มันก็จะกลายเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็รวมเฉลี่ยอายุกันใหม
0: ่ดูดีๆนะว่ามาทำงานหรือมาเที่ยวแต่มีตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันค่ะที่เขามาในไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ค่ะตั้งแต่มกราถึงสิงหาคมสะสมแน่นะอาจารย์ประมาณ20กว่าล้านคนค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่ามันมากกว่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
0: อันนี้
1: ตัวเลขรวมเนี่ยมันลดลงนะเท่าที่ผม
0: ใช่ใช่ลดลงค่ะแต่ก็อยากรู้ค่ะว่าใครมามากสุดนะคะเริ่มต้นที่จีนค่ะ
1: จีนก
0: ็3,500,000กว่าคนค่ะถัดมาเป็นมาเลเซีย2,600,000ค่ะอินเดีย1,500,000รัสเซีย1,100,000เกาหลีใต้ประมาณ770,000คนค่ะถัดมาก็จะเป็นไต้หวันสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีค่ะ
1: ไอ้ที่มันพูดกันมากๆอ่ะเรื่องยิวอ่ะผมจริงๆเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าเขามากี่คนแล้วเขาอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยกี่คน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ก็จะไปเพ่งเล็งกันที่นี่นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องศาสนายิวนะศาสนายูดาห์นี่ผมไม่ได้มีความรู้พอรู้ว่าเขามีคัมภีร์โตราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้น้อยอ่ะแต่ว่าเขาก็มีวัดปฏิบัติอีกอย่างคนที่มาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาด้วยซ้ำไปถ้าดูจากที่เขา
0: การแต่งกายอะไรของเขาวิถีปฏิบัติของเขา
1: แล้วเราก็ไม่รู้มันมีปัญหาขัดแย้งซ่อนเล้นกับเรื่องศาสนาด้วยหรือเปล่าด้วยอีกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะเวลาไปเทียบเคียงกับเรื่องปาเลสไตน์ก็เป็นศาสนาอิสลาม
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องดูให้มันชัดๆว่ามันเป็นเรื่องอะไร
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็มีชาวยิวเข้าไปอย่างเงี้ยบอกมาหน่อยนะคะ
1: ไม่ผมอยากรู้จริงๆว่าตัวเลขเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตอนนี้เขาเข้ามาทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวบวกคนที่ไปเดินไปเดินมาเป็นวิสิเตอร์ในกี่คน
0: เดี๋ยวไปสืบๆมาให้นะคะวันนี้รายการของเรา
1: หมดเวลา
0: แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ระทึกกระบะเสียหลักพุ่งชนร้านส้มตำไก่ย่างริมทางข้าวของในร้านพังเสียหายคนขับสาหัสยังไม่ชัดเมาแล้วขับหรือไม่หนุ่มขับเก๋งชนท้ายรถกู้ภัยวิดวางมวยไม่สลดโชกรางอ้างเป็นเด็กอดีตผู้ว่า
1: ผมเป็นเด็กผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมคุณเห็นเหตุการณ์ว่าไงบ้างคุณพูดความตรงความจริงเลย
0: ล่าสุดเข้าพบตำรวจแล้วสะเทือนใจลูกติดยาคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายข่มขู่แม่ตาบอดวัย60ปีจะเอาเงินไปซื้อยาพอเงินหมดบังคับให้แม่ไปกู้หากไม่ไปทำร้ายซ้ำติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงฆ์และจามอนกิจสวภาค

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะจันทร์ที่7กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจเสาวภาคนะครับติดตามข่าวกันนะคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะช่วงนี้ไม่รู้ว่าหน้าฝนเกี่ยวหรือเปล่านะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะครับบนท้องถนนเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ริมถนนเขาขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือมานะครับจู่ๆมีรถแหกโค้งพุ่งไปชนร้านเขาชนิดที่ว่าร้านไม่เหลืออะไรเลยคุณรวันไม่สามารถที่จะค้าขายได้ในช่วงนี้น
1: ะ
0: ฮะลูกจ้างตั้งกี่ชีวิตจะทำยังไงตัวเองเนี้ยค่าใช้จ่ายที่ตามมาเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้รถที่ชนก็ยังไม่มาแสดงความรับผิดชอบนะครับไปดูเหตุการณ์ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยครับว่าเขาเดือดร้อนอะไรบ้างครับนี่ฮะคุณอรวรรณกลางค่ำกลางคืนเขาบอกประมาณเที่ยงคืนไม่รู้แหละจะเมาจะหลับจะเล่นมือถือหรือขับรถเร็วจนคุมไม่อยู่อ
1: ุ
0: บัติเหตุเนี่ย3สถิตินะคุณอรวรรณ1ขับรถเร็วเกินกำหนดนะฮะ2ประมาทประมาทนี่ก็พวกไม่เล่นมือถือก็เผลอหลับนะครับแล้วก็3เมาเนี่ยอุบัติเหตุมันก็จะเกิดอยู่3จาก3สาเหตุนี่แหละนี่ฮะโอ้โหแล้วดูนะมีคนเจ็บด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยเขาอยู่ในบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็เลยเดินออกมาดูกันเนี่ยนะฮะหลังเกิดเหตุก็ไปอุ้มคนขับนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเพราะแรงกระแทกเนี่ยแรงมาก
1: อ
0: ื้อ สนั่นเข้าอย่างจังเลยนะครับนี่ฮะร้านส้มตำไก่ย่างนะครับริมถนนมุกดาหารนิคมคำสร้อยอยู่ที่บ้านคำอาหวนนะครับเหตุเกิดกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืน
1: ค่ะ
0: นะฮะเจ้าของร้านบอกว่าลูกสาวโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อร้านพังหมดเลยโต๊ะเก้าอี้ตู้ที่ใส่อาหารซิงค์ล้างจานประปงประปาหลังคงหลังคาพังหมดประปาแตกหลังคายุบหมดเลยรถพุ่งมาชนนะครับปรากฏว่าคนเจ็บก็อย่างที่เห็นนะฮะแบกออกมานะครับรอรถกู้ชีพมานำส่งโรงพยาบาลเจ้าของร้านบอกว่าพอมาดูสภาพตอนเช้าไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนเลยนะคุณอรวรรณจะซ่อมอะไรก่อนล่ะ
1: มันยับเยินไปหมดเลยอ่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยเขาขายของไม่ได้แล้วเขากังวลเลยนะฮะเนี่ยสิ้นเดือนนี้รายจ่ายมาแล้วมันไม่หยุดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พวกค่าต่างๆนี่ไม่หยุดนะครับ2ลูกน้องที่เขาหยุดขายไปอ่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนจ่ายลูกน้องที่ไหนจะเอาเงินเดือนที่ไหนอ่ะไปจ่ายค่างวดค่าอะไรต่อตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมดก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้ก่อเหตุหรือญาติก็ได้นะครับแสดงความรับผิดชอบหน่อยคุณต้องเยียวยาเพราะหลักฐานมันชัดว่าคุณพุ่งมาชนร้านของเขาครับ
2: แต่มีแต่ลูกทรงอันผ่ามาให้ครับว่าอันนี้ครับว่าเกิดยังเขินโมโหแต่ว่าหากรถยังอยู่โรงพักคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลนะครับ
3: เป็นเมาป่ะครับที่จะ
2: โมโหกันครับต้องครับต้องอันนั้นพิสูจน์ทางโรงพยาบาลมันยังบอระโบอยู่ตำรวจมันก็ยังบอระโบนะครับ

0: แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเฮาอย่าง
1: แม่นครับก็นี่แหละครับเครื่องค่าใช้จ่ายทั้งหลานทั้งหยังแมงสีแล้วครับค่าลูกน้องแมงสีแล้วครับ
0: ต้องยึดขายของ
1: แม่นครับจะบ่ฮู้ว่าจักมื้อ
2: ใช่มั้ยค่าลูกน้องค่าต่างๆนะคนทำมาหากินน่ะเน
3: ี่
2: ยนะถ้าขายของไม่ได้เนี่ยโอ้โหเครียดแล้วนะเครียดแล
3: ้
2: วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับตำรวจบอกว่าเอารถคันนี้เนี่ยนะฮะไปไว้ที่โรงพักแล้วคนขับอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารตอนนี้ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวถ้าพอที่จะให้ปากคำได้ก็จะเรียกมาสอบปากคำแล้วพูดคุยดูว่าพอที่จะชดใช้เยียวยาอะไรเขาได้บ้างร้านเขาจะได้รีบกลับมาทำมาหากินตามปกตินะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันรออยู่
3: คืออันดับแรกอ่ะเยียวยาในเรื่องอุปกรณ์การทำมาหากินก่อนได้ไห
2: ม
3: จะได้กลับไปเปิดร้านเน
2: า
3: ะ
2: เออใช่
3: เนี่ยคือทยอยจ่ายไปอ่ะมีเท่าไหร่ก็จ่ายเยียวยาเขาไปก่อนอ่ะ
2: ครับผมนะฮะตู้ชงตู้แช่ชั้นวงชั้นวางพวกนี้ของจำเป็นนะครับนี่นะฮะขับรถก็ต้องมีสติกันนะฝากไว้ด้วยนะครับฝากทุกท่านไปด้วย
3: นี่ก็เป็นเหตุการณ์ขับรถชนกันเหมือนกันแต่คราวนี้รถเก๋งไปชนกู้ภัยแล้วเก๋งเนี่ยไปหาว่ากู้ภัยไม่เปิดไฟเลี้ยวก็เลยทำให้เขาชนกระทันหันแล้วที่สำคัญไปกลางใส่เขาด้วยนะ
2: ครับ
3: อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตขนาดถึงขั้นที่บอกว่ารู้จักผู้ว่าโคราชอะค่ะ
2: ครับผม
3: ไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะคะ
4: ช่างดับ
5: พอพอกันดิพอทำใจ
4: มันด่าผมมาก
5: ผมไม่ได้ด่าเลยก็อย่ามัดแรงขนาดนั้น
4: โอ้พี่ที่มัดขนาดนี
5: ้
4: ที่มัดขนาดนี้พวกพี่ใส่ผมได้เลยแล้วไอ้นี่เดินไอ้นี่เดินมาจะใส่อีก
6: อะไรผมก็บอกว่าม
7: ันคุณนั่นน่ะ
6: ทำไม
3: เนี่ยค่ะคนขับรถเก๋งมาเอะอะโวยวายกับกู้ภัยบอกว่ากู้ภัยเนี่ยขับรถยังไงคะฝนตกถนนลื่นขนาดนี้เวลาจะเลี้ยวทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวอันนี้เขาต่อว่าทางรถกู้ภัยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งบริเวณริมถนนชาติพัฒนาที่อำเภอเมืองนครราชสีมาคือนายราชประกรณ์คนขับเนี่ยเขาลงมาเขาโวยวายเขามีปากเสียงแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่านอกจากจะไปโวยวายกู้ภัยยังอ้างว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเด็กของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอดีตผู้ว่าโคราชแล้วก็ยืนยันว่ารถกู้ภัยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก่อนจริงๆก็เลยทำให้เขาเนี่ยขับรถพุ่งชนท้ายแล้วพยายามให้รถกู้ภัยอ่ะพูดให้กู้ภัยเป็นฝ่ายผิดด้วยนะแล้วจะให้ฝั่งรถกู้ภัยมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคือคุยกันไปคุยกันมามันเดือดนะคะมันก็เลยเกิดการชุลมุนกันขึ้นมีการตอบโต้กันพอรถเก๋งเห็นกู้ภัยหลายคันคือเดินเข้ามาค่ะคือทางด้านคนขับรถเก๋งรู้สึกว่าเฮ้ยๆๆจะรุมฉันหรือเปล่าเนี่ยก็เลยทำให้หัวร้อนยิ่งขึ้นแต่เพื่อนอาสากู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามารุมแต่เขามาช่วยห้ามปรามเอาไว้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายและบอกว่าอาสากู้ภัยตามมาสมทบจะมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ใช้กันพื้นที่เพื่อที่จะเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟไซเรนนะคะเพื่อเตือนรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลากลางคืนตอนนั้นมันฝนตกด้วยคือกู้ภัยเขาเข้ามาช่วยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็เลยทำให้นายราชประกรณ์ใจเย็นลงแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นคือหลังจากเกิดเหตุนะคะนายราชประกรณ์คนขับก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือพยายามที่จะเดินเลยนะคุณจามอนไปตามร้านค้าบ้านเรือนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็พยายามที่จะไปให้คนแถวนั้นน่ะพูดว่ารถกู้ภัยเปิดไฟเลี้ยวไหมไปหาหลักฐานน่ะว่าเปิดไหมที่กู้ภัยอ้างว่าเปิดไฟเลี้ยวจนทำให้เขารถชนน่ะพยายามให้ชาวบ้านพูดแล้วก็บันทึกภาพไว้ในมือถือแล้วทีนี้ในช่วงที่เขาไปถ่ายคลิปอ่ะมันมีช่วงที่เขาโทรศัพท์ไปด้วยนะคะเหมือนไปปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้คำปรึกษากับเขาอะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่มีการอ้างถึงผู้ว่าโคราชด้วยค่ะ
8: เป็นไงเห็นเหตุการณ์ว่าไงบ้างผมเป็นเด็กผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมคุณเห็นเหตุการณ์ว่าไงบ้างคุณพูดความตรงความจริงเลย
9: ผมว่าจะสวย
8: จะซวยอะไรพี่เด็กผู้ว่าไม่ต้องกลัวให้การยังไงเอาเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวใช่ไหม
9: ไม่รู้ผมหันหน้าไปก็ตุ่ม
8: เ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับเมื่อกี้รถชนกันไม่รู้ว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวไหมเดี๋ยวขอผมเด็กผู้ว่าชัยวัฒน์ชินโกสุมเดี๋ยวขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยละกัน
3: เป็นไงผมเด็กผู้ว่าชัยวัฒน์ขอกล้องหน่อย
2: โอ้โหแล้วไปอ้างท่านท่านผู้ว่าแกยังปั่นจักรยานไปทำงานอยู่เลย
3: ใช่ค่ะคือไปอ้างท่านผู้ว่าเพื่อจะไปขอกล้องวงจรปิดนะคะ
2: ครับ
3: คือทีนี้ล่าสุดนะคะตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาเจ้าของคดีเนี่ยก็มีการนัดคู่กรณีมาเจรจาแล้วก็สอบถามข้อเท็จจริงคือนายอนุพลอาสากู้ภัยเนี่ยก็พาสื่อมวลชนไปดูรถที่ประสบเหตุเลยนะคะซึ่งก็พบว่ารถคันนี้มีความเสียหายหนักคือทางด้านอาสากู้ภัยก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะได้ออกไปช่วยชาวบ้านจับงูบริเวณมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานแล้วทีนี้พอจับงูเสร็จอ่ะก็จะขับรถกลับที่พักโดยช่วงที่เกิดเหตุมันมีฝนตกผิวถนนมันก็ลื่นพอมาถึงบริเวณทางใกล้จะเลี้ยวเข้าบ้านกู้ภัยบอกนะบอกว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวนะแล้วชะลอรถอยู่ในช่องตารางสีเหลืองก่อนที่จะหยุดเพื่อเตรียมเลี้ยวจากนั้นพอมองกระจกหลังอะค่ะก็พบว่ารถเก๋งคู่กรณีขับเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่สามารถหลบได้เนื่องจากเกรงว่าพื้นถนนที่มันลื่นอะรถจะเสียหลักก็เลยแตะเบรกเหยียบเบรกก่อนแล้วก็ถูกชนท้ายเขาให้หลังเกิดเหตุพยายามพูดคุยได้ดีแล้วนะขอให้ตำรวจมาตรวจสอบแต่ฝั่งคู่กรณีหัวร้อนโต้เถียงกันไปมาเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันวิทย์ที่จะวางมวยเลยอะค่ะ
6: เอ้ยผมอยู่เลนขวาแกอยู่เลนซ้ายแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะผมก็คิดว่าจอดติดไฟแดงเหมือนกันปกติปุ๊บพอจะถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านผมก็ตีไฟเลี้ยวแล้วก็ขับรถให้มันอยู่ในช่องที่เป็นตารางสีเหลืองครับผมพอถึงตรงนั้นปุ๊บผมก็จอดตีไฟเลี้ยวรถเหมือนรถกำลังจะจอดแล้วครับหรือล้อกำลังจะหยุดหลังหมาไหมแต่จังหวะที่ผมมองไปปุ๊บรถมันมาแล้วก็คือจะไปทางไหนไม่ได้แล้วล่ะครับก็คือผมก็กลัวนะฝนตกถนนลื่นจะออกตัวแรงก็กลัวรถปัดผมก็เลยแตะเบรกเหยียบเบรกไว้เพื่อเวลารถชนแล้วมันจะได้ไหลไม่ไปไม่ไกลเนาะครับผมทีนี้จังหวะที่ผมลงมาแล้วอ่ะผมก็คุยแกดีๆอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก็รอร้อยเวรมาแกก็พูดเหมือนว่าเมื่อไหร่ร้อยเวรจะมาอะไรมาช้าจังอะไรประมาณเนี้ยครับ
7: เห็นว่ามีจังหวะที่จะต่อยกันด้วย
6: ใช่ใช่ครับ
3: โอ้แล้วคลิปที่ปล่อยออกมาที่บอกรู้จักกับผู้ว่าชัยวัฒน์อ่ะคนขับรถเก๋งบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณจามอนเขาบอกว่าเขาเคยทำงานร่วมกับอดีตผู้ว่าโคราชผู้ว่าชัยวัฒน์นี่แหละก่อนที่ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาเป็นผู้ว่าที่อุดรคือตอนนั้นเขาทำงานจริงๆนะกับผู้ว่าชัยวัฒน์เนี่ยเป็นฝ่ายเลขานุการด้านสื่อมวลชนเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแอบอ้างหรือใช้เพื่อหวังผลประโยชน์ที่บอกว่ารู้จักกับผู้ว่าชัยวัฒน์อ่ะแต่ต้องการหาหลักฐานจริงๆเพื่อจะเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ให้ชาวบ้านอ่ะบอกว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไหมว่ารถกู้ภัยอ่ะเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าเขายืนยันเจตนาแบบนี้นะเขาอ้างแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอยากให้สอบปากคำพยานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยืนยันว่าวันนั้นไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพกัญชาเลยนะซึ่งหากมีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบเขาได้เลยค่ะ
8: ก่อนพอหลังจากชนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณชนท้ายผมคุณผิดผมก็บอกว่าเฮ้ยคุยกันดีๆก่อนผมกดเบรกตั้งไกลแล้วผมจะมาชนท้ายพี่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่รถผมจะพังขนาดนี้แสดงว่าพี่เบรกกระทันหันเลยแล้วพี่เปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าผมเปิดผมก็ไม่รู้แอบเปิดตอนไหนแต่คราวนี้พอเราเดินสอบถามคนให้การเขาบอกว่าพี่ผมไม่กล้าพูดนะแล้วผมยกกล้องถ่ายเนาะผมไม่กล้าออกสื่อเบียนกล้องหนีได้ไหมผมกลัวผมมีเรื่องกับกู้ภัยแต่ผมเห็นแล้วว่าเขาไม่เปิดไฟเลี้ยว
7: ครับเราก็เลยชน
8: พี่ผมก็เลยบอกว่าผมทำงานอยู่กับท่านผู้ว่าอ่ะถ้างั้นให้การมาโดยตรงเลยเดี๋ยวผมคุ้มครองพยาน
3: คือตอนนี้ตำรวจเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงคือมันไม่น่ายากหรอกเนาะไปดูกล้องวงจรปิดจากแถวนั้นนะคะตำรวจบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตอนนี้รอพยานหลักฐานก่อนค่ะ
2: ครับผมนะฮะอันนี้อุบัติเหตุบนถนนแต่ก็ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะแต่หาคนผิดไม่ได้แต่เคสต่อไปคุณผู้ชมนะครับมีเรื่องบนถนนอันนี้ลงไม้ลงมือกันเลยนะครับเป็นคุณลุงทนายหัวร้อนอายุ70แล้วนะทะเลาะกับไรเดอร
3: ์ค่ะ
2: แกเอาปืนลงไปนะฮะเอาปืนลงไปจะไปยิงไรเดอร์ปรากฏว่าไรเดอร์ก็มาแย่งปืน ืนลั่นโดนไรเดอร์ไปหนึ่งนัด

0: นี่นี่นี่นี่นี่จุดเริ่มต้นมอเตอร์ไซค์ก็จะเลี้ยวนี่ฮะรถของลุงทนายก็จะเลี้ยว
1: ค่ะ
0: ลุงก็ตกใจนี
1: ่
0: บีบแตรไปทีนึงเท่านั้นแหละตามเข้าไปในซอยแล้วก็เกิดเสียงเสียงปืนปั้งหนึ่งขึ้นมาพอเลี้ยวเข้าไปแล้วเกิดเสียงปืนขึ้นมาหลังจากนั้นลงมาเคลียร์กันในซอยต่อครับนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในซอยสุชาวดีนะครับบางกรวย12จังหวัดนนทบุรีปืนลั่นใส่ขาไรเดอร์ครับเพราะหลังจากที่บีบแตรกันนะลุงก็บี้ขับตามมอเตอร์ไซค์ไปนะครับจนพี่ไรเดอร์เนี่ยส่งลูกค้าลูกค้าลงปุ๊บนะฮะคุณลุงเนี่ยนะครับก็เดินลงมาถามว่ามึงจะต่อยกูเหรอไรเดอร์บอกผมจะไปต่อยลุงเรื่องอะไรลุงบอกเดี๋ยวรอแป๊บหลังจากนั้นนะฮะลุงแกไปหยิบไม้เท้าออกมาจากในรถพี่ไรเดอร์ก็ไปแย่งไม้เท้ามาสักพักหนึ่งคุณลุงก็เลยเดินไปที่ท้ายรถอีกพี่ไรเดอร์บอกสัญชาตญาณตอนนั้นอ่ะใช่แน่แกต้องไปหยิบอาวุธแน่เพราะจากไม้แล้วมันก็ต้องเป็นปืนแล้วแกก็เดินตามคุณลุงไปก็จริงๆลุงก็ไปหยิบปืนมาจากท้ายรถขึ้นลำกล้องแล้วด้วยแกก็เลยไปแย่งปืนมานะฮะยื้อยุดฉุดกระชากกันจนเขาบอกว่าจังหวะที่เขาล้มเนี่ยนะครับปืนมันลั่นใส่นิ้วของเขา1นัดปั้งขึ้นมาที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับพอหลังแย่งปืนมาได้เนี่ยก็เลยตะโกนนะฮะให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยแจ้งตำรวจมาหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับพี่ไรเดอร์เนี่ยอายุ29ปีชื่อว่าอัครนัทนะฮะส่วนคู่กรณีก็คือคุณลุงทนายความเนี่ยนะฮะชื่อว่าลุงฮีรันอายุ70แล้วนะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยมีบาดแผลทั้งคู่ไรเดอร์เนี่ยนะถูกกระสุนที่ขาส่วนลุงเนี่ยนะฮะมีบาดแผลแตกที่ศีรษะเลือดนี่ไหลตาขวานี่บวมเลยนะเพราะว่ามีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่ะลองฟังเสียงไรเดอร์ดูก่อนนะครับเป็นมายังไงฮะ
2: แล้วพอผมผักน้อยมาอยู่ข้างหลังอ่ะเขาถามผมว่าจะต่อยกับกูไห
3: ม
2: ผมก็บอกผมจะต่อยพี่เรื่องอะไรเขาบอกมึงรอกูแป๊บนึงเขาเดินมาหยิบไม
3: ้ครับ
2: หยิบไม้มาใช่ไหมผมบอกว่าอย่าเข้ามานะผมก็จับมีดผมขึ้นมาแต่มีดผมว่ามันแค่นี
3: ้ครับ
2: คัตเตอร์ใช่ไหมผมก็บอกว่าอย่าเข้ามานะผมก็ดึงไม้เขามาเขาบอกได้มึงรอกูอีกแป๊บนึงผมก็ให้รออะไรนักหนาใช่ไหมพี่บอกว่าไม่รู้อ่ะเขาเดินมาท้ายรถผมก็เอกใจแล้วถ้าท้ายรถสองรอบมันไม่ใช่อะไรแล้วผมก็เลยวิ่งตามมาเห็นเขาสไลด์ปืนแล้วผมก็เลยรีบกอดแล้วก็มาโดนเขายิงตรงนี
3: ้ยิงตรงไหน
2: ยิงตอนแย่งปืนกันเนี่ยเข
3: ้
2: านิ้วนี
0: ่นี่ฮะจุดเริ่มต้นจากแค่จะเลี้ยวเข้าซอยพร้อมกันมอไซค์ก็ไม่ร
1: อ
0: ล่ะลุงก็บอกไม่ได้ทำไมคนรถใหญ่จะเลี้ยวทำไมต้องแทรกไม่รอสักแป๊บนึงต่างฝ่ายต่างไม่รอกันนะครับนี่แหละมาจบที่กลางซอยนักข่าวไปเจอครับลุงฮิรันทนายความเนี่ยนะครับบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายชักปืนยิงก่อนนะคู่กรณีเนี่ยขี่รถเบียดตัวเองเนี่ยจะเข้าไปเตือนว่าขับรถแย่มากก็เลยเกิดการปะทะคารมกันนะครับตำรวจไปค้นในรถเจอปืนขนาด9มม.กระสุนเนี่ยนะฮะคาแมกกาซีนอยู่4นัดก็เลยแจ้งข้อหาไปนะครับทั้งครอบครองวุธปืนนะฮะพกพาวุธปืนนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคุณลุงใช้หลักทรัพย์เงินสด 40,000 บาทยื่นประกันตัวออกไปนะฮะตอนนี้ตำรวจก็เก็บหลักฐานอะไรไว้หมดละนะครับก็พกปืนออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็โดนดำเนินคดีนะถึงแม้ว่าจะมีการยั่วยุกันหรืออะไรกันใครจะเริ่มใครก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะข้อหาคือครอบครองวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตกับพกพาวุธปืนนะครับในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะเนี่ยมันก็โดนข้อหาอยู่แล้วนะอันนี้ยังดีว่ามันจบกันที่แค่บาดเจ็บนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใจร้อนกว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยแล้วไปยิงกันเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณลุงเป็นทนายเขารู้แหละข้อหาเนี่ยมันหนักกว่านี้เยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ชีวิตหลังพวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยได้สติคุณอรวรรณ
1: ค่ะ
0: พอจอดรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวสติมันจะมาม
1: า
0: ครับผม
1: แต่บางทีมันก็ไม่ทันแล้วมันก็เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้น
0: ดูไว้เป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมนะครับ
1: จาก

0: คนหัวร้อนมาดูพิษภัยของยาเสพติดคือเหตุการณ์นี้ฟังแล้วสะเทือนใจมากๆเลยคุณผู้ชมคุณจามอนขนาดที่ว่าแม่ตาบอดนะลูกหลอนยาไปขอเงินแม่300บาทนะแม่ไม่ให้ขู่บังคับแม่บอกไปกู้หนี้นอกระบบมาเลยนะ
1: จะทำร้ายแม่
0: จะทำร้ายแม่แถมเอามีดเอาคมแฝกอะไปตีแม
1: ่
0: นี่
1: ครับ
0: ปูดบวมแบบนี้สภาพแบบนี้คือคนเห็นแล้วสะเทือนใจมากๆนะคะแม่เป็นคนพิการทางสายตาแล้วเธออายุ60ปีแล้วนะคะเธอบอกว่าเธอเผชิญกับฝันร้ายมากๆเลยบ้านหลังนี้เพราะว่าลูกชายวัยแค่26ปีติดยาเสพติดหนักมากแล้วทำร้ายร่างกายแม่ชนิดที่เรียกว่าทารุณได้เลยอ่ะคุณจามอนทั้งข่มขู่รีดไถเงินแม่เพื่อนำไปซื้อยาเสพติดแล้วก็เอาไปมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนบังคับให้แม่ไปกู้หนี้ยืมสินมาให้เพื่อ นำไปซื้อยาพอแม่ปฏิเสธบอกจะให้ไปกู้ยังไงล่ะลูกคือดอกเบี้ยมันแพงแม่จะไปกู้แม่ก็ไม่มีเงินจ่ายหรอกปรากฏว่าซ้อมทรมานแม่อย่างโหดเหี้ยมเลยนะคะวันนี้ทางด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็เลยพาแม่นี่แหละไปเจอเจ้าหน้าที่ที่สน.สายไหมแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักที่เกิดเหตุคือแม่เนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ของสายไหม13นะคะระหว่างที่เดินทางไปคนที่เป็นแม่เนี่ยก็นั่งรถไปกับทีมงานนี่แหละแล้วก็รับโทรศัพท์จากในเมฆในเมฆก็คือลูกชายนี่แหละเมฆโทรเข้ามาข่มขู่แม่ด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรงเลยเพื่อสั่งให้แม่เนี่ยรีบกลับบ้านทีนี้พอคณะของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานเดินทางไปถึงบริเวณหน้าบ้านนะคะคือแม่ก็เดินออกมาเจอแม่พอดีแต่โชคดีนะคุณจามอนคือทีมงานเขาสังเกตเห็นว่าเมฆอ่ะพกอาวุธมีดเหน็บเอาไว้ที่เอวตลอดเวลาเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยพากันตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็ล็อกตัวเมฆกดลงกับพื้นเพื่อความปลอดภัยทันทีเลยค่ะ
1: ครับ
2: มึงเอาเงินแม่มึงวันละกี่บาท
3: ผมเอาวันละ300เป็นค่าแรงผมครับ
2: แล้วมึงรู้ไหมว่าแม่มึงได้ทำงานได้วันละกี่บาท
3: ผมรู้ครับ
2: กี่บาท
3: แต่เขาเป็นคนตัดขาผมเองครับไม่งั้นผมมีงานทำตั้งนานแล้วครับพี
2: ่กูถามมึงว่ามึงรู้ไหมแม่มึงทำงานได้วันละกี่บาท
3: ได้300กว่าบาท400ครับ
2: แล้วมึงเอาเขาไปวันละ300เขาจะเหลืออะไรแล้วเมื่อกี้นี่กูนั่งอยู่บนรถมึงคุยกับแม่มึงว่าไงมึงรีบกลับมานะเดี๋ยวจะให้กูโมโหนะใช่ไหม
4: ผมไปตามเขา2รอบแล้วครับพี
2: ่มึงไปตามเอาเงินเขา
4: ไม่ครับคือผมรอครับพี่แล้วเขาก็ออกไปโดยที่ไม่ใช่เหตุนะครับพี
2: ่เดี๋ยวมึงพกมีดทำไม
5: มึงพกมีดทำไม
2: มึงตอบกูดิเนี่ยแม่กำลังเข้ามาหามึงพกมีดเด็บเอวทำไม
4: ผมปกป้องระวังตัวครับพี
5: ่ปกป้องจากใคร
4: ผมกลัวมีคนมองผมไม่ดีครับพี
2: ่
0: เนี่ย
1: มีทางออกตลอดเลยถามอะไร
0: ใช่ไปต่อว่าแม่สารพัดสารเพหาว่าแม่ไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ดีกับตัวเองดูสิคะ
1: เ
0: นี่ยมันมีข้ออ้างได้ตลอดเลยนะ
1: ค
0: ือข้ออ้างในการปฏิเสธอะว่าตัวเองไม่ได้ขอเงินไปซื้อยาเสพติดอะมันอ้างได้หาข้ออ้างได้ตลอดเวลาแต่พอตำรวจเขาไปตรวจค้นภายในบ้านพักกลับไปพบหลักฐานชัดเจนเลยนี่เพียบอุปกรณ์การเสพคุณจามอน
1: นี่อยู่ในบ้านเลย
0: อยู่ในบ้านเลยค่ะของในเมฆเลยค่ะ
1: ครบเลย
0: ครบเสพทั้งยาอีเสพกัญชาวางกระจายอยู่กลางบ้านนอกจากนี้นะตำรวจเขายังไปพบเป็นอาวุธอ่ะไม้คมแฝกพบมีดที่ใช้ในการลงมือทำร้ายแม่ของตัวเองเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีค่ะเนี่ยกระจายเกินบ้านเลยอะค่ะ
1: คือถ้าฟังจากที่คุณเอกภพเค้นเมื่อสักครู่นะ
0: ค่ะ
1: ก็ขึ้นมึงกูกับแม่ใช่
0: ไ
1: หมเหมือนกับเหมือนแม่เนี่ยแบบเป็นทาสอะคือถ้าไม่ทำตามเนี่ยผมว่าโดนตลอด
0: น่าจะโดนตลอด
1: แม่ว่า
0: ช้ำตลอดใช่แม่บอกแบบนั้นเลยแม่บอกว่าพฤติกรรมของลูกชายเนี่ยเลวร้ายลงเรื่อยๆเลยนะเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาแม่เพิ่งถูกลูกชายตบเขาที่บ้องหูอย่างแรงเพียงเพราะว่าไม่พอใจที่แม่เนี่ยไปขอให้เพื่อนของลูกชายช่วยขึ้นไปหยิบบุหรี่บนห้องให้หน่อยคือแม่บอกว่าที่ผ่านมาความทรมานนี้ทำให้เธอคิดสั้นนะแม่บอกแม่คิดสั้นถึงขนาดที่จะกินยาจบชีวิตตัวเองหลายครั้งอะแต่คือพอฟังคำนี้มันสะเทือนใจอะไรรู้ไหมแม่บอกว่าที่แม่ต้องหักห้ามใจที่ไม่จบชีวิตตัวเองเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายเพราะถ้าหากแม่ไม่อยู่ลูกแม่จะอยู่ยังไงเนี่ย

0: ังเป็นห่วงลูกว่าแม่ว่าลูกอ่ะจะอยู่ยังไงถ้าแม่จบชีวิตไปแม่บอกว่าแม้ว่าในอดีตนะแม่เคยจะแจ้งความจับลูกมาแล้วหลายครั้งเพราะว่าไปทำร้ายแม่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายพอตำรวจจับไปเอาไปบำบัดไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวกลับมาอยู่ดีอะค่ะแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำซากกับแม่แบบนี้อีกแถมยังเคยบังคับให้แม่เนี่ยไปตรวจปัสสาวะแทนลูกเพื่อจะยื่นให้เจ้าหน้าที่อะหวังว่าลูกจะรอดคดีแม่ทำถึงขนาดเนี้ยแม่บอกแม่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเพราะกลัวจะถูกซ้อมทำร้ายอย่างหนักอะค่ะ
1: เหตุการณ์ล่าสุดเลยที่โดนทำร้ายล่าสุดเลยวันไหน
2: ล่าสุดตบบ้องหูเนี่ยน่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วอะ
1: มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น
2: วันนั้นแม่ลงมาฉี่แม่นอนอยู่ไอ้โทษแม่นอนอยู่ข้างบนเนี่ยลงมาฉี่นี่เขาเรียกเพื่อนเขาเรียกให้เอาบุหรี่แม่ก็ความที่งงเงียก็บุหรี่อยู่บนห้องก็ลงมาให้เขาแล้วก็เรียกให้เขาขึ้นไปเอาเขาไม่ยอมขึ้นไปเอาก็เลยเรียกเพื่อนเขาที่นั่งอยู่ด้วยกันบอกเต้ยมาเคยมาบุรีดิเอาบุรีบอกมึงเรียกใครมึงเรียกเพื่อนกูอ่ะมึงใช้เพื่อนกูอ่ะพูดอย่างเงี้ยพอก็นี่ก็เลยตัดสินใจเอาลงมาให้เขาพอลงมาให้เขาแล้วนะเขาตบเลย
3: เขาแอบเสพไหมหรือยังไง
2: ไม่อ่ะก็จงโจงเลย
3: แม่ก็เห็น
2: แม่อยู่ข้างบนก็เห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะปกติเขาจะแยกห้องก็อยู่ห้องนู้นห้องนี้มั่งเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่แล้วเพราะมันร้อนไงมันจะอยู่บ้านกลางเลย
1: เขาเอาเพื่อนเอาอะไรมาบ้างไหมแม
2: ่ก็มีบ้าง
0: เนี่ยค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปพอเข้าไปตรวจสอบก็มากราบขอโทษแม่คือรู้สึกผิดแค่ตอนนี้ไงพอเจ้าหน้าที่เอาไปบำบัดคือกลับมามันกลับมาเสพอีกอ่ะมันจะทำยังไงอ่ะกลับมาเสพมันก็ทำร้ายแม่แบบนี้อีกอ่ะ
4: นะมันก็เป็นปัญหาที่วนอยู่แบบนี้ในสังคมก็ต้องหวังว่าเนี่ยถ้าเขาได้รับการบำบัด
0: นะ
4: แล้วเขาจะได้กลับออกมาเป็นลูกของแม่
0: ใช่
4: เพราะว่าแม่เนี่ยรักเขามากนะ
0: รักเขามาก
4: ยอมทำ
0: ยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วที่สำคัญอ่ะเมฆอายุยังไม่เยอะนะอายุแค่26ปียังสามารถที่จะไปบำบัดกลับตัวกลับใจได้นะคะแต่เบื้องต้นนะคะพอแม่ไปร้องสายใหม่ต้องรอดให้ตำรวจเข้ามาดูตอนนี้เบื้องต้นตำรวจสน.สายไหมก็มีการควบคุมตัวในเมฆเนี่ยไปสอบปากคำแบบละเอียดที่โรงพักแล้วก็เตรียมส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบสำนวนคดีคือในขั้นแรกนะคะได้แจ้ง2ข้อหาหนักแก่ในเมฆนะคะก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายและข้อหาเสพยาเสพติดส่วนข้อหาอื่นๆอย่างเช่นการข่มขู่คุกคามและความผิดเกี่ยวกับอาวุธจะต้องรอให้ผู้เป็นแม่เนี่ยเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ
4: นะครอบครัวไหนเจอแบบนี้เนี่ยนะฮะก็นอกจากบางที191เนี่ยเขาก็เป็นตำรวจเนาะเขาก็อาจจะเอ้าพอมาจับไปแล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนอะไรเงี้ยนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือศูนย์ช่วยเหลือสังคมของพม.นะครับนะฮะอันนี้ก็1300นะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครอบครัวไหนที่เจอปัญหาลูกติดยาแล้วลูกทำร้ายพ่อกับแม่แบบนี
0: ้
4: นะครับก็โทรไปขอความช่วยเหลือได
0: ้
4: ทั้ง1300ทั้ง191นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับบน BTS เดี๋ยวนี้เด็กช่างเขายกระดับนะคือไปตีกันทั้งบนไล่แทงกันเจ็บ2คนน่ะต่อหน้านักท่องเที่ยวต่อหน้าผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ตีกันบนรถเมล์หรออรวรรณเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
6: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
7: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี่
3: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม
5: ่ครีม 91E ช่วยบำรุง

0: ผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

รรดาครอบครัวของผู้สูญหายจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในเนปาลได้รวมตัวประท้วงใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงกาฐมันดุในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งกระบวนการค้นหาและกู้ภัยพร้อมแสดงความไม่พอใจต่อการสื่อสารที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานรัฐรัฐบาลเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยอย่างเป็นทางการทั่วประเทศมีการลดธงครึ่งเสาตามสถานที่ราชการทุกแห่งวันนี้ยังถือเป็นวันครบรอบ13วันหลังเกิดเหตุภัยพิบัติซึ่งตามธรรมเนียมฮินดูจะเป็นวันสิ้นสุดช่วงเวลาไว้อาลัยแต่เนื่องจากไม่สามารถค้นหาร่างครอบครัวจึงต้องทำพิธีศพโดยไม่มีร่างของผู้เสียชีวิตฝนตกหนักพัดถล่มหลายพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีคำสั่งอพยพและการเตือนภัยดินถล่มขณะที่ระบบการขนส่งทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักมีรายงานพบรถยนต์2คันจมน้ำในเมืองอิวากิจังหวัดฟุกุชิมะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหญิงสูงอายุวัย60ปีรายหนึ่งออกจากรถแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้โดยสารในรถอีกคันสามารถหนีออกมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บฝนที่ตกหนักพัดถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อการให้บริการรถไฟมีคำสั่งให้อพยพประชาชนมากกว่า 60,000 ครัวเรือนในจังหวัดมิยากิรวมถึงประกาศเตือนภัยดินถล่มระดับสูงสุดในพื้นที่หมู่เกาะอิซูเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยว่าได้เตรียมกำหนดเขตควบคุมพื้นที่แห่งใหม่ในหน้าน้ำอ่าวเปอร์เซียซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่เส้นทางปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐแผ่ขยายลึกเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียเรือสัญชาติใดก็ตามที่รุกล้ำเข้ามาในเขตควบคุมใหม่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตรของอิหร่านทันทีก่อนหน้านี้อิหร่านได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับโอมานในการจัดทำแผนที่กำหนดแนวเส้นทางเดินเรือสากลสายใหม่เส้นทางนี้จะตัดผ่านหน้าน้ำของอิหร่านและโอมานคาดว่าจะมีการลงนามรับรองร่วมกันอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตำรวจปราบจราจรเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพหลายร้อยคนในเมืองพอร์ตสมัธทางตอนใต้ของอังกฤษเมื่อคืนนี้หลังเรือยางบรรทุกผู้ลี้ภัยประมาณ140คนถูกสกัดจับได้บริเวณชายฝั่งซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปจากเดิมเนื่องจากปกติแล้วเส้นทางเรือเล็กมักจะกระจุกตัวอยู่ที่รอบเมืองโดเวอร์ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจออกมารวมตัวประท้วงตะโกนข้อความให้คำไล่ผู้อพยพออกไปการเผชิญหน้ายืดเยื้อไปจนถึงช่วงเช้ามืดวันนี้แต่ไม่เกิดเหตุรุนแรงบานปลายก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดการประท้วงต่อต้านผู้อพยพในโดเวอร์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแก๊งค้ามนุษย์ในวิธีการใหม่ๆเพื่อลักลอบขนคนเข้าเมือง

นต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนา

0: ศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มาดูศึกของ2สถาบันนะครับย่านปทุมวันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องดูแลป้ายรถมงรถเมย
2: ์
1: ตอนนี้ต้องไปดูบน BTS สถานีสยามเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นจุดที่เปลี่ยนขบวนเปลี่ยนรถไฟกันนะครับปรากฏว่ากลุ่มหนึ่งมายืนรอขึ้นรถจะไปลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะไปเรียนอีกกลุ่มนึงมาลงที่สยามนะฮะเพื่อที่จะไปที่สถาบันของตัวเองมาปะกันตรงนี้พอดีคุณวรวรรณตรงที่จุดหนึ่งยืนรอขึ้นอีกขบวนหนึ่งมารอเปลี่ยนขบวนกันเนี่ย
2: ค่ะ
1: 30คนกับ30คนมาเจอหน้ากันทีนี้ก็มั่วเลยครับมีตำรวจเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตำรวจ7นายนะที่เข้าเวรเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนกระจายกำลังกันดูแลเรื่องของนี่แหละกลัวที่จะมาเผชิญเหตุกลัวมาอะไรกันนะครับโ
2: อ
1: ้แต่คาดไม่ถึงว่าจะซัดกันข้างบนเลยมีการเอามีดมาไล่แทงกันนะครับมีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับบาดเจ็บไป2รายนะครับคนหนึ่งอายุ19คนหนึ่งอายุ21ถูกแทงเข้าที่กลางหลังนี่แทงกันบน BTS กลางหลังต่อหน้าผู้โดยสารต่อหน้านักท่องเที่ยว
2: ตอนนั้นคงไม่สนอะไรแล้วอ่ะเห็นว่าเป็นฝั่งตรงข้ามก็เล่นเลย
1: ใช่ใช่ใช่นะครับแต่ว่าล่าสุดก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับโอ้ทีนี้จะต้องจัดกำลังขึ้นไปอีกกี่นายล่ะนะฮะในช่วงเวลาเร่งด่วนแบบนี้เหรอมันเผอิญมาเปลี่ยนขบวนกันตอนนั้นพอดีนะคนหนึ่งก็กำลังรอรถไฟขึ้นน
2: ะ
1: อ
2: ี
1: กคันหนึ่งก็ดันมาแล้วก็ลงมาแล้วก็มาเจอกันพอดีนะครับท่านผู้กำกับสน.ปทุมวันนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้มีการประเมินแล้วก็วางกำลังตามจุดเสี่ยงไว้แล้ว
2: ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนนะอรวรรณเด็กเขาจะมารถเมย์ใช่ไหมพอมารถเมย์เนี่ยตำรวจเขาจะใช้มาบุญคลองเนี่ยตรงหัวโค้งเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เป็นเส้นแบ่งนะครับตำรวจเขาจะไปตั้งตรงนั้นแล้วก็เป็นเส้นแบ่งว่าฝั่งปทุมวันเนี่ยคุณห้ามเลยโค้งมาบุญคลองมานะคุณนั่งรถเมย์ไปทางอื่นนะฮะส่วนเด็ก อีกสถาบันคู่กรณีเนี่ยก็ห้ามโค้งมาฝั่งปทุมวันเหมือนกันคุณก็ไปทางอื่นเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นแต่พอบนรถไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงไม่กี่นาทีที่จะมาดันมาเจอกันพอดีนะคือถ้ารถไฟคันที่จะไปสนามกีฬาแห่งชาติมาเนี่ยกลุ่มนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่เจอกันละ
2: ใช่
1: ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าจะมีมาตรการข้างบนยังไงเพราะตอนนี้ตำรวจเขาอยู่ข้างล่าง
2: ค่ะ
1: ป้องกันไม่ให้มาเจอกันข้างล่าง
2: ป้องกันข้างล่างได้เรียบร้อยแล้ว
1: แต่ลืมคือถึงข้างบนโ
2: อ
1: ้โหเจอกัน30คนกับ30คนนะฮะ
2: คือเด็กสมัยนี้ก็รถมีนั่งน้อยลงแล้วไงเขาก็ไปนั่งรถไฟฟ้ามันไวไง
1: ครับผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องป้องกันนะเพราะว่ามีคนเจ็บฝั่งนึงเจ็บอีกฝั่งนึงยังไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันชนวนเหตุตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าเชื่อมโยงมากับเหตุทะเลาะวิวาทที่สกายวอล์กสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่จะมีการเอาคืนกันหรือเปล่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีการรวมพลเพื่อแก้แค้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวตำรวจปทุมวันเนี่ยนะก็ต้องวางมาตรการให้ดีครับ
2: ค่ะพาไปดูเรื่องหึงโหดกันหน่อยคือพอเวลาคนเรามันหึงหวงอ่ะสติมันหายไปนะเลือดมันขึ้นหน้านะ อย่างสามีรายนี้นะคะไปดักรอภรรยาคือกะว่ากินเหล้าย้อมใจก่อนเลยอ่ะรอภรรยา5ชั่วโมงนะคะพอเห็นภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งไม่พูดพร่ำทำเพลงนี
1: ่ถืออะไรไปด้วยนะ
2: โอ้โหถือมีดค่ะถือมีดหมอด้วยนะคะเข้ามาแทงภรรยาจนได้รับบาดเจ็บหนักคือมีดหมอมันเล่มใหญ่ๆอ่ะคุณจามอน
1: แบบพวกลงอาคมอะไรเหรอ
2: เอาไปแทงเมียค่ะได้รับบาดเจ็บหนักคือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยชาวบ้านบอกมันโหดเหี้ยมมากๆเลยนะแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้ช่วงประมาณบ่าย2คือที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งบริเวณริมถนนสายบ้านฉางสำนักทอนที่ระยองอะค่ะเนี่ยค่ะดีนะที่กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเลยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่นางสาวเฟิร์นเนี่ยนางสาวเฟิร์นก็คือภรรยาของคนที่แทงนี่แหละเธอเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วตอนนั้นเธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะมาจอดบริเวณหน้าร้าน

0: เธอก็จะเตรียมตัวเข้าทำงานตามปกตินี่แหละแต่พอมาถึงสามีดักรออยู่หน้าร้านนานกว่า5ชั่วโมงก็พุ่งตรงเข้ามากระชากคอเสื้อแบบที่ในกล้องวงจรปิดเห็นเลยนะคะชกเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าฝ่ายหญิงนะเธอจะพยายามนิ่งแล้วนะไม่ตอบโต้หวังว่าเหตุการณ์มันจะไม่รุนแรงและบานปลายแต่ปรากฏว่าสามีก็ยังเกิดอาการคลุ้มคลั่งนอกจากชกเธอเข้าไปอย่างบ้าคลั่งแล้วถือมีดหมอเล่มใหญ่ๆแกว่งไปแกว่งมาสร้างความหวาดกลัวให้กับคนพบเห็นอย่างมากเลยนะคะแล้วตอนนั้นนะพนักงานที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหัวหน้างานของนางสาวเฟิร์นพยายามแล้วนะออกมาห้ามแล้วก็ระงับเหตุแต่ว่าถูกสามีอะค่ะของนางสาวเฟิร์นเนี่ยใช้มีดหมอชี้หน้าเลยนะแล้วตะโกนขู่ว่าอย่าเข้ามายุ่งแล้วในจังหวะที่หัวหน้างานเนี่ยเขากำลังที่จะเดินหันหลังเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าสามีของนางสาวเฟิร์นก็คว้างมีดหมอเข้าใส่หัวหน้างานทันทีเลยค่ะคุณชามอนปาเข้าใส่กลางหลังแต่โชคดีที่มีดอะค่ะมันเฉียดไปโดนหลังแค่นิดเดียวก่อนที่ทางผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปทีนี้พอไปสอบถามเขาก็มีคนเห็นเหตุการณ์อีกคนหนึ่งนะคะเขาก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นเลยนะว่าผู้ชายคนนี้มานั่งดื่มสุรารอภรรยาเนี่ยอยู่โต๊ะข้างๆร้านสะดวกซื้อนาน5ชั่วโมงเลยนะพี่เขาจำได้เลยจนกระทั่งภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็รีบวิ่งไปก่อเหตุแบบที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดพี่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักใบหน้าปูดบวมตานี่ปิดเลยพี่เขาเห็นถึงขนาดที่ว่าเห็นเลือดเนี่ยไหลออกมาจากหูข้างซ้ายเลยค่ะ
1: แล้ววิ่งไปนี่เลย
2: มันตีกันตรงไหนครับ
3: ตีกันตรงนี้ครับ
2: เออแล้วเหตุการณ์เป็นไงลองเล่านิดนึงครับ
3: เขาทุบเขาตี
2: เออ
3: เขาตีแล้วก็พอดีเขาถือมีดหมอเอ้ยมีดหมอครับ
2: เออมีขอ
3: มีดหมอครับผม
2: เออแล้วยังไงต่อครับนะเล่าดิ
3: แล้วเขาจับผู้หญิงไม่สู
2: ้บอกผู้หญิงไม่สู้
3: ครับผมแล้วเขาตีกัน
0: พี่เขาพยายามบอกมีดหมอไม่ใช่มีดตะขอนะมีดหมอเลยเล่มใหญ่ๆนี่แหละตีเข้าไปแกว่งไปแกว่งมาตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอยากจะให้รีบจับตัวสามีคนที่ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีให้ได้เลยเพราะว่าเขาเกรงว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอีกเบื้องต้นตอนนี้นะคะก็มีการประสานกู้ภัยนำตัวนางสาวเฟิร์นไปส่งรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วแหละแล้วตำรวจสภ.บ้านฉางเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานติดตามกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะรวบตัวสามีหึงโหดเนี่ยมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเลยค่ะ
4: ครับผมปกติตำรวจก็จะจับขบวนการค้ายาเสพติดได้นี่ยากมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพามาดูครับโจรคนนี้เป็นโจรที่จับง่ายที่สุดตำรวจบอกว่าง่ายมากทำไมถึงจับโจรค้ายาได้ปกติพวกนี้จับยาก
0: ค่ะ
4: เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมจับได้ง่ายขนาดนี้นะคุณอรวรรณนะ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย

0: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9 กับ HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
1: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพารสด้วยล่ะคะ
2: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
3: ทิพรส
4: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจนะครับในการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดพ่อค้ายาคนนี้ตระเวนขับรถในภาคอีสานนะ7วันส่งยามาตลอดสุดท้ายมาจนมุมครับเห็นรถเลอะไปจอดรถล้างนะแล้วหลับไปเผลอหลับไปหลับคารถเพราะว่า7วันไม่ได้นอนเลยตำรวจก็สืบมาพอดีมาเจอพอดีอยู่ที่คาแคครับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เปิดจะไปเปิดได้ไงสภาพอย่างนี้คุณอรวรรณ
5: ง่วง
4: หลับสนิท
5: ค่ะ
4: เพราะ7วันทำไมอึดจังนะ7วันไม่ได้นอน
5: หรอ
4: เออ
5: ส่งยาต่อเนื่องเงี้ย
4: ส่งยาต่อเนื่องนะฮะตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆหนีด่านหลบด่าน
5: ค่ะ
4: นี่ครับในที่สุดตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ครับเข้าจับกุมตัวนายเอกหรือเอกพลนะครับอายุ39ปีหลับอยู่ที่คาแคร
5: ์นี่หลับจริงๆใช่ไหมเนี่ย
4: หลับจริง
5: ทำไมนิ่งขนาดนั้น
4: หลับสนิทนะฮะขนาดเรียกยังไม่ตื่นเลยเจอยาบ้า 42,000 เม็ดปืนอีก1กระบอกนะครับการจับกุมนะฮะตำรวจบอกว่านายเอกเนี่ยนะเอารถมาล้างนะแล้วหลับไปพลเมืองดีมาเห็นว่าผิดสังเกตโทรไปแจ้งสายสืบโทรไปแจ้งสายตรวจนะครับเออก็สายตรวจก็เลยมาที่เกิดเหตุนะครับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นตอนแรกยังไม่รู้นะว่ามียาบ้าหรือมีอะไรนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตละก็เลยค้นในรถก็เจอจริงๆคุณอรวรรณ
5: ค่ะ
4: เจอยาบ้า 42,000 เม็ดจริงๆเอาตัวไปสอบสวนนะครับเขายอมรับครับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของเขาเองรับมาจากเครือข่ายจากประเทศเพื่อนบ้านนะฝั่งลาวจะเอาไปส่งตามรายย่อยในภาคอีสานขับแบบนี้มา7วันแล้วอ่ะ
5: ค่ะ
4: นะฮะได้ค่าจ้างประมาณ 70,000 บาทก็จะไปส่งตามที่ต่างๆทีนี้ขับมาแล้วเขารู้สึกว่ารถเขาเลอะก็จะจอดล้างสักนิดนึง
5: แม้ล้างรถฝนก็ตก
4: นั่นแหละนะเวรกรรมแหละท้าย
5: แ
4: ล้วนะ
5: โดนรวบเลย
4: ยาบ้าพวกนี้มันก็ไปทำลายชีวิตครอบครัวคนอื่นอ่
5: ะ
4: นี่ตัวเองก็โดนจับอยู่ดีนะครับ
5: ส่วนที่อุดรธานีครูวัยเกษียณเมาแอเลยผู้ชมปรากฏว่าไปขับรถพุ่งตกถนนแต่พอตำรวจเขาไปตรวจสอบในรถนะคะพบยาบ้าแล้วก็พบปืน2กระบอกพอไปถามบอกปืนใครปืนใครบอกไม่รู
4: ้
5: ปืนใครก็ไม่รู้เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
6: ไหวไหมล่ะไหวไหมล่ะน้ำขิงสักแก้วไหมล่ะ
7: น้ำมัน
8: เอาน้ำขิงป่ะ
6: น้ำขิงป่ะ
8: คุณผู้
7: ป่ะ
8: น้ำขิงป่ะหรือว่าเสียวจะเป๊กป่ะ
6: เออถอนป่ะถอนป่ะ
8: ถอนป่ะ
7: อยากกินน้ำมัน
6: เออ
5: แม่เจ้าหน้าที่เนี่ยถอนบอถอนบอสเปกบอกะให้เขาสั่งไงเขาพูดไม่รู้เรื่อง
4: ดูสภาพแล้วนะ
5: สภาพมันไม่ไหวจริงๆ
4: คือ
5: พยายามสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขับรถพุ่งมาตกที่ถนนแบบนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ5โมงของเมื่อวานนี้นะคะพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเนี่ยเขาไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอรถกระบะ4ประตูนี่แหละมีครูวัยเกษียณนั่งอยู่อาการเนี่ยคล้ายกับคนมึนเมาลุกลี้ลุกลนพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องพอไปตรวจเอกสารแล้วก็กระเป๋าสะพายพบยาบ้า1เม็ดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบประสานตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดพอไปตรวจค้นภายในรถพบอาวุธปืนจำนวน2กระบอกพร้อมกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพอไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี่แหละเนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้ขับขี่ซึ่งเป็นอดีตครูเนี่ยมีอาการเมามากประคองตัวไม่อยู่พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ตรวจพบยาบ้าก็เลยประสานสภ.เมืองอุดรธานีให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็คุมตัวนายวีรศักดิ์พร้อมของกลางไปที่สภ.เมืองแล้วล่าสุดนะคะทางด้านตำรวจก็พบว่านายวีรศักดิ์ยังคงถูกควบคุมตัวในห้องขังอาการเนี่ยยังเมาค้างอ่อนเพลีย

อย่างเห็นได้ชัดอยู่เลยอะค่ะแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนก็ยังไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือว่าตรวจหาสารเสพติดในร่างกายได้เนื่องจากว่าผู้ต้องหาขาดสติแล้วก็ไม่สามารถให้การหรือรับรู้คำสั่งใดๆจึงรอให้สางเมาคืนสติเต็มที่ก่อนที่

0: เกิดเหตุเนี่ยนายวีรศักดิ์ไปร่วมงานปาร์ตี้สังสรรค์จริงๆกับกลุ่มชาวต่างชาติก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นนะคะตำรวจก็จะมีการแจ้งพิจารณาข้อกล่าวหาหนักต่อไปค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
2: ประเทศไทย

0: นต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนสร้างความฮือฮาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาไปแข่งวิ่งแข่งกระโดดสูงมาแล้วคราวนี้ไปเต้นระบำพื้นเมืองกับคนจริงๆไปเต้นระบำกับนักเต้นพื้นเมืองนะคะที่เทศกาลนาดำค่ะเขาจัดขึ้นที่หลงเจียงนะคะ
1: เขาบอกว่า
0: ใช่ทุกกิจกรรมเต้นได้พลิ้วไหวยกเท้าได้เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีได้เหมือนคนจริงๆเลยอะค่ะเน
1: ี่
0: ยเป็นความล้ำของเทคโนโลยี AI กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะคะ
1: หลังเรื่องคำนี้ครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคป

0: 0 มูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
1: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
1: ่
0: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
2: ค
1: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรม
1: บางคน
2: มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
1: ้ไม่ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีกสองซองนะคะและยังไม่
1: ค่ะ
0: แถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Motor Stand รายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับ Main Stand กับคอนเทนต์กีฬาสุด Exclusive มากมายที่เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:00 น.ทางช่อง Epcot HD หมายเลข 30ค่ะประเทศแคนาดาถือว่าเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจในเรื่องของฮอกกี้น้ำแข็งระดับโลกค่ะและองค์ความรู้ประสบการณ์เหล่านั้นค่ะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยกันแล้วกับแคมป์นี้เลยค่ะจูเนียร์ขนาด Thailand Hockey Camp ซึ่งเป็นแคมป์ที่พัฒนาทักษะฮอกกี้น้ำแข็งให้กับเยาวชนไทยแล้วก็จะมีโค้ชจากประเทศแคนาดานะคะที่จะเดินทางมาถ่ายทอดเทคนิคทักษะแล้วก็แนวคิดการพัฒนานักกีฬาแบบมืออาชีพนั่นเองค่ะเรื่องราวของจูเนียร์คณัก Thailand Hockey Camp จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ช่วง Motor Stand สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency Everyday Precious ความสุขมีได้ทุกวัน
2: สำหรับวงการฮอกกี้น้ำแข็งไทยนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญเมื่อโครงการจูเนียร์คานักส์ไทยแลนด์ฮอกกี้แคมป์แคมป์พัฒนาทักษะฮอกกี้จากประเทศแคนาดาเดินทางมาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชียตลอด5วันของแคมป์มีเยาวชนไทยและต่างชาติอีกเกือบ100คนได้ร่วมเรียนรู้กับทีมโค้ชจากแวนคูเวอร์คานักส์องค์กรฮอกกี้ระดับโลกที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสอนเทคนิคในสนามแต่ยังนำประสบการณ์แนวคิดและวัฒนธรรมการพัฒนานักกีฬาจากหนึ่งในประเทศที่มีรากฐานกีฬาฮอกกี้แข็งแกร่งที่สุดของโลกมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยค่ะ
3: Well, it's been a great honor first to be invited. When we heard that Thailand had an opportunity for us to come and we looked up Thailand and your ambassador to the International Hockey Federation, Her Majesty, we thought this would be a great opportunity. Vancouver is a very culturally diverse hockey communityAnd we love the fact that we're a very diverse community, so the ability to come to another country in South Asia and offer hockey was a great opportunity that we couldn't pass up. And so the Canadian version, I think the one thing we're proud of is our heart and what we call grit. And that's something that we wanted to teach the kids here, that the ability to win your battles, to get up when you get knocked down, to compete for the puck. I would say that's the Canadian version that we want to add to all the great skill that we've learned from all these other nations and bring that to Thailand.
2: ภายใต้แนวคิดสำคัญของแคมป์การสร้างนักกีฬาสำหรับอนาคตทั้งบนลานน้ำแข็งนอกลานน้ำแข็งและสำหรับการใช้ชีวิตเพราะเป้าหมายของแคมป์คือการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างรอบด้านทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะคนคนหนึ่งนั่นจึงเป็นที่มาของปรัชญาดรีมที่ถูกนำมาใช้ตลอดทั้งแคมป
3: ์ I think what's really important to us is this complete holistic player right a complete hockey player and for the Vancouver Canucks we're very proud of our motto it's a corporate motto that we've adoptedthrough our ownership and our leadership and every person in our company has to know the dream motto and we thought it was really important to bring that here to Thailand to teach the children about the different types of discipline to be self-disciplined to respect their coaches their parents the rink a person place or thing excellence and what it is and how to achieve it and then attitude and mindset we spent the whole day today talking about their goals and it touched me so much to hear them say that they all want to be NHL playersthat they want to develop and play for the Thai national team. So I think helping them understand that it's not just skills or skating, but it's a little bit of everything that you have to bring to the table to be a complete hockey player.
4: I really believe that, you know, you have to embrace, you know, learning and failing just has to be repeated over and over again. If you make a mistake, that's great. You know, we're going to get better next time. So,You know, we're always learning, we're always failing. Failing progresses us further along the path of excellence.
2: โปรแกรมของแคมป์ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการฝึกซ้อมที่หลากหลายทั้งการฝึกบนลานน้ำแข็งการพัฒนาทักษะนอกลานน้ำแข็งกิจกรรมฟลอร์บอลรวมถึงการเรียนรู้เรื่องสมรรถภาพทางร่างกายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ
3: ์ That you have to be a complete athlete. It's not just about skating and skills. And to be a good athlete is more than justBeing a good hockey player, it's a little bit of everything. Athleticism, how humble you are, how confident you are, how you treat other players, and that's what's going to take you to the level that you want to play at.
5: I think it's been going great. The goalies are having a great time. They're learning a lot. They're all very focused and dedicated to the position. So it's been a pleasure to work with them.
2: อ อีกหนึ่งแนวคิดที่ถูกถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยคือ Lion Mindsetหรือการมีหัวใจแบบสิงโตสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้และเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้ในทุกวันที่ก้าวลงสู่ลานน้ำแข็ง
3: I hope they remember something because we are trying to teach them a little bit more than just coming to play hockey. I think the one thing is to have the lion mindset, right? To always not know that you might not be the biggest or the fastest or the smartest, but it's your mentality, how you treat the game of hockey and how you approach itthat you always want to get better. So for me, I think the one lesson I'd really like to have them feel is that every time they come to the rink, they can get better and they can achieve their dreams as they keep working towards it.
2: แม้แคมป์ครั้งนี้จะกินเวลาเพียงไม่กี่วันแต่สิ่งที่เด็กๆได้รับอาจไม่ใช่เพียงเทคนิคการเล่นฮอกกี้หากแต่เป็นวิธีคิดที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดเส้นทางของการเป็นนักกีฬาเพราะบางครั้งความทรงจำดีๆจากการเล่นกีฬาในวัยเด็กอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันครั้งใหญ่และอาจเป็นก้าวแรกบนเส้นทางที่จะพาเยาวชนไทยคนหนึ่งไปสู่เวทีฮอกกี้ระดับโลกในอนาคตค่ะ
6: You know what I think everything in life is about opportunities and sometimes you run into somebodyand they give you that opportunity so if they keep working hard and focus on their dream they might get there at any given time and it might happen at the least suspected time and not let have anyone tell them that they can't do it I think they'll get to exactly where they want to be
3: I don't think anyone thinks that a Thai hockey player one day will play in the NHL watching these players play I think we're much closer than people realize these kids have incredible heartThey have incredible skill, and they have this desire to prove that Thai hockey is actually on this path to getting better and better. So for me, I see this potential in these players that one day we will see them playing for the Vancouver Canucks. At least I hope one day we'll see a Thai player in Vancouver.
0: และนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำคัญนะคะที่น้องๆเยาวชนไทยเนี่ยจะได้รับจากแคมป์นี้ค่ะก็คือจูเนียร์คานักไทยแลนด์ฮอกกี้แคมป์นั่นเองนะคะซึ่งน้องๆ นะคะก็จะไม่ได้แค่ทักษะบนลานน้ำแข็งเท่านั้นค่ะแต่จะได้แนวคิดแล้วก็ปรัชญาในเรื่องของการเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพทั้งในแล้วก็นอกสนามนั่นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าอยากให้ทุกคนได้มาติดตามเรื่องราวของนักกีฬามืออาชีพแล้วก็โค้ชที่มีประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวว่าการจะเป็นนักกีฬาระดับสูงได้นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างรอติดตามกันสัปดาห์หน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พักกันสักครู่นึงค่ะและช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
2: พวกเรา Scoopy Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
2: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
5: ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยๆในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
1: New Isuzu D-Max Highlander The one and only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
6: ช่วง News Variety สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีNew Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ช่วงนี้ด้วยขอพาทุกคนไปรู้จักศูนย์ฝึกสกีในร่มที่นี่ค่ะสกีแอดดิกนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างตามกล้วยไปเจอกับคุณปิ่งโคฟาวเดอร์ของสกีแอดดิกกันได้เลยค่ะพิ้วบนลานหิมะแบบคู่ๆแต่สกิลยังไม่เป๊ะจะบินไปเมืองนอกทั้งทีก็กลัวเล่นไม่คุ้มใช่ไหมคะวันนี้กล้วยพามาบทขยี้ความมันกันที่สกีแอดดิกศูนย์ฝึกสกีและสโนว์บอร์ดในร่มที่จะช่วยให้เราได้ฝึกพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนออกไปลุยหิมะจริงค่ะและที่นี่มีอะไรพิเศษทำให้คนที่อยากลองเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดถึงควรมาเริ่มต้นที่นี่วันนี้กล้วยจะพาไปพูดคุยกับโคฟาวเดอร์ของสกีแอดดิกกันค่ะและตอนนี้นะคะกล้วยก็อยู่กับคุณปิ่งโคฟาวเดอร์ของสกีแอดดิกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณกล้วยค
6: ่ะเอ๊วันนี้ได้มาเจอกับคุณปิ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆและตื่นเต้นมากกับที่นี่สกีแอดดิกที่นี่คืออะไรคะ
7: สกีแอดดิกของเราเนี่ยเป็นลานสกีในร่มเอาไว้สำหรับฝึกสอนคนที่ยังไม่เคยเล่นสกีและสโนว์บอร์ดมาก่อนนะฮะก็ตั้งใจที่เปิดมาให้ทุกๆคนอ่ะได้เตรียมความพร้อมที่นี่ก่อนที่จะไปสัมผัสหิมะจริงที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่ไหนก็ตามในช่วงท่องเที่ยวช่วงท้ายปีช่วงที่มีหิมะครับผม
6: ที่อดีตที่เนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้าง
7: จุดเด่นเลยนะโลเคชั่นเราต้องบอกว่าอยู่ในโลเคชั่นที่ค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถยนต์สถานที่จอดรถที่กว้างขวางรูปลักษณ์ภายในที่เราตั้งใจออกแบบเราใช้สถาปนิกในการออกแบบให้มันมีดีไซน์ที่ดูพรีเมียม
6: ถ้าเรามาเรียนที่อินดอร์สกีที่นี่อะค่ะเราจะต้องเรียนรู้จากอะไรเป็นอันดับแรก
7: จริงๆเราเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเลยการแต่งตัวนะฮะการเลือกรองเท้ายังไงให้มันถูกต้องการใส่ไซส์รองเท้าการสวมถุงเท้าสวมยังไงถุงเท้าสั้นถุงเท้ายาวหลังจากการแต่งตัวเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้สัมผัสบนสโลปก็คือการเบรกและการล้มแน่นอนก่อนจะวิ่งได้เราต้องเบรกให้ได้ก่อนสิ่งที่เราจะได้สัมผัสต่อไปก็เป็นการเลี้ยวนะฮะอย่างสกีก็คือเริ่มทำท่าพิซซ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงท่าพาราเรลเลย
6: ที่แบบไม่มีประสบการณ์เลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์เลยเขาจะมาเริ่มจากที่นี่เนี่ยก็คือเริ่มจากที่คุณปิงบอกเมื่อกี้เลยใช่ไหม
7: มาตั้งแต่เบสิกลูกค้าของเราหลายคนมาแบบไม่มีเบสิกเลยก็มาจนสามารถไปเล่นหิมะได้จริงสำหรับของเราเนี่ยเราจะมีคอร์สพิเศษในแต่ละเดือนเรียกว่าคอร์สสโนว์เชสเตอร์นะครับมีทั้งสกีและสโนว์บอร์ดเรียนเดือนนึงเรียน8ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเลยมาเรียนที่นี่ตั้งแต่เบสิกยันไปพาราเรลได้ยันไปลิงก์เทิร์นได้แล้วไปต่อหิมะจริง

0: สโนว์บอร์ดที่เนี่ยค่ะมีความแตกต่างยังไงบ้างคือสามารถเล่นในรูปแบบยังไงได้บ้างคะ
1: สำหรับลานสกีในร่มของเราเนี่ยครับจะเป็นสโลปเทียมหรือถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงลู่วิ่งไฟฟ้าแล้วกันแต่เป็นลู่วิ่งไฟฟ้าขนาดยักษ์ที่มีความชันปอยของเฟส1ของเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเฟส1ของเราจะความชันประมาณ13องศา
0: โอ้โห13องศา
1: 13องศาก็ถือว่าเป็นเบสิกนะครับแต่สำหรับเฟส2ที่เรากำลังจะเริ่มในอีกต่อจากนี้ครับประมาณอีก 2-3 เดือนก็จะเปิดแล้วก
0: ็
1: จะมีความชันได้ถึง18องศาปรับความชันได้และยาวด้วย
0: ที่สนใจอยากจะเข้ามาลองสกีที่นี่บ้างอยากจะรู้ว่าเล่นแล้วเป็นยังไงตัวเองจะไปทางนี้ได้ไหมสามารถติดต่อหรือสอบถามหรือว่าเข้ามาใช้บริการได้ยังไงบ้างคะ

0: นี่เลยครับผมสกีแอดดิกแบริ่ง30นะครับสามารถแอดไลน์ ID ได้ @skiaddict.fun นะครับมีแอดและมี .fun ด้วยในนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับจอง booking slope ดู slope ว่างดูอะไรได้เลยเปิดทำการทุกวันเลยครับผมตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5ทุ่มรับรอบสุดท้ายคือ4ทุ่ม
1: โอ้โหเช้ามาแล้วปิดดึกมากๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสะดวกเวลาไหนก็ทักไปที่ไลน์ official ของทางสกีแอดดิกได้เลยนะคะแล้วก็จองเวลาของตัวเองได้เลย
0: ได้ครับผม
1: ขอบคุณคุณปิงมากๆเลยค่ะ
0: ครับสวัสดี

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: Too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force. ร้อนแรงเป็นเรื่อง
2: พวกเรา Scoopy Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
2: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
4: ์ความสุขมันมาจากไหนนะที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยๆในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
5: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
6: เราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
8: มิว X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel driveMiu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
9: ช่วง News Update สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda FBT อีกหนึ่งสีสันสำคัญที่อยู่คู่กับศึกบางแสนกลางปีมาอย่างยาวนานค่ะก็คือการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand บนสนาม Street Circuit ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเหล่านักขับจากการแข่งขันวันเล็กเรสมาร่วมประชันความเร็วท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตในสนามครั้งนี้ค่ะบรรยากาศจะมันแค่ไหนเนี่ยไปชมกันเลยค่ะทางรถยนต์ทางเรียบ Toyota Gazoo Racing Thailand สนามที่1เปิดฤดูการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบ Street Circuit ริมหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีในรายการแข่งขันระดับ FIA เกรด3บางแสนกลางปี2026โดยมีมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดร่วมกับนายสนธยาคุณปลื้มประธานจัดการแข่งขันรายการบางแสนกลางปีและรายการ Thailand Super Series และได้รับเกียรติจากนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายพุทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นายกสมาคมรัชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ40ปีของกิจกรรมมอเตอร์สป

ปิดฤดูกาลแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026ด้วยการแข่งขันรุ่นแรกกับรุ่นกระบะ Hilux Vivo One Make Race มีรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวนรวมทั้งสิ้น11คันถือเป็นศึกชิงตำแหน่งเจ้ากระบะสายพันธุ์แกร่งซึ่งทั้งนักแข่งมือเก่าและนักแข่งหน้าใหม่อย่างรถถังจิตเมืองนนท์นักมวยชื่อดังระดับประเทศเข้าร่วมประลองความเร็วเป็นครั้งแรกสำหรับสนามนี้โชคชัยจรุนงคารานคว้าตำแหน่งแชมป์บนโพเดียมไปครอง

่อมา Yaris One Make Race มีรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวนรวมทั้งสิ้น30คันซึ่งปีที่ผ่านมาขึ้นแท่นเป็นรุ่นยอดนิยมของนักแข่งหน้าใหม่และในปีนี้ยังคงความเข้มข้นกับ Bye Bye Oreo อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจาก Toyota Racing Star Team ร่วมแข่งขันด้วยโดยแชมป์ Dimension 1ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Renzo Motorsport

เราใจกันต่อกับการแข่งขันในรุ่นคนละอัลติส GR Sport 1 Make Race มีรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวนรวมทั้งสิ้น11คันซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเข้มข้นจากนักแข่งที่พร้อมฝ่าฟันเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำปีและสิทธิ์เข้าสู่ทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ในปีนี้ยังมีปังปอนอัครวุฒินักแข่งหนุ่มหล่อจาก Toyota Racing Star Team ร่วมแข่งขันเติมเต็มสีสันและความท้าทายให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้ลุ้นกันอย่างต่อเนื่องส่วนแชมป์สนามนี้ตกเป็นของเคนทาโร่ชิบะ

างด้าน Yaris Active Lady One Make Race ที่มีรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวนรวมทั้งสิ้น9คันโดยปีนี้ยังคงมี Toyota Yaris Active Carbon Neutral Fuel Eco Car ซีดานยอดนิยมโดยในรุ่นนี้ได้นักแข่งสาวจาก Toyota Racing Star Team อย่างพิชชามิยาทองเจือและนักแข่งใหม่จากวงการบันเทิงแตงโมปุณณดาและชาช่ารามณรงค์รวมสร้างสีสันและตอกย้ำเจตนารมณ์ของ Toyota ในการผสานกีฬาแข่งรถกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างลงตัวโดยพิชชามิยาทองเจือขึ้นยืนบนโพเดียมรับรางวัลอันดับที่1ของสนามนี้จากทีม Toyota Racing Star Team

ความมันในสนามแข่งขันแล้ว Toyota Gazoo Racing Thailand 2026ยังจัดกิจกรรมเอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตอย่างครบครันทั้ง Meet and Greet กับทีมนักแข่งมืออาชีพ Toyota Gazoo Racing Thailand และ Toyota Racing Star Team ปังปอนอัครวุฒิมีญาติทองเจือและป้ายไปโอริโอค่ะ

ถึงการได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษใน 4x4 Experience ร่วมทดสอบรถยนต์ Toyota ทั้งรุ่น Travo, Land Cruiser FJ และ Fortuner บนภูเขาจำลองสูง5เมตรผ่านเส้นทางจำลองที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบศักยภาพของรถและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสภาพเส้นทางค่ะ

สำหรับศึกบางแสนครั้งปี2026นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์แล้วก็ตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติค่ะเมื่อบรรยากาศเสียงคลื่นลมประสานเข้ากับเสียงคำรามของเครื่องยนต์ในริมชายหาดบางแสนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคลาสสิกสุดๆไปเลยละค่ะสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการมอเตอร์สแตนแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา4 ทุ่มครึ่งทางช่อง M-Pod HD หมายเลข 30นะคะวันนี้เพื่อขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: มาเสียงดังจังเจ้าปินโซอี้มีเรื่องอะไรกันโซอี้เป็นอะไร
2: จากคำให้การของแม่บ้านและกล้องวงจรปิดหน้าประตูใหญ่แสดงว่าพวกคุณเคยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
3: คนร้ายตัวจริงมอบตัวแล้วลูกความผมก็พ้นผิด
4: พบกับบทสรุปของเรื่องราวเข้มข้นในเล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์นี้เวลา 17:00 ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
5: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 ทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี้
6: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
7: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเบอร์เกอร์เริ่มมากถ้าหากว่าลูกอมรสขมถ้าหากว่าต้นแอปเปิลง่วงนอนถ้าหากว่าช่วยแบบไม่ช่วยมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ทีพิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
9: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเลี้ยงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
10: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมใต้แพ้แล้วล่ะ
4: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมาวาวันอาทิตย์เวลา 18:30 นทางช่อง9กด30

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: พรรคทางเลือกเยอรมนี AFD ฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นของรัฐแซกซ์โซนีอันฮันทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพรรค CDU พรรคแกนนำรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีฟรีดริชแมร์ที่เคยประกาศกล้าวว่าจะลดความนิยมของพรรค AFD ลงให้ได้อย่างไรก็ดีคะแนนเสียงที่พรรค AFD ได้ยังคงไม่ถึงเกณฑ์เสียงข้างมากในสภาส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นเนื่องจากพรรคกระแสหลักส่วนใหญ่ยังคงปฏิเสธที่จะร่วมงานกับพรรคฝ่ายขวาจากกลุ่มนี้ดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียแถลงว่ารัสเซียไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะกลับ

เปิดการเจรจาสันติภาพไตรภาคีร่วมกับยูเครนและสหรัฐอีกครั้งหลังการทูตหยุดชะงักไปนานหลายเดือนแต่ยังเร็วเกินไปที่จะระบุวันและสถานที่จัดงานเจรจาที่แน่ชัดถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนของสตีฟวิทคอฟและจาเรตคูชเนอร์ผู้แทนพิเศษสหรัฐเพื่อพยายามรื้อฟื้นกระบวนการสันติภาพที่หยุดชะงักเปสคอฟเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ยอมรับข้อเสนอบางประการของสหรัฐและปฏิเสธในบางข้อส่วนที่รับไม่ได้พร้อมแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นในแนวทางสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ THPSA Handgun Kings Cup2026 เลเวล 3 ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีผลปรากฏว่ารายการ Handgun Division Open ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววีรวิทย์จารุเกียรติพงษาเหรียญทอง4เกมอย่างรักษามาตรฐานคว้าแชมป์ในประเภทชายเดี่ยวและถ้วยพระราชทานไปครองขณะที่มินตราปราโมทคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวและครองถ้วยพระราชทานนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมเปิดเผยด้วยว่าในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ออสเตรเลียครั้งที่11ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียออสเตรเลียคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม700คน

0: นต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ที่จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามยังไงเขาก็อยู่กับพ่อมา30กว่าปีถ้าไม่บอกเขาเหมือนไม่ค่อยดีนะคะ
3: งั้นแกก็บอกเขาแล้วกันเดี๋ยวเขาจะว่าฉันไม่ดูสถานการณ์ถ้าเขามาก็ให้เขาเจอโซอี้เป็นครั้งสุดท้าย

0: ว้าวหอมจังโจ๊กกับผัดหมี่เหมาะกับฉันจริงๆอาหารเช้าของโรงแรมเย็นมากเลยอาหารโรงแรมทำเสร็จถึงขึ้นมาส่งต้องเย็นอยู่แล้วไม่เหมือนที่บ้านร้อนๆจากเตาแต่รสชาติคงอร่อยสู้เชฟของโรงแรมไม่ได้เธอทำอร่อยมากโบราณพูดถูกเตียงมังกรไม่สู้รังหมาหลายวันที่นอนที่โรงแรมฉันนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนฉันนอนที่นี่นอนหลับจนถึงเช้าเลยนะคุณป้าคะถ้าคิดว่าที่นี่อยู่สบายแล้วก็มาอยู่ที่นี่สิคะจะได้ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาดีจ้ะจะได้ดูแลกันและกันด้วยนะเดี๋ยวหนูไปเยี่ยมไบรอันคนเดียวก็พอคุณป้าจะได้ไม่เหนื่อยยังไงเขาก็ยังไม่ฟื้นถึงหมอบอกว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เขายังไม่ฟื้นแต่ฟื้นมาแล้วยังไงต้องติดคุกอยู่ดีเพราะฉันสอนลูกไม่ดีเองเซียวหลิงถ้าลูกคลอดแล้วเธอต้องอบรมเขาดีๆอย่าทำเหมือนฉันตามใจเขาจนเสียคนคุณป้าอย่าพูดแบบนี้สิคะเขาก็เป็นหลานคุณป้าพวกเรามาช่วยกันสอนเขาดีกว่าเธอก็พูดแล้วว่าเด็กเป็นหลานฉันยังเรียกฉันว่าคุณป้าอีกควรเรียกฉันว่าแม่ได้แล้วมั้ง กินข้าว กินข้าว
1: ได้ค่ะเมื่อคืนโนเอลโทรหาหนูบอกว่าคืนนี้พวกเขาจะเฝ้างานศพคุณชิวถามพวกเราว่าไปไหม
0: ไปจะไม่ไปได้ยังไงเป็นสามีภรรยากันมา30กว่าปีอาจไม่ได้รับการต้อนรับแต่ฉันก็อยากไปส่งเขาเป็นครั้งสุดท้าย

0: เผ่าเอ๋อเพื่อนพ่อคนหนึ่งโทรมาบอกว่ามีคนเหมือนนิกิมากบอกให้พ่อไปดูพ่อไปบอกซอรองก่อนนะซอรองเมื่อกี้นี่มีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาหาฉันเขาบอกว่าดูเหมือนมีเหตุรถชนคนเจ็บคล้ายนิกิมากเพราะงั้นฉันจะไปดูหน่อยเดี๋ยวกลับมานะ
1: พี่ใหญ่โซอี้เข้าใจอยู่แล้วรีบไปเถอะหนูไปกับพ่อนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อได้
2: แม่คะแม่เหนื่อยแล้วให้นรงพาแม่กลับบ้านก่อนดีไหมคะพิธีฝังพรุ่งนี้มีงานต้องทำอีกเยอะหนูเฝ้าเองค่ะแม
1: ่แม่อยากอยู่เป็นเพื่อนพ่อแกอีกหน่อยคิดไม่ถึงวันนั้นทะเลาะกับคุณกลับไปบ้านแม่จะกลายเป็นการบอกลา

0: พี่ใหญ่ฉันรู้ว่าพี่ไม่อยากเห็นฉันแล้วรู้ว่าทำผิดต่อโสอี้ผิดต่อตระกูลจิวผิดต่อพี่
1: จะพูดเรื่องพวกนี้อีกทำไมไหนๆก็มาแล้วก็เข้าไปเจอโสอี้ครั้งสุดท้ายเถอะ
0: ขอบคุณพี่ใหญ
2: ่หนูพาเขาไปนะคุณป้าหนูอยากเคารพศพคุณลุงค่ะ

คุณลุงคะหนูรู้ว่าไบรอันทำเรื่องที่ไม่สมควรมากมายหนูอยากขอโทษคุณลุงแทนเขาค่ะขอโทษจริงๆค่ะถึงเด็กในท้องหนูไม่ใช่สายเลือดตระกูลชิวแต่ในอนาคตหนูจะเตือนลูกว่าอย่าลืมบุญคุณที่คุณเลี้ยงดูไบรอันขอบคุณค่ะ

0: ี่ยวอะไรกับบริโออีกแล้ว
1: เขาช่วยเธอโดยไม่ห่วงชีวิตของตัวเองจะไม่ตอบแทนเขาเหรอ
0: แล้วนายคิดว่าฉันควรตอบแทนเขายังไง
1: ถ้าสมัยโบราณแล้วก็ถวายตัว

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุก

0: ระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thaiดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ

พิธีศพของคุณชิวโซอี้ยักษ์ใหญ่วงการโรงแรมได้ประกาศไว้แล้วว่าจะไม่เปิดสาธารณะค่ะที่เห็นในตอนนี้มีเพียงญาติและเพื่อนสนิทของตระกูลชิวมาเคารพศพบรรยากาศเงียบเหงาค่ะจากข้อมูลที่เชื่อถือได้คนร้ายที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้ยังนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะดิฉันหวงเสี่ยวหลิงจากเซียงเจียงทีวีรายงานสดจากสุสาน

情所依。ตอนผมรู้ว่าคุณทำให้พ่อผมตายผมอยากพุ่งไปแก้แค้นคุณในทันทีคิดไม่ถึงใบอันเร็วกว่าก้าวหนึ่งไม่พอใจเลยที่นำคุณมารับโทษตามกฎหมายไม่ได้สุดท้ายคุณก็ตายด้วยน้ำมือของลูกชายที่คุณเลี้ยงดูมา30ปีนี่อาจเป็นบทลงโทษสูงสุดของคุณถ้าคุณไปเจอพ่อผมข้างล่างอย่าลืมสำนึกผิดกับเขาถึงบาปทั้งหมดที่คุณก่อไว้

0: ไรขนาดนั้นพี่พักไม่กี่วันเองหายดีแล้วเหรอ
1: เพราะไม่ได้กลับมาหลายวันมีงานต้องทำเยอะเลย
0: อีกไม่กี่วันเกาจิ้นจะไปจากฮ่องกงแล้วพี่รู้ไหม
1: เขาจะไปไหนเขาเลยแบบนี้ก็ดีช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายรอบตัวเขาจากไปสักพักอารมณ์อาจจะดีขึ้น
0: ไม่ควรพี่ทำงานแล้ว
2: ส่งมอบได้ตลอดครับปีกกิจการโอเครอคุณเตรียมเอกสารเสร็จผมจะเข้าไปทำเรื่องที่บริษัทคุณบ๊ายบาย

0: โนเอลบอกว่าอีกไม่กี่วันนายก็จะไปแล้ว
1: ใช่นี่ถึงตอนนั้นไม่ต้องไปส่งนะมันเชยไม่อยากเห็นเธอทำหน้าจะร้องไห้เลยนะแบบนั้นจะแย่เอาอะ
0: ไม่ให้ไปส่งใช่ไหมงานฉันก็ยุ่งด้วยล่ะทำไมไปแล้วจะไม่กลับมาเหรอ
1: ตอนนี้เธอบริหารบริษัทใหญ่เหนื่อยจะตายอย่าแบกรับไปคนเดียวทุกเรื่องนะแบ่งให้โนเอลทำบ้างตัวเองก็เหลือเวลาให้ริโอบ้าง
0: เกี่ยวอะไรกับริโออีกแล้ว
1: เขาช่วยเธอโดยไม่ห่วงชีวิตของตัวเองจะไม่ตอบแทนเขาเหรอ
0: แล้วนายคิดว่าฉันควรตอบแทนเขายังไง
1: ถ้าสมัยโบราณแล้วก็ถวายตัวริโอเป็นผู้ชายที่ดีนะคว้าโอกาสไว้ให้ดีอย่าพลาดเลย
0: งั้นก็ไม่ต้องห่วงนายแล้วสิกลุ่มอาสาสมัครสาวๆเพียบเลยต้องมีคนที่เหมาะกับนายแน่
1: แง่อยู่แล้วคิดว่าทำไมฉันไปเป็นอาสาล่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่วิวกลางคืนสวยขนาดนี้มาดื่มกัน
0: นั่นสิตอนนี้ก็ดูให้ดีนะ

ปล่าฝากขอโทษแม่ด้วยหวังว่าพ่อกับแม่จะลืมเรื่องราวแย่ๆทั้งหมดอยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขเดี๋ยวผมจะไปแล้วไปครั้งนี้ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนแต่ไม่เป็นไรที่สำคัญที่สุดคือทุกคนมีที่ไปผมไม่ขออยู่ที่นี่เป็นตัวเกะกะใคร

0: แย่ที่สุดก็น่าจะเป็นฉันน่ะ
1: นายไม่อยากรู้เรื่องชาร์ลอตมากกว่านี้เหรอ
0: เมื่อกี้เธอบอกว่าเขาเป็นประธานชิลซื่อกรุ๊ปไม่ใช่เหรอ
1: แล้วริโอศัตรูหัวใจล่ะไม่อยากรู้เรื่องเขาเหรอ

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ฉันเพิ่งทำวีซ่าเสร็จเดี๋ยวจัดการเสร็จแล้วจะไปสมทบนะโอเคไว้คุยกันบายเช็คอินครับ
1: โทจิน
0: โนเอลเป็น CEO แล้วการแต่งตัวเปลี่ยนไปเลยนะ
1: จะแต่งยังไงก็ช่างเป็นคนสวยก็พอ
0: โอ้โหกลายเป็นคนขี้เล่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: นายอ่ะไปนานมากฉันคิดถึงนายนะไม่มีใครหยอกให้ฉันหัวเราะฉันก็ฝึกเองสิ
0: จริงสิทำไมเจอเธอที่สิงคโปร์มาทำอะไร
1: ชิวซื่อลงทุนโปรเจกต์โรงแรมใหม่ที่นี่วันนี้มีพิธีเทคอนกรีตปิดงานฉันในฐานะ CEO ของชิวซื่อต้องมาร่วมงานสิพรุ่งนี้ฉันก็กลับแล้ว
0: โหรีบมารีบไปเหมือนหญิงแกร่งจริง
1: ๆแล้วนายล่ะนายไปนานมากแล้วนะเล่นพอหรือยังจะกลับมาเมื่อไหร
0: ่เล่นอะไรฉันเป็นอาสามีงานต้องทำเยอะแยะเธอรู้ไหมโอเคไม่คุยเรื่องนี้นะหลังเธอเป็น CEO ฉันยังไม่ได้ยินดีเลยยินดีด้วยนะ
1: ไอ้ CEO ก็ทำงานให้คนอื่นนายต้องยินดีกับชาร์ลอตต์มากกว่าเขาได้เป็นประธานชิวซื่อแล้ว
0: โหงั้นชิวซื่อก็ถูกผู้หญิงควบคุมแล้วนะสิจริงสิฉันมาจากฮ่องกงตั้งนานแล้วคนอื่นๆเป็นยังไงบ้าง
1: คนอื่นๆก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างที่เปลี่ยนเยอะที่สุดน่าจะเป็นแม่ตอนนี้แม่ไม่ใช่คุณนายที่ถือตัวคนเดิมแล้วแม่ก่อตั้งกองทุนการกุศลโดยใช้ชื่อของพ่อมอบการศึกษาให้เด็กยากจนไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้แม่ยังออกไปแจกอาหารให้คนไร้บ้านและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสแต่ไรอันกลับตรงกันข้ามเขาอยู่โรงพยาบาลยังไม่รู้สึกตัวแต่ลูกของเขาคลอดแล้วตอนนี้แม่เล็กย้ายไปอยู่กับลินดาช่วยลินดาเลี้ยงลูกถือว่ามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนลุงใหญ่เขาเหมือนกับนาย1ปีมานี้เดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวนิกิ
0: พูดมาตั้งเยอะแล้วเธอไม่เห็นพูด

0: ถึงตัวเองเลยเธอกับแอนดี้พัฒนาไปถึงไหนแล้ว
1: โอ้ยพวกเราไม่ได้พัฒนาอะไรแต่เพื่อนคุณเหมือนเพิ่งจะเลื่อนขั้นต่อมาเขาไปสมัครคลาส MBA ออนไลน์จริงๆด้วย
0: แบบนี้ดูแล้วทุกคนพัฒนาได้ไม่เลวนะแย่ที่สุดก็น่าจะเป็นฉันน่ะ
1: นายไม่อยากรู้เรื่องชาร์ลอตต์มากกว่านี้เหร
0: อเมื่อกี้เธอบอกว่าเขาเป็นประธานชิลซื่อกรุ๊ปไม่ใช่เหรอ
1: แล้วรีโอศัตรูหัวใจล่ะไม่อยากรู้เรื่องเขาเหรอ
0: โอเคงั้นตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างทรัพย์สินมีศูนย์เพิ่มมาอีกตัวหรือเปล่า
1: ได้ยินว่าช่วงนี้แม่ของรีโอสุขภาพไม่ดีเข้าโรงพยาบาลบ่อย
0: ๆหมายความว่ายังไง
1: เพื่อให้แม่เขาสมปรารถนาที่อยากดื่มชาลูกสะใภ้รีโอขอแต่งงานแล้วชาร์ลอตต์ก็ตกลงแล้วพวกเขาจะจัดงานแต่งเดือนหน้า
0: พวกเขาแต่งงานเมื่อไหร่แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะไหนๆเพื่อนกันงั้นก็เธอกลับฮ่องกงฝากยินดีกับชาร์ลอตต์ด้วยถ้าต้องให้ของขวัญเธอซื้อแทนไปก่อนเลยได้ไหมเดี๋ยวฉันโอนเงินไปให้โอเค

0: เที่ยวบินไปฮ่องกง
1: แม้แต่ความรู้สึกในใจของตัวเองก็ไม่กล้าเผชิญหน้า
2: ฉันยอมรับวันนั้นรู้สึกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะกลับมาคบกับนาย
1: ที่ฉันผิดในตอนนั้นจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ยกโทษให้เหรอ
2: ฉันไม่กล้าเชื่อใจนายอีก
1: มันผ่านมานานมากแล้วนะทำยังไงเธอถึงจะเชื่อใจฉันอีกครั้ง
2: เพราะมันนานขนาดนั้นแต่ฉันก็ยังไม่ลืมฉันไม่อยากถูกนายทำร้ายอีกครั้ง

0: ว้าวสวยมาก
1: เป็นไงคะแม
2: ่สวยมากจ้ะรอมาหลายสิบปีในที่สุดก็เห็นลูกสาวใส่ชุดแต่งงาน
0: ชุดนี้เข้ากับเธอมากเลยถ้าริโอมาเห็นตอนนี้ต้องตะลึงแน่ๆจริงสิริโอยังไม่มาเหรอโทรหาเขาไหม
1: เอาสิขอบคุณค่ะ
3: ฮัลโหลชาร์ลอต
1: ฮัลโหลคุณอยู่ไหนทำไมยังไม่มาอีก
3: ขอโทษนะผมมีประชุมด่วนคงไม่ได้ไปแล้ว
1: อ๋อโอเคงั้นคุณทำงานเถอะบาย
2: ว่าไงบ้างลูก
1: เขาบอกว่ามีประชุมด่วนมาไม่ได้แล้วส่วนชุดเดี๋ยวเขามาลองวันหลังค่ะ
2: ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะปกติเขารู้จักแยกแยะนี่นาลองชุดแต่งงานก็ไม่มา
1: ก็เขาติดงานจริงๆนี่คะ
2: เขาปฏิเสธลูกค้ามากมายเพื่อแกวันนี้ผิดปกติแฮแกน่ะดีกับเขามากๆล่ะเขาอาจเป็นโรคกลัวการแต่งงานก็ได
1: ้นั่นคือไม่ว่าจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดหรือเจอคนที่ผิดในเวลาที่ใช่ล้วนเรียกว่าผิดพลาด
4: เพราะงั้นคุณกับเกาจิ้นเลยพลาดแบบนี้มาตลอด

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ที่รัก
2: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
3: ฮะอะไรนะที่รัก
2: ขายังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
2: อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
7: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
7: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
8: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม 2,569
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
8: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
9: ไม่มั้งคะที่จริงก็อาจเป็นไปได้นะได้ยินคนพูดกันว่าก่อนแต่งงานต้องคิดให้ดี
10: ๆคุณคิวคุณมาเชิญมาลองชุดราตรีตรงนี้ได้เลยค่ะ
11: ผมได้ยินคนพูดว่าผู้หญิงมีหนึ่งคำถามที่จะถามตัวเองตั้งแต่อายุ18จนถึง80
10: อะไรเหรอ
11: คือในชีวิตของเขาจะเลือกคนที่เขารักหรือคนที่รักเขา
10: แล้วคุณเคยได้ยินไหมไม่ว่าจะหญิงหรือชายจะเจอคำถามหนึ่งตลอดตั้งแต่อายุ18จนถึง80นั่นคือไม่ว่าจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิด

0: หรือเจอคนที่ผิดในเวลาที่ใช่ล้วนเรียกว่าผิดพลาด
1: เพราะงั้นคุณกับเกาจิ้นเลยพลาดแบบนี้มาตลอด
0: แล้วยังไงตอนนี้คนที่คุณเลือกคนที่คุณรักจะไม่เสียใจแน่นะฉันอยากฟังความจริง
1: อยากฟังจริงเหรอบอกคุณก็ได้แต่คุณห้ามหัวเราะนะ
0: เงินฉันขอหัวเราะก่อน
1: ผมคิดว่าผมกับคุณคล้ายกันมากเริ่มตั้งแต่ที่ผมเจอคุณครั้งแรกเห็นคุณทำเพื่อธุรกิจตัวเองเพื่อความฝันของตัวเองคุณจะทำทุกวิถีทางใช้ความพยายามทั้งหมดยืนหยัดจนถึงที่สุดไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรคุณก็จะเผชิญหน้าอย่างใจเย็นและเห็นคุณดูแลปู่คุณยังไงปกป้องครอบครัวคุณโดยไม่หลังเลยังไงผมก็ค่อยๆรู้สึกว่าที่แท้ผมกับคุณมีหลายจุดมีหลายความคิดที่เหมือนกันมากผมจำได้ในปีที่พ่อผมเสียแม่ผมผ่านมาไม่ง่ายเลยคนที่เหน็ดเหนื่อยวิ่งเต้นไปทั่วเพื่อหาหมอมารักษาพ่อคือแม่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจให้พ่อไปอย่างไม่ทรมานก็คือแม่ผมอิจฉาพ่อกับแม่มากที่ได้เจอคู่ที่เข้าใจกันและรู้ใจกันถึงขนาดนั้นเพราะงั้นผมเลยบอกตัวเองว่าผมจะต้องหาเมียสักคนที่หลังจากนี้ตอนที่ผมแก่จนหูหนวกตาพร่ายืนก็ยืนไม่ไหวพูดก็พูดไม่ชัด ขอแค่ได้จับมือเขาไม่ต้องพูดอะไรก็รับรู้ได้ถึงอีกฝ่ายรู้ว่าใจของอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ผมมั่นใจว่าคนนั้นคือคุณดังนั้นผมไม่ได้เลือกผิดแน่นอนเป็นอะไรคุณอยากฟังความจริงเองนะฟังจบก็ไม่พูด
0: ขอบคุณที่พูดความจริง
1: มาถึงขั้นนี้แล้วจะมีอะไรปิดบังอีก
0: นั่นสิจะคิดมากไปทำไม

0: เป็นอะไรไม่รู้จะเลือกคู่ไหนเหรอ
1: แม่คิดว่าไงคะ
0: รองเท้าน่ะแกเป็นคนใส่นะคนอื่นพูดอะไรก็ไร้ประโยชน์ที่สำคัญคือหลังแกใส่แล้วรู้สึกสบายไหมชอบไหมเรื่องนี้มีแต่แกที่รู
1: ้แต่ก็ใส่ครั้งเดียวเองคู่นี้แล้วกันคู่นี้สวยดี
0: รองเท้าใส่ครั้งเดียวแต่งงานคือทั้งชีวิตนะเมื่อกี้จืดถงพูดถูกจะต้องคิดให้ดีๆนะลูกครั้งนี้เลือกไม่ผิดแน่จะไม่เสียใจใช่ไหม
1: ยังจำได้เหรอว่าฉันใส่รองเท้าเบอร์อะไร
2: หลายเรื่องเลยล่ะที่ฉันจำได้ชัดเจนดีที่เท้าเธอไม่ใหญ่ขึ้นจำได้ตอนเรียนมหาลัยเธอลงแข่งระดับวิทยาลัยตอนแข่งรอบชิงเธอเท้าแผลงใช่ไหมล่ะเพราะได้ฉันนวดเท้าให้จนอาการดีขึ้นไม่งั้นเธอคงไม่ได้แชมป์หรอก

0: ความจริงคนสองคนรักกันสำคัญที่สุดผ่านมาหลายปีแล้วความรู้สึกที่มีต่อเธอไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ฉันชอบแค่ชาร์ลอตคนเดียวไม่เคยเปลี่ยน
1: เพราะงั้นต่อไปนายจะทำฉันโกรธบ่อยๆเหรอ
0: มันชื่อหมูขอโทษต่อไปให้มันขอโทษแทนฉันยังไงก็ช่างไบรอันฆ่าอาของเธออาของเธอทำให้พ่อฉันตายพ่อฉันทำให้เธอติดคุกทั้งหมดเป็นความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันกับเธอต้องเผชิญหน้า
2: การแต่งงานของชาร์ลอตต์และลีโอ

0: จ้าสาวชิวเฮาเอ๋อเจ้าบ่าวเจ้าฉี่ปัง
1: คุณเจ้าฉี่ปังคุณยินดีรับคุณชิวเฮาเอ๋อเป็นภรรยาตามกฎหมายนับจากนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์รวยหรือจนจะป่วยหรือแข็งแรงสาบานว่าจะรักไม่แยกจากกันตราบชีวิตจะหาไม่หรือไม่
0: รับครับ
1: คุณชิวเฮาเอ๋อคุณยินดีแต่งงานกับคุณเจ้าฉี่ปังรับเป็นสามีตามกฎหมายนับจากนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์รวยหรือจนจะป่วยหรือแข็งแรงสาบานว่าจะรักไม่แยกจากกันตราบชีวิตจะหาไม่หรือไม
2: ่รับค่ะ
1: เอาละทั้งคู่มอบแหวนให้กันได้ครับ

0: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังพอดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
2: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
3: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวแล้วมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
4: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
3: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
4: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
3: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
5: ๆจากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
6: ทุกคนแข่งกัน
5: คอมเมอร์ส
6: เขาจะช่วยเรามากๆ
5: เขาคิดครบลูปอะ
7: ขนาดนั้นครับ
5: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
8: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
9: พบกับพวกเราสามคนได้ในรายการ
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
11: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
12: สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
13: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
12: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กว่า30

จ้าหญิงเลโอนอร์มกุฎราชกุมารีแห่งสเปนส่งเริ่มเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกาลอสที่3แห่งมาดริดวิทยาเขตเคตาเฟนอกกรุงมาดริดในวันนี้มุ่งเน้นไปที่รายวิชาด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยทรงต้องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้เป็นปกติและกลมกลืนกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆมากที่สุดควบคู่ไปกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์รัชทายาทเจ้าหญิงเลโอนอร์เพิ่งเสด็จเสร็จสิ้นการฝึกทหารหลักสูตร3ปีทั้งในกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศซึ่งทำให้พระองค์จะได้รับยศทางทหารเป็นร้อยตรีในทั้ง3เหล่าทัพอย่างเป็นทางการในปี2027Lover หรือ JLR บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษประกาศแผนเลิกจ้างพนักงานราว 4,000 ตำแหน่งทั่วโลกภายในระยะเวลา2ปีข้างหน้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทตั้งเป้าประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้ 1,700 ล้านปอนด์เพื่อลดจุดคุ้มทุนลงมาอยู่ที่การผลิตรถยนต์ประมาณ 300,000 คันบริษัทยังเตรียมเปิดตัวยานยนต์ใหม่5รุ่นภายใน12เดือนข้างหน้าส่วนแผนการลดต้นทุนดังกล่าวจะเข้ามาช่วยสนับสนุนงบลงทุนมูลค่า 18,000 ล้านปอนด์ในช่วง5ปีต่อจากนี้เพื่อเร่งพัฒนาด้านระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเทคโนโลยีดิจิตอลและการผลิตขั้นสูงต่อไปคณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยเปิดเวทีเสวนาฝ่าวิกฤตปืนถูกกฎหมายสู่การเสนอพรบ.อาวุธปืนฉบับใหม่ภาคประชาชนผู้เกี่ยวข้องกว่า100คนร่วมสะท้อนผลกระทบหลังรัฐบาลเดินหน้าคุมอาวุธปืนเข้มข้นทั้งการครอบครองการพกพาและการซื้อขายร้องขอให้รัฐบาลรับฟังผู้ได้รับใบอนุญาตและมีความชัดเจนเรื่องสิทธิของผู้ครอบครองอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนายอาทิตย์อนันทวันแชมป์โลกเพาะกาย2026ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยกล่าวว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนส่งผลกระทบต่อวงการกีฬายิงปืนโดยเฉพาะเรื่องการนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกไปฝึกซ้อมและแข่งขันสำหรับยิงปืนของไทยสามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศมีนักกีฬาไทยอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: และนี่คือร้านกาแฟที่เราพามาชิมครับจะบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะร้านกาแฟแห่งนี้มีกาแฟกล้วยครับงงละสิผมก็งงครับว่ากาแฟกล้วยนี่จะเป็นยังไงจะออกมาเป็นหวีหรือเปล่าหรือจะมาเป็นเครือโอ้ยังไงงงไม่ออกเดาไม่ถูกเลยทีเดียวครับอ่ะไปชมเรื่องนี้กันครับบานานาน่าบานานาน่า
1: แปลกแต่จริงของเรานะครับมาที่สุโขทัยนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกนะครับแวะมาจิบกาแฟนะครับเขาเรียกว่าเสริมสร้างแรงของเรานะครับเพื่อไปถ่ายทำต่อไปนะครับตอนนี้เจอ1ร้านนะครับเพราะว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยมีกาแฟที่มีรสชาติพิเศษให้เราได้ชิมกันเดี๋ยวเราลองมาชิมกันแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับร้านกันดีกว่าว่ารสกาแฟที่มีรสชาติพิเศษแบบนั้นคือรสอะไรสวัสดีครับพี่แชมป
2: ์สวัสดีครับผม
1: ครับผมเห็นเขาบอกมานะครับว่าที่นี่มีกาแฟรสชาติพิเศษ
2: ครับ
1: ให้ได้ลองกินรสชาตินี่จะออกประมาณไหนครับ
2: วันนี้ที่จะให้ลองชิมนะครับจะเป็นกาแฟจากอมก่อยครับ
1: ครับ
2: เป็นมีรสชาติของกล้วย
1: อันนี้มีส่วนผสมอะไรเกี่ยวกับกล้วยเข้ามาบ้าง
2: ไม่มีเลยครับไม่มีอะไรที่เราใส่กล้วยลงไปเลย
1: มันมีความเป็นรสชาติกล้วยออกมาได้ยังไงครับ
2: รสชาติกล้วยเกิดจากสายพันธุ์ครับแล้วก็โปรเซสการทำใช่ครับ
1: ผมสามารถขอดมเมล็ดแบบตอนที่ยังไม่บดได้ไหมคร
2: ับ
1: ม
2: ีให้ดมได้เลยได้เลย
1: อยากรู้ว่าเมล็ดมันจะมีกลิ่นแบบประมาณไหนกินเหมือนดมกล้วยแต่ผมว่าเหมือนกล้วยตากอ่ะใช่ไหม

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับพี่แชมป์ก็ดริปกาแฟนะครับที่เรียกว่ามีรสมีเทสความเป็นกล้วยมาให้เราได้ชิมกันนะครับผมขอลองดมกลิ่นกันอนุญาตนะครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: รสชาติคล้ายๆกล้วยอบ
1: กล้วยอบ
0: ผมรู้สึกอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: นี่ครับผม
1: ช่วยกันชิมครับ
0: ใช่เป
1: ็
0: นไง
1: ร้อน
2: มันออกเปรี้ยว
0: รู้สึกไหมพี่บอย
2: ทุเรียนกวน
3: ที่ไปกินมาตั้ง
2: แต่
3: ว
2: ันติดกินอยู่เดี๋ยวนะขอชิมอีกทีนะคร
1: ับ ได้ครับ
0: เออวันน
3: ั้นแต่ก็พิมพ์แบบแต่ก็พิมพ์แบบแ
2: ล้วประมวลผลอยู่เออมีความกล้วยเพราะมันคือเสร็จแล้วมันมีความเป็นกล้วยติดอยู่ในความรู้สึกอ่ะ
1: ในปากมันยังมีรสชาติค้างอยู่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นกรรมวิธีสกัดเย็นนะครับรสชาติมันจะเหมือนกัน
1: สกัดเย็นก็เดี๋ยวให้ลองชิมดีกว่าครับว่าแตกต่างไหมสำหรับส่วนตัวผมมันแตกต่างอยู่แล้วแหละ
0: เมล็ดเดียวกันใช่ไหมครับ
1: เมล็ดเดียวกันแต่เราจะเปลี่ยนวิธีการใช่จากสกัดร้อนเป็นสกัดเย็นดู
0: ได้
1: ลองช
0: ิ
1: มกัน
0: ได้เลยครับอันนี้เป็นสกัดเย็นนะครับ
1: ใช่เราใช้ความเย็นในการดึงรสชาติออกมาครับลองดูครับ
0: ผมว่ากลิ่นชัดกว่าให้ดมกลิ่นก่อนผมว่ากลิ่นชัดกว่าพี่เขากำลังฝันหรือเปล่าครับอันนี้กลิ่นแรงขึ้นแต่ผมว่าส่วนตัวผมว่ารสเบาลงรสกล้วยนะครับ
1: ครับแต่กลิ่นชัดใช่ไหม
0: กลิ่นชัดเลยครับดมปุ๊บรู้เลย
2: แล้วความรู้สึกเราอ่ะเหมือนยาดอง
0: ผมไม่เคยกินยาดองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคน
2: เหม
0: ือ
2: นกันใช่ไหมมันเหมือนปั๊มหมักอย่างเงี้ยเออมันเหมือนพี่ยาดองเพราะว่าแต่มันไม่ใช่ยาดองแบบ
3: มันไม่ใช่มันจะเป็นอารมณ์แบบ
1: มันเป็นกาแฟดองครับเนี่ย
3: กล้วยอ่ะ
2: เห็นไหม
3: กล้วยตากอ่ะแล้วมันแบบตากเยอะๆอ่ะแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนน้ำตาลมันแบบน้ำตาลนานๆ
2: เยอะ
3: น้ำตาลเป็นน้ำตาลเปรี้ยวๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนานๆ
0: กลิ่นชัดเลยครับกลิ่นมีความเป็นกล้วยแบบสูงมาก
1: ถ้าใช้กรรมวิธีเนี้ยจะดึงกลิ่นได้ดีกว่าแบบร้อน
0: เพราะว่ามันเหมือนว่ามันหมักอยู่กับเมล็ดนานเกี่ยวไหมครับ
1: เกี่ยวครับเกี่ยวมันเกี่ยวกับแล้วว่าน้ำกับกาแฟอยู่ด้วยกันนานกว่าแบบร้อนมันก็จะดึงกลิ่นได้เยอะกว่า
0: ครับนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นความโชคดีนะครับของแปลกแต่จริงที่เรามาตามหาเรื่องแปลกๆนะครับที่สุโขทัยแล้วก็มาแวะดื่มกาแฟกันแล้วก็ที่ร้านออบูตอนนี้เขามีกาแฟที่มีเทสออกรสกล้วยด้วยใครที่อยากมาที่นี่เปิดทุกวันไหมครับ
1: เปิด6วันครับปิดวันพฤหัส1วันเปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ
0: ครับผมอยู่ตรงนี้บริเวณไหนถ้าเกิดคนที่จะมา
1: บริเวณร้านนะครับจะเรียกว่า3แยกคลองยางครับของอำเภอสวรรคโลก
0: ใครที่สนใจอยากจะมาชิมกาแฟอร่อยๆนะครับไม่ใช่มีแค่กาแฟเทสแบบนี้แบบเดียวมีอีกหลากหลายเมล็ดให้คุณได้เลือกกันนะฮะกับออบูคาเฟ่แปลกแต่จริงครับขอบคุณครับพี่แชมป
1: ์ขอบคุณมากครับ
0: ครับ

คุณผู้ชมครับกาแฟที่นี่ถือว่าดีและอร่อยมากนะครับแต่ว่าแปลกแต่จริงของเรามาสุโขทัยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่ากาแฟเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่าการดื่มไม่น่าเชื่ออย่างแน่นอนครับ

0: หลังจากที่เราได้ไปแวะชิมกาแฟกล้วยกันมาแล้วนะครับแล้วผมบอกว่ากาแฟนะครับที่สุโขทัยเนี่ยไม่ได้แค่ทานได้อย่างเดียวครับยังสามารถทำนี่ได้ด้วยครับ
1: ว้าว
0: นี่คือการวาดรูปแล้วก็ลงสีด้วยกาแฟนะครับแล้วก็เป็นผลงานจากพี่นพดลด้วยครับสวัสดีครับพี่นพดลครับอันนี้ผมถามก่อนเลยว่าภาพที่ผมถืออยู่เนี้ยสีทุกอย่างในนี้วาดมาด้วยกาแฟหมดเลยไหมครับ
2: กาแฟล้วนๆคร
0: ับ ล้วนๆเลยอะครับ
3: พี่นพดลโกสายอดีตหนุ่มโรงงานอายุ53ปีชาวบ้านตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยผันตัวเองมาเป็นจิตรกรภูธรที่รังสรรค์ภาพวาดที่สวยงามอลังการด้วยปลายผู้กันที่จุ่มสีจากกาแฟครับโอ้ยฟังไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ชมครับเขาใช้กาแฟที่เราดื่มนี่แหละครับในการวาดแต้มๆเกิดผลงานที่สวยงามขนาดนี้อยากรู้แล้วสิครับว่าพี่เขาทำได้ยังไงตามน้องป๊อปไปครับ
0: ตอนเริ่มเลยครับวาดรูปนี่เราลงสีด้วยสีปกติไหมครับ
2: ใช้กาแฟ
0: ใช้กาแฟเลย
2: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะนำกาแฟมาใช้ครับ
2: มันมีคำนิยามของศิลปินคนหนึ่ง
0: ครับ
2: ที่เขาพูดบอกว่า

0: าเราอยากจะเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักเยอะๆจงสร้างงานของตัวเองให้แปลกกว่าคนอื่นผมเลยจุดไอเดียตรงนี้มาลองทำดูตัวกาแฟมันแตกต่างตรงที่ว่าคือมันใช้เป็นแค่เฉดสีเดียว
1: เฉดสีเดียว
0: ใช่แต่เราต้องไล่น้ำหนักเอา
1: แล้วภาพแรกๆที่เราเริ่มวาดเลยผลงานออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนแรกๆนะครับมันจะไม่มีมิติ
1: ไม่มีมิติ
0: บังเอิญมีอาจารย์เขาแนะนำว่าคุณทำไมไม่ลองเอากาแฟหลายๆยี่ห้อมาทำดูปัจจุบันเนี้ยกาแฟทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยอ่ะคือผมเอามาตัวเนี้ยลงในภาพเดียว
1: ก็คือในหลุมสีเหล่านี้
0: ใช่
1: พูดง่ายๆคือกาแฟแต่ละยี่ห้อให้เฉดสี
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือนกันเลย
1: ในเรื่องของเฉดสีแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลนี่แหละ
0: สีน้ำตาลเหมือนกัน
1: ความเข้มความอ่อนแตกต่างกัน
0: ความเข้มความอ่อนแตกต่างกัน
1: อ๋อนี่ผมขออนุญาตดูหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วเวลาชงก็คือเอากาแฟมาชงกับน้ำร้อน
0: น้ำร้อน
1: ใช่ไม่มีการผสมอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติม
0: ไม่มีเพียวๆ
1: อ๋อนี่เราก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเฉดสีอ่อน
0: คือจะใช้น้ำร้อนเป็นตัวละลายครับ
1: ครับผม
2: ชงอย่างเงี้ยมันจะรู้เหรอครับถ้าสมมติว่าชิมแล้วมันจะสามารถอาจจะรู้มากขึ้นไหมพี่ป๊อปลองแต้มๆดู
1: เราแค่เดี๋ยวเขาจะเสียของน้ำลายเรามันจะไป
0: ไม่เสียก็ไม่เสีย
2: เสียไหมครับ
0: ไม่เสียครับไม่เสีย
1: โอ้พี่นพดลห้ามบ้างกัน
2: เมื่อกี้เราไปรู้เรื่องกาแฟที่มันมีรสชาติกล้วยแล้วไงเออเผื่ออันนี้มันแบบมีรสชาติอื่นด้วยมา
1: สีไหนอ่อนสุดครับอ่ะผมจะลองชิมสีอ่อนกันเลย
3: สีนี้ครับ
1: อันนี้แค่กาแฟกับน้ำร้อนจริงครับ
3: ครับ
2: สีอ่อนเอาไว้ทำตรงไหนครับพี
0: ่คือส่วนที่อ่อนที่สุดคือส่วนที่อ่อนที่สุด
2: ส่วนที่เป็นสีเข้มเอาไปเติมตรงไหนนะครับ
0: คือส่วนนี้
1: ลองดูครับ
4: ว่าไม่ต้อง
1: เป็นไงครับรสชาติกืนก่อน
5: ครับใครกืนที่ผ่านการสะสมมา 3-4-5 ปี
1: กืนก่อนผมอยากลองลงมือดูบ้างครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพี่นพดล
0: ก็คือ1มีผู้กันครับ2น้ำ
1: ครับผม
0: 3ก็คือกาแฟ
1: สีจากกา
0: แฟแบ่งเป็นเฉดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับช่วงนี้น้ำน้อยผลผลิตไม่ค่อยดีครับ

0: นี่ครับคุณผู้ชมครับลงสีเสร็จวาดรูปเสร็จเราก็ต้องลงลายเซ็นครับ27เดือน6ปี62ครับนี่คือผลงานชิ้นเอกนะครับของอาชิรงครับชื่องานว่าก
1: ล้วยพ
0: ี่
1: ป๊อป
0: โอ้ถ้าเป็นกล้วยพี่ป๊อปกระดาษแผ่นนี้ก็ไม่น่าพอ
2: ว้าว
0: นี่คือจากการจากการที่เราได้ลองคืออาจจะผิดพลาดเรื่องสัดส่วนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่มีความรู้สึกผมรู้สึกว่าไม่คิดว่ากาแฟจะสามารถลงสีได้ความรู้สึกเดียวกับการที่เราลงสีปกติทั่วไปจ้างครับเป็นยังไงบ้างครับผม
3: ไอเงี้ยพอใช้ได้แต่ว่าไอตัวเนี้ยคือถ้าจะให้ดีก็คือจะต้องมี3เฉด
0: ครับผมคือความสมจริงอ่ะยังไม่ค่อยมี
3: ใช่
0: แต่ครั้งแรกถือว่าโอเคไหมครับ
3: ก็ถือว่าใช้ได้นะ
0: ชงดี
3: ใช้ได้ใช้ได
0: ้ส่วนนี้รูปที่อาจารย์กำลังวาดอยู่อันนี้คือต้นฉบับใช่ไหมครับที่กำลังวาด
3: ต้นฉบับ
0: โอ้แล้วนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาดูแล้วอยากได้ภาพวาดฝีมือของพี่นพดลสามารถติดต่อได้
3: คือติดต่อได้ของผมจะมีเป็นเพจเนาะ
0: เพจ Facebook
3: ใช่คุณศิลป
0: ์ครับผม
3: คุณศิลป์ศรีสัชนาลัย
0: คุณผู้ชมคนไหนที่สนใ

0: นะครับอยากได้รูปภาพสวยๆไปเก็บไว้นะครับรับรองว่าหาไม่ได้ที่ไหนนะครับนี่คือฝีมือของคนไทยนะครับแล้วเรามาสุโขทัยทั้งทีนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่ากาแฟสามารถทำอะไรได้มากกว่าการดื่มอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นพดลมากๆนะครับที่มาให้ผมได้ละเลงแต่งแต้มกันอย่างเต็มที่นะฮะ
1: อาจารย์ครับ
2: ครับ
1: อาจารย์เคยวาดใส่กระดาษเคยวาดบนหน้าคนหรือยังครับ
0: เออมา
3: เอาผมเอาสีแค่นี้ก่อนดิเอาสีแค่นี้ไหมได้ได้ได้ได
4: ้ลองดู
3: เอา
4: ด
3: ูกันใหญ่นี่เลยมือ
5: น
3: ี่ที่ถูกกับ
5: นั่นว่าหนวดได้แต่อย่าเข้าปากนะครับ
1: ปากได้
5: ครับจอนไม่เหมาะกับพี่บอยนะครับ
4: ฟังอะไรเขาครับเราคนหมู่มากครับอาจารย์เขา
1: ศิลปะคือการแต่งแต้ม
6: หมื่น
5: ดูอาจารย์มีความสุขมากเลยนะ
4: รีบลุกขึ้นมาเลยอะ
7: ดูห้องนอนน้องหนึ่ง
1: เลย2 3

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทานข้าวกันที่จังหวัดสระบุรีครับเวลาตอนนี้ประมาณจะ3 ทุ่มแล้วครับทีมงานบอกว่าเป็นมื้อเย็นนะครับซึ่งร้านอาหารนี้เนี่ยเขาเปิดมาไม่รู้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะแต่ว่าคนที่เขาแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าให้มาช่วงเย็นๆหน่อยลูกค้าจะเยอะนะครับบรรยากาศจะสนุกคึกคืนแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีลูกค้าอยู่นะประมาณ3 ทุ่มเดี๋ยวเราไปทานอาหารอร่อยๆกันครับไป
1: แต่เราจะไปเนี่ยต้องมีการเซอร์ไพรส์นิดนึงขออุปกรณ์
2: ป
1: ิดตาเข้าไป
0: กินข้าวธรรมดาก็ไม่ได้ไม่ค่อยหิว
1: มันเหมือน
0: ช่วงนี้ลดความอ้วน
1: มันเหมือนอารมณ์เขาเรียกว่าจะเซอร์ไพรส์แฟนอะไรเงี้ยปิดตาเข้าร้านอะไรเงี้ย
0: ไม่มีทางอ่ะที่นี่ไม่เคยให้อะไรดีๆเลย
3: เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับรู้สึกตื่นเต้นไปกับน้องป๊อปกับการกินข้าวเย็นมื้อนี้จริงๆครับที่ต้องปิดตาเข้าร้านมันต้องเซอร์ไพรส์อะไรเบอร์นั้นอะไรกำลังรอน้องป๊อปอยู่ลุ้นไปหมดแล้วครับตอนนี
0: ้คำถามดีคนเยอะไหมเนี่ย
2: ไม่เยอะค่ะ
4: ไปไปเลยนะ
0: มันมีกลิ่นทูบด้วยอ่ะตอนแรกยังไม่กินอาหารอยู่เลยนะ
5: เชิญเข้ามาดูงานครับ
0: อันนี้คือพี่เจ้าของร้านมาบอกผมก่อนผมไม่ไว้ใจใครเลย
5: นั่งครับพี่ก๊อฟ
0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เลยนะตอนนี้คือตอนที่อยู่ข้างหน้าเรายังรู้สึกว่าเราได้กินอาหารแต่คือพอเดินเข้ามามันได้ยินเสียงดนตรีไทยคือแบบก็หายากนะร้านอาหารที่แบบร้านข้าวต้มอ่ะแล้วเปิดดนตรีไทยแล้วก็เมื่อกี้เหมือนได้กลิ่นธูปอ่ะ
3: ตายแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ทีมงานพาน้องป๊อปมางานศพใครทำไมบรรยากาศแปลกๆมีลงศพพวงรีดแบบนี้โอ้โหมองไปมองมาอ่ะนี่มันร้านอาหารชัดๆครับร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มครับตั้งอยู่ย่านตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาดูกันครับว่าทานน้องป๊อปรัวต้องมากินอาหารในร้านแบบนี้จะเป็นยังไงครับ
0: นี่คือร้านอาหารจริงป่ะครับทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะมีลูกค้ามั้ยครับ
6: เฮ้ยขอโทษนะครับ
7: เฮ้ย
6: ขอโทษนะครับผมเปิดตาแล้วครับ
0: ขอบคุณพี่ขอโทษครับ
6: ครับขอบคุณโอเคครับ
0: โอ้ย
6: โอเคครับร้านข้าวต้ม
0: โอ้ยคนเยอะด้วย
5: เป็นร้านข้าวต้มจริงๆใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ข้าวต้มว่า
6: ข้าวต้มปงครับ
5: ข้าวต้มปง
6: ครับ
5: คอนเซ็ปต์ของเราคือ
6: ก็คือสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วเพื่อจุดขายก่อนอันดับแรกอันดับ2ก็คือเพื่อปงกับชีวิตตัวเอง
5: โรงนี้เป็นโรงจริงไหมครับ
6: โรงจริงครับ
5: คือสามารถใช้งานได้จริงผ่านการใช้งานมาหรือเปล่า
6: ผ่านการใช้งานมาแล้วครับ
5: ฮะจริงปะเนี่ยเป็นโรงของใครครับ
6: เป็นโรงของเด็ก
5: มีศพข้างในไหม
6: ไม่มีครับไม่มีศพไม่มีศพครับ
5: ถ้าเกิดพูดถึงข้าวต้มงานศพแล้วอ่ะ
6: ครับ
5: ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยได้ยินว่าเวลาเราไปงานศพอ่ะเขาเวลาเขาให
0: ้เฮ้ยเฮ้ยตกใจด้วย
5: ร้านนี้เปิดทุกวันไหมครับ
6: เปิดปิดวันอาทิตย์ครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
0: มีเสียงเพราะไม่รู้อ่ะใครอยู่ใคร

0: ของร้านนี้มีอะไรบ้างคร
1: ับข้าวต้มนรกครับแล้วก็จะเป็นสุกี้นรกสวรรค์ wow.
2: นี่คือเมนูข้าวต้มนรกนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกินในนรกใช่ไหม
1: ถูกต้องครับมันเผ็ดร้อนครับเป็นการเผาผลาญด้วยแล้วก็คือความแซ่บของมันสาวๆชอบอยู่แล้ว
2: กลุ่มเป้าหมายของสวรรค์และนี่ก็คือสุกี
1: ้ที่ครับสุกี้ก็เป็นสุกี้โบราณเลยสุกี้หมูย่าง
0: น่ากินมาก
2: แล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกไหมครับ
1: ตอนนี้มีเมนูสุกี้สวรรค์อีกอันหนึ่ง
0: ครับผม
1: ที่ขายอยู่มี4เมนูเท่านั้นครับตอนนี้
0: สุกี้
1: สวรรค์ก็จะคือจะเป็นแบบอย่างที่บอกฮะมันจะเป็นแบบว่าไม่ก็แค่ไม่ใส่พริก
3: จริงๆอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ร้านเนี้ยเขาจริงๆทำไม่ได้แต่เราขอให้พี่ป๊อปโดยพิเศษ
0: คือ
3: นั่นคือการลวงเข้าไป
4: เฮ้ยไม่กินข้าวเฉยๆดีกว่าไม่ได้ลงจริง
3: ครับได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับได้ครับไม่มีอะไรลงเปล่าลงเปล่าเผื่อจะเจอเลขในโรงนะโลก
0: ไม่เป็นไรพี่ผมยังไม่อยากรวยยอมเหนื่อยดีกว่า
3: เขาไม่เคยให้ใครเลยจริง
0: ใช่เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกเลย
3: รายการแรกไงเปิดโรงเออ
0: จริงเหรอพี
1: ่ไป
0: พี่ไม่ถือเหรอ
1: ช่วยข้าราชการไปไม่ถือครับ
5: ถือทำไมน่ะ
4: ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ลบหลู่อ่ะผมบอก
3: เวลาปกติเราจะเคาะลงใช่ป่ะเราเคาะลงก่อน
5: มาบอกเขาก่อน
2: อนุญาตถ่ายรายการนะครับอนุญาตเปิดฝาลงนะครับผมไม่ได้มาลบหลู่นะครับ

0: ใครอยู่ข้างล่างอ่ะผมบอกเลยว่าผมมาดีวันนี้ไม่ต้องออก
1: ตกใจเสียง
0: มานี่เลยโอ้สวัสดีไหนใครบอกไปซื้อแบตอ่ะใครบอกไปซื้อแบต
2: ผมเข้ามาหลังร้าน
0: เข้ามาหลังร้านเหร
1: อ
0: จริงโอ้โหพี
3: ่แสดงมากแสดงมากเลย
0: ฮะไม่คือผมอ่ะนึกออกไหมว่ามันแวบๆที่ขาปุ๊บแล้วจังหวะดันดีดันโยนออกมาพอดีไง

0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือร้านอาหารที่มีไอเดียแปลกแล้วก็แปลกจริงๆผมไม่เคยคิดนะครับว่าใครจะนำไอเดียแบบนี้เนี่ยมาตั้งที่ร้านใครที่ผ่านมาแถวนี้อย่าคิดนะครับว่าร้านนี้เขามีจัดงานศพที่บ้านจัดทุกวันและที่สำคัญขอแก้ข่าวก่อนผมเพิ่งมารู้เมื่อกี้โรงนี้เป็นโรงใหม่ไม่มีสตอรี่อย่างที่เล่า
1: ครับเมื่อกี้อําครับ
0: และที่สำคัญรายได้จากการทำร้านนี้ก็คือไปทำบุญด้วย
1: ค
0: ุณผู้ชมที่เห็นนี้แล้วอยากลองมาทานร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับ
1: ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนะครับตรงโต้รุ่งตลาดในสระบุรีนะครับก็เป็นร้านข้าวต้มที่เราทำเพื่อสร้างอาชีพเพื่อจุดขายมันคืออย่างนี้อยู่แล้วครับมันคือวิธีการทำให้มันขายดีแล้วก็คืออย่าลืมว่าเจตนารมณ์เราก็คือการทำบุญด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าคนท้องคนพิการแล้วก็คนที่ไม่มีเงินกินมาได้เลยครับผมเลี้ยงครับได้ทุกวัน
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับร้านข้าวต้มปรงนะครับร้านที่มีข้าวต้มนะครับแล้วก็สุกี้นะครับไอเดียแปลกใหม่แปลกแหวกแนวจริงๆนะครับและที่สำคัญอาหารอร่อยมากวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: ที่เหลือผมเมาเลยครับ
0: เชิญครับ
3: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
1: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเรียงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
3: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้แพ้แล้วล่ะ
1: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
4: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอร์ฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี4ล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวี
2: คอวี
3: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี
3: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวน
2: ี้อยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
3: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ Connected Pad ค่ะเป
3: ็
2: นเชื่อมกันแผ่น

0: เดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C-curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับมาเป็นทรงเหมือนเดิมแล้วเขายังอยู่คู่กันไง
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่าหนูเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของหนูเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
0: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
0: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวแล้วทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
0: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
3: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี4ล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
0: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V
0: คอ V
1: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
0: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
0: เต้าสามเต้าสี่
1: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัว
0: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และ เป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้
0: กล
1: ับ
0: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่าหนูเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของหนูเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
0: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
0: ่
1: เฮ้ยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งแล้วคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพ่อเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลัก10ให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
2: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมนี
1: ่
2: คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอกไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยด
1: ัง
2: นั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอัมพันแบบนี้คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
2: ว้าวจริงจริงสำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอมมันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งนั้นเหมือนดอกมะลิ
0: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของแบบว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
2: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกล่อมหวานละมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมหาสุขครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 mlแต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและนี่คือการันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์ไม้ตะกอนและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรให้กับคุณแอนดูนิดนึง
2: ดูสิทุกคน
0: ค่ะสี
1: หนึ่งคนและต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กินกุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: แล
1: ้
2: วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล
1: ้
2: วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นล
0: อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากจะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
1: วันแบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค
1: ่ะคุณผู้ชมค่ะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยนะตัดหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่นะ
0: ใส่ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สวยสดมากอ่ะมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
1: ีกหนึ่งเมนู

0: ก็จะบอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
1: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
0: ใช่
2: ถูกต้อง
1: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
0: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
1: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
1: นี่
0: ม
1: ี
0: ค
1: ือ
0: เมนูไก่ที่เราออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมค่ะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับน
1: ้
0: ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
1: ตอนนี้นะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวคนซื้อไป
2: อร
1: ่
2: อยแน่นอนค่ะ
1: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะฮะยังมีตัวชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งบริการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานเพราะว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะ

0: ครึ่งกาแฟของสุภาพบุรุษ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
0: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
2: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต
5: ่
6: ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะคร
5: ับ
6: ตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: คุ
5: ณชมขานี่คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในท
6: ั
5: ้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพคร
7: ับ โอ้โหนี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
5: ี
6: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพโอสถได้เลยครับ
7: อ่ะคุณบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330 นะครับ

0: แอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
1: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Court

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะเดมาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: ก็คนลุกแล้วอะ
5: ข้าวไขมันด้วยข้าวไขมันด้วย
3: ข้
5: าวไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเนี่ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที
5: ่ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นแล้วก็

0: ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
2: มันแพงมาก
0: เรื่องใหญ่นะ
2: เร
0: ื่องใหญ่นะ
2: ทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม
2: ้ค่ะ
0: ห้องน้ำ12ห้องได้พระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
1: โอ
2: ้หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
2: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
1: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ย
1: ครับ
0: ทำมาจากกากเจลาติน
2: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
1: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: มันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
0: ับ อย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
1: ครับผม
0: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไง
1: อ
0: ยากเห็นผลเลยไง
1: ครับผม
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเบลกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจพีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที ่เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกล
0: ือตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่จักเทใส่จักโคกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: กำจัดเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับ ยังไงก็ฝาก JSP Bioclean ไว้ด้วยครับ
2: อืมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP Bioclean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP Bioclean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยุ
3: บไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
5: 13ครับ2ครับ
3: 13ครับ2นะฝากด้วยครับ
2: เห็นชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JP Bioclean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
2: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
2: ใช่ๆต้องรีบออก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
2: คร
3: ับสวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: ่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่งสองจุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้าเน่ขันน็อตค่อนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี้ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้าน จะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช่
0: ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างงานนี้ค่ะนี่
1: มาดูหน่อย
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลาไม่ได
1: ้เห็นไหมง่ายมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: อันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออกทำยังไงล่ะแม่

0: เราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขาที่งานไม้ว่าอย่างที่พี่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไว้ไอไวเองตลอดเลยคราวนี้ผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย
0: หนาอยู่นะ
1: หนามากๆเลยนะ
0: ตั
1: วไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ทำไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบิลดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป็น
0: นกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วเขาบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาแต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญแต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันส
0: ั่นยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: ก็
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่มั้ยแม่ขอเป็นสีแดงได้มั้ยพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้มั้ย
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวไปดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้า
0: สีฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี่ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อแล้ว
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่ออะไรด
1: ีอันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน

0: วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ข่าว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายและเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างต่ายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เพลนๆเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ชูรี่
0: ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ้ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่โอ้จริงนะวิ้ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้างลายนี
0: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ้ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาท่ากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ได้
0: สั
1: ตว์ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้

0: ไซน์ก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
1: ว่า
0: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
1: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้
0: ค่ะ
1: มาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆ
0: ค่ะ
1: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
0: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกันตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
0: ัน
1: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบิลดา
1: อาจารย์
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป็น
1: ไงนกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วเขาบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ขาติด
0: แล้วมันสาก
1: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่า

0: ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
1: ๆค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แ
1: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอะไปต่อแล้ว
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่ออะไรดี
1: อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: แ
0: ต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ทาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่าแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: อ่าชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต
0: ่
1: อไป
0: ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะวิน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: อ่ะลายต่อไปบ
0: ้
1: างลาย
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ้ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาท่ากับตัวเอง
0: อ่า
1: สวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใ
0: ช่ได้เลย
1: แม่ได
0: ้แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ทุกอนูแห่งรสชาติความสดใหม่หอมกลุ่นละเมียดละมุนถูกฟรีซล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
5: so cute
4: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไตร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40องศาที่เก็บล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนใน so cute ทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: กับเราได้แค่กับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบที่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะไปชงกาแฟซองอ่ะมันก็ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกปากหรือจะต้องออกไปคาเฟ่ด้านนอกก็เจอแหละแ วละร้อยหนึ่งโอ้โหกินทุกวันมันไม่ไหววันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
7: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจังครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวยมากหุ่นดีมากแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
8: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
6: ็
8: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
6: เพียงแต่เชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวีตลอดไม่เคยหาย
8: หรือวัย56ได
7: ้วัย56
8: นะคะก็คือกาแฟตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
6: ครับ
8: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบรนด์ก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะจนมาเจอนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวโซฟิตได้นะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะ
7: ครับ
8: เขามีจุดเด่นของกาแฟค่ะก็คือว่าเขาอะฟรีซไดนะคะในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
7: ์ค่
8: ะแคลเองคูณ
6: ใช่แต่แอบชอบนะแอบชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
7: ี้
6: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักแบบนี
8: ้
6: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได
8: ้ค่ะ
6: ค
8: ่ะใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในแบบอาการเลยนะคะ
6: นี่ไง
7: ฉีกซองเทเข้าไป
8: ค่ะนี
6: ่เป็นก้อนแบบนี้
8: เป็นก้อนแบบนี้นะ

0: เรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันที
1: ค่
0: ะ
1: ง่าย
0: เลยนะคะ
2: นี่คนไปเลย
0: คนไปเลยนะคะ
2: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วแค่คนแบบนี้กลิ่นหอมมากมากเลย
0: เป็นไงคะ
1: กลิ่นหอมมากค่ะ
2: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
1: เอามาดมหน่อย
0: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
1: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
2: หอมมากใช่ไหม
0: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
1: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเช้าแล้ว
2: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะส่งเรา5ถุงใหญ่ฟรีอีก5ถุงใหญ่ด้วย
0: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรีอีก5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ 2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaค่ะดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย Mcard ครับ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่ากระบวนการฟิสไดคอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟิสได้มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ยเรียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
2: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้โปรครับพี่ลูกแดงครับเรามีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
0: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะ
2: ค
0: ในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ
2: ค
0: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
2: รีบโทรด่วนเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: So Cute กาแฟก้อนคิ้วฟรีสไดร์บล็อกความสดลดเข้มเต็มก้อน
1: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรา มีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
0: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟเราก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเมล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะ
2: ค
0: แล้วที่สำคัญนะคะเขาฟิสได้ลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
2: ใช่เลยครับ
1: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟิสได้คืออะไรฟิสได้กาแฟผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะนั่นก็คือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งแล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟิสได้เรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
2: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันแล้วเป็นกาแฟดำด้วยอึนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
1: ลองคิดดูนะอย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลางก็วันละ100กว่าแล้ว
0: พี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟ
2: ใช่มั้ยครับ
0: บ
2: ่
0: ายๆเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใช
1: ้
0: กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่น
1: ั่
0: นพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆเราก็ทานเย็นได
2: ้
0: ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อนแล้วก็ชงใส่น้ำแข็งค
2: ่
0: ะโอ๊ยไปที่กองถ่ายนะหอมกรุ่นกันทั้งกอง
1: เออแล้วคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
2: ้
1: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอ่ะบวกลบคูณหารนะคะวันหนึ่งยังไม่ถึงร้อยเลย
2: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่5แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานสองซองวันหนึ่งคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
1: ่
2: คุ้มมากๆแล้วยังมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันเนี้ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้

0: ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: คิวแจงครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
2: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะวันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรีอีก5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ่ะปกตินะคะ2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะ คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
0: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะ อยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
2: ฝากคอกาแฟดีกว่านะ ที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์โซคิวโซฟิสไดเนี่ยค
0: ่
2: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
0: เอาละยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอกนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
3: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
2: และโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะไส้กรอกอีสานเลเวอร์ค่ะแบบเปรี้ยว3ถุงขนาด500กรัมค่ะแถมฟรีแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงนะคะขนาด500กรัมเช่นกันค่ะรวมแล้วทั้งหมดนี้6ถุงค่ะจากราคาปกติ 1,200 บาทนะคะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลยเพียงแค่899บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ LINE @@sideshopmania ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
3: ครับผม
2: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะสวั
3: สด
2: ี
3: ค่ะสวัสดีครับ
2: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
4: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
3: ยังไงฮะเปรี้ยวผู้ดี
4: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: เราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ลองหมักลองทำดูวิค่ะอร่อยมันจะ
3: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
4: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เรานี
3: ่นี่ก็บอกว่าเรื่องของผสมคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
2: มัน
3: ไ
2: ม่หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
3: แล้วมันเยอะยิ่งมันรู้สึกว่ากินแป๊บเดียวได้มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้เขาสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ช็อปมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
2: แน่นอนค่ะ
3: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมาเนียของเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมาเนีย
2: คุณว่าน้ำค่ะมาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะนอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
4: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบๆ
3: ขอดูหน่อยได้ไหมคะ
4: ขอย่างนะคะขอย่าใช้มือ
2: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
3: กระเทียมกันเองเลยนะ

0: คนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
1: จกจกกินเลิศ
2: อุ้ยดูดิดูดิดูดิเนื้อหมูเยอะมาก
1: อย่าง
2: น
1: ี้เลยเพราะปกติอ่ะเคยกินแบบที่ไม่อันนี้ตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเจอแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะครับทุกคน
2: เนื้อหมูเยอะมาก
1: ใช่
0: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนังลูกป
2: ั้
0: นเราใช้ไส้หนังแท้
1: ครับผม
2: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียม
1: ถูกต้อง
2: เอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
1: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิอ่ะจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
0: ได้
2: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
0: มีสูตรเปรี้ยว
3: ไม่เปรี้ยว
1: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
0: ลองแบบไหน
1: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะ
0: จิ้ม
1: นะคร
0: ับ
1: นี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
2: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่านาบอกค่ะว่าสูตรของเราอะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
0: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
1: อ๋ออันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะรับประทานไส้กรอกอีสานนะคะย้ำเลยว่าโปรโมชั่นของเรานะคือดีมากคุ้มมากนะคะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะหายังไงก็โทรเข้ามานะ02-143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะ
1: เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบใครที่ทำเนาะทอดก็ได้นะครับปิ้งก็ได้นะครับอบลมร้อนก็ได
2: ้
1: นะครับปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันออกไปแล้วจะทำยังไงให้มันได้หนังกรอบแบบนี้
0: ครับของเราคือคอนเซ็ปต์อันนึงคือเราทอดย่างไส้จะไม่แตกคือมันจะแบบไม่แบบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช
1: ่
0: ไม่ต้องแบบว่าเอาซ่อมมาจิ้มก่อนไม่ต้องเลย
1: ครับผม
0: จะแบบว่าพองตึงเป็นแบบว่าหนังกรอบลมควันอร่อยมากใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแบบรีดน้ำมันออกมาแล้วแบบเป็นหนังกรอบแบบเลิศมากจริงๆ
2: เขามีบอกถึงวิธีการเอาไปอุ่นด้วยนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากทานจังเลยค่ะแต่ว่าทำไมทำกับข้าวไม่เป
1: ็
2: นตัวนี้นะคะเขามีเอาไว้นะด้านหลังแพ็
1: ค
2: นะคะพลิกดูได้เลยด้านหลังแพ็คนะคะก็จะมีบอกนะว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเอาเข้าไปเราจะต้องแบบว่าพลิกกับฝั่งเท่าไหร่กี่นาทียังไงนะ
1: คือจริงๆแล้วมันเหมาะกับมากๆสำหรับคนที่อยากได้ความอร่อยแต่บางคนทำอาหารไม่เป็นเลยนี่มันง่ายมากๆแล้วเมื่อกี้นี้ลองทานดูนะความเปรี้ยวแบบผู้ดีผมเข้าใจแล้วด้วยเท็กเจอร์ที่ผมกัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะเป็นเนื้อหมูแท้ๆเลยอ่ะแล้วก็ในตัวข้าวสวยมันรู้สึกว่ามันละมุนลิ้นมากขึ้นนะครับแล้วเปรี้ยวกำลังพอดีพอเปรี้ยวกำลังพอดีเราทานกับข้าวสวยได้เราทานกับข้าวเหนียวได้หรือจะทานแบบกับเนี่ยเครื่องเคียงของเขาก็ที่ให้มาได้เช่นเดียวกันนะนี่ฟังดีมากเลย
2: เมื่อเราอยากจะทานผักอะไรยังไงก็คือซื้อมาได้เลยเต็มที
1: ่
2: แล้วก็คือแอบว่านะ1ห่อ1แพ็คเนี่ยทานแบบอิ่มท้องเลยอ่ะ1มื้อนี่คืออยู่ได้เลยอ่ะ
0: 2-3 คนกินด้วยกันได้เลย
2: ใช่ไหมคะเพราะว่าให้เยอะมากจริงๆนะเพราะเนี่ยแพ็คแบบเนี้ยแพ็คใหญ่นะแพ็คละ500กรัม
1: ใช
2: ่เออนะเพราะฉะนั้นนะคะย้ำเลยนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้โปรโมชั่นนี
1: ้
2: ให้รีบโทรเข้ามา
1: เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนดูอยู่ผมเชื่อว่าต้องรีบกดแล้วเพราะหลายๆคนนะฮะซื้อไป
2: อร
1: ่
2: อยแน่นอนค่ะ
1: ไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนทานได้ง่ายๆมากๆวันนี้เราจัดนะแพ็คพิเศษให้วันนี้ใครซื้อไปนะครับมีแบบเปรี้ยว3ถุงนะครับแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงทั้งหมดนี้6ถุงนะครับจากราคาปกติ 1,200 บาทไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายราคานี้ราคาเดียวครับ899บาทโทรด่วนที่02-143330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania
2: กิน1คำจดจำตลอดไปนี่หมูเน้นๆแล้วก็ใช้เป็นข้าวหอมมะรินะคะที่แบบว่าคัดเกรดมาอย่างดีพร้อมกับไส้หมู

0: รู้ไว้ไส้หมูแท
1: ้ใช่คนที่เป็นแบบไม่ต้องเป็นคนที่กินอาหารอีสานหรือเป็นคนทั่วไปที่อยากจะลองทานสามารถทานได้เลยอ่ะในช่วงท้ายนี้ฮะ อยากให้พี่ฝากถึงในตัวของไส้กรอกอีสานเลเวอร์ของเราหน่อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับ
2: โอเคค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นสายชอบไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ย
1: จ้ะ
2: สำหรับใครนะคะที่ชอบทานไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ยอยากบอกเลยค่ะว่าอยากให้มาลองชิมของอีสานเลเวอร์ของเรานะคะเป็นกระแสที่โด่งดังอยู่ในแบบโซเชียลตอนนี้ด้วยถ้าเกิดได้ทานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อหมูจะแบบแน่นจริงๆแล้วข้างในเป็นข้าวหอมมะลินัวๆกินกับแก้มกับแบบส้มตรงส้มตำค่ะกินเลิศจริงๆบอกเลยว่าเราคือความตั้งใจคือเราจะเกิดมาเพื่อล้มไส้กรอกเยอรมัน
1: ไส้กรอกอีสานของเราต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไกลระดับโลกครับ
0: ใช่กรอบโลกแน่นไหน
2: ฉ่ำฉ่ำจุยซี่ฝรั่งกินแล้วร้องโอ้ว้าวเลย
1: ยังไงก็รีบโทรให้หันละกันวันนี้นะครับ3ถุงแถม3นะที่เป็นรสชาติที่เป็นแบบเปรี้ยว3แบบไม่เปรี้ยว3ในขนาด500กรัมนะครับโทรด่วนเลยในราคา899บาทครับผม
0: ใช่แล้วนะคะย้ำนะไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะเก็บในช่องฟรีซได้นานถึง1ปีเต็มค่ะเอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะคุณมากนะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ถึงแล้ว
1: ครับต่อไปเช็คอินเลยมั้ย
0: ได้เลยเพราะว่าโรงแรมอนยาโดโนโนเนี่ยนะครับแหมเรียกว่าเป็นเดียวกันที่สวยทันสมัยแล้วก็เขาบอกอาหารเช้าดังมาก
1: เหรอ
0: จัดเลยมั้ยล่ะ
1: เอาดิ
0: ไปดิ

0: มึนแล้วครับพร้อมท่องราตรีกันแล้วครับ
1: มาโตไปทางนู้นดีไหม
0: เส้นนี้น่าสนใจเหลือเกิน
1: ใช
0: ่ไป
1: เที่ยว
0: เดินลงไป
1: ดึก
0: เฮ้ยเทียนเป็นเพลงอะไรอ่ะเฮ้ยคุณนั่งไปดูเลยเนี่ยเฉลยคุณผู้ชมเลยดีกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ที่ที่เมืองที่เป็นต้นตำรับของผู้ที่เขียนการ์ตูนญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับผีระโด่งดังมากเกเกเกโนคิวทาโร่หรือว่า
1: เกเกเกโน
0: อสูรน้อยคิวทาโร่ครับผม

0: ียงมันช่างร้าวรานใจเหลือเกิน
1: ขนลุก
0: ขนลุกจริงฮะ
2: ไป
3: บาท2 บาทก็เอา

0: ไหนๆเราก็มาถึงเมืองซากะอิมินาโตะแต่เช้าตรู่แบบนี้ครับเพียนครับผมต้องมาตลาดปลา
1: ได้ต้องไม้ได้มินาโต
0: ะ
1: มีพวกปู
0: มี
1: ปู
0: มี
1: ปลาม
0: ี

0: ไปเฮ้ยมาต่อไปลูกโอ้ยต้องห้ามไปมาต่อไว้ก่อนเลยไปเฮ้ยไปกินแบบจริงจังดีกว่า
1: คืองี้คุณผู้ชมฮะถ้ามาที่ซากาฮิมินาโตะเนี่ยนะครับบอกเลยว่าซื้อปูที่นี่ราคาย่อมยาวเพราะว่าจับจากในแหล่งนี้เลยนะครับพูดแล้วก็อยากกิน
0: ไป
1: ต้องพาคุณผู้ชมไปดูที่เที่ยวต่อ
0: ถึงแล้วครับ
1: มันอาหารสดๆเลยเทียน
0: ใช่
1: การประมูลอาหารทะเลปลาสดๆปูสดๆนะครับที่ทบทุริเทียนอย่ายกมือจ้ะนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: มือปุ๊บเขานับว่าเทียนประมูลเลยนะ
0: อ้าวเหรอ
1: เออเดี๋ยวเขายกมือปุ๊บๆได้เรียบร้อยไปตัวใหม่ไปปั๊มใหม่เลย

0: ทูเจนเวนเจอร์
1: ทุกทุนี้
0: จังหวัดจับปูและปลานี
2: ่รอกำลังจะขึ้นเขาครับผม
0: แล้วเราล่ะ
2: เราก็ขึ้น
1: ชุดต้องพร้อมนะครับอุปกรณ์ต้อง
0: พร้อมรองเท้า
1: พร้อมบอกว่าจะซัพพอร์ตพวกเราได้นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านทางเข้ามาปุ๊บ
0: ใช่
1: เขาจะมีการตรวจเช็คเราเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นไปขึ้นบันไดแล้วก็ไต่ผาขึ้นไปสู่วัดมงจูโด
0: แต่อย่าลืมนะครับต้องมีถุงมือด้วย
1: นี่คุณพร้อมมากเลยถ้ามีถุงมือก็ยิ่งช่วยได้ดีในการเกาะปีนป่ายนะครับ
0: ใช่ครับเวลาจับเชือก
1: Come on

0: ปลอดภัยนี่เพิ่งเริ่มต้นครับแต่เราสตาร์ท
1: ใช่แต่ยังมีอีกเยอะ
0: เส้นทางนี้ที่เขาออกแบบมาตั้งแต่อดีตกาลเนี่ยสังเกตไหมแต่ละจุดแต่ละจุดมีตั้งแต่การข้ามจากโลกของมนุษย์ไปสู่โลกของวิญญาณเปรียบเสมือนกับคำสอนและความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือการเวียนว่ายตายเกิดฮะสุดท้ายก็เหมือนเรากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นก็เหมือนเราข้ามไปโลกวิญญาณแล้วนี่คือการออกแบบ
1: ร
0: ูททางเดินแห่งนี้
1: เจ๋ง
0: ท่านบอกว่าทุกคนสามารถทำได้ไปถึงปลายทางได้แต่ต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวมีสติอยู่เสมอ
1: ครับโอ้ยประตูหน้ารองเท้าไม่ผ่านคือต้องใส่แบบนี้เหรอ
0: ใช่
1: แล้วของผมก็ไม่ผ่าน
0: เช็คให้คุณน่ะไม่ผ่านดีเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่ไม่ผ่าน
0: เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเขามีให้เปลี่ยนฮะ
1: ใช่
0: ไม่รู้ต้องโชว์เนี่ยให้เช่า700 เยนหรือว่าต้องซื้อไม่แน่ใจไหนลองถามดูนะฮะเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปได้โดยไม่อันตราย
1: ใช่
0: ดีแล้วจะได้ไม่อันตราย
1: ครับ

0: นี่แหละครับปลายทางจุดหมายของเรา
1: ครับ
0: ที่ดั้งเดิมมาตั้งแต่ข้างล่างนะเห็นนะ
1: ใช่
0: คุณโอเคนะ
1: โอเคครับ
0: เชียร์เท่าที่หลวงพี่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็คือพระรูปหนึ่งนะครับตอนต่อมาก็คือหยิบไม้ปาไปกระทบเวิ้งหินตรงนั้นแล้วก็ภาวนาสวดมนต์นะครับเท่านั้นแหละปุ้งกลายเป็นอุโบสถตัวนี้ขึ้นมา
1: โอ้ย
0: สวยงามมากอันนี้คือตามตำนานนะครับเราได้มาถึงแล้วครับนะ
1: ใช่
0: สวดขอพรนะท่านติชาเท่าไหร่นะ

0: อุ้ยนี่มันยกพี่มาต่อชัดๆเลย คนนั้น
1: ถึงแล้วคุณผู้ชมครับผมกับพิพิธภัณฑ์คนนั้นที่หลายคนได้ติดปากนะ
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของเขาคือโรงงานผลิตการ์ตูนของโกโชอาโอยามะ
0: อะไรนะ
1: โรงงานผลิตการ์ตูนของโกโชอาโอยามะอันนี้คือชื่อจริงๆของเขาถ้าใครมาถึงนะอย่างเทียนมาถึงปุ๊
0: บ
1: เทียนจะเห็นทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของโคนันตั้งแต่หน้าโรงงานเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวเข้าไปนะเด็ดกว่านี้อีก

0: ถึงตัวจะเป็นเด็ก
1: แต่สมองผมเป็นผู้ใหญ
0: ่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
2: คอนนิจิวะ
3: คือเริ่มมาเนี่ยหลายคนยกย่องอาจารย์โกโชให้เป็นสุดยอดนักเขียนเพราะว่าเขาเคยเขียนเรียงความตั้งแต่เด็กฮะตอนประมาณป.4 ป.5บอกครูว่าผมอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับนักสืบเด็ก

้แล้วทำไมคนถึงมาที่นี่มากมายแบบนี้เชิญครับเชิญครับนี่ฮะห้องของโรงแรมไซคิอิกังครับนี่ครับฟูตงนี่ไม่ได้ปูเองนะครับแต่ว่าทำเนียเวลามาพักที่เรียวกังแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเรากินข้าวออกไปอาบน้ำไปเดินเล่นกลับมาปุ๊บแม่บ้านจัดการปูให้เรียบร้อยแบบนี้สบายนุ่มแม่บ้านกินน้ำชาก่อนครับ

0: โ
1: อ้สวยมาก
0: นี่คือทะเลทรายฟ้าจะหลดทะเลทราย
1: โ
0: อ้ถ้าทศโทริก็ต้อง
1: มาเล่นทราย
0: ทะเลทรายที่แซนดูนหรือว่าสักคิวแห่งนี
1: ้ครับ
0: ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงทศโทริครับเทียน
1: ใช่
0: แล้วถ้าจะให้ถึงนะคุณต้องเอาตัวเกลือกกลิ้งกับทรายบนนี้กลิ้งลงไป3 2 1

0: ที่นี่ครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนก็พากันฉงนนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะมีทะเลทรายอยู่ในญี่ปุ่นได้ยังไงนะ
1: ใช่
0: นะจริงๆแล้วเนี่ยตามที่เขาพิสูจน์กันมาเนี่ยก็คือ
1: ค
0: มันเป็นกระแสลมกระแสน้ำที่พัดเอาทรายจากฝั่งของแม่น้ำซินไดนะครับ
1: พั
0: ดมาทับถมกันแล้วกระแสขึ้นลมเนี่ยมันก็ตีขึ้นมาให้ทรายมาทับถมกันตรงน
1: ี้
0: ระยะเวลาก่อตัวขึ้นมาเนี่ยจนถึงตอนนี้นะเป็นแสนปีแล้วฮะ

0: างเดียวนี่นม
1: มันมากอ่ะ
0: เฮ้ยท้าทายไม่ใช่เล่นเลย
1: ใช
0: ่เฮ้ยคุณสุดยอดว่ะ
1: มันก็เหมือนกัน
0: ไปต่อดิ

0: โอ้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเขาจะพาเราชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งน
1: ี้จริงเหร
0: อซุนะโนบิจุตสึกังไม่ใช่ซุนะนี่ไงดักมุกเลยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งทรายฮะ

0: ผอ.ของพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดจะเก
1: ี่
0: ยวกับสเก็ตภาพก่อนของแต่ละปีว่าปีนี้เป็นธีมนี้แล้วก็สเก็ตภาพเพื่อข่าวก่อนเสร็จแล้วก็เนี่ยประกาศหาศิลปินทั่วโลกมาว่าใครจะเหมาะกับแบบไหนแล้วจึงให้ศิลปินเหล่านั้นมาสร้างจริงๆ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับมารู้จักกับไข่ปลาเสกได้ครับที่นี่คือสยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วพี่จอยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จอยไข่ปลาเสกได้ โอ้โหนี่มันมีเมจิกมีเทพนิยายอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อทำเลียนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะ
0: เราเสกได้แสดงว่ามันเกิดตอนไหนก็ได้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่สมมติว่าอยากให้เกิดวันสวยๆเช่นแบบวันที่14กุมภา
1: ได้ค่ะ
2: ก็สามารถเกิดได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบว่าเราสามารถกำหนดวันเกิดของเขาได้เลย
1: ได้ค่ะวันสำคัญที่เราต้องการวันสำคัญของคนพิเศษของเราอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราสามารถเลือกวันเกิดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับพี่จอย
1: เป็นปลาคิลลี่ฟิชค่ะ
0: ปลาคิลลี่ฟิชมันคือปลาอะไรอะครับพี่จอย
1: เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาหัวตะกั่วของไทย
0: ปลาหัวตะกั่ว
1: ค่ะเป็นตระกูลเดียวกัน
0: อยากเห็นรูปร่างหน้าตามันนะพี่จอย
1: เดี๋ยวไปดูปลาในตู้เลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับปลาคิลลี่ฟิชกันก่อนนะครับผม
1: ค่ะ
0: ปลาฮะโอ้โหตู้เต็มเลยครับ
3: ปลาคิลลี่หรือสัตว์น้ำมหัศจรรย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสามารถสั่งให้เกิดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ปลาสวยงามพันจิ๋วพวกนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตะวันออกความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ไข่ปลาที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่เชื้อในไข่ไม่ตายครับและก็จะฟักตัวก็ต่อเมื่อโดนน้ำเท่านั้นครับ
0: อ๋อนี่แหละครับปลาคิลลี่ฟิช
1: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะ
0: อย่างพวกนี้ใช่หมดเลยป่ะคะพี่จอย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไม่มีสีคือจะเป็นตัวเมีย
0: นี่ใช่ไหมฮะที่มีลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือคิลลี่ฟิชทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ลักษณะพิเศษเขาคืออะไรอะครับ
1: ความที่เขามีสีสันสวยงามแต่ละสายพันธุ์จะสีแตกต่างกัน
0: ทำไมถึงสนใจเฉพาะปลาคิลลี่ฟิชนะครับ
1: ก็คือเขามีความแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่นปลาสายพันธุ์อื่นถ้าเพาะออกมาเราก็ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาติที่จะออกมาเป็นตัว
0: ครับ
1: ปลาสายพันธุ์นี้ค่ะไข่เนี่ยเราสามารถเก็บมาบ่มแล้วก็มากำหนดวันเพาะของเขาได
0: ้อ๋อที่บอกว่าเลือกเกิดได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ความพิเศษของมัน
1: แล้วก็ไข่เนี่ยเราสามารถจะแพ็คใส่ซองจดหมายส่งไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
0: เฮ้ยพี่ไข่ปลา
1: ใช่
0: ไข่ปลามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ทำได
0: ้ที่บอกว่าแพ็คอะไรนี่แสดงว่าต้องอยู่ในที่แห้งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ย
1: เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ว่าต้องทำให้แห้งเพื่อจะไข่พัฒนาเป็นตัวขึ้นมาถ้ายังอยู่ในน้ำยังไงก็ไม่เป็นตัว
0: เฮ้ยแปลกมากนะปลาสายพันธุ์นี
1: ้
0: อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่จอยหลงเสน่ห
1: ์
0: ของปลาคิลลี่ฟิชใช่ไหมครับผมอันนี้ผมเห็นด้านในมีเหมือนเป็นอะไรครับ
1: โอ่งที่เราโอ่งดินก็คือใส่ตัวพีทมอสลงไป
0: เราใส่ไปทำไมครับพี่จอย
1: ก็คือหลอกให้เขาลงไปไข่ก็คือเราเรียนแบบธรรมชาติของเขาหน้าน้ำปกติเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์วางไข่ฝังไว้ในดินพอจนถึงหน้าแล้งพ่อแม่พันธุ์ตายหมดน้ำมันก็จะแห้งแห้งแห้งแห้งลงตัวไข่มันก็จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวรอฝนแรกที่ตกลงมาตัวไข่โดนน้ำก็จะแตกออกเป็นตัวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม
0: ่อยากเห็นแล้วว่าด้านในมันจะมีไข่ไหมครับพี่จอย
1: อ๋อได้
0: เราดูได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: หุย

0: ผู้ชมนี่มีไข่ไม่ใช่มีไข่ธรรมดามีปลาอยู่ข้างในด้วย
1: ก็คือเขาก็จะผัดกันเข้าผัดกันออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พอแม่มาด้วยเลย
1: พอรัดเสร็จก็เขาก็ว่ายออกมาตัวใหม่ก็ลงไป
0: ครับผม
1: ก็จะไข่ทุกวันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สักกี่วันครับเราจะเก็บทีนึง
1: ก็ประมาณ10วันขึ้นไปอะค่ะ
0: อย่างโอ่งใบนึงใน10วันนี่มีประมาณกี่ใบฮะไข่อ
1: ย่างน้อย500 600
0: คื
1: นต่อใบต่อโอ่ง
0: เราต้องทำยังไงต่อครับพี่จอย
1: ก็ทำแห้งก็คือเอาดินมาทำแห้งเอาโอ่งเนี่ยค่ะมาเทใส่กระชอน

0: นี่ยค่ะไข่มันจะเปลือกไข่จะค่อนข้างแข็งเลยแต่ว่ามันจะเปราะต่อเมื่อพอเริ่มเป็นตัวเปลือกไข่มันจะบางลงแต่ตอนนี้เปลือกไข่จะหนาก็บีบได้ไม่เป็นไร
1: บีบได้เลย
0: ค่ะ
1: ไม่แตกนะคะ
0: ไม่แตก
2: เราจะดูยังไงมันเป็นไข่ปลาครับพี่จอย
0: มันจะเป็น
2: เม็ดยังไงคร
0: ับ ใช่ก็เป็นเม็ดกลมๆใสๆไฟส่องมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะคะ
2: คือมันจะใสๆสะท้อนแสงเลยใช่ไหมฮะเม็ดใสๆกลมๆเล็กๆนะครับคือปกติคุณผู้ชมเวลาเราเห็นไข่ปลาช่อนใช่ไหม
3: น
2: ี่
3: ไง
2: ไข่ปลาช่อนไข่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงไข่ที่เป็นแบบไข่เกาะๆกันนะครับ
4: แล้วขนาดเม็ดใสเป็นเม็ดใสๆเลยนะครับพี่จอย
2: พี่จอยอันนี้พอเราขึ้นมาจากโอ่ง
0: ค่ะ
2: จะเป็นแบบนี้เลย
0: ค่ะยังไม่ผ่านการบ่มมันจะใสอย่างเงี้ยอ๋ออัน
2: นี้คือไข่สดโอเคพอแบบนี้เสร็จแล้วเราดำเนินการยังไงต่อครับ
0: ทิ้งไว้วันหนึ่งเพื่อให้มันแห้งหมาดพอดีพอเหมาะแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ภาชนะก็พวกถุงซิปหรือว่าจะใส่กระป๋องก็ได้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อย
2: ครับ
0: 2เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยๆออกมาดู
2: ผมอยากได้แบบนี้เลยไปใส่น้ำเลยครับพี่จอย
0: ไม่ได้
2: ไม่เกิด
0: ค่ะเพราะยังไม่เป็นตัวเลยค่ะ
2: อ๋อ
0: เดี๋ยวพอถ้าได้เวลาของเขาเนี่ยค่ะเอาตัวไข่เนี่ยมาส่องดูก็จะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสๆนอนขดอยู่ในไข่แล้วก็จะเห็นเราจะส่องที่ตาเขามากกว่าเพราะตาเขาว่าจะเป็นเหลือบสีทองๆสะท้อนแสงเขาจะเรียกว่าไข่เป็นตาเพราะว่าจะลืมตาแล้วพอส่องไฟมันจะสะท้อนกับไฟก็จะเห็นว่าอันเนี้ยพร้อมแล้วเขาลืมตาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพร้อมจะลงน้ำแล้วอ๋อเนี่ยเขาหามาให้แล้ว
4: ไม่น่าเชื่อว่าในแบบว่าแต่ละอันนะครับมันมีไข่
0: มันไม่เท่ากันเพราะว่าคือสภาพตัวปลาแต่ละตู้มันไม่เหมือนกันไงครับ
2: ขออนุญาตให้กล้องดูนิดนึงนะครับ
4: ดูดิเนี่ยตอนมองเนี้ยเห็นดาวเปล่า
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษมือลั่น
5: ไม่มีอ่ะ
2: อุ้ยอุ้ย
5: อ่านใช่ไหม
2: อุ้ย

0: ค่ะ
1: อุ้ย
2: อุ้ย
1: เอา
3: เมื่อสักครู่นี้เราเห็นไข่ปลาที่แบบว่าเป็นเม็ดๆแล้วแต่ที่บอกว่ามันเสกได้อะพี่จอยผมยังไม่เห็นเลยมันเสกยังไงอะ
0: หลังจากเราบ่มจนเป็นตัวพร้อมเพาะแล้ว
3: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมา
3: ทำแพ็คเกจแบบนี
0: ้ค่ะ
3: ดินเมื่อสักครู่นี้ผ่านการบ่มที่พี่จอยบอกแล้วใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้ก็คือพร้อมจะออกแล้ว
3: อันนี้มีประมาณกี่ฟองครับ
0: ประมาณ20ฟอง
3: ประมาณ20ฟอง
0: ค่ะ
3: อ๋อตอน1กระปุกเนี่ยฮะแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดนะครับพี่จอย
0: ง่ายมากค่ะ
3: ครับผม
0: ในชุดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างเลย
3: โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำกันเลยครับ
0: ก็เปิดน้ำเทลงไปเลยเทลงไปแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วค่ะ
3: หมดเลยป่ะครับ
0: ค่ะหมดได้เลยค่ะเพราะว่าแนทจะในคู่มือก็จะแนะนำว่าใส่น้ำสูงประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง
3: แล้วก็ยังไงต่อครับ
0: ก็คนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ออกซิเจนเป่ามันก็จะช่วยกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้เขาออกเร็วขึ้น
3: ครับผม

0: มาแล้วครับไข่ปลาเสกได้พี่จอยมันเป็นตัวจริงๆด้วยอ่ะคนๆทิ้งๆคนๆทิ้งๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีมาดูอีกทีเฮ้ยเป็นตัวแล้วอ่ะโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากคือไข่ปลาเสกได้มันมีขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยเอากลับบ้านเลยตัวนี
1: ้ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: แปลกแต่จริงครับนี่น้องแปลกแต่จริงหนึ่งพี่จอยครับและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะอยากได้แบบนี้อยากจะเสกปลาเองแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เข้าไปใน Facebook ชื่อเพจ Hatchio Thailand ฝากข้อความไว้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีเพาะอะไรต่างๆนี่เป็นชุดเพาะปลาค่ะชื่อ Hatchio ค่ะ
0: อันนี้คือด้านในนะครับ
1: มีไข่มีอาหาร
0: มีไข่มีอาหารอุปกรณ์แว่นขยายมีคู่มือด้วย
1: ที่สำคัญต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อน
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วอยากเพาะไปเพาะเลยอ่านคู่มือนิดนึงเพื่อความละเอียดรอบคอบนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาในเพจก็ได้ไลน์ดีไลน์ก็ได้
0: ครับผม
1: ไอดีไลน์ก็ชื่อ Hatchio
0: วันนี้นะครับที่สยาม Kilifish Farm นะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ชลิตาค่ะ
1: แพลวโสพลครับ
0: เราสองคนมาพร้อมกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
1: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
0: และเราก็ยังรีดีไซน์อาหารเหลือในตู้เย็นของคุณผู้ชมด้วยวิธีที่ง่ายแสนง่ายนะคะและออกมาเป็นเมนูใหม่ที่แสนจะอร่อยค่ะ
1: ใช่ครับนี่ยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับ
0: ดีมากค่ะ
1: นอกจากเราจะชวนคุณผู้ชมมารีดีไซน์กันแล้วนะครับเรายังมีสาระรอบบ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ
0: ซึ่งวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องไม้ระแนงอีกครั้งนะคะไม้ระแนง yeah. จะสำคัญยังไงและมีกี่ประเภทเชิญชมค่ะ
2: Trick Topเลือกใช้ระแนงไม้และไอเดียในการติดตั้งระแนงไม้นั้นนอกจากจะช่วยกันแดดกันฝนระบายอากาศและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับภายในตัวบ้านแล้วนั้นระแนงไม้เนี่ยยังเป็นส่วนประกอบของบ้านที่ทำให้บ้านดูสวยงามมีความน่าสนใจในปัจจุบันนะคะบ้านส่วนใหญ่นิยมติดตั้งระแนงไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านอีกทั้งยังช่วยบังแดดกับฝนรวมไปถึงระบายอากาศและก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีวิธีในการเลือกระแนงไม้มาฝากกันไม้ระแนงสังเคราะห์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์และไม้ระแนงไวนิลโดยไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยจะทำจากปูนซีเมนต์เสริมเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะสามารถป้องกันการกัดกินของแมลงได้ทนทานต่อแดดและฝนมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงราคาไม่สูงค่ะข้อเสียก็คือมีน้ำหนักมากหลักการติดตั้งเนี่ยสีอาจจะกร่อนง่ายเนื่องจากไม้ระแนงชนิดนี้เนี่ยไม่ได้ผสมสีในตัวส่วนไม้ระแนงประเภทไวนิลนั้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่มีความทนทานสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ดีและยังช่วยป้องกันความร้อนได้ดีกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์อีกด้วยค่ะเพราะว่ามีความกันร้อนในตัวมีน้ำหนักเบาติดตั้งแล้วก็ดูแลรักษาง่ายหมดปัญหากับเรื่องปลวกกินและนิยมนำมาทำแผงบังตากันแดดและรั้วบนกำแพงค่ะระแนงไม้จริงเนี่ยไม้จริงจะเป็นฉนวนกันความร้อนไม่ให้เข้าบ้านนะคะซึ่งจะต่างจากไม้เทียมหรือว่าไม้สังเคราะห์ที่จะสะท้อนแดดได้ดีกว่าไม้จริงเนี่ยเมื่อทำการรื้อถอนยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้อเสียของเขาก็คือไม้จริงจะราคาค่อนข้างสูงค่ะได้รู้ข้อมูลของไม้ระแนงกันไปแล้วสำหรับใครที่กำลังหามุมพักผ่อนภายในบ้านอย่าลืมนะคะต่อเติมและตกแต่งระแนงไม้กันดูนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ระแนงนะครับ
0: ค่ะแหมข้อมูลจีข้อมูลแลนเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณนะพาให้ท่านผู้ชมเข้า
1: 300ครับคุณผู้ชม300
0: แล้วไปขายเงาะแล้วชมไงชม
1: คลิปท็อปจบไปแล้วครับคุณผู้ชมช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรีดีไซน์อะไรติดตามชมนะครับ
0: ไม้ระแนงไม้ระแนงค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีกางเกงยีนหนึ่งตัว
2: รีดีไซน์
1: จะเป็นอะไรคะวันนี
0: ้ก็เกือบจะ 100% ของที่ทำทั้งหมดมันก็เป็นของเป็นที่เก็บของ
1: เป็นที่เก็บอันนี้น่ารักนะเพราะว่าตามร้านกาแฟเดี๋ยวนี้เราจะเห็นถุงแบบนี้ฮิตมาก
0: ถุงกระสอบบ้างหรืออะไรบ้าง
1: เขาจะใส่เป็นเหมือนเมล็ดกาแฟหรือว่าเมล็ดธัญพืชแล้วก็สามารถนำไปทำเป็นดิสเพลย์สวยๆได้ด้วยนี่ไง
0: แล้วกางเกงของเราเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยเราเคยซื้อมาใส่
1: อ่
0: ะแน่นอนว่ามันต้องสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างม
1: ี
0: ดังต่อไปนี้เลยครับพระเอกของเรานั่นก็คือกางเกงยีนครับกันไกครับวงเวียนครับดินสอครับไม้บรรทัดครับที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเข็มและด้ายครับวิธีการทำง่ายๆวันนี้ง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยบางคนบอกว่าโหมีการเย็บปักถักร้อยเกิดขึ้นไม่ถนัดใช้ปืนกาวก็ได้
1: เอาเหรอ
0: ได้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงคงทนจริงๆปืนกาวที่ออกมาจากปืนกาวเนี่ยก
1: ็
0: แข็งแรงประมาณนึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ใช้เข็มกับด้ายเนี่ยก็จะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีก
1: ด้วยความสามารถของผู้หญิงบางคนเช่นคนนี้เนายังยาก ปืนกาวอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่า
0: วันนี้ขอโทษทีนะไม่อนุญาตให้ใช้ปืนกาว
1: ทำไมพี่จะต้องแบบข่มน้อง
0: ไม่ใช่อะไรเพราะว่าปลั๊กไฟเสีย
1: เศร้า
0: ไปอีกนี่เรามีกางเกงยีนครับคุณผู้ชมครับแต่ตัวนี้เอามาให้ดูเพราะยังใส่อยู
1: ่ตัดเลย
0: ยังอย่าเพิ่ง
1: ฮะเอาถึงไหน
0: นี่ไงเตรียมมาเผื่อแล้ว
1: รู้เลยว่าใครเจ้าของกางเกงหน้าแบบ
0: เตรียมมาเผื่อแล้วนี่นะครับขากางเกงยีนที่เราตัดมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือกางเกงยีนเนี่ยคุณสมบัติเขาก็คงทนอยู่แล้วเวลาจะใส่อะไรเนี่ยคือจริงๆอ่ะพอทำเสร็จออกมาไม่ต้องถนอมอะไรมากเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาวัดความลึกของกางเกงเนี่ยก็กะเอาประมาณตามที่คุณผู้ชมอยากจะได้เลยนะครับชื่นชอบซัก
1: คือตอนนี้เรากำลังวัดความลึกของถุงที่ต้องการถูกไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: โอเค
0: ตัดให้มีความยาวเนี่ยสูงกว่าที่เราต้องการใช้หน่อยก็ดีอันนี้วัดไว้ที่ประมาณ18เซนติเมตรหรือประมาณ7นิ้วนะครับ
1: ค่ะ
0: รู้ไหมเส้นรอบวงของเราเนี่ยนะครับเวลาเราทำเป็นทรงกระบอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นรอบวงที่ฐานเรียนคณิตศาสตร์มาแล้ว
1: พี่ถ้าหนูตอบไม่ถ
0: ้
1: าหนูตอบไม่ได้อะทั้งแม่ทั้งครูเลยนะ
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องตอบก็ได้ใช่เลยให้เลยก็ได้คุณผู้ชมจำแม่นๆอันนี้นะครับพอเราวัดมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะเขาจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าเส้นรอบวงได้ไหมอันนี้
1: ไม่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เหมือนเส้นรอบวงสิ
0: อันนี้คืออะไรอ่ะ
1: อันนี้คือเส้นรอบวงแต่หมายถึงว่าอันนี้พอพับแล้วมันก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางได้ไง
0: เออใช่
1: วงกลมพับครึ่งปุ๊บก็คือส่วนที่มันยาวที่สุดก็คือตรงนี
0: ้ต้องความรู้พี่คืนอาจารย์ไปหมดแล้ว
1: ไม่เป็นไรเนาะเอากลับมาให
0: ้ขอบคุณคุณน้องมากอันนี้นะครับวัดได้นะครับ17ซนติเมตร
1: ค่ะ
0: ทีนี้17ซนติเมตรเนี่ยได้มาเป็นเส้นรอบวงเราจะหาเส้นผ่าศูนย์กลางเราก็ต้องเอา 3.1416 ไปหาร
1: 3.1416 นั่นคือค่าของพายค่ะท่านผู้ชมถามว่าเฮ้ยทำไมต้องทำอะไรให้ยากขนาดนี้พี่แน่นอนนะคะว่าตรงนี้ที่วัดได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าสูตรคณิตศาสตร์ซึ่งไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและไม่ต้องจำ
0: ครับ
1: เพราะว่าพอเราได้มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะนี่คือ
0: เส้นรอบวง
1: แล้วเราต้องเอาไปทำไปคูณ
0: ไปหาร
1: ท่านผู้ชมวัดได้เท่าไหร
0: ่
1: นำไปหารกับ 3.14 ค่ะไม่ต้องทราบว่า 3.14 นั้นมาจากที่ไหนซึ่งมันหมายถึงค่าพายในคณิตศาสตร์แต่เราจำแค่ 3.14 นะคะท่านผู้ชม
0: ใช่แล้วครับเนี่ยก็จะปัดขึ้นปัดลงแล้วแต่คุณผู้ชมเลยคร
1: ับ แล้วแต่ทัวร์กันไปหลังจากที่เราเอา 17.5 เนี่ยมาหาร 3.14 ได้เท่าไหร่คะ
0: ประมาณ 5.4 เซนติเมตร
1: ค่ะ
0: นะครับนั่นก็คือจะเป็นรัศมี
1: เราก็กางวงเวียนของเราให้มีความกว้างเท่ากับ 5.4
0: ใช่ครับหรือหากคุณผู้ชมเนี่ยบอกอุ้ย 5.5 ได้ไหมก็ได้แค่1มิลลิเมตรเองคร่าวๆเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเท่านี้นี่นะครับได้รัศมีแล้วนะครับเดี๋ยวเรา
1: หลังจากนั้น
0: แล้วก็ใช้วงเวียนขีดไปเลยสิ่งที่ได้เนี่ยคืออะไรครับคุณผู้ชมคือฐานของไอ้กระเป๋าที่เราจะทำเนี่ยแหละครับ
1: คือบริเวณนี้นั่นเองค่ะนี่ตรงนี้ค่ะ
0: ใช่ครับทีนี้เราก็ตัดนะครับจะตัดวงกลมก่อนก็ได้หรือว่าจะตัดขากางเกงก่อนก็ได้
1: อนนี้เราได้ฐานแล้วที่เราวัดกันไว้เมื่อสักครู่นี
0: ้
1: และนี้ก็คือขา

0: ทั้งเด้งเดี๋ยวเราจะทำการประกอบร่างเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเชิญพี่แห้วค่ะ
1: ถ้าหากคุณผู้ชมมีปืนกาวเนี่ยนะครับเราเอาข้างในออกมาก่อนเวลาเย็บจะได้เย็บง่าย
0: ๆ
1: คือถ้าอยากได้ด้านไหนเป็นตัวโชว์เรากลับอีกด้านหนึ่งมานะครับ
0: ด้านนี้ก็เก๋
1: ด้านนี้ก็เก๋ดีนะ
0: สีสวย
1: เดี๋ยวเราเย็บด้านนี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วทำไมไม่เอาอันนี้โชว์อ่ะ
1: พอเราเย็บเสร็จปุ๊บเราจะกลับด้านมาด้านที่เราต้องการโชว์ก็จะอยู่ข้างนอก
0: ก็เลยจะโชว์ด้านเมื่อกี้สีแดง
1: ใช่แล้ว
0: โอเค
1: เห็นริมแดงทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับร้อยได้ก่อน
0: เอา2เส้นเลยใช่ไหมคะ
1: 2เส้นคู่ไปเลยครับจะได้คงทนครับ
0: นี่ไงนี่ไงนี่ไงความชำนาญสรุปลูบ
1: สรุปลูบ
0: สรุปมันลูบ
1: เราได้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราก็นำไอ้แผ่นวงกลมเนี่ยมาเย็บติดกับถางเกงทรงกระบอกที่เราได้มานะครับ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้เย็บแบบนี
0: ้ตอนนี้คุณแม่บ้านที่นั่งอยู่หน้าจอนี่คือตอบแทนแล้วเรียกงี้ไง
1: ทำไมแห้วไม่รู้นะบอกเราได้นะครับใน Facebook นะครับ
0: ใช่
1: ทุกคำคอมเมนต์ของคุณผู้ชม
0: จริงๆแฟนคลับแห้วเยอะมากคือลิตาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาแบบลงรูปแห้วแล้วจะต้องแบบมีการกดไลค์อะไรมากมายอ
1: ่ะเอ้ยแต่มีคนนึงที่ชมว่าลิตาแบบว่าทำอาหารน่ากินจังนะโดยที่ไม่กล่าวถึงพี่เลย
0: ต้องขอขอบคุณค่ะเขาชมอาหารนี
1: ่เขาชมอาหารน่ารักจังเลยอย่างเงี้ย
0: คุณชมยง
1: จำชื่อได้ขอบคุณมากนะครับ
0: เชื่อว่ารายการนี้อ่ะแม่บ้านหลายๆคนเอาผักมาเด็ดอยู่หน้าข้างหน้าจอทีวี
1: ถามว่าช่วงต่อไป
0: มาผู้ชมเชยเราหรอเปล่ามานั่งจับบิดเราพูดอะไรล่ะลูก
1: เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะผูกพรมกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเย็บรอบแล้วเนี่ยเสร็จแล้วข้างในอ่ะก็จะเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแต่ส่วนนี้เราจะไม่ทำการเปิดเผย
1: ไม่เปิดเผยอันนี้ปิดไว้เป็นความลับนะครับ
0: ยัง
1: ทีนี้มัดปมเลยครับแล้วผมก็มั่นใจมากครับคุณผู้ชมว่าม
0: ั่นใจดู accent
1: มั่นใจมาก
0: มั่นใจ
1: ว่าวิธีนี้มันต้องคงทนแข็งแรงและอยู่ได้นานแน่นอนนี่เรียบร้อย
0: เฮ้ย
1: เราก็โชว์ตะเข็บที่เป็นริมแดงโอ้โหเท่มาก
0: เสร็จแล้วเป็นถุงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใส่เหรียญในรถก็ได้อันเนี้ย
1: ได้ใส่ได้หลายอย่างเลยนะครับบางคนไว้ในครัวเก็บพวกกระเทียมพวกอบเชยนะครับ
0: อบเชย
1: ซินนามอนเขาบดแล้วก็เอาไปโรยหน้ากาแฟก็ได้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: redesign ขากางเกงในแบบ easy
1: ขากางเกงยีนขากางเกงในแบบช่วยมียีนขั้นก่อนอู้ยอมขางเกงในคงเก็บอย่างนี้ไม่ได
0: ้วันนี้คือการ redesign ขากางเกงยีนที่เรียบง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าความคงทนของตัวเนื้อผ้ายีนส์เนี่ยก็มีมากอยู่แล้วแล้วก็เราก็เนาแบบง่าย
1: ๆ
0: ก็สามารถที่จะใส่ของได้แล้วนะคะตามที่คุณผู้ชมต้องการเลยละค่ะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้นะครับผมมีขางเกงยีนมาฝากแล้วนะครับส่วนในช่วงหน้าเนี่ยลิตามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับ
0: ลิตามีเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีไก่ทอดค่ะท่านผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียสกับลิตาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
1: ชอบแย่มากมิวไอเดีย
0: พูดให้ชัดเจนตามแบบลิตาเป๊ะเลย
1: มิวไอเดียเห็นไหมคะวันนี้ลิตาแต่งตัวน่ารักไหมคะ
0: น่ารัก
1: แต่งต
0: ั
1: วแบบปูโตและเตาแก๊ส
0: ซึ่งมีลักษณะสีเดียวกันวันนี้เราแบ่งเป็นทีมน้ำเงินทีมแดงเลยนะ
1: บอกเลยว่าถ้าขึ้นแบบขึ้นโชกอะต่างที่ไทยแลนด์บอกเลย
0: ทำไม
1: สีแดง
0: แล้วเนี่ย
1: นี่ฟิลิปปินส์เอาให้ดูแบบวันนี้ชุดกีฬาถ้าสมมติว่าลิตาแยกเดินอยู่คนเดียวก็นึกว่าตุ๊จีนผมเหมือนมาหมดแต่ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะวันนี้เนี่ยทริคในการถนอมอาหารเนี่ยนะคะเราจะมาแนะนำวิธีการเก็บมะนาว
0: มะนาวว
1: ิธีการมี2วิธีการง่ายๆค
0: ่
1: ะอย
0: ่
1: างแรกถ้าจะใช้น้ำมะนาวแบบแค่นิดหน่อยให้เอาแบบไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยพี่เจาะเข้าไปแล้วก็บีบน้ำออกมาหลังจากนั้นน่ะผิวของเขาอะจะปิดกับเขาไปเอง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วก็เอากลับไปแช่ได้ตามปกติอันนี้เป็นวิธีแรกกับวิธีที่2นะคะคือการฝาแล้วก็บีบน้ำออกมาให้หมดใช่ไหมคะเก็บเป็นในรูปของน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ในภาชนะปิดนั่นเองค่ะ
0: บางคนเนี่ยก็จะชอบเอามะนาวไปฝังทราย
1: ฝังไปฝังมาหาไม่เจอ
0: เอาแต่จริงคุณผู้ชมก่อนที่เราจะใช้มะนาวเนี่ยคือมะนาวบางลูกเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันแข็งหน่อย

0: เนาะน้ำมันน้อยอ่ะ
1: ทำยังไงอ่ะ
0: วิธีที่จะต้องคลึงให้เขาแบบนวดๆเขาอ่ะ
1: ชอบคำว่าคลึง
0: ต้องนวดให้แบบมันมีน้ำขึ้นมานิดนึงแล้วเวลาบีบก็จะบีบง่ายขึ้น
1: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันเป็นฤดูแล้งคลึงเท่าไหร่น้ำก็อาจจะไม
0: ่
1: เยอะ
0: น้ำก็จะแข็งอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: และที่เราพูดกันมาเนี่ยไม่มีมะนาวเป็นส่วนผสมของเราในวันนี้เลย
1: ถูกต้องนี่คือความเป็นตัวตนของเราเราอยากทำอะไรเราทำท่านผู้ชมนี่ก็จะได้ทริคที่แตกต่างกันไป
0: ใช่
1: แล้ววันนี้เนี่ยอาหารของเราก็จะเป็นเหมือนของทานเล่นหรือว่าเป็นอาหารจานหลักก็ได้อีกหนึ่งอย่างที่สามารถทานได้เวลาเชียบบอล
0: กลางคืนได้กินไปให้หมดเลยตื่นเช้ามาอ้วนเลย
1: ใช่ตื่นมาก็แบบทำงานแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้บอลไม่ได้มาดึกขนาดนั้น
0: วันนี
1: ้ไก่ทอดน้ำปลาค
0: ่
1: ะ
0: ไก่ทอดน้ำปลา
1: ตกใจทำไมแล้วแบ๊วทำไม
0: ให้ CG ขึ้นให้ CG ขึ้น
1: แบ๊วปลุกไก่ทอดน้ำปลาโดยเราจะใช้ปีกไก่ขนาดกลาง
0: ครับผม
1: อันนี้เป็นปีกล่างนะคะปีกล่างขนาดกลางแล้วเราก็มีการแบบผ่าตรงส่วนกลางแล้วก็แยกเขาออกมานิดนึงเพื่ออะไรรู้ไหมคะ
0: ให้มันสุกง่าย
1: คุณจะล่า
0: จริงจริงป่ะเนี่ย
1: จริ งส
0: ิเก่งรู้สึกเก่งขึ้น
1: แต่ว่าถ้าสมมติว่าของใครปีกเล็กเนี่ยจริงๆไม่ต้องผ่าก็ได้ค่ะเดี๋ยวเนื้อจะหลุดติดออกมาหมดบอกแล้วว่าวันนี้เป็นไก่ทอดน้ำปลาเพราะฉะนั้นเราจะเอาไก่มาหมักกับน้ำปลาพริกไทยแป้งอเนกประสงค์แล้วก็น้ำเปล่าค่ะซึ่งจะต้องเป็นน้ำเย็น
0: เท่านั้น
1: เพราะว่าจะทำให้แป้งเนี่ยมีความกรุบกรอบ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: ใส่เข้าไปมีใส่เข้าไป
0: ถ้าเราใส่น้ำปลาเยอะเกินไปเป็นไรป่ะครับ
1: เค็มไงคะ
0: ใช
1: ่อ้าว
0: แล้วถ้าน้อยเกินไปก็ไม่เค็ม
1: ก็จืดแต่ว่าจริงๆอ่ะทำจืดดีกว่าไหมเราสามารถไปจิ้มอะไรข้างนอกได
0: ้อืม
1: ตาก็ใส่ไปโอ้พริกไทยอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มรสชาติให้กับไก่ง่าย
0: ๆครับ
1: คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ท่านผู้ชมทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะในการหมักสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าเนื้อมากขึ้นแล้วก็จะหอมมากขึ้นนี่ค่ะเราใส่เข้าไปแล้วนะคะน้ำปลารวมไปถึงพริกไทยแล้วเราก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ค่ะซึ่งจะต้องใส่คู่กับน้ำเย็นเพราะว่าจะทำให้ไก่เนี่ยมีความกรอบนุ่มมากขึ้นใส่เข้าไปแล้วก็คลุกก่อนหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำเย็นตามลงไปนะคะดีอยู่ดีก็ตักเดี๋ยวให้พี่ให้มาทาน
0: โอ้ยรู้สึกคอแห้งขึ้นมาทันทีอ้าวพี่กินน้ำก่อน
1: พี่กินน้ำก่อนถามว่าน้ำเย็นน้องทำไมต้องเย็นจัดก็อย่างที่บอกทำให้นางกรอบนุ่มพี่แห้วเปิดเตาได้เลยค่ะรออะไรคะ
0: เอาเปิดรานนะ
1: เสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้ว
0: ทีเนี้ยคุณผู้ชม
1: ทำไมคะ
0: ไก่เนี้ยมันอยู่ในน้ำเย็นแล้วเวลาทอดเนี่ย
1: อุ้ยกระเด็นสมองลุกเลยแหละไม่ค่อยๆหย่อน
0: ค่อยๆหย่อนเนาะ
1: หนึ่งสองสาม
0: ว้า
1: ทำงานเป็นโรงงานเลยครับ
0: โ
1: อ้พี่แห้วหรือว่ามันไม่นานก็สุกแล้วนะในส่วนของไม่อยากให้ติดกัน
0: โอ้โหหอมน้ำปลามากอ่ะคุณผู้ชมถ้าแบบเลือกน้ำปลาดีๆนี่คือแบบอาหารจานนี้คือดีงามเลยนะฮะโอ้ยหอมจังอ่ะ
1: หอมจังตังอยู่ครบ
0: นี่ตาลองเพลงของโซเฟียราให้ฟังครับ
1: เพลงอะไรอ่ะ
0: ชีวิตนี่มันก็แสงเศร้า
1: ตอนนี้ไก่ทอดเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันค่ะขออนุญาตใช้มือและมือนี้ล้างแล้วมือนี้แสดงว่ามือนี้ยัง
0: ล้างแล้วเห็นเป็นพยานได้ครับเมื่อสักคร
1: ู่อุ้ยคุณพี่
0: ทำไมครับ
1: ร้อนมือ
0: ช้อนมีก็ไม่ใช้แต่ดีอย่างเงี้ย
1: ได้มันไม่เสียเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่
0: เป็ดปักกิ่งครับใช่ไก่ทอดน้ำปลา
1: ค่ะอินเสิร์ต
0: ตอนนี้ผมจะชิมแล้วครับคุณผู้ชมครับ
1: เซิร์นอ่ะ
0: เซิร์นเลยนะครับเอาชิ้นริมนี่แหละอิ่มง่ายที่สุดเลยกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยขำอะไรครับลิตาสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ มีความแดง
0: มีความแดง
1: ชุดเนี่ยมีความแดง
0: ไก่ก็มีความแดง
1: ชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ชิ้นใหม่
0: ชิ้นใหม่

0: ฟินเบิร์ดนะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุปรีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันจะเลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มี
0: เล
1: ยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันหัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าอีกธรรมชาตินี่เขาก็เรียกอีราวดีโดฟินตัวนี้แหละคร
0: ับ อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของผมของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครับนี่ครูว่า35กว่ากว่า
0: ตัวนี้เหร
1: อ
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมมาดิลูกเนาะเห็นไ
0: หมนี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
1: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราจะจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือปุ๊บก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้ตอนให้รางวัลเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อย4-5ปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยแหละ
1: ตัวอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่บาย
0: พี่อ๋อเงี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
1: เขาบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไงเ
0: ราก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับคีบไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วแล้วก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำไล่ข้างหนึ่งกับเลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำในแบบนี้นะได้แล้วก็ป้อนรางวัลเขาจำ
0: เขาจะเริ่มจำแล้วยี่ถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีลองดู
0: คร
1: ับ
0: ผมต้องทำไง
1: ต้องบายบายเยอะ
0: บายบาย
1: บายบายดีบายบายดีเดี๋ยว
0: อ้าว
1: บายบาย
0: บายบาย
1: สิลูกบายบายบายดีหรอ
0: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
0: หลังจากบายบายแล้ว
1: บายบายให้ทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมุนได้ดี
0: ที่เขาดูอยู
1: ่ทุกอย่างก็ดูเราหมดเลยสั่ง
0: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
1: ทางต้องย้อนกันทาง
0: ย้อนมานี้ย้อน
1: ทางวันนี
0: ้นี่นั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยWhoa!

0: อ๋อเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
1: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
2: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
1: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
0: โอ้ที่อย่างเงี้ยจีเดียวละถึง
2: ท่าไหนที่ยากที่สุดสำห
1: รับการฝึกลมถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
2: ลอดห่วงใช่ไหมฮะ
1: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
2: พร้อมเป็นหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
1: เราก็ให้ระวังเขาขึ้นมาเรื่อย
2: ๆสองค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
1: จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำที่สุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะฝั่งนี
2: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มรู้ไปเรื่อยๆ
1: จนมาสูงนี้เลย
0: สูงนี้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับมาดิมา
0: มาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกคืนเลยคุณอุมา
2: เอารางวัลป่ะ
1: มาเร็วทำไมเนี่ยเงี้ย
0: อ๋อ
1: มีขั้นตอนแล้วมาเร็วฮึบเนี่ยอันนี
0: ้โดดเร็วโดดว้าได้อยู
1: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
2: อันนี้ป้อนกับปากกันเลยครับ
1: ป้อนปากเลย
3: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนมือไปปากถ้าปากป้อนได้ไหมครับ
1: กาว
0: กาว
2: ได้เปล่าก
0: าว
2: กาวเปล่า
0: วิ่งป๊อปก่อน
1: เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยพอเราปุ๊บเราจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
2: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
1: เพราะไม่ต่ำปากแตกเลย
2: ฮะปากแตกเลยเหรอ
1: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
0: เสียวสิปากแตกอ่ะ
4: ปากแตกแค่ทาลิปไง
0: โอ้โหโหขาวชัวร์เลยอ่ะ
1: ขาว
4: แต่ต้องทำไงนะทาลิปมาม
0: าลองดูดิมาก
1: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได้สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี้
2: ทำไมครับ
1: โมมาจะจำถนัดถนัดไปทางนั้นคน
2: อ๋อถ้ากับอันนี้เขาจะถนัดไปทางซ้ายของเขา
1: ดีลูกดีช้านิ่งๆอันนี
0: ้มาลูกมา
1: ลองแตะอยู่เฉยอันนี้โอเคเนี่ย
2: ชอบดิแก้มหอมดิเราก็ได้เห็นนะครับการสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
1: ครับ
2: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: โอ้ยแรงอยู
1: ่โอ้ยแบบคิ้วคิ้ว
2: วันนี้ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
3: เปิดทุกวันครับ
2: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ทำดีดีอย่าเซอย่าเซอย่าเซอย่าเซยืนหนึ่งหนึ่งเล
1: ย
0: อะไรแค่นี้บ่นทำไม่ได้อีดอดเหรอคนอื่นเขาทำได้แล้วไปทำไม่ได้ไ
1: ล่คนอื่นที่ว่าเนี่ยมันใคร
0: เถียงนี่เถียงเหรอกล้าเถียงรุ่นพี่เหรออยากเถียงไปก่อนเกิดหลังเองช่วยไม่ได
1: ้ฉันไม่ได้เถียงฉันก็แค่อยากรู้เองว่าไอ้เขาที่ว่าเนี่ยมันใคร
0: ไม่พอใจเหรอไม่พอใจทำโทษไปโทษ
1: ไม่หมอบแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันจะยอมได้เฉพาะตอนที่ฉันอยู่มหาลัยเท่านั้นแหละ
0: เป็นพี่น้องกันเขาไม่จำกัดสถานที่และเวลาเป็นทุกที่ทุกเวลาเข้าใจไหมน้องไหม
1: เออพูดเองนะว่าเป็นทุกเวลาตอนนี้เนี่ยน้องใหม่เหนื่อยมากๆเลยค่ะพี่รหัสค่ะดูแลน้องใหม่หน่อยได้ไหม
0: ฉันเป็นพี่วะต้องวัดด้วย
1: ก็วัดเฉพาะที่มหาลัยก็พอได้ไหมเล่าเออไม่อย่างนั้นเนี่ยความลับแตกนะ
0: ความลับแตกก็แตกด้วยกันทั้งคู่นี่แหละ
1: ดีดีเลยถ้ามันแตกด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเราสองคนเนี่ยวินวินกันทั้งสองฝ่ายถูกไหมคะรุ่นพี่ถ้าอย่างนั้นฉันเข้าบ้านก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะมาให้นายวักจนคอแตกตายไปเลยว้าย
0: ล้อเลียนเหรอน้องใหม่ล้อเลียนเหรอไอ้กลับมาดิมามอบก่อนเฮ้ยไม่ฟังใช่ไหมพรุ่งนี้จัดหนักเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว
2: รับน้องใหม่แล้วว
3: ันหนึ่งแล้วฉันไปในป่าฉันไปดูม้าฉันไปดูแพะม้ามันร้องฮี่แพะมันร้องแบะแบะฉันไปดูม้าดูแพะมันร้อง
4: ฮี่แบะฮี่แบะ
5: พ่อเดี๋ยวก่อนพ่อทำไมอารมณ์ดีขนาดนี้ครับเมื่อคืนขายหุ้นได้กำไรใช่ไหม
3: เปล่าไม่ได้ขายหุ้นได้กำไรแต่มีอะไรทำให้มันหายเครียดอยู่
4: อะไรทำให้หายเครียดเสียเงินป่ะคุณ
3: ไม่เสียตังค์แถมยังได้คนรับใช้เพิ่มด้วย
4: จริงเหรอคะอย่างนั้นยุ้ยก็สบายเลยสิคะ
6: แล้วคะ
4: ลาออกเดี๋ยวนี้เลยไหมคะ
6: ดีค่ะยุ้ยนอนดูเพดานสบายใจไม่เอาดีกว่าค่ะยุ้ยทำดีกว่าค่ะยุ้ยเป็นคนหนักเอาบอกสู้ค่ะ
5: พ่อครับสรุปมันเรื่องอะไรครับพ
3: ่
5: อ
3: โอ้มันคือกิจกรรมรับน้องบ้านใหม
5: ่ฮะ
4: รับน้องบ้านใหม
3: ่ใช่แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้อยู่มาก่อนบ้านนู้นมาอยู่ใหม่ถูกไหมเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องรับรุ่นน้องอย่างพวกมัน
5: จะดีเหรอครับพ่อนี่พ่อตั้งใจแกล้งพวกเขาเลยนะครับ
3: อ้าวที่แกยังแกล้งรุ่นน้องแกได้เลย
5: ผมเนี่ยนะไม่ได้แกล้งครับพ่อของผมเขาเรียกกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องของพ่อเนี่ยแกล้งล้วน
3: ๆไม่ได้แกล้งล้วนๆเพราะว่าถ้าพวกเขาทำสำเร็จพ่อจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย
4: อ้าวไหนบอกไม่เสียตังค์ไง
3: มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องยากที่จะทำได้สำเร็จเข้าใจไหมคุณกันการของผม
5: ผมว่าจริงครับแม่อย่าว่าแต่ทำไม่สำเร็จเลยเอาให้เขาเชื่อก่อนนะครับ
3: เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องยากนี่ไม่ว่าจะเป็นการฝนทั้งให้เป็นเข็มหรือเข็นครกขึ้นภูเขามันไม่เกินความสามารถของนายมงคลสาธรกุลหรอก
5: โอ้โหมายืนรอเลยเหรอจ๊ะไม่กลัวโดนพี่วักเหรอ
1: จะกลัวทำไมนี่มันที่บ้านไม่ใช่ที่มหาลัยสักหน่อย
5: ได้ถ้างั้นรีบไปมหาลัยกันเลยจะได้ทำกิจกรรมรับน้องกันต่อ
1: เอ๊ะก็คิดจะแกล้งฉันอย่างเดียวเลยเหรอ
5: ใครใครจะแกล้งเธอ
1: ก็อีพวกรุ่นพี่อย่างนายไงที่ชอบแกล้งรุ่นน้องอย่างฉันอ๋อหรือว่าแก้แค้นที่เคยโดนแกล้งใช่ไหมเอาคืนนะดิ
5: กิจกรรมรับน้องเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้เพื่อแกล้งเขามีไว้ให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยสนิทสนมรู้จักกันไว้มีอะไรได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างหากไม่ได้แกล้ง
1: อยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็รู้จักกันเองนั่นแหละไม่เห็นจะต้องมาโดนอะไรแบบนี้เลย
5: นี่การที่คนเรามันจะสนิทสนมกันในระยะเวลาสั้นๆเนี่ย มันต้องอยู่ในสภาวะกดดันยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดสงครามคนเราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงเนี่ยคือวัตถุประสงค
1: ์มาเป็นหลักการเลยเนาะแล้วไอ้พี่รหัสน้องรหัสเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยฮะฉันว่าเป็นพี่รหัสน้องรหัสกันทำไมอ่ะเป็นพี่น้องกันเฉยๆก็ได
5: ้การที่เราจะเป็นพี่น้องรหัสกันเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องสนิทสนมกันไว้รู้จักกันไว้มีอะไรได้ช่วยเหลือกันและพี่รหัสน้องรหัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันจะต้องมีเลขประจำตัวนักศึกษาที่ตรงกันไอ้นี่เหมือนพอดหนังเกาหลีเลยเนี่ยบ้านก็อยู่ติดกันเรียนก็เรียนที่เดียวกันและยังมีความรักร่วมกันและยังเป็นพี่น้องรหัสกันอีกฟินจนจิกหมอนเลยอะอรส
1: แบบนี้เนี่ยการที่นายเป็นพี่รหัสฉันส่วนตัวฉันเองก็เป็นน้องรหัสนายอ่ะมันแสดงว่ารุ่นพี่อย่างนายอ่ะต้องดูแลรุ่นน้องอย่างฉันถูกไหมไม่ให้ฉันโดนแกล้งอ่ะ
5: ฉันว่าตรรกะเธอมันแปลกๆนะถึงเธอจะเป็นรุ่นน้องรหัสยังไงเธอต้องโดนรับน้องอยู่ดีอย่าเรื่องเยอะได้ไหมไปเหอะเดี๋ยวสาย
1: อ้าวพูดแบบนี้แสดงว่านายจะไม่ดูแลฉันเหรอถ้าอย่างนั้นฉันว่าฉันจะต้องเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่ารุ่นพี่อย่างนายมันไม่ดีเรื่องไม่คอยดูแลรุ่นน้องอย่างฉันเลย
5: เลอะเทอะกันไปหมดแล้วอยากจะเป็นรุ่นน้องให้รุ่นพี่ดูแลหัดเป็นรุ่นน้องที่มันน่ารักเชื่อฟังรุ่นพี่ก่อนดีไหมไปได้แล้ว
1: อ้าวแล้วยังไงเป็นรุ่นน้องแบบนี้แล้วยังไงอ้าวเราจะรีบเดินไปไหนยังคุยกันไม่จบเลย
7: แม่จ้ามาแล้วจ้านี
8: ่เดี๋ยวอย่าพึ่งเอะอะสิแม่จ๋ากำลังใช้สมาธิอยู่เนี่ยกำลังศึกษาเรื่องกองทุนหุ้นอะไรต่อมีอะไรเผื่อจะได้เป็นไฮโซอย่างไอ้บ้านนั้นมั่งอะนี่พ่อจ๋าเขายังบอกไว้เลยนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
7: เน
8: ี
7: ่ยแม่จ๋าไอ้เขาที่ว่าน่ะใครที่ไหนอะ
8: เขาไหนก็ไม่รู้หรอกก็ฟังไว้ก่อนไง
7: งั้นเอาไว้ก่อนนะจ๊ะแม่จ๋านี่แม่จ๋าดูนี
8: ่ไ
7: รใบปลิวขอมาเสียบไว้หน้าบ้านพ่อจ๋าไปเจอมานี่เขาจะมีกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่นี่ไง
8: เดี๋ยวแล้วไอ้เขาเนี่ยมันเขาไหนอะ
7: เขาไหนพ่อจ๋าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่จ๋ามันน่าจะเป็นกรรมการหมู่บ้านละมั้ง
8: เดี๋ยวแม่จ๋าว่าแปลกละกิจ

0: จกรรมรับน้องบ้านใหม่แม่จ๋าไม่เคยได้ยินนะแม่จ๋าเคยได้ยินแต่ว่าเวลาไปเรียนน่ะเป็นนักศึกษาน่ะเขาก็มีรับน้องใหม
1: ่
0: ใช่
2: แม่จ๋านี่แต่เขาเขียนไว้ตัวเบลอบล่าเนี่ยเท่าบอกเขาบอกแกงเห็นไหมเนี่ย
0: จะกรรมรับน้องบ้านใหม่กระชับความสัมพันธ์ของคนบ้านใกล้เรือนเคียงครับอุ้ยกระชับได้รับรางวัลใหญ่ไปเลยเฮ้ยมันมีรางวัลนี่ว่ะ
3: ใช่และรางวัลใหญ่เป็นถึงแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
3: ฟรีไม่มีชาร์จ
0: ฟรี
3: ทำไมต้องตกใจกันขนาดนั้นด้วย
2: เฮ้ยพวกฉันตกใจนะไม่แปลกหรอกไอ้ที่แปลกกว่าก็คือว่าแกน่ะเข้ามาในบ้านฉันทำไม
3: ก็ใช้สิทธิ์ของความเป็นรุ่นพี่ไง
2: รุ่นพี่เหรอบ้านแกจะมาเป็นรุ่นพี่บ้านฉันได้ยังไงนี่นี่นี่นี่นี่บ้านแกก็เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหมือนกันแกก็ต้องโดนรับน้องบ้านใหม่เหมือนบ้านฉันนี่แหละ
0: ใช่ใช่อย่าเนียนอย่าเนียน
3: นายคงเข้าใจอะไรผิดนี่เขาวัดกันอย่างนี้นายนี่มาซื้อตอนบ้านเสร็จแล้วถูกไหม
2: ก็ใช่ไง
3: แต่ฉันนี่จองก่อนซื้อตั้งแต่ยังไม่ลงเสาเข็มจนกระทั่งสร้างเสร็จเพราะฉะนั้นการซื้อก่อนของฉันเท่ากับว่าฉันเป็นรุ่นพี่ของพวกนาย
2: ทำไมจะต้องให้บ้านแกมารับบ้านฉันด้วยบ้านรุ่นพี่ต้องเยอะต้องแยะ
0: นะแล้วอย่าบอกนะว่าพอบ้านติดกันนะ
3: ถูกต้องเลยครับบ้านติดกันไง
2: รับน้องรับน้องอะไรกันถ้าเป็นบ้านแกรับบ้านฉันฉันไม่เอาหรอก
0: ไม่เอาไม่ได้
2: เอ้าทำไมล่ะแม่จ๋า
0: ก็แม่จ๋าอยากไปญี่ปุ่นอะ
2: แม่จ๋าเดี๋ยวพ่อจ๋าพาแม่ไปก็ได้พ่อจ๋ามีกระตัง
0: ไม่แม่จ๋าอยากไปฟรี
2: โอ้แม่จ๋าดูที่บ้านตัวเองก็ไม่เคยทำต้องมาทำบ้านคนอื่นเขาแถมยังเป็นบ้านไอ้ไข่มงคลคู่แขนอีกคิดมันแผนโว้ย
4: พี่อาร์ตคะแล้วทำไมพี่อาร์ตไม่ไปส่งเพลล่ะคะหรือว่าเราไม่ใช่แฟนกันแล้วอะ
5: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อพ
3: อหน้าที่ของรุ่นน้องไม่มีอะไรยากฟังคำสั่งรุ่นพี่อย่างเดียวไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2: แต่
4: ไม่ได
0: ้เอ้าในนั้นเขาบอกไม่ให้แต่เหรอจ๊ะ
4: ฉันแค่ขยายความให้ฟัง
3: จะฟังหรือไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็ไม่ต้องไปญี่ปุ่นกัน
0: ฟังจ้ะฟังเดี๋ยวนี้เลยจ้ะพูดเลยจ้ะ
3: มีด่านอยู่ทั้งหมด3ด่านที่บ้านน้องใหม่ต้องปฏิบัติตาม เมื่อผ่านด่านแล้วจะได้รับการประทับตราลงในสมุดสั้น
4: นี่เต็มปึ่ง
0: ไอ้ลูกเราเหมียว
3: เมื่อครบทั้ง3ด่านก็จะได้รับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่นฟรีจะได้ไปทั้งบ้านน้องใหม่และบ้านรุ่นพี
2: ่เอ้าเฮ้ยนี่ก็บ้านฉันทำแล้วทำไมบ้านแกได้ไปด้วยอ่ะมันไม่แฟร์เลย
3: บ้านฉันเนี่ยบ้านรุ่นพี่ต้องคอยดูแลกิจกรรมเสียเวลามาม
4: ัน
3: ก็ต้องมีอะไรตอบแทนบ้างสิ
4: ใช่
0: ไม่หยุดไม่หยุดเรื่องมากนะเอายังไงก็ทำนั้นนะป้าจ๋าจ้ะจ้ะจ้ะต่อจ้ะ
4: ด่านแรกฟังให้ดีไม่มีอะไรชิวๆแค่ทำความสะอาดบ้านล้างจานซักผ้ารีดผ้าล้างห้องน้ำ
6: อย่างนี้ยุ้ยก็สบายเลยสิคะ
4: ใครบอกแกเนี่ยมันผู้คุมพวกเขาทำงานให้ได้ตามมาตรฐานของบ้านเราเข้าใจ
2: เฮ้ยแบบนี้มันเหมือนบ้านฉันเป็นคนใช้บ้านแกเลยอะโอ้ยฉันไม่ทำแล้วไม่เอายกเลิกไปเลยดีกว่า
4: ไปมาญี่ปุ่น
2: ท็อปเดี๋ยว
0: จะเจ้าวุ่นวายอย่าวุ่นวะไปจ้ะไปจ้ะ
3: ดีมาก
2: โอ้โหแม่จ๋านี่แม่จะกวาดฝุ่นลงมาอีกนานไหมฮะพอจะได้กวาดให้มันเสร็จทีเดียวอะ
0: ก็พ่อจ๋าก็รอแม่จ๋าปัดให้เสร็จแล้วกวาดไม่ได้หรอ
2: แต่พ่อจ๋าอยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆอะนี่โมโหจนเดือดแล้วเนี่ย ดูที่บ้านตัวเองก็ไม่เคยทำต้องมาทำบ้านคนอื่นเขาแถมยังเป็นบ้านไอ้ไข่มงคลคู่แขนอีกคิดแต่มันแผนโว้ย
6: แต่ยังไงก็ทำให้มันเสร็จเร็วๆสิคะทำแบบนี้เดี๋ยวยุ้ยจะฟ้องคุณผู้หญิงไม่ให้ผ่านเลยนะคะ
0: โอ้โหเดี๋ยวแล้วคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายแกหายไปไหนเนี่ยแล้วเขาจะมาเห็นไหมว่าฉันทำผ่านแล้วอะ
6: คุณผู้หญิงออกไปเก็บดอกเบี้ยข้างนอกค่ะส่วนคุณผู้ชายแอบไปลุ้นหุ้นอยู่ข้างบนแต่เมื่อกี้คุณผู้หญิงก็บอกแล้วนี่คะว่าให้ยุ้ยเป็นคนควบคุมงานทั้งหมดดังนั้นไม่ต้องถามค่ะหนูปัดฝุ่นข้างบนนู้นด้วยค่ะ
0: นางยุ้ยนี่ชักเอาใหญ่ว่ะชักเอาใหญ่จำไว้นะถ้าตกงานเมื่อไหร่อย่ามาของานบ้านฉันทำ
6: ไม่มีวันนั้นหรอกค่ะยังไงยุ้ยก็ไม่มีวันตกงานทำทั้งชาติอ่ะยุ้ยก็ไม่มีวันใช้หนี้คุณผู้หญิงบ้านนี้หมดอยู่แล้ว
2: โอ้โหทำงานยังไงยิ่งขำยิ่งเป็นหนี้แล้วยังขำอยู่อีกเนาะโอ้เฮ้ยฉันนึกอะไรออกแล้วแม่จ้า
0: หยุดนึกกวาดต่อ
2: แม่จ้าไม่ต้องทำแล้ว
0: ไม่ต้องทำแล้วใครจะทำแล้วจะได้ไปญี่ปุ่นไหม
2: เราก็จ้างนางยุ้ยมันทำเราไม่ต้องทำแถมยังได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยหลัก
6: ไหนไม่ได้นะคะมันผิดกฎค่ะ
2: ตังค์จะเอาไหม
6: ไม่เอาค่ะ
0: พกมาแค่นี้2,000พอไหมอะ
6: เอาไม้กวาดกับไม้ขนไก่มาเลยค่ะ
2: นี่ยุ้ยทำเสร็จแล้วรีบไปเรียกฉันที่บ้านนะจะได้ประทับตาผ่านด่านให
6: ้ได้ค่ะ
2: นั้นเรากลับบ้านตีผมนอน
0: ไม่นอนไม่นอนอาบน้ำตักเที่ยงทั้งคอน
1: นี่นายเป็นพี่รหัสภาษาอะไรคะไม่ดูแลน้องรหัสเลยเนี่ย
7: เป็นเฟรชี่ก็ต้องโดนรับน้องไม่ธรรมดาเธอน่ะเรื่องเยอะเกินไปหรือเปล่า
1: ชูเยอะอ้าวเป็นพี่รหัสก็ต้องดูแลน้องรหัสดิไม่งั้นจะเป็นทำไมพี่รหัสน้องรหัสอ่ะฉันขอไปเป็นน้องรหัสคนอื่นดีกว่า
7: ก็ไอเดียจ้ะงั้นไม่เป็นเลยไปแหมเป็นพี่รหัสน้องรหัสแค่ไม่กี่วันจะต้องกลับบ้านพร้อมกันด้วย
1: ไม่เห็นจะแปลกเลยก็บ้านเขาอยู่ติดกันเลิกเรียนเขาก็เลิกเรียนพร้อมกันกลับบ้านพร้อมกันมันก็ปกตินี่ normal จะตายเธอดิแปลกมาอยู่ต้องไกลเนี่ยตามมาอยู่ได
7: ้ก็ฉันไม่แฟนกันนี่ girlfriend อะรู้จักไหม
1: girlfriend คนเป็นแฟนกันผู้ชายเขาก็ต้องเป็นคนดูแลผู้หญิงเปล่าฮะผู้ชายต้องมาส่งผู้หญิงที่บ้านไม่ใช่ผู้หญิงเดินมาส่งผู้ชายที่บ้านแบบเนี้ยหรือว่าเธอขี้ตู่เขาเป็นแฟนเหรอ
8: ใครหอบฉันขี้ตู่คะพี่อาร์ตคะแล้วทำไมพี่อาร์ตไม่ไปส่งเพอร์ล่ะคะหรือว่าเราไม่ใช่แฟนกันแล้วอะ
9: เดี๋ยวเธอเดี๋ยวแล้วทำไมมาลงที่พี่กันเนี่ยฮะ
1: เออแล้วมันจริงไหมอ่ะ
8: ไม่จริง not true
1: true
8: พูดภาษาอังกฤษเหงื่อเลย not true อย่า
1: true
8: not true
1: true
8: not true
1: true
8: not true
1: true
6: เอ้านางยุ้ยโอ๊ยคุณผู้หญิงพวกหายไปไหนกันหมดเนี่ยทำงานที่ฉันสั่งเสร็จแล้วเหรออ๋อคือพวกน้องบ้านใหม่เขาขอกลับไปทานข้าวค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำต่อค่ะ
10: เหรอ
6: ใช่ค่ะ
10: แล้วทำไมถึงดูสะบักสะบอมเหมือนทำงานหนักเนี่ยฮะนี่อย่าบอกนะว่าช่วยเขาทำงาน
6: เปล่าเลยค่ะไม่มีเลยค่ะยุ้ยนี่ชี้นิ้วสั่งเขาอย่างเดียวเลยนะคะ
10: แน่ใจ
6: แน่ค่ะ
10: โอเคแล้วคุณไข่ไปไหนเนี่ย
6: ลุ้นหุ้นอยู่ข้างบนนะคะ
10: ทำไมต้องไปลุ้นข้างบน
6: ก็คุณผู้ชายบอกว่านั่งลุ้นข้างล่างแล้วหุ้นมันไม่ขึ้นเลยอยากลองขึ้นไปลุ้นข้างบนเผื่อหุ้นมันจะขึ้นนะคะ
10: ประหลาดคนเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดูหน่อยแล้วอย่าลืมนะคุมพวกเขาทำงานให้เสร็จเข้าใจไหม
6: ค่ะได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเกือบไม่รอดซะแล้วเรา
8: true not true
1: true
8: not true
1: true
8: not true
1: not true
8: true
1: not true
9: พ่อกันทั้งคู่นี่แหละถึงบ้านแล้วเนี่ยทูทูน็อตทูทูน็อตทูอยู่ได้
1: อ้าวถึงบ้านแล้วนี่ดูแลเสร็จแล้วใช่ไห
9: ม
1: ถ้างั้นก็กลับบ้านไปได้แล้วกลับบ้าน
8: แล้วไม่เกี่ยวอะไรของเธอด้วย
1: ค่ะก็ไม่อยากจะเกี่ยวด้วยหรอกนะฉันแค่เป็นห่วงความปลอดภัยไงกลับดึกๆเดี๋ยวจะอันตรายไม่มีใครไปส่งด้วยนี่พี่อาร์ตลุกกระเทาสิคะอยู่ทางนี้สิ
9: พี่ว่าพอกันทั้งคู่นี่แหละ
1: What อะไรนะคะ
9: หมายถึงพอได้แล้วมั้งแยกย้ายดีกว่ากลับบ้านเนาะ
1: ดีเลย

0: ถ้างั้นฉันเข้าบ้านก่อนดีกว่าโอ้ยงั้นเดี๋ยวดึกๆเนี่ยน้องรหัสจะเข้าไปเอาหนังสือนะจ๊ะพี่รหัส
1: แล้วทำไมต้องเข้าไปเอาคืนด้วยคะ
0: อ้าวก็มันอะไรอะไรก็มันหนังสือเรียนของฉันนี่ฉันจะเข้าไปเอาเมื่อไหร่ก็ได
1: ้ no ไม่ได้พี่รหัสหรือว่าน้องรหัสก็ต้องรู้จักเวลา
0: แต่ว่าพี่อาร์ตเป็นคนบอกกับฉันเองนี่ว่าเป็นพี่รหัสน้องรหัสเนี่ยเขาเป็นกันตลอดเวลาไม่เลือกเวลาเลยเข้าบ้านก่อนดีกว่า

0: พราะจ้าแม่จ้ากลับมาแล้วสวัสดีจ้าก
1: ลับมาแล้วเป็นไงวันนี้หมอมเป็นลูกม้ามาเชีย
0: วแต่ว่าหนูเป็นลูกพ่อถ้าหนูหมอมเป็นลูกม้าก็แสดงว่า
1: หยุดเลยเดี๋ยวพ่อก็เห่าคุยด้วยซะนี
2: ่เห่าทำไม
1: โอ้โหนี่สนับ
2: กินข้าวไหมยัง
0: กินมาแล้วจ้าถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะมอมเป็นลูกม้าเลย
1: เดี๋ยวได้อาบน้ำทั้งน้ำตาแล้ว
0: โอ้ย
1: ไอ้ดีนะมัน
0: เอ้าแล้วนี่มันใบปลิวอะไรอ่ะจ๊ะเนี่ยกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่กระชับความสัมพันธ์ของคนบ้านใกล้เรือนเคียงกระชับได้รับรางวัลใหญ่ไปเลยด้วย
2: ไปญี่ปุ่นแน่
0: ได้ไปญี่ปุ่นด้วยเหรอจ๊ะ
1: อืม
0: เฮ้ยหนูว่ามันแปลกแปลกหรือเปล่าจ๊ะแม่จ๋ามันมีเหรอจ๊ะ
2: โอ้มันแปลกตรงไหนใครๆเขาก็เที่ยวญี่ปุ่น
0: หนูไม่ได้หมายถึงว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วมันแปลกจ๊ะแม่หนูหมายถึงว่าไอ้กิจกรรมรับน้องบ้านใหม่อะไรเนี่ยแล้วใครเป็นบ้านรุ่นพี่ใครเป็นบ้านรุ่นน้องอะจ๊ะ
2: ก็อิตาไข่มงคลนะไงเขาเป็นรุ่นพี่เพราะเขามาอยู่ก่
1: อ
2: นส่วนเรามาอยู่หลังเขาเราก็เป็นรุ่นน้องแล้วเขาสั่งอะไรให้เราทำเราก็ต้องทำแค่นั้น
0: แล้วเขาให้ทำอะไรจ๊ะ
2: โอ้ชิวๆง่ายๆทำความสะอาดบ้านอะไรอย่าง
0: เงี้ยหนูว่ามันยิ่งแปลกเขาไปใหญ่เลยนะจ๊ะ
1: เอ้ยนางลูแปลกไม่แปลกก็ช่างมันเถอะแต่ว่าที่แน่ๆแม่เนี่ยเขาอยากไปเที่ยวฟรีพ่อก็เลยจัดการเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องห่วงรอไปเที่ยวฟรีแบบสบาย
0: ๆแล้วพ่อจ๋าจัดการอะไรไปจ๊ะ
1: พ่อก็จ้างนางลูคนใช้บ้านเขามาทำให้ไง
0: โอ้โหถ้าจะต้องจ้างเขาเนี่ยทำไมเราไม่เอาเงินไปเที่ยวเองเลยล่ะจ๊ะ
1: ไม่ได้เดี๋ยวกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาจะหาว่าพ่อไม่ให้การร่วมมือเสียแย่เลยเพื่อวันหน้าวันหลังพ่อลงสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้านของเขาจะได้ไม่เสียประวัติ
2: สวัสดีท่านกรรมการ
0: โอ้ไม่รู้ล่ะยังไงหนูก็ต้องไปสืบเรื่องไงให้รู้เรื่อง
3: ก็พ่อไปหลอกบ้านนู้นน่ะว่ามีกิจกรรมรับน้องบ้านใหม
4: ่ไม่ได้หลอกสักหน่อยทีแกยังทำเลยรับน้องอ่ะ
3: ของผมเขาเรียกกระชับความสัมพันธ์ก็พ่อ
4: ก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านไง

0: อ่ะนี่โทรมากลางดึกนี่รีบขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะคุณน้องรหัส
1: ก็ฉันไม่อยากค้างกันบ้านจะไว้นานๆน่ะดิว่าแต่ฉันขอถามอะไรนายอย่างนึงดิ
0: ยังข้องใจอะไรอยู่จ๊ะคุณน้องรหัสข้องใจเรื่องกิจกรรมรับน้องหรือว่าข้องใจเรื่องพี่รหัสน้องรหัส
1: คือฉันจะถามนายว่าตอนที่นายย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆอ่ะนายโดนกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่อะไรแบบนี้ไหม
0: อะไรนะ
1: รับน้องบ้านใหม่
0: จะบ้าเหรอมันจะไปมีกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่บ้านใหม่เนี่ยนะโอ้นี่เธอโดนรับน้องจนสมองเธอพี้แล้วนะเนี่ยเนี่ย
1: ตกลงไม่มีเหรออ
0: ืมไม่มีแน่ดิ
1: ฮะแล้วเนี่ยอะไร
0: อะไรกระชับได้รับรางวัลใหญ่ไปเลยกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่กระชับความสัมพันธ์ของคนบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรนี่มันอะไรของเธอไปเอามาจากไหน
1: เอานี่พ่อนายเป็นคนให้ที่บ้านฉันเองนะพ่อนายเป็นคนบอกว่าถ้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องโดนกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่
0: พ่อฉันบอกอะ
1: ตกลงว่ามีหรือว่าไม่มี
0: มีน่าจะมี
1: เอ้าแล้วไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่มีตกลงว่ามีหรือว่าไม่มี

0: นี่กันการผมนะไปได้โปรเพื่อนบ้านสุดยอดเลยจัดวงสวิงให้ผมใหม
1: ่ยังไงคะคุณ
0: นี่เขาบอกเลยนะจำไว้แค่นี้ตีกอล์ฟสบายขึ้น
1: เต้
0: นแล้วก็กระเด้าสุดโล
1: ่ล่องลุ่มโลดแสบหลาย
0: อะไร
2: ก็พ่อไปหลอกบ้านนู้นน่ะว่ามีกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่แบบนี้มันไม่ดีนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ดียังไงไม่ได้หลอกสักหน่อยทีแกยังทำเลยรับน้องอ่ะ
2: ของผมเขาเรียกกระชับความสัมพันธ์ก็พ่อระหว่างพี่น้องพ้องเพื่อนแต่อย่างของพ่อเนี่ยมันไม่ใช่
0: ไม่ใช่ยังไงก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านไง
2: พ่อตั้งใจจะแกล้งเขาล้วนๆเลยนี่ถ้าความแตกขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์พังพี่นั่นหนักกว่าเดิมอีกนะครับพ
1: ่อที่ลูกพูดมันก็ถูกนะคะคุณ
0: เฮ้ยกว่าความจะแตกนะคุณพวกมันก็โดนเราจับเต็มไปแล้วโอ้โหกำไรจะตายซ้อมบงดีกว่าแม่จ้าแม่จ้ารีบไปกันเถอะเดี๋ยวเราไปรับตราประทับอันแรกกันเลยดีกว่า
3: ก็รีบ
4: โอ๊ะแล้วนี่พ่อจ่ากับแม่จ่าจะไปไหนกันจ้ะเนี่ย
0: ก็ไปกิจกรรมไม่รับน้องบ้านใหม่ไงมาก็ดีแล้วเดี๋ยวเอาน
5: ั่งลูกของคอเลย
4: โอ้ยพ่อจ่าไม่ต้องไปแล้วจ้าไองานกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่อะไรเนี่ยมันไม่มีจ้ามันหลอก
3: หลอกไงแล้วก็ใบปลิวก็เห็นจนเกลื่อนนะ
4: พ่อจ้าสมัยนี้นะจ๊ะไอใบปลิวแค่เนี้ยใครๆเขาก็ทำกันได้จ้ะอีซี่อีซี่เลยจ้ะแล้วหนูเนี่ยก็ไปถามยามาแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าไม่มีเลยจ้ะไอกิจกรรมรับน้องบ้านใหม่อะไรเนี้ย
3: ยามเขาคงไม่รู
0: ้
4: แต่ว่าก่อนถามยามเนี่ยหนูไปดูบอร์ดติดประกาศงานของหมู่บ้านมาแล้วนะจ๊ะในบอร์ดเนี่ยไม่เห็นจะมีประกาศงานอะไรเลยจ้ะ
3: หมู่บ้านลืมติด
0: เออใช
3: ่หมู่บ้านลืมติด
4: ถ้าพ่อกับแม่ไม่เชื่อฉันลองโทรไปถามกรรมการหมู่บ้านดูไหมจ๊ะ
0: ก็ดีก็ดีโทรมันเดี๋ยวนี้เลยจะได้รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีเดี๋ยวพ่อโทรเองฮัลโหลกรรมการหมู่บ้านเหรอพี่ถามหน่อยไอ้งานรับน้องบ้านใหม่เนี่ยมันมีหรือเปล่าไม่มีขอบใจแค่นี้นะนึกแล้วเฉียวไอ้ไข่มงคลไอ้ไข่มงคลแบบนี้มันลอกกันชัดๆเดี๋ยวเละ
4: แล้วแบบนี้พ่อแม่จะเอายังไงต่อจ๊ะ
0: อย่างนี้มันก็ต้องแก้เพ็ดไอ้ไข่มงคลฮัลโหลใครพูดอะไอ้ไข่มงคลฉันเตรียมพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเจอกัน
6: ฮัลโหลเอวีโอดีสวัสดีค่ะคุณลุง
7: สวัสดี
6: ค่ะ
7: วันนี้มาแต่เช้าเลยนะจ๊ะ
6: พอดีว่าวันนี้พ่อไม่มีเรียนนะคะก็เลยจะมาให้พี่อาร์ตช่วยติวหนังสือหน่อยค่ะ
8: โอ้มีธุระกับเจ้าอาร์ตงั้นแปลว่าหายงอนพี่แล้วใช่ไหม
6: โนค่ะยังไม่หายค่ะ
8: โ
6: อ้แต่ว่าเพิร์ลก็ยังให้โอกาสพี่อาร์ตนะคะเพราะว่าเท่าที่พี่อาร์ตทำตัวน่ารักโซคิวเนี่ยเพิร์ลก็จะหายงอน
0: มาแม่จ้ามามาแล้วนี่แอลว่าไงวันนี้มีอะไร
3: เดี๋ยว
0: มีอะไรอีก
3: ก่อนจะไปด่านต่อไปเนี่ยช่วยประทับสมุดแมวเหมียวหน่อย
0: ประทับสมุดแมวเหมียวง่ายง่ายโอ้โหเรื่องแบบนี้ทำดีก็ต้องประทับให้อยู่แล้วจึ๊กนี่เก็บไว้ให้ดีนะสมุดแมวเหมียวเนี่ยนะ
3: นี่หายเลย
0: เออหายไม่ได้นะเดี๋ยวงั้นไอ้ความดีที่ยังทำมาเนี่ย มันจะเหนื่อยเปล่าแล้ววันนี้จะให้ทำอะไรอีกอะ
6: เดี๋ยวสต็อกก่อนนะคะนี่มันคืออะไรกันนะคะ
2: เธอไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกมันเรื่องของผู้ใหญ่เขาปล่อยให้เขาจัดการกับเองแหละเราไปติวหนังสือกันหลังบ้านดีกว่าเนาะ
6: โอเค let's go ค่ะ
0: ติวติวเลยนะลูกเต็มที
4: ่ติวหนักๆเลยลูกน่ารักคุณพี่ไข่คะ
0: ว่าไงครับพี่กันการ
4: ด่านต่อไปจัดเลยค่ะ

0: ด้านต่อไปมีชื่อว่าอาหารเหลาน้องๆมีหน้าที่จะต้องทำอาหารมื้อกลางวันรสเด็ดมาให้พี่ๆได้รับประทานกันง่ายๆแค่นี้ทำเสร็จถูกใจรุ่นพี่ประทับตาจึ๊กจึ๊กให้เลย
1: ปึ้งเลย
2: นั่นได้เตรียมล้างท้องไว้รอกินได้เลย
1: ดีค่ะ
0: ครับ
1: อ้าปากกว้างอร่อยใช่ไหมล่ะคะนี่เธอทำเองกับมือเลยนะคะ delicious ใช่ไหมล่ะคะ
3: อร่อยครับเธอแต่ว่าในเพอบอกว่าจะให้พี่ติวหนังสือให้ไงคะ
1: เฮ้ยอย่าขาดใจเพออีกแล้วอ่ะสงสารเลยอ่ะ
3: เฮ้ยเพอโอเคโอเคเพิ่มใจเย็นๆมาพี่กินก็ได้มา
1: อีกคำนะคะปากกว้างๆนะคะอร่อย
4: โอ๊ยนี่ oh my god พี่อาทำอะไรอะคะเราทำไปหมดเลยอะ
1: โอ้ยนี่คงกำลังติวหนังสือกันแบบขมักขม้นเลยสินะ
4: หมดมูดเลยแล้วนี่เธอทำอะไรเนี่ย
1: อ้าวก็นี่เขตบ้านฉันจะมายืนตรงนี้แล้วมันเป็นอะไรอ่ะ
3: โอเคได้แป๊บนึงไปไปเธอพี่ว่าเราเปลี่ยนที่ติวหนังสือกันดีกว่าไปเถอะครับไป
1: เดี๋ยวสิครับพี่รหัสแม้วางของก่อนก็ได้ค่ะอะไรจะไม่ดูแลน้องรหัสหน่อยเหรอคะ
4: นี่มุกเดิมอีกแล้วนะพี่รหัสน้องรหัสอะไรเนี่ยนี่บ้านนะจ๊ะไม่ใช่ University
1: ก็ฉันบอกเธอไปตั้งกี่หนแล้วฮะว่าพี่รหัสกับน้องรหัสเนี่ยเขาเป็นกันตลอดเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เขาก็เป็นพี่รหัสน้องรหัสกันโอ้ยเขาเป็นกันมาจนตายเลย
5: เฮ้ยเดี๋ยวเป็นจนตายเลยเหรอ
1: เธอมันแค่น้องรหัสแต่ฉันเนี่ยเป็นเกิร์ลเฟนเกิร์ลเฟนอ่ะก็ต้องมาเฟิร์สใช่ไหมคะรู้จักไหมเฟิร์สโอ้ยแต่ว่าพี่น้องกันน่ะยังไงเขาก็อยู่กันไปยาวๆนานๆแต่ว่าการที่คนเป็นแฟนกันน่ะแป๊บเดียวก็ดับมันก็กลายเป็นแฟนเก่าแล้วex girlfriend รู้จักไหมแฟนเก่าอ่ะ
4: แฟนเก่านี่พี่อาร์ตพี่อาร์ตจะเลิกกับพอลเหรอคะ oh my god พี่อาร
5: ์ตอะไรอะไรเนี่ยพอลเป็นอะไร oh my god โอ้ให้ตายเถอะ
4: พี่อาร์ตไม่รักพอลแล้วนะคะพ่อขอแบงค์หอมก็ได้ค่ะตาก่อนนะคะพ่อไปนี
5: ่พ่อเดี๋ยวพ่อไปเลยพ่อเป็นไรต้องป่วยคู่ฉันตลอดเวลาเป็นไรเ
1: ฮ้อแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับการที่บ้านนายมาหลอกบ้านฉันไอ้เรื่องรับน้องใหม่อะไรเนี่ย
0: พี่ชอบมากเลยน้องๆไอ้นกกระจอกเทศพักพริกไทยดำเนี่ย
2: นกกระจอกอะใช่แต่ไม่มีเทศนกกระจอกเฉย
0: ๆพวกแกเอาอาหารปริศนาอย่างนี้มาให้พวกฉันกินถือว่าสอบ

0: ไม่ได้เห็นหน้าข้างในก็รู้แล้วว่าอาหารดูดีมากเป็นอาหารเหลาจริงๆด้วยนี่ออเดอร์เย็นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหฝ้าเกาะที่ครอบเลย
1: แน่นอนที่สุด นี่พวกฉันทำสุดฝีมือนี่อาหารเราหายากทั้งนั้นเลยนะ
2: ทำก็ยากด้วยแต่อย่างว่าเราฝีมืออย่างแม่น้องยาวแห่งดอนเจดีแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสบาย
3: งั้นเปิดสิอยากจะกินละเกินเดี๋ยว
1: อะไรอีกอะ
3: นางยุ้ยมันไปไหนเนี่ย
2: นางยุ้ยมันไปไหนล่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นรุ่นน้องนงยาวจ๊ะไปตามเด็กๆมากินข้าวหน่อยสิ
2: ฉันเหรอ
3: ไม่ใช่เธอแล้วจะใคร
1: ไปถึงแ
2: ม่แล้ว
1: ใครจะอุ้ยอ้าวอะไร
4: พี่อาจไม่แคร์พอพี่อาจไม่งอพอพี่อาจไม่รักพออ่ะ break my heart
3: อย่าเพิ่งจะโถ่ใจเย็นๆนะลูกนะทำไมพี่อาจแกล้งหนูหรอเดี๋ยวป้าจะไปจัดการพี่อาจให้นะลูกนะ
4: พี่อาจนะสิคะพี่อาจไม่แคร์พอเลยอะค่ะ so sad พ

0: เอาอย่างนี้นะลูกนะนั่งลงก่อนเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนให้มันสบายใจแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันให
1: ้ใช่ๆนั่งกับลูกนะนะมานั่งนะกินข้าวกับป้าเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวป้าจะจัดการพี่อาร์ตให้เลย
2: เรียลี
1: ่เรียจ้ะเอ้ยใช่จ้ะจ้ะนั่งก่อนนะ
2: จริงนะคะคุณ
1: เจ้าค่ะ
3: พูดอะไรกัน
4: เดี๋ยวก่อนที่พ่อฉันทำเนี่ยเขาอาจจะมีเจตนาดีต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านเธอและบ้านฉันก็ได
1: ้โหแน่ใจเหรอแต่ที่ฉันรู้เนี่ยมันไม่ใช่นะ
4: ไม่ก็อาจจะเกินเลยไปนิด
1: เหรอโหตั้งใจแกล้งกันขนาดนี้นี่ไม่นิดแล้วมั้งหรือว่านายก็รู้เห็นเป็นใจด้วย
4: เดี๋ยวก่อนฉันไม่เกี่ยวเรื่องนี
1: ้ไม่เกี่ยวโอ้โหพ่อลูกกันเนี่ยฉันว่ายังไงก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้ว
4: ไม่ใช่และไม่ใช่ฉันน่ะบอกพ่อฉันแล้วฉันห้ามเขาแล้วนะแต่เธอรู้จักพ่อฉันดีพ่อฉันเนี่ยคุณมงคลเขาไม่ฟังใครที่ไหนอยู่แล้วเอางี้ใจเย็นๆเอาเป็นว่าฉันขอโทษแทนพ่อฉันแล้วกันโอเค
1: ไม่ทันแล้วมั้ง
4: อะไรอะไรไม่ทันแล้ว
0: แม่โทษอิ่มมื้อนี้ถือว่าสุดยอด
5: จัดว่าอร่อยที่สุดเพราะว่าเป็นฝีมือแม่นงยาวแห่งดอนเจดี
2: รสชาติมันก็พอกินได้เท่านั้นแหละ
0: กันการใครบอกว่าพอกินได้เลิศอร่อยมากโดยเฉพาะจานนี้พี่ชอบมากเลยน้องๆเข้าใจไหมไอ้นกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำเนี่ย
6: นกกระจอกก็ใช่แต่ไม่มีเทศนกกระจอกเฉยๆ
2: ฮะนกกระจอกเฉย
7: ๆ Oh it's a little bird
0: โอเคจานนี้คงไม่พิสดารละจานนี้ไม่พิสดารชอบนะแต่มีตินิดเดียวยติตอนท้ายนิดหนึ่งไอ้หมูหันเนี่ยข้อที่ไม่ติคือตัวมันเล็กไปหน่อยแต่เข้าใจไงว่างบน้อยก็เลยไม่ตินึกออกไหมแต่ที่ยติเนี่ยคือบริเวณหนังมันเนี่ยกรอบจริงแต่เค็มไปนิดเค็มไปนิด
1: เ
0: ล
1: ยหน่อย
0: หมูหัน
5: นี่ก็ใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วโอ้โหหนูนางอะ
6: นี่นะหนูนาตัวจริงเสียงจริง
7: What Mickey Mouse
6: นี่ส่วนจานโน้นน่ะก็คืองูเลื่อมผัดเม็ดมะม่วงเรียกสามเลยเป็นไงพิเศษไหมวันนี้เราเรียกพี่เลย
8: พวกแกเอาอาหารพิสดารอย่างนี้มาให้พวกฉันกินถือว่าสอบไม่ผ่าน
6: เฮ้ยไม่ผ่านคือไม่ผ่านสิวะเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงตั้งแต่แรกฉันรู้เรื่องหมดแล้วว่าไอ้กิจกรรมรับน้องบ้านใหม่มันไม่มีจริง
5: หน่อยแหมเอาตัวญี่ปุ่นฟรีมาล่อสะใจไหมล่ะทั้งหนูทั้งงูทั้งนกกาจอกโอ้โหอร่อยเด็ด
8: ใครบอกว่าไม่มีจริงฉันนี่แหละทำเป็นรายแรกแห่งหมู่บ้านนี้ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นฉันก็จองไว้แล้วว
1: ายไหนบอกไม่เสียเงิน
8: เสียตังค์อะผมไม่เคยว่าแต่เสียหน้าผมไม่ยอม
9: ป้าจ๋า
6: จ้า
9: สงสัยคราวนี้มันเรื่องจริงป่ะ
6: เฮ้ยจะจงจะจริงอะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงอะเอาหลักฐานมาดูสิ
8: ทำไมฉันต้องเอาหลักฐานให้ดูคนอย่างฉันมงคลสาธรกุลพูดคำไหนคำนั้นแต่พวกแกทำฟาวฉันไม่พวกแกไปแล้ว
1: จบเลย
6: นี่มันเรื่องไม่จริงก็คือไม่จริงก็สารภาพมาก็หมดเรื่อง
8: ทำไมต้องสารภาพพวกแกฟาวก็คือฟาวฉันไม่ให้แกไปหรอกไม่มีวัน
1: ใช่จบก็คือจบคุณผู้หญิงนงเยาค่ะตกลงปลาไหลพวกเนี้ยให้ยุ้ยเอาไปทำอะไรดีคะ
5: เฮ้ยไม่ทำเอาไปวางไว้บ้านฉันนั่นน่ะฉันจะไปปล่อยเอาบุญจะได้ชาตินี้ไม่ต้องเจอไอ้พวกแบบตลบตะแลง
9: ตรงนี้ไง
5: โอ้สัตว
1: ์นี่นางยุ้ยแกไปทำงานให้บ้านนี้ทำไม
10: ก็เขาจ้าง
8: เห็นไหมพวกแกโกง
6: เฮ้ยโกงเกินที่ไหนกันก็แค่จ้างอะก็แกไม่ได้ห้ามไว้นี่ว่า
8: ไม่ต้องคงไม่ต้องห้ามอะไรเอาเป็นว่าพวกแกฟาวเพราะฉะนั้นงานนี้จบไม่ต้องไปญี่ปุ่น
1: ใช่จบ
0: จะยินลูก
1: เอ้ย
0: มาไวเคลมไวจริงๆ คือเดี๋ยวก่อน

0: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอย่าเพิ่งออกมาตอนนี
1: ้โฟดีมาทั้งเสียงมาทั้งกลิ่น
0: คืออันนี้หัวมันมาแล้วเดี๋ยวกลางจะไม่ไหวแล้ว
2: ทำไมทำไม
0: มันมาแล
3: ้
0: ว
3: ไปก็ไปโผล่แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวมันอยากมันย้อยแล้ว
3: โอ้ my god
4: ก็เอาเป็นว่างานนี้ก็จบๆเลิกแล้วกันไปนะยกเลิกกัน
5: เป็นไงคะพี่รหัสโดนพ่อฉันเอาคืนบ้างเนี่ยแสบพอไหมคะ
6: พอหรือเปล่าไม่รู้แต่พ่อฉันวิ่งเข้าห้องน้ำทั้งคืนบ้านเธอทำเกินมาแล้วนะ
5: ช่วยไม่ได้นี่ก็บ้านนายเนี่ยอยากมาแกล้งบ้านฉันก่อนเองถือว่าเจ้าๆกันไปแล้วกันเนาะ
6: เออเรื่องนั้นอะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราได้ไปมหาลัยกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกิจกรรมสุดท้ายพอดี
5: คิดว่ารู้ไม่ทันเหรอจะแกล้งฉันกลับใช่ไหม
6: บอกไปกี่ครั้งกี่หนแล้วอธิบายไปแล้วว่ากิจกรรมรับน้องเขาไม่ได้มีเพื่อกลั่นแกล้งรุ่นน้องเดี๋ยวจบกิจกรรมเธอก็เข้าใจเองไปหมับก็ให้
5: นี่ฉันไม่ไปหรอกนะอืม
6: อืม

ุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือควายน่ารักมากครับที่นี่เขามีควายอยู่2ตัวนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่นี่เซลฟี่คู่กันเลยตัวนี้ชื่อว่ากะลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคกะลาเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นแบบว่าควายสีเผือกนะครับตัวนั้นชื่อว่ากะทิที่นี่เขาจะมี2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียเป็นควายแคระนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถเข้ามาเล่นได้แต่ว่ากะทิเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเพศหญิงเนี่ยมาเล่นเขาบอกว่าอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดีกว่าละมุนมานี่มาเฮ้ยละมุนป่ะไปคุยกันนี่ไงคุยได้กลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอเคยโดนอะไรกัดนะโดนอะไรนะม้าแต่นี่ควายไม่เหมือนกัน

0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ
1: ์ก็คือปูดิวครับเขาให้ผมเข้าไป
0: ปูดิว
1: ตัวเขาเองเขาไม่กล้าเข้าเขาใช้ผมอะฮะ
0: แต่เขาบอกว่าพี่กุ้งก็คือชินเคยเลี้ยงควายไหมครับพี่
1: เลี้ยงมาผมก็กลายเป็นว่าคิดแบบว่าเอาเทคนิคเมื่อก่อนมาใช้
0: เทคนิคนี่คือไง
1: คือวิ่งครับ
2: นะครับนี่ก็คือความน่ารักนะครับของที่นี่นะครับผมได้เดินดูแล้วเนี่ยที่นี่มีควายเยอะมากก็คือมีควายแท้2ตัวแล้วมีควายเทียมอีกหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูควายเทียมกันดีกว่าครับเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับความสวยงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่นอกจากจะมีควายแท้แล้วก็มีควายเทียมนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับควายเทียมที่นี่ทำ

0: จากไม้ไผ่ทั้งนั้นครับโรงแรมนี้เขาใช้การตกแต่งด้วยไม้ไผ่หลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าไม้ไผ่นำมาตกแต่งโรงแรมยังไงเพราะว่าอาจจะเคยเห็นการนำกระบอกไม้ไผ่มาเรียงต่อๆกันเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้สวยมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่กรกฎ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่กรกฎนะครับเป็นอินทีเรียเรียกอย่างนี้ถูกต้องไหมคร
1: ับ ก็เป็นลักษณะของมัณฑนากร
0: มัณฑนากร ที่ดูแลการตกแต่ง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก่อนหนึ่งผมถามก่อนเลยตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีควายจริง2ตัวแล้วก็มีควายเทียมเยอะแยะมากมายทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงนำควายมาเป็นซิมโบลิกของโรงแรมครับ
1: ครับด้วยทางของทีมของเจ้าของเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วและในทีนี้ก็อยากจะได้เขาชอบเลี้ยงควายด้วยก
0: ็
1: เลยเอาควายเนี่ยเป็นลักษณะของมัสคอตของตัวโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นชื่อซะเลย
0: อ๋อก็ถือว่ามีความแปลกแล้วก็น่ารักด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกมากคือการเดคอเรทโรงแรมตรงนี้ขึ้นในส่วนของล็อบบี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมพี่กรกฎถึงนำไม้ไผ่มาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะไม้ไผ่อาจจะทำมาเป็นกำแพงรั้วบ้านหรือว่าเป็นเก้าอี้ธรรมดา
1: ผมตั้งแต่ตอนเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยลักษณะของการทำงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยผมได้ใช้เทคนิคของการมัดการผูกว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ยในการที่จะทำประติมากรรม
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยนำเสนอตรงนี้ในการที่จะทำให้เป็นวิทยานิพนธ์ของตัวเองพอจบการศึกษาก็ทำงานตรงนี้ต่อโดยการเข้าไปประกวดกับกรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ได้ไปต่างประเทศทีนี้พอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโป
0: ร
1: ดักต์ของเราเนี่ยไปโชว
0: ์
1: พอไปโชว์แล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยก็เอาโปรดักต์เหล่านั้นน่ะกลับมาแล้วสอนคนในชุมชนให้เขาเกิดเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานของชาวประมงอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นทางอาชีพทางเลือกใหม่ของชุมชนของผมที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลม
0: อ๋อก็คือเหมือนสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างอาชีพด้วยพูดอย่างนี้แล้วผมอยากดูใกล้ๆมากเลยครับเทคนิคการทำอย่างอันนี้คือวิธีการมัดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นการมัด
0: ตลอดบอก
1: วิธีการมัดแบบนี้มันเป็นลักษณะของการมัดผูกแบบการทำว่าว
0: ครับ
1: ปกติแต่ว่าเงื่อนที่ใช้เป็นเงื่อนกระตุกเบ็ดที่ใช้ทำประมงใช้ทำว่าวจุฬาปักเป้า
0: ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องอาหาร
1: ครับหลังจากที่เราเดินผ่านทางฟรอนต์มาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็จะอยู่ในล็อบบี้ที่เป็นลักษณะของเป็นร้านอาหารด้วยเพราะว่าจะเบ
0: ร
1: กฟาสต์เช้าที่นี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ลายประดับที่มันไหลลื่นเข้ามาเป็นต่อเนื่องเป็นภ
0: า
1: พเดียวก
0: ันคอนเซ็ปต์ก็คือต่อเนื่องมาจากข้างหน้าเลยนี่ก็คือในส่วนของห้องประชุมใช่ไหมครับพี่กรกฎ
1: ครับสำหรับรับรองคนที่มาสัมมนานะครับ
0: โอ้ขนาดนี้เลยอะครับพี
1: ่ครับก็ตกแต่งให้กลายเป็นเหมือนท้องร่องท้องสวน
0: ก็คือตรงสีเขียวเนี่ยคือเหมือนท้องร่อง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คือมีปลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วโรงแรมนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เสร็
1: จ
0: ไป
1: ตอนนี้เสร็จประมาณ 80%
0: แล้ว
1: 90% เนี่ยตอนนี้กำลังนิดหน่อย
0: ครับ
1: ตอนนี้เหลือแค่ร้านอาหารเท่านั้นที่เราจะต้องไปดู
0: ขอไปดูเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแค่นี้เหลือแค่ร้านอาหารที่ผมต้องทำให้เสร็จ
0: พี่ขอละกดเองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: งั้นผมขออนุญาตขอเป็นรายการแรกที่ไปดูไซต์งานในส่วนร้านอาหารได้เลยไหมคร
1: ับ ได้ครับ
0: ไปเลยคร
1: ับ
0: อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไซต์งานก่อสร้าง
1: ใช่คร
0: ับ ในอนาคตตรงนี้จะเป็นอะไรครับ
1: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ประดับร้านอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปทรงของดอกกุหลาบเป็นสีสนิมสีน้ำตาลโรสลาสติกโรสนะฮะ
0: โอ้โหคือถ้าเกิดจะให้ผมเข้ามาอยู่ในนี้เลยโดยที่ไม่เดินจากข้างนอกมาก่อนผมไม่คิดว่าที่นี่คือเมืองไทยนะครับ คือไม่เหมือนเราอาจจะเคยเห็นประติมากรรมของต่างประเทศที่เขามีการสร้างอะไรแนวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าอันนี้คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยและเกิดขึ้นที่อัมพวาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตุ่นครับพี่เป้เป็นเจ้าของ
0: พี่เป้เป็นเจ้าของ
1: แล้วก็พี่ตุ่นเป็นอินทีเรียนะฮะ
0: ใน
1: งานช่วยกัน
0: วันนี้ผมเหมือนมาถูกเวลายังไงก็ไม่รู้นะครับเจอเจ้าของเจออินทีเรียเจอคนที่ทำไม้ไผ่มาอยู่รวมกันอันนี้คือส่วนชั้นล่างมีชั้นบนด้วยนะครับ
1: มีชั้นบนครับ
0: ขออนุญาตเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับพี่เป้พี่ตุ่นนะครับ
1: ครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของการเดคอเรทแบบการมัดการผูกแล้วก็ใช้ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ย
0: ครับ
1: ให้เป็นลักษณะเหมือนการทำว่าว
0: อื้อ ตรงพื้นนี่คือเป็นชิ้นงานที่กำลังจะต่อเติมหรือว่า

0: อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไว้เดคอเรทตัวโคมไฟที่เป็นตรงกลางนะฮะก็คือเชนเดเลียตรงเนี้ยเราทำขนาดใหญ่แล้วประมาณ5เมตรแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ใหญ่พอแล้วมันดูแบบนั่นหน่อยเราก็เลยทำให้มันกว้างอีกนิดนึง
1: 5เมตรยังไม่ใหญ่พออีกครับ
0: ครับพอขึ้นไปแล้วสเปซมัน16เมตรในพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปอยากให้คนที่เขาเป็นมาท่องเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เสพกับสิ่งที่เป็นศิลปะ
1: ผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจแปลกนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามนะครับเมื่อถึงเวลาที่เปิดบริการเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับไม่ใช้บริการเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาศึกษาดูงานก็ได้นะครับทางเรายินดีครับ
2: โอ้โหรับรองว่ามาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้อะไรมากกว่าการพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรกฎผมขอเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อไม้ไผ่แล้วกันนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุลด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางรายการเนี่ยมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินชมโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่กรกฎพี่เป้แล้วก็พี่ตุลนะครับทำให้ได้อะไรหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้แปลกแต่ว่าจริงครับ

0: อจิลงเดชไกรสักอายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ

ที่ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับยังดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ย

0: อจิลงเดชใจสักอายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ค่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้กำลัง
1: เฮ้ย
2: สารภาพไหม
1: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหโอ้ยไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์อ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชั่น
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชั่นไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชั
1: ่
0: น
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช่
1: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมอ่ะครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
0: ใช่
1: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
0: มีชุดนอน
1: ชุดนอน
0: ป้ายให้ถ่ายรูป
1: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
0: เป็นคุกหมดเลย
1: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ

0: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอว์แชงค์
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
1: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกมาจากยกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
1: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไป
1: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
0: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
2: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
1: ฮะฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
0: ใช่ครับ
1: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิก
0: อันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
1: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
0: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
1: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องอ๋อนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
0: 2คน
1: 2คนนะครับ
0: หน้าต่างเปิดได
1: ้อนุญาตนะครับงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลย
3: เ
1: ป็นห้องมืดอ่ะครับ
3: คุกมืดคร
1: ับ คุกมืดมีสองคุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอนก่อน
0: นอนได้4คน
1: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซชั้น5ที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
0: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
1: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำเนี่ยครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี
0: ่ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
1: ใช่ไหมมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
0: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
1: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนะครับ
0: ได้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: คร
3: บ
2: ว
3: ัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: แ
1: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพร
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: วก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำอะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวม

0: ตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
0: แม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี้ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะคร
2: ับ
3: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท์2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเต็มนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
3: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
0: รายการสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ @sideshopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
2: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็วัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
1: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop เนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
2: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำ
2: ใช่ครับ
1: แต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
2: ่
1: น
2: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
2: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
2: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
2: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
2: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไง
2: ฮะใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว
2: ่ามาก
1: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลย
2: ค่ะ
1: คุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
2: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
1: ใช่
2: นะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
2: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่1,350 บาทเท่านั้นนะคะ

0: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนั้นคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22,000 ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาท
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือว่าจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับตั้งแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้ตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีคุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
3: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
3: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
3: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
3: า
1: ะว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
5: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
3: ครับผมโมนี่การันตีแล้วจะเป็นสินค้า O-top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
5: ใช่ครับ
3: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมาก
1: ัน
3: ก
1: ลิ่
3: นได้เป็นอย่างดีนี่
1: คือไม่มีกลิ่นเค็มถูกต้อง
3: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้น

0: ที
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้ไปซีเค็มอันนี้เป็นนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
0: คือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
0: น
1: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอีซีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
0: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องเราด้วยแป๊บ
0: เ
1: ดียว
0: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
0: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมา
2: ไ
0: ม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
0: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได้
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับ
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เฮ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้ไรซ์เค็ม
0: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: เออก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ชิมได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึงนะ
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางๆจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีอ้าวลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโล

0: ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: และตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่หลวงพระบางเช่นเคยครับข้ามฝั่งมานะครับจากบ้านต้มเหล้ามาอยู่บ้านดองยาครับจะบอกว่าการดองยาที่นี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับคุณผู้ชมครับมีการนำเอาสัตว์เลื้อยคลานต่างๆมาดองกับเหล้าที่ต้มครับเราเรียกว่ายาดองครับตายแล้วและวันนี้แปลกแต่จริงบุกมาถึงที่นี่แล้วนะครับพิธีกรของเราก็ต้องไปตะลุยให้เห็นบรรยากาศของการทำยาดองงูกันครับผลลุกครับอ่ะจะมันขนาดไหนตามน้องป๊อปกันไปครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปหาแม่สีนะครับที่เขาเก่งครับในเรื่องของการดองยานะครับแต่ตอนนี้เรามี3แก๊งนะครับ3เขาเรียกว่าเป็นไกด์3ไกด์บิ๊กแบงค์บอย3บอบ้านแม่สีอยู่ตรงไหนป่ะนำพี่ไปเลย

0: ร้านแม่สีอยู่ไหนเรียกยายยายอยู่ปะเนี่ยวันนี้ยายอยู่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมถูกไหมสบายดีแม่สี
1: สบายดี
0: ครับเขาบอกว่าแม่สีเนี่ยเป็นคนทำการดองยาใช่ไหมนี่คือ
1: บ้าน
0: แล้วก็ขายหน้าบ้านเลย
1: ให้หน้าบ้านเลย
0: ที่เราเห็นอันนี้คือเป็น
1: เหล้าขาว
0: เหล้าขาวแท้ๆแล้วอย่างนี้ครับ
1: เหล้าข้าวกำเหล้าข้าวเหนียวดำ
0: ละอ๋อมีเหล้าข้าวเหนียวดำด้วยอันนี้จะเป็นแบบข้าวเหนียวขาวธรรมดาอย่างเงี้ยเหรออ
1: ันนี้เป็นข้าวเหนียวธรรมดาที่เขาได้กันตัวนี้บ่ได้กันเป็นเหล้าซาถูข้าวกำ
0: อ๋อส่วนอันนี้ที่เห็นคือ
1: เหล้าข้าวดอง
0: เหล้าขาวดองแล้วมีอะไรเนี่ยมีอันนี้เป็นงูทั้งตัวเลยครับ
1: ตัวงูจริงๆเป็นตัว
0: อันนี้เป็นงูอะไรอะครับ
1: จงอาง
0: งูจงอางตัวใหญ่มากอันเนี้ยแล้วที่เราเห็นนอกจากงูแล้วมีอะไรอยู่ข้างในอะครับ
1: มันจะมีประเภทยาคนอื่นยาโพเซน
0: อ๋อเป็นเกี่ยวกับยาใช่ไหมเขาว่าถ้าเกิดกินอันนี้แล้วจะช่วยเรื่องอะไรครับ
1: ตัวงูนี้จะช่วยพวกกระดูก
0: พวกกระดูกแล้วก็อันนี
1: ้ตะขาบก็เหมือนกัน
0: ตะขาบทั้งตัวเหมือนกันตะขาบช่วยเรื่องอะไรครับ
1: กระปัวกระดูกปัวประเทศอันนี้บอกว่าน
0: ครับแล้วที่ผมเห็นอีกอันน่าจะมีแมงป่อง
1: แมงป่องนี่จะดีหนึ่งบอกว่านส่องมาประเภทเจ็บเส้น
0: เจ็บเส้น
1: ดีแล้วก็ขอเนี่ยงผม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็
0: ตะขาบน้อยอ๋อเป็นตะขาบตัวเล็กก็คือเราจะใช้เหล้าขาวแบบนี
1: ้
0: มาทำการดอง
1: ดองสหัสยา
0: ดองไว้นานไหม
1: นานประมาณ3เดือนแล้วก็
0: 3เดือนเลยเหรอถึงจะได้
1: มา
0: โ
1: อเค
0: สามารถไปดูวิธีการจับได้ไหมแถวนี้น่าจะพอมีไหม
1: มีอยู่สวน
0: มีอยู่ที่สวนใช่ไหมอาจจะเจออะไรที่ผมไปเนี่ย
1: ไปก็จะเขาจะไปขุดเบิ่งจะเห็นงูเขาก็จับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูขั้นตอนการจับสดๆนี่ถืออุปกรณ์พร้อมเลยอะครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นต้องไปขุดนะครับ
2: อันนี้ไม่ใช่ว่าป้องกันงูหรือขุดงูนะครับ
0: ป้องกันอะไรครับ
2: ป้องกันคนแถวนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาวัตถุดิบกันเดี๋ยวให้แม่สีจะส่งนี่เด็กๆบิ๊กแบงค์บอยไปช่วยเราในการหาไปกันเลยครับไป
2: ไหวเหรอ
0: ไหวปะเนี่ยกลัวงูเปล่าบอยอ่ะบิ๊กแบงค์บอย
2: คนละบอย
0: สี่ครับสมมติถ้าเกิดเราไปเจอสัตว์ชนิดอื่นๆเราสามารถนำมาดองได้อีกไหมครับ
1: ก็ได้นึ่งมานี่ยังกับแกตัวหลายๆนี่ก็ได
0: ้ฮะกับแก
1: กับแก
0: กับแกก็คือตุ๊กแกเนี่ยเหรอ
1: ตุ๊กแกเหมือนทางนี้แบงค์
0: จริงปะเนี่ยตุ๊กแกก็มาดอง

0: อุ้ยมีจริงด้วย
1: ครับแม่
2: จับเลยเอามาเลย
1: เอาไม่คลิปแล้ว
0: เฮ้ยเฮ้ย
2: แม่จะจับไปเลยเหรอ

0: ผู้ชมครับหลังจากที่น้องๆช่วยกันหานะครับเนี่ยเราก็เจอแมงป่องที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ1ตัวเดี๋ยวเราสามารถนำไปดองต่อได้เลย
1: ดองเอาซะให้มันตายเราจึงได้ดอง
0: อ๋อนี่มีเอาถุงมาใส่แล้วด้วย
2: We'll be right back.

0: ้เรามาตามหากันต่อหลังจากที่เราได้แมงป่องมาแล้ว1ตัวดูคนมาช่วยหาดิเยอะมากเลยตอนเนี้ยบริเวณนี้เราเคยเจออยู่บ้างไหมครับ
1: ก็เคย
0: เจออยู่ใช่ไหมเจอพวกอะไรอ่ะ
1: จุดนักมันก็เป็นงูแล้วก็มื้อนั้นก็แม่ก็มากลางคืนไม่เคยเจอตัวยาวซ้ํานี้เลยแล้วแม่เจอป่ะ
0: เฮ้ยเจอป่ะเนี่ย
1: เจอแล้ว
0: ตัวอะไรอ่ะ
1: งูตัวงู
0: งูเหรอง
1: ู
0: โอ
1: ้ไม่ใช
2: ่ขึ้นคานเลย
0: พร้อมไหมครับแม
1: ่พร้อม
0: นี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างแล้วนะครับมีแมงป่องแล้วก็มีงูนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูขั้นตอนในการดองกับแม่สีกันเลยไป

0: หลังจากที่เราไปได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับแม่สีเราบรรจุเลยไหมครับ
1: ได้
0: อ่ะต้องมีวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรบ้างก็ต้องมีขวดแล้วแหละขวดเสร็จและนี่ครับ
1: หากเครือยา
0: คือพวกนี้คือเป็นยาใช่ไหม
1: เครือยา
0: อ๋อเครือยา
1: เอาตัวงูใส่ก่อน
0: อ๋อขั้นแรกคือเราเอางูใส่ไปก่อน
1: ล้างสะอาดแล้ว
0: ครับผม
1: ล้างสะอาด
0: ใส่ลงไปก่อนค่อยๆใส่ทะเลแค่นี้เดียว

0: ก็ใส่งูลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก
1: ็มีการตกแต่ง
0: อ๋อมีการตกแต่งด้วยเพื่อความสวยงามตอนนี้แม่สีก็นำงูใส่ลงไปในขวดนะครับพอเสร็จแล้วก็มีการตกแต่งความสวยงามนะครับของตัวงูเพราะว่าเวลาเราดูในขวดเนี่ยแต่ละขวดจะสภาพเขาเรียกว่าจะอยู่ในท่าที่สวยหมดเลยนะครับแม่สีมีเทคนิคยังไงในการจัดเรียงตัวงูบ้างอะ
1: ตัวของเขาเองเพราะว่าสิ่งได้สิ่งงามเขาก็เฮ็ดเอา
0: อ๋อสิ่งไหนที่งามก็ทำเอา
1: เขาทำอย่างนี้เนาะแค่มาเบิ่งแล้วว่าโอ้สวย
0: ครับเรียบร้อยนี่ครับสวยงามเลยครับหลังจากที่แม่สีจัดตกแต่งท่าทางเสร็จแล้ว

ตัวนี้เป็นตัวแบบพวกบำรุงยาเลยใช่ไหมครับเหมือนเป็นการล็อกตัวงูให้ตัวงูอยู่กับที่

0: ตอนนี้ครับเรียงทุกอย่างในขวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไป
1: เอาเหล้า
0: ตอนน้ำใส่ลงไปในนี้เลยโอเค
1: เป็นไอ้ก็วิธีนี้เราจะล้างเอาที่ว่ายันมีขี้ฝุ่นเนาะ
0: อ๋อล้างก่อน
1: ล้างก่อน
0: ครับล้างทำความสะอาดก่อนหนึ่งรอบ
1: ทีนี้เราใส่ได้เรียบร้อย
0: ได้เลยนะ
1: ก่อนอีก
0: นี่ครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าบ่องงูอะ
1: บ่องงู
0: บ่องงูนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เราข่าวบ่องงู
0: เราข่าวบ่องงูอย่างนี้เราต้องเก็บไว้ดองไว้นานไหมครับ
1: นั่งเจ้าเขาดองจะได้ซ้ำเดือนเขาจริงหรือว่ามาค่ายเนาะอ
0: ย่างนี้มันต่างกันยังไงครับดองนานๆกับ
1: ดองนานนี่มันจะออกน้ำดีจะออกยา
0: อ
1: ยาก็ออกดีตัวสัตว์ก็ออกแบบว่าไข่ออก
0: ครับผมคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือบ่องงูนะครับที่เราเห็นทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การหมักจนมาเป็นน้ำไปหาวัตถุดิบจนบรรจุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชมครับนอกจากเราจะได้เห็นกระบวนการดองยางงูแล้วนะครับเราจะได้เห็นวิธีการดองตะขาบและก็แมงป่องอีกด้วยครับเขาว่ากันว่านอกจากจะเป็นยาชูกำลังแล้วนะครับคนเราเชื่อว่าแก้ปวดเมื่อยแก้โรคไขข้อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศปึงปังอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมดูสิครับแม่วิธีการนำสัตว์เหล่านี้มาใส่ขวดดูจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาครับนอกจากสัตว์แล้วนะครับก็ยังมีสมุนไพรมีกิ่งไม้มีรากไม้รวมอยู่ด้วยครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือแมงป่องครับโอ้โหจับกันมาสดๆเมื่อตะกี้นี่ครับแมงป่องนะครับจัดอยู่ในประเภทสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับเป็นสัตว์ที่มีพิษพิษของมันครับมีผลต่อระบบประสาทคนจีนนิยมมาทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นปิ้งย่างอะไรแบบนี้นะครับกินแล้วช่วยขับลมส่วนพี่น้องชาวลาวก็ใช้ดองเหล้าครับชื่อว่าบรรเทาอาการอัมพาตอัมพฤกษ์ครับว่ากันว่านะครับการดองสัตว์แบบนี้นะครับต้นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนามครับแล้วค่อยๆแผ่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆตามภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนใต้ของจีนครับส่วนรสชาตินะครับโอ้โหสุดบรรยายครับมีความขมของเหล้าหมักครับแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรอีกกลิ่นสมุนไพรนี่ก็ช่วยกลบกลิ่นของซากสัตว์ครับแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้หากดองไม่ถูกวิธีพิษของสัตว์เหล่านี้นะครับอาจจะให้โทษมากกว่าให้คุณนะครับ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

สร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคม

0: ่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: อันนี้ย้ำอีกทีเขาทานกันเป็นยาใช่ไหม
2: เลยเป็นยา
1: ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกำยำ
2: อันหัวประเภทกระดูก
1: ครับผม
2: เส้น
1: คนที่นี่กินกันเยอะไหม
2: ข้าเจ้าก็กินพวกที่เจ็บข้าเจ้า
1: แม่สีก็กินเหมือนกัน
2: คันถ้าเจ็บกินแม่สีไปเจ็บยังแล้วก็บ่กิน
1: อ๋อถ้าเจ็บป่วยร่างกายอะไรก็กินชาวต่างชาติชอบไหมครับ
2: ชอบอ
1: ย่างนี้ขวดนี้ประมาณกี่ขีด
2: ขวดนี้สำเร็จค่ายแล้วกับเบาเพื่อต่อเฮาแคกนอกแต่ว่าบ่ฮู้ความกันท่านจะฮองลึกเทือกับ8เหรียญ
1: 8เหรียญ
2: ลึกเทือกะเขาเว้าเป็นเงินคีบละ 70,000 60,000 แล้วเจ้าจะต่อมาสุดละแม่น 50,000
1: เรามีบอกราคาเพื่อต่อไว้ก่อนสุดๆที่ 50,000 นะครับพอเราเห็นทุกขั้นตอนวิธีการทำคือต้องบอกว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้ฝีมือใช้ความปานนี้พอสมควรเลยนะครับและที่สำคัญนี่เป็นธุรกิจของชุมชนที่นี่ของครอบครัวนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายของที่สปป.ลาวด้วยนะครับใครที่มีโอกาสนะครับมาที่หลวงพ่อบางตรงนี้บ้านสร้างให้นะครับก็ลองมาดูกันได้แปลกตาเหมาะสมกับการเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับเปิดเส้นทางใหม่4มรดกโลกจากไทยสู่หลวงพ่อบางจริงวันนี้มีของดีขอบใจหลาย
3: ๆขอบใจเดิม
1: แฮสีครับนี่แหละครับคุณชมปิดครับ
4: ปิด
1: ปิดแล้ว
4: เดี๋ยวเพิ่งดี
1: แล้วครับ
4: มาถึงหลวงพ่อบางเนี่ยมันต้องมาชิม
1: ใครเขาบอกพี่บอยว่ามาถึงหลวงพ่อบางแล้วต้องมาชิม
2: ชิม
4: เนาะชิมนิดนึงคุณแม่มีชิมที่มันดองแล้วเห็นตัวงูอยู่ไหมครับ
1: อันไหนเด็ดผมถามแค่นี้แหละ
4: อ
1: ัน
4: ไหนเด็ด
2: มันเป็นแต่ละอย่างเด็ดทุกอย่างแต่ว่าดี
1: อันนี้เด็ดหรอเรื่องนี้เด็ดหรอเอ้าก็ถามอันไหนเด็ดเอ้าอันไหนควรกินอ่ะอันไหนควรลองแม่ศรีต้องแบบว่าแนะนำผมเลย
2: เราแม่ซี่บอกไหนซี่บอกเคยกินยักษ์เถื่อ
4: ไม่เคยกินยักษ์เถื่อ
1: แม่สีไม่เคยกิน
4: คนไม่เคยกินกับคนไม่เคยกินต้องชวนแก้วกันแล้วล่ะ
1: พอนะผมแพ้แก้วหอเนี่ยผมมีใบรับรองแพทย์มาด้วย
2: หอม
4: แกกินไ
1: หมแกโอ้กินหอมกินหอมโ
2: อ้แค่นั้นเองหรอก
5: จิกันอึ้งไปเลย
1: คุณชมแค่ดมก็ขึ้นแล้วผมบอกเลยจริงๆอ่ะ
4: ไม่ใช่ละ
1: ผมไม่ใช่คนในพื้นที่เราต้องให้คนพื้นที่ไอ้เราไอ้เราไม่ต้องหนีทั้งคู่เนี่ยแหละให้คนในพื้นที่ไอ้เราเคย
5: กินเหล้าหรือไอ้จะกินงู
1: เคยลองกินก่อนไหม
5: ไอ้จะกินพร้อมซิม
6: ซิม
1: เคยซิมไหม
6: เล่าข้าวบ่องูเนาะก็เคย
1: อ๋อบอกนี่คือครั้งแรกเราต้องให้คนพื้นที่เขาลองดูก่อน
6: น้องซิมมันก็ไอ้ซิมเน
1: า
6: ะ
1: จน
4: แน่
6: เอาก่อนเลย
4: เอาก่อนเลยตามไปก่อนเลยไ
1: อ้โอ้เป็นไงแซ่บวะ
6: คือแบบกุ้งกินคือกุ้ง
1: กินคุ้งกินหอมเนี้ยหรอ
6: หอมเกลือ
4: หอม
1: เ
4: หมือนกุ้ง
1: แล้วเมื่อกี้ผมชนแล้วผมยังไม่ได้กินเลยพี่โอ
7: ไม่ใช่ดิกินอันนี้กินไม่ได้จริง
1: กินได
4: ้นิดเดียว
1: พี่โอ
4: ลองด
1: ูนิดเดียวแซ่บ
4: เดี๋ยวเอากล้องมา
7: ดูโฟกัสมาได
1: ้ได้กูได้
7: มันจะลน
1: ไปก่อนมีน้ำเปล่าไหม
4: ทีละคนนะ
5: ปึ๊บเลยนี่แม่ทำไง
4: ใครจะก่อน
2: น้ำอมันน้ำลอง
4: น้ำลอง
2: เอา
4: โยน้ำลองกินแ
1: ล้วเ
4: ด็บไ
1: ปไม่โอเคอ่ะซื้อ
5: เหรียญ
1: หมื่นพี่บอย
4: ไม่
1: รู
4: ้
1: แค่นี้มันไม่ได้จริงๆ
5: ไม่
1: เอาไม่เลยมา
2: แม่สี
1: แม่สี

0: อย่าดื้
1: อย่าดื้อ
0: หนึ่งทีอย่าดื้ออย่าอย่าดิ้นเดี๋ยวไปดมกิน
2: เยี่ยมครับ
0: ยังยังไม่ได้กินเลย
3: 1 2 3ไปดมเ
4: โอ้ยกินกันสดๆครับงูเป็นๆครับแหมเพิ่งดองกันมาตะกี้นี่เองต้องบอกว่าการดองและการนำมาดื่มแบบนี้นะครับเป็นความชอบเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ดื่มก็ถือว่าไม่แปลกครับแต่คนที่ดื่มนั้นก็ดื่มเพื่อบำรุงร่างกายตามความเชื่อนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ชาวบ้านแถวนั้นคิดค้นกันมาทำกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วล่ะครับ
0: ใครที่มีโอกาสนะครับมาที่หลวงพระบางตรงนี้บ้านซางให้นะครับก็ลองมาดูกันได้แปลกตาเหมาะสมกับการเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับเปิดเส้นทางใหม่4มรดกโลกจากไทยสู่หลวงพระบางจริงวันนี้มีของดีขอบใจหลายๆ
5: ขอบใจเดิม
0: แฮสซีครับนี่แหละครับคุณผู้ชม

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้กองถ่ายของน้องหมูก็เดินทางมาที่วัดบ้านถ้ำวัดเก่าแก่โบราณตั้งอยู่ที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกว่าที่นี่ครับมีมังกรยาวๆตัวย้าใหญ่มาหือมาอาศัยอยู่ในที่นี่ด้วยโอ้ตายตามไปพิสูจน์กับน้องหมูกันเลยครับ
1: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูมังกรที่มีขนาดที่ยาวมากๆต้องไปดูกันครับที่วัดบ้านถ้ำแห่งนี้

0: ว่า
1: เขาบอกว่าต้องขึ้นไปเนี่ยให้สุดภายใน5นาทีเวลาอธิษฐานอะไรจะเป็นจริง
0: เดี๋ยว
2: ตอนนี้สิ่งในตัวมังกรนะครับ

0: ตอนนี้อีก1นาทีจะครบ5นาทีแล้ว
1: แต่
0: ทีมงานยังไม่มาครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่วินแล้วนะครับซึ่งพี่วินเป็นลูกศิษย์ของวัดที่นี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วิน
0: ขอพักแป๊บนึงได้ไหม
2: ได้เลยครับ พอที่นี่เราไม่ได้กำหนดเวลาการขึ้นว่าคุณจะต้องขึ้นภายในเวลาเท่าไหร
3: ่ที่
2: ความไว
3: ค
2: ือมันแล้วแต่เราคือความไวของเราไงคือสปีด
0: ผมโดนเข้าแล้วทีมงานผมเล่นผม
2: ได้ตรงนั้นผมไม่ทราบ
0: อ้าว
2: ยังครับยังมีต่อ
3: หือยังมีต่อ
0: เรายังต้องยังไงฮะต้องเดินกันไปอีกเหรอครับ
2: ครับเดินขึ้นไปอีก
0: ยังไม่สูงสุดอีก
2: เพราะตรงนี้ยังไม่ได้จุดจบที่ว่าขึ้นตัวของการขึ้นบันไดของวัดพระธรรม
0: ยังไม่อีก
2: ยังมีครับ
0: ข้างบนจะเป็นอะไรฮะ
2: ก็จะเป็นถ้ำกุหามังกรสวรรค
0: ์เป็นถ้ำ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อเพราะว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดบ้านถ้ำ
3: แสดงว่าต้องมีถ้ำ
2: ต้องมีถ้ำถูกต้อง
0: โอเคงั้นเราจะขึ้นไปดูความสวยงามของถ้ำข้างบนกันครับคุณผู้ชม51ขั้น
2: ระวังจะเป็นพื้นต่างระดับ
0: พี่วินครับทางด้านหลังของเรานี่คือ
2: หลวงพ่อใหญ่ชินราชพระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่จะเป็นศิลปะอู่ทองแล้วคือประวัติวัดจะสร้างป่ายสุโขทัยต้นอยุธยาความเก่าแก่ใช่ครับ
4: ตอนทีแรกทางบันไดขึ้นถ้ำนั้นยังไม่ค่อยสะดวกยังไม่เรียบร้อยทีนี้เมื่ออาตมามาอยู่แล้วเดินทางไปเมืองจีนไปเจอมังกรตัวใหญ่ที่เขาทำไว้ในสระอาตมาก็เลยทำถ่ายรูปออกมาให้ช่างเลยให้ทำเป็นมังกร

0: และที่วัดบ้านถ้ำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับโอ้โหมันเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ Amazing อีกอย่างนึงของเมืองไทยเราทีเดียววันนี้ขอบคุณพี่วินมากนะครับ
1: ขอบ
0: คุณมากครับโอ้โหทำให้คุณผู้ชมและเราได้เห็นถึงสิ่งที่ Amazing แบบนี้แปลกแต่จริงครับ

0: บกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30 เริ่ม 8 กันยายนนี
1: ้เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
2: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
1: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
2: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
1: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 9 กด 30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ภาคต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง 9 กด 30 เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้น
5: ปูขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สว
4: ั
10: สด
4: ี
10: คร
4: ับ โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้อยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
4: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากคร
4: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
4: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
4: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
4: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
4: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
4: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
4: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
4: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
4: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
4: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
4: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยเหรอครับรู้สึก
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
4: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
4: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
4: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจาก ประมาณ20กว่าชนิด
4: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
4: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี่
10: โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็น
4: ไ
10: หมครับ
4: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช่
4: ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
4: ก็มีจะปลาทะเล
10: โ
4: อ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
4: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
4: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
4: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
4: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
4: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
4: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะฮะ
4: ครับครับ
10: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
4: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
4: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
4: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
4: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
4: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
10: ๆ
4: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
10: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
4: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
10: ทดลองได้เลย
4: จากดินแข็ง
10: ๆ
4: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
10: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
4: นะอันนี้เอาไปลองได
10: ้
4: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
10: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
4: ็
10: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
4: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
10: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
4: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
10: ฉีดแล้วก็ปั่น
4: แล้วก็รอที
10: ่
4: เพื่อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
10: รอสักประมาณสัก8วัน
4: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
10: นาปี
4: ต้องรอฝนรอ
10: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
4: แล้วรอได้เลย
10: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
4: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
10: ใช่ครับ
4: มีความชื้นอยู่แล้ว
10: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
4: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
10: ใช่ครับ
4: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
10: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
4: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
10: ใช่ครับ
4: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมา

0: มาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
2: ม
1: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
2: ัน
1: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
2: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
2: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: หลุดแล้ว
2: หลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
3: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
2: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shop Mania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญ
0: ค
1: ในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย
0: ค
1: ุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไหมไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะ

0: มากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมท่าน
0: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
3: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
3: ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
3: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
3: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
2: สีดำ
3: ใช่ไหมไม่ใสนะ
2: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
3: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
2: ดำ
3: เข้มๆแบบนี้เลย
2: น้ำตาลดำ
3: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
2: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
3: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อนะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
3: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
2: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
3: ครับ
2: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
3: ครับ
2: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
3: ่
2: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
3: จริง
2: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
3: จบที่นี่
2: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
3: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
2: ้
3: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
2: ้
3: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มาครับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต
3: ้
4: นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้น
3: คู
4: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
3: มีคนมาถามบ้างไหม
0: โอ้เยอะแยะ
3: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
0: ดินเน่าน
5: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค์ม
6: ันใช้ได้จริง
0: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหม
2: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมท่าน
1: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โต

0: นะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเพีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม2070บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีในคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอละไหมกัน
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค
5: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกอ่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
7: ๆมันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
7: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
0: ้น
5: ปูขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอละไหมกัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
7: มันใช้ได้จริง
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
8: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ถัง
6: นี่มันเป็นของจริง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ในตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซนเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แบ
0: บนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหมูตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งแล้วคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพ่อเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลักสิบให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
2: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมสรรค์นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค
0: ่ะ
2: ต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอกไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยดังนั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอัมพันแบบนี
1: ้
2: คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผมว้าว
2: จริงจริงสำคัญคือ
1: หอม
0: กลิ่นหอม
2: มันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งเหมือนดอกมะลิ
0: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของแบบว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
2: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย
1: ่
2: างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกลมหวาน
1: ครับ
2: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมหาสุขครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 ml แต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและนี่การันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์
0: 5
1: ประกอบและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดนึงเป็นอย่างไรให้กับคุณแอมดูนิดนึง
2: ดูสิทุกคนค่ะ
0: ดูความหนืดกันแล้ว
1: หนืดอ้นและต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กลิ่
1: น
2: กุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: ใช่ไหม after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล้วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่น
2: ล
1: ง
0: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากจะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
1: แบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยเนี่ยรับหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่มา
0: ใส่ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สวยสดมากอับบีมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
1: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
1: ใช่สดชื่น
0: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
1: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
0: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
0: นี่แบบนี้เลย
1: ไก่ที่เราออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมคะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับ
0: น้ำผึ้ง
1: ป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
0: ตอนนี้นะคะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะฮะยังมีตัวทามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
2: คนรักนางเสียงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
1: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหง
2: เจ้าเอ๋ยลืม
1: ชรินนันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: ทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
4: ต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490
3: ค่ะ
4: วันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถมแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่านโทรเข้ามาตอนนี้จ้า

0: ยี่ห้อแม่ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ
1: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
2: ใครอยากฟังเพลงของใจมังสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
3: นี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ
0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะ
6: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี
7: ่แด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
8: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกันชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
4: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกันชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับสวัสดีชาวโลกเช่นเคยค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเทปนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรื่องกินอีกแล้วค่ะนี่เลยตรงหน้าเราวันนี้ก็มากินกันแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะคะต้องถามคนข้างๆเลยค่ะนี่ค่ะไปไหนมาโอ๊ต
1: ระหว่างที่พี่มิงไม่อยู่นะคะไปโกอินเตอร์โอ๊ตไปที่ตราดแต่ว่าไม่ได้ไปที่จังหวัดตราดจริงๆนะแต่ว่าเป็นการไปผ่านการลิ้มรสอาหารค่ะต้องบอกว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าใครมีเพื่อนที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องคุ้นชื่อร้านสีตราดเป็นร้านที่เอาอาหารพื้นบ้านของภาคตะวันออกอะค่ะมานำเสนอในรูปแบบที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยติดใจมาหลายต่อหลายคนแต่เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนอกจากไปลิ้มรสอาหารอร่อยพื้นบ้านของภาคตะวันออกแล้วจะไปทำเวิร์กช็อปด้วยเพราะว่าเขามีธีมก็คือจากโกงกลางสู่กลางกรุงแต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามโอ๊ตไปที่ร้านเลยค่ะ
0: ฟังก็น่าสนุกแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำภูมิปัญญาอาหารตราดที่ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันอยู่กับปราดของเมืองตราดคุณแม่ศิรัตน์สวัสดีค่ะแล้วรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นนางงามแต่เดี๋ยวเรื่องราวของคุณแม่เดี๋ยวอาจจะแอบถามสั้นๆแต่ว่าวันนี้ตั้งใจเลยที่จะมาขอเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารตราดแท้ๆเพราะคุณแม่เป็นเจ้าของร้านศรีตราดร้านนี้ได้มิชลินหลายปีซ้อนเลยแต่อย่างวันนี้ค่ะที่จะมาเรียนรู้อาหารตราดผ่านทางเมนูกงกางสอดไส้สับปะรดทำไมกงกางเป็นอาหารพื้นถิ่นของตราดได้คะคุณแม
1: ่กงกางมันขึ้นอยู่เป็นธรรมชาติของตราดอ่ะมันอยู่ติดทะเลอ่ะใช่
0: ตอนเด็กๆก็คือกินได้ไหมคะเห็นเมื่อกี้คุณแม่เล่าบอกไปทำทาน
1: สมัยเด็กๆไปกับคุณยายไงคุณยายตัดไม้ต้นกงกางมาทำเผาทานแล้วก็เขาก็เอายอดมาลวกจิ้มน้ำพริกเราก็รู้ตั้งมาตั้งแต่เด็กว่าอ๋อกงกางกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็จดจำแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นพอทำอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะอร่อยกว่าเอามาจิ้มน้ำพริกอ่ะมันต้องเอามาทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคิดสูตรทำเป็นถ้าเป็นของคาวเราจะทำสอดไส้ด้วยกุ้งหมูแล้วก็ไปชุบแป้งทอดแต่พอจะมาทำเป็นของหวานเราก็คิดได้ว่าจังหวัดตราดเรามีสับปะรดตราดสีทองขึ้นชื่อมากของจังหวัดตราดเราก็เลยเอาสับปะรดมากวนก่อนแล้วก็เอามาประกบกับใบกงกางก็ไปชุบแป้งทอด
0: ทีนี้กงกางเนี่ยก็น่าจะมีหลายที่ในประเทศไทยที่มีกงกางมีวิธีการเลือกคร่าวๆไหมคะว่าถ้าแบบกินได้ต้องประมาณไหนคุณแม่
1: ก็มันมีแค่ใบเล็กกับใบใหญ่
0: ได้ใบเล็กกับใบใหญ่
1: แต่ก็ทานได้หมดเลยอันนี้เราเลือกใบที่แบบใหญ่หน่อยนึงมาเพื่อจะเอามาห่อได้แล้วก็ใบเล็กก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไปทำอะไรที่เล็กๆห่อไปทำนู่นทำนี่อันเล็กๆได้
0: ค่ะทีนี้นอกจากเมนูที่เป็นไฮไลท์วันนี้แล้วในมุมของคุณแม่ที่เป็นคนที่สานต่อภูมิปัญญาอาหารของตราดยังมีเมนูอะไรอื่นๆที่คุณแม่มองว่าตราดต้องเมนูนี้หรือวัตถุดิบนี้ตราดชั้นอร่อยที่สุดเนี่ยค่ะ
1: อย่างพวกขนมก็จะมีพวกขนมบันดุกข้าวเกียบปากหม้อที่จะเกียบปากหม้อแดงที่ก็ทำด้วยน้ำตาลอ้
0: อ
1: ยแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกก็คือขนมไข่ตะอุ้ยที่มันเป็นขนมที่เป็นพื้นบ้านแล้วก็ขึ้นชื่อ
0: มันทำจากอะไรคะคุณตาอุ้ย
1: มันทำกับแป้งกับมะพร้าวค่ะ

0: ส่วนใหญ่ก็ทำง่ายๆทำไม่ยาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นพวกอาหารคาวก็จะเป็นต้มส้มระกำหรือพวกแกงมัสมั่นหรือพวกยำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พวกอาหารพื้นบ้านทำกัน
1: ทุกวันนี้คุณแม่ส่งต่อความเป็นรถมือแม่หัวใจของการส่งต่อความเป็นรถมือแม่นี้ในมุมของคุณแม่คืออะไรคะ
0: ก็อยากให้อาหารของจังหวัดตราดอยู่ยั่งยืนโดยที่ไม่สูญหายไปไหนเราพยายามอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ทุกอย่างที่จากจังหวัดตราดนะ
1: เห็นบอกหัวใจอย่างนึงคือไม่ใส่ผงชูรส
0: ไม่ใส่เลย
1: ไม่เคยกินอาหารใส่ผงชูรส
0: ไม่เคยเราเติบโตมากับไม่มีผงชูรส
1: คุณแม่แนะนำคนอย่างรุ่นหนู
0: น้ำมันหอย
1: ใส่หน่อย
0: น้ำมันหอยยังไม่เคยใส่เวลาทำอาหารเนี่ย
1: จริ งป
0: ่ะจริ
1: งค่ะรสชาติที่แทน
0: ไปดูได้ในครัวตีตาดนี่ไม่มีเลยมีแต่น้ำปลาแล้วก็กะปิที่ดีกะปิดีๆเราก็ใช้เคยแท้ๆมาจากเกาะช้างน้ำปลาเราก็จะต้องตั้งมาจากเกาะกูซึ่งเรารู้เลยว่าปลาเนี่ยมันขึ้นจากทะเลสดๆแล้วเอามาทำน้ำปลาจะหอมอร่อยโดยที่เราไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะและอาหารของเราส่วนใหญ่สดเราก็เลยจะทานแบบให้มันเป็นธรรมชาติ
1: อ
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: แต่มันก็ดีกับสุขภาพเราด้วย
1: คือวัตถุดิบเนาะหัวใจ
0: ใช่
1: คุณผู้ชมคุณแม่เป็นอดีตนาง
0: นางงาม
1: นางงามประจำจังหวัดตราด
0: นางงามประจำจังหวัดตราดแล้วก็มาประกวดนางสาวไทยรุ่นประพัฒน์สอนแต
1: ่
0: ติดเข้าไปถึงแค่รอบ10คนยังไม่ถึงรอบ5คน
1: ทุกวันนี้ยังสวยอยู่เลยค่ะในวัย76ปีแล้ว
0: 78แล้วค่ะ
1: ตอนนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้นิดนึงเป็นเกร็ดคือคุณแม่บอกในอดีตของคนที่จะมาประกวดนางงามอ่ะไม่ได้เหมือนยุคนี้นะคะเหมือนผู้ใหญ่บ้านอะไรต้องไปหรอ
0: ใช่ค่ะไม่ว่าในอำเภอหรือประหลัดจังหวัดอะไรเขาต้องไปขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ยกขบวนไปยังกะจะไปขอลูกสาวนั่นแหละ
1: เพื่อที่จะขอชั้นมาประกวด
0: มาประกวดนางสาวไทยสมัยก่อนทุกจังหวัดจะต้องส่งนางจะต้องส่งนางงามของจังหวัดของตัวเองเนี่ย มาประกวดในกรุงเทพที่วังตะลานลมมาประกวดที่วังตะลานลมตอนนั้นนางสาวไทย
1: เนี่ยยังสวยอยู่เลยค่ะใครอยากเจอตัวจริงก็มาเจอที่ศรีตราด

0: แล้วสิ่งที่ KTC เข้ามามีส่วนร่วมจนมาเป็นโครงการแคมเปญรถมือแม่นี้ยังไงอะคะ
1: คือด้วยฐานสมาชิกกว้างมากแล้วเรามองว่ายุคปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภครุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นรุ่นใดๆก็ตามเนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เสน่ห์ในการบริโภคในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเป็นรับประทานเนี่ยอยากให้กิจกรรมเหล่านั้นอ่ะมันมีความหมายแล้วก็มันมีคุณค่ามากกว่าแค่สนุกสนานอาหารอร่อยดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการอย่างคุณแม่ศรีตราดเนี่ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งรีสอร์ทของคุณแม่ที่ทางเกาะช้างเนี่ยคำนึงถึงเรื่องนี้โดยแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ในกระบวนการในการทำธุรกิจของเขาการใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นการใช้บุคลากรในท้องที่เนี่ยเพื่อให้มีอาชีพเนี่ยเลยทำให้เราเห็นว่าน่าจะต้องเป็นสิ่งที่มาขยายผลแล้วทางผู้บริโภคก็จะได้มีทางเลือกที่อยากจะสนับสนุนผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ได้อย่างไรโดยง่ายไม่ต้องไปพยายามอะไรมากมายแค่มาทานอาหารที่นี่หรือว่าไปพักในรีสอร์ทที่เขาคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ธุรกิจที่เป็นคนดีเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว
0: ค่ะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นร้านแรกจะมีร้านอีกต่อๆไปไหมคะที่เราจะเข้าไปเหมือนมีแคมเปญดีๆแบบนี้ไงคะ
1: เดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามดูแต่ว่าเราก็จะมีในหลายๆมิติที่นอกเหนือไปจากการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะยังมีเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของสังคมหรือว่าเรื่องของฟู้ดกอเวอร์เนนซ์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราขยายผลแน่นอนอย่างถ้าในเรื่องของที่พักอ่ะเราก็มีที่พักอยู่หลายแห่งที่เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นกรีนโฮเทลนอกเหนือจากร้านอาหารที่เป็นเรื่องที่รักโลกค่ะ
0: แสดงว่าในยุคปัจจุบันความยั่งยืนต้องกลับมาเป็นที่พูดถึงเนาะ
1: เพราะวันนี้เราทำอะไรอ่ะทุกกิจกรรมอ่ะทำด้วยวัตถุประสงค์คือไปด้วยเพอร์เพสมากกว่าแค่ถ่ายรูปแชร์กันในโซเชียลแต่ว่าอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกันทั้งนั้นเลยแหละที่จะสนับสนุนคนที่มีแนวคิดดีๆแล้วก็มีวิสัยทัศน์หรือว่ามี creativity มีความคิดสร้าง

0: สร้างสรรค์มีการเริ่มที่ดีๆในการเชื่อมโยงให้มันเข้าไปอยู่ในกระบวนการการใช้ชีวิตได้โดยง่าย
1: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ
2: พี่รัก
3: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ใครนะที่รัก
3: สายยังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
3: อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
4: ใช่
5: ว้าว
6: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
8: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

และนี่ก็คือหน้าตาของอาหาร9อย่างนะคะที่คุณแม่ศรีรัตน์แล้วก็พี่โรสไปทำมาให้เรานะคะแต่คุณผู้ชมจำหน้าตานี้ได้ไหมที่เราเวิร์กช็อปกันมาเมื่อต้นรายการนี่คือโกงกางมาสอดไส้สับปะรดคุณแม่ศรีรัตน์ให้คำจำกัดความของเมนูนี้ว่าเป็นของหวานนะคะซึ่งโกงกางสู่กลางกรุงก็ตรงกับชื่อของร้านนี้นะที่เขานำอาหารแน่นอนตราดก็จะนึกถึงโกงกางมาเป็นเมนูอาหารบนโต๊ะได้ทั้งหวานแล้วก็คาวค่ะอันนี้น่าจะเป็นกงกลางที่สอดไส้กุ้งหมูที่คุณแม่แนะนำเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเราต้องชิมฝีมือที่เราทำเองหลังจากที่เราเวิร์กช็อปโอ้ไม่คิดเลยว่าเราจะกินใบกงกลางได้จริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยชิมแล้วแต่ขออนุญาตนะคะนี่กรอบมากข้างในเป็นไส้สับปะรดที่เราทำนะคะกรอบจะบอกว่าตอนที่ตัดใบอ่ะแอบเอาขึ้นมาดมรู้สึกเลยว่านึกในใจนะว่ามันต้องมีกลิ่นเขียวอะค่ะแต่พออย่างที่คุณแม่บอกจริงๆพอมาทอดแล้วมันเข้ากับสับปะรดอร่อยมากคุณผู้ชมโหคิดถึงพี่มิ้งเลยค่ะไปอินเดียได้กินแบบนี้ไหมนี่มาอีกแล้วค่ะอันนี้แกงคั่วหอยถ่านที่จริงๆแล้วคุณแม่กับคุณโรสพูดตั้งแต่ต้นรายการว่านี่ตราดต้องแกงคั่วหอยถ่านคุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตเลยนะพี่มิ้งเมนูที่11แล้วนะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวกินแทนพี่มิ้งให้เองนะคะแล้วก็นี่วันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของตราดผ่านอาหารนะของจากปราดของตราดค่ะเดี๋ยวได้เวลาชิมนะคะคุณผู้ชม

โอ้โหคุณผู้ชมละลานตามากๆในร้านศรีตราดค่ะใครมาทานอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นมีเซกชันนี้ที่เป็นเหมือนของดีของฝากที่ตราดยกมาไว้ที่กรุงเทพเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะรู้จักมากกว่าโอ๊ตด้วยซ้ำเนี่ยน้ำปลาตา3กระต่ายแท้ๆต้องมาจากตราดนะคะแต่คนที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็การต่อยอด

0: เกี่ยวกับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดีที่สุดอยู่กับคุณโรสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณโรสคือลูกสาวของคุณแม่ศิรัตน์สวยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณโรสคะอย่างมุมของคุณโรสเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นที่คุณแม่ทำอาหารเรียบร้อยละที่คือโรสทำต่อยอดภูมิปัญญายังไงบ้างคะ
1: คือเราก็จะเอาในส่วนที่ภูมิปัญญาของคุณแม่ค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนตราดอยู่แล้วและคุณแม่ก็ลืมตามาก็รู้ว่าจะต้องเอาพืชผักผลไม้อะไรเนี่ยมาทำอาหารให้อร่อยอยู่แล้วเราก็เอาสิ่งที่คุณแม่รู้เหล่านั้นเนี่ยแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนพัฒนาสูตรอาหารเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเอามาต่อยอดให้คนรุ่นใหม่ได้ชิมอาหารของคุณแม
0: ่ค่ะย้อนกลับไปอย่างที่กรุงเทพก็จะมีร้านศรีตราดที่เสิร์ฟอาหารในแท้จากตราดแต่ถ้าที่เกาะช้างก็จะมีที่คุณโรสดูแล
1: คือที่โรสดูแลก็คือร้านบ้านตะเกลือค่ะ
0: มีความเหมือนต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ความต่างก็คือว่าตัวศรีตราดเนี่ยมาก่อนซึ่งน้องชายกับคุณแม่เป็นคนพัฒนาตัวศรีตราดขึ้นมาโดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าอยากจะเอาอาหารตราดมาให้คนกรุงได้ทานเพราะฉะนั้นสโลแกนก็คือพากงกลางสู่กลางกรุงใช่ไหมคะ
0: พากงกลางสู่กลางกรุง
1: โอ
0: ้ยยัง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเมนูถ้าเอาที่พี่โรสจำได้ตั้งแต่เด็กๆที่คุณแม่แบบว่าทำแล้วอร่อยประทับใจที่อยากจะให้เรารู้จักมีอะไรบ้างไหมคะที่เป็นตราดแท้
1: ๆต้มส้มระกำปลากระบอกแล้วก็
0: ถ้าคนไม่ทานเผ็ดอย่างโอ๊ต
1: ลดเผ็ดได
0: ้
1: ไม่ต
0: ้
1: องใส่ไม่ต้องใส่พริกได
0: ้
1: หรือว่าแกงขั่วหอยทานแม่ก็จะบอกว่าต้องทานกับปลากระบอกแดดเดียว มันคู่กันแล้วมันก็จะพอดีเลย
0: จริงๆตราดถือเป็นจังหวัดที่มีวัตถุดิบเยอะที่เป็นเหมือนท้องถิ่นเน
1: า
0: ะ
1: เยอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่เขาอ่ะมันมีทั้งทะเลแม่น้ำป่าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ชายเลนเพราะฉะนั้นมันจะครบหมดเลยตานี่จะมีอาหารป่าก็มีเน
0: าะ
1: อาหารทะเลก็มีอาหารสมุนไพรก็มีเหมือนตู้กับข้าวของภาคตะวันออก
0: เดี๋ยวต้องแอบแต่ต้องถามคุณแม่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากไหนแต่ทีนี้มาอยู่ตรงหน้าเราเยอะแยะมากมายอยากให้แนะนำนิดนึงค่ะอย่างแน่ๆน้ำปลาแท้ตาสามกระต่ายอันนี้ยังผลิตอยู่ที่ตราดเป็นโรงงานต้องมาจากที่นี่เท่าน
1: ั้นที่เกาะกูดค่ะ
0: เกาะกูด
1: คือพี่เคยถามคุณแม่เหมือนกันคุณแม่บอกว่ามันให้ความหอมความหอมความสดแล้วก็ไม่มีสารกันบูดแม่หลักๆคือความหอมของน้ำปลาเขาเนี่ยมันถูกใจคุณแม่
0: ก็เลยนำมาเป็นวัตถุดิบที่จะเอามาใช้เวลาทำเป็นน้ำปลา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างที่คนมาที่ห้ามพลาดเห็นพี่เขาบอกว่าเป็นน้ำพริกเหรอคะ
1: ค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกที่คุณแม่พัฒนาขึ้นอ่ะนะคะ
0: ดูได้ไหมมันต่างกันยังไงบ้างคะคุณพี
1: ่จริงๆพี่คิดว่าอันเนี้ยเนาะมันเกิดจากสมัยก่อนพี่อ่ะไปเมืองนอกแล้วพี่ก็จะต้องซื้อพริกเนี่ยติดไปที่เมืองนอกเพื่อที่จะคลุกข้าวโรยพาสต้าใส่น้ำซุป
0: คนไทยอะเนาะ
1: คนไทย
0: ค่ะ
1: มันต้องมีน้ำพริกติดไปเสร็จแล้วแม่ก็คงดูว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีแม่ก็มาบอกพี่บอกว่าเนี่ยแม่ทำน้ำพริก2ตัวเนี้ยมาให้ลองเอาไปเมืองนอกสิแม่ก็จะทำหวานอันนึงเค็มอันนึงแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากที่เกาะช้างเลยก็คือปลาอินทรีหอมนะคะแล้วก็กุ้งเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆอ่ะที่เขาใช้ทำกะปิอ่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้แพงมากแต่พอเป็นวิธีการของแม่ก็คือว่าแม่จะไม่คิดต้นทุนถ้าคิดแล้วมันจะทำไม่ได้
0: คิดมาก
1: ถ้าคิดมากเหมือนแบบเหมือนอย่างสมัยพี่ที่ไปเรียนมาว่าต้นทุนมันจะต้อง 35% อะไรเงี้ยสุดท้ายเราจะทำไม่ได
0: ้
1: ก็เลยคุณแม่ก็เลยพัฒนาออกมาเป็นอันเนี้ยค่ะตัวปลาอินทรีเนี่ยจะหอมจะออกรสเค็
0: ม
1: ก็ส่วนตัวกุ้งเคยจะออกรสหวาน
0: ที่ฟังเหมือนเป็นหัวใจเหมือนกันหรืออย่างคนอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆที่จะเอาต่อยอดวิธีการต้องดูก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไรแล้วจะรักษาคุณค่านั้นยังไงถูกไหมคะชาวพื้นที่อื่นก็สามารถทำให้เด่นขึ้นมาเหมือนอย่างตราดทุกคนก็จะนึกถึงล็อกสีตราดจริงๆพื้นที่อื่นก็ทำได้
1: ใช่ค่ะทุกที่ทำได้หมดเลยและพี่เชื่อว่าถ้าทุกจังหวัดทำได้แบบนี้ชุมชนจังหวัดนั้นๆจะมีอัตลักษณ์ของตัวเองทุก70 7จังหวัดของ

0: เราก็จะกลายเป็นอาหารตราดอาหารระยองอาหารกาญจนบุรีอาหารนักท่องเที่ยวก็ไปได้หมดเลย
1: หนูเชื่อว่ามีแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเราไม่รู้จักอ่ะมันไม่ได้ถูกชูขึ้นมาให้เราแบบอุ๊ยถ้าไปเนี่ยอย่างไปตราดต้องไปกินอันนี้หรือต้องร้านนี้อะไรเงี้ยเนาะหรือกระจายชุมชนก็ได้
0: ใช่ใช
1: ่อย่างที่ปัจจุบันที่เราพยายามทำก็คือเหมือนให้ชุมชนโดยรอบที่เราไปซื้อวัตถุดิบมาเขาได้ด้วย
0: ใช่ค่ะทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังทำตรงนั้นอยู
1: ่
0: คุณแม่เป็นคนโทรหาชาวประมงคนนู้นแหล่งตรงนี้กระวานคือพอเราทำได้เราสั่งซื้อเขาเยอะๆชุมชนก็มีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองเขาก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นทุเรียนกระวานกะปิน้ำปลาเหล่านี้ร้านเราสั่งเยอะมากเยอะมากจนเขาไม่ต้องคิดว่าเขาจะต้องไปทำอาชีพอื่นเลยอ
1: ่
0: ะแค่ทำแค่เนี้ยก็ทำส่งไม่ทันแล้ว
1: ยั่งยืนในทั้งแบบของสิ่งแวดล้อมยั่งยืนชุมชนยั่งยืนแล้วก็โตไปด้วยกันเนาะ
0: ใช่ใช
2: ่ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ข้าวและยังกำลัง
5: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึงสุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
6: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่
7: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าวๆเด้อค่ะพี่น้อง
8: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
6: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
9: บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
5: หมวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิ

คุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นับตั้งแต่การปล่อยจรวดลำแรกในปี2503โครงการอวกาศของจีนได้บรรลุมุ่งหมายสำคัญหลายประการได้แก่เที่ยวบินแบบมีลูกเรือครั้งแรกในปี2546การเดินในอวกาศครั้งแรกในปี2551และการสร้างสถานีอวกาศจนเสร็จสมบูรณ์ในปี2565ซึ่งจีนได้นำความสำเร็จเหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันกลายเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนในสังคมอย่างการทำเป็นภาพยนตร์การจัดแสดงในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์รวมถึงทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋อย่างเช่นที่อุทยานธรณีวิทยาภูเขาไฟอูลานฮาดาทางตอนเหนือของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งกลุ่มหินภูเขาไฟสีดำถูกเปลี่ยนให้เป็นแบบสถานที่จำลองของดาวอังคารนักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุดอวกาศมาใส่โพสท่าถ่ายรูปได้เป็นธุรกิจที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของอดีตคนเลี้ยงแกะในพื้นที่ให้ดีขึ้นด้วยข้ามไปที่ย่านศิลปะในกรุงปักกิ่งมีประติมากรรมขนาดยักษ์รูปนักบินอวกาศหญิงกำลังหลับเธอคือเฉินจือหลานตัวเองในนิยายของหยางวานติงนักออกแบบและนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์วัย33ปีเธอบอกว่าทุกคนต่างมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอวกาศและสิ่งที่อาจมีอยู่ในจักรวาลพร้อมบอกถึงความทรงจำแรกเกี่ยวกับอวกาศที่เกิดขึ้นในปี2546เมื่อหยางลี่เว่ยกลายเป็นนักบินอวกาศคนแรกของจีนที่ขึ้นสู่อวกาศส่วนทางตอนใต้บนเกาะไหหนานหรือไหหลำของจีนอวกาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่พบเห็นได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือภาพยนตร์ไซไฟอีกต่อไปเพราะการปล่อยจรวดกำลังกลายเป็นทั้งการแสดงความทะเยอทะยานทางอวกาศของจีนและเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปรอชมการปล่อยจรวด Long March 7A บนชายหาดรอบๆศูนย์ปล่อยยานอวกาศวนชางนักท่องเที่ยวบางคนคาดว่าภายใน20ปีคนจีนธรรมดาทั่วไปจะสามารถเดินทางไปอวกาศเพื่อความบันเทิงได้เหมือนกับการนั่งรถไฟความเร็วสูงหรือเครื่องบินสกุลฉัตร ฉัตรกุลในอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: เป็นยังไงบ้างผู้ดูภาพแล้วนี่โอ๊ตน่าจะอิ่มน่าดูนะคะกินไปกี่อย่างคะ
2: 10กว่าอย่าง11อย่างค่ะแต่ว่าเป็นอาหารที่หลายอย่างเราไม่คิดว่าเอ้ากงใบกงกางกินได้พี่มิ้งแล้วกินได้แล้วอร่อยด้วยเปิดโล่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวว่าหลังจะพาพี่มิ้งไปชิมนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งร้านที่เอาวัตถุดิบที่พื้นบ้านที่เราไม่คิดว่าจะสามารถมาทำอาหารได้อร่อยแล้วก็เป็นวัตถุดิบสำคัญของจังหวัดตราดด้วยจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าจังหวัดของตัวเองมีของดีพื้นถิ่นอะไรเดี๋ยววันหลังเราตามไปชิมกัน
3: ใช่ค่ะแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีอาหารเด็ดๆประจำถิ่นของตัวเองนะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นสีตราดจังหวัดตราดนะคะ
2: เดี๋ยวเทปนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมา
0: เปิดต้นสัปดาห์มานะคะจันค่ะนุ่นเนี่ยโอ้โหเปิดในโซเชียลมีเดียนะคะเห็นมีแต่อาจารย์ทั้งนั้นเลยอะค่ะที่อยู่ในหน้าข่าวอะค่ะ
1: ก็คนอื่นก็เยอะไม่ใช่มีเฉพาะผมบ้า
0: คุณก็เป็นประเด็นข่าวค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะที่จับตาก็คือเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั่นเองเนี่ยนะคะแล้วนุ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเลยเนี่ยนะคะที่เขาแม้กระทั่งอ่านจากเท็กซ์ที่เป็นตัวหนังสือที่ข่าวก็เอามาเขียนกันหรือแม้กระทั่งว่าฟังจากที่อาจารย์พูดสดๆเลยที่รัฐสภาก็คงมีคำถามเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears และเดี๋ยวจะตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงของถามมาต่อไปแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกค่ะจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์เล่าโปรเซสให้ฟังก่อนตอนที่เราอ่ะเคยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณของประเทศอะค่ะในรายการฟังหูไว้หูเรานำเสนอเป็นตอนๆแล้วก็เป็นซีรีส์เลยเนาะแล้วก็มีโปรเซสในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็เข้าสู่สภาวาระ2แล้วก็วาระ3ก็คือห้วงเวลานี้7 8และ9ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถูกต้องก็อันนี้ก็จะเป็นการพิจารณารายมาตราเรียงกันไปตามลำดับงบประมาณรายจ่ายปี2570ก็คล้ายๆกับทุกปีมีทั้งหมด41มาตราวันนี้เท่าที่ทราบก็คือจะพิจารณาไปจนถึงประมาณมาตราที่15
0: ค่ะ
1: ผมจำไม่ได้แล้วเป็นของกระทรวงอะไรนะ
0: อภิปรายจำนวนประมาณทัก15ถึง16มาตราได้ในวันนี้ค่ะ
1: คือเขาก็แบ่งอย่างเงี้ยว่าวันนี้ก็พยายามดันไปจนประมาณสัก10กว่าแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นรายมาตราแล้วก็วันสุดท้ายเห็นว่าอยากจะให้เสร็จประมาณสัก2ทุ่ม
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย

0: นะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่รัฐบาลเสนอมาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70พอมาในชั้นกรรมาธิการก็มีการปรับเปลี่ยนนะปรับลดแล้วก็ปรับเพิ่มมันก็จะหน้าตาแตกต่างจากตอนที่มาแต่จริงก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญเพราะว่างบประมาณรายจ่ายที่ในชั้นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการตัดทอนไปเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านเนี่ยเขาก็เอามาเวียเอามาถ่ายโอนไปให้คนอื
1: ่
0: นในรายการที่ถ่ายโอนสำคัญเนี่ยประมาณ 6,000 ล้าน
1: ไปไหน
0: เอาไปใส่ไว้ในงบกลาง
1: ทำไมต้องเอาไปใส่ในงบกลางอีก
0: ก็เท่าที่ฟังคุณพลาดรปริศนานันทกุลพูดก็คล้ายๆกับว่าเตรียมเอาไว้เพราะมันมีรายจ่ายที่รัฐบาลแพ้เรื่องทำไอ้อะไรล่ะไอ้
1: ค้างงบคงดาน
0: ไอ้ที่เป็นไอ้บำบัดน้ำเสียแล้วมันไม่เสร็จนะแล้วก็ฟ้องร้องกันนะแล้วก็แพ้ในศาลเนี่ยนะก็จะต้องเตรียมไว้จ่าย
1: ค่ะ
0: จริงๆยอดที่ตัดประมาณ 11,000 ล้านเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรายการของกรมควบคุมมลพิษที่จะต้องไปจ่ายให้เอกชนที่เขาฟ้อง 3,000 ล้านเท่าจริงๆอะตัดจริงๆอะมันแค่ประมาณ 7,000 กว่าล้านเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเพราะว่ายอดที่คณะอนุกรรมาธิการจะไปตัดเนี่ยยอดรวมมันอะ 1.6 ล้านล้านบาท
1: ค
0: ุณลองนึกภาพสิเงินต้น 1.6 ล้านล้านบาทอะตัดมาได้ประมาณสัก 7,000 ใช่ไหมหรือเอาให้หมื่นหนึ่งก็ได้เอา 0.01%กลไกมันเป็นแบบนี
1: ้ะ
0: นะคราวนี้พอมาถึงชั้นนี้มันก็จะมีร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากเขาให้เป็นอย่างนี้ก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขามาขอแปรยติแล้วทางกรรมาธิการเสียงข้างมากเขาไม่ยอมเขาก็สงวนคำแปรยติเอามาอภิปรายเพื่อที่จะลงมติอย่างที่เขาอยากให้เป็นส่วนกรรมาธิการที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาจะมีความเห็นเพิ่มเติมจากที่เป็นตัวร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยเขาก็จะสงวนความเห็น
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะแบ่งเป็นสองพวกส.ส.แปรยติกรรมาธิการสงวนความเห็น
1: ค่ะ
0: ถ้ามาตราไหนไม่มีการแก้ไขใครที่ไม่ได้แปรยติไว้ก็พูดไม่ได้แต่ถ้ามีการแก้ไขถึงแม้ว่าไม่ได้แปรยติไม่ได้สงวนความเห็นก็มีสิทธิ์พูดอันนี้ก็เป็นระเบียบกฎกติกาในการพิจารณางบประมาณเท่าที่ผ่านมาพิจารณาไล่ไปตามมาตรา1มาตรา2 3 4อะไรเนี่ยจนถึงค่ำๆคงประมาณสักมาตรา10มาตรา8น
1: ะ
0: ก็เท่าที่ดูก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงคะแนนตามเสียงข้างมากซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็แล้วแต่คนจะหยิบประเด็นไหนมาที่พูดกันเยอะก็จะเป็นมาตรา4นะเป็นภาพรวม
1: ซึ่งอาจารย์ก็พูดมาตรานี้ด้วยนะ
0: ผมก็พูดมาตรานี้แต่ผมก็จะพูดไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขา
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ต้องมาพูดต่อหรอก
1: ค่ะ
0: นะเพียงแต่ว่า
1: อาจารย์ไม่ต้องพูดต่อในส่วนตรงนั้นค่ะแต่ว่านุ่นอยากถามอาจารย์เป็นเชิงความรู้แต่ให้อาจารย์ไล่เลี้ยงให้ฟังก่อนมีคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา4เนี่ยพอสมควรเลย
0: หลายคนหลายคน
1: ค่ะ
0: หลาย
1: คนแล้วมีอีกไหม
0: ในมาตรา4เนี่ยมันพูดถึงวงเงินรวมนะทุกคนก็พูดถึงว่าข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: นะบางคนก็บอกว่างบลงทุนที่มันเป็นปรากฏในงบประมาณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของจริงก็อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันคำว่างบลงทุนมันก็จะมีงบจ่ายเพื่อการลงทุนกับงบลงทุนนะคือมันค่อนข้างกำกวมนะเขาเรียกว่าCPEC Capital Expenditure ไอ้นี่ก็ต้องดูว่ามันอันอีกอันรายจ่ายเพื่อลงทุนอันนี้มันอาจจะเป็น OPEC Operating Expenditure นะมันก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นงบจ่ายลงทุนได้เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยมันนิยามไม่ค่อยชัดเจนนะบางทีรัฐ

บาลก็อาจจะตีความว่าอันนี้เป็นงบจ่ายลงทุนแต่ฝ่ายค้านเขามองว่าอันนี้ไม่ใช่งบจ่ายลงทุน อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยถกเถียงกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กำหนดเอาไว้โดยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแล้วก็พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณเนี่ยว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายและต้องมากกว่ายอดขาดดุลงบประมาณ

0: 20
1: อืม
0: อาจจะแค่ร้อยละ13 14อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ก็ถกเถียงกันแต่ทางรัฐบาลทางกรรมาธิการเสียงข้างมากเขาก็ยืนยัน ว่าร้อยละ20
1: ค่ะ
0: ไม่ผิดไม่ผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไม่ผิดพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาคุมงบจ่ายลงทุนกับงบลงทุน
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก
1: ็กำกวมอยู
0: ่งบจ่ายแล้วไปตีความว่าเป็นการลงทุนกับงบลงทุนจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ยากอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ยากนะทางสำนักงบประมาณก็มีไกด์ไลน์แต่ไกด์ไลน์นั้นมันก็เคยทะเลาะกันนะว่ามันไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเรื่องของคำนิยาม
0: เรื่องของคำนิยามอย่างในงบอะไรล่ะงบจำเป็นและฉุกเฉินนั่นนะเร่งด่วนอะไรนั่นนะงบอยู่ในงบกลางเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ตีความว่าเงินที่เขาใช้เนี่ยเอาไปทำเนี่ยเป็นงบจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนเนี่ย 60% เป็นงบประจำ40อะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งฝ่ายค้านเขามองว่าทั้งร้อยเลย
1: มันเป็นงบ
0: ประจำไม่ใช่งบลงทุนอันนี้ก็อันหนึ่งนะแต่ทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกันว่าทำงบประมาณในปีถัดไปเนี่ยยากนะส่วนผมเองเนี่ยผมก็นำเสนอว่าให้ทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินเลยนะที่เรียกว่าซีโร่โกรทบัดเจ็ต
1: ค่ะ
0: นะไปสัก 2-3 ปีอย่างปีนี้เรากำหนดเอาไว้ 3.788 ล้านล้านบาทปีหน้าก็เท่านี้ไม่ให้เพิ่มนะไม่ให้เพิ่ม
1: คุมไว้ที่เป็นรายจ่าย
0: คุมยอดรายจ่ายไว
1: ้ค่ะ
0: ส่วนมันจะทะลักเพราะรายไปจ่ายประจำมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้น
1: อ
0: ะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ไปดูว่าจะทำยังไงอันนั้นก็ผมก็เสนอไปแต่คนละอันกับคำว่าซีโร่เบสนะ
1: ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือซีโร่โกรทบัดเจตติ้งคนละอันกับซีโร่เบส
0: ตัวไอ้ซีโร่เบสบัดเจตติ้งเนี่ยคือไม่ต้องไปดูว่าของเดิมทำอะไรเวลาจะเสนอมาก็คือไม่ต้องไปดูล้างฐานเดิมทิ้งคนละเรื่องกันนะบางทีไอ้คนที่เขาเสนอข่าวเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี
1: ้
0: เขาก็นึกว่าเป็นเรื่องซีโร่เบสบัดเจ็ตซึ่งอันนั้นผมไม่ได้สนใจคือเพราะว่า เวลาหน่วยงบประมาณหน่วยรับงบประมาณทำของงบประมาณมาเนี่ยเขาก็จะโยงกับของเดิมที่เขาทำ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ใช่ซีโร่เบสคือมันต้องคิดดูว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทำตั้งใหม่เลยเป็นรายการใหม่เลยแต่ของผมไม่ใช่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจในแง่ว่าคุมยอดเมื่อคุมยอดแล้วเนี่ยรายจ่ายประจำมันเท่าไหร่ชำระคืนหนี้เท่าไหร่ชดใช้เงินคงคลังเท่าไหร่ถ้ามันจะทะลุก็ให้มันทะลุไปเลยให้มันทะลุไปเลยถ้าทะลุก็ไปแก้ถ้าลงทุนไม่ถึงร้อยละ20ก็ไปแก้ไปแก้พระราชบัญญัติว่าไม่จำเป็นจะต้องติดตรงนี้
1: เดี๋ยวก่อนเราใช้วิธีการแก้อย่างนั้นได้เหรอ
0: ได้ได้แต่ทุกเรื่องมันแก้ได้แหละทุกเรื่องมันแก้ได้แต่ว่าถ้าอันนี้มันจะฟอร์สให้เขาต้องไปดูว่าบางอันเนี่ยเขาตัดทอนได
1: ้ค่ะ
0: ยังมีคนเสนอว่าเงินสมทบของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งมันมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้เท่าเนี่ยเปลี่ยนปีนี้รัฐบาลต้องจัดสรรไป70,000 ล้านแต่ถ้าเกิดมันดูจำนวนเงินมันมีมากพอแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้ว
1: ม
0: ันพอแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งคืออะไรที่มันเป็นตัวกำหนดน่ะเป็นตัวกฎหมายอ่ะที่มันเป็นอุปสรรคแล้วก็แก
1: ้
0: แต่ข้อใหญ่ใจความของผมจริงๆเนี่ยก็คือผมคิดว่าเรื่องที่เป็นออฟบัดเจ็ตนะเป็นเรื่องนอกเงินนอกงบประมาณเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเราต้องเอามาบริหารจัดการกันซึ่งแนวมันมีอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในการอภิปรายของส.ส.แต่ละท่านของกรรมธิการแล้วก็ว่ากันไปนะ
1: น่าสนใจหลายท่านนะ
0: แต่ในท้ายที่สุดอะเท่าที่ผมดูอะเวลาลงมติมันก็ลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากบางทีพูดไปก็คอแหบเปล่า
1: ๆแต่ก็ดีค่ะได้เห็นมุมมองแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างของอาจารย์ก็พูดได้เป็นโฟลเดอร์ดีแล้วก็ทำความเข้าใจได้ชัดเจนดีมีของอาจารย์วีระที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทางท่านอื่นก็น่าสนใจคุณกรจาติกาวานิชคุณไหมสิริกัญญา
0: คุณอภิสิทธิ์เวชาช
1: ีพอภิสิทธิ์ใช่
0: คุณสุรเชษฐ์อะไรพวกนี้
1: คุณพลดอนปริศนา
0: ทุกคนอันนี้คือทุกคนมีเหลี่ยม
1: ค่ะ
0: ที่จะอธิบายแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเจตนาก็ดีทุกคนนะชี้ปัญหาแล้วก็เสนอทางแก้ทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่มีหรอกที่มาอภิปรายแบบเพ้อเจ้อไม่มี

0: หมดยุคแล้วนะไปอภิปรายแบบน้ำท่วมทุ่งหลงเหลงเงี้ยไม่มีแล้วเพราะว่าคนที่เขาฟังคนที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็รู้เท่าทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาแบบว่าเลอะเทอะเนี่ยก็เท่ากับฆ่าตัวเองอะตอนน
1: ี้จริงจริงนะแต่ว่านุ่นเนี่ยยังมีคำถามเพิ่มเติมจากอาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้อาจารย์อธิบายได้เพิ่มคือสิ่งที่ตอนนี้ค่ะประเทศไทยเราเจออยู่ในแง่มุมของการเงินการคลังอะและถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเราจะเจออะไรในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะ
0: ได้ครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: คุยกันต่อนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในแง่มุมของที่อาจารย์พูดนะคะนุ่นสนใจอันนี้ก็คือว่าประเทศไทยอ่ะตอนเนี้ยเราเจอกับอะไรและถ้าเราไม่จัดการกับปัญหาเนี่ยเราจะเจออะไรแล้วมันมีบางช่วงบางตอนที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ที่เราเจอแล้วเนี่ยก็คือการติดกับดักเรื่องของงบประมาณเราติดกับดักหนี้สาธารณะไปแล้ว
1: ถูกต้องแล้วมันเป็นสภาพที่เรียกว่ามันกับดักสองชั้นนะอันนี้มันต้องเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเขาเรียกว่า Cash 22
0: ค่ะนะ
1: คือจะทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะต้องไปทำอีกอันหนึ่งก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าเทียบอย่างนี้ปัญหาของงบประมาณรายจ่ายของเราเนี่ยคือรายได้ไม่เพิ่มจะทำให้รายได้เพิ่มมันต้องให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่
0: ม
1: ใช่ไหมเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มต้องมีการลงทุนเพิ่มการลงทุนถ้าเอกชนไม่ลงทุนก็ต้องเป็นการลงทุนของภาครัฐ
0: ค่ะ
1: แต่ภาครัฐก็ลงทุนเพิ่มไม่ได้เพราะมันติดคุณจะต้องลงทุนมากกว่าการขาดดุลงบประมาณแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ20อันเนี้ยคือมันเหมือนกับถูกแหเวี่ยงมาแล้วเราก็สลัดไม่หลุดอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ไอเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เราก็ไม่รู้จะฝ่าฟันยังไงเหมือนกันอันนี้ผมก็เห็นใจจริงๆนะอาจจะมีช่องทางบางช่องทางเอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่มันก็เป็นเงินที่มันมีอยู่ในระบบนั่นแหละเพียงแต่ว่าจัดสรรใหม่นะการจะไปตัดทอนงบประมาณมากๆก็คงยากเพราะมันจะมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: นะบางทีเป็นเรื่องงบผูกพันก่อนหน้านี้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นรายจ่ายประจำที่ตัดไม่ได้เงินเดือนค่าจ้างตัดไม่ได้ชำระหนี้เงินต้นตัดไม่ได้ดอกเบี้ยตัดไม่ได้สวัสดิการตัดคือมันแทบจะคือมันหาตัวตัดได้ยากเมื่อตัวตัดหาได้ยากส่วนที่จะเหลือไปลงทุนก็น้อยถ้าลงทุนน้อยเศรษฐกิจมันขยายตัวไม่โตอีกใช่ไหมมันก็พันกันไปพันกันมาแบบนี้แหละ

0: แต่ละปีเนี่ยค่ะที่เราเป็นหนี้สาธารณะเราต้องจ่ายตรงที่มันเป็นดอกเบี้ย
1: กับ
0: เง
1: ิน
0: ต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
1: ตัวเลขล่าสุดนี่ประมาณ 410,000 ล้านเป็นดอกเบี้ย 250,000 เป็นเงินต้นประมาณ 160,000
0: ค่ะ
1: 160,000 ล้าน
0: อาจารย์ถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่ะเราติดกับดักงบประมาณไปแล้วเราติดกับดักหนี้สาธารณะไปแล้วอ่ะท้ายที่สุดอันใกล้อาจารย์บอกว่าเราจะเจอกับกับดักทางการคลัง
1: แล้วก็ทั้งชุดเลยไงกับดักทางการคลังก็ประกอบไปด้วยเรื่องรายได้เพิ่มไม่ได้อันนี้ใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: รายจ่ายเพิ่มไม่ได
0: ้
1: หนี้สาธารณะเพิ่มไม่ได้
0: ค่ะ
1: รัฐบาลก็หาเงินหาทองจากรัฐวิสาหกิจก็เพิ่มได้ยากเพราะเศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า4อันมาบรรจบกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกับดักทางด้านการคลังครบถ้วน
0: ถ้าเราติดกับดักทางด้านการคลังมันก็จะนำไปสู่วิกฤตได้สิคะ
1: มันก็จะเป็นวิกฤตการคลังแล้วมันก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะเดินหน้าไปอย่างนั้นแต่ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพยายามจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เห็นว่ารัฐยังพอมีทางหารายได้ได้เพียงแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะอย่างรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยก็ต้องยกเครื่องนะรัฐวิสาหกิจมีทั้งหมด52แห่งมีกำไร37แห่งแต่เอาเงินส่งคลังได้แค่20แห่งอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็มีที่มีปัญหา อย่างที่เรียกว่าซีเรียสมากๆเนี่ย8แห่งนะจะต้องบริหารจัดการยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่กระทรวงการคลังก็ต้องเข้ามาตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ทางด้านรายได้ก็ต้องไปดูว่าจะเพิ่มยังไงนะจะขยายฐานภาษีแบบไหนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเพิ่มจาก 7% เป็น 10% มั้ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทำยังไงให้เก็บได้มากขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะทำยังไงเนี่ยใช่มั้ยตัวเลขอันนึงที่ผมเห็นว่ารัฐบาลอาจจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่เนี่ยรายได้จากที่ราชพัสดุเนี่ยปีนึงประมาณ 16,000 ล้านกับที่ราชพัสดุที่มีเนี่ยเป็นล้านไร่เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเขาก็ตั้งไว้ต่ำมากนะผมอันนี้ก็เป็นปัญหาคือพูดง่ายๆว่าการเอาแอสเซทมาเปลี่ยนให้เป็นเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกว่าแอสเซทไฟแนนซิ่งสมัยปัจจุบันก็มีคำเก๋ๆใหม่แอสเซทมอนิทไลซิ่งก
0: ัน
1: ไปซึ่งอันเนี้ยก็คือเอาแอสเซทมาทำให้มันเป็นมาแปลงให้มันเป็นเงินให้มันมีประโยชน์แล้วจะเพิ่มการลงทุนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการลงทุนในงบประมาณโดยตรงอาจจะทำเป็นรูปของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Thailand Future Fund อาจจะทำเป็นรูปของ PPP นะเงินร่วมภาคเอกชนอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดมันถึงที่สุดจริงๆเนี่ยอันนี้ที่เราที่ผมอยากจะพูดอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะในที่ประชุมเงินที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่มีจำนวนไม่จำกัดรัฐบาลขาดดุลงบประมาณปีละประมาณ 7-8 แสนล้านก็ต้องกู
0: ้
1: เอกชนเขาก็มีการกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กู
0: ้
1: ธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีหนี้ประมาณ5ล้านล้านบาทมันสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณคิดดูว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอเมริกานะ10ปีนะเอา 5% กันแล้วกันญี่ปุ่น 3%ไทย 2.8
0: เราต่ำ
1: กว่าเขาอะแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริง
0: ค่ะ
1: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกา 3.5 3.75 ญี่ปุ่นประมาณร้อยละ1ร้อยละ 1.25 เราร้อยละ1เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปกระทบกับเรื่องของเงินไหลเวียนเข้ามาถูกไหม
0: ค่ะ
1: ทำไมเราไม่กู้ต่างประเทศเพราะดอกเบี้ยมันแพงกว่ากู้ในประเทศแล้วถ้าเกิดทุกคนจะกู้ในประเทศมันจะมีพอให้กู้เหร
0: อ
1: ถ้ามันไม่มีพอให้กู้สิ่งที่ต้องมันเกิดขึ้นตามมาก็เหมือนในต่างประเทศก็คือว่าผลตอบแทนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นคุณค่อยๆดูไปกระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณลองดูไปแล้วกันว่าการขายพันธบัตรมันมีคนซับสไครต์เต็มจำนวนตลอดไหม
0: รวมไปถึงไอ้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่เราไปจอง
1: ทั้งนั้นแหละกำลังทำเนี่ยกำลังทำที่มันเพิ่งจะเริ่มคือคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่เขาก็ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของอั

0: ตราแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเงินบาทอ่อนเราได้เราไปลงทุนในต่างประเทศนี่มันสองเด้งนะเวลาแลกกลับมันสองเด้งผลตอบแทนสูงกว่าเงินบาทอ่อนด้วยอันนี้มันก็เป็นแรงจูงใจทำให้คนอพยพเงินไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะเห็นไหมเพราะว่าเราตอนเราซื้อเราเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เราใช้32 33ถ้ามันเข้ามาเป็น35บวกกับดอกด้วยเนี่ยด้านเราเงินออกแต่คนที่เอาเงินมาเข้าเรามันต้องเงินบาทแข็งเขาถึงจะได้ประโยชน
1: ์ค่ะ
0: ถูกไหมเวลาแลกกลับผลตอบแทนบวกเงินบาทแข็งมันสวนทางกันถ
1: ู
0: กไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการคลังเขาเข้าใจนะเพียงแต่ว่าพูดมากๆมันก็ไม่ดีมันก็ทำให้เกิดความหวั่นไหว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงพูดมากๆให้คนที่เขาเข้าใจมันไม่มีปัญหาแต่พูดมากๆให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นภาวะแพนิคได้
1: งั้นอาจารย์นะพูดให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าประชาชนบางท่านเขาอาจจะมองภาพไม่ออกว่าสมมุตินะคะสมมุติถ้าเราก้าวเข้าไปสู่ไอ้เส้นซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดอะวิกฤตการคลังอะถ้าเขาจะสัมผัสได้ด้วยการใช้ชีวิตเนี่ยตอนนั้นมันจะได้รับผลกระทบยังไงคะ
0: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือค่าเงินจะอ่อน
1: และเกี่ยวข้องกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนยังไงอ่ะ
0: ก็มีทั้งดีทั้งชั่ว
1: ตกงานไหม
0: ไอ้นี่มันแน่นอนอยู่แล้ว
1: ค่าจ้างนี่
0: ก็ต้อง
1: ลดลงฟรีซลง
0: อันนี้ก็ธรรมดาแหละ
1: ข้าราชการเขาโดนด้วยไหมล่ะ
0: ที่ผ่านมาเขาไม่เคยนะตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นตอนลดค่าเงินบาทปี27ก็ไม่ได้กระทบ
1: ค่ะ
0: ปี40เนี่ยฉิวเฉียดเพราะว่าเงินคงคลังอาจจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนเนี่ยแต่ว่าก็พยายามทำกันแล้วก็ไม่ได้มีการกระทบกับค่าจ้างแรงงานก็ยังขึ้นเงินเดือนกันตามปกติแต่รอบนี้ผมคิดว่าถ้ามันเกิดคือมันเป็นปัจจัยภายในนะเรื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังของเราเองเนี่ยอันนี้เราไม่มีประสบการณ์นะผมบอกก่อนสองครั้งที่เกิดขึ้นปี27เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเราไม่มีเงินตราต่างประเทศต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองครั้งจะเป็นหนี้ต่างประเทศเอกชนหรือหนี้ต่างประเทศรัฐบาลแล้วก็สุดแท้แต่ปี27หนี้ต่างประเทศรัฐบาลปี40เนี่ยหนี้ต่างประเทศของเอกชนตอนนี้มันไม่ใช่หนี้เรื่องไม่ใช่ปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศแต่เราก็สะสมเงินตราต่างประเทศในทุนสำรองก็ด้วยวิธีการที่เราออกพันธบัตรเป็นเงินบาทเราเงินบาทไปซื้อดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเพราะคือถ้าพูดถึงคนทั่วๆไปนะเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็รับสภาพทั้งนั้นแหละคุณ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้เอาตัวรอดได้หรอกนะแล้วเวลาเกิดเรื่องมันเป็นกรรมร่วม
1: ค่ะ
0: มันไม่มีใครรอดหรอก
1: ค่ะและคำว่าวิกฤตการคลังกับวิกฤตการเงินน่ะมันมีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมที่มากขึ้นเนี่ยนะคะอะไรบ้างคือสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังต่อค่ะ
2: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี้
3: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
2: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
4: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่

0: กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท
1: ให้เป็นวิกฤตการคลังกับวิกฤตการเงินน่ะมันต่างกันถูกไหม
2: ต่างกันต่างคือถ้าวิกฤตการเงินก็วิกฤตการเงินก็จะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
1: ค่ะ
2: สถาบันการเงินล้มหรือพูดง่ายว่าคนแห่ไปถอนเงินแล้วต้องปิดกิจการหรือว่าต้องควบรวมกิจการไอ้ตรงนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องปริมาณเงินแล้วมันก็ไปออกทางค่าเงินแต่ทางด้านการคลังนี่มันลงลึกกว่านะพูดง่ายว่าไอ้นั่นมันยาร้อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้นี่มันยาเย็นไอ้การคลังเนี่ยเวลามันลงแล้วมันแก้ยากมาก
1: แล้วตอนต้มยำกุ้งอ่ะ
2: ต้มยำกุ้งในการเงิน
1: ค่ะ
2: กระทบกับสภาพสถาบันการเงินคือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันปล่อยไม่ถูกแล้วมันก็ไปเกิดหนี้เสียแล้วก็กู้ไปเงินตราต่างประเทศเยอะแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้คืนเงินกู้ต่างประเทศเพราะทุนสำรองหมดไอ้ส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายในการดูอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที
1: ่ค่ะ
2: มันก็มีภาระจะต้องตรึงค่าเงินเอาไว้มันเกิดการเก็งกำไรค่าเงินบาทและในที่สุดเนี่ยเราก็สูญเสียทุนสำรองให้กับคนที่เข้ามาเก็งกำไรซ
1: ึ่
2: งอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นได้รัฐบาลอังกฤษก็เคยเจอเงินปอนด์ก็มีปัญหาตอนนั้นเราก็เท่ากับทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยก็หายไปหมดมันก็ทำให้ต้องลดค่าเงินบาทโทษลอยตัวค่าเงินบาทแล้วก็กู้เงินตราต่างประเทศขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเราก็ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็อย่างที่เกิดขึ้นรอบนี้มันเป็นเรื่องเงินบาทเป็นเรื่องการคลังก็ภาระมันอยู่ที่กระทรวงการคลังที่จะต้องเป็นคนบริหารจัดการทางธนาคารประเทศไทยก็ไม่ค่อยต้องทำอะไรมากเพราะว่าเขาก็คุมห่างๆเพียงแต่ว่าสร้างสภาพแวดล้อมอย่างที่แบงก์ชาติเขาบอกว่าเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% เนี่ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายมากแล้วนะก็จริงเพราะเราเทียบกับอเมริกามันตั้งเกือบ 4%
1: ค่ะ
2: ญี่ปุ่นมันก็ 1% เราดูด้วยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเศรษฐกิจอเมริกามันจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันขนาดนั้นเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: การประคบเย็นไปนานๆเนี่ยมันก็มีผลในเมื่อผลตอบแทนที่เป็นเงินบาทมันต่ำมันก็จูงใจให้คนหนึ่งก็ไม่อยากลงทุนนะผลตอบแทนต่ำแล้วมันก็ยังมีปัญหาซ้อนลงไปอีกว่าภาคเศรษฐกิจที่เขาไปได้เขาก็ไปต
1: ่
2: อกู้ก็ถูกไอ้ภาคที่กระเสือกกระสนดิ้นรนต้นทุนทางการเงินก็แพงกว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่นะ
1: ค่ะ
2: ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็เนี่ยขึ้นข้างบนก็ชนธุรกิจใหญ
1: ่ค่ะ
2: ลงข้างล่างก็มีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ปวดหัว
1: อาจารย์หลายฝ่ายเนี่ยก็ปวดหัวเช่นเดียวกันและอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเขาทราบถึงปัญหาท
2: ุ
1: กคนรู้ถึงปัญหาค่ะก็ไม่อยากให้เกิดวิกฤตแต่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอ่ะคือโจทย์ท้าทายอ่ะมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่าในประเทศอย่างเดียวมันมีสถานการณ์ในต่างประเทศอีกมันก็เป็นโจทย์ที่
2: ยาก
1: มากมาก
2: ยากก็เราคือถ้านับหนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: มันต้องแก้ปัญหาการเมืองจบด้วยนะเพราะถ้าคุณไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการจะทำงานเนี่ยอะไรที่คุณพูดกันเนี่ยมันต้องใช้เจตนารมณ์ทางการเมืองที่แข็งแกร่ง
1: ค่ะ
2: ไม่งั้นแก้ปัญหาไม่ได้
1: เรามาดูหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอ่ะประเด็นที่คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็พูดไว้ได้น่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าไปร่วมเวทีเสวนาอยากให้คุณผู้ชมอะค่ะไปติดตามอ่านนะคะประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ค่ะอาจารย์เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงกับสังคมและก็เศรษฐกิจท่านก็ฉายภาพให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างพลังงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นนำมาสู่ผลอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยว่าไอ้ปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาทางด้านการคลังที่เราเนี่ยเจอด้วยค่ะและมันยัง

0: มีโจทย์อื่นด้วยที่เราพูดกันไหนจะสภาพอากาศภูมิอากาศโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะปัญหาน้ำทงน้ำท่วมของเรา AI เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่มีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอยู่นะ
1: ก็ถูกต้องคราวนี้ว่าเราจะต้องผลักดันให้มันเกิดการลงทุนแล้วก็ไม่ลงทุนผิดทาง
0: ค่ะ
1: ไอ้ AI Data Center หรือแม้แต่ EV ที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่อะไรเนี่ยก็ต้องไม่ใช่มาเป็นตัวที่ไปบั่นทอนหรือทำลายรากฐานเศรษฐกิจเดิมอันนี้ยากยากเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านอันนี้มันเป็นเรื่องทั้งโลกก็แค่เราพูดกันเรื่อง Data Center ก็ตีกันแล้วเห็นไหมล่ะ
0: เออจริงจริงจริงค่ะยังหาข้อสรุปไม่ได้
1: รู้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบนะ
0: ค่ะแล้วก็ข้อมูลนี้ก็น่าสนใจอาจารย์เราดูเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นแรงผลักดันของประเทศมันก็ต้องมีไหวที่เป็นแรงงานเนาะแต่หลายๆประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ
1: พอคนอายุมากๆเนี่ยหนึ่งนอกจากผลิตไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเลี้ยวแรงแล้วมันก็เป็นคนบริโภคอย่างเดียวเหมือนผมเนี่ยถ้าผมเลิกทำงานผมก็ใช้เงินเก่าที่ผมมี
0: สาธุดีนะยังไม่เลิกทำงานค่ะท่านวินิจบอกว่าประเทศไทยในปี2576ค่ะเราจะกลายเป็นสังคมสูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีแล้วก็อัตราการเกิดเนี่ยน้อยลง
1: ใช่ก็เนี่ยมันก็ทำแต่มันก็ไม่จำเป็นหรอกคือถ้าเราพูดเฉพาะคนไทยแต่เราต้องพูดถึงคนที่มาอยู่ในประเทศไทย
0: เอามากันหลายชาตินะตอนนี
1: ้ก็ใช่สิมันก็ใช่ไหมม
0: ัน
1: ก็
0: มาที่ประเทศมาประเทศ
1: ไม่เราไม่อันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวพูดถึงคนมาทำงานพูดถึงคน
0: ทำงานนะ
1: เออไอ้พวกนักท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่เพราะว่าคือในท้ายที่สุดอ
0: ะ
1: แรงงานที่เป็นต่างชาติที่เขามาทำงานประจำแอดดีเอ็นมันก็จะต้องเหมือนอเมริกาก็ต้องให้ซิติเซนเขามันก็จะกลายเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็รวมเฉลี่ยอายุกันใหม
0: ่ดูดีๆนะว่ามาทำงานหรือมาเที่ยวแต่มีตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันค่ะที่เขามาในไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ค่ะตั้งแต่มกราถึงสิงหาคมสะสมแน่นะอาจารย์ประมาณ20กว่าล้านคนค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่ามันมากกว่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
0: อันนี
1: ้ตัวเลขรวมเนี่ยมันลดลงนะเท่าที่ผม
0: ใช่ๆลดลงค่ะแต่ก็อยากรู้ค่ะว่าใครมามากสุดนะคะเริ่มต้นที่จีนค่ะ
1: จีนก็
0: 3ล้าน5แสนกว่าคนค่ะถัดมาเป็นมาเลเซีย2ล้าน6ค่ะอินเดียล้าน5รัสเซียล้าน1เกาหลีใต้ประมาณ 770,000 คนค่ะถัดมาก็จะเป็นไต้หวันสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีค่ะ
1: ไอ้ที่มันพูดกันมากๆอ่ะเรื่องยิวผมจริงๆเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าเขามากี่คนแล้วเขาอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยกี่คน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ก็จะไปเพ่งเล็งกันที่นี่นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: นะเราก็ต้องแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องศาสนายิวนะศาสนายูดาห์นี่ผมไม่ได้มีความรู้พอรู้ว่าเขามีคัมภีร์โตร่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้น้อยอ่ะแต่ว่าเขาก็มีวัดปฏิบัติอีกอย่างคนที่มาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาด้วยซ้ำไปถ้าดูจาก
0: การแต่งกายอะไรของเขาวิถีปฏิบัติของเขา
1: แล้วเราก็ไม่รู้มันมีปัญหาขัดแย้งซ่อนเล้นกับเรื่องศาสนาด้วยหรือเปล่าด้วยอีกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะเวลาไปเทียบเคียงกับเรื่องปาเลสไตน์ก็เป็นศาสนาอิสลาม
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องดูให้มันชัดๆว่ามันเป็นเรื่องอะไร
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็มีชาวยิวเข้าไปอย่างเงี้ยบอกมาหน่อยนะคะ
1: ไม่ผมอยากรู้จริงๆว่าตัวเลขเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตอนนี้เขาเข้ามาทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวบวกคนที่ไปเดินไปเดินมาเป็นวิสิเตอร์ในกี่คน
0: เดี๋ยวไปสืบมาให้นะคะวันนี้รายการของเรา
1: หมดเวลา
0: แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี
2: ้รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
3: ต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง9โมงตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
0: ทุกการสัปดาห์นี้
3: วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
4: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะ

0: 7 นาฬิกาตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่8 กันยายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้าวันนี้เนี่ยก็จะแวะเวียนไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติซะเยอะหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเนรเทศชาวฝรั่งเศสนะคะซึ่งถือว่าเป็นรายที่2ต่อจากชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้
0: ซึ่งเขาเป็นคู่กรณีกันครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของที่เขาจะมีการจัดวันปีใหม
0: ่
1: นะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่11 กันยายนทำให้วันนี้ก็จะมีทางกลุ่มของชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็ในพื้นที่อย่างกระบี่เองเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะคัดค้านเนื่องจากเป็นห่วงไงพี่ณรงค์คือการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ในประเทศไทยจัดได้ขออนุญาตได้แต่ปัญหาก็คือว่าเขาเป็นห่วงเนื่องจากเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชาวยิวชาวอิสราเอลหลายกรณีแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะและถ้ามารวมตัวกันมีชาวอิสราเอลจากต่างประเทศมา